0: ทางแล้วก็ช่องทางในการติดตามในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ครับนะอ่ะมาที่ MCOT CEOs of ASEAN นะครับในรุ่นที่3โค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลักสูตรนี้นะครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะครับโดยจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะฮะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศจากประเทศต่างๆนะที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจแน่นอนนะครับ เราอยู่ท่ามกลาง2มหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนนะครับและแน่นอนในหลักสูตรนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ AI ก็จะมีเรื่องของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์นะครับในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทนะครับจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับเหลืออีกแค่3ที่แล้วด้วยนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาด่วนเลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับด่วนเลยครับ3ที่สุดท้าย
0: นะคะสัปดาห์สุดท้ายและโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก่อนที่จะปิดรับสมัครไปนะคะหลายคนเนี่ยพอบอกว่าสมัครไม่ทันนะคะก็จะเสียดายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือแค่3ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรเข้ามานะคะก่อนที่จะหมดไปเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะก็เผื่อใครสนใจลองโทรเข้ามาดูนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของค่าวีซ่านะในญี่ปุ่นที่จะมีเพิ่มค่าธรรมเนียมนะคะทางด้านของ The Japan Times ก็รายงานว่า Japan adopts ordinance to raise foreign nationals residency fees from October นะคะก็เป็นการตัดสินใจจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะที่จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมหลายรายการสำหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตนะคะในการพำนักของชาวต่างชาติโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองนะคะค่าธรรมเนียมนะคะในการขอใบอนุญาตถาวรหรือว่า permanent residence นะคะก็จะปรับขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 10,000 เยนนะคะหรือประมาณ 2,000 กับอีก50บาทขึ้นเป็น 200,000 เยนขึ้นเยอะมากเลยนะคะหรือประมาณ 41,000 บาทโดยการดำเนินเรื่องนี้เนี่ยจะต้องทำด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมการต่ออายุหรือเปลี่ยนสถานะการพำนักในปัจจุบันนะคะกำหนดไว้อยู่ที่ 6,000 เยนหรือประมาณ 1,230 บาทนะคะเมื่อคือเขาจะมีแบบยื่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็ยื่นออนไลน์นะคะออนไลน์จะถูกลงกว่านิดนึงนะเมื่อกี้มีเคาน์เตอร์ 6,000 เยนถ้ายื่นออนไลน์ก็จะเป็น 5,500 เยนนะคะนี่คือสำหรับการเปลี่ยนสถานะการพำนักนะคะส่วนการขอพำนักตามระยะเวลาเนี่ยคือเขาจะมี3ระยะเวลาเนาะก็คือไม่เกิน3เดือน1ปีแล้วก็5ปีนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าเราขอระยะเวลาขนาดไหนนะคะ3เดือนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ 10,000 เยนนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยค่ะสำหรับไม่เกิน5ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 75,000 เยนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะที่เราต้องการที่จะพำนักแล้วก็การยื่นขอผ่านเคาน์เตอร์หรือออนไลน์ก็มีผลต่อราคาเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เปิดเผยว่าถึงแม้ว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็จะลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ยื่นขอที่ประสบปัญหาทางการเงินนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับการระบุสถานะเป็นผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งทางนี้เองเนี่ยทางด้านของฮิรากุจิฮิโรชินะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมมีความจำเป็นเพื่อที่จะให้มั่นใจว่านโยบายการส่งเสริมสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อยู่ร่วมกับชาวต่างชาติจะรับการนำไปใช้อย่างบรรลุผลนะคะเขาก็ย้ำว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งแล้วก็เขาก็มุ่งหวังที่จะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างเหมาะสมนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนะคนต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นไม่ว่าจะท่องเที่ยวเองหรือพำนักนะคะคราวนี้เนี่ยบางทีก็พฤติกรรมอาจจะไม่เหมาะสมหรือนะคะอาจจะเข้ามาแล้ว

0: ก็ทำให้คนญี่ปุ่นเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักนะหนึ่งในการวิธีการของรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อที่จะคัดกรองคนที่เข้ามาได้มากขึ้นนะคะอ่ะก็สำหรับใครที่คิดจะไปพำนักแล้วก็ขอวีซ่านะคะพำนักในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องวางแผนรีบวางแผนหน่อยละเพราะว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะคะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวีซ่านะนะครับของทางญี่ปุ่นนะครับไปกันที่เรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างนะครับพอดีว่าวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบผมก็เพิ่งทราบเนี่ยว่าเป็นวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกนะฮะเป็น World Instant Noodle Day นะทำไมถึงเป็นวันที่25สิงหาคมเพราะว่าย้อนกลับไปในปี1958นะครับถือว่าเป็นการกำเนิดขึ้นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเป็นชาวไต้หวันที่อพยพมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าโมโมฟุกุอันโดเนี่ยนะครับเขาได้เห็นสภาพสังคมตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผู้คนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงอาหารได้นะก็เลยเป็นที่มาของการคิดค้นนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสไก่เป็นครั้งแรกภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่านิชินดังนั้นนิชินเนี่ยคือแบรนด์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแบรนด์แรกของโลกที่กำเนิดขึ้นนะครับที่ญี่ปุ่นทีนี้การพัฒนาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาก็ไปไกลมากนะคุณลิซ่ามีหลายรสมีหลายประเทศเนาะจนถึงขนาดมีการก่อตั้ง World Instant Noodle Association ขึ้นมาในปี1997นะเป้าหมายคือเพื่อพัฒนาวงการอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยอย่างยั่งยืนทีนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคุณลิซ่าคือทางด้านของWorld Instant Noodles Association เนี่ยเขาก็ไปทำการสำรวจมานะถ้าไปดูตัวเลขในเชิงของปริมาณเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกของประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจก็คือจีนเพราะว่าคนเขาเยอะเนาะอันดับที่สองของโลกครับอินโดนีเซียครับจำนวนคนบริโภคอินโดนีเซียในอินโดนีเซียเนี่ยเยอะมาก3อินเดียอาจจะเห็นได้ว่าเป็นประเทศที่ประชากรเยอะทั้งนั้นเลย4เวียดนาม5ญี่ปุ่น6สหรัฐอเมริกา7ฟิลิปปินส์8เกาหลีใต้นะฮะ9ไทยแลนด์ครับเราติดท็อป10ด้วยนะแล้วก็10ไนจีเรียคืออันนี้คือประเทศที่บริโภคนะครับจำนวนนะจำนวนของ instant noodle นะครับแต่ทีนี้อยากจะชวนดูถ้าเกิดว่าเป็น per capita per capita แปลว่าอะไรก็คือว่าถ้าเราเทียบเป็นต่อหัวล่ะถ้าเทียบเป็นต่อหัวเนี่ยนะครับใครเป็นอันดับที่1ของโลกอันดับที่2ของโลกอันดับที่3ของโลกกันบ้างถ้าเกิดว่าเทียบเป็นการเฉลี่ยต่อประชากรนะต่อหัวประชากรนะครับทีเนี้ยจะพลิกขึ้นมาทันทีครับกลายเป็นว่าอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่จีนละแต่ว่าเป็นเวียดนามครับเวียดนามอันดับหนึ่งของโลกครับก็จะบริโภคเฉลี่ย81ชามหรือซองนะครับต่อคนต่อปีนะเอาง่ายๆก็คือว่าชาวเวียดนามเนี่ยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย1ชามทุกๆ4วัน1คนนะก็คือ4วันเนี่ยกิน1วัน1ครั้งนะครับอันดับ2ครับคือเกาหลีใต้นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย79ขออภัย79ชามต่อคนต่อปีอันดับ3ครับคือคนไทยฮะคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับ60ชามต่อคนต่อปีนะครับก็อันเนี้ยถือว่าถ้าโดยรวมเนี่ยแปลว่าคนไทยกับคนเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยจะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย1ครั้งต่อคนต่อปีนะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะแล้วก็อันดับถัดจากไทยก็จะเป็นญี่ปุ่นนะนี่คือท็อปนะจะอยู่ในเอเชียนะครับหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วเห็นด้วยไหมครับเราทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันบ่อยขนาดนี้ไหมโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้เราทานกันถี่ขึ้นหรือเปล่านะสามารถจะส่งข้อความเข้ามาทักทายได้นะมาบอกเราได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับทาง World Instant Noodle Association เนี่ยเขาก็บอกด้วยนะว่าตอนนี้พัฒนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันไปหลายรสชาติมากๆนะฮะแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบไปต่างๆนานานะครับผมเองก็เป็นคนนึงที่ชอบไปทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสแปลกๆนะของต่างประเทศคุณลิซ่าชอบไหม
0: ใช่ชอบเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกจะบอกอาจารย์เจตว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงสิ้นเดือนอย่างเดียวแล้วนะคือทานเพื่อเพราะว่าอร่อยแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาส่วนผสมอื่นๆมาใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เยอะแยะนะคะจนกระทั่งน่าจะทานกันเป็นหนึ่งเมนูที
1: ่เป็นทางเลือกอ่ะคือไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทานอ่ะแต่ว่าตอนหลังนี้อาจจะเป็นแบบความแฟนซี่ละคือบางประเทศเนี่ยหรือบางรสเนี่ยมันน่าทานอ่ะเราก็จะชอบใช่ไหม
0: ต้องระวังโซเดียมหน่อยนะนะคะถ้าทานเยอะ
1: ครับส่งมา

0: บอกเรานิดนึงว่าทานกันบ่อยไหมทานรสอะไรกันที่ชอบนะครับส่งมาพูดคุยกันได้แหมพูดแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับคุณกริชครับ
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามกลุ่มมืออาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณกริชอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับหัวข้อจะเป็นเรื่องของอังบาเลเมียนมาเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรนะครับตอนนี้คุณกริชพร้อมแล้วครับ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ครับครับ
6: วันนี้บรรยากาศอาจจะดูเปลี่ยนไปนะคะวันนี้คุณกริชอยู่ที่ไหนคะ
5: อยู่ออฟฟิศครับมาไหว้ที่ออฟฟิศก่อนเดี๋ยวต้องรีบออกไปไหว้ที่อื่นอีกหลายที่ครับ
0: ครับครับอ่ะนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนิดนึงคำถามด้วยครับเชิญเลยครับ
5: ครับผมคำถามนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์ของเมียนมาเนี่ยมีกี่ดิจิตนะครับหรือว่ากี่เลขหลักนะครับก็ A 5หลัก B ก็6หลักครับ
6: ค่ะวันนี้เป็นอะไรคะ
5: รางวัลเป็นขนมปังกรอบของเมียนมา3รางวัลครับ
6: ค่ะวันนี้มี3รางวัลเช่นเคยนะคะขออนุญาตทวนคำถามและพูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์ของเมียนมานะคะมีเลขกี่หลักนะคะ A คือ5หลักนะคะ B 6หลักนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะส่งคำตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเฉลยกันท้ายรายการค่ะ
5: ครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่นั่นนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้พูดถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้จะบอกว่าจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพนันที่อะไรนะครับไม่ได้ยุยงส่งเสริมเพราะผมเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่แม้กระทั่งไม่ต้องพูดถึงหวยใต้ดินนะฮะลอตเตอรี่ผมนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถือว่าการทำมาหากินเนี่ยมันเป็นทางที่เข้าสู่ทางร่ำรวยที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ต้องแจ้งให้กับทุกคนทราบแต่เราอยากจะมาเล่าถึงลอตเตอรี่ในประเทศเมียนมานะครับเพราะว่าอันนี้ของเขานี่มีมานานมากแล้วนะครับเมียนมาเนี่ยมีลอตเตอรี่ตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่าการหาเงินเข้ารัฐบาลเนี่ยด้วยการทำลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการเก็บภาษีของเมียนมาก็เก็บไม่ค่อยได้เต็มไม่เต็มหน่วยมากนักนะครับก็เอาลอตเตอรี่ตรงนี้มาเก็บมาถือว่าเป็นภาษีแต่ผมว่ามันเป็นภาษีของคนจนมากกว่านะครับนี่องบาเลของเขาเนี่ยคำว่าองบาเลนะคืออะไรคำว่าองบาเลก็คือมารวยกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามาชนะกันเถอะอะไรเงี้ยนะก็คำว่าองบาเลก็จริงๆก็คือลอตเตอรี่นะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในอดีตเนี่ยลอตเตอรี่ของเมียนมามันมีแบบกระดาษอย่างเดียวนะครับก็คือเหมือนบ้านเราแต่ว่าต่อมาเมื่อประมาณเดือนจูนที่ผ่านมานะครับ

0: ปีจุด2023นะครับจูนปี2023เนี่ยทางเมียนมาเขาก็มีลอตเตอรี่ออนไลน์หรือว่าเอามาเลย์ออนไลน์นะครับตรงนั้นซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่ของเมียนมาเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คือเหมือนไทยแหละครับถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายนะครับก็คือตัวผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปอิงเอาเลขอื่นในประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างของเมียนมาเนี่ยก็จะมาอิงเอากับประเทศไทยที่เป็นเขาเรียกว่า 3D หรือว่า3ดิจิต3ดิจิตหรือว่า 2D 2ดิจิตนะครับ2ดิจิตเนี่ยเขาก็เอาเลขของหุ้นนะครับก็อินเด็กซ์ของเซตอินเด็กซ์เราเนี่ยนะครับที่ออกกันทุกวันเนี่ยก็คือกลางวัน1รอบเย็น1รอบอะไรประมาณนั้นนะครับเอามาซื้อกันในส่วนของ3ดิจิตก็เอาเลขของรางวัลที่1ก็เลขท้ายรางวัลที่1ของลอตเตอรี่ไทยเนี่ยมาเล่นกันนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายหมดแหละครับนะครับมันขายไม่ได้แต่ว่าคนก็แอบขายกันอยู่เป็นที่นิยมของพวกคนทั่วไปอยู่เขาเชื่อว่าของไทยเนี่ยมันไม่มีการล็อกนะครับแล้วก็ตะว่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็โหเล่นกันขนาดนี้มันก็คงจะมีคนร่ำรวยมีคนเจ๊งกันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่ายากนิดนึงนะครับออกมาเลยเนี่ยเขาจะออกกันทุกๆวันที่1ของเดือนนะครับก็คือเดือนละ1ครั้งในขณะที่ 2D 3D นี่มาทุกวันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการมอมเมาไปละนะครับแล้วก็รางวัลที่ใหญ่ที่สุดของออกมาเลยเนี่ยก็ประมาณสัก500ล้านจัดนะครับกับจนกระทั่งถึง 1,000 ล้านจัดทำไมถึงราคาไอ้ราคารางวัลของลอตเตอรี่ของเวียดนามไอ้ของเมียนมาเนี่ยไม่เสถียรเพราะว่าเขาดูจากยอดขายเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาเงินจากยอดขายเนี่ยมาแบ่งนะครับแล้วก็คือเขาเอาจากจำนวนยอดขายทั้งหมดเนี่ย 70% นะครับมาทำเป็นรางวัลส่วนที่เหลือ 30% ก็เข้ารัฐบาลไปนั่นคือส่วนที่ทำไมถึงมันถึงขายบางงวดขายไม่หมดแล้วจะทำไงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็คิดกันว่าเอา 70% เป็นตัวตั้งแล้วกันเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการของออมบาเล่เขานะ
1: ครับ
0: ทีนี้ออมบาเล่แบบกระดาษเนี่ยก่อนหน้านี้มันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเลขของเขาในออมบาเล่ที่เป็นกระดาษนี่มัน6ตัวเนี่ยแล้วมันยังไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีพยัญชนะอีก33ตัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับมันก็เหมือนเอากอไก่ขอไข่เนี่ยของเมียนมาเขาก็เอากาจีกากวยเนี่ยครับมาไว้ข้างหน้านะครับก็คือ1ตัวเนี่ยก็ต่อไปอีก6ดิจิตจะเห็นว่ามันเท่ากับว่าเป็นหลักล้านนะครับเพราะว่ามันมี33ดิจิตนี่ก็33ล้านแผ่นแล้วนะครับ33ล้านชิ้นแล้วแล้วก็หวยของเขาเลยว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยการทำอย่างนั้นนี่มันออกมันเยอะมากนะครับแล้วก็การแบ่งรางวัลเนี่ยก็รางวัลก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพราะว่า 70% ของยอดขายนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็แบ่งกันรางวัลออกมาเป็นรางวัลย่อยๆมีเยอะแต่รางวัลใหญ่รางวัลแจ็คพอตจริงๆก็แค่500ถึง 1,000 ล้านจัดนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาขายกันเนี่ยแผ่นนึงเนี่ย1,000จัดแล้วก็ไอ้1,000จานเนี่ยเขาก็จะขายเป็นเล่มส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเล่มก็คือเล่มนึงก็หมื่นจานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนซื้อก็ซื้อกันเป็นเล่มนะครับเพราะว่าเล่มนึง10ฉบับอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นกันนะครับแล้วก็ถามว่าคนซื้อหวยที่เป็นออนไลน์นี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับประเทศไทยเรายังไม่เคยมีนะครับเพราะว่าเราก็พยายามดิ้นรนอยากจะทำกันเหลือเกินแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะกันนะเนี่ยฮะเพราะว่ามันก็ยุ่งยากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าตรงหวยที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะต้องซื้อผ่านออนไลน์มันจะต้องใช้กระเป๋าเงินหรือว่าไอ้ตัว e-wallet นะครับซึ่งอันนี้มันก็ยากเพราะว่าระบบของเมียนมาเองก็ยังไม่เสถียรมาเริ่มใช้กันจริงๆอย่างจังก็ปี2023เนี่ยเดือนจูนเนี่ยแล้วก็ให้คนเนี่ยไปผูกนะครับกระเป๋าเงินเนี่ยหรือว่าผูกไอ้ e-wallet ไว้ที่พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่ของของของ

0: เมียนมานะครับเช่นตัว KBZ KBZ B KBZ Pay นะครับ KBZ Pay หรือว่า CB Pay หรือว่าไอ้ตัว Web Pay หรือUAB Pay ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าตังค์หรือว่า e-wallet ของแบงค์ทั้งนั้นนะครับว่าอันนั้นก็คือเขาทำกันก็มีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ของแบงค์ก็คือโอเคดอลลาร์ตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นของแบงค์แต่เป็นของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไปผูกกันไว้ที่นั่นแล้วก็ทุกคนถ้าจะซื้อนี่ก็ต้องเข้าไปออนไลน์แล้วไปตั้ง e-wallet ของตัวเองก่อนแล้วก็ใช้ตัวเลขบัตรประชาชนหรือว่ามะบงติ่งเนี่ยนะครับเอาไปใส่เข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนนะครับก็แล้วก็ต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องที่อยู่อะไรถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้หรือบางคนก็ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับที่มันมีการจดทะเบียนลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเวลาซื้อก็ต้องมันก็ยุ่งนี้ยุ่งยากนิดนึงก็เพราะว่าต้องส่งข้อความขอซื้อนะครับผ่านแล้วเขาก็จะส่งคำตอบรับมาทั้งที่ OTP แล้วก็กดหมายเลข OTP ใส่เข้าไปก็เริ่มซื้อขายกันนะครับอันนั้นก็คือลักษณะของการซื้อขายทีนี้รางวัลถ้าได้รับล่ะถ้ารางวัลได้รับเนี่ยถ้าไม่เกิน1ล้านจาร์ตเนี่ยนะครับเขาก็จะโอนตรงมาที่ e-wallet ของคนซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเกินกว่า1ล้านจาร์ตหรือว่า5ล้านถ้ารางวัลแจ็คพอต5ล้าน100ล้านเนี่ยจะทำไงก็ต้องไปแสดงตัวตนอีกรอบนึงนะครับที่สำนักงานขององบาเลเขาที่ย่างกุ้งก็มีสำนักงานองบาเลอยู่นะครับแล้วก็ที่เนปิดอก็มีสำนักงานขององบาเลอยู่ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปหรือว่ามาปองติงเนี่ยต้องติดตัวไปนะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนอีกรอบนึงถึงจะทำได้เพราะงั้นเนี่ยการซื้อหวยออนไลน์ของเขาก็ไม่หรือว่าลอตเตอรี่ออนไลน์ของเขาก็ไม่ได้สะดวกสบายหรือว่าอะไรมากมายนักแน่นะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่สำหรับคนวัยรุ่นเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันจิ๊บๆสำหรับเขานะครับเรื่องคนแก่เนี่ยที่ชอบเล่นหวยกันเนี่ยเขาก็เล่นยากนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยไอ้หวย 3D 4D ไอ้ 2D 3D เนี่ยมันถึงเป็นที่นิยมกันนะครับแล้วก็นั่นก็แต่ก็โดนจับกันนะครับจับก็ติดคุก3ปีนะครับก็คือนั่นก็ลักษณะของการทำโทษนะครับการใช้เล่นหวยใต้ดินของเขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ยุ่งยากพอสมควรตรงที่ว่าต้องหลบๆซ่อนๆนะครับแต่ว่าก็เป็นที่นิยมนะครับนี่ก็คือหวยของประเทศเมียนมาเขาทีนี้ถามว่าประเทศเมียนมาเขาเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เชื่อว่าการเก็บภาษีของประเทศเมียนมาเนี่ยมันเก็บยากนะครับเพราะก็คนก็หนีภาษีกันเยอะแล้วก็ภาษีก็เก็บกันได้ไม่เป็นล่ำเป็นสันนะครับก็ใช้วิธีการเอาเงินจากลอตเตอรี่นะครับอันนี้นะครับมาเป็นตัวออกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อหวยออนไลน์ออกมาแล้วเนี่ยไอ้หวยกระดาษเนี่ยก็ยังมีนะครับหรือว่าลอตเตอรี่กระดาษเนี่ยก็ยังมีอยู่ออกมาเลยกระดาษนี่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติในชีวิตประจำวันถ้าใครไปแถวชัยนาทาวน์นะครับก็จะเห็นอยู่ตรงเรดานตรงนั้นเนี่ยก็จะมีรถนะครับเขาก็จะเอารถ4ล้อเล็กเนี่ยนะครับมาทำเป็นซุ้มนะขายลอตเตอรี่นะครับจอดอยู่เป็นประจำนะครับตรงนั้นเนี่ย4-5 คันก็จะเห็นใกล้ๆกับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับตรงนั้นก็จะเห็นที่ชัยนาทาวน์เนี่ยนะก็จะเห็นเต็มไปหมดแล้วก็อีกที่นึงที่ลอตเตอรี่เขาถือว่าเรียกว่าเป็นซอยลอตเตอรี่หรือว่าลอตเตอรี่สตรีทนะก็อยู่ที่ถนนถ้ามาทางโบโชลานก็คืออยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับทางตลาดสกอตหรือว่าโบโชมาร์เก็ตนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีซอย29เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยติดกับจังชันซิตี้นะครับถ้าคนอยากจะไปเที่ยวไปดูบรรยากาศว่าเขาซื้อขายกันยังไงแล้วเข้าไปในซอยนั้นเนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดมุมนะครับแล้วก็ทำเป็นล็อกแล้วก็ขายลอตเตอรี่กันอย่างเดียวเลยครับเป็นล่ำเป็นสันเลยซอยนั้นทั้งซอยเนี่ยทะลุจากถนนโบโชลันไปที่ถนนอนรธาเนี่ยทั้งหมดนี่ก็จะเป็นร้านขายลอตเตอรี่ทั้งหมดนะคร
1: ับ
0: ทั้งร้านขายส่งอะไรต่างก็เยอะพอสมควรทีเดียว
1: ก็จะเหมือนถ้าเป็นเมืองไทยก็

0: จะเหมือนราชดำเนินสมัยก่อนตรงหน้ากองสลากสมัยก่อนจะแบบคึกคักนะแล้วก็มีแผงเต็มไปหมดนะน่าจะแบบประมาณนั้นอ่ะเฉลยครับ
1: มารับกันก็มารับกันที่นี่แหละครับแล้วไปขาย
0: ครับอ่ะเฉลยครับ
1: ก็เอครับคือ5หลักนะครับก็คือแต่ว่าดีตรงที่ว่าเขาไม่มีพยัญชนะนำหน้านะครับก็มีแค่5หลักเท่านั้นแสดงว่าขายได้ไม่เกิน9,999

0: มันได้แค่5 หลักเพ
1: รา
0: ะงั้นเนี่ยตัวเลขมันก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็รางวัลก็คงจะเบียดเสียดกันไปนะครับก็คงได้น้อยลงมานิดนึงนะประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: คงอีกนานนะครับกว่าหวยออนไลน์จะฟื้นฟูครับก็ประมาณนั้น
1: ครับอันนี้ก็เป็นก็ถือเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งนะครับของทางชาวเมียนมาที่คุณกฤตเอามาฝากกันนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับวันนี้ศาสตร์จีนใช่ไหมครับคุณกฤต
0: ใช่ครับวันนี้ศาสตร์ครับต้องมาไหว
1: ้ครับเฮงเฮงนะครับ
0: ทำงานอยู่ครับออฟฟิศยังทำงานอยู่แต่ว่าผมต้องตะเวนไหว
1: ้ครับเป็นตัวแทนนำโชคนะนำความเฮงมาฝากออฟฟิศนะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับ
0: ขอให้ทุกคนเฮงครับไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อหวยนะครับ
1: ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะแล้วก็เจอในหลักสูตร CEOs of อาเซียน
1: แน่นอนแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เราสองคนลาไปก่อนอย่างที่คุณกฤตบอกนะฮะวันนี้ศาสตร์จีนนะครับใครที่ทำบุญวันนี้นะครับก็ขอให้เฮงเฮงปังปังปังนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: วันนี้มีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะคะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวสมพระเกียรติยศสูงสุดพระพันปีหลวงมท.จัดสง่างามถวายพระเพลิงเดินหน้าขับเคลื่อนทุกหน่วยในสังกัดมหาดไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศขณะที่ตลอดทั้งวันสถาบันการศึกษาเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลและประสบนิกรน้อมใจถวายสักการะพระบรมศพค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นเป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนในเช้านี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญนัด28กันยายนนี้ตัดสินคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งพร้อมให้คู่ความคู่กรณีร่วมเดินเผชิญสืบนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญวันนี้มี2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นการไต่สวนพยาน5ปากในคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งและนัดลงมติชี้ขาดในวันที่28กันยายนนี้นะครับและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านการอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวง

0: การคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทครับเริ่มที่คดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกคำออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานบุคคลจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องขอให้วินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและ QR โค้ดซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะสืบทราบตัวตนผู้ลงคะแนนจนขัดต่อรัฐธรรมนูญการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงครับโดยศาลได้สั่งงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนำคณะคู่กรณีร่วมเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเหลือและอุปกรณ์เลือกตั้งในกรุงเทพวันที่27สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปหากประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายใน11กันยายนก่อนนัดลงมติและฟังคำวินิจฉัยวันที่28กันยายนเวลา14นาฬิกาครับส่วนความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน 400,000 ล้านบาทนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนได้นำทีมฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมคัดค้านงบประมาณ 200,000 ล้านบาทในส่วนหลังที่ไม่มีรายละเอียดแผนงานที่ชัดเจนและเสี่ยงต่อการเพิ่มภาระหนี้ให้แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นมีดอกเบี้ยต่ำราวร้อยละ 1.2 และจะใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสไม่เกินเพดานหนี้สาธารณะร้อยละ70โดยหลังการอภิปรายยาวนานนะครับที่ประชุมสภาก็มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน285เสียงต่อ141เสียงงดออกเสียง52เสียงส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินผ่านความเห็นชอบจากสภาครับมีพาดหัวใหญ่ของแนวหน้านะครับลุ้นศาลชี้ขาด28กันยาคดีบาร์โค้ดเลือกตั้งโมฆะหรือไม่สุดระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้คดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโมฆะหรือไม่วันที่28กันยายนนี้หลังไต่สวน5พยานเสร็จสิ้นเปิดโอกาสคู่กรณีเดินเผชิญสืบพร้อม2ตุลาการณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งวันนี้ด้านสภาถล่มยับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเถงซัดรัฐบาลยัดไส้ไร้แผนงานใช้เงินประกาศลั่นไม่ลงมติให้ผ่านแน่นอนขณะที่นายกขุนคลังการันตีใช้คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารจัดการหนี้ไม่เกินเพดาน 70% ครับ
1: ส่วนกรณี DSI ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุสำนวนคดีหัวสว.หลุดสู่สาธารณะทางนายปิยะสิริวัฒน์ธนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าภายในวันศุกร์นี้ก็คือ28สิงหาคม DSI ต้องรายงานข้อมูลขึ้นมาให้รับทราบซึ่ง DSI แจ้งความเรียบร้อยแล้วหากพบมีเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด DSI หรือคนในรัฐบาลชุดที่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบทางคดีอาญาของกองบังคับการปราบปรามส่วนเนื้อหาจริงทั้งหมดหรือเท็จทั้งหมดหรือปรุงแต่งหรือไม่คนที่จะยืนยันได้ต้องเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเองขณะที่เสียงวิจารณ์ว่า DSI ฟ้องปิดปากนั้นต้องเข้าใจว่าสำนวนในคดีแม้จะมีบางส่วนหรือแค่แผ่นเดียวเป็นเอกสารต้องถูกเปิดเผยในชั้นศาล DSI ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อให้ไม่ใช่ DSI แต่เป็นหน่วยงานอื่นที่ถูกนำเอาเอกสารชั้นความลับหลุดออกไปเขาก็ต้องดำเนินการเหมือนกันจึงอยากขอความเป็นธรรมให้ DSI ด้วยเรื่องของสำนวนคดีหัวสว.วันนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปลัดยท.นัดแจง28สิงหาคมสำนวนคดีหัวลั่นฟันมือปล่อยข้อมูลอนุทินซัดผิดชัดทำลายรัฐบาลโต้เดือดเทงอภิปรายพรก.กู้ปลัดยท.แจง28สิงหาคม DSI ต้องรายงานปมสำนวนหัวสว.หลุดไปสู่บุคคลภายนอกขอความเป็นธรรมสังคมเข้าใจหลังดำเนินคดีมือปล่อยข้อมูลลับราชการถือเป็นการรักษาสิทธิ์ขององค์กรด้านนายกอนุทินยันคนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.มีความผิดเจตนาไม่ดีกับรัฐบาล ชี้แจ้งความแล้วพร้อมดำเนินคดีเต็มที่เชื่อหาตัวไม่ยากขอบคุณฝ่ายค้านจัดเสวนาเปิดหลักฐานหัวสวที่โรงแรมพูลแมนบอกอุดหนุนธุรกิจเพื่อนส่วนพิพัฒน์มั่นใจลูกชายไม่เกี่ยวหลังถูกโยงคนใกล้ตัวโทรหาสวเชื่อคนภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องขู่ฟ้องกลับหากพูดไร้หลักฐานขณะที่เท้งซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสวเตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องระวังของเข้าตัวย้ำต้องส่งสารเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ชี้ถูกหรือผิดจับตาสังเวยแค่บางคนตัดตอนพักการเมืองและรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับขณะที่การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ครับที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้พิจารณาข้อเสนอโครงการจาก5จังหวัดภาคใต้รวม199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาตั้งแต่1กันยายนนี้ขณะเดียวการส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรเร่งแก้ไขปัญหาและรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมครม.สัญจรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น199โครงการวงเงินรวมเบื้องต้น 5.7 หมื่นล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินรวมถึงโครงการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังโดยเสนอข้อเสนอทั้งหมดครับจะถูกผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่1กันยายนเป็นต้นไปครับอีกด้านนึงที่รัฐสภาครับส.ส.ใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้14คนนำโดยนายซาการิยาสะอิส.ส.นราธิวาสพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐและคณะกรรมการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางรับมือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐระบุว่าได้นัดประชุมด่วนในวันที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าตำรวจภูธรภาค9เข้าชี้แจงขณะที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งถือเป็นวันชาติของมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูซึ่งการขับเคลื่อนงานภาคใต้ช่วงนี้ก็ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งการเร่งอัดฉีดงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจผ่านครม.สัญจรและการยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับรัฐบาลจัดเต็มครม.สัญจรสงขลาพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้เกือบ200โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทพิพัฒน์พูดแล้วทำยันคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ขณะที่14ส.ส.ชายแดนใต้ครับผนึกยื่น2กรรมาธิการสภาเร่งติดตามเหตุความไม่สงบที่ตรวจสอบเคสเฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนด้านกรรมาธิการมั่นคงนัดประชุมพิเศษ27สิงหาคมนี้เรียก6หน่วยงานแจงสถานการณ์ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้องเนเน่นะคะเป็นที่น่ายินดีของประเทศไทยค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: มขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนางสาวรัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลอายุ16ปีขึ้นเวทีในรอบ Quarter Finals กลุ่มที่2เมื่อคืนวันอังคารที่25สิงหาคมตามเวลาสหรัฐโดยเลือกเพลง Black Hole Sun ของวง Soul Garden มาขับร้องพร้อมกับเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองทั้งนี้การแสดงของเนเน่ก็สร้างความประทับใจและเรียกเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการทั้ง4คนและผู้ชมในสตูดิโอเป็นอย่างมากก่อนที่เมลบีหนึ่งในคณะกรรมการจะกดโกลเด้นบัซเซอร์หรือว่าปุ่มทองคำส่งผลให้เนเน่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงสายวันนี้เราคนไทยทุกคนก็ได้รับทราบข่าวนะคะก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะโดยทางน้องเนเน่นะคะก็จะเข้าชิงชนะเลิศซึ่งภาพข่าวและข่าวของน้องเนเน่ข่าววันนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดดังสถานโลกน้องเนเน่เข้ารอบชิง AGT กระหึ่มอเมริกา Got Talent โชว์เพลงร็อกกีตาร์สุดสะใจแฟนๆรอชื่นชมกลับไทย27สิงหาคมกระหึ่มโลกอีกเนเน่รอยัลสาวน้อยอัจฉริยะวัย16ปีคว้าโกลเด้นบัซเซอร์รอบไลฟ์โชว์เวที AGT และมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยจากภูเก็ตกำลังขึ้นโชว์ร้องเพลงและโซโลกีตาร์จนชนะใจกรรมการคว้ารางวัลพิเศษเข้ารอบชิงโดยอัตโนมัติเวทีอเมริกัน Got Talent โดยคุณพ่อค่ะได้ขึ้นไปสวมกอดบนเวทีที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่26สิงหาคมค่ะ
4: ครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าการเดินทางกลับถึงประเทศไทยของเนเน่ก็คือวันที่28สิงหาคมนี้นะครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมเนเน่รอยัลที่ถ่ายทอดความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์บนเวทีระดับโลกอย่างน่าประทับใจครับพร้อมกับยกให้เนเน่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในการกล้าเดินตามความฝันและค้นหาศักยภาพของตัวเองในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้นข้อความบนจอ LED ทั่วเมืองเลยนะครับเพื่อแสดงแรงเชียร์แรงใจส่งให้กับน้องเนเน่นอกจากนี้เนเน่ยังสร้างความภาคภูมิใจด้วยการนำผ้าไทยจากดาราบาติกนะครับลวดลายแบบบาบาไปเป็นเครื่องประดับนะครับมาประยุกต์ใช้กับเครื่องในการแสดงดนตรีร็อกร่วมสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตานานาชาติอย่างโดดเด่นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมต้อนรับเนเน่รอยัลครับก็มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่28สิงหาคมเวลา 20:45 นาทีนะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับมีกำหนดจะแข่งขันในช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2569ตามเวลาประเทศไทยซึ่งชาวไทยก็สามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์เยาวชนไทยคนนี้ให้ไปพร้อมกันนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเนเน่กระหึ่มโลกได้ปุ่มทองเข้าชิงเจ้าตัวร่ำให้บนเวที AGT กรี๊ดสนั่นโชว์พลังร็อกชนะใจคนดูและกรรมการครับ
3: ไปที่การปฏิบัติการสยบภัยชัยประการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากตำรวจนะคะได้ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี2561ถึง2565มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์จำนวน 5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมลายชื่อการเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการ

0: สืบสวนเชิงลึกก็พบว่าคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยมิชอบ23คนซึ่งตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสตม.ก็พบว่าทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนและชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครอง9รายรวมอดีตปลัดอำเภอชัยประการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3รายคนต่างด้าวผู้สมสิทธิ์23รายพร้อมทั้งนำกำลังเข้าค้น35จุดเพื่อเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะรวบปลัดอำเภอสวมบัตรหัวศูนย์ทลายยกแก๊งฟอกแรงงานให้กับต่างด้าวและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาทุจริตสวมบัตรหัวศูนย์ให้คนต่างด้าวมีว่าที่ร้อยตรีสุพงษ์คำพระปลัดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายอดีตปลัดอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ถูกจับพร้อมพวกรวม20คนค่ะ
1: ครับคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีครับด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงมาตรการในการระงับบัญชีม้าในดอนนาครทัพครับเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยผลการประชุมนะครับว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีด้วยเห็นว่าเป็นระดับที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างเหมาะสมกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569และปี2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับประมาณการเดิมได้แรงหนุนจากการส่งออกและลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นายสกภพปัญญานุกูลครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบชำระเงินและผู้ให้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ออกมาชี้แจงถึงแนวทางในการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากภายหลังจากการดำเนินการตามมาตรการจัดการบัญชีม้าโดยย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งรัดให้สถาบันการเงินอำนวยความสะดวกแก่ผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยรวดเร็วซึ่งที่ผ่านมาครับก็ให้ความสำคัญกับการทำงาน2ด้านควบคู่กันคือการสกัดกั้นบัญชีเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโยกย้ายเงินของผู้เสียหายควบคู่กับการเร่งตรวจสอบและปลดระงับบัญชีให้แก่ประชาชนผู้สุจริตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนของการปลดระงับบัญชีนะครับไม่สามารถทำผ่านบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งเพื่อปลดทุกบัญชีได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากต้องพิจารณาจากระดับความเสี่ยง3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกครับบัญชีม้าดำและม้าเทาเข้มเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์แล้วกรณีนี้เจ้าของบัญชีต้องไปยื่นขอปลดระงับกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.ตามลำดับครับส่วนกลุ่มที่2บัญชีม้าเทาอ่อนเป็นกลุ่มที่มีผู้เสียหายแต่ว่าเป็นผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยื่นขอปลดระงับบัญชีเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อปลดระงับครบทุกบัญชีแล้วครับจึงจะสามารถปลดล็อกบัญชีออกจากระบบได้และกลุ่มที่3บัญชีม้าน้ำตาลเข้มเป็นบัญชีที่เป็นระบบธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติและมีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายอันนี้ธนาคารตรวจเองกรณีนี้เจ้าของบัญชีสามารถยื่นเรื่องขอปลดระงับบัญชีธนาคารที่ถูกตรวจพบพฤติกรรมน่าสงสัยได้โดยตรงนะครับและธนาคารแห่งประเทศไทยก็เน้นย้ำนะครับว่าการระงับบัญชีเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการทุจริตไม่ใช่การตัดสินว่ามีความผิดโดยผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานเข้าชี้แจงเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับการปลดล็อกบัญชีได้นะครับทั้งนี้ผลของมาตรการร่วมกันระหว่างธปท.ปปง.และสอท.รวมถึงสถาบันการเงินก็ส่งผลให้ความเสียหายจากการหลอกลวงโอนเงินลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับจากระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 8,590 ล้านบาทในไตรมาส2ของปี67ลดเหลือ 1,810 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็มีพาดหัวข่าวที่มติชนนะครับกนง.เคาะคงดอกเบี้ย 1% พยุงเศรษฐกิจล็อกบัญชีม้าลดตุน 6.7 พันล้านกลางแนวทางปลดล็อกบัญชีม้าสำหรับผู้สุจริตป้องกันเงินประชาชนถูกหลอกคุมเข้มราคาสินค้าไม่ให้ขาดตลาดโกงราคาครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับ

0: สนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะขอไปที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะมีรายงานจากกรุงกาฏมานดุประเทศเนปาลและกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวานนี้ว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายค่ะส่วนในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนก็เกิดดินถล่มบริเวณด่านจีหลงซึ่งเชื่อมต่อกับเนปาลส่งผลให้เส้นทางคมนาคมระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะคะมีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายก็เป็นภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเนปาลค่ะ
4: ครับมีเรื่องของโครงสร้างพลังงานไทยนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเปลี่ยนผ่านพลังงานเดิมพันอนาคตไทยชี้ว่าเวลานี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกและวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับและก็ย้ำว่าต้องลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศให้สูงที่มีสูงถึง90%พร้อมกับเร่งขยายผลักดันพลังงานสะอาดและการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปอย่างรุนแรงโดยราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากประมาณ100เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น292เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็สะท้อนว่าประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารายวันหรือว่าผูกอนาคตกับการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อีกต่อไปแม้ว่าไทยจะมีโรงกลั่นเพียงพอแต่ว่ายังคงต้องนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึง90%ครับพร้อมกันนี้รัฐบาลเตรียมนำเงินจากพระราชกำหนดเงินกู้เข้ามาสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนโดยตั้งเป้าหมายขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น 1,000 ถึง 3,000 เมกะวัตต์หากติดตั้งได้1ล้านหลังคาเรือนจะช่วยขยายกำลังผลิตได้ถึง 5,000 เมกะวัตต์ช่วยลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เอกนัทชี้จังหวัดทองรื้อโครงสร้างพลังงานเดิมพันอนาคตประเทศเร่งเครื่องพลังงานสะอาดรับมือวิกฤตอันนี้จากมติชนครับ
3: เมื่อวานนี้มีพิธีฌาปนกิจคุณเรนะคะก็เป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะแฟนคลับแน่นวัดร่วมฌาปนกิจส่งเรเมียและกลุ่มเพื่อนสุดเศร้าลูกและน้องชายบวชหน้าไฟแฟนคลับเนืองแน่นล้นวัดร่วมส่งเรแมคโดนัลด์ในพิธีฌาปนกิจภรรยาและเพื่อนสนิทสุดโศกเศร้าพร้อมกับมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพภรรยาพร้อมกลุ่มเพื่อนนักแสดงเศร้าสลดเคลื่อนร่างเรแมคโดนัลด์พิธีกรและอดีตพระเอกดังออกจากศาลาขึ้นเมนประกอบพิธีฌาปนกิจท่ามกลางแฟนคลับร่วมส่งอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดยางพระอารามหลวงเขตสวนหลวงกทม.เมื่อวานนี้ค่ะ
4: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะเปิดห้องประชุมอบต.รือเสาะจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมสภาสันติสุขตำบลรือเสาะวาระพิเศษดึงฝ่ายปกครองทหารพรานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและบัณฑิตอาสามานั่งจับเข่าคุยกันครับการประชุมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำถึงการดึงพลังจากทุกภา

0: ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะการสร้างสันติสุขชายแดนใต้จะพึ่งพาเพียงปฏิบัติการด้านความมั่นคงอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนปัญหาจริงเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติป้องกันการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ต้นทางตัดโอกาสการก่อเหตุและทำให้ชาวรือเสาะอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปลอดภัยข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
0: ครับ
1: ทั่วไทยยังเจอฝนกระหน่ำ 40-60% ของพื้นที่ค่ะก็วันนี้คงจะต้องเตรียมร่มกันด้วยนะคะและสำหรับรายการ9ทันข่าววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะคุณผู้เบสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติปิดอภิปรายย้ำรัฐบาลไม่กู้เงินมากองใช้เงินโปร่งใสคุ้มค่าวันนี้เวลา 20:06 น.ที่อาคารรัฐสภานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังความเห็นสมาชิกทุกฝ่ายอย่างตั้งใจการอภิปรายมีทั้งประเด็นที่เห็นต่างและตรงกันและบางส่วนที่อาจคลาดเคลื่อนโดยประเด็นสำคัญที่สุดคือวิกฤตพลังงานครั้งนี้รุนแรงพอหรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเห็นแล้วว่าเป็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งนี้ข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาส2ยืนยันชัดเจนว่าเป็นวิกฤตจริงไม่ใช่เพียงตรรกะทางนโยบายโดยวิกฤตเกิดเป็น3ระลอกเริ่มจากพลังงานราคาดีเซลตลาดโลกเพิ่มประมาณ 60% แม้รัฐบาล

0: ใช้กองทุนน้ำมันช่วยแต่ราคาภายในประเทศยังเพิ่มราว 30% ระลอกที่2คือค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าเงินเฟ้อจากติดลบไตรมาสแรกขยับขึ้นเกือบ 3% ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 10% ส่วนระลอกที่3คือกำลังซื้อเริ่มหดการบริโภคไตรมาส2ลดลงจากไตรมาสแรกหากปล่อยไว้จะลามไปถึงการจ้างงานและปิดกิจการตัวเลขเหล่านี้พิสูจน์ว่าหากรัฐบาลไม่ตัดสินใจเร็ววิกฤตอาจกลายเป็นแผลเป็นในเศรษฐกิจไทยทำให้ธุรกิจปิดตัวคนตกงานและแก้ไขยากกว่าเดิมความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ถ้อยคำลอยๆแต่พิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริงสำหรับข้อเห็นต่างเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องระยะยาวค่อยทำก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส2ที่กลับมาติดลบเกือบ 600 ล้านบาทสะท้อนความเปราะบางการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากพรก.ฉบับนี้จึงมี2เป้าหมายพร้อมกันคือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบวันนี้โดยเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันคือเงินทุกบาทต้องคุ้มค่าและโปร่งใสรัฐบาลจึงเพิ่มหลักความโปร่งใสเป็นหัวใจของการกันกรองโครงการทุกโครงการต้องพิสูจน์ได้ว่าช่วยประชาชนจริงคุ้มค่าเปิดเผยได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพรก.รัฐบาลย้ำ31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลากำหนดข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมเวลา 8:30 นระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือร้อยละ 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือร้อยละ 48.82โดยผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาธนาคารลงรับทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาราชการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพริตโต้สุภชัยแถลงข้อมูลเท็จปมเอกสารในสำนวนคดีโกงหัวสวนายพริตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยใช้พื้นที่อาคารรัฐสภาแถลงข่าวกล่าวหาตนด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จโดยอ้างว่าตนได้นำเอกสารที่ระบุว่าเป็นสำนวนจาก

0: คณะ26หรือ36เกี่ยวกับคดีโกงสว.มาแสดงต่อสาธารณะนายพฤทธิ์ระบุว่าหลังจากตนใช้เวลาทั้งวันในการรับฟังและอภิปรายวาระพรก.เงินกู้400ล้านบาทของรัฐบาลตนเพิ่งทราบเรื่องการแถลงข่าวดังกล่าวจึงขอตั้งคำถามกลับไปยังนายสุภชัยว่าตนไปแสดงเอกสารตามที่ถูกกล่าวหาตั้งแต่เมื่อใดพร้อมยืนยันข้อเท็จจริง3ประการคือไม่มีการโพสต์เอกสารใดๆในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของตนไม่มีการนำเอกสารในการให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะใดๆและในการอภิปรายในสภาตนวิจารณ์เพียงเรื่องการกู้เงินโดยไม่ได้นำเอกสารใดๆออกมาเผยแพร่จึงขอให้นายสุภชัยชี้แจงชัดๆด้วยว่าตนไปแสดงหรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าวเมื่อใดไฟไหม้บ้านประชาชนย่านซอยวัดประชารบือธรรมเขตดุสิตกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยวัดประชารบือธรรมถนนพระราม5เขตดุสิตที่เกิดเหตุเป็นลักษณะชุมชนปลูกติดกันจำนวนหลายหลังขณะเกิดเหตุเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วหลังเพลิงสงบพบว่าบ้านเรือนเสียหายทั้งหมด6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังคาเรือนและมีผู้บาดเจ็บจากการถูกไฟลวกเป็นชาย1รายเบื้องต้นมีครอบครัวได้รับผลกระทบกว่า20หลังคาเรือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
4: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
5: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคอ
3: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมสายซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสสายงานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
7: อากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือสิ่งที่ทุกคนอยากส่งต่อให้ลูกหลานเพื่อชีวิตและโลกที่ดีกว่าเดิมปตท.จึงยึดมั่นในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างสมดุลทั้งความมั่นคงทางพลังงานการจัดหาพลังงานในราคาที่เหมาะสมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลยุทธ์43บูรณาการความยั่งยืนสู่ทุกกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตปรับกระบวนการผลิตนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนหรือ ือ CCS พลังงานไฮโดรเจนพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0: และฟื้นฟูป่าทั่วประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ให้เราทุกคนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนเพราะทุกการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทำเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: แปดนาฬิกาสิบสามนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีไพศาลครับสวัสดีครับ
2: ครับก็พบกันเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้27สิงหาคมก็มีเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ทั้งระดับโลกแล้วก็ของเราเมื่อวานก็การอภิปรายเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านก็จบลงเรียบร้อยนะ
3: ครับ
2: ไม่มีแตกแถวเลยนะเสียงของภูมิใจไทยเพื่อไทยก็เป๊ะๆครับ
3: ไม่มีแตกแถวแล้วก็ดูมีทีท่าว่าในอนาคตจะมีมาเพิ่มด้วยซ้ำนะก็ดูจากคนลงมติ478นะเห็นด้วย285เนี่ยไม่ได้แตกแถว
2: ครับ
3: แต่ว่ามันมีงดออกเสียงตั้ง52
2: อืม
3: ซึ่งผมยังไม่ทราบนะว่ามาจากพรรคไหนนะแต่ถ้าดูตัวเลขคร่าวๆน่าจะมาจากกล้าทำ
2: ครับ
3: ก็กล้าทำก็มี50กว่า
2: อืม
3: นะอันเนี้ยมันงดออกเสียง52ก็เชื่อว่าน่าจะอย่างนั้นนะยังไม่เห็นตัวเลขว่าใครลงมติจากพรรคไหนชัดเจนนะครับ
2: ไม่เห็นด้วย
3: ก็
2: ไม่เห็นชอบ
3: มีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม
2: 140กว่า
3: ไม่เห็นชอบ141
2: อาจจะมี
3: ประชาชนเพราะประชาชนกับทางประชาธิปัตย์
2: เข้าใจว่างั้น
3: ครับ
2: ครับกล้าทำกับพรรคเล็กพรรคน้อยส่วนใหญ่ก็งดออกเสียงไป
3: ครับ
2: งดออกเสียงนาทีนี้ก็ยืนมิตรไมตรีกันเต็มที่อ่ะนะฮะ
3: ฉันพร้อมสนับสนุนซัพพอร
2: ์
3: ต
2: ไม่รู้ว่าพร้อมแบบพร้อมเพรียงหรือว่าพร้อมแบบกูเห่า ใช่ไหมเพราะมันก็มีข่าวลือตลอดเลยว่าครูใหญ่ก็ไปแวะจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์แล้วไปจีบเจิบอะไรกันอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องภายในโอ้แต่เรื่องใหญ่เลยนะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยผมดูภาพแล้วว่าโอ้โหมันมาเป็นโคลนมันเป็นน้ำป่าจากเทือกเขาสูงเลยนะ
3: ใช่ในน้ำป่าเทือกเขาไล่มาแล้วมันทำให้เขื่อนเนี่ยแตกก่อน
2: ครับ
3: พอเขื่อนแตกปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะเข้ามาตามด่านเข้าเมืองต่าง
2: ๆครับก็ไล่มาตั้งแต่ทิเบตซึ่งก็คือประเทศจีนนั่นแหละนะฮะแล้วก็ลงมาที่เนปาลตอนนี้ก็หลายๆจังหวัดของอินเดียก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วลำน้ำก็จะเชื่อมโยงรอยต่อมาที่ปกรัฐพิหารอุตรประเทศอะไรเงี้ยนะของอินเดียก็มันมาเป็นโคลนเลยมามันก็ไม่เห็นคล้ายๆปูมันนะ
3: คร
2: ับคล้ายๆปูเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันภาพรวมเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่ามนุษย์เนี่ยกำลังจะถูกธรรมชาติลงโทษนะสภาพเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดานะ

0: เกิดมาจากไอ้อะไรนะไอ้กราเซียเขาเรียกอะไรนะที่เป็นมันละลายใช่ไหมฮะไอ้ที่เป็นน้ำแข็ง
1: ผมกำลังนึกอยู่ว่าจะใช้คำว่าอะไร
0: เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่เป็น
1: ทั่วโลกน้ำ
0: ฐานน้ำแข็งใช่ไหม
1: ฐานน้ำแข็งทั่วโลก
0: ฐานน้ำแข็งฐานน้ำแข็งของหิมาลัยมันละลาย ละลายแล้วมันก็สะสมตัวมากลายเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำใหญ่เลยแล้วมันก็พังลงมามันก็พามาทั้งไอ้ปริมาณน้ำที่เกิดจากไอ้กลาเซียหรือว่าธารน้ำแข็งที่มันละลายนะแล้วก็ดินโคลนอิฐหินอะไรต่างๆเนี่ยถล่มลงมาโอ้ยดูภาพแล้วมันลงมา สภาพมันเป็นร่องเขายาวอีกด้วยนะ
1: ครับคือมันมีภาพหนึ่งเนี่ยนะที่คนเนี่ยแชร์กันเยอะมากมันเป็นภาพที่น้ำเนี่ยหลังจากที่ทะลุเขื่อนมาแล้วเนี่ยแล้วมันมาที่ด่านนะมันเป็นลักษณะด่านตอม
0: อ
1: ที่เคลื่อนระหว่าง
0: จิงหงอะไรใช่ไหม
1: จิงหลงอ่ะจิงหลง
0: ด่านจิงหลงอะไรก็นั่น
1: กับที่ระหว่างทางประเทศจีนกับทางทิเบตทางเนปาลเนี่ย
0: ครับ
1: ช่วงตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันทะลักเข้ามาแล้วมันกวาดไปหมดเลยเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับผมเข้าไปเช็คเบื้องต้นเนี่ยณตอนนี้นะครับที่เขามีการเปิดเผยมาก็คือสื่อทางการจีนรายงานว่าเสียชีวิตนะครับอย่างน้อย3คนซึ่งผมว่าไม่น่าใช่สูญหายอย่างน้อย265แต่กระทรวงการท่องเที่ยวเนปาลอันนี้ฝากของเนปาลนะเขาบอกว่าฝากนั้นเนี่ยท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400คนในจำนวนนี้340คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอินเดียเนี่ยอย่างน้อย133เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่สูญหายตรงเนปาลเนี่ยเป็นคนแสวงบุญนะที่ภูเขาไกรลาศมานัสโลวาส
0: ่
1: วนใหญ่จะเป็นทางนั้นและที่เสียหายหนักก็คือจะเป็นทางเนปาลเนี่ยเสียหายหนักกว่าจีนครับ
0: ผมเคยดู
1: พยพเห็นว่า
0: ผมเคยดูพวกยูทูบเบอร์เขาเดินไปนะไอ้ภูเขาไกรลาศอะไรพวกนี้นะเขาจะเป็นเส้นทางที่เขาจะเป็นแทร็กกิ้งกันนะเขาจะเดินตามไอ้เส้นทางขึ้นไปอะไรอย่างเดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูอ๋อมันคือไอ้ลำน้ำนี้เลยนะก็เห็นภาพแล้วก็น่ากลัวมากนะคราวนี้มันมีนักวิเคราะห์นะคุณณัฐมงคลนาวินนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมโพสต์เฟซบุ๊กเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและมวลน้ำหลากฉับพลันเข้าถล่มด่านพรมแดนจีหลง
1: จีหลง
0: มันคือแปลว่าจีหลงเนี่ยนะเป็นท่าเรือด้วยนะเป็นท่าเรือด้วยแสดงว่ามันไปลงเรือแล้วก็ล่องตามลำน้ำเข้าไปในเนปาลเพราะใช้คำว่าเป็นจีหลงพอตมีคนบางคนก็บอกเป็นท่าเรือผมเห็นอยู่ก็เป็นรอยเป็นพรมแดนรอยต่อระหว่างเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนกับเนปาลก็ตอกย้ำถึงความเปราะบางโครงสร้างพื้นฐานบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเทือกเขาสูงเมื่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติน้ำป่าและดินถล่มซ้ำซ้อนคือรู้สึกมันจะมีรายงานว่ามีก่อนที่มันจะถล่มเนี่ยมันมีแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ทีแรกตัวเลขมาก่อน4แต่ตัวเลขอัปเดตล่าสุดเนี่ย5กว่าๆนะครับคุณนัทบอกว่าภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการจัดการข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคสถานการณ์ตัวเลขความสูญเสียที่ชายแดนเนปาลยอดผู้เสียชีวิตสูญหายรายงานข่าวเบื้องต้นยืนยันผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22คนขณะนี้ยังมีนักท่องเที่ยวและประชาชนสูญหายอีกหลายร้อยคนครอบคลุมนักท่องเที่ยวต่างชาติจากอินเดียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียกลไกการเกิดภัยพิบัตินะ

0: causal mechanism นะ causal mechanism เนี่ยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในพื้นที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหิมะและหินถล่มขนาดใหญ่ลงมากั้นทางเดินของแม่น้ำต้นสายเมื่อแนวกักเก็บธรรมชาติแตกตัวออกจึงกลายเป็นมวลน้ำและโคลนความเร็วสูงพัดถล่มอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานเชื่อมพรมแดนและเส้นทางคมนาคมเบื้องล่างจนพังเสียหายในเวลาไม่กี่วินาทีทำไมถึงไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าระยะเวลาแจ้งเตือนสั้นเกินไปนะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อนที่มวลโคลนจะถล่มเข้าด่านเพียงไม่กี่นาทีในหุบเขาแคบและลาดชันสูงมวลน้ำและเศษซากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจนระบบเฝ้าระวังภาคพื้นไม่สามารถประมวลผลและส่งสัญญาณอพยพได้ทันกำเนิดอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารต้นน้ำการพังทลายของทานน้ำแข็งและมวลหินเกิดขึ้นบนยอดเขาสูงที่ไม่มีสถานีตรวจวัดแบบละเอียดเมื่อเขื่อนดินธรรมชาติแตกตัวกระทันหันมวลน้ำจึงหลากลงมาทันทีโดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าระบบสื่อสารก็ถูกตัดขาดทันทีโดยเมื่อเกิดเหตุดินสไลด์เสาสัญญาณไฟฟ้าและการสื่อสารบริเวณด่านพรมแดนถูกทำลายทันทีส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถกระจายสัญญาณเตือนภัยไปยังชุมชนและด่านตรวจด้านล่างได้ทันท่วงทีคุณนัทบอกว่าการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และผลกระทบข้ามพรมแดนเนี่ยห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกด่านจีหลงคือเป็นเส้นทางบกสายยุทธศาสตร์หลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ Belt and Road Initiative ระหว่างจีนกับเนปาลการที่เส้นทางถูกตัดขาดส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งการกระจายสินค้าข้ามพรมแดนในทันทีความมั่นคงด้านพลังงานมวลน้ำหลากและตะกอนดินได้สร้างความเสียหายแก่โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำตามแนวลุ่มน้ำโพเทโกสีส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าภาพรวมของเนปาลช่องโหว่การบริหารจัดการวิกฤตเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นความท้าทายของการจัดการลุ่มน้ำข้ามพรมแดนเมื่อจุดกำเนิดภัยพิบัติอยู่ต้นน้ำในฝั่งหนึ่งแต่ความเสียหายรุนแรงกับเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชนตอนล่างของอีกประเทศหนึ่งทำให้ระบบแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาและการเตือนภัยฉุกเฉินร่วมแบบเรียลไทม์กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคราวนี้ภาพสะท้อนสู่ไทยล่ะเป็นอย่างไรภัยซ้ำซ้อนแผ่นดินไหวดินถล่มน้ำท่วมที่ไม่ควรมองข้ามบทเรียนจากการเกิดแผ่นดินไหวที่กระตุ้นให้เกิดแผ่นดินถล่มในเนปาลถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญของประเทศไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาคเหนือที่มีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านหลายจุดดังเช่นในอดีตที่แผ่นดินไหวทั้งในเมียนมาและในไทยนะเคยส่งแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจนโครงสร้างอาคารและชั้นดินตามแนวภูเขาแตกร้าวเกิดความไม่เสถียรเมื่อโครงสร้างชั้นดินได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนทางธรณีวิทยาประกอบกับต้องเผชิญฝนหนักฝนตกหนักสะสมในฤดูมรสุมความสามารถในการอุ้มน้ำของดินจะลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศมีความเปราะบางสูงขึ้นเนี่ยเขาก็วิเคราะห์พื้นที่ของเราอะไรต่างๆนะสรุปปิดท้ายบอกว่าวิกฤตทั้งที่ด่านจีหลงและก็สาการณ์ในไทยย้ำเตือนความชัดเจนว่าการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับประเทศต้องก้าวข้ามการมองภัยแยกส่วนไปสู่การรับมือภัยพิบัติซ้ำซ้อนทั้งการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าระดับจุลภาคตรวจวัดความชื้นในดินและแรงสั่นสะเทือนการจัดทำผังเมืองห้ามสิ่งปลูกสร้างขวางทางร่องน้ำของธรรมชาติและการวางระบบส่งกำลังบำรุงฉุกเฉินในจุดที่เสี่ยงตัดขาดอย่างเป็นระบบ
1: ผมอยากให้ไปดูที่สื่อต่างชาติรายงานนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าก็มีข้อมูลจากทั้งนักวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่พอขอเริ่มที่รัฐมนตรีของที่เนปาลก่อนสาสิคานาวเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเขาบอกว่าไอ้แผ่นดินไหวรอบนี้นะครับน่าจะเป็นตัวกระตุ้นนะที่ทำให้เกิดดินถล่มซึ่งปิดกั้นแม่น้ำก่อนที่น้ำก็

จะทะลักออกมาอย่างรุนแรงนะครับอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวมีการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำนะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ซึ่งจากที่ตรวจพบแล้วเนี่ยเกิดจากดินถล่มนะไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติศูนย์พัฒนาภูเขาแบบบูรณาการนานาชาติที่ตั้งอยู่ที่กรุงกาฐมันดูเนี่ยเขาบอกเบื้องต้นไม่พบสิ่ง

0: ท่วมแล้วค่อยต่อเนื่องมาเป็นลูกโซ่อีกทีหนึ่งนักอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสนะครับอาทิมชารีฟเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือไม่ได้มีฝนตกก่อนเกิดเหตุทำให้ระบบเตือนน้ำท่วมทุกระบบก็ล้มเหลวเตือนว่ากว่าจะมองเห็นโคลนไหลมาก็สายไปแล้วเพราะโคลนและน้ำที่ไหลด้วยความเร็วสูงก็มีความหนาแน่นเหมือนคอนกรีตเหลวทางรอดเดียวก็คือถ้าเกิดคุณเห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ต้องปีนขึ้นมาให้สูงอย่างน้อย6เมตรถึงจะรอดขณะที่อีกคนหนึ่งครับโดโรธีไฮน์ริชนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเรดดิงของสหราชอาณาจักรเขาก็อธิบายว่าแม่น้ำในพื้นที่ภูเขาสูงเนี่ยมักจะมีขนาดแคบอะไรที่ไปปิดกั้นมันเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าก็จะพังนะแล้วก็จะเกิดน้ำสะสมจำนวนมากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงแม้ณตอนนี้เนี่ยอาจจะยังเร็วเกินไปที่จะไปเชื่อว่าเอ๊ะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าแต่แนวโน้มในเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยมันก็ชัดเจนมากขึ้นทั้งคลื่นความร้อนการละลายของธารน้ำแข็งการลดลงของชั้นดินเยือกแข็งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เกิดทั้งดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมจากทะเลสาบธารน้ำแข็งและในอนาคตก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่อันนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์ที่เขาก็ดูเบื้องต้นนะ
1: ครับ
0: จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นสาเหตุเบื้องต้นนะครับ
1: ยังมีพวกการวิเคราะห์ของพวกระแวงจีนนะแนวคิดสำนักระแวงจีนเขาบอกว่ามันเป็นคำถามว่าคือทั้งโลกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจีนเนี่ยเที่ยวไปทำโครงการไอ้ประเภทสร้างเขื่อนใหญ่ๆเอาไว้ตอนบนพวกนั้นหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่ทิเบตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จีนก็เข้าควบคุมอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าตกลงจริงๆแล้วมันเป็นคือเขื่อนมันพังลงมาแน่นอนอ่ะแต่ว่าไอ้การเกิดเขื่อนเนี่ยมันมีคำอธิบายในขณะนี้ว่ามันเกิดจากเหตุธรรมชาติคือมันมีแผ่นดินไหวแล้วหินมันก็มาตกมาแล้วมันกั้นเอาไว้มันทำให้น้ำที่เคยไหลต่อเนื่องเนี่ยมันหยุดมันชะลอลงแล้วมันกลายเป็นมันมีการเพิ่มเป็นแบบลักษณะแบบเขื่อนใหญ่ๆใช่ไหม
0: กั้นไว้
1: มันจนกระทั่ง
0: พอแตกปุ๊บก็เป็นก้อนใหญ่
1: พอมันแตกปั๊บมันก็มาแบบมวลมหาศาลลงมาแบบพรวดพราดเลยนี่เขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการไปสร้างเป็นเขื่อนเอาไว้ข้างบน
0: แต่ผมว่าไม่น่าจะตรวจยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปเช็คพวกดาวเทียมอะไรเนี่ยมันเห็นหมดนะแค่ว่ามันอาจจะดีเลย์หน่อยเดี๋ยวนี้มันเช็คได้หมดทั่วโลก
1: แต่ว่า
0: ไอ้
1: ที่มันลงมาไอ้ที่มันลงมารู้สึกมันจะไปพังเขื่อนของจีนไปหลายเขื่อนเราเห็นภาพอยู่ใช่ไหมคนงานกำลังก่อสร้างอยู่วิ่งกันกระเจิงเลยเป็นลักษณะเขื่อนชัดๆอยู่แต่อันนั้นได้รับผลกระทบทันทีนะก็มันก็คงจะมีโครงการสร้างเขื่อนอะไรกันอยู่อะเพื่อที่จะพยายามไอ้บริหารจัดการในส่วนอุทกภัยเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกนะผมจำได้ว่ามันเคยมีแล้วก็ผมเคยดูในสารคดีที่ก็ไปตามรอยนะแล้วเขาก็ไปจุดที่น้ำมันลดลงแล้วก็เหลือซากอะไรเนี่ยแล้วก็ชี้ให้ดูว่าน้ำปกติมันลงไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตอนที่มันหลากมามันขึ้นมาขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่านี่แหละไอ้เส้นนี้แหละมันก็เคยเกิดมาเพราะว่ามันมีเรื่องภูเขาไกลลาดอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยผมไอ้พวกที่ไปเดินภูเขาไกลลาดเขาจะไปดูไอ้ที่มันเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่นะ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย ีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีม

0: โดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: 8นาฬิกา34นาทีครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
4: คุยกันต่อนะฮะก็คุยเรื่องต่างประเทศแล้วก็เติมอีกนิดนึงก็แล้วกันเมื่อคืนน้ำมันก็ยังลงนะฮะแต่ไม่ลงเท่ากับตอนช่วงที่หลังปิดตลาดใหม่ๆเมื่อวันพุธเมื่อวันอังคารเมื่อคืนนี้ซื้อขายวันพุธของเขานะฮะก็ลงระดับแค่เป็นเซนตอนนี้ก็อยู่ระดับลงไปนิดหน่อยก็อยู่ประมาณเบรนท์ก็อยู่ประมาณสัก87อะไรเงี้ยนะ
5: 87
4: ลงมานิดหน่อยของเราราคาขายปลีกก็ยังคงเดิมนะครับแต่ว่าก็ช่วยมีประกาศของกองทุนน้ำมันลดการชดเชยเพื่อที่จะลดภาระของกองทุนอีกวันหนึ่งด้วยนะ
5: ครับ
4: โอ้คราวนี้ลด
5: เมื่อวานเนี้ยครับคือเมื่อวานเนี้ยนะทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็แจ้งนะครับว่าหลังจากที่มันมีการปรับราคาลงของตลาดโลกเนี่ยนะครับก็นะทางด้านของกองทุนเนี่ยก็ยังคงจะต้องเรียกว่าตรึงราคาน้ำมันเอาไว้อยู่นะครับและบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ภาระค่าใช้จ่ายรายวันก็มีรายงานว่าอยู่ที่ประมาณวันละ215ล้าน
4: โอ้โห
5: วันละ215ล้าน
4: ยังลบวันละ200กว่าล้านนะ
5: ใช่ครับก็ถือว่าหนักมากค่อนข้างหนักนะครับทีนี้ประกาศเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเมื่อวานนี้ก็ประกาศมามีผลวันนี้นะครับอย่างน้ำมันเบนซินฮะน้ำมันเบนซินอันนี้คือส่งเข้ากองทุนนะครับจากลิตรละ7บาท20เนี่ยก็เพิ่มฮะกลายเป็นลิตรละ7บาท70นะครับส่วนแก๊สโซฮอล์95กับ91อันนี้เนี่ยจากที่กองทุนเคยชดเชยให้7สตางค์คราวนี้จ่ายเพิ่มฮะจ่ายเข้ากองทุนแล้วโซฮอล์9591จ่ายเข้ามาลิตรละ38สตางค
4: ์โอ้
5: E20
4: พลิกจากชดเชยมาเป็นต้องจ่ายแล้วนะ
5: กลายเป็นต้องจ่าย E20 นะครับจากที่กองทุนเคยชดเชยให้3บาท87ก็ลดลงฮะเหลือ3บาท47E85 นะครับจากที่กองทุนชดเชยให้ลิตรละ2บาท92ก็ลดลงเหลือ2บาท79ขณะที่ดีเซลหมุนเร็วธรรมดานะฮะจากที่กองทุนชดเชยให้ลิตรละ4บาท59เหลือแค่3บาท5สตางค์ลดไปบาท50
4: อ
5: ่ะลดไปเยอะเลยนะขณะที่ยังมีอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็น

0: เป็นดีเซล B20 ก็จากที่เคยอุดหนุน9บาท9สตางค์ก็เหลือเพียงแค่7บาท76สตางค์นะ
1: ครับ
0: บาทกว่าเหมือนกัน
1: อืมก็เพื่อที่จะลดภาระของกองทุนนะหลังจากเมื่อวานเราก็แจ้งไปแล้วว่าทางคณะกรรมการน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาก็แจ้งแล้วว่าติดลบรวมเนี่ยถึง78,000ล้านละพอแป๊บพอแป๊บนะฮะจะต้องหาทางที่จะค่อยๆบรรเทาลงตอนนี้ยังไงก็ยังลบอยู่แต่ว่าลบจากวันละเท่าไหร่นะเมื่อกี้200กว่าล้านใช่ไหม
0: 215ล้าน
1: ให้มันเหลือลดลงกว่านี้ก็ถ้าปรับอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะเหลือไม่มากละน่าจะสักอาจจะไม่ถึง100ล้านด้วยซ้ำไปนะที่ยังต้องชดเชยอยู่ยังไหลออกอยู่ส่วนเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองเนี่ยคนไทยเราเมื่อวานนี้เขามีทั้งเช้านี่ก็มีเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับน้องเนเน่นะก็ได้ปุ่มทองเรียบร้อยละโกลเด้นบัตเซอร์ก็สรุปว่าเมื่อวานนี้เราพูดกันว่าเอ๊ะจากควอเตอร์มันก็ต้องไปเข้าซีมิไฟแนลใช่ไหมปรากฏว่าเป็นเพราะว่าเขาได้ปุ่มทองเนี่ยเขาจะผ่านไปรอบชิงเขาไม่ต้องไปแข่งในรอบไอ้ซีมิแบบคนที่ได้คะแนนโหวตปกติทั่วไป
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ผ่านโดยอัตโนมัติผ่านรอบนี้ผ่านรอบหน้าไปรอบสุดท้ายเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วเที่ยวนี้ปรากฏว่ามันมีการรอบควอเตอร์เนี่ยรอบควอเตอร์เขาจะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ4สัปดาห์ใช่ไหมสัปดาห์ละ11คนคัดให้เหลือ4แต่ละรอบแล้วไปรอบซีมิ44ก็เหลือ16นั่นน่ะนะเขาจะกำหนดไว้เลยว่ากรรมการในรอบเนี้ย3คนเนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยใครจะเป็นเจ้าของปุ่มทองไอ้คนที่เป็นคนเชียร์เนเน่ใจจะขาดอ่ะผู้ชายอ่ะชื่ออะไรน่ะที่เป็นไอ้นักเทาะนักเดี่ยวไมโครโฟน
0: อ่
1: ะที่มีหนวดคาวๆอ่ะนะชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ซึ่งรอบ just call back เนี่ยเขาเป็นคนตัดสินให้เนเน่ผ่านเข้ามารอบควอเตอร์เนี่ยนะเขาในรอบที่เนเน่ขึ้นเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่สิทธิ์ของเขาถูกใช้ไปแล้วจากรอบก่อนหน้านั้นแล้วสิทธิ์ของปุ่มทองเนี่ยมันอยู่ที่เมลบีคนเดียวสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สิทธิ์ใน3คนเนี่ยเป็นของเมลบีเขาก็เอาภาษากายของคนนี้นะดูนะพอถึงเมลบีเขาเป็นคนวิจารณ์เป็นคนให้สัมภาษณ์กับพิธีกรเนี่ยเขาก็ลุ้นนะดูภาษากายเขาโคลุ้นนะว่าจะได้กดปุ่มทองไหมเนี่ยก็แสดงว่าคนก็เชียร์กันเยอะก็เดเน่ก็ยังบอกเลยให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเขาเองก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะได้ไม่แทบจะเรียกไม่ได้หวังเลยด้วยซ้ำไปแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบเขาบอกมันเป็นเพลงยากมากเลยนะ
0: คือเท่าที่ผมไปอ่านรีวิวนะแล้วก็เห็นเพื่อนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยก็อธิบายเนี่ยเขาบอกว่าไอเพลงนี้เนี่ยมันคือมันเป็นเพลงแบบอินดี้หน่อยเอาเตอร
1: ์Black Hole Sun
0: วงซาวการ์เด้นเนี่ยนะครับก็แถวๆยุค90
1: ครับ
0: คือที่เขาบอกว่ามันมหาโหดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันยากแบบโอ้โหยากแบบมากๆโคตรๆอะไรแนวๆนี้ไม่ได้ถึงขั้นนั้นคือเพลงมันก็ยากในส่วนตัวของมันอยู่แล้วไม่ได้แบบสปีดเร็วแต่ว่ามันซับซ้อนทางดนตรีการใช้โน้ตอะไรเงี้ยครับแต่ตัวโน้ตที่ปีนสูงในท่อนท้ายอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเล่นอย่างเดียวโอเคร้องอย่างเดียวโอเคแต่ถ้าเล่นแล้วพร้อมร้องแล้วเป๊ะทั้งสองอย่างยากมากเพราะร้องเนี่ยด้วยความที่โอเคเสียงมัน

0: ก็ไดเมนชันอะไรโน้ตต่างๆนานาเนี่ยนะแค่ร้องอย่างเดียวก็ต้องมืออาชีพจริงๆต้องเต็มกลืนละ
1: ครับ
0: แต่เขาก็เนี่ยเขาที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันคือเนเน่เนี่ยสามารถที่จะโอ้โหร้องเป๊ะมากถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีนะครับแล้วเล่นกีตาร์ก็ยังโอ้โหทําได้ยอดเยี่ยมบอกแทบจะ 100% ทั้งสองด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะทําให้ทุกอย่างมันแตกต้องให้คะแนนเต็มร้อยกันเกือบหมดซึ่งจริงๆเนเน่เนี่ยคือไม่ใช่แค่รอบนี้นะตั้งแต่สองสามรอบก่อนหน้าแหละที่เล่นตั้งแต่ซอมบี้เล่นตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้ไปเนี่ยคือมันมีนักกีตาร์ทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาเอาคลิปไปเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตถ่ายแบบเขาเรียกว่าคลิปรีแอคชั่นนะก็คือเอาคลิปเนี่ยมันตั้งวงกันสองคนตั้งวงสองคนสามคนเลยฮะแล้วก็ตบคลิปดูกันสดๆเลยแล้วก็ดูรีแอคชั่นกันแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันมันมีคนนักวิเคราะห์การเล่นดนตรีการร้องเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั่วโลกเนี่ยเอาคลิปเน่ๆไปทำคลิปรีแอคชั่นเนี่ยเยอะมากคือมันไม่ใช่รีแอคชั่นอย่างเดียวนะพอรีแอคชั่นเสร็จก็จะนั่งถกกันนั่งคุยกันบางคนเนี่ยก็เป็นครูสอนร้องเพลงก็โอ้โหนี่การร้องแบบนี้มันยากมากเลยนะแล้วโอ้โหแล้วคุณเล่นกีตาร์ไปด้วยเนี่ยนะจะบ้าหรือเปล่าอะไรแนวๆนี้นะคือเน่ๆเนี่ยได้รับคำชมจากประเด็นนี้เยอะมากคือเธอเนี่ยไม่ได้ถูกชมในฐานะนักดนตรีอย่างเดียวไม่ใช่ในฐานะนักร้องอย่างเดียวแต่แบบพร้อมกันในองค์ประกอบพร้อมกันเนี่ยก็เลยได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก
1: ครับกรรมการผู้ชายที่ผมนึกชื่อไม่ออกตกลงคริสนะคริสคอร์เนลไม่ใช่อันนั้นเจ้าของเพลงฮาร์วีย์แมนเดลเป็นกรรมการประจำรายการซึ่งเขาคงอยากจะกดมากอะปุ่มทองแต่ว่าเขาใช้สิทธิ์นั้นไปแล้วก็เป็นเมลบีที่เป็นคนกดให้เขาเป็นคนที่พูดว่าผมรู้ว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้แต่ NBC ให้เธอไปเลยรางวัล
0: ล้าน
1: ล้านรางวัลชนะเลิศนั่นแหละก็แสดงความชื่นชมนะก็เป็นเรื่องน่ายินดีแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังก็สรุปว่าถึงนาทีนี้เนี่ยความสนับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายก็เข้ามาแบบค่อนข้างท่วมท้นนะสำหรับน้องเนเน่นะคือเสื้อผ้าหน้าผมนี่มีโอ้โหคนเข้ามาช่วยกันเต็มไปหมดเลยนะห้องเสื้อเนี่ยเขาเป็นคนจัดพวกเสื้อเพื่อไอ้เสื้อผ้าที่แต่งนะผมก็เพิ่งรู้นะว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าไทยที่เห็นเขาบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีมอบให้เป็นผ้าที่มีราคามากนะ
0: ครับ
1: เป็นลวดลายตั้งแต่เป็น
0: ผ้าของใต้อะไรเนี่ยผมเห็นอยู่ครับ
1: ใช่แล้วก็กางเกงยีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแรร์ไอเทมกางเกงยีน
0: ครับ
1: มีผู้ใหญ่ใจดีมอบมาให
0: ้
1: คือคนระดับเน
0: ี่
1: ยผมก็รู้เลยว่าจะต้องถูกส่องดูทุกจุดว่าอันนี้อะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกางเกงยีนเห็นบอกน้องเนเน่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดามีคนเอามามอบให้ครับ
0: คือที่คนชื่นชมมากเนี่ยคือผ้านะผ้าสีทองที่เธอผูกเอวเนี่ยเพราะว่าเป็นผ้าไทยตามรายงานนะครับบอกเป็นผ้าที่เรียกว่าซัมปิงเป็นลวดลายแบบผ้าปาเต้หรือบาติกพิมพ์ทอง
1: เ
0: ป็นผ้าทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดนิยมผลิตกันที่ภาคใต้เช่นยะลานราธิวาสปัตตานีรวมถึงแถบคาบสมุทรมลายูจุดเด่นก็คือเรื่องเทคนิคการผลิตเป็นงานพิมพ์ลายโบราณผสมผสานกับลงตากหรือเขียนลายเส้นทองโกลบล็อกพริ้นท์ลงบนเนื้อผ้าคอตตอนหนาหรือผ้าไหมอินโดนีเซียทำให้เกิดความเงางามสะท้อนแสงไฟบนเวทีได้สวยงามเป็นพิเศษก็ผ้าซัมปิงมักจะถูกนำมาใช้คาดเอวนุ่งทับกางเกงสำหรับบุรุษสตรีในวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างแต่เนเน่เอามาผูกเฉียงพาดกับกางเกงยีนย้อมสีเข้มอย่างลงตัวผมเห็นคนที่เขาเป็นสไตลิสต์ฮะในออนไลน์ใน Facebook เนี่ยเขาแชร์ความเห็นกันบอกว่าก็คิดกันว่าเฮ้ยจะเอาผ้าซัมปิงเนี่ยแต่ผ้าซัมปิงปกติมันต้องสีมันจะฉูดฉาดหน่อยสีมันจะแบบแจ๊ดแจ๊ดแป๊ดแป๊ดนิดนึงฮะ

0: ปรากฏว่าก็โอ้โหไปเที่ยวควานหากันจนได้สีเนี่ยสีที่มันแบบทึมๆนิดๆไม่แป๊ดจนเกินไปอะไรเงี้ยมันจะได้เข้ากับเพลงร็อกเขาบอกโอ้โหตามหากันแทบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินช่วงที่เตรียมคอสตูมให้น้องเขาอยู่อย่างเงี้ยคือพอเห็นไอ้การร่วมแรงร่วมใจมันก็นะก็รู้สึกชื่นชม
1: เสื้อเนี่ยก็มี
0: ในคนที่สนับสนุน
1: มีห้องเสื้อนะเขาเป็นห้องเสื้อของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์เขาเป็นคนออกแบบให้นะเสื้อจะมีลวดลายเป็นอะไรต่างๆเขาอยู่ซึ่งมีความหมายเขานะผมได้เห็นเขาให้สัมภาษณ์อธิบายอยู่ก
0: ็ครับ
1: คือก็แทบจะวิเคราะห์ได้เลยว่าถึงเที่ยวนี้มันการแข่งขันมันก็ถ้าดูฉบับเต็มเราก็จะรู้ว่ามันก็โอ้โหคนเก่งก็มากันเยอะนะโอกาสของเน่สูงแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่า100%หรือว่าโอกาสแบบเบียดคนอื่นได้ง่ายก็ต้องดูกันไปโดยพอรอบตัดสินเนี่ยคงจะเหลือแต่คนๆนะแต่ถึงว่าไปในรายการนี้ไม่สามารถที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้นะแต่ผมคิดว่าก้าวมาถึงจุดนี้ได้แล้วเนี่ยก็น่าจะไปต่อในฐานะศิลปินระดับโลกได้เลย
0: ใช่ครับ
1: พวกค่ายพวกอะไรต่างๆน่าจะเตรียมท่าทางได้แล้วครับ
0: ผมไปดูคลิปเน่ๆนะที่เล่นเมื่อวานเนี่ย Black Hole Sun ที่ YouTube อย่างเป็นทางการของ America Scott Talent เนี่ยปรากฏว่านี่ฮะผ่านมา23ชั่วโมงยังไม่ถึง24ชั่วโมงดีเนี่ย 3.8 ล้านวิวแล้วผมไปดูท็อปคอมเมนต์นะผมขำมากเลยคนแชร์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งเขามาพิมพ์แล้วคนกดไลค์คอมเมนต์เนี่ย 30,000 กว่าคนนะเขาพิมพ์ว่าอะไรรู้ไหม Sorry Thailand เนเน่ Long to the world now ขอโทษด้วยนะเนเน่ตอนนี้เป็นสมบัติของโลกไปแล้วนะ
1: เป็นการแสดงความชื่นชมอย่างหน้าตีมือนะแล้วก็คนไทยที่เขาใช้ที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมไอ้กองถ่ายไอ้สถานีที่ใช้ถ่าย
0: อ๋อสถานที่ใช่ไหมฮะ
1: ก
0: ็ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่เมืองอะไร
1: แต่โหคนไทยไปรวมตัวกันเยอะมากนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณพ่อคุณแม่ตามไป
0: ชมรมเจ้าของร้านอาหารไทยอ่ะโอ้โหไปรวมตัวกันผมเห็นภาพ
1: ดูแลที่ทั้งที่พักอาหารการกินให้ทั้งเดเน่แล้วครอบครัวทีมงานอะไรต่างเข้าใจว่าจะมีทีมงานอะไรต่างแล้วก็เสียงไอตอนที่เตรียมตัวอยู่บนเวทีอ่ะมันมีเสียงคนไทยหลุดมาแม่มาแล้วนะแม่แม่มาแล้วมีเสียงของพี่ที่เขาเป็นกลุ่มทานนะแม่มาแล้ว
0: ก็คือรวมตัวกันเพียบอ่ะผมเห็นภาพที่เขามาเปิดเผยกันภายหลังนะเบื้องหลังเนี่ยเห็นมีคนหนึ่งอ่ะเป็นอดีตนักร้องเนี่ยชื่อคุณเบลมั้งถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเธอเคยออกรายการ
1: เราไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริการ
0: ายการอะไรสักอย่างจริงๆเธอข้ามเพศนะแล้วเป็นนักร้องที่ร้องได้ทั้งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงแล้วเพราะทั้งคู่เลยนะเห็นว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาก็เดี๋ยวก็นำทีมเนี่ยบรรดาแฟนคลับคนไทยที่เป็นเจ้าของร้านอาหารทำงานอยู่เมืองไทยเนี่ยผมก็พอเข้าไปนำทีมเชียร์กันเพียบครับ
1: ลองเสียงผู้หญิงก็แบบคุณจันจันอะไรอย่างนี้เลยไหม
0: อะไรแนวนี้คุณเบลถ้าผมจำชื่อไว้
1: ชื่อคุณเบลใช่ไหมเพราะคุณจันจันเนี่ยจริงๆเขาร้องเสียงเพลงแบบผู้ชายได้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเขาบีบเส้นเสียงเขาเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบที่เราได้เคยได้ฟังเวลาเขาร้องเพลงนะคุณจันจันนักร้องครับ
0: คร
1: ับ ก็เป็นเรื่องที่คนไทยก็ปรับรื่มกันนะก็จะมาเสียลมกันตอนหัวค่ำหน่อยเพราะว่าบอลก็เรียบร้อยที่ตอนจะตีเสมอตอนที่จะขึ้นนำ 2-2 ลูกโทษยิงพลาดนี่นะ
0: ผมไม่ได้ดูเลยครับขออภัยเพราะว่าทำงานนะกว่าจะเลิกงานก็3ทุ่มกว่าแล้วสามทุ่มครึ่งแล้ว
1: ผม
0: ไอทีก็รู้ผลภายหลังแล้ว
1: คือมันไม่มีการถ่ายทอดสดผมก็ต้องไปดูไอใน YouTube ที่ นักมีนักวิเคราะห์เขานั่งวิเคราะห์ให้ฟังอะไรเงี้ยเขาก็ผม

0: เข้าไปดูนิดนึงมันขึ้นว่า 1-1 แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นจังหวะพลาด
1: ยิงมันดูฝันทรูได้ไหมนะทรู now อะไรเนี่ย true vision now ผมเห็นอยู่นะแวบๆแบบคือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องสมัครสมาชิกแต่ที่มาดามแป้งไปคุยฮะมาดามแป้งไปคุยก็เลยให้ดูฟรีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมเห็นข่าวอยู่แวบๆอยู
0: ่ไอ้ตอนที
1: ่ขออภัยนะ
0: ไอ้ตอนที่สนามสุขอะดูได้แต่พอไปที่เวียดนามไม่ได้ละไม่ได้ละไปดูเมื่อคืนเนี่ยดูไม่ได้นะยกเว้นแต่ว่าคุณต้องเป็นสมาชิกของทรูเขาจ่ายตังค์แอนโทนี่ฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนัดที่สองเมื่อคืนซึ่งทีมชาติไทยบุกมาเสมอเวียดนาม 2-2 รวมสกอร์ไทยก็แพ้ไป 2-4ส่งผลให้เวียดนามคว้าแชมป์สมัยที่4และป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรกต่อจากปี2024ไทยก็เข้าใจว่ารองแชมป์2ปีใช่ไหมฮัดสันบอกว่าก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับเวียดนามเพราะเขาแข็งแกร่งมากในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวผมเองก็ภูมิใจกับนักเตะของผมผมคิดว่าจาก2เกมในรอบชิงชนะเลิศเราสมควรได้อะไรมากกว่านี้เราสร้างโอกาสได้มากมายและเกมนี้ในครึ่งแรกผมเชื่อว่าทีมของเราทำผลงานอย่างดีที่สุดครึ่งหลังเราก็เริ่มต้นได้ดีต้องยอมรับว่าโมเมนตัมของเกมเปลี่ยนไปหลังจุดโทษแต่เราพยายามทำให้ดีที่สุดพยายามเสี่ยงและเมื่อเราต้องเสี่ยงด้วยการดันแนวรับขึ้นไปนะใน1เดือนเราได้เห็นคาแรคเตอร์มากมายนักเตะของเราไม่เคยยอมแพ้พยายามทำเต็มที่ทั้งดาวรุ่งและตัวประสบการณ์ผมคิดว่าทุกคนทำผลงานได้น่าเชื่อถือได้น่าเหลือเชื
1: ่อ
0: และผมคิดว่าทุกคนคงเห็นผมคิดว่าทุกคนคงเห็นผมพอใจมากเราสมควรได้รับรางวัลตอบแทนเรามีดาวรุ่งมากมายคคณะคำยกที่ทำผลงานได้โดดเด่นหรือชัยพลอดทนที่เพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์และอีกหลายคนที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงมันสุดยอดมากและผมพอใจทุกคนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเล่นในระดับนี้ได้และสามารถช่วยทีมได้นะฮะแต่ไม่ต้องพูดถึงเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวฮัดสันนะหนักเลย
1: คือเขาเนี่ยก่อนหน้าที่มารับหน้าที่แทนอิชิอิใช่ไหมผมจำคนญี่ปุ่นคนจำชื่อเขาไม่ค่อยได้แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์สมาคมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้อีชีอีเขาก็ทำโอเคนะค่อยๆสร้างทีมไปปรากฏเป็นปลดเขาออกแล้วฮัดสันเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยฮะกลายเป็นว่ามารับเผือกร้อนตั้งแต่วันที่แต่งตั้งเขาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วก็ตลกไม่มีผู้บริหารสมาคมมาในงานนี้เลยมีตัวเขาคนเดียวมานั่งอยู่คนเดียวทั้งนั้นที่จริงๆนักข่าวหรือใครมาเนี่ยก็คือต้องการจะถามสัมภาษณ์ผู้บริหารสมาคมด้วยแล้วผลงานที่ออกมาเราก็ต้องพูดตามตรงนะว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคใช้ได้แหละถ้านับจากผลนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นสัก 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขายังเพิ่งให้สัมภาษณ์แบบอารมณ์ตัดพ้ออยู่เลยฮัทสันเนี่ยว่าที่ผลงานที่ผมทำก็โอเคนะผมยังไม่แพ้ใครเลยนะแต่ทำไมเหมือนโดนสิ่งวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับก็ทำผลงานดีมาตลอด
0: ครับก็ส่วนบรรยากาศที่เวียดนามนี่ก็สื่อไทยก็รายงานนะบอกบรรยากาศในประเทศเวียดนามเต็มไปด้วยความคึกคักหลังจากพลพรรคดาวทองประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคัพ2026มาครองโดยแฟนๆออกมาร่วมเฉลิมฉลองตามท้องถนนกันสุดเหวี่ยงท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธงชาติเวียดนามสีแดงและเสียงเชียร์ตลอดค่ำคืนบรรยากาศการเฉลิมฉลองหลายพื้นที่เวียดนามแฟนบอลพากันออกมาร่วมฉลองความสำเร็จของทีมชาติหลังคว้าแชมป์อาเซียนได้เป็นสมัยที่4โดยหลายพื้นที่เต็มไปด้วยขบวนรถจักรยานยนต์ที่ประดับธงชาติเวียดนามขณะที่แฟนบอลจำนวนไม่น้อยสวมเสื้อสีแดงพร้อมโบกธงและเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือร่วมฉลองชัยโดยเพราะในกรุงฮานอยและพื้นที่ใจกลางเมือง บรรยากาศก็เต็มไปด้วยแฟนบอลที่ออกมาร่วมฉลองกันอย่างคึกคักจนเกิดเป็นภาพทะเลสีแดงก็แข่งกันที่ฮานอยด้วยนะ
1: ครับใช
0: ่ก็เอ๊ะ2ปีครั้งมั้งทัวร์นาเมนต์นี้เข้าใจว่า2ปีครั้งเขาได้ข่าวที่แล้วเขาได้ข่าวที่แล้ว2024ก็เข้าใจว่าชนะไทยนี่แหละก็เท่ากับ2ปีสองครั้งติดนะ
1: ครับ
0: โอเคก็ไม่เป็นไรก็ไปว่ากันทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปจะเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะของเราก็ประเภทกระแสมวลชนกระแสสังคมกดดันมากๆก็สมาคมเขาก็ต้องหาทาง
1: จะสังเวยไป
0: สังเวยไปนะฮะเพราะว่าผมก็ดูตอนหลังเขาจับตาซิโก้กันบ่อยนะซิโก้ก็เริ่มสปอตไลท์เริ่มจับอีกรอบแล้วมีโอกาส
1: อ่
0: ะพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันว่าการใช้เงินทุกบาทมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประเทศรัฐบาลได้เตรียมหลักเกณฑ์การกันกรองไว้ล่วงหน้าแล้วโดยคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบกรอบแนวคิดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาโครงการเพื่อให้เงินถูกนำไปใช้กับการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่สำคัญรัฐบาลกำหนดnegative list ไว้อย่างชัดเจนโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ต้องไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการศึกษาดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช้เพื่อการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์แจกจ่ายประชาชนโดยตรงไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นเจ้าหน้าที่นำรถดูดโคลนเร่งฟื้นฟูบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำท่วมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากหนักที่สุดในตำบลวรนครขณะนี้รถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมเป็น2คันมาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อคืนสภาพถนนที่มีเลนดินโคลนทับถมหนากว่า30ซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทางด้านพันเอกธเนศพัทรวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยว่าหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ในโซนนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านประมาณ70ครัวเรือนมีปัญหาเลนโคลนที่ท่วมบนถนนคือน้ำและดินจากการล้างบ้านของทุกหลังคาเรือนไหลลงมาบนถนน

0: ำให้การจราจรและการทำงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งขณะนี้ได้ใช้รถเกรดบนผิวถนนเพื่อเอาโคลนออกและรถดูดโคลนออกจากท่อระบายน้ำเพื่อพยายามจะเคลียร์เส้นทางจากนั้นจะต้องจัดการกับกองขยะที่เป็นดินโคลนเศษซากรากไม้จำนวนมากรวมไปถึงสิ่งของที่เสียหายจากน้ำและดินโคลนก่อนที่จะทำการล้างถนนและคืนสภาพให้บ้านแก้มราชพัฒนาโดยคาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รดินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบุกตรวจโรงงานรีไซเคิลทุนจีน2แห่งลักลอบย่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายถูกสั่งปิดไปเมื่อปี68แต่ยังดำเนินการเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองรีเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในหมู่ที่5ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีเนื้อที่กว่า30ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานทุนจีน2แห่งภายในพบโรงงานมีขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกองอยู่ทั่วบริเวณทั้งในตัวอาคารและบริเวณนอกอาคารบางจุดมีน้ำไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นพร้อมกับเครื่องจักรที่กำลังทำงานและพบถุงบิ๊กแบ็กจำนวนมากวางอยู่ในโกดังพร้อมกับเครื่องจักรอีกหลายเครื่องที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองโรงงานทางเทศบาลตำบลหนองรีสั่งหยุดดำเนินการชั่วคราวไปแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคม2568โดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สั่งตรวจสอบพบว่าบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับการล้างโลหะซึ่งไม่ตรงกับลักษณะของการขออนุญาตและมีการกองเศษพลาสติกโลหะชิ้นส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไว้นอกอาคารจึงให้มีการปรับปรุงแก้ไขมาแล้วแต่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าทางโรงงานทั้งสองแห่งยังมีการฝ่าฝืนลักลอบดำเนินการโดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้าตรวจสอบพบว่าโรงงานได้มีการสั่งเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มและมีการเคลื่อนย้ายกองเศษซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่บางส่วนหายออกไปจากเจ้าหน้าที่ที่อายัดไว้และมีบางส่วนเพิ่มเข้ามาซึ่งถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีกันพื้นที่ทั้งหมดห้ามเคลื่อนย้ายและจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมในวันนี้โดยจะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีเพื่อเอาผิดผู้ประกอบการต่อไปนครบาล2โชว์ผลงานทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารแถลงผลจับกุมเครือข่ายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งประเทศเพื่อนบ้านรวม4รายประกอบด้วยนายวณัฐพงษ์สุขมีอายุ24ปีนายสหรัฐพงษ์สัมภักดีอายุ21ปีนายเด่นศักดิ์คำสาลิกาอายุ41ปีและนายอัศนัยแจ่มเชื้ออายุ42ปีพร้อมของกลางรถตู้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นคอมมิวเตอร์สีขาวจำนวน2คันดัดแปลงสภาพรถเพื่อไว้ขนรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยี่ห้อ Honda Wave ทั้งหมดรวม5คันสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่

0: ฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ารถจักรยานยนต์หายไปหลายคันจึงวางแผนทำการล่อซื้อโดยมีการนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันเชลซอยลาดพร้าว44แขวง3เสดนอกเขตห้วยขวางสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ค่าจ้างในการขโมยรถประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาทส่วนคนขับรถตู้ได้คันละ 2,500 บาทซึ่งรถตู้สามารถบรรจุรถจักรยานยนต์ที่ลักมาได้เที่ยวละ4คันตกประมาณ 10,000 บาทโดยทำตามออเดอร์จากผู้สั่งการส่วนใหญ่จะเลือกยี่ห้อ Honda Wave ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจิมมี่สัญชาติลาวเป็นผู้สั่งการจากประเทศลาวเพื่อสั่งออเดอร์ให้กับคนขับรถตู้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: การนาฬิกา11นาทีแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
5: ครับช่วงนี้มีข่าวฝ่าประชาสัมพันธ์นะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ครับเราสมัครกันเหลืออีก3วันนะฮะ27 28 29 3วันสุดท้ายที่จะได้รับสมัครกันนะครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มครับเริ่มอบรมกันวันที่2กันยายนนี้จะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนเบอร์หนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทย้ำอีกทีนะเปิดรับสมัครถึงวันเสาร์นี้เท่านั้นนะครับ29สิงหาคมแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่3ที่นั่งสุดท้ายแล้ว3เบอร์โทรศัพท์ครับ094-480-3076 094-480-3034แล้วก็094-396-6649ครับ
4: ครับการเมืองหลังจากที่สภา พิจารณา

0: พรก.เงินกู้400,000 ล้านผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเสียงสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลก็ท่วมท้น285ต่อ141เสียงจากนี้ไปก็เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเชื่อว่าก็จะไปรวมกันอยู่ที่เรื่องของคดีหัวสวนะฮะซึ่งยังไม่ชัดเจนว่ากกต.เนี่ยท่านจะสรุปชี้ขาดกันวันไหนนะจะเป็นคือ28เนี่ยท่านบอกแล้วว่าไม่ใช่พรุ่งนี้นะวันศุกร์ที่28เนี่ย
1: ก็คงต้องบอกกันว่าน่าจะ31นะ
0: ก็ต้องไปรู้กันวันจันทร์ใช่ไหมถ้าวันจันทร์เนี่ยก็วันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะต้องรีบออกข่าวละแต่ว่าก่อนที่จะสรุปกกต.ท่านจะชี้ขาดอาจจะเป็นวันจันทร์ที่31นะครับแล้วก็วันเสาร์ทางฝ่ายค้านก็จะเปิดกระบวนการมหากรรมแฉกันอีกครั้งหนึ่งที่โรงแรมภูแม่นใช่ไหมวันเสาร์เนี่ยพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยจะมีเรื่องมาขัดตาทับอยู่ก็คือศาลรัฐธรรมนูญก็นัดลงมติก็มีคำร้องเรื่องบาร์โค้ดนะฮะพวกปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งซึ่งเมื่อวานนี้องค์คณะตุลาการศาลนูนก็ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานบุคคล5ปากแล้วก็เห็นว่าวันนี้จะเป็นการเดินเผชิญสืบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จะมีการเดินเผชิญสืบ
1: 5ปากสำคัญที่เมื่อวานนี้มีการเรียกไปสืบพยานเนี่ยก็มีนางนิตรียารัตนทัศนีเป็นนักวิชาการคอมชำนาญการของสำนักงานกกต.มีนายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผอ.สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งของสำนักงานกกต.มีนายภาคภูมิภูอุดมกรรมการของ TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนแล้วก็มีนางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งแล้วก็5นายแสวงบุญมีซึ่งก็เชื่อว่าคนที่3คนที่4ก็คือน่าจะเป็นบริษัทที่รับทำบัตรเลือกตั้งนะครับ
0: เพราะจันวานิชก็คุ้นๆอยู่อะไอเรื่องไอบัตร
1: เทคโนโลยี
0: ไอเนี่ยอะไรนะที่สอบท้องถิ่นใช่ไหม
1: ครับก็บริษัทเดียวกันฮะที่ทำบัตรเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งท้องถิ่นบริษัทเดียวกันหมดซึ่งเดินเผชิญสืบเนี่ยก็เมื่อวานนี้คนก็ไม่ค่อยได้ยินไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำนะก็คือก็เห็นมีผู้รู้เนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วมันเป็นศัพท์กฎหมายโบราณตั้งแต่ปี2437ผมเห็นอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกนะบอกว่ามันเป็นศัพท์ที่กรณีที่ศาลเนี่ยต้องไปหาข้อเท็จจริงนอกศาลแต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาที่ศาลไม่ได้ก็พูดง่ายๆคือไอ้เดินเผชิญสืบของศาลในความหมายเนี่ยก็คือจะเดินไปดูศาลจะไปดูเองว่าเอ๊ะคุณเก็บบัตรเลือกตั้งกันยังไงที่ไหนปลอดภัยจริงตามที่ในตัวหนังสือมันบอกหรือเปล่าศาลก็เลยต้องไปเดินเผชิญสืบให้เห็นด้วยตาตัวเองอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ย
0: คือเมื่อวานเนี่ยศาลก็ไต่สวนพยาน5ปากใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมก็ได้แจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วจากปากคำของ5พยานเนี่ยเห็นว่ากรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินเผชิญสืบหลักฐานนอกที่ทำการศาลตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ2562โดยศาลจะมอบให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์เนี่ย2ตุลาการนะและหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ในกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม

0: าคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้โดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบหากฝ่ายใดไม่เข้าร่วมเดินเผชิญสืบตามวันเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่ติดใจวันนี้ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนพยานบุคคลที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำทั้ง5ปากซึ่งได้ตอบข้อซักถามของศาลและศาลอนุญาตให้คู่กรณีซักถามเพิ่มเติมได้นะก็ดำเนินเสร็จสิ้นแล้วโดยศาลได้บันทึกการไต่สวนไว้ด้วยเครื่องบันทึกภาพและเสียงแล้วหากคู่กรณีประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนหากไม่ยื่นในกำหนดเวลาถือว่าไม่ติดใจและนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันจันทร์ที่28กันยายน2569ณเวลา 9:30 นและนัดฟังคำวินิจฉัยวันเดียวกันในเวลา 14:00 นกับพรุ่งนี้ชัดก็ชี้ชะตาของกกต.กกต.ท่านก
1: ็
0: ก่อนที่เราจะตัดสินคดีหัวสวดูก่อนดีกว่าว่าเราจะศาลรัฐธรรมนูญจะให้เราอยู่ทำหน้าที่หรือเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าจริงๆกว่าจะวินิจฉัยเนี่ยมันก็คือนู่นเลยนะกันยายนนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหรือลงมติ28กันยายน
0: โอ้28กันยาก
1: ันยายนใช่
0: น
1: ี่
0: มันสิงหานี่นะโอ้ยเดือนนึงนี่นะ
1: เดือนหน้า
0: โอเคโอเคใช่
1: ก็จะมีแค่วันนี้ฮะที่เดินเผชิญสื่ออ
0: ๋อแล้วก็อีกเดือนนึงค่อยว่ากัน
1: ใช่เดินเผชิญสื่อวันนี้ปุ๊บศาลท่านก็คงเอาสิ่งที่เห็นเนี่ยมานะวินิจฉัยกัน
0: ขออภัยผมตื่นเต้นนึกว่าเป็นวันนี้ซื้อพุทธสิงหาโอ้ใช่อ๋อท่านบอกว่าถ้าไม่ติดใจก็ไม่ต้องยื่นมาถ้าคิดว่าจะต้องมีการอะไรนะแถลงปิด
1: คดี
0: แถลงปิดไอ้สำนวนของท่านเนี่ยของแต่ละฝ่ายนะถ้าฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องเนี่ยผู้ร้องก็คือคนที่เข้าชื่อกันร้อง
1: อันนั้น11กันยาภายใน11
0: อันนั้นภายใน11กันยาถ้าไม่มา11กันยาถือว่าไม่ติดใจ
1: ครับ
0: ศาลก็จะนัดตัดสินกันเลย28อ๋ออันนี้ก็หลังยังไงก็หลังเรื่องหัวอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะหัวนี่เราก็ประเมินกันว่าไม่น่าจะ
1: ผมกำลังคิดนะฮะว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะยื้อไหมยื้ออีก
0: ก็จนวันนี้ก็ยังจริงๆแล้วท่านก็
1: เพราะมันไม่มีวี่แววเลยนะผมพูดตามตรงนะหลังจากแต่เมื่อวานนี้คุณไพศาลไม่รู้คุณไพศาลได้ยินข่าวลือนี้หรือเปล่าผมเห็นน้องนักข่าวเนี่ยเขาส่งข้อความมาบอกเขาบอกว่าเมื่อวานนี้มันมีรายงานข่าวนะผมย้ำว่ารายงานข่าวว่าพวกบรรดาสวบางคนบางกลุ่มก็แล้วกันเอาอย่างนี้บางกลุ่มเนี่ยเขาไปนัดกินข้าวกันที่คือจริงๆมันบอกชื่อร้านอาหารมาเลยนะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะพูดดีไหมก็เป็นร้านอาหารชื่ออะไรโอยุะสะพานพระราม7นะมีข่าวขนาดนี้ว่าไปนัดฉลองกันร้านโอยุะสะพานพระราม7เพราะว่ากกต.จะไม่ส่งฟ้องใครเลย
0: อ
1: ันนี้น้องนักข่าวส่งบอกผมเมื่อวานนะ
0: ครับ
1: ก็คุยพิมพ์คุยกันว่าเฮ้ยแล้วมีภาพมีอะไรหรือเปล่าบอกมันไม่มีมันแหล่งข่าวสวสำรองสวสำรองที่ร้องสวชุดปัจจุบันเนี่ยเขาแอบคาบข่าวมาบอกนักข่าวเมื่อคืนผมก็พยายามเช็คนะเมื่อวานมันยังหาไม่เจอยังไม่เจอใครยืนยันได้แต่ได้ยินมาว่าเขาไปฉลองกันเมื่อวานนี้
0: อ๋อสายข่าว
1: ยุทธสภาพระราม7
0: สายข่าวพวกสวสำรอง
1: สวสำรอง
0: ใน
1: งานโอ้ยดีใจกันมากไม่ฟ้องสวปัจจุบันกันเลยสักคน
0: ก็มีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปคิดว่ากกต.เขาจะทำแบบศาลรัฐธรรมนูญนะคือไปเขียนคำร้องของแต่ละคนแล้วก็มาประชุมร่วมกันแล้วก็เอาแต่ละคนมาโหวตเมื่อเขาบอกไม่เขาไม่อย่างนั้นนะเขาทำมาเสร็จแล้วเขาก็ส่งตามของเขาแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องการโหวตการอะไรเขาก็ดูตามเปิดมาไม่ต้องประชุมร่วมกันหรอกเขาเปิดมาเขาก็รู้อยู่คนนี้คดีนี้กกต.แต่ละท่านสรุปไปยังไงเอาคะแนนออกมาดูได้ไม่จำเป็นต้องนัดวันแล้วก็มีประชุมให้สื่อมาอะไรนะ
1: อ๋อก็เป็นความเห็นส่วนตนที่อาจจะอยู่ในบันทึกอยู่แล้ว
0: อยู่ในบันทึก
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: ไล่ไปทำหน้าไอ้ฝ่ายประจำ

0: อย่างคุณแสวงคณะคุณแสวงก็มาดูไล่ๆดู
1: ก็มารวบรวม
0: แล้วก็แถลงออกมาเลยว่าสรุปว่าไอ้การลงมติการวินิจฉัยออกมาเป็นยังไงไงแล้วเผลอๆจะไม่มีการแถลงข่าวออกมาเป็นจดหมายข่าวด้วยวันพรุ่งนี้ให้จับตาพรุ่งนี้กับวันจันทร์แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะว่ามานั่งประชุมกันแล้วก็มีมติอาจจะไม่ใช่ครับคือเขาสรุปเรียบร้อยแล้วเขาลงมติกันเรียบร้อยหมดแล้วของแต่ละคนนะว่าเขาควรส่งไม่ส่งก็เอามาประมวลดูนะว่าคะแนนแต่ละท่านผู้ถูกร้องคนที่หนึ่งเรียงตามตัวอักษรอะไรเขาจะมีถ้าเริ่มจากกอไก่ขอไข่อะไรเขาเนี่ยนะเสียงข้างมากว่ายังไงเนี่ยแล้วก็จะรวมออกมาได้เป็นคำแถลงรวมเลยว่ายกทั้งหมดส่งสารทั้งหมด มีส่วนหนึ่งยกส่วนหนึ่งส่งสารมันก็แล้วแต่ก็เป็นก็จะเป็นจดหมายข่าวแจกออกมาเขาบอกว่าแนวทางจะเป็นลักษณะอย่างนั้นจะไม่เหมือนสารรัฐธรรมนูญเขาจะนัดวันแล้วก็จะมีช่วงเช้า มีการทำคำพิพากษารวม
1: ความ
0: เห็นส่วนบุคคลก็ต่างคนต่างเอามาอ่านแถลงกันแล้วก็ พอช่วงบ่ายก็มาได้มติเรียบร้อยแล้วก็มาทำคำพิวินิจฉัยรวมของ
1: เสียงมากมันก็เริ่มมีการวิเคราะห์กากเกณฑ์กันแล้วว่าคิดว่าสวชุดปัจจุบันเนี่ยจะมีใครโดนไหมความเห็นมันก็แตกเป็นสองทางนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะต้องมีบ้างแหละคืออยู่ๆมันจะให้รอดจนหมดเลยมันก็เดี๋ยวกระแสสังคมมันจะทานรับไหวหรือเปล่าแต่บางคนเขาบอกอย่างนี้คุณเมษานเขาบอกว่าแต่ไม่แน่นะถ้าเกิดคุณปล่อยให้บางคนโดนเนี่ยปล่อยให้บางคนโดนแปลว่าแล้วทำไมคนอื่นถึงไม่โดนเพราะพฤติกรรมมันจะคล้ายๆกันพฤติกรรมพยานหลักฐานวิธีการเส้นทางในการมามันคล้ายๆกันถ้าจะไปฟันไอ้คนที่โอเคล่ะด้วยหลักฐานแนวๆเนี้ยก็มีคนเขาบอกว่าแต่หลักฐานแนวๆเนี้ยมันก็จะมีเยอะมันก็ต้องมากกว่านี้มันก็จะเป็นจำนวนที่เป็นน้ำเป็นเนื้อเยอะพอสมควรก็มีการว่ากันไปขนาดนั้นว่าก็ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะคนที่ถ้าสมมติจะโดนจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องสเปเชียลจริงๆต้องพิเศษจริง
0: ๆ
1: ดูทรงแล้วก็น่าจะมีโอกาสแต่ก็เนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงก็รอดูดีกว่าร อดูดีกว่า
0: ครับมันก็จะมติของการตัดสินของกกต.มันก็จะไปเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองแล้วก็กลุ่มประชาสังคมที่เขาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้อยู่โดยเฉพาะไอรอนะก็คือถ้าหากว่ายกเนี่ยเขาก็คงจะข้อมูลที่มีเปิดออกสู่สาธารณะแบบหนักหน่วงเลยครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็คงจะนำไปสู่การพิปรายนะจะสกัดกั้นกันได้แค่ไหนก็คือเห็นได้ชัดว่าทางฝ่ายพรรคภูมิใจไทยที่เขาได้รับผลกระทบเขาก็มีไอ้เรื่องของคือในขณะนี้มันก็เห็นได้ชัดแต่ว่าก็ทางดีเอสไอที่ถูกระบุว่าเป็นต้นตอของเอกสารที่รั่วก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีก็อยู่ที่ตอนนี้ว่ากองปราบซึ่งรับแจ้งความจากดีเอสไอเนี่ยจะดำเนินคดีนี้อย่างไรนะจะสามารถสกัดกั้นการที่จะนำเอกสารออกมาเผยแพร่ได้ไหมใช้อำนาจกฎหมายข้อไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องดูกันไปครับ
1: ครับคือตอนนี้มันก็เริ่มเมื่อวานแล้วก็คุยกันว่าตกลงเอกสารมันหลุดในยุคไหนแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าไอ้เอกสารที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่ามันระบุวันที่นะวันที่8ธันวาคม68เป็นสำนวนความผิดเนี่ยฟอกเงินอ้างยี่คณะพนักงานสอบสวนมีมติสั่งฟ้อง28พฤศจิกายนแล้วก็ส่งสำนวนให้อัยการ8ธันวาคมจากนั้นอัยการก็สั่งสอบเพิ่ม16มกราคม69เอาผมพูดตามตรงว่าคนก็โฟกัสไปที่คุณทวีสอดส่องว่าเฮ้ยคุณด้วยความที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมเก่าเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองจะพ้นจากตำแหน่งก็เลยปล่อยเอกสารหลุดหรือเปล่าอะไรแนวนี้นะแต่ปรากฏไปเช็คคุณทวี พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่19กันยา68ดังนั้นเนี่ยไอ้ห่วงเวลาที่พนักงานสอบสวนมีมติสั่งฟ้องจนถึงส่งสำนวนไปอัยการจนสอบเพิ่มเนี่ยมันก็อยู่ที่ยุคพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์แล้ว
0: เข้ามาแล้ว
1: เข้ามาแล้วดังนั้นเนี่ยโอเคละมันดูทรงแล้วก็หลุดจากสำนวนมันเพิ่งเสร็จตอนนั้นเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นสำนวนกลางทาง

0: ไม่มันมี
1: เพราะมันจะต้องมันต้องสอบให้เสร็จก่อนแล้วมันมีเอกสาร
0: ตอนที่ยิ่งชีพเนี่ยเป๋ายิ่งชีพเนี่ยไอ้วันที่เขาแถลงแล้วเขาแบบอะไรชนไอ้ชนกำแพงให้มันสุดๆไปในยุคอะไรอย่างของเขาเนี่ยน่ะใช่ไหมฮะเขายกไอ้เอกสารที่เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยเป็นหมื่นๆแผ่นเนี่ยนะเขายกมาแล้ววางบนโต๊ะเสร็จแล้วเขาหยิบมาปึกหนึ่งอ่ะแล้วเขาหยิบมาชูมันก็เห็นมีตาคงตาคุดอะไรเงี้ยนะคนก็คือภาพเดี๋ยวนี้ดิจิตอลฟุตปรินต์มันง่ายวะซูมมาดูเลยก็เห็นเลยว่าเป็นนักสื่อราชการแล้วมันลงวันทงวันที่พร้อมไงมันถึงลงวันที่เนี่ยออกมาบอกเฮ้ยมันเดือนธันวาคมมันเป็นช่วงที่คุณทวีสอดส่องเขาพ้นไปแล้วนะไอ้จดหมายฉบับเนี้ยที่เป๋าเขาหยิบประชูเนี่ยมันลงวันที่ที่คุณทวีเนี่ยก็พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วมันเป็นยุคคุณรุตพลแล้วเขาเลยบอกเอ้าไอ้มันหลุดสมัยคุณรุตพลนะคุณรุตพลเนี่ยคงไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่ามันหลุดสมัยเขาอะ
1: คร
0: ับไม่ได้หลุดสมัยคุณทวีอย่างที่คุณรุตพลบอกว่าอ๋อมันเอกสารมันหลุดมาในยุคก่อนจะผมมารับตำแหน่ง
1: คือผมเนี่ยกำลังตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าจริงๆเอกสารเนี่ยมันมีหลายตอนมันมีทั้งไอ้ที่หลุดจากยุคล่าสุดไอ้เนี่ยไอ้ธันวา68เนี่ยแล้วจริงๆมันก็ทยอยหลุดมาตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนสำเนาอ่ะจะส่งเข้าตรงนี้ก๊อปมาตรงนี้ด้วยอีกชุดหนึ่งมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก
0: ็ครับ
1: ก็พยายามตั้งข้อสังเกตหรือมีเกลือเป็นหนอนมาในห้วงหลังนี
0: ้ครับใช่โอเคหมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning

0: าเซียน7โมงถึง 7.30 น.กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6.00 น.ถึง 7.30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
2: 9:34 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะและเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณนงวดีถนิมมานก็จะมาสมทบด้วยนะคะเป็นไปตามความคาดหมายค่ะเมื่อวานนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% เนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตช้าและโตแบบไม่ทั่วถึงคำว่าโตแบบไม่ทั่วถึงก็คือเศรษฐกิจเป็น K-shape นะคะคือพวกธุรกิจใหญ่ๆก็อาจจะโตได้ต่อเนื่องแต่ว่าธุรกิจเล็กๆขนาดกลางขนาดย่อมก็อาจจะเป็นยังเป็นขาล่างของตัว K อยู่นะคะแม้สินเชื่อโดยรวมจะขยายตัวขึ้นแต่ว่าสินเชื่อ SME ยังคงหดตัวขณะเดียวกันยังคงต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อของ SME แล้วก็สินเชื่อครัวเรือนกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะธนาคารบอกว่าต้องเฝ้าระวังหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยค่ะโดยกนง.มีความเห็นว่าภายใต้นโยบายการเงินที่มีอย่างจำกัดการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนั้นจะยิ่งเพิ่มความสำคัญมากขึ้นแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากกว่าการลดดอกเบี้ยนะคะปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการทางการเงินเฉพาะจุดออกมาเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะประคับประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วก็แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับนโยบายการคลังโดยมุ่งเป้าไปที่2กลุ่มสำคัญนะคะก็คือจะดูแลทั้งกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลงในส่วนของหนี้ครัวเรือนนะคะแล้วก็กลุ่ม SME แต่ว่าอาจจะไม่ได้เหวี่ยงแบบ SME โดยทั่วไปนะคะจะเน้นที่ SME ที่มีศักยภาพเพราะว่าความจริงเราอาจจะต้องยอมรับว่าถ้าสมมุติว่าทำธุรกิจอะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันเป็นขาลงแล้วสู้แข่งขันไม่ได้จริงๆการถมเงินเติมลงไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจกลับมาพลิกฟื้นได้นะคะต้องเป็นธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพมาตรการที่ออกมาจะพิจารณาถึงวิธีการที่จะช่วยให้กลุ่มที่ควรได้รับสินเชื่อแต่ว่าปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึงได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นค่ะรวมถึงการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตให้กับสถาบันการเงินด้วยนะคะเพื่อที่จะกล้าปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้นการแถลงข่าวของกนง.สะท้อนท่าทีความระมัดระวังเช่นเดียวกับที่ผ่านมาค่ะโดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่28ตุลาคมนะคะซึ่งทางธนาคารกรุงศรีมองว่ากนง.น่าจะมีการคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1% ในหลายไตรมาสค่ะก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจเติบโตนะคะต่ำกว่าระดับศักยภาพแล้วก็สะท้อนว่ากำลังซื้อในประเทศยังอ่อนแอซึ่งก็จะช่วยจำกัดการส่งผ่านต้นทุนของราคาสินค้าที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องยอมแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไว้เองก่อนนะคะเพราะว่ากำลังซื้อยังคงอ่อนแอท่านผู้ฟังคะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมา1ในเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจไทยที่แทบจะเร่งไม่ขึ้นเลยก็คือการลงทุนนะคะหลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะเศรษฐกิจของเราอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยรายได้จากการท่องเที่ยวการเติบโตของการส่งออกแล้วก็การบริโภคภายในประเทศนะคะแต่ว่าช่วงหลังนี้การบริโภคภายในประเทศก็เริ่มแผ่วจนรัฐบาลต้องกระตุ้นการบริโภคด้วยโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะจากตัวเลขการลงทุนที่เราเคยมีในสัดส่วนสูงกว่า 40% ของ GDP ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ทุกวันนี้การลงทุนลดเหลือเพียง 22-23% ของ GDP เท่านั้นนะคะแต่ว่าภาพใน

ปีนี้อาจจะกำลังเปลี่ยนไปค่ะเราได้เห็นการลงทุนภาคเอกชนในครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้ถึง 12% สูงที่สุดในรอบ13ปีนะคะเช่นเดียวกับยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้กว่า 37% โดยมีมูลค่าเกือบ 1.5 แสนล้านบาทแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่ทั้งปีนี้อาจจะเห็นตัวเลขการลงทุนทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยนะคะภาพจำในอดีตของไทยคือเราอาจจะเป็นฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะยานยนต์สันดาปแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่ก็มีห่วงโซ่อุปทานที่ค่อนข้างยาวนะคะมีการใช้วัตถุดิบในประเทศค่อนข้างสูงแต่ว่าโครงสร้างการลงทุนใหม่นี้นะคะได้เปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรมดิจิตอลมากขึ้นอย่างพวก data center ระบบ cloud AI มีมูลค่าแซงอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยสัดส่วนสูงกว่า 80% ของการลงทุนโดยตรง FDI จากต่างประเทศนะคะเรากำลังได้เห็นภาพการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จากเดิมที่มีการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าสร้างงานสร้างรายได้สร้างห่วงโซ่การผลิตไปสู่การลงทุนเพื่อสร้างดิจิตอลinfrastructure เพื่อที่จะรองรับกิจการที่ต่อเนื่องในอนาคตนะคะก็เรียกได้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจอาจจะซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศแน่นอนแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้กับประเทศโดยรวมแล้วจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรต้องแลกอะไรมาบ้างคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะก็คงต้องพิจารณาอย่างรอบด้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้ามาดูประเด็นความเคลื่อนไหวของต่างประเทศกันบ้างวันนี้เราได้ลุ้นกันนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีของกาตาร์เนี่ยเดินทางเยือนอิหร่านนักลงทุนคาดหวังว่าจะมีการพูดคุยจนนำไปสู่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะต้องรอติดตามนะคะท่านผู้ฟังคะตัวเลขที่นักลงทุนติดตามกันเมื่อคืนนี้ก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCEซึ่งออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดค่ะเป็นปัจจัยหนุนหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดได้แม้ว่ามันจะสูงขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเพียงแค่ 0.1% นะคะแต่ว่านักลงทุนเนี่ยถึงกับเพิ่มน้ำหนักเล็กน้อยต่อการที่เฟดจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนกันยายนค่ะกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขPCE ในเดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 3.6% ส่วนดัชนี PCE พื้นฐานนะคะซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเป็นมาตรวัดที่เฟดให้ความสำคัญสำหรับเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะคะก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากคือถ้าเทียบกับในส่วนของปีต่อปีเนี่ยมันจะสูงขึ้นประมาณ 3.3% แต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้านี้ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้วยตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดอาจจะสร้างความท้าทายให้กับเฟดแล้วก็อาจจะทำให้นักลงทุนหันไปจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของคุณเควินวอชประธานเฟดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณท่าทีของเฟดซึ่งจะมีการประชุมประจำปีในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มนโยบายของเฟดค่ะก่อนที่เฟดจะประชุมรอบต่อไปเนี่ย15-16 กันยายนนะคะก็นักลงทุนให้น้ำหนักมากขึ้นเป็น 40% สำหรับการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนหน้าจากเดิมที่ก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลข PCE เนี่ยให้น้ำหนักไว้ที่ 36% นะคะดัชนี PCE เนี่ยถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็ครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่ามาตรวัดเงินเฟ้ออีกตัวนึงนั่นก็คือดัชนี CPI นะคะหลังจากที่ประกาศตัวเลข PCE ออกมาแล้วหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกลับมาสูงขึ้นอีกแล้วนะคะหลังจากที่ลดลงจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิ่มวงเงินในการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวแล้วก็จะเริ่มในวันที่9กันยายนนี้เป็น2เท่าจากอาจจะซื้อเพิ่มเนี่ยจะซื้อทีล็อตละ 2,000 ล้านดอลลาร์

จะเป็น4,000 ล้านดอลลาร์นะคะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดแต่ว่าผ่านมาได้ไม่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นค่ะอัตราผลตอบแทนก็กลับมาดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและถ้าพิจารณาจากความเสี่ยงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อาจจะสูงขึ้นก็น่าจะมาจากเรื่องของปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจสหรัฐเองนะคะเช่นการขาดดุลงบประมาณแล้วก็เงินเฟ้อที่ยังไม่ถึงเป้าหมายทำให้เกิดแรงขายพันธบัตรระยะยาวอีกทั้งที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นบิ๊กเทคใหญ่ๆทั้งหลายออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนขยาย Data Center สำหรับ AI แล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงกว่าก็เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับบอนด์ของสหรัฐนะคะแล้วก็ดึงสภาพคล่องออกจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะคะแล้วก็คือมันมีเงินไหลมาในลงทุนในหุ้นกู้มากขึ้นเพราะว่าผลตอบแทนสูงกว่าขณะเดียวกันญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ที่ถือครองพันธบัตรสหรัฐรายใหญ่ที่สุดก็มีแนวโน้มลดการลงทุนหันกลับไปซื้อพันธบัตรในประเทศของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าผลตอบแทนพันธบัตรในญี่ปุ่นก็ให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่ญี่ปุ่นลงทุนกับสหรัฐแล้วก็ยังมีความจำเป็นของกระทรวงการคลังสหรัฐที่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็เลยสวนทางกับความต้องการของนักลงทุนที่มองหาการลงทุนสินทรัพย์อื่นๆเพื่อที่จะชดเชยเงินเฟ้อทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยลดลงนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนติดตามกันเมื่อคืนนี้ก็คือเรื่องของการประกาศผลประกอบการของหุ้น NVIDIA ค่ะโดย NVIDIA ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% หลังบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่ดีกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์พร้อมทั้งคาดการณ์ด้วยนะคะว่ารายได้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะต่อไปโดยรายได้ของ NVIDIA ในไตรมาส2ของปีงบประมาณ 2,570 เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้มากที่สุดในรอบ2ปีเลยนะคะโดย NVIDIAซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปของสหรัฐรายงานรายได้กว่า 96,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส2ของปีงบประมาณการเงิน 2,570 ค่ะเพิ่มขึ้นถึง 106% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น 18% จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งการเปิดเผยผลประกอบการของ NVIDIA เนี่ยจะเปิดเผยหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการแล้วนะคะดูดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดติดลบหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์จาก PCE อย่างเดียวยังไม่ได้เห็นตัวเลขผลประกอบการของ NVIDIA นะคะโดยดาวโจนส์เนี่ยปิดที่ 53,463 จุดค่ะลดลง113จุดหรือว่าคิดเป็น 0.21% S&P 500ปิดที่ 7,675 จุดค่ะลดลง 0.02% Nasdaq ปิดที่ 26,130 จุดลดลง 0.08% ค่ะหุ้น7ในกลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบนะคะสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมีการเปิดเผยล่าสุดเมื่อคืนนี้ยังมีตัวเลขของการประมาณการครั้งที่2ของ GDP ในไตรมาส2นะคะโดยคาดว่าน่าจะขยายตัวได้ 1.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินครั้งแรกอันนี้เป็นการประเมินคร่าวๆของการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส2ของสหรัฐนะคะดูตลาดหุ้นยุโรปกันต่อค่ะตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวเนื่องจากว่านักลงทุนมีการประเมินความคืบหน้าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานนะคะเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสค่ะขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่าคาดนี้ก็ส่งผลให้ตลาดเพิ่มการคาดการเล็กน้อยว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนหน้าดัชนีสต็อก600ปิดที่565จุดค่ะลดลง 0.01% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่8462จุดเพิ่มขึ้น0.27% DAX เยอรมนีปิดที่ 26,285 จุดเพิ่มขึ้น 0.08% FTSE 100ลอนดอนปิดที่ 18,778 จุดลดลง 0.07% นะคะมีการรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านบอกว่าอิหร่านและโอมานกำลังยังคงหารือเรื่องของรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็การจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านหรือไม่นะคะแม้ว่า

0: อันนี้ราคาน้ำมันดิบจะลดลงต่ำกว่า90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าในส่วนของการเจรจาอิหร่านกับโอมานเนี่ยก็ช่วยให้นักลงทุนมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเนื่องจากว่ายังมีความเป็นไปยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะที่นักลงทุนจะคือการเจรจาจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรอันนี้นักลงทุนก็ยังประเมินประเด็นนี้อยู่เป็นความเสี่ยงของตลาดนะคะเศรษฐกิจของยุโรปมีความยืดหยุ่นแล้วก็รับมือผลกระทบจากวิกฤตพลังงานได้ดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะแล้วก็มีรายงานว่า ECB จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนกันยายนเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจด้วยนะคะดัชนีตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็เปิดเขียวนะคะโดยนิเคอิญี่ปุ่นเปิดบวกมากว่า500จุดค่ะหางเสียงฮ่องกงเปิดบวกมา121จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลดลงเล็กน้อยนะคะ 0.63 จุดค่ะคอสปิของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นมา 2.48% ค่ะแล้วก็ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กลับมายืนเหนือระดับ 1,600 จุดได้นะคะบวกขึ้นมาเกือบ6จุดค่ะดัชนีปิดที่1,601.92 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 5.91 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.37% ค่ะเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายกว่า 71,600 ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า700ล้านบาทค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณบดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ที่อาจจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยนั่นก็คือการลงทุนทั้งเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนที่โตขึ้นการลงทุนจาก FDI ก็โตขึ้นขยายตัวขึ้นแล้วก็ในส่วนของคุณเอกนิติก็ยังตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็น 30% ของ GDPอาจารย์มองอย่างรัฐเองก็อาจจะมีการลงทุนเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยอันนี้เคลื่อนยนต์ด้านการลงทุนอาจารย์ประเมินอย่างไรบ้างคะที่มันจะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตค่ะ
1: คือคงต้องแยกนะครับว่ามันมีอยู่สองมุมเนาะที่คุณวันดีถามก็คือว่าการลงทุนกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับซึ่งเอาการลงทุนก่อนคือประเทศไทยเองเนี่ยเคยเติบโตในทางเศรษฐกิจเนี่ย7-12%นะครับเอาแค่เติบโตสูงเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเรามีการลงทุนประมาณ 40% ของ GDP เนาะปัจจุบันเนี่ยเรามีการลงทุนประมาณ 24-25% ของ GDP 26ประมาณเนี่ยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถที่จะผลักการลงทุนไป 30-40% เนี่ยมันน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจโตเพราะว่าการลงทุนก็คือการทำงานเพื่ออนาคตซึ่งต่างจากการบริโภคนะครับเช่นถ้าสมมติเราทำโครงการอะไรที่สนับสนุนการเที่ยวภายในประเทศสนับสนุนการบริโภคการใช้จ่ายเนี่ยมันคือการทำให้ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันมีความคึกคักแต่ว่าถ้าเราจะลงทุนเพื่ออนาคตเนี่ยนะครับมันเป็นการทำให้เศรษฐกิจในอนาคตหรือระยะยาวเนี่ยมันโตเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลเองพยายามจะทำก็คือดึงดูดการลงทุนต่างชาติก็คือ FDI นะครับแล้วก็ทำโครงการที่เรียกว่า Thailand Fast Pass ก็คือทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาขอรับการส่งเสริมจากการลงทุนจาก BOI ได้เร็วซึ่งสถิติที่ผ่านมานะครับปี67 68และน่าจะเป็น69การขอรับการส่งเสริมจาก BOI การลงทุนจาก BOI เนี่ยสูงทะลุเกิน1ล้านล้านบาทและปีนี้ครึ่งปีแรกการลงทุนนั้นนะครับที่ลงทุนจริงในไทยเนี่ยนะครับนะจากต่างชาติเนี่ยประมาณ 5.4 แสนล้านบาทและก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เรารับรู้ตัวเลขครึ่งปีแรกการขาดดุลการค้าเกิน1ล้านล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเพราะนั้นจุดนี้แหละมันจะเป็นจุดที่คาดหวังว่าถ้าการลงทุน Data Center AI รถยนต์ EV และสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเติบโตได้ทะลุ 3% ขึ้นไปในระยะ5ปีข้างหน้าอันนี้ผมทดไว้ในใจก่อนนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะขอแทรกอีกนิดหนึ่งเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่คุณดีถามว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นไงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อปรับในเรื่องของโครงสร้างการใช้พลังงานเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นการส่งเสริมประเทศไทยเนี่ยเติบโตในระยะยาวอันนี้ในมุมมองผมนะครับ
0: ค่ะค่ะอย่างรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็น 30% ของ GDP ผ่านมาตรการทั้งเรื่องของการดึง FDI จากต่างประเทศแล้วก็อาจจะมีการลงทุนร่วมของภาครัฐและเอกชนด้วยอาจารย์ว่า คืออย่างตอนนี้ที่สัดส่วนที่อาจารย์บอกว่า

0: ประมาณสัก23-25%ของ GDP ถ้าเกิดมันไปถึงเป้าหมายจริงๆมันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ขนาดไหนคะอาจารย์
1: ก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าคือเราลงทุนอะไรนะครับ
0: ค
1: ือถ้าถามว่าเราลงทุนในเรื่องของการทำคือแบบเดิมนะก็คือไม่คือเป็นอุตสาหกรรมเดิมผมจะใช้คำว่า new S curve ฮะก็คือ S curve ใหม่อย่างเช่นว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของ EV เดิมเนี่ยเราเป็น Detroit Asia แต่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับแต่ว่าถ้าเราลงทุน EV หรือระบบไฮบริดเราต้องมองภาพกันว่าการลงทุนยานยนต์เนี่ยเราต้องแข่ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นลงทุนกับเรามานานนะครับดังนั้นค่าญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่ได้ไป EV เต็มที่แต่เขาไปในระบบไฮบริดเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมตรงจุดนี้เนี่ยถ้าทั้งโลกเนี่ยใช้ EV กับไฮบริดเนี่ยนะครับเราก็ยังกลายเป็น Detroit Asia เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปจับตลาดในอนาคตได้นะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยหลายคนก็บอกว่าการมี AI เป็นของตัวเองเนี่ยมันจะมีมุมในแง่ที่ว่า data ทุกอย่างอยู่ในประเทศนะครับเราอาจจะใช้data center นะครับจากที่อื่นได้นะครับแต่ว่าท้ายสุดถ้าเรามี data center ของเราเองเนี่ยถ้าเราบริหารดีๆเนี่ย data center มันจะก่อให้เกิดข้อมูลอยู่ภายในประเทศแล้วเราทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยาย supply chain ไปได้นะครับขณะเดียวกันประเภทอุตสาหกรรมไฮเทคไม่ว่าจะเป็น AI โรบอติกโรบอทพวกนี้นะครับตลอดจนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มสูงและโลกอนาคตเนี่ยมันโลกยุคควอนตัมครับเพราะฉะนั้นมันโลกยุควิทยาศาสตร์ยุคสเต็มเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราลงทุนทางด้านสเต็มก็คือทางด้านไซแอนด์เทคโนโลยีเนี่ยมาทางประเทศไทยเนี่ยเกาะกระแสโลกนะครับแต่ถ้าเราลงทุนในเรื่องเดิมๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยโดดเด่นไม่พอครับ
0: ค่ะอย่างคุณเอกนิติเองบอกว่าน่าจะผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 3% ถ้าเครื่องยนต์ด้านการลงทุนทำงานเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาในหลายๆปีเราอาจจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากเรื่องของการส่งออกแต่ว่าการลงทุนเราอาจจะยังไม่ค่อยขับเคลื่อนเท่าไหร่ตอนนี้มันจะมีเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่มาช่วยขับเคลื่อนการลงทุนด้วย 3% นี่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ก็ต้องดูครับแต่ว่าก็ดูมีความหวังนะฮะก็ต้องดูว่าเราจะเคลื่อนอะไรไปยังไงแต่ว่าสิ่งสำคัญผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้ก็คงคิดอยู่แล้วนะครับว่าคือการลงทุนใน data center นะครับ AI robot EV เนี่ยน่าทำให้เราส่งออกได้ดีนะครับแต่เดียวกันเองก็คงจำเป็นที่ต้องเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นการสร้างรายได้กับคนไทยในวงกว้างการทำท่องเที่ยวชุมชนนะครับทำเศรษฐกิจชุมชนทำโอท็อปเพื่อขยายไปยังต่างประเทศทำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผมคิดว่าก็ต้องทำหนุนกันไปนะครับเพราะว่าถ้าลำพังการลงทุนเนี่ยความเจริญมันอาจจะตกอยู่กับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มรายได้บางกลุ่มก็ต้องทำแบบคู่ขนานกับเรื่องของทางภาคประชาชนนะครับทั้งเศรษฐกิจฐานรากและต่างๆมากขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะอาจารย์มากันที่อีกหนึ่งเรื่องปรากฏการณ์น้องเนเน่อาจารย์อาจจะอยากพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าเราจะต่อยอดในมิติเศรษฐกิจอาจารย์ว่าเราสามารถทำอะไรอย่างไรได้บ้างไหมคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าตอนนี้คือคำว่าไทยแลนด์เองก็ดูเรามีซอฟต์พาวเวอร์เยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมเองก็เหมือนกับว่าผมตกเป็น FC น้องเนเน่เต็มที่แหละตามไปดูนะจะพูดแบบสารภาพบาปเลยนะว่าตามไปดูเลยเนี่ยนะฮะกลายเป็นญาติคนหนึ่งของเนเน่นะครับโอเ
0: ค
1: ผมเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้มันทำให้หนึ่งในความเป็นไทยเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นแล้วพอศิลปินของไทยคือเราต้องบอกว่าลิซ่าสร้างผลงานนะครับน้องลิซ่าแล้วก็คนเนเน่สร้างผลงานมันทำให้สายของซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นสายของนะครับคำว่าตัวเฟสติวัลหรือว่ามิวสิกเนี่ยทั้งซีรีส์ไทยนะครับทีป๊อปนะฮะหรือว่าหนังไทยนะครับซีรีส์ไทยต่างๆตลอดจนการท่องเที่ยวไทยเชิงวัฒนธรรมวัดวาอารามเช่นน้องเนเน่ถ้าไปปรากฏตัวที่ภูเก็ตตามที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคนก็แห่ไปตามกระแสนะครับว่าไปถ่ายไปถ่ายรูปไปดูไปสถานที่ต่างๆมันก็ส่งเสริมหลายจุดนะครับผมคิดว่าความเป็นไทยของน้องเนเน่เนี่ยงดงามนะครับความที่แหมพูดแบบหน่อยนะเมลบีเขาบอกว่าเป็นน้องที่ถ่อมตัวนะครับก็คือไม่ได้เย่อหยิ่งอ่ะมันเป็นบุคลิกของไทยอ่ะซึ่งมันทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เนเน่จะสร้างเนี่ยมันทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ความเป็นไทยดูโดดเด่นขึ้นนะถ้าผมพูดผมพูดได้เป็นชั่วโมงนะเนเน่เนี่ยซึ่งเป็น FC โอเค
0: ค่ะถึงขั้นต้องแบบพอน้องกลับมาจากเวทีแล้วก็เหมือนว่าให้น้องเป็นแอมบาสเดอร์ด้านการท่องเที่ยวเลยไหมคะอาจารย์
1: ก็จริงๆน้องเป็นอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็
0: เป็นทางการ
1: จะให้น้องเป็นรัฐบาลก็คงจะคิดอยู่นะนะครับน้องในนี้ก็ถือว่าเป็นแอมบาสเดอร์ของไทยที่ดีมากนะครับครับ
0: ค่ะก็ช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในมิติการท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร
1: ์คุณเป็นดีเป็นด้วยหรือเปล่าเนี่ย
0: เป็นด้วยค่ะอาจารย
1: ์นะอย่างตามไปดูแบงโกซันนะในคอมเมนต์เขาเขียนว่า

0: มาจากเนเน่ให้ร้องใช่ไหมเราก็อยากจะตอบนะใช่โอเคนะ
1: ค่ะก็ถึงขั้นมีคนไปเม้นว่าตอนนี้น้องไม่เสียใจกับคนไทยที่ตอนนี้น้องเป็นคนของโลกแล้วนะ
0: เป็นคนของโลกไปแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ครับเป็นคำงดงามครับเป็นคำงดงามที่ดีครับ
1: ค่ะก็จะเติมในมิติของเศรษฐกิจไทยเราได้ด้วยนะคะ
0: วันนี้เราคุยเรื่องนี้เลยเรื่องเดียวดีไหม
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรครับ
1: วันศุกร์เบาๆขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงบดีถนิมมันก็จะมาสมทบด้วยมาดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกตรวจความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังทางเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับด้วยการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้แก่กำลังรบหลักของกองทัพเรือรัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลเข้าชิงอเมริกาก็ทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็ทาเลนต์2026โดยสร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Black Crow Sunจนได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับซึ่งเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงแถบคาบสมุทรมาลายูนำมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงแสดงให้เห็นซอฟต์พาวเวอร์พลังทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลกรัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จ UN พร้อมช่วยเหลือปากีสถานเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลองค์การสหประชาชาติหรือ UN เสนอให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการปากีสถานทุกวิถีทางเท่าที่

0: จะทำได้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรุงอิสลามาบัดจนส่งผลให้ทารกแรกเกิดเสียชีวิต14รายโดย UN เรียกร้องเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอุบัติเหตุอันน่าสลดใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพ่อแม่ของเด็กๆเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานที่บริเวณชั้น3ของแผนกสุขภาพแม่และเด็กโดยมียอดเสียชีวิตอยู่ที่15รายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าไฟเริ่มลุกไหม้จากที่เครื่องปรับอากาศระเบิดและเสริมว่าปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่มากในแผนกผู้ป่วยยิ่งช่วยให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเชิญชวนประชาชนชมการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันนี้กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมมีดังนี้ฝั่งทนบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามส่วนฝั่งพระนครส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569แข่งจักรยานทางไกลจักรยานทางไกลเวเอลต้าเอสปันยา2026ที่ประเทศสเปนสเตทที่5ระยะทาง 169.3 กิโลเมตรแมทธิวแบนแนนนักปั่นหนุ่มสหราชอาณาจักรวัย21ปีจากทีมวิสมาลิสอบไบต์มาเร่งสปรินต์เฉือนเอาชนะจอร์ดี้อีมูสนักปั่นจากเบลเยียมและคู่แข่งกลุ่มใหญ่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์สเตจที่2ในปีนี้ด้วยระยะเวลา3 ชั่วโมง 47 นาที 2 วินาทีขณะที่ผู้นำเวลารวมยังเป็นทาเดสปูกาชานักปั่นหนุ่มวัย27ปีจากสโลเวเนียที่เพิ่งคว้าแชมป์ตัวเดอฟรองซ์สมัยที่5ด้วยเวลารวม11 ชั่วโมง 26 นาที 1 วินาทีทิ้งห่างพรีมอสโลกริสนักปั่นเพื่อนร่วมชาติ3 นาที 21 วินาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็

0: ำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์พิสมัยพิมพิสารกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: 10:11 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update ค่ะสำหรับช่วงนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันนะหลังจากเมื่อวานนี้เราปิดบวกได้เกือบ6จุดนะคะก็ยังแกว่งอยู่แถว 1,600หนึ่งจุดแถวๆนี้นะคะ 1,600 จุดพยายามยันอยู่ไม่ให้มันหลุดลงไปเยอะมากนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เรากลับมาได้นะคะแล้วก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนหนึ่งเลยน่าจะมาจากแรงซื้อจากผลประกอบการของ Nvidia ที่ออกมาแกร่งเกินคาดนะคะและแถมเจนเซนหวงยังบอกว่าโอ้จะไม่แค่แกร่งแค่ปีนี้นะคะจะเติบโตยาวไปจนถึงปี2028เลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหุ้นของ Nvidia นะคะก็มีแรงซื้อเข้ามาบวกไป 4% จึงสร้างเซนติเมนต์กับตลาดหุ้นอื่นๆด้วยจากหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็ชิปแล้วก็ AI ทั้งหลายนะคะบ้านเราเองเนี่ยวันนี้เปิดมาบวกถึง15จุดค่ะเกือบ 1% เลยนะตอนนี้เซตมาอยู่ 1,617 จุดค่ะและส่วนมากเลยก็มาจากตัวเดลต้านะคะซึ่งวันนี้อยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดราคาเช้าวันนี้เปิดมาบวกถึง13บาทนะคะ 5% กว่าจัดไปเลยนะคะเดลต้ามาอยู่261บาทค่ะส่วนอันดับอื่นๆวันนี้ผสมผสานกันนะคะยังมีแดงๆแซมๆมาหลายตัวอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น K-Bank วันนี้ปรับลง1บาทอยู่ที่254บาทนะคะTTB ยืนอยู่ที่290ขออภัยค่ะ2.92 สตางค์ BBL วันนี้ปรับลง50สตางค์192บาทค่ะ KTB ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่44บาทนะคะอันนี้เป็นกลุ่มธนาคารหลายตัวเลย AOT เช้าวันนี้ปรับลง25สตางค์เกือบ 0.4% นะคะมาอยู่ที่66บาทค่ะ Advance ปรับลงเช่นเดียวกัน1บาทหรือว่าประมาณ 0.2

0: 8% นะคะราคาล่าสุดเช้านี้355 บาทถัดมาเป็นกัลฟ์นะคะวันนี้บวกได้25 สตางค์ 0.4% ราคาหุ้นกัลฟ์เช้านี้ 64.50 SCB ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่153 บาทและปิดท้ายตารางอีกตัวหนึ่งในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คือ KCE ค่ะเช้าวันนี้บวกได้ 2% กว่า 1.25 บาทนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่ 55.75 นะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าแบงค์หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นสัญญาณจากการประชุมกนง.เมื่อวานนี้เข้าไปด้วยนะคะส่วนทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกันเลยค่ะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะคุณสุเชษฐ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์คะ
2: ครับก็เอ็นวีเดียมานะฮะเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มชิปนะฮะเดลต้าฮานาคุแมฮานาติกแคทเทอรานอยู่พุ่งเจริญ CPEP นะดูตัวพวกนี้นะฮะที่จะมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของตัวเส้นเด็กเนี่ยทาง ASL มองจุดต้าน1630ตัวหุ้นตัวหุ้นนั้นเอา WSA มานะฮะที่ระดับราคา4.86 บาทเนี่ย WSA เนี่ยราคาเป้าหมาย WSA นั้น5 บาทอยู่แล้วนะเพราะนั้นมองระยะกลาง WSA เล่นยังไงก็กำไรอ่ะนะแต่ต้องใจเย็นๆกับเขานะระดับราคาตรงนี้ที่ระดับราคา4บาทกว่าเนี่ยถูกนะถูกมากนะฮะถูกมากราคาเป้าหมายเขาอยู่5 บาทถึง 5.50 บาทจะไปเล่นเอา6 บาทซะด้วยซ้ำไปแล้วพอเห็น WSA แล้วเนี่ยไปดูตัวไฟฟ้าตัวหนึ่งคือ WSA วาอัพนะฮะวาอัพนะฮะในแง่ของผมไปนั่งดูลีดเนี่ยลีดของ WSA ทั้ง2ตัวนะฮะหรือเซอร์ทีกับหรือเซอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะของเขาก็แข่งกันนะเนื่องจากตัวโครงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยมาจากตัว data center เป็นแกนหลักเลยนะเขาพยายามทำ data center นะพยายามทำไฟฟ้าเข้าไปซัพพอร์ตขายพื้นที่ทำ data center เพราะนั้นกระบวนการของตัว USA เนี่ยไปด้วยโลก AI ข้างหน้านะฮะ AI ข้างหน้านะก็โอเคครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจลักษณะกลยุทธ์การซื้อดิวิเซซื้อเพื่อถือกลางยาวได้เลยนะเอาเป็นระดับปีนะเอาเป็นระดับวันแล้วอาจจะ4.86 บาทขาย5 บาทแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาซื้อใหม่งั้นซื้อฝังไปเลยแล้วกันนะฝังไปสักหน่อยหนึ่งเอาขึ้นไปสักระดับราคาให้ยืนเหนือระดับราคาสักเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอดูสักนิดหนึ่งดิวิเซถ้ายืนสักเหนือไปที่ระดับราคา5.56 บาทนะฮะแล้วค่อยไปนั่งกองนะฮะแล้วค่อยไปนั่งกองบนตรงระดับราคา4 บาทกว่าเนี่ย4.80 บาท4.70 บาท4.80 บาทตรงเนี้ยซื้อเก็บไปเลยนะฮะก็ได้กำไรเอาได้กำไรจาก4.80 บาทก็6 บาทขายก็บาทหนึ่งถึงหุ้นก็แล้วแต่นะผลตอบแทนก็โอเคในระดับหนึ่งนะ10%ก็เป็นเรื่องธรรมดาของตัว USA เลยนะฮะเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะตัวที่สองฮะตัว TTB หุ้นตัวนี้เนี่ยมักจะมีคนถามว่าน่าเล่นไหมมันเป็นหุ้นศักยภาพนะฮะในแง่ของตัวแบงค์เนี่ยถ้าเป็นแบงค์ใหญ่เลยเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบงค์ใหญ่เลย3ตัว K เด่นนะ K แบงค์กสิกร
0: KKP
2: แบงค์ KTB นะ3ตัวเรียงกันมาเลยนะฮะถ้าเป็นตัว TTCAP เก่งและก็ TTB แล้วก็ TTB นะฮะ TCAP กับ TTB ทิสโก้รุ่นหลังเลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยรอบหลังสุดเนี่ยที่ทำไปเสร็จเมื่อสักเมื่อวานมั้งฮะเมื่อวันซืนเนี่ยบนเมื่อวันอะไรไม่รู้ครับหัวสมองเบลอหมดแล้วเนี่ยกลุ่มแบงค์ตัดตัวแบงค์กรุงเทพไทยพาณิชย์ทิสโก้ลงออกมาข้างนอกเนี่ยนอกนั้นเนี่ยคุยกันระดับราคาหุ้นขึ้นแบบกระจุยกระจายทำนิวไฮใหม่แล้วก็มีการวางตำแหน่งแต้มของตัวราคาหุ้นของกลุ่มนี้กันใหม่หมดนะ TTB เนี่ยวางไปจนถึงระดับ3.50 ถึง 4 บาทเรื่อยๆตามไปเดี๋ยวนี้นะเพราะนั้นฝากไว้เลยนะใครที่บอกว่าจะซื้อดีไหมมีคนถามบอกว่าราคาควรจะตั้งรับตรงไหนตั้งรับตรงเคาะฮะ
1: เคาะเลย

0: ตั้งรับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รอรับล่างๆหน่อย
1: ค่ะ
0: 2บาทเข้าตึกไปรอรับอีกทีนึงเนี่ย2บาท70เลยฮะนะอย่ามารับ2บาท87ว่าอะไรไม่ต้อง2บาท70เลยฮะถ้าไม่ลง2บาท70ไม่ซื้อนะครับโอเคฮะ
1: ท่านผู้ฟังฝากถามค่ะเชิญๆค่ะคุณชูเชษฐ์ค่ะ
0: เอาก่อนเลยอ่ะว่าถาม
1: อ๋อท่านผู้ฟังฝากถาม SPCG ค่ะน่าเล่นไหมคะ SPCG ค่ะ
0: ฮะ SPCG ฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอดูการสักนิดนึงก่อนสัญญาณมันไม่สัญญาณตัวหุ้นเนี่ย SPCG
1: SPCG ค่ะ
0: แง่ของตัวหุ้นเนี่ยในนะฮะ
1: ค่ะ
0: S
1: S โอ
0: ้ว่ามันจะไม่มีหุ้นในตัวนี
1: ้ S S P C G ค่ะ
2: C G ค่ะ
0: มาแล้วฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ราคาโดดไปที่12บาท
1: ใช่ค่ะ
0: น่าเล่นไหมเคยติดของไหมฮะยังไม่เคยขึ้นดอยใช่ไหมฮะ
2: จะลองดูไหมใช่ไหมจะลอง
1: คือเขากำลังจะส่งคนไปดอยอย่างนี้เหรอคะ
0: มันขึ้นมาจาก9บาทเนี่ย
1: ขึ้นมาจาก9บาทกว่า
0: โลโซน84
1: อ
0: ่ะนะเวลาใครจะซื้อก็ดูสโลโซนหน่อย
1: ไ
0: ม่เป็นอย่างนี้หุ้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มของการเติบโตแล้วก็การร่วมลงทุนกันนะเพิ่มมากขึ้นนะมันก็เลยทำให้มีข่าวลงตามสื่อต่างๆนะฮะเอางานรีเสิร์ชก่อน Advance นะ Advance ตอนนี้356 Advance มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างเอ้ยไม่น่าน่าสนใจเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างนึงฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวกราฟเนี่ยขึ้นไม่ได้แต่ Advance ลง
1: ค่ะ
0: ลงตลอดเลยนะตอนนี้ลงจาก370ลงมาที่360ตอนนี้ไหลลงมา355แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหลลงมาเรื่อยๆนะถ้าเป็นถ้าดูกราฟถ้าใครดูกราฟอยู่เนี่ยจะบอกว่าแอดวานซ์เนี่ยมีลักษณะสไตล์อย่างหนึ่งก็คือถอยลงล่างจะไปหารับที่350โซโลโซต่ำโซโลโซต่ำโตอยู่ที่9เพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากซื้อแอดวานถ้าใครติดแอดวานอยู่เนี่ยนะฮะทำใจนิดนึงฮะดูที่350ไม่น่าจะหลุด350นะฮะถ้าหลุดไปก็ลงไปเล่นที่ระดับ330ข้างล่างน่าสนใจมากกว่า นะฮะแต่ที่350เนี่ยโอกาสหลุดยากนะฮะตอนนี้แต่โอกาสจาก355ไป350มีไหมมีฮะไหลลงทุกวันนะไหลลงทุกวันมันมีหลุดตั้งแต่370ลงมาแล้วก็ปุ๊บลงมาเลยนะฮะหลุดแท่งใหญ่ลงมาเลยมันเป็นหุ้นตัวสถาบันขายช็อตลงไปล่างนะฮะอันนี้ฮะตัวแอดวานนะครับเพราะนั้นตัวแอดวานเนี่ยระมัดระวังหน่อยแล้วกันไทยอย่าเพิ่งไปรีบตั้งรับ2ไม้นะฮะตั้งที่355กับ350ห่างกัน 2% นะฮะตัวต่อไปเป็นตัวตั้งเทพนะฮะแบงค์เทพเนี่ยที่บอกฮะราคาหุ้นแบงค์เทพเนี่ย195บาทเป็นราคาแนวต้านแล้วต้านเกิดขึ้นร่วม1เดือนนะเกิดขึ้นเดือนครึ่งอะฮะร่วม2เดือนซะด้วยซ้ำไปนะฮะราคาที่195นี่เป็นราคาต้านในระดับ2เดือนเขาเล่นกรอบระหว่าง100ประมาณ185กับ195ยังไม่สามารถทะลุผ่านกลับขึ้นไปได้ครับผมนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นแบงค์ทีทีบีมีหน้าที่เดินแบงค์กรุงเทพมีหน้าที่เล่นรอบนะเล่นรอบครับผมนะแล้วก็อย่าลืมตามเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องดิวิเดนจ่ายนะฮะช่วงนี้เนี่ยจะมีการประกาศจ่ายดิวิเดนของแบงค์นะฮะส่วนในกลุ่มของตัวแอดวานซ์อีกตัวหนึ่งเนี่ยญาติกันนะฮะคือตัวทูนะฮะตัวทูราคาหุ้นทูมีลักษณะสไตล์เหมือนกับตัวแอดวานซ์เลยฮะมันคล้ายกับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอะฮะนะตัวทูเนี่ยอ่อนตัวลงมาจากขณะนี้เช้านี้เล่นที่13บาท10ตังค์เมื่อวานนี้เล่น13บาท10ตังค์13บาท20ตังค์ตลอดชั่วโมงเทรดจนจบเลยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปได้เลยนะฮะแนวต้านสำคัญเมื่อวานเนี่ยใน4วันที่ผ่านมาเนี่ยมีไฮอยู่ระดับ13บาท30ทุกวันนะแล้วก็มีโล

0: ที่13บาททุกวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเล่นระหว่าง13บาท30กับ13บาทลง13บาทดึงขึ้น13บาท30ตกลงมา13บาทปิด13บาท10เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยฮะใน4วันที่ผ่านมานะฮะใน4วันที่ผ่านมานะสไตล์เหมือนกับตัว Advance ลงมาตัวนี้ก็ลงตามมันคล้ายๆกับหุ้นโรงพยาบาลในตัว BDMS กับบำรุงราษฎร์กับบางกอกเชนนะมีสไตล์คล้ายกันคนคุมราคาหุ้นเนี่ยเก่งมากนะฮะเป็นคุมเป็นชุดๆไปครับผมก็ไม่มีอะไรฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับก็เป็นชุดที่แกว่งๆฮะ
1: ค่ะ
0: ระมัดระวังนี่ฮะอย่าเพิ่งลุยเข้านะฮะเพราะว่าเราอาจจะมั่นใจมากๆเนี่ยไปดูกลุ่มที่ท่องเที่ยวอะฮะนะเพราะว่าเขาจะมีนโยบายท่องเที่ยวมา
1: ใช่
0: นะเพราะว่าพี่เวสานถามผมเมื่อคืนนี้ว่าจะไป 1,700 ไหมบอกไปฮะไปด้วยท่องเที่ยวนะฮะแต่ไม่ได้ไปด้วยคือชุดเนี้ยขณะนี้ชุดเดลต้าชุดแบงค์เนี่ยชุดปตท.เนี่ยการบ้านชุดโตเคมเนี่ยการบ้านทำหมดเรียบร้อยแล้วนะไอ้การบ้านที่ทำกันหมดเรียบร้อยก็คือราคาหุ้นมันตอบสนองเรียบร้อยไปหมดแล้วคราวนี้ไปหากลุ่มอื่นนะฮะต้องไปหากลุ่มเป็นที่ยังไม่ได้ขับเคลื่อนนะฮะไปกลุ่มของพวกท่องเที่ยวไปกลุ่มของพาณิชย์นะฮะเริ่มขยับ
1: ค่ะคุณเชษฐาแล้วท่องเที่ยวกับพาณิชย์อะไรน่าจะมาก่
0: อน
1: ท่องเที่ยวมาก่อนเนาะโอเค
0: นะ BA เด่นนะฮะ BA เด่น AOT เด่น
1: ค่ะ
0: นะฮะอย่าเพิ่งไป AV นะฮะ AV ยังผลการงานยังแย่อยู
1: ่
0: นะครับไปแล้วก็ไปเซนเทลนะฮะไปตัวไปเซนเทลแล้วก็ไปเอราวัณนะฮะแล้วก็ไป CPN นะไปCPN ไปวาไปอมตะนะ
1: ฮะไม่มีไมเนอร์เลยเหรอคะมินนะมิน
0: เดี๋ยวมินมันมินราคาหุ้นของตัวมินเนี่ยในแง่ผลการงานออกมามันไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมันจมเราเคยถ้าก่อนเนี้ยเราคุยกันเนี่ยคือมินต้อง25บาท27บาทแต่ตอนนี้มินเนี่ยมาเล่นอยู่ที่ระดับ22บาท22บาท23บาทเนี่ยเล่นมาเป็นระดับเดือนนะฮะไม่ใช่เป็นระดับวันนะฮะเป็นระดับเดือนตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเลยนะหลุดจาก24บาทลงมามาเล่น22บาท40ตังค์แล้วใกล้ๆ22บาท40ตังค์เนี่ยก็ไม่มีการที่จะตีขึ้นไปที่23บาทนะพยายามที่จะลง22บาท30 22บาทตลอด
1: ค่ะ
0: แรงขา
2: ค่ะลงแต่มิ้นอาจได้กระแสซอฟต์พาวเวอร์จากน้องเนเน่ไหมคะ คนไปเที่ยวภูเก็ตกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยค
0: ่
2: ะ
0: เอางั้นเลยนะ
1: ค่ะมีตัวหนึ่งอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเคยพูดถึงนะคะคุณเชษฐ์ค่ะคุณผู้ฟังถามให้คุณเชษฐ์ช่วยดูหน่อยหุ้นนางงามนะ MGI ของบอสนวัฒน์นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: เราพี่ๆเราคุยกันรู้เรื่องแล้ว
1: อ๋อกับใคร
2: กับ
0: ต้องคุยเจอหูกับเยอะแยะไปหมดเลยของเขาอ่ะเราออกมาคุยกันแบบเยอะแยะไปหมดตอนนี้ราคาจาก7บาทเหลือ5บาท25ตัง
1: ค์
0: ลงมา6บาทลงมาเรื่อยๆฮะจนเหลือ5บาทกว่าต้องรอประกวดนางงามอีกรอบมึงฮะ
1: ค่ะนะนี่คือเป็น
0: ยาก
2: เนาะค่ะอีกท่านหนึ่งขอแนวรับทูค่ะ
0: ทูอะฮะขอฮะ
2: ขอเลยรับตรงนี้แหละใช่ไหมคะ
0: สามบาทตรงเนี้ยฮะตรง13บาทน่าสนใจฮะตรง13บาทน่าสนใจแนวต้านของตัวทูเนี่ยขณะนี้ทูเล่นเนี่ยระหว่าง13บาทจนถึง13บาท50ต้องผ่าน13บาท50ถึงจะเป็นขาขึ้นนะนะเพราะมีเส้น75วันเส้น75วันเส้น25วันกันอยู่ที่13บาท68 13บาท66ถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยยังไปไหนไม่ได้แล้วก็ระดับอาหุ้นเนี่ยมันคือเวลาฝากนี้นิดหนึ่งฮะเพื่อนนักทุนที่ลงทุนอยู่เนี่ยเวลาพอมองตัวหุ้นเช่นยกตัวอย่างมอง BDMS พอมอง BDMS ก็ต้องดูบำรุงราษฎร์ดูบางกอกเชนดูเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนๆเขาเป็นยังไงไอ้ตัวทูเนี่ยถ้าไปมองตัวหนึ่งก็คือต้องไปมองตัวของแอดวานถ้าแอดวานยังขับเคลื่อนอย่างนี้นะฮะยังลงมาอย่างนี้อยู่เนี่ยมันเหมือนอุตสาหกรรมมีอะไรสักบางอย่างนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงโมโนไม่ต้องไปพูด 3BB นะฮะในแง่โมโนผลการงานไม่ดีนะฮะผลการงานไม่ดีแม้ว่าจะมีเขาต้องใช้จ่ายใน

ในแง่ของการไปซื้อกีฬาเข้ามาเป็นการติดลบทำให้ผลการงานติดลบมันเลยทำให้ตัวของตัวแอดวานอาจจะไม่ได้ผลพวงอะไรมากนักนะฮะแต่อย่างไรก็ตามอยากฝากว่าอย่างหนึ่งอย่างเอาอันนี้อีกอันหนึ่งก็ได้เมื่อกี้เราพูดถึงพอเราพูดถึงเดลต้าแล้วเนี่ยพอเราพูดเดลต้ามันต้องคิดไปได้เลยว่าเอ้ยมีกรุงเจริญไหมมีแคลคอมไหม

0: ะสมนะต้องซื้อเกิดสะสมไม่ได้บอกว่าทูไม่ดีนะทูดีนะแต่ระยะสั้นเนี่ยจะไปไหนไม่ได้ซื้อทูที่13บาทอาจจะจมไปอีกสัก2อาทิตย
1: ์
0: มีการเก็บของไปอีก2อาทิตย์ถึงจะขับเคลื่อนไปฟันเดเมนทัลไม่ได้แต่ราคาหุ้นในระยะสั้นยังไม่ไปฮะเพราะเขาไปเล่นแต่กับตอนนี้เนี่ยอย่างที่กลับเรียนฮะเขาไปเล่นในอุตสาหกรรมที่ซื้อของเตรียมไปเตรียมเที่ยวเตรียมข่าวเรื่องอนุมัติแสนลายให้ล้านลายไหม
1: หนึ่งล้านสิบใช่ไทยช่วยไทยพลัสค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะ
0: ชาติตลาดเนี่ยเที่ยวอย่างเดียวฮะตอนนี้เพราะนั้นราคาหุ้นเที่ยวเนี่ยจะเป็นราคาหุ้นยืนแล้วค่อยๆขยับขึ้นแบบเงียบๆนะพอเรารู้สึกตัวอีกทีนึงก็เหมือนอย่าง SCGP เมื่อกี้เนี่ยฮ
2: ะ
0: รู้สึกตัวอีกทีนึงเฮ้ยมันไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเราดูภาพใหญ่ๆให้ด้วยนะฮะดูภาพใหญ่ๆสักนิดนึงผมขออีกสักนิดนึงฮะกลุ่มน้ำมันเนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันโลกมันหลุดลงมาข้างล่างแล้วนะฮะในเบนซ์เองในตัว WTI เนี่ยลงมาที่ระดับ81เหรียญเบนซ์85เหรียญแล้วเนี่ยเพราะนั้นน้ำมันกับปิโตรเคมปตท.ปตท.กับปตัวบางจากตัว SPRC ตัวไทยออยล์ตัว PTTGC ตัว IVL เนี่ยมาทั้งชุดเลยต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังนะครับชุดนี้จะถูกคือเนื่องจากราคาหุ้นเขาวิ่งขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นราคาจะไม่ไปไหนละราคาทุกการฟอร์มมาถึงระดับไฮแล้วเพราะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นลักษณะอ่อนตัวแต่เนื่องจากตัวหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวในกลุ่มอื่นเนี่ยยังไม่ขึ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ขึ้นนะเพราะนั้นการขยับจะไปขยับในกลุ่มอื่นแทนฮะครับผมครับ
2: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะคุณสุเชษสุขแท้นะคะจากคุณสุเชษสุขแท้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันอีกเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นไทยเองก็เราเปิดมาเขียวดีนะคะเมื่อกี้บวกไปเกือบ15จุดตอนนี้เราคุยกับคุณสุเชษไปเรื่อยๆตอนนี้ยังบวกอยู่แต่ว่าบวกเหลือ10จุดนะคะประมาณ 0.6% นะคะก็หุ้นแนะนำก็มีหลายตัวเลยว่าแรงที่ค้ำแล้วก็ทำให้เส้นบวกเขียววันนี้คือตัวเดลต้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะจากธีมเรื่องของชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ AI นะฮะนี่ก็แต่วันนี้มีแบงค์หลายๆตัวนะคะแต่ว่าตัวที่คุณสุเชษแนะนำสำหรับกลุ่มแบงค์ก็คือที่มี K นำหน้าทั้งหลายนะคะคือ K Bank KKP แล้วก็KTB ด้วยนะอันนี้ก็เป็นส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจคือกลุ่มท่องเที่ยวนะคะก็จะขานรับมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากรัฐนะคะก็เตรียมกันได้เลยตอนนี้นะคะแต่ว่าคือสนับสนุนใช่แต่ว่าเราจะมีตังเที่ยวกันหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมนี่แหละนะอ่ะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นวันนี้ค่ะ
1: ค่ะไปพูดคุยกันต่อนะคะกับการวิเคราะห์ค่าเงินกับคุณหนิงดร.กัญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ไอ้ตอนนี้ตลาดกลับมาดูเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อใช่ไหมคะคุณหนิงแล้วก็เรื่องสงครามอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะบอกว่าอ่ะก็ดีแล้วที่ไม่ได้ยิงกันน้ำมันก็เลยลงมา
3: แต่ก็ค่ะก็รับตามข่าวนั้นไปแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็สะท้อนว่ามันไม่จบจริงๆแหละคือแต่มันยังไม่ถึงจุดที่มันจะยกระดับความรุนแรงไปจนถึงขั้นแบบมีปฏิบัติการทางการทหารกันอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าสหรัฐกับอิหร่านก็คือมันยังไม่ได้เชื่อมต่อกันยังไม่ได้คุยกันดีๆประมาณนี
2: ้ค่ะ
3: แต่การที่เขาไม่ได้ทะเลาะกันด้วยทหารเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวราคาน้ำมันก็ย่อตัวกลับลงมาพอเป็นแบบนั้นไซด์เอฟเฟคที่มีต่อทิศทางดอลลาร์คือดอลลาร์ก็ไม่ได้ไปต่อเหมือนกันค่ะแต่รวมๆกันต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดกลับมามองว่าจุดตั้งต้นของเรื่องราวอยู่ที่ไหนอย่างสมมติว่าเงินบาทอย่างเงี้ยค่ะบาทตั้งต้นอาจจะจากจุดที่มันแข็งค่าสุดในรอบ2เดือนกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: คะ
3: ตอนนี้ก็คือพอมันมีเหตุผลว่าบาทจะแข็งต่อไห
2: ม
3: มาพอมาพิจารณาปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะยังณตอนนี้ใช่ไหมคะคือสัญญาณจากกนง.เมื่อวานก็คือเป็นโดวิชโฮคือคงดอกเบี้ยแต่ว่าเหมือนแบบสเตทเมนต์หรือว่าถ้อยแถลงแล้วก็มุมมองต่างๆที่มีต่อเรื่องราวของเศรษฐกิจเงินเฟ้อแล้วก็

0: ็ตัวสัญญาณสินเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโทนที่ค่อนข้างระมัดระวังหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโดวิชโฮซึ่งย้อนกลับมามีผลต่อทิศทางเงินบาทให้อ่อนตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายแล้วก็อาจจะต่อเรื่องในช่วงเช้าวันนี้ด้วยค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาเมื่อคืนมันเป็นเซตเงินเฟ้ออย่างที่คุณนงบอกเงินเฟ้อมันเพิ่มมากกว่าคาดนิดหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ยิวขยับขึ้นยิวขยับขึ้นดอลลาร์ก็ได้รับสปอร์ตกลายเป็นว่าเรื่องราวนะตอนนี้เนี่ยพูดกันถึงแบบบาทอ่อนดอลลาร์รีบาว
1: ค
0: ่ะแต่ใดๆก็คือรอประธานเฟดให้คุณทรพจน์ใช่ค่ะรีบาวขึ้นมาดอลลาร์ที่รีบาวขึ้นมามันก็ไม่ได้ไปไกลมากเพราะว่าคือทุกคนอยากรู้ว่าคุณเควินบอสจะยืนยันสเตทเมนต์หรือความคิดแบบที่เหมือนตลาดรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปจากการที่เหมือนกับประธานเฟดเดิมๆก็อาจจะมีแบบ forward guidance อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะพูดเยอะหน่อยในเรื่องของแบบมุมมองของเฟดที่มีต่อเรื่องต่างๆแต่ถ้าสมมติว่าคุณเควินบอสพูดในอีกแบบนึงในสุนทรพจน์ที่แบบมันเป็นไฮไลท์ใหญ่เหมือนกันประจำปีของเฟดเนี่ยก็ตลาดก็อาจจะเทคโพซิชันกันอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์ที่รีบาวตอนนี้ก็รีบาวแบบยังๆนะคะยังไม่ได้ไปสุดเหมือนกันบาทตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ 32.80 ถึง 32.82 บาทต่อดอลลาร์นะคะเมื่อวานนี้บาทติด 32.76 ก็คือระดับตอนนี้อ่อนค่ากว่าระดับปิดเมื่อวานซึ่งระดับปิดเมื่อวานก็อ่อนค่ากว่าปิดวันก่อนหน้าเพราะว่าเรามีกนง.ช่วงบ่ายใช่ไหมคะรวมๆกันตอนนี้ก็เลยมองกรอบด้านบนเนี่ยคงจะแคปไว้แถวๆ 32.90 ก่อนคือยังคงมีไบแอสบาทด้านอ่อนในวันนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ไปไกลมากส่วนด้านล่างเนี่ยให้ไว้แถวๆ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
1: ค่ะค่ะก็ไฮไลท์ก็อย่างที่คุณหนิงบอกคือแจ็คสันโฮวันศุกร
2: ์ค่ะที่ติด
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าไฮไลท์ในประเทศก็วันนี้เป็นตัวเลขส่งออกบ้านเรา
1: โอเค
2: ค่ะ
1: ก็อาจจะยังออกมาเป็นภาพเดิมไหมคะคือโตอยู่แต่ว่าดุลการค้ายังติดลบหนักๆแบบนี้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ส่งออกก็อาจจะดีแค่บางหมวดอย่างที่มันเป็นข่าวกันก็คือหมวดที่มันลิงก์ไปกับพวกเทรนด์ของตลาดโลกค่ะ AI Digital อะไรเงี้ยมันยังคงไปได้ต่อแต่ว่าส่งออกที่มันเป็นโปรดักต์แบบโปรดักต์ดั้งเดิมบ้านเราอาจจะยังมันก็จะเป็นทูสปีดกันไปใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหนิง
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหนิงค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็บาทอ่อนนะคะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากท่าทีของสัญญาณของกนง.บ้านเราเมื่อวานนี้ด้วยนะคะบอกเป็นโดวิชโฮก็คือระมัดระวังทั้งเศรษฐกิจโตอ่อนสินเชื่อก็เพิ่มความก็ยังระมัดระวังสูงอยู่นะคะเงินเฟ้อก็ยังจะต้องติดตามกันอยู่นะคะแล้วแถมยังมีประโยคนึงด้วยนะที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยโตต่ำแล้วก็ไม่ทั่วถึงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการลดดอกเบี้ยคือถ้าเศรษฐกิจไม่โตก็คือต้องลดดอกเบี้ยแต่ว่ากนง.บอกว่าเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มเสียแสดงว่ามีการพูดถึงเรื่องลดดอกเบี้ยเหมือนกันนะ
2: ค่ะก็แม้ว่าจะเป็นเอกฉันท์แต่ว่าก็อาจจะเหมือนแบงก์ชาติตอนนี้จะออกมาตรการอะไรเขาจะไม่หวานแล้วเขาจะไปเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเฉพาะจุกมาก
1: เฉพาะเจาะเฉพาะจุดหรือไม่ก็อาจไปเรื่องของนโยบายการคลังเลยอย่างมาตรการรัฐบาลเนี่ยทั้งหลายกระตุ้นแจกกระตุ้นแจกเที่ยวออกเป็นแบบนั้นนะคะ
2: ค่ะ
1: ราคาก็วันนี้กรอบ 32.70 ด้านบน 32.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์

0: างปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: 10:40 น.ค่ะกลับมาคุยกันต่ออีคอนนิวส์อัปเดตช่วงนี้นะคะเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยค่ะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะขณะนี้ทางนายกรัฐมนตรีกาตาร์ก็กำลังเดินทางไปที่เตหะรานนะฮะซึ่งเขาก็เป็นตัวที่พยายามจัดให้มีการเขาเรียกอะไรฮะเจรจากันที่สวิตเซอร์แลนด์จำได้ไหมคะนี่เป็นโฮเทลของกาตาร์เนี่ยมันก็สรุปว่าสิ่งที่อเมริกาประกาศเสือกระดาษไอ้อะไรนะสกอตต์เวสเทิร์นเนี่ยบอกห้ามใครไปติดต่ออะไรเนี่ยไม่จริงเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยข้อตกลงเมื่อวานนี้ระหว่างโอมานกับเทเรานเนี่ยโดยการแถลงของโฆษก IRGC ก็บอกว่าใกล้จะบรรลุแล้วนะฮะก็คือเขาไม่ได้เหินห่างคือหมายความว่าโอมานก็ไม่ได้เหินห่างจากเทเรานนะทั้งที่โอมานเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอเมริกามาเป็นนานเลยเป็นชุดสิบปีเลยนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าเนี่ยเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ดินแดนนี้ถ้ามันสงบศึกได้เนี่ยประเทศต่างๆนี่ก็จะมีการเติบโตเพราะตอนนี้ก็แย่มากเลยนะคะทั้งถูกระเบิดระเบิดด้วยทีนี้อย่างนี้ค่ะการเดินทางของท่านนายกกาตาร์เนี่ยก็บอกว่าจะไปทำสองเรื่องก็คือไอ้เรื่องช่องแคบไอ้ฮอร์มุซเนี่ยว่าจะยังไงเพราะว่าทางโอมานกับอิหร่านเนี่ยเขาจะดีลกันได้แล้วนั่นก็คือจะแบ่งปันรายได้นะฮะจะเรียกว่าเซอร์วิสหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่น่าจะเป็นค่าผ่านทางแล้วก็ขณะเดียวกันมันมีระยะอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ21ไมล์ทะเลอันนี้ก็ถ้าเป็นกิโลมันก็ต้องเพิ่มมากกว่านี้นะประมาณ25-26กิโลอย่างไรก็ตามอันนี้ก็อิหร่านเขาก็กินเนื้อที่ไปแล้ว12ไมล์ทะเลแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของโอมานนะฮะในช่วงที่แคบที่สุดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นเส้นเหนือเนี่ยทางอิหร่านก็จะดูแลแล้วก็ไปทางเข้าก็คือเส้นเหนือแล้วก็เส้นที่ไอเรือจะออกมาไอแชนเกอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นของโอมานแล้วก็ทีมเทรดเข้าไปของอิหร่านด้วยก็จะอยู่ในเส้นออกด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูหาเนื่องจากว่ากาตาร์ไปเนี่ยก็น่าที่จะมีอะไรออกมานะฮะแต่ว่าโฆษก IRGC ก็แถลงเมื่อวานว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ที่จะตกแก่ทั้งสองประเทศแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทางโอมานเขาก็ติดต่อประเทศต่างๆในอ่าวด้วยที่จะใช้บริการนะฮะเพราะว่าไอ้เสือกระดาษอันนี้ของคุณสกอตต์เบสเซอร์เนี่ยก่อนอื่นนะมันยังไม่ได้เริ่มใช้นะคะเพียงแต่ขู่ว่าจะฟันลงมาเพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าจะเขาเกรงมากเลยว่ามันจะกระทบไม่ว่าจะเป็นไอ้เรื่องไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะได้ผลนะฮะสำหรับการที่จะไม่ให้มีท่อน้ำเลี้ยงแต่อย่างอิหร่านเนี่ยเจ้าใหญ่ก็คือจีนซึ่งใน60 entity ที่ประกาศออกมาเนี่ยมีของจีนเล็กน้อยมากมีทีพอตเป็น refinery เล็กๆเล่นต่างแต่ไม่เล่นงานไม่มีลิฟต์ของแบงค์ใหญ่ของจีนที่เป็นตัวที่ facilitate การแลกเปลี่ยนการซื้อขายน้ำมันจากอิหร่านเข้าจีนนี่แล้วจ่ายเป็นหยวนอะไรก็ตามนะฮะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจีนเขามี leverage หรือว่าน้ำหนักต่อรองนี่มากเรื่องอะไรฮะพันธบัตรอเมริกาแม้ว่าตอนนี้เขาอยู่อันดับ3แต่ก่อนก็เขาอยู่อันดับ1เกิน1ล้านล้านโดยจำไปแต่เมื่อไหร่ถ้าเขาเริ่มขายก็สนุกแล้วสิดอลลาร์ก็จริงยิ่งอ่อนอะไรต่างๆเรื่องหนี้สินของอเมริกา40ทริลเลียนนี่มันแย่เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของ rare earth หรือว่า critical mineral ของจีนนี่เป็นจุดต่อรองที่แข็งมากเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเนี่ยคุณสีก็มันจะเดินทางมานั่นก็ต้องเก็บความสัมพันธ์อะไรไว้เพราะฉะนั้นคุณสกอตต์เบสเซนก็ตอบอ้อมแอมมากเลยบอกว่าเอ้ยไม่อยากจะกระเทือนไอ้เรื่องเกี่ยวกับระบบเงินของทั้งโลกทั้งหมดอะไรเงี้ยฮะแต่อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้

0: นี่ก็ต้องติดตามเหตุการณ์แต่ว่ามันมีปัจจัยบวกทั่วทีปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันร่วงนะก็คือคาดการว่ามันจะมีทางออกโดยที่หูไม่กลัวน้ำร้อนคือพวกนี้ไม่กลัวไอ้ถือกระดาษเลยเขาจะติดต่อกับอิหร่านก็จะทำดีลอะไรต่างๆนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศที่ยังสนับสนุนอิหร่านอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือเตอร์เกียนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะฟ้องไปที่ไอ้นาย ICC ไอ้เรื่องที่ว่าไอ้เรือที่เขาพยายามที่จะส่งไอ้ความช่วยเหลือไปที่กาซาเนี่ยก็ถูกบล็อกแล้วบล็อกอีกนะคะเมื่อหลังครั้งหลังนี่ก็มีไอ้นักต่อสู้ไอ้สิ่งแวดล้อมเกรต้าทุนเบิร์กนี่ก็อยู่ในเรือนะซึ่งซัพพอร์ตโดยเตอร์กีเพราะฉะนั้นเตอร์กีนี่ตอนนี้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของอิสราเอลนะเขาประกาศว่าหลังจากอิหร่านแล้ว next คือเตอร์กีนะคะเพราะฉะนั้นเตอร์กีนี่ก็จะต้องสัมพันธ์กับอิหร่านมากมายแล้วเขาก็ซื้อน้ำมันจากอิหร่านด้วยนอกจากนั้นอิรักเมื่อวานนี้ก็ออกมาแล้วเรือสองลำของอิรักบอกขอให้ผ่านออกมาให้ได้คือเขาสัมพันธ์กันนอกจากจะเป็นเซกเตอร์ทางศาสนาเดียวกันเซกเตอร์ทางศาสนาก็คือชีอะด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอแอคทิฟออฟรีสิสแตนต์คนอิรักเนี่ยมากมายนะคะแล้วก็ยังจะมีตอนนี้มีข่าวคืบหน้าว่าทางเตอร์กีแล้วก็ซาอุดิอาระเบียและกับปากีสถานที่เขาจะฟอร์มอันนี้จะเป็นเนโต้ของมิดเดิลอีสต์หรือเปล่าเขากำลังจะเชื้อเชิญอิหร่านให้เข้าด้วยโอ้มันเป็นมูฟเมนท์ที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเสือกระดาษแง่ๆอยู่แล้วกระดาษนั้นยังไม่บอกเลยเมื่อไหร่จะควันลงมาแล้วก็ไม่กล้าแตะจีนนะคะเพราะนั้นนี่แหละน้ำมันมันลงแต่มันไม่ได้ลงมากตอนนี้มันอยู่ที่87นะคะเบรนท์แล้วก็ไอ้เวสเท็กซัสก็82เมื่อวานนี้มันจะหลุด80อยู่แล้วเวสเท็กซัสนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้รีเสิร์ฟน้ำมันในที่ต่างๆมันลดลงมากรวมทั้งที่อเมริกาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัจจัยที่ดันราคาน้ำมันมันไม่ให้มันหล่นลงมากกว่านี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะก็กลับมาที่บ้านเรากันนะคะก็วันนี้เนี่ยยังต้องติดตามประเด็นนี่ถือว่าเป็นประเด็นที่จะไปทางไหนนะก็คือเรื่องของการยุตินะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะหลังจากที่บริษัทเอเชียเอราวัณซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CP เนี่ยมีการส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาโครงการ High Speed Train ที่ว่านี้นะคะก็ส่งเป็นหนังสือมาแล้วว่าอยากจะขอยกเลิกสัญญานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็มีการเจรจากับ CP ว่าอย่าเพิ่งยกเลิกเลยนะคะและหลังจากนั้น CP ก็ทำหนังสือมาอีกฉบับยืนยันว่าอยากจะยกเลิกแล้วจะยกเลิกการบริหารและเดินรถ Airport Rail Link ด้วยซึ่งกำลังจะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถในวันที่30กันยายนนี้คืออีกเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาในทันทีนะคะว่าคือประเด็นหนึ่งคืออ่ะการที่ได้สัมทานหรือว่าได้โครงการขนาดใหญ่แบบนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ตกลงเดินหน้าก็สามารถยุติได้เลยแบบนี้เลยหรอ
2: ค่ะ
1: แล้วมันต้องเกิดผลอะไรตามมาหรือเปล่าถ้าท่าทีของภาครัฐจริงๆแล้วควรจะเป็นอย่างไรเพราะดูเหมือนว่าไอ้อย่างที่บอกว่าการรถไฟบอกอย่าเพิ่งยกเลิกเลยคือท่าทีเหมือนไม่อยากจะยกเลิกแต่เอกชนได้สัญญาไปได้สัมปทานไปแต่ไม่อยากจะเดินหน้าแล้วนะคะโดยให้เหตุผลอะไรก็ตามแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือสัญญาดังกล่าวสัมปทานดังกล่าวเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการบริหารและการเดินรถอีกส่วนหนึ่งก็คือ Airport Rail Link นะซึ่งมันมีทั้งเรื่องของการเดินรถและเข้าใจว่ามันมีเรื่องของการบริหารพื้นที่ตรงบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับ Airport Rail Link ด้วยน
2: ะ
1: ซึ่งก็ถือว่าในมุมของอสังหาริมทรัพย์มันก็เป็นทำเลทอง ใช่ไหมนะยังไม่นับรวมว่าเวลาที่ผ่านไป7-8-9ปีแต่ว่าไม่มีอะไร
2: เกิด
1: ขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การรถไฟ CP นัดเจรจากันนะคะในประเด็นเรื่องการเดินรถและการปรับลดเนื้องานก่อนที่จะเอาข้อสรุปเนี่ยไปคุยหรือว่าเสนอต่อบอร์ดนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ต่อนะคะซึ่งคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยบอกว่าจะดำเนิน

0: การทุกวิถีทางเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเจรจาตกลงกันไม่ได้ก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและทางแพ่งเพื่อกำหนดว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคุณสิริพงศ์บอกว่าการส่งหนังสือจากทาง CP มาเนี่ยไม่ได้ทำให้สัญญาสิ้นสุดลงทันทีเนื่องจากว่าการยุติสัญญาร่วมลงทุนนั้นมันมีเงื่อนไขและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนดังนั้นการแสดงความประสงค์ขอยุติสัญญาฝ่ายเดียวยังไม่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงและรฟท.ก็ยังมีหน้าที่เจรจาและบริหารจัดการสัญญาตามกรอบอำนาจเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนะคะคือการรถไฟจะมาอ๋อยอมยุติสัญญาไปง่ายๆไม่ได้ถึงถามว่าท่าทีที่ถูกต้องของรัฐของรัฐและหน่วยงานของรัฐเนี่ยควรที่จะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนนะคะก็คือเราในฝั่งของประชาชนทรัพยากรทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยึดเอาประโยชน์ต่อสาธารณะประเทศและประชาชนเป็นหลักรัฐมีหน้าที่ที่จะปกป้องไม่ให้ เสียประโยชน์นะคะหรือว่าเรียกได้ว่าหรือว่าเอื้อประโยชน์กับใครก็ตามนะเพราะฉะนั้นส่วนประเด็นเร่งด่วนที่แทรกซ้อนขึ้นมาก็คืออ่ะถ้ายุติสัญญาการเดินรถ iPod Railing กำลังจะจบลงในวันที่30กันยายนนี้แล้วตกลงแล้วจะทำอย่างไรล่ะน
1: ะ
0: ใครจะเข้ามาบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้าที่จะมีประเด็นเรื่องของโครงการHigh Speed Train แล้วก็พ่วงเอา iPod Railing เข้ามาเนี่ยมันเป็นการบริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีผู้เดินรถก็คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.ตอนนั้นนะคะแล้วพอมี CP เข้ามาในส่วนนี้ก็เลยกลายเป็นในส่วนหนึ่งของ CP ไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะว่ามันจะออกมาในหน้าตาแบบใดยุติสัญญาแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นหรือผลที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยนะคะ
1: อย่างภาครัฐเองเขาก็เตรียมแผนสำรองไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่า CP หยุดเดินรถ Airport Railing จริงเนี่ยจะยังไงนะคะก็คืออาจจะเตรียมให้ทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.เนี่ยผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ามาบริหารจัดการแทนชั่วคราวก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนเพราะว่าอยู่ดีๆหยุดเดินรถแบบนี้คนที่ใช้บริการอยู่ทำยังไงนะคะถ้าเกิดว่าภาคเอกชนเขาหยุดไปจริงๆเลยอันนี้ภาครัฐมีแผนสำรองไว้แบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวดูในส่วนของเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าท่านผู้ฟังคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเข้มข้นตลอดทั้ง15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรมกันในวันที่2กันยายนนี้นะคะท่านผู้ฟังจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแบบเจาะลึกรอบด้านเลยกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆที่เขาไปประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดที่อาเซียนจะมาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปประสบความสำเร็จในอาเซียนเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐกับจีนแล้วก็ยังมีการเรียนรู้ในเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทค่ะจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่3หมายเลขนี้ค่ะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034และอีก1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังท่านใดจะเป็น1ใน3คนนี้ก็โอ้โหต้องรีบกดโทรศัพท์โทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะนะทีนี้ก็มาที่ประเด็นเรื่องของการลงทุนกันนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนแล้วก็ทางรัฐบาลเองโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยท่านก็ชูเรื่องของการลงทุนเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการออกมาตรการหรือว่านโยบายเศรษฐกิจในการเพิ่มการบริโภคในประเทศภายในประเทศเนี่ยเรื่องเครื่องจักรเรื่องลงทุนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางคุณเอกนิติเนี่ยพยายามเน้นแล้วก็ชูขึ้นมาให้มันเป็นธงนำสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนก็จะเป็นหน้าที่ของการส่งเสริมการลง

0: ทุนอย่าง BOI แต่ว่าในระยะหลังๆก็มีประเด็นเกี่ยวกับ data center ใช่ไหมคะที่จะต้องถอยหลังกลับมาสักนิดนึงนะคะว่าดูว่าจะส่งเสริมกันอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยจริงๆนะคะทีนี้ก็ลองมาดูนะคะว่าทาง BOI ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์นะคะท่านมีการเปิดเผยทิศทางการทำงานหลังจากที่ครม.เนี่ยอนุมัติการต่ออายุราชการในตำแหน่งเลขา BOI ต่อไปอีก1ปีจนถึงกันยายนปี2570นะคะเลขาธิการ BOI บอกว่าก็จะขับเคลื่อนผ่าน3กลยุทธ์หลักค่ะคือรุกลึกเร็วนะคะบอกว่าวันนี้คลื่นลงทุนมีแนวโน้มหลั่งไหลมาสู่อาเซียนนะคะแต่ว่าการแข่งขันที่จะแย่งเม็ดเงินกันก็เยอะก็แรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกท่านบอกวันนี้ไม่มีใครแคร์ใครแล้วนะคะคือชนกันซึ่งหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยจะคว้าโอกาสจากเม็ดเงินเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดและไทยจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะคะแต่ว่าท่านจะทำอย่างไรท่านบอกกลยุทธ์ดังกล่าวคือ1ท่านจะแบ่งการรุกนะคะโดยปักหมุด6อุตสาหกรรมเป้าหมายคือมีอุตสาหกรรมไบโอและกรีนอินดัสทรี EV และชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร
1: ์ค่ะ
0: ดิจิตอลและ AI หุ่นยนต์และก็เรื่องของการเป็นศูนย์กลางของ Regional Headquarter คือให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้ง Headquarter ในประเทศไทยอันนี้คือเป็นกลยุทธ์ที่ท่านหยิบขึ้นมานะคะนอกจากนี้เนี่ยบอกต้องมีเครื่องมือใหม่ๆเพราะว่ากติกาเรื่อง Global Minimum Tax คือกติกาภาษีขั้นต่ำของโลกเนี่ยทำให้มาตรการภาษีแบบเดิมนั้นมีความสำคัญน้อยลงนะซึ่งที่ผ่านมาอย่าง BOI เองเราส่งเสริมการลงทุนเราใช้ภาษีค่อนข้างใช้มาตรการทางภาษีเยอะคือเอื้อเยอะมากคือแทบจะไม่เก็บและแทบจะไม่เก็บหลายปีอีกต่างหากอะไรเงี้ยและแถมถ้าจะลงอีกก็ไม่เก็บไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเก็บภาษีเขาได้อะไรเงี้ยแถมยังยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาใครเข้ามาพวกไวท์คอลล่าทั้งหลายสกิลสูงๆที่เข้ามาในเมืองไทยก็เสียภาษีต่ำๆอีกอย่างเงี้ยนะคะคือเอื้อค่อนข้างจะมากทีนี้มันมี global minimum tax ก็คือว่ากำหนดเลยว่าห้ามใช้ภาษีในการแข่งกันเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต้องกำหนดให้เท่ากันเข้าใจว่าน่าจะ 15% ห้ามต่ำกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจทำยังไง BOI ก็เลยบอกว่าเตรียมจะเสนอคลังสำหรับเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่าQualify Refundable Tax Credit QRTC นะคะซึ่งเป็นระบบเครดิตภาษีหากบริษัทมีการลงทุนเรื่องบุคลากรแล้วก็วิจัยและพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องจักรหรือใช้พลังงานหมุนเวียนเอาเครดิตตรงเนี้ยไปจ่ายแทนเงินสดได้แทนการเสียภาษีค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่นะนี่เป็นแนวทางนะคะถามว่าเอ้าแล้วยังไงอ๋ออ๋อโอเคเราก็ได้เรื่อง R&D มาอะไรอย่างนี้นะซึ่งคาดว่าจะนำเสนอเป็นร่างพรบภายในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีหน้านะคะส่วนเรื่อง EV ซึ่งก็เป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมว่ากระทรวงคลังกำลังจะใช้มาตรการภาษีเหมือนกันเป็นภาษีสรรพสามิตโดยบอกว่าอาจจะได้สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ผลิตในประเทศแล้วก็ผู้นำเข้ารถยนต์ในส่วนนี้คุณนฤทธิ์บอกว่าเรื่อง EV รัฐบาลก็เตรียมจะออกมาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องฐานผลิตในประเทศโดยกำลังจะขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับ EV นำเข้าจากเดิมเสียอยู่ 2% อาจจะเป็นขึ้นไปถึง 30% จาก 2% เป็น 30% ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เป็นตัวเร่งนะคะที่จะทำให้ค่ายรถยนต์ที่ยังพึ่งพาการนำเข้ารีบตัดสินใจตั้งโรงงานหรือว่าเพิ่มกำลังการผลิตในไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยแน่นอนว่ามันก็จะผลิตทุกสิ่งทุกอย่างคืออาจจะพยายามลดการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วอันเนี้ยมันจะได้ในเรื่องของการ upskill reskill แรงงานไทยด้วยนะคะบุคลากรในอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลที่อยากเห็นว่าเวลาเขาเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วสิ่งที่เราได้แรงงานต้องได้ทักษะได้เรียนรู้ในทักษะต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังมีรายละเอียดอยู่เพราะว่าบางประเทศอย่างจีนเนี่ยเขามี FTA แต่ว่าท่านเองนิติบอกว่าอ๋อมันเป็นคนละภาษีกันอันนั้นเป็นเรื่องของศุลกากรใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเรื่องสรรพสามิตแต่ใดๆคือเรื่องของรถยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์ธงให

0: ายที่ควรปักไว้คือเราต้องทำทุกวิถีทางที่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งอนาคตให้ได้ใช่ไหมอะไรที่มันแบบดูลักลั่นหรือว่าถอยหลังเดินหน้าแล้วถอยหลังมาอีก
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องทบทวนหรือว่าดูให้รอบคอบด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Econ News Update เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้พี่พอและนงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสว.พิสิทธิ์อัจฉริยยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.หวังผลการเมืองนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสว.หลุดเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลโดยระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของส.ว.วันนี้ตั้งคำถามกลับไปยังนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การจับแพะชนแกะละเมิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่โดยมีวัตถุประสงค์มีเจตนาอย่างไรในการเผยแพร่ข้อมูลและต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์ใดๆของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่นายพิสิทธิ์กล่าวว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันถามว่าทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้ง2ชุดเป็นอย่างไรเพราะเราซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีการขอข้อมูลเอกสารไปแต่กกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายพฤทธิ์ว่าได้ข้อมูลมาได้อย่างไรและมีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่เพราะทั้งสองท่านมีการชี้นำและพยายามกดดันองค์กรอิสระและกล่าวอ้างในลักษณะสารเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อออนไลน์ทำให้สว.หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้ารัฐบาลสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการสั่งออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันและให้โรงเรียนเปลี่ยนเน้นการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรให้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มทั้งใช้แฟ้มสะสมงานพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆชาวโคราช8อำเภอรวมตัวทวงคืนสิทธิ์การจัดงานพืชสวนโลกชี้เหมือนถูกปล้นและฆ่าให้ตายทั้งเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่8อำเภอนัดรวมตัวการพูดคุยและแสดงความเห็นเป็นกังวลต่อการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่ถูกย้ายสถานที่การจัดงานจากอำเภอคงไปจัดที่อำเภอปากช่องเนื่องจากถูกมองว่าความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจมีมากกว่าซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีการประเมินของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ซึ่งมองว่า

0: อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางอยู่ใกล้กรุงเทพอาจช่วยเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุนของการจัดงานซึ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากใช้เวลาเตรียมตัวมาอย่างยาวนานบางคนลงทุนทำโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ถ้าหากงานพืชสวนโลกถูกย้ายไปจัดที่อำเภอปากช่องจริงโดยนายอรุณอัครปรีดีหนึ่งในผู้ผลักดันการพัฒนากลุ่ม8อำเภอโซนเหนือของจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการย้ายงานพืชสวนโลกไปยังอำเภอปากช่องนั้นอยากให้เห็นใจประชาชนเกือบ 300,000 คนในพื้นที่8อำเภอที่จะได้อานิสงส์จากการจัดงานพืชสวนโลกครั้งนี้อย่าเห็นแค่เพียงกลุ่มนายทุนในพื้นที่อำเภอปากช่องเพียงไม่กี่คนงานพืชสวนโลกคือโอกาสและความหวังที่จะได้รับการพัฒนาถ้ายกเลิกการจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงจริงก็จะเหมือนเป็นการฆ่าพวกเราตายทั้งเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมควบคุมมลพิษตรวจพบตู้คอนเทนเนอร์แจ้งสำแดงเท็จมีแต่แผงขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังและกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกตู้สินค้าต้องสงสัย10ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีหลังได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจาก Basel Action Network โดยสินค้าสำแดงเป็นเศษเหล็กและเศษอลูมิเนียมน้ำหนักรวม202ตันมูลค่าตามสำแดงประมาณ 12.3 ล้านบาทจากการตรวจสอบตู้สินค้าทั้ง10ตู้ในพื้นที่ท่าเรือ2แห่งพบตู้สินค้าจำนวน6ตู้ซึ่งสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมแต่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนอยู่ภายในซึ่งเข้าข่ายเป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศไทยโดยสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการลักลอบนำของเสียอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศภายใต้การสำแดงสินค้าลักษณะอื่นกรมจะเร่งสรุปผลการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้กรมศุลกากรใช้ประกอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักเลขาธิการอนุญาตบาเซลต่อไปต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งรับรองขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเสียอันตรายจากต่างประเทศเมต้ายอมจ่าย 18,000 ล้านดอลลาร์ยุติคดีบริษัทเมตาเจ้าของแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลรายใหญ่อย่าง Facebook และ Instagram ได้ยุติคดีความที่ถูกกว่า20รัฐในสหรัฐยื่นฟ้องว่าออกแบบโซเชียลเพื่อให้เยาวชนเสพติดโดยเมตายินยอมจ่ายเงิน 18,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งจะออกมาตรการหลายอย่างเช่นจำกัดเวลาเยาวชนในการใช้งาน Facebook และ Instagram อย่างเข้มงวดโดยศาลที่เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียได้รับรองข้อยุติคดีนี้ที่เป็นคดีใหญ่ที่สุดที่เมตาถูกกล่าวหาเป็นโจทย์เรียกร้องค่าปรับทางแพ่งเป็นเงินจำนวนเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์เพราะจงใจออกแบบให้เป็นอันตรายต่อเด็กหลอกลวงสาธารณชนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเมื่อยุติลงไปแล้วแต่คดีนี้อาจเป็นต้นแบบคดีฟ้องร้องอีกหลายพันคดีต่อบริษัทโซเชียลมีเดียทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่าง

0: ระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะ 11:10 น.นะคะอยู่ด้วยกันใน Marketing News Update ค่ะในวันพฤหัสนะคะว
3: ัน
2: นี้27สิงหาคมแล้วโอ้ใกล้หมดสิ้นเดือนแล้วนะคะวันนี้อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
3: และพรวันดีวันนเมทางกุลค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะอย่างช่วงที่2เนี่ยคุณโบจะมาคุยกับเราต่อนะคะถึงจีนที่เขาโกยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2: จะมาโกยนะ
3: โกยเลยค่ะ เขาทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วกลับมาซ้ำอีกเขามีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรบ้างคุณโบไปไล่เรียงคือจริงๆเขาไม่ได้มีสูตรออกมาเป็นทางการหรอก
2: ค่ะ
3: แต่คุณโบจะมาเล่าให้ฟังว่าสูตรที่เขาใช้อ่ะคืออะไร
2: โอ้อยากรู้เพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราก็ไปมาซ้ำแล้วเหมือนกันมากกว่า1ครั้งแล้วก็คนรอบตัวเราก็เยอะแยะมากมายไปแล้วไปอีกเด
3: ี๋
2: ยวมาดูว่าในการมองจากว่าในมุมของฝั่งจีนเขาทำยังไงเนาะทำให้เราไปแล้วก็อยากไปอีกหลายๆที่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเราวันนี้นะคะมี2ช่องทางให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทั้ง LINE คลื่นข่าว News Network แล้วก็ทาง Facebook ค่ะ MCOT News FM 100.5 นะคะอยากได้ยินเสียงคงไม่ได้ยินนะ อยากเห็นสติ๊กเกอร์อยากเห็นข้อความที่พูดคุยกันเข้ามาเพราะว่าวันนี้เรื่องที่คุยกันในช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นหลายเรื่องเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่ากันเนี่ยในการตลาดหลายแง่หลายมุมนะคะวันนี้ก็ต้องชวนมาดูข้อมูลที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับงานประชุม IMF World Bank 2026กันก่อนใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะพี่พรตุลาคมนี้แล้วค่ะในเรื่องของการประชุมที่มีผู้คนมามากมายเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆก็คือดูแลความปลอดภัยให้กับทุกๆคนค่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเองนะคะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านก็ได้บอกว่าตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มที่เลยนะคะใช้คำว่าขั้นสูงสุดเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Group 2026ค่ะตอนที่เขามีการซ้อมเสมือนจริงกันไปแล้วนะคะ25สิงหาคมที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมานี่เองนะคะเขาก็เตรียมความพร้อมฝึกซ้อมเสมือนจริงให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่มาร่วมอย่างพร้อมเพรียงเลยนะคะทั้งพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจด้วยนะคะแล้วก็พลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5และยังมีกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมแล้ว 1,236 นายนะคะซึ่งกองบังคับการตำรวจนครบาล5เนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักค่ะในการรับผิดชอบพื้นที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณสถานที่จัดการประชุมและพื้นที่เชื่อมต่อทั้งหมดเลยนะคะพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นตามนโยบายค่ะที่อยากจะให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเข้าใจแผนเทียบเท่ากับผู้จัดแผนเลยคุณจะได้มองไปในทิศทางเดียวกันรู้ว่าจะทำอะไรยังไงนะคะการฝึกซ้อมเสมือนจริงก็เลยเป็นกลไกสำคัญค่ะซ้อมตั้งแต่การปฏิบัติงานทดสอบระบบการสื่อสารเพราะว่าสถานที่ก็กว้างใหญ่นะคะ มีการประสานงานด้วยกำลังพลจะได้ประเมินสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นการตัดสินใจแล้วก็ตอบสนองกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ งานประชุมครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้น12-18 ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากค่ะที่ประเทศไทยจะได้จัด

0: งานนี้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีตั้งแต่ครั้งก่อนคือปี34นะคะ พี่กุ้งบอกว่าพี่กุ้งเข้าร่วมเนี่ยคราวนี้เวียนมาอีกครั้งนึงค่ะจะมีผู้แทนระดับสูงจาก191ประเทศสมาชิกมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินแล้วก็สื่อมวลชนที่มาร่วมงานประเมินไว้นะจำนวนมากกว่า 15,000 คนนะคะพี่พร
1: ค่ะเวทีนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยก็เป็นภารกิจระดับชาติที่สะท้อนถึงศักยภาพความน่าเชื่อถือและก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกเหมือนกันนะคะต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากลอย่างไร้รอยต่อค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมนะคะมาปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนด้วยนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นความผิดปกติอะไรอย่างไรเอ๊ะเห็นความไม่ชอบมาพากลไม่ที่มันจะนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะผ่านสายด่วน191หรือว่า1599ตลอด24ชั่วโมงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการประชุมครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะแล้วก็มันก็จะสร้างเรื่องของความภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ในมิติของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มันก็ส่งเสริมในทุกมิติที่ทำให้ผู้ที่เขาเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยโอ้โหเห็นประเทศไทยแล้วเห็นความน่าอยู่หรือว่าอาจจะส่งเสริมเห็นแล้วอยู่ต่อท่องเที่ยวต่อหรือว่ามารอบนี้ประทับใจประเทศไทยมากๆเลยเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยขอพาครอบครัวมาเที่ยวหน่อยนะ
0: ค่ะเหมือนเราแหละถ้าเรามีโอกาสได้ไปที่ไหนด้วยการทำงานด้วยหน้าที่การทำงานไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเหมือนเก็บข้อมูลก่อนมันมีอะไรอีกมากมายที่น่าสนใจต้องกลับมาอีกถ้าสมมติว่าครั้งนี้เนี่ยขยับเวลาจากเสร็จงานแล้วเที่ยวต่อไม่ได้เดี๋ยวกลับมาใหม่นะเดี๋ยวจะไปตรงนั้นตรงนี้ไปกินไปชิมไปเที่ยวไปช็อปอะไรต่างๆก็ร่วมกันสร้างความประทับใจให้กับพวกเขานะคะแล้วก็เราได้เห็นการเตรียมพร้อมของตำรวจนะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้การประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะ
1: ค่ะ
0: เรามาคุยกันถึงเรื่องราวการตลาดวันนี้เนี่ยที่จริงๆในช่วงเมื่อวานเนี่ยถ้าติดตามข่าวนะทุกช่องเลยพี่พรข่าวนี้มาก่อนข่าวแรกและใช้เวลานานมากในแต่ละช่วงข่าวรวมถึงนุ้ยเองที่อ่านข่าวเที่ยงเมื่อวานที่ช่องด้วยนะคะข่าวน้องเนเน่อ่านไปยิ้มไปดูกี่ทีก็ยังรู้สึกขนลุกกับการแสดงของน้องเขาบนเวทีจริงๆค่ะ
1: ใช่แต่ว่าล่าสุดก็มีหลายๆแบรนด์สินค้าก็อยากจะเกาะกระแสน้องเนเน่กันด้วย
0: ใช้คำนี้ได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเกาะได้กระแสแบบนี
1: ้ค่ะนะคะเกาะกระแสน้องแบบว่าบางทีอยากจะทำโปรโมชั่นอะไรก็เกาะกับน้องไปเลยนะคะอย่างตีน้อยเขาบอกว่าเขามอบบัตรVVIP ใบแรกให้กับน้องเนเน
0: ่
1: สามารถกินทุกร้านในเครือตีน้อยได้ฟรีจนถึงสิ้นปีหน้านะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเนี่ยคือไม่ใช่น้องคนเดียวด้วยน
0: ะ
1: น้องสามารถพาผู้ติดตามไปได้อีกหนึ่งคน
0: เพราะว่ากินสุกี้ตีน้อยจะกินคนเดียวนะมันไม่ได้นะ
1: ไม่ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยในตลอดช่วงเวลาเขาเปิดอ
0: ่ะ
1: ก็จะกินกี่รอบก็ได้แต่ว่าโอ้โหบางทีรอบหนึ่งก็แน่นไปทั้งวันแล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงความยินดี
1: ค
0: ือเพจเขาโพสต์ก่อนโพสต์แสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณที่น้องเนี่ยน้องกับคุณพ่อเลยนะคือไปประกวดแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยที่น่าภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าได้โกลเด้นบัสเซอร์ใช่ไหมกล
1: ุ่
0: มทองผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเลยนะคะเดี๋ยวรอเชียร์กันอีกครั้งหนึ่งรอบชิงค่ะแล้วอย่างที่พี่พรบอกก็คือน้องก็เลยได้รับบัตร VVIP ใบแรก เป็นใบแรกเบอร์001ไม่ได้บอกใบเบอร์ แต่ว่าก็คือเป็นคนแรกอะที่ได้บัตรอายุแล้วบัตรอายุเนี่ย1ปี4เดือนไงเพราะว่านับจากวันนี้มันก็อาจจะแปลกกว่าบัตรทั่วๆไปเพราะนี่คือ VVIP ก็คร่อมไปเลยจนถึงปีหน้านะคะให้กับน้องและอย่างที่ว่าก็คือน้องจะได้ผู้ติดตามหนึ่งท่านที่ได้สิทธิพิเศษเนี่ยไปกับน้องด้วยอย่างน้อยก็ต้องกิน2คนเพื่อความสนุกสนานในการกินบุฟเฟ่ต์ถูกไหมคะทุกแบรนด์เลยของตีน้อยและทุกสาขาทั่วประเทศด้วยทานได้ทุกราคาอาหารพิเศษที่เพิ่มเงินก็ไม่กำหนดนะ

0: กินได้ทุกอย่างในร้านเอาว่าอย่างนี้ดีกว่า
1: ฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างบางที่ไปกินตีน้อยเนี่ยบางทีเราน้ำซุปหม่าล่าต้องจ่ายตังค์เพิ่ม
0: ต้องมีบวกๆอะไรนะอันนี้คือไปเลยจ้ะ
1: หรือไอศครีมที่ต้องบวกเพิ่มก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆแบรนด์ก็เกาะกระแสนี้กันมา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าในส่วนของการที่น้องไปแสดงที่อเมริกาเนี่ยโอ้โหผู้ประกอบการไทยร้านอาหารไทยที่อเมริกาโรงแรมต่างๆก็ดูแลน้องดูแลคุณพ่อดูแลคุณแม่ดูแลครอบครัวดูแลทีมงานจ
0: ั
1: ดเต็มมาก
0: โดยไม่ได้นัดหมายค
1: ือ
0: ทุกคนพร้อมเลยว่ามาแบบคือคนไทยไปแข่งต่างบ้านต่างเมือง
1: สร้างความสุขให้เราเนาะ
0: เราอยู่ไหนเราก็รู้สึกว่าเราได้ติดตามให้กำลังใจได้หมดเรื่องของการสื่อสารเรื่องของข่าวสารที่ถูกนำเสนอแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆยังเป็นกระแสที่ยาวนานไปจนถึงวันรอบชิงนั่นแหละเราก็มีอีกหนึ่งแง่มุมการตลาดที่ผูกกับกระแสโซเชียลมาฝากกันด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาผูกกับเรื่องของเทศกาลนะคะก็ซาจีน
0: วันนี้เลยนะ
1: วันนี้เลย
0: ได้ยินเสียงแบบปุ้งเพิ่มนะจ้าประทัดเยอะมากจ้า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่เมื่อวานพี่พรไปเดินที่แมคโครก็จะมีพวกนี้แหละไก่เป็นตัวเป็ดเป็นตัวแต่ว่าไม่ได้ต้มก็คือเป็นพวกของสด
0: ขนมอะไรขนมสาลีป่ะ
1: ใช่แล้วก็ขนมอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไอ้พวกเหมือนถั่วตัดอะไรสักไอ้ฟักเชื่อมอะไรเขาเรียกอะไรละอันนั้นอ่ะ
0: เรียกไม่ถูกแต่รู้ว่าเป็นหนึ่งในเซตไหว้แล้วเราก็กิน
1: ฟังบอกมาหน่อยนึกไม่ออก
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ส
1: ับ
0: แสงเรียกแบบชุดพวกนี้เป็นพิเศษมาชุดไหว้อย่างนี้ละกัน
1: ค่ะล่าสุดแบรนด์ CP Ram นะคะเขามีทำเรื่องของติ่มซำ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็พวกขนมจีบซาลาเปาทั้งหลายนี่แหละส่งในราคาที่คือจริงๆแล้วเขามีแบรนด์อีกแบรนด์นึงอยู่แล้วแต่ว่ามันไฮกว่าอันนี้เขาจะชิงตลาดแบบเพื่อความแมสทำติ่มซำแพ็คหนึ่งราคาไม่ถึง100นะคะก็จะมาชิงส่วนแบ่งการตลาดซึ่งตลาดเนี้ยมูลค่าก็ไม่ใช่น้อยๆนะ 7,200 ล้านบาทนะคะอาหารพร้อมทานที่แนวติ่มซำขนมจีบทั้งหลายนะคะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าภาพรวมของการเติบโตเนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญญาณชะลอตัวมีแรงกดดันจากกำลังซื้อภายในประเทศที่เปราะบางแล้วตอนนี้หลายๆคนบอกว่าโอ้จะซื้ออะไรทั้งทีก็คิดหน่อยนะคะ
0: คิดนิดนึงไปคิดมาคืออยากได้นะอยากได้ อันนี้ไม่ต้องถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ค่ะแต่ว่าจะเอาเงินจากกระเป๋าเราไปได้ไหมอาจจะชะลอหน่อย
1: ชะลอหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องของหนี้ครัวเรือนภาระค่าของชีพที่สูงขึ้นก็เลยทำให้โดยภาพรวมผู้บริโภคในปัจจุบันคิดหนักแล้วก็พิถีพิถันกับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตมากขึ้นนะคะ CP Ram เขาเดินหน้าขยายตลาดอาหารพร้อมรับประทานเปิดตัวมังกรหยดมังกรหยก
0: มังกรยากอยู่เหมือนกันนะ
1: นะคะเป็นแบรนด์อาหารจีนระดับแมสคือจับอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเพื่อที่จะให้คนนั้นเข้าถึงง่ายมากขึ้น
0: คือติ่มซำอ่ะจะบอกว่าราคาถูกก็อาจจะมีบ้างแต่บางทีเราจะเห็นคือมันอันเล็กอ่ะเอานี่จริงสมมติตามรถเข็นเงี้ยค่ะก็จะขายเป็น3ลูก20นี่ใช่ไหมมันยังไม่ทันอิ่มเลยเนาะมันก็แบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่3อัน3เม็ดอย่างเงี้ยในความรู้สึกเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างของ CP Ram ที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีหลากหลายราคาก่อนหน้านี้ที่พี่พรบอกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นในเครือเขาแล้วราคาสูงหน่อยก็คือเจดดราก้อนนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทำเป็นมังกรหยกใช่ไหมคะเอาราคาแบบย่อมลงมาหน่อยจับกลุ่มผู้บริโภคที่เขาจะได้หาซื้อได้ราคาไม่เกิน100ค่ะทางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของ CP Ram นะคะก็บอกว่าดูแล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยมีมูลค่าในตลาดอาหารพร้อมทาน 36,200 ล้านบาทแล้วก็โตเฉลี่ย 3-4% ต่อปีเลยถ้าเอาอาหารพร้อมทานที่ขายสูงสุดเนี่ยมีการซื้อซ้ำเยอะๆก็คือเข้ากล่องก่อนสะดวกเข้าเซเว่นไปอ่ะว่าง่ายๆเราก็เจอโอ้โหเข้ากล่องหลายสีหลากหลายตั้งแต่เมื่อก่อนอาจจะมีกะเพราเป็นหลักเดี๋ยวนี้ไปยันน้ำพริกกะปิปลาทูอะไรโอ้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะส่วนตลาดติ่มซำก็ 7,000 กว่าล้านอย่างที่พี่พรว่านะคะอย่างมังกรหยกเองเนี่ยเอามาเสริมในส่วนที่เป็นตลาดแมสให้ราคาจับต้องได้เพราะว่าเจดดราก้อนที่มีมาก่อนเนี่ยราคาเริ่มต้น100บาทอัพต้องแบงค์ร้อยอ่
1: ะ
0: ต้องแบงค์แดงขึ้นไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างของมังกรหยกประมาณ95บาทมีทอนแบงค์แดงมีทอนนิดนึงนะคะก็ลงมาต่ำกว่า100บาทเจดรา

0: ก้อนถ้าเทียบ7ดราก้อนก่อนทำตลาดมา30ปีรายได้ระดับ100ล้านบาทต่อปีทีนี้ก็เลยอยากจะขยับแบรนด์7ดราก้อนเดี๋ยวอาจจะพรีเมียมมากขึ้นอีกก็ยก7ดราก้อนขึ้นไปส่วนมังกรหยกเนี่ยเอาเป็นว่าเข้าถึงง่ายกว่าราคาตัดสินใจง่ายกว่าอย่างนี้ดีกว่าคืออะไรที่ไม่เกิน100มันก็จะดึงเงินเราออกง่ายหน่อยแบบนี้ค่ะ
1: และแน่นอนตอนนี้ต้นทุนมันสูงขึ้นใช่ไหมคะแผนของเขาก็คืออาจจะต้องเรื่องของบริหารจัดการต้นทุนและปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสินค้าใหม่เดือนละ1เมนูเลยนะคะแผนที่เขาวางไว้นะคะก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ลองสินค้าใหม่ๆอยู่เสม
0: อ
1: แล้วก็ในเรื่องของคุมต้นทุนแพ็คเกจจิ้งด้วยอย่างที่บอกว่าน้ำมันแพงพลาสติกก็แพงใช่ไหมคะแล้วเป้าหมายเนี่ยเขาจะอยากจะให้มังกรหยกในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ในช่วง4เดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยตั้งเป้าเบื้องต้นที่จะแบ่งส่วนแบ่งแชร์ส่วนแบ่งการตลาด 1% จากฐานการตลาดที่บริษัทมีอยู่ประมาณ250ล้านบาท
0: ก็ออกมาช่วงเวลานี้ด้วยนะคะช่วง21สิงหาคมที่ผ่านมาที่เปิดตัวกลุ่มติ่มซำเป็นกลุ่มเนาะต้อนรับศาสตร์จีนพอดีเลยนะแต่จริงๆแล้วต่อให้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลขนมจีบซาลาเปาคนกินตลอดบางทีมันเป็นอาหารเช้าง่ายๆหรืออาหารว่างก็ได้กินได้หลายเวลาใน1วันเนี่ยนะคะก็ถือว่าออกมาทำตลาดส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นพี่พรทานบ่อยไหมถ้าเป็นขนมจีบซาลาเปา
1: ซาลาเปาใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยบ่อยนะถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิดเราจะซื้อในเซเว่นแล้วเวฟทานอะไรเงี้ยไม่ค่อย
0: แต่เขานำเสนอมาตลอดแล้วมันเป็นสโลแกน
1: ใช่ๆๆเป็นความขนมจีบซาลาเปาเพิ่มเติมไหมคะเพิ่มไหมคะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะอันนั้นคือเป็นเวอร์ชันแรกที่เราจำได้ว่าภาพจำก้าวเข้าร้านสะดวกซื
1: ้
0: อต
1: ั้
0: งแต่นู้นสมัยเรียนใช่ก่อนออกแล้วเรายังชอบแกล้งพนักงานเลยแต่ก่อนพี่พรก่อนออกอ่ะเราชิงพูดประโยคนี้ก่อนตอนคิดตังค์เขางงเลยนะ
1: มัน
0: ผิดบทใช่ไหมแต่ตอนหลังอ่ะจะไม่ค่อยเป็นขนมจีบซาลาเปาแล้วจะเป็นสินค้าที่วางอยู่ตรงหน้
1: า
0: ที่คิดเงินมีทั้งขนมก๊อบแก๊บอย่างเงี้ยนะคะขนม
1: ที่บางทีเป็นโปรโมชั่นในรอบช่วงเวลานั้นน่ะจะวางแบบนั้นแล้วก็รับขนมตัวนี้เพิ่มไหมคะมีโปรโมชั่นส่วนลดอยู่ตอนนี้นะคะอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนมุกละแต่มันก็จริงเห็นไหมการตลาดจะมาเดิมๆไม่ได้แต่เขาก็สร้างภาพจำเราไปแล้วว่าขนมจีบซาลาเปาอะไรเป็นสิ่งที่คู่กันกับคนคิดเงินจะต้องพูดใช่ไหม
1: คะ
0: แคชเชียร์ต้องพูดคราวนี้ก็เป็นสินค้าอื่น
1: ๆ
0: คุณผู้ฟังมีประสบการณ์แบบไหนบ้าง ในการเข้าร้านสะดวกซื้อก็ถามเป็นคำถามให้ร่วมพูดคุยกันละกันว่าเอ๊ะเขานำเสนอสินค้าอะไรที่เอ๊ะบ้างไหมหรือว่าได้ผลเชียร์แล้วเราซื้อด้วยเนี่ย คุยกันมาได้นะคะ
1: ก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณโบในช่วงหน้าที่จีนบอกว่าเอ๊ะเขาดูเรื่องของการโกยนักท่องเที่ยวเนี่ยดึงให้นักท่องเที่ยวแล้วกลับไปแล้วกลับไปใหม่อะไรเงี้ยตอนนี้มันมีเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ที่จีนนะคะกลายเป็นแบบว่าให้คนนักท่องเที่ยวไปแล้วจ่ายเงินแล้วลองเป็นผู้ประสบภัยดูได้เรียนรู้ในส่วนของการเปิดประสบการณ์ในการเอาตัวรอดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลลงมาแรงๆเนี่ยหรือว่าถ้ามีไต้ฝุ่นเข้ามาพายุเข้ามา
0: ค
1: ุณจะต้องหนียังไง
0: เอาตัวรอด
1: ย
0: ังไง
1: เอาตัวรอดได้อย่างไร
0: เราคุยเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนสนุกมีหัวเราะมีขำเพราะเราเล่ากันให้สนุกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องน่ากลัวเวลาที่เกิดขึ้นจริงนะขออนุญาตคุณฟังแบบนี้เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเล่าเรื่องนี้แล้วมาขำกันคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าการท่องเที่ยวจะไปในแนวทางนี้ก่อนหน้านี้จะบอกว่าเที่ยวเอาประสบการณ์ก็จะมีไปโฮมสเตย์ไปเก็บพักมาทำอาหารอะไรแบบนั้นมันไม่ได้ดูมีความเสี่ยงภัยอันตรายแต่ว่าณตอนนี้เราเห็นแล้วว่าสภาพของสิ่งแวดล้อมโลกนะคะมันเกิดภัยพิบัติเยอะขึ้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เขาทำเป็นการท่องเที่ยวดาร์กทัวริซึมอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะแต่ให้คนไปเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์อย่างที่พี่พรว่าว่าถ้าคุณเจอไต้ฝุ่นเจอน้ำท่วมน้ำป่าเอาตัวรอดยังไงนะคะแต่ต้องจ่ายเงินไปนะเพราะมันเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งคือจำลองมาเนี่ยให้มันใกล้กับเหตุการณ์จริงเลยเช่นยกตัวอย่างสร้างแรงลมสูงสุดประมาณ166กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเป็นไต้ฝุ่นเนา
1: ะ
0: แต่เขาจะจำลองสภาพแวดล้อมจริงมันไม่ใช่แค่มี VR มีหน้าจอนะคือคุณจะได้ไปสัมผัสน้ำกระเซ็นมาจริงๆเลยอะแบบจริงๆจังๆเลย
1: ลมแรงๆแบบนี้มันหูมันตีหน้าเลยเราต้องยังไงนะคะก็เห็นในภาพเขาก็จะแบบใส่เป็นชูชีพด้วยนะคะอุปกรณ์จริงเพราะว่าเขามีการจำลองน้ำหลากด้วยมีการปล่อยน้ำแบบมากถึง900ตันถ้าเกิดว่าน้ำมันมาแรงมาเร็วแบบนี้จะทำอย่างไรนะ

0: คะเขาจำลองน้ำท่วมในลานจอดรถใต้ดินให้คนได้ฝึกเอาตัวรอดภายใต้แรงกดดันจากสถานการณ์จริง
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะมีทั้งหมวกนิรภัยคือทุกคนต้องปลอดภัยแหละแต่ว่า

0: เป็นครอบครัวมีเป็นแพ็กเกจด้วย 24,000 บาทจริงๆเปิดตั้งแต่ปี2024นะสำหรับเจ้าเนี้ยนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวแนวนี้แล้วคนรุ่นใหม่จีนสนใจมากค่ะ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเกิดเหตุภัยธรรมชาติแบบนี้เยอะขึ้นน
0: ะคะเพิ่งเห็นข่าวที่จีนในปันน่ากลัวมากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าชีวิตจริงคนจำนวนมากแบบเอ้ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มันไม่คาดฝันอย่างไรบ้างนะคะในพื้นที่เรื่องของการจำลองภัยพิบัติเนี่ยก็จะได้ทดสอบตัวเองนะคะเป็นทดสอบเรื่องของความกลัวนะคะความท้าทายความรู้สึกตัวเองในการเอาชนะสถานการณ์เนี่ยตัวเองต้องทำให้ได้ยังไงบ้าง
0: แล้วอันเนี้ยยังเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันคือการจำลอง
1: ะ
0: นะมันยังมีความคือความกลัวมันไม่พีคสุดอะแต่ก็ทดสอบไปก่อน อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนเราเนาะยังชอบความท้าทายความตื่นเต้นเหมือนพวกเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียว
1: ะ
0: นะคะแต่อันนี้ก็เกิดประโยชน์อย่างนึงว่าซ้อมไว้ไม่เกิดเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดอย่างน้อยมันมีทักษะติดตัวอยู่บ้างนะคะช่วงท้ายนี้นะคะก่อนจะไปพักเบรกกันแป๊บนึงค่ะฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องของการประกันนะคะตอนนี้เนี่ยช่องทางในการดูข้อมูลข่าวสารสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะกับทางกรุงเทพประกันภัยค่ะที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลลูกค้าสามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยค่ะแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตนเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญค่ะทั้งการต่ออายุและสิทธิ์ลดหย่อนภาษีปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอป Bangkok Insurance ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะทั้งระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022858888ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะจะอบรมกันเข้มข้นตลอดทั้ง15สัปดาห์เต็มเริ่มกันในวันที่2กันยายนนี้นะคะท่านจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศมือ1ด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปเปิดตลาดในอาเซียนค่ะรวมถึงวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐกับจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะยุคนี้ต้องเรียนรู้ AI ให้มากที่สุดรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยนะคะค่าอบรม 59,000 บาทจะเริ่มรับสมัครแล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่29สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือเพียง3สุดท้าย3ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0944803076 0944803076 0944803034 0944803034และ1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณโบกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous

0: N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะช่วงที่2ของ Marketing News Update กับพี่พรและนุ้ยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะคุยกับคุณโบกันนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนค่ะที่กลุ้มใจกับปัญหาผมขาวโผล่มาทักทายน
4: ะ
3: เรามีแชมพูปิดผมขาว OK Herbal นะคะที่เป็นแชมพูที่เขามีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติค่ะจากดอกอัญชันโสมแล้วก็โคโคนัทออยล์ช่วยบำรุงหนังศีรษะแล้วเส้นผมให้นุ่มสลวยเงางามดูสุขภาพดีค่ะเป็นสูตรปราศจากแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนแล้วก็ไม่ทำให้ผมเสียเหมือนกับยาย้อมผมแบบเดิมๆ ด้วยนะคะมีด้วยกัน4สีคือดำน้ำตาลเข้มน้ำตาลประกายทองและน้ำตาลประกายแดงเหมาะกับคนที่ต้องการปิดผมขาวหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่ปิดเทอมแล้วอาจจะทำผมสีสีนะเต็มที่ไปเลยแล้วพอเปิดเทอมเนี่ยก็ต้องกลับไปทำสีเข้มสีสุภาพนะคะวิธีทำง่ายมากค่ะสะดวกด้วยใช้เวลาสระแค่ 15-20 นาทีทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องเข้าร้านทำผมสีจะติดทนนานอยู่ประมาณ 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมแต่ละคนค่ะราคาซองละนะคะ49บาทแล้วก็ซื้อง่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปโลตัสบิ๊กซีท็อปเดอะมอลล์หรือว่า 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านด้วยค่ะ
4: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังบ้านไหนที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูเป็นประจำนะคะแล้วก็กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบเลยทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขาเป็นหม้ออเนกประสงค์แบบไฟอินวันที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็พลังงานความร้อนสูงเนี่ยช่วยเรื่องของการประหยัดไฟและประหยัดเวลาลงได้ด้วยนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังจ่ายเพียงแค่พันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมมาใช้ท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมที่02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
3: ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปฟังจากคุณโบกันดีกว่าว่าจีนโกยนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาแล้วมาอีกอย่างไรวันนี้ EP 2แล้วนะคะภาคต่อค่ะกับคุณโบศิวัตราสินพสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนสวัสดีคุณโบค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณโบค่ะ
5: นี่ค่ะคุณวันดีนี่ค่ะคุณสุตาแล้วก็ต้าเจี๋ยหาคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะภาคต่อ
5: ต้องบอกว่า
3: เทคนิคจีน
5: คือเมื่อเช้านี้ในกูดมันนิ่งอาเซียนนะอาจารย์เจตมีถามไว้เรื่องเกี่ยวกับรีแอคชั่นของจีนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติดินถล่มเดี๋ยวอัปเดตกันก่อนที่จะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าดิฉันเพิ่งได้ข่าวมาล่าสุดคือต้องบอกว่าร้อนๆหอมกลุ่นออกจากเตาเลยค่ะก็คือเนี่ยเพิ่งเข้ามาถึงในมือคือว่าล่าสุดเนี่ยมีการสั่งการของผู้นำสูงสุดของจีนค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ท่านก็ในข่าวก็บอกว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ดินถล่มจริงๆอ่ะเริ่มต้นจากฝั่งเนปาลเนาะแล้วก็มีผลกระทบเข้ามาถึงบริเวณพื้นที่ท่าเรือจีหลงที่อำเภอจีหลงเมืองเวื่อคาเจอจริงๆเวื่อคาเจอเนี่ยก็จะเรียกหลายอย่างเวื่อคาเจอนี่คือภาษาจีนภาษาทิเบตเนี่ยเขาจะเรียกซีกาเจนะคะแน่นอนว่าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายจำนวนมากซึ่งคำสั่งการด่วนแล้วก็สำคัญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนที่สูญหายรวมถึงการอพยพและจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่

0: ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้ดิฉันว่าดีก็คือประธานาธิบดีจีนก็เน้นย้ำว่าต้องจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างระบบการเฝ้าระวังแล้วก็การเตือนภัยล่วงหน้าเนาะมุ่งเน้นในเรื่องการช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็การป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนในข่าวยังระบุว่าประธานาธิบดีจีนก็บอกช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆสำหรับการป้องกันอุทกภัยอยากให้ทุกภูมิภาคแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในการใช้มาตรการขีดเส้นใต้คำนี้ค่ะขั้นเด็ดขาดเลยโดยมีแนวคิดที่มุ่งมั่นอย่างจริงจังในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันอุทกภัยแล้วก็พายุไต้ฝุ่นรวมถึงในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขความเสี่ยงพยานอันตรายต่างๆที่อาจจะยังไม่ได้ถูกตรวจสอบก็ต้องรีบตรวจสอบเลยมีการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุบัติเหตุร้ายแรงอย่างเด็ดขาดรวมถึงประกันความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินและประชาชนคราวล่าสุดก็มีการอัปเดตมาในเรื่องของการส่งบุคลากรในกองทัพของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยการบินการแพทย์ในเรื่องของการขนส่งทหารช่างลงพื้นที่ช่วยเหลือราคานี้ก็เป็นข่าวอัปเดตที่ล่าสุดที่ออกมาทางสื่อทางการของจีนนี่ฉันเห็นสื่อไทยอ่ะก็มีการพยายามที่จะออกข่าวมาแล้วแต่ทางการจีนก็อย่างที่เมื่อเช้าตอบอาจารย์เจตไปก็คือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็คือแบบตั้งแต่เมื่อวานที่ดิฉันเห็นเกิดเหตุก็ออกมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ววันนี้ต้องน่าจะเรียกว่าเต็มที่ยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นการที่ผู้นำสูงสุดของเขาสำทับมาเลยว่าเนี่ยต้องช่วยต้องเร่งด่วนต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการเข้าไปช่วยเหลือเลยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังก็รับข้อมูลกันสดๆร้อนๆจากจีนเลยนะคะ
2: ขอบคุณคุณโบมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามเห็นข่าวคือน่ากลัวมากแล้วก็เห็นใจมากยังมีผู้สูญหายอีกเยอะมากเลยด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือทางฝั่งจีนอ่ะก็น่าจะทำเต็มที่แต่ว่าในเรื่องของความเสียหายฝั่งเนปาลเนาะเขาก็น่าจะต้องช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้จีนเขาว่าเอาฝั่งของเขาเพราะว่าฝั่งของเป็นท่าเรือก็มีชาวบ้านมีประชากรค่อนข้างเยอะพอสมควรรวมถึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาดิฉันเห็นข่าวนะแต่ว่ายังไม่เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวไทยแต่ว่าเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าจะประสบภัยอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นท่าเรือคนก็สัญจรเดินทางค่อนข้างเยอะค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: มาตรการดูแลนักท่องเที่ยวส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยว่าเขาจะประทับใจมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วรีแคปนิดนึงเนา
2: ะ
0: เพราะว่าคราวที่แล้วเราน่าจะไม่ได้เจอกับคุณสุตาใช่ไหม
2: คะ
0: เจอคุณวันดี
1: ใช่ค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงเรื่องของในช่วงครึ่งปีแรกนี้ค่ะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจีนเนี่ย 22.914 ล้านคนครั้งคือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องขึ้นถึงต้องเรียกว่า 20.4% เลยทีเดียวก็คือพูดง่ายๆ1ใน5ก็คือเพิ่มขึ้น1ใน5เลยทีเดียวโดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าจีนโดยฟรีวีซ่าเนี่ยร้อยละ 77.7 เลยทีเดียวค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันได้ฟังในช่วงต้นเนาะจีนอ่ะมีประวัติศาสตร์ยาวนานการมาแล้วมาอีกมาซ้ำไม่แปลกเพราะว่าเขามีพื้นที่กว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรก็คือจะไปเที่ยวทะเลก็ได้ก็มีไปเที่ยวเขาก็มีไปเที่ยวโบราณสถานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมก็ดีแล้วตอนนี้ดิฉันเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวทะเลทรายก็กลายเป็นการท่องเที่ยวที่แบบชิดมากในประเทศจีนก็คือปิดเทอมก็พาเด็กๆไปเล่นทรายโดยที่ไม่มีชายหาดนะคะก็คือเป็นทะเลทรายแบบทรายจริงๆเลยเมื่อก่อนเราจะนึกนะว่าไปเล่นทรายเราต้องไปชายหาดแต่เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวจีนเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรละเขาก็เที่ยวเนี่ยทรายที่เป็นแบบทะเลทรายเวิ้งว้างแบบโอ้แต่ก็ต้องถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วคราวที่แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของนโยบายการคืนภาษีซึ่งตอนนี้ยกระดับเป็นเวอร์ชั่น 2.0 ละแล้วก็ประสิทธิภาพของขั้นตอนการเดินทางในจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่บอกเลยว่าอยากจะมานั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนค่ะรวมถึงการให้การสนับสนุนในเรื่องของการชำระเงินผ่านมือถือที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นการวางแผนด้วย AI ตอนนี้ก็ทำได้ง่ายแล้วก็แผนที่ต่างๆอย่างเช่น A-Map เข้ามาในจีนเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าคนไทยที่เดินทางเข้ามาก็จะถามว่าเอาแล้วจะไปยังไง Google ใช้ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยตัวนี้ A-Map รองรับภาษาอังกฤษแล้วก็บางที่นี่ก็รองรับภาษาไทยด้วยนะคะซึ่งก็สามารถทำให้เดินทางในจีนง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้มีความสะดวกและคราวที่แล้วเราก็ทิ้งขางกันไว้เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้แบบจีนคือ China Safety เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดขายสำคัญที่รัฐบาลจีนใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติคือจีนบอกเลยค่ะว่าจีนเนี่ยปลอดภัย

ครอบคลุมแล้วก็เอื้อต่อการท่องเที่ยว24ชั่วโมงคือต้องบอกว่าคนที่มาในจีนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าจริงๆก็คือมันก็คือปลอดภัยจริงๆนั่นแหละในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการวางของหรือการออกไปเที่ยวเศรษฐกิจยามค่ำคืนซึ่งตอนนี้เขาแบบเปิดแล้วก็บูมมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปค่ะก็คือจีนอ่ะเขาพูดว่าเขาอ่ะสามารถเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางตอนดึกว่าอาจจะถูกจี้ชิงต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมอาวุธแล้วก็สารเสพติดเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณฟังทราบอยู่แล้วว่าจีนน่ะควบคุมอย่างเข้มงวดก็คือกฎหมายเขาจะค่อนข้างเด็ดขาดมากเราจะไม่ค่อยได้เห็นเสื้อเนเรียนพูดจริงๆนะว่านี่ไม่ใช่การปิดข่าวจากทางสื่อทางการของจีนนะในฐานะที่ดิฉันทำงานอยู่คือข่าวเรื่องกราดยิงหรือว่าอาชญากรรมร้ายแรงเลยคือมันถ้าถามว่ามีไหมมันก็มีไม่แต่กราดยิงเนี่ยดิฉันยังไม่เคยเห็นนะแต่อาจจะมีการแบบอาจจะทำร้ายคนในพื้นที่ชุมชนแต่มันไม่ได้มากเหมือนในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศเราที่เราเห็นนะคะก็คือต้องถือว่าจีนน่ะควบคุมได้เป็นอย่างดีสาเหตุที่จีนทำได้แล้วก็ดิฉันอยากให้ไทยทำได้ด้วยนั่นก็คือจีนน่ะใช้ระบบการจัดการแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยในหลายพื้นที่อย่าเรียกว่าหลายพื้นที่เลยเรียกว่าเกือบทุกพื้นที่ของจีนอ่ะก็จะมีเรื่องของกล้องวงจรปิดอัจฉริยะเนาะในเรื่องของการตรวจรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณสุดาคุณบันดีคุณฟังไปเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปมองค่ะก็จะเห็นแบบโหอย่าเรียกว่ากล้องหนึ่งตัวนะโดยเฉพาะอย่างถ้ามาปักกิ่งอ่ะหน้าจตุรัสเทียนอันเหมินหรือว่าหน้าพระราชวังซ่องฮั่นเป็นพวงอ่ะก็คือแบบติดจนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะจับไปไหนบางทีมันก็มีความเส้นบางๆระหว่างความรู้สึกแบบเอ๊ะมันเป็นส่วนตัวไม่นะกับความปลอดภัยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็บรรดาตามสถานีใต้ดินสถานีรถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยก็หลายคนมาถึงก็รู้สึกประหลาดใจว่าเอ้าไม่ใช่แต่เฉพาะที่สนามบินหรอที่จะต้องมี security check แบบเราจะต้องเอากระเป๋าเราไปสแกนเราจะต้องพอมีน้ำดื่มในกระเป๋าเขาจะบอกว่าอ้าวน้ำดื่มหรือเปล่าหยิบออกมาสแกนดูหน่อยว่านี่น้ำจริงหรือว่าบางทีถ้าแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มีเครื่องหมดละสมัยก่อนอ่ะเขาบอกดิฉันว่าเปิดดื่มบางทีดิฉันซื้อน้ำอัดลมอ่ะอยากจะกลับมาดื่มเย็นๆใส่น้ำแข็งที่บ้านดิฉันบอกไม่กลับไปกินที่บ้านเขาบอกไม่ได้ต้องเปิดดื่มให้ดูแบบคือให้เชื่อว่าอันเนี้ยมันคือขอบในขวดกับป้ายฉลากขวดมันคือแบบจริงตรงกันนี่ก็เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยคือต้องเรียกว่าแบบหูเข้มงวดมากรวมถึงในเรื่องของตำรวจท่องเที่ยวการช่วยเหลืออะไรเงี้ยที่ฉันเห็นในหลายคลิปที่แม้กระทั่งคนไทยเองมาแล้วก็รีวิวได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวของจีนคือส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่มากการสื่อสารแต่เขาแบบช่วยเหลือเต็มที่เลยค่ะก็คือพยายามอย่างสุดความสามารถใช้แอปแปลใช้อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีประเด็นในเรื่องของความต้องการในเรื่องของความปลอดภัยที่จะให้เขาช่วยเหลือต้องบอกว่าเขาเต็มใจอย่างมากซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งดิฉันย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าอย่างเวลาที่ดิฉันไปงานหรือว่าเดินทางไปสถานที่ต่างๆของจีนคนจีนเวลาเจอแล้วรู้แล้วว่าเราเป็นคนไทยเนาะคำถามแรกก็คือจะถามว่าอยากไปเมืองไทยเมืองไทยปลอดภัยหรือเปล่าแม้กระทั่งคนที่ดิฉันจะบอกว่าคนในภาคภาษาไทยเองก็มีคำถามนี้ล่าสุดเลยสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งมีคนในภาคภาษาไทยมาถามย้ำกับดิฉันคืออยากจะพาลูกสาวไปก่อนที่จะเปิดเทอมเมืองไทยปลอดภัยหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่แบบต้องไฮไลท์เลยนะคะว่าเราจะต้องแก้ไขสิ่งนี้ในภาพลักษณ์ในสายตาของจีนอย่างคือต้องทำก่อนเลยอะเรื่องนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นคนจีนก็จะมีความสุขอยากไปนะแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไปแล้วจะแบบปลอดภัยแล้วก็วางใจได้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเป็นกลยุทธ์สำคัญในการที่ทำให้จีนนะคะสามารถโกยนักท่องเที่ยวให้มาแล้วมาอีกคือมาแล้วรู้สึกว่าเอาปลอดภัยสบายใจได้ท่องเที่ยวตอนกลางคืนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากพอมาแล้วสบายใจจีนก็ใช้อีกอย่างหนึ่งในการผลักดันให้การท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปสู่การท่องเที่ยวระดับโลกนั่นคือพลังของโซเชียลมีเดียค่ะพอฟรีวีซ่าเนี่ยบรรดานักท่องเที่ยวอิสระเนาะพวก FIT พวกไม่ว่าจะเป็นวอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรือเดี๋ยวนี้ทุกคนน่ะก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสิ่งที่อยากจะพูดออกไปคือถ่ายทอดภาพจีนในมุมมองที่เป็นจริงอาจจะไม่เหมือนในจีนที่เราเคยเห็นสมัยก่อนว่าห้องน้ำยังแย่อยู่เลยการเดินทางลำบากหรือเปล่าเมืองเก่าๆโทรมๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นแคมเปญที่เป็นไวรัลระดับโลกดิฉันว่าทั้งสองท่านคุณฟังเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นไชน่าทราเวลไชน่าคูหรือว่าจงเขาภาษาจีนเรียกจงกัวคู่นะหรือว่าอย่างเทรนที่มีปีก่อนซิตี้ปูซิ

0: ี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเทรนด์ที่สื่อให้เห็นถึงความเก๋และความทันสมัยของสถานที่ในจีนซึ่งมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเลยค่ะคุณวันดีคุณสุตาแล้วก็คุณผู้ฟังแน่นอนว่ามันจะเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มสัญชาติจีนอย่างที่เรารู้จักนั่นก็คือ TikTok นั่นเอง TikTok กับ Douyin ในจีนอาจจะเป็นคนละคือต้องเรียกว่าคนละกลุ่มเป้าหมายกันเนาะแต่ว่าพอมันเผยแพร่ไปทาง TikTok เนี่ยคนก็ได้ดูทั่วโลกรวมถึง YouTube แล้วก็ Instagram แล้วตอนนี้คนทั่วโลกก็หันมาดูเสี่ยวหงชูหรือว่า Red Note ของจีนน่ะมากขึ้นที่สำคัญที่ฉันเห็นเขาก็พยายามทำให้มันเกิดมีภาษาอังกฤษขึ้นมันก็ทำให้การสื่อสารเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายหรืออย่างเทรนจงกัวคู่หรือว่าไชน่าคู่เนี่ยมันก็มีการสร้างวัฒนธรรมสินค้าจีนยุคใหม่ที่เรียกกัวเฉาค่ะกัวเฉาเนี่ยก็คือการนำกระแสชาตินิยมของจีนเนี่ยมาใส่ไม่ว่าจะเป็นในแฟชั่นเครื่องสำอางสินค้าไลฟ์สไตล์ทำให้คนทั่วโลกพอเวลาดูแล้วรู้สึกแบบเออใช้ของจีนนี่มันแบบเท่จังเลยหรืออยากไปกินกาแฟแบรนด์จีนอยากไปกินชาจีนอยากจะแบบสะสมอาร์ตทอยของจีนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสัญลักษณ์ของความเท่แล้วก็ความเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ให้คนทั่วโลกเนี่ยค่ะหันมาสนใจแล้วก็มามองจีนแน่นอนว่าตอนนี้เทรนด์ของการท่องเที่ยวที่ฉันเห็นที่ไทยก็มีนะแต่ดูก็ฮิตแต่อาจจะไม่เท่าจีนเนาะคือใครที่มาที่จีนตอนเนี้ยเรียกร้องอยากจะใส่ชุดฮั่นฝูก็คือชุดที่เราเห็นชุดจีนนี่แหละเที่ยวตลาดโบราณชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วก็แน่นอนค่ะจีนยังพยายามใส่ความเป็นจีนเนี่ยเข้าไปอยู่ในสื่อบันเทิงแล้วก็เกมระดับโลกไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีนที่เราเห็นแล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆภาพยนตร์แอนิเมชันแม้กระทั่งภาพยนตร์แอนิเมชันที่แบบทำแล้วดูไม่ค่อยดีเป็นกระแสแต่แบบดูรู้สึกว่าห่วยมากแต่ก็มันก็ยังทำให้คนทั่วโลกอยากจะดูอย่างเช่นหมิวหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแพลตฟอร์มเกมระดับโลกอย่างเช่นBlack Miss อู้คงหรือว่าหงอคงก็คือช่วยสร้างแรงบันดาลใจคนที่เล่นก็อยากมาดูว่าไอ้แบ็คกราวด์ในสถานที่จริงอ่ะมันเป็นยังไงนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงซึ่งจริงๆอ่ะดิฉันเชื่อว่าในเรื่องของการใส่ความบันเทิงหรือว่าใส่ในเรื่องของเกมต่างๆเนี่ยคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเราก็สามารถใส่ของเราเข้าไปได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังคิดไม่ถึงจุดนี้หรือว่ายังอาจจะใส่น้อยไปหน่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เพิ่มการท่องเที่ยวของจีนนอกจากนั้นอย่างที่เล่าไปค่ะก็คือว่าเทรนด์ที่กำลังมาตอนนี้ของจีนก็คือเทรนด์ท่องเที่ยวกลางคืนถ้าดิฉันพูดว่าเที่ยวกลางคืนเนี่ยหลายคนก็นึกว่าเที่ยวบาร์เที่ยวผับเน
1: า
0: ะหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: ามากสุดก็คือไปเที่ยวตลาดเดินตลาดซื้อของกินตลาดกลางคืนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะคือเศรษฐกิจยามค่ำคืนของจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าเพิ่มขึ้นถึง 30-40% ในเรื่องของยอดค่าใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวของจีนเลยนะคะคือการไปท่องเที่ยวยามค่ำคืนของจีนเนี่ยล่าสุดดิฉันได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศนี้มาคือดิฉันได้ไปที่เมืองโบราณของเมืองถูลู่ฝานชื่อเมืองโบราณเจียวเหอได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่กำกับดูแลว่าเอ๊ะทำไมถึงเปิดตอนกลางคืนล่ะในเมื่อตอนกลางวันมันอาจจะเห็นภาพชัดกว่าหรือเปล่าเขาบอกอ๋อตอนนี้หรอคือในช่วงหน้าร้อนเนาะกลางวันก็คือคนเที่ยวน้อยเพราะมันร้อนเวลามันร้อนมากๆจริงๆคนไม่อยากออกมาเที่ยวก็เลยเปิดกลางคืนเพื่อได้เห็นทัศนียภาพที่แปลกใหม่มีการใช้เทคโนโลยีค่ะที่เรียกว่า Light Show and AR เนี่ยนำไฟ LED ที่พลังงานต่ำแล้วก็ Projection Mapping เนี่ยมาใช้ประกอบกันก็คือไม่ทำลายโครงสร้างของบรรดาโบราณวัตถุเลยแล้วก็ทำให้เวลาที่เดินเนี่ยดิฉันต้องบอกว่าเมืองโบราณเจียวเหอเป็นเมืองที่แบบเปิดหมดเลยนะเหมือนกับนึกออกไหมฮะเหมือนกับคล้ายๆวัดชัยวัฒนารามของเราที่แบบเปิดหมดแต่ว่าตอนกลางคืนที่แบบพอมันเป็น LED พลังงานต่ำอะคุณวันดีคุณสดาคุณฟังมันดูไม่ได้สว่างจ้ากลางแจ้งนะแต่ว่ามันก็ดูแบบทึมๆปลอดภัยเนี่ยมันก็ให้บรรยากาศเหมือนดิฉันย้อนกลับไปพันกว่าปีก่อนแล้วแบบได้เป็นชาวบ้านที่นั่นแล้วแบบได้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ซึ่งมันเพิ่มความน่าสนใจแล้วแน่นอนว่ามันจะต้องมีเวทีกลางแจ้งใหญ่อันนึงเนาะเพราะว่าพอเปิดตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันต้องมีการแสดงอาจจะมีเรื่องไลฟ์สดมีไลฟ์ที่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเมืองโบราณแห่งนี้เพราะเราอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเท่าตอนกลางวันแล้วก็ตลอดเส้นทางการเดินเนี่ยแต่ละจุดอ่ะก็จะมีการแสดงเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆซึ่งนี่ฉันรู้สึกว่าโหมันแบบน่ารักมากเมื่อถามถึงความรู้สึกของความปลอดภัยของคนจีนที่เดินทางมาเที่ยวเขาบอกเลยว่าเขารู้สึกว่าปลอดภัยถึง

0: 94% คือรู้สึกว่าปลอดภัยมากคือดิฉันน่ะยังพูดกับคนที่กำกับดูแลเลยเนาะว่าเนี่ยอยากให้ไทยอ่ะทำแบบนี้บ้างแต่ว่าก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าถ้าถึงว่าทั้งสองท่านผู้ฟังจินตนาการคือในโบราณสถานอ่ะมันจะมีซอกหลืบมีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็แบบถ้าเป็นคนไทยแล้วเราก็โอ้โหดักตีหัวหรือเปล่าก็มีความกลัวเลยแต่ของจีนนี่คือแบบไม่มีเลยแล้วก็โอเคเขาอาจจะมีกล้องในแต่ละจุดแล้วก็มีผู้รักษาความปลอดภัยยืนอยู่ใช้คำว่าบ้างนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้มากมายจนถึงทำให้เรารู้สึกว่าเสียบรรยากาศในการเดินชมเนาะซึ่งปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวกลางคืนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในจีนก็มีในเรื่องของการประสานเทคโนโลยีแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมมีในเรื่องของการใช้โดรนแปลอักษรเราจะเห็นว่าเมืองใหญ่ๆอย่างฉงชิ่งเซินเจิ้นกวางโจวก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยวิธีนี้แหละค่ะก็คือการแสดงโดรนหลายพันลำเหนือน่านฟ้าในจีนต่างๆคือบางสถานที่เนี่ยเรียกว่าเกือบจะแสดงทุกวันน่ะอย่างเช่นใครมาเมืองน้ำกูเปยเซินเจิ้นกูเปยซุยเจิ้นที่อยู่ติดกับปักกิ่งเนี่ยก็จะมีแสดงโดรนทุกวันซึ่งแช่น้ำพุร้อนไปดูโดรนไปโหทั้งสวยงามทั้งสบายตัวก็จนเกิดกระแสที่เรียกว่าโดรนโชว์ไดนิ่งก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยยอมจองร้านอาหารวิวสวยๆเพื่อชมโชว์โดรนกลางแจ้งในแต่ละท้องที
1: ่
0: แล้วก็อันที่สองก็คืออย่างที่เล่าไปก็คือการเที่ยวชมเมืองโบราณยามค่ำคืนจะมีเมืองโบราณต่างๆอย่างเช่นเมืองโบราณเฟิ่งหวงหรือว่าหมู่บ้านริมผาอย่างกว้างเซียนกู่เนี่ยในเจียงซีก็จะได้รับความนิยมเราจะเห็นตามภาพเนาะก็คือเปิดไฟแบบโอ้สวยเลยอะไรเงี้ยประดับประดาโคมไฟตามไหล่เขาแต่ท่องเที่ยวก็นิยมไปเช่าชุดจีนถ่ายรูปถ่ายฉายกับบรรดาเงาที่สะท้อนยามค่ำคืนแต่ว่ายังมีอีกหลายที่ค่ะอย่างที่ใครที่จะมาปักกิ่งตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าฉางเฉิงนะก็คือกำแพงเมืองจีนตอนนี้ก็คือด่านปาต๋าหลิ่งเปิดให้สามารถขึ้นไปทัวร์กำแพงเมืองจีนได้ละเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีด่านที่เราอาจจะต้องไปอย่างที่กูไปสุยเจอร์เนี่ยที่ดิฉันบอกแต่เดี๋ยวนี้ในเมืองอย่างเช่นปาต๋าหลิ่งก็เปิดให้คนสามารถขึ้นไปได้ด้วยหรือว่าตามถ้ำโมกาวในตุนหวงก็เปิดให้ดูภาพยนตร์หรือว่าทัวร์ดูดาวแสงเหนือโบราณสถานในช่วงค่ำคืนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบคิดมากเลยดิฉันคิดว่าโบราณสถานไทยหลายที่ก็ทำได้ถ้าเราทำในเรื่องของความปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะพอเห็นตัวอย่าง
0: และสิ่งที
1: ่ค่ะเชิญค่ะ
0: สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือรัฐก็ต้องอำนวยความสะดวกด้วยค่ะเช่นขยายเวลาขนส่งสาธารณะไม่ใช่ว่าไปแล้วกลางคืนกลับไม่ได้ทำยังไงหรือว่าในเรื่องของโครงสร้างความปลอดภัยอย่างที่บอกไปก็จะต้องมีระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่ามาแล้วอ่ะได้ทั้งความสนุกความสบายใจแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ฟังคุณโบแล้วเรายังอยากไปเลยอ่ะแล้วก็เห็นจุดเด่นนึงนะคะคือพอมีหลายที่อ่ะเราก็สมมติเคยไปที่นี่แหละพอไปแล้วเราประทับใจปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวอยากไปดูที่อื่นอีกมันจะมีความต่างยังไงบ้างอยากไปแล้วไปอีกอันนี้มันเป็นเทคนิคเลยนะ
0: ใช่แล้วก็เขามีการพัฒนาตลอดเลยคุณสุตาคือแบบเหมือนกับเคยไปแล้วอะแล้วเขาก็จะมีการเปลี่ยนแบบอาจจะทุกๆปีมีการเปลี่ยนเพิ่มเติมอันนี้เพิ่มเติมอันนั้นอย่างเช่นกำแพงเมืองจีนเนี่ยจากเดิมที่ขึ้นกำแพงเฉยๆเดี๋ยวนี้ก็มีระบบรับส่งใช้โดรนซื้อสินค้าได้คนอะนอกจากไปดูกำแพงแล้วก็ยังอยากซื้อของที่แบบรับจากโดรนอะ
1: โอ้
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมใช่
1: โอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะจริงๆยังมีอีกหลายแง่มุมเนาะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยเรารอฟังข้อมูลสนุกๆแบบนี้จากคุณโบอีกนะคะ
0: ใจเจนทั้งสองท่านใจเจนผู้ฟังด้วยค่ะ
2: ขอบคุณ
1: ค่ะ
2: ใจเจนค่ะคุณโบค่ะ
1: ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสำหรับ Marketing News Update พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะพี่พรและนุ้ยแล้วก็คุณโบสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: วจความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรสู่บทบาท UXV Carrier เสริมกำลังเรือฟริเกตสวพิสิทธิ์อัจฉริยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสวหวังผลการเมืองซัดใช้สื่อออนไลน์เป็นสารเตี้ยล่าแม่มดปฏิเสธข่าวสวสีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้น้ำท่วมโคลนถล่มฉับพลันถล่มพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตขณะนี้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ160คนแต่เชื่อว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นอีกมากทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะมีความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะก็ยังมาติดตามหลากหลายประเด็นค่ะมาดูเรื่องราวของสว.กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ทางสว.ก็ออกมาอัดกลับไปยังฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ไอลอค่ะเรื่องการเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสว.สีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีนะคะก็ออกมาแจงในประเด็นนี้ค่ะโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภานะคะแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสว.การเลือกสว.หลุดออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.ก็ขอตั้งคำถามกลับไปยังนายภริศและนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมและมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการจับแพะชนแกะตามที่นำมากล่าวอ้างทั้งนี้หลายส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเข้าข่ายการละเมิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่และหากนำข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงมาเผยแพร่ก็อาจสุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานนำข้อมูลฐานนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ว่าด้วยพ.ร.บ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยจึงขอถามกลับไปยังนายภริศและนายยิ่งชีพว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนั้นน่าเชื่อถือถูกต้องและอ้างอิงที่มาได้หรือไม่นอกจากนี้นะคะนายพิสิทธิ์นะคะก็ยังบอกด้วยว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือมีคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันจึงขอถามว่าทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้ง2ชุดนั้นเป็นอย่างไรเพราะในขณะที่ตนซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาขอข้อมูลเอกสารไปแต่ทางกกต.และ DSI ก็ไม่ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายภริศว่าได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไรและเลือกที่จะพูดสิ่งที่เชื่อหรือสิ่งที่อยากให้เป็นหรือไม่และตั้งคำถามว่ามีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่โดยกล่าวหาว่าทั้งทางนายภริศแล้วก็ทางไอลอว์นั้นอาจจะพยายามชี้นำและกดดันองค์กรอิสระที่มีดุลพินิจและความชอบตามกฎหมายอยู่แล้วในการทำงานส่วนยังมีสว.

0: อีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดด้วยนะคะก็คือพันตำรวจเอกกอบค่ะซึ่งพูดถึงไทม์ไลน์กระบวนการได้มาซึ่งสว.มีการตั้งคำถามว่าอำนาจการสอบสวนคดีการเลือกสว.เป็นอำนาจของใครแล้วก็อยากจะพูดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถือเป็นการแทรกแซงหรือไม่หรือเป็นการสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือไม่และการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเพื่อติชมโดยสุจริตค่ะก็ขอให้คนที่เสพสื่ออยู่ในปัจจุบันใช้วิจารณญาณรับฟังความคิดเห็นด้วยดวงตาที่เป็นธรรมค่ะส่วนพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์นะคะก็พูดถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีสว.กลุ่มหนึ่งนัดรับประทานอาหารร่วมกันวานนี้ที่ร้านอาหารย่านพระราม7เพื่อฉลองการรอดคดีหัวสว.เรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรนะคะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดจริงๆไม่มีอะไรเป็นเรื่องของคณะกรรมการไปดูแลเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองขอให้ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นการนัดกันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.ใช่หรือไม่พลตำรวจตรีชัตรวัฒน์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยแค่อยากกินข้าวไม่มีการนัดใครทั้งสิ้นและสามารถให้ดูภาพได้ส่วนจุดประสงค์ที่มีคนนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยอาจจะต้องการทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์บอกว่าก็เป็นการพูดไปเรื่อยเปื่อยครั้งที่ความจริงแล้วเป็นการสนุกสนานเฮฮากันได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องฉลองอะไรส่วนกระแสข่าวที่ว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสว.บางคนนั้นตนไม่ขอก้าวก่ายเพราะเป็นเรื่องของกกต.ค่ะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญก็มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมกันตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็วัสดุการเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานซึ่งก็ประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยค่ะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงก็แล้วเสร็จนายแสวงบุญมีนะคะเปิดเผยถึงการสืบพยานวันนี้บอกว่าเพื่อจะตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่เราพูดไปหรือไม่คาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความสงสัยโดยศาลได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายฟังจากที่พูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่มาถามว่าก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย28กันยายนนี้ศาลได้ให้แนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนายแสวงบอกว่าสำหรับทางกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกกต.ก็ตระหนักอยู่แล้วโดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเราทำไปเพื่ออะไรถามอีกว่าหลังการเผชิญหน้าสืบวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือไม่นายแสวงบอกว่ามั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วค่ะ
0: ค่ะก็พักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาดูทางกองทัพเรือค่ะกองทัพเรือออกมาเปิดเผยนะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรด้วยจะกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: ค่ะมาดูทางกองทัพเรือนะคะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือค่ะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือค่ะซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพได้นายกรัฐมนตรียังจะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งการฝึกดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงของกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพกำลังรบหลักของกองทัพเรือด้วยค่ะซึ่งระบบไร้คนขับบางส่วนที่นำมาใช้ในการฝึกครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยกองทัพเรือนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการการทดลองใช้งานในสภาพการฝึกจริงจะนำไปสู่การปรับปรุงและต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือก็เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจด้วยแสดงขีดความสามารถด้านการตรวจการการพิสูจน์ทราบการโจมตีเป้าหมายการบัญชาการควบคุมตลอดจนปฏิบัติการร่วมกับเรืออากาศยานและหน่วยกำลังอื่นค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะก็จะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15สาชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และบูรณาการระหว่างหน่วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ทั้งการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็ยังช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะ
7: ค่ะความคืบหน้าเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้วันนี้กรรมาธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานรัฐชี้แจงค่ะนายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเปิดเผยว่าวันนี้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะซึ่งก็ได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9

0: 9เข้าชี้แจงถึงเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะโดยเมื่อวานนี้มีส.ส.จังหวัดชายแดนใต้14คนส่งหนังสือถึงประธานกรรมาธิการขอให้ตรวจสอบมาตรการและแนวทางการป้องกันเหตุจึงมีการเชิญ6หน่วยงานมาให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมรวมถึงกรณีผู้บาดเจ็บที่อ้างว่าถูกอาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งวันนี้กรรมาธิการจะติดตามแล้วก็หาความจริงให้กระจ่างเพื่อความสบายใจของประชาชนสำหรับแนวทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มีข้อมูลความมั่นคงบางส่วนที่เป็นชั้นความลับตรงนี้จะต้องดูนะคะว่าหน่วยงานจะสามารถให้ข้อมูลได้มากน้อยเพียงใดนายมนเทียนบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เกิดมานานกว่า22ปีแล้วตั้งแต่ปี47มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องกระบวนการแบ่งแยกดินแดนหากครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้ก็จะแก้ปัญหายากและจะมีปัญหาอื่นตามมาการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม2อำเภอในจังหวัดสงขลาเหตุเกิดนะคะรวมแล้วกว่าหมื่นครั้งทุกครั้งก็มีเป้าหมายต่อชีวิตประชาชนแต่มาครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นการทำลายทรัพย์สินราชการเผาสถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำลายเสาไฟฟ้าเผารถยนต์ทำลายกล้อง CCTV ซึ่งแปลกกว่าทุกครั้งก่อนหน้านี้ทางกรรมาธิการก็ตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่นายมนเทียนมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ทุกครั้งที่เกิดเหตุก็มีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใดส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดนของเถื่อนยาเสพติดงบประมาณแล้วก็การเมืองสำหรับกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนามัธาประธานที่ปรึกษานายกในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ที่ให้ข้อมูลเรื่องงบประมาณนั้นไม่เกี่ยวข้องแต่มีข้อมูลว่ามีกลุ่ม BRN รุ่นใหม่เข้ามาร่วมด้วยเรื่องนี้นายมนเทียนกล่าวว่าแนวทางป้องกันและการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากการหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนส่วนการตั้งคณะพูดคุยเจรจาครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายมนเทียนบอกว่าต้องแก้ให้ตรงจุดและต้องพูดคุยกับคนที่ใช่หากไปพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งนี้การมีกลุ่มขบวนการรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็อาจเป็นเพราะคนกลุ่มดังกล่าวยังไม่เข้าใจและต้องมีการพูดคุยเจรจากันค่ะ
1: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมาติดตามกันเรื่องของป้าดากับวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ป้าดานะคะหรือนางสาวชมมณีน้อยจันทร์ค่ะวันนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงโต๊ะปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยป้าดาพร้อมด้วยนางบัวไขสอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีและนายวรเดชช่างบุที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไขก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะโต๊ะปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามนายวรเดชโชว์หลักฐานภาพถ่ายพื้นที่วัดป่าอดุญญารามที่แสดงว่ามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี2535ขณะที่มีการประกาศตั้งวัดในปี2541โดยบอกว่าถ้าปี2535ยังไม่มีวัดแล้วจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสได้อย่างไรการตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติก็ต้องเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับจึงต้องตรวจสอบว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมายหรือไม่รวมถึงใบตราตั้งว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่และตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการสร้างวัดว่าตามกฎกระทรวงเมื่อสร้างวัดแล้วก็จะต้องทำผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดอาคารศาลาห้องประชุมกุฏิพื้นที่ต่างๆและภาพถ่ายประกอบส่งให้มหาเถรสมาคมพิจารณาก่อนประกาศตั้งเป็นวัดก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าผังและภาพถ่ายของวัดป่าอดุญญารามในปี2541มีการจัดทำผ่านขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่จากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่าสภาพพื้นที่มีลักษณะรกร้างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมกำแพงชำรุดและพบภาพการตัดไม้ในพื้นที่เหตุใดเอกสารหรือภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการตั้งวัดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้โดยอ้างว่าเป็นความลับส่วนการยกที่ดินให้สร้างวัดการโอนที่ดินให้วัดเป็น

0: คนละขั้นตอนหากเป็นการยกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายและได้รับความเห็นชอบตามมาตรา84กรณีขณะที่กรณีนี้มีการอ้างว่ายกที่ดินให้สร้างวัดและเมื่อสร้างเสร็จจึงจะจดทะเบียนโอนให้วัดก็ต้องตรวจสอบว่าปี2541นั้นสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์หากสร้างวัดในปี2541ถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับและดำเนินการตามนั้นนอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าอาวาสนำที่ดินไปให้เทศบาลใช้ทำถนนซึ่งไม่สามารถยกให้ใครได้ตามอำเภอใจต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีค่าพาธิกรรมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับมาตรา151และ157ส่วนประเด็นเอกสารที่ดินทายาทเคยขอตรวจสอบโฉนดแต่ได้รับข้อมูลจากเจ้าอาวาสว่าโฉนดไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจึงตั้งคำถามว่าปัจจุบันโฉนดอยู่ที่ใดและทำไมทายาทถึงตรวจสอบเอกสารไม่ได้และประดาบอกว่าได้ยื่นขอเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2ประเด็นคือเอกสารการตรวจสอบและการสร้างวัดทั้งหมดรวมถึงหนังสือถวายฎีกายืนยันว่าทายาทไม่ได้ต้องการโจมตีวัดแต่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าวัดป่าอดุญญารามนั้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ย้ำนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับแต่ขอให้ใช้หลักฐานและกฎหมายเป็นตัวตัดสินไม่ใช่การกล่าวหาหรือประณามทายาทโดยต้องตรวจตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกค่ะและหลังจากนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางกองปราบเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหลักฐานเท็จทั้งหมดค่ะก็ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะวันสุดท้ายสำหรับการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจะต้องยื่นขอทบทวนสิทธิภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ยังดำเนินการได้ถึง20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ข้อมูลของกรมการปกครองล่าสุดนะคะจากผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 คนในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 คนหรือว่าร้อยละ 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มีอีกจำนวน 4,546,952 คนหรือว่าร้อยละ 48.82 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 คนการดำเนินการยืนยันตัวตนนะคะทำไปแล้ว 2,515,104 คนหรือว่าร้อยละ 79.96 และยังไม่ได้ยืนยันตัวตน 629,382 คนหรือว่าร้อยละ 20ค่ะกระทรวงการคลังจึงประกาศนะคะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่30กันยายน2569นี้เป็นต้นไปแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสาขาธนาคารที่รับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการค่ะ
1: ค่ะก็มาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กไทยของเรานะคะก็คือน้องเนเน่นั่นเองค่ะเมื่อวานก็ดีใจกันนะคะเพราะว่าการแสดงของน้องเนเน่ในการเข้าแข่งขันAGT นะคะ America Got Talent ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะทั้งคว้ารางวัล Golden Buzzer เข้ารอบชิงนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับนะคะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางที่ดีค่ะวันนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ก็ยังนำผ้าไทยนะคะผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยมีโทนสีทองระยิบระยับเป็นสิ่งที่

0: สะท้อนอัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยแล้วก็รวมไปถึงแถบคาบสมุทรมารายูมาประยุกต์นะคะก็เอามาผูกไว้คู่กับกางเกงนำเสนออัตลักษณ์ความสวยงามแบบไทยแล้วก็มีการเชิญชวนนะคะว่าให้คนไทยก็ช่วยกันส่งแรงใจเอาใจช่วยน้องเนเน่ด้วยค่ะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลให้ได้รับทราบค่ะมีประเด็นเรื่องของเข็มกลัดนะคะที่ประดับบนเสื้อของน้องเนเน่นะคะในวันที่ขึ้นแสดงนะคะมีการระบุว่าเป็นปิ่นตั้งซึ่งเป็นเครื่องประดับโบราณของชาวภูเก็ตทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปคุยเรื่องนี้กับคุณป้าแดงจรูนรัตน์ตันทวณิชอายุ85ปีค่ะเจ้าของบ้านโบราณชินประชาเป็นที่ปรึกษาสมาคมพรรณกันแห่งประเทศไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโบราณภูเก็ตค่ะบอกว่าดีใจที่ลูกหลานชาวภูเก็ตก้าวไปสู่เวทีระดับโลกดีใจที่คนรุ่นใหม่สนใจเครื่องประดับโบราณแต่ว่าก็อยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมนะคะเรื่องเข็มกลัดชิ้นดังกล่าวค่ะเข็มกลัดบนหน้าอกเสื้อของน้องเนเน่เป็นเข็มกลัดรูปดอกไม้ไม่ใช่ปิ่นตั้งตามที่หลายคนเข้าใจค่ะคุณป้าอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าคำว่าปิ่นตั้งเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษามาลายูแปลว่าดาวนะคะเครื่องประดับชิ้นนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือต้องเป็นรูปดาวเท่านั้นอาจจะเป็นดาวเพชรซีกดาวเพชรลูกขึ้นอยู่กับรูปแบบการขึ้นของช่างค่ะในอดีตชาวภูเก็ตนิยมรับขวัญลูกสาวคนแรกด้วยปิ่นตั้งปิ่นตั้งสามารถนำมาประดับได้ทั้งชุดเคบาย่าของสุภาพสตรีหรือนำมาติดหน้าอกเสื้อและหมวกของสุภาพบุรุษก็ได้ค่ะแม้ว่าเข็มกลัดของน้องเนเน่จะไม่ใช่ปิ่นตั้งแต่เหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้คนไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมการแต่งกายโบราณได้มากขึ้นค่ะ
1: รัฐบาลสั่งเบรกการสอบแข่งขันเด็กระดับอนุบาลนะคะเพราะว่าจะเป็นการสร้างแรงกดดันที่สำคัญขัดกฎหมายด้วยนะคะเลยมีการให้ปรับวิธีการประเมินด้านอื่นๆแทนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กปฐมวัยปี62อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนสำหรับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดเด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบให้ได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาก็จะต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางการปรับวิธีวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์ยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันแล้วก็ให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มรวมถึงใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆค่ะ
0: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะก็เป็นข่าวที่ช็อกโลกเลยนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่ามีภาพด้วยนะคะเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่น้ำท่วมในเนปาลค่ะเป็นน้ำท่วมฉับพลันพัดพาเศษซากและดินโคลนถล่มนะคะลงมาในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตค่ะในภาพก็เป็นเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองที่เหมือนกับชุมชนตรงนั้นทั้งชุมชนนะคะก็สูญหายไปเลยค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบ้านเรือนถนนสะพานโรงไฟฟ้าแล้วก็มีความเสี่ยงบริเวณลำน้ำหลายสายที่ประสบภัยซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุประมาณแค่60กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างนะคะทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะ157คนสูญหายอีก403คนเป็นชาวเนปาล100คนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติค่ะเช่นอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้และมาเลเซียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีมากที่สุดนะคะนับ100คนค่ะไปแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่ากำลังระดมเสบียงและบุคลากรในเนปาลเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

รวมถึงหลายประเทศที่ประกาศส่งหน่วยกู้ภัยและความช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์ที่เนปาลส่วนทางฝั่งทิเบตนะคะสำนักข่าวทางการของจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนแต่เชื่อว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ายังมีผู้เสียหายผู้สูญหาย

0: เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิลพรยานาวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัทธ์ประพฤติค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์คลีนวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วงหลายวันก่อนประมาณสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่น่านปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เท้าความถึงประเทศอื่นๆปรากฏว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ามหาภัยพิบัติเลยนะมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่พรมแดนทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษทิเบตซึ่งเชื่อมกับประเทศเนปาลทิเบตในขณะนี้ก็อยู่ในความดูแลของสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏว่า เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเจอมหาอุทกภัยคือใหญ่มากแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากมายแล้วในเรียกว่าทั้ง2ประเทศเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์มันเป็นช่วงพรมแดนพอดีใช่ไหมคะมันก็ทำให้เกิดความเสียหายในเส้นทางที่เกี่ยวข้องแล้วก็ เรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยโอ้โหดูยากมาก
5: ค่ะ
4: เพราะว่าแล้วมีคนเสียชีวิตจำนวนมากแล้วคนที่สูญหายเนี่ยยังเยอะมากคือในขณะนี้เนี่ยนะคะที่เราติดตามจากข่าวต่างประเทศปรากฏว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตนั้นพุ่งทะลุเกิน160รายอันนี้ เป็นเลขที่ทางการนะเป็นทางการส่วนที่สูญหายยังมีเป็นจำนวน

0: มากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคนที่มาแสวงบุญน่ะน่าจะเข้าใจว่าจะเป็นชาวอินเดียนะสูญหายไปเป็นจำนวนมากขณะที่กองทัพแล้วก็นานาชาติต่างเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยทั้งกองทัพจีนเนปาลระดมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้โคลนตมนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทราบมาว่าสหรัฐอเมริกาได้มอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม $500,000ผ่าน Catholic Relief Service และส่งทีมปรึกษาด้านภัยพิบัติไปช่วยเหลือด้วยส่วนอินเดียและจีนเองนะเตรียมส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วก็เงินช่วยเหลือฉุกเฉินลงพื้นที่ขณะที่ World Bank หรือว่าธนาคารโลกเตรียมจัดสรรงบฟื้นฟูราว 6,000 ล้านบาทบางช่วงเราก็จะยังข้อมูลไม่นิ่งนะก็จะยังมีเพิ่มเติมซึ่งปฏิบัติการที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมันต้องเป็นจากทางอากาศซะส่วนมากนะเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากแล้วก็หมู่บ้านทั้งหมู่เนี่ยคุณเกศเขาบอกมาน้ำมาทีเดียวเนี่ยหายไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็โอ้โหระดับน้ำมันสูงคือทิเบตเราจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นหลังคาโลกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันสูงมากแบบปรากฏว่าเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่ากองทัพเนปาลต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปให้การช่วยเหลือในทิเบตแล้วก็ตามแนวชายแดนเนปาลนี่เป็นจำนวนมากนะก็มีข่าวออกสื่อทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะเราก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องทั้งเรียกว่า2ประเทศที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ขณะนี้ยังเดือดร้อนมากๆเลย
1: ค่ะตอนนี้ก็มีดินโคลนมีเศษซากอะไรต่างๆเนี่ยขวางเส้นทางในการเข้าสู่ในพื้นที่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะคือถ้าเห็นจากสภาพแล้วก็เห็นจากภาพข่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุลักทุเลพอสมควรเลยตอนนี้เนี่ยคืออย่างทางด้านการปฏิบัติการของกู้ภัยในขั้นต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าด้วยดินโคลนด้วยเศษซากอะไรต่างๆนะโอ้โหก็มีเรื่องของดินถล่มด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือนะคะเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างมากคือทีมกู้ภัยต้องเฝ้าระวังดินถล่มแล้วก็ถนนพังถล่มเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายในการเข้าไปในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังประเมินเรื่องของความเสี่ยงอย่างรอบคอบเลยเพื่อที่จะเข้าถึงด่านชายแดนขณะที่ฝนก็ยังตกลงมาในพื้นที่ตลอดเลยนะคะภารกิจในการช่วยเหลือเนี่ยก็เรียกว่าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าสาเหตุอันนี้น่าสนใจนะโอ้โหเรียกได้ว่าฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊ะช่วงแรกๆมันมีการตรวจพบเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะคะตอนแรกก็ถูกมองว่าเอ๊ะอาจจะเป็นแผ่นดินไหวหรือเปล่านะคะแต่ว่าไปมาๆค่ะล่าสุดสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐนะคะ USGS ค่ะออกมาชี้แจงแล้วว่าสิ่งที่ตรวจจับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าไปดูนะมันจะมีเรื่องของแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดมวลน้ำแข็งหินแล้วก็ดินจำนวนมหาศาลพังถล่มลงมาจากภูเขาค่ะคุณผู้ฟัง
0: มาจากเทือกเขาหิมาลัย
1: ใช่แล้วก็พุ่งลงนะคะในแม่น้ำนะคะเลนเดโคลาซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโพเตโกชีเนี่ยแหละค่ะที่ไหลนะคะจากฝั่งจีนเข้าสู่เนปาลผ่านหุบเขาลึกค่ะทีนี้เนี่ยเขามีการประเมินนะคะว่าแรงสั่นสะเทือนที่เครื่องมือจับได้เนี่ยน่าจะเกิดจากดินถล่มขนาดใหญ่แล้วก็มีความรุนแรงอย่างมากมันไม่ใช่เป็นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะคะแล้วก็บอกว่าพลังงานแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันมีความรุนแรงมากเลยแผ่นดินไหวเนี่ยประมาณ 5.2 นะคะทีนี้อะไรที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งตรวจสอบเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นเรื่องของมวลธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บางแห่งอาจแยกตัวออกจากภูเขาแล้วก็ร่วงค่ะลงสู่หุบเขาแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็เลยเกิดดินถล่มตามมาทำให้น้ำแข็งหินดินจำนวนมหาศาลเนี่ยเคลื่อนตัวลงมาจากพื้นที่สูงด้วยความเร็วสูงจากภาพเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าแบบถาโถมเข้ามาเนี่ยโอ้โหแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะคะอ่ะนี่ก็เป็นการประเมินเรื่องของสถานการณ์แล้วก็สาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ในเรื่องของสาเหตุที่ชัดเจนนั้นมันยังมีรายละเอียดอีกมากนะคะอีกด้านทางด้านผู้เชี่ยวชาญธรณี

0: ภัยพิบัติชี้ว่าเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เนปาลเนี่ยนะคะคาดว่าจะมาจากหินจากทานน้ำแข็งเทือกเขาที่มันพังถล่มอย่างฉับพลันอย่างกรณีที่คุณเก๋เล่ามา
1: ที
0: ่ว่ามันมีเศษหินเศษน้ำแข็งอะไรต่างๆส่วนทานน้ำแข็งที่มันมีการพังถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำสาขาแล้วเกิดการสะสมตัวของคลื่นมวลน้ำมหาศาลมันละลายแล้วมันก็กลายเป็นลักษณะเหมือนเขื่อนธรรมชาติซ
1: ึ่
0: งมันไม่มีมันไม่ได้มีลักษณะของความแข็งแรงเหมือนเขื่อนทางวิศวกรรมน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อปริมาณน้ำสะสมมากจนล้นหรือว่าเรียกว่ารั่วนะก็เลยเกิดพฤติกรรมในลักษณะคล้ายกับเขื่อนแตกแล้วก็ลักษณะแบบนี้คาดว่ามันเหมือนเขื่อนธรรมชาติหลายจุดที่อยู่ตามแนวร่องเขาเดียวกันแล้วก็เกิดสะสมตัวของคลื่นมวลน้ำมหาศาลจนหลุดแล้วก็พังทลายลงมาเพราะว่าในส่วนของมวลน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยจากทานน้ำแข็งในขณะนี้กำลังเรียกว่ามีการเก็บข้อมูลกันอยู่นะคะว่าการละลายของทานน้ำแข็งหรือการพังทลายลงมามันเกิดจากอะไรทีนี้ในส่วนของไทยเองเนี่ยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์ สรลำผู้เชี่ยวชาญธรณีภัยพิบัติอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลวิเคราะห์เหตุการณ์เรียกว่ามหาวิปโยคในครั้งนี้ที่เนปาลกับทิเบตที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มครั้งใหญ่ว่าการแตกของกลาเซียเลกนะก็คือทานน้ำแข็งนั่นเองนะคะที่เกิดจากแลนสไลด์แดมหรือว่าเป็นลักษณะของเขื่อนที่มันพังลงมาเขื่อนธรรมชาตินะคะจากไอซ์บล็อกอะลาวานซ์ก็จะเป็นลักษณะของการยุบตัวของทานน้ำแข็งเขาเรียกว่าแบบฉับพลันจีนเนปาลในช่วงที่เกิดเหตุนี่เขาบอกว่าลักษณะน้ำหลากขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ทิเบตกับเนปาลนะคะดูจากลักษณะมวลน้ำปริมาณน้ำโดยเฉพาะมวลน้ำระลอกแรกที่สูงถ้าเกิดว่าท่านที่ดูข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดแต่ตอนนี้ข้อมารีลันเยอะนะก็จะเห็นด้านหลังเนี่ยมันเหมือนกำแพงน้ำเนี่ยมันสูงมากลักษณะเราดิฉันตอนดูทีแรกนึกว่าเกิดสึนามิ
1: ใช่ใช่
0: สงสัยว่าทำไมมันไปเกิดที่ทิเบตดูเสร็จเฮ้ยโหมันเป็นลักษณะเหมือนอะไรพังอ
1: ่ะ
0: ทานน้ำแข็งมันลงมาแล้วก็ละลายแล้วมากักอยู่ตรงช่วงที่มันเป็นเขื่อนธรรมชาติแล้วก็พอปริมาณน้ำมันมากๆมันก็พังลงมาก็เลยทำให้ลักษณะมันเหมือนกำแพงน้ำขนาดมหึมาท้าโถมลงเข้าสู่เมืองแล้วก็หมู่บ้านที่มันอยู่ด้านล่างคือลักษณะมันเป็นลักษณะเหมือนไหล่เขาเพราะนั้นพอลงมาปั๊บหมู่บ้านที่เราเห็นสวยงามเรียงรายหายไปเลยกลายเป็นเหมือนกับมหาสมุทรเลยเขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยนะคะก็บอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของการยุบตัวอย่างฉับพลันของทานน้ำแข็งนะกรณีน้ำหลากขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ทิเบตกับเนปาลเนี่ยอาจจะเกิดในลักษณะแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ลักษณะของการไหลของน้ำค่ะคือเขาบอกว่าปริมาณน้ำระลอกแรกที่สูงเป็นมวลใหญ่แรงแล้วก็เร็วนะคะลักษณะมันจะไม่เหมือนกับน้ำป่าไหลหลากทั่วๆไปน
1: ะ
0: แล้วก็ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆด้วยนะลักษณะมันจะคล้ายกับเขื่อนแตกแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์เขาวิเคราะห์บอกว่าแต่ถ้าไม่มีเขื่อนที่ไหนแตกที่เป็นไปได้ก็คาดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแตกของเขื่อนหรือทะเลสาบธรรมชาติหรือการถล่มของทานน้ำแข็งหรือว่าเขาบอกว่าที่แย่ที่สุดเลวร้ายสุดคือทุกเหตุผลทุกเหตุผลมาประกอบกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น
1: ฉะนั้นเองต้องไปตรวจสอบเนาะว่าทานน้ำแข็งถล่มเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นสมมุติฐานของนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มแต่ว่าไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะคะคือหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยตอบคำถามได้นะคะก็คงจะต้องไปดูเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมภาพก่อนแล้วก็เกิดเหตุนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลภูมิประเทศตำแหน่งรอยถล่มรวมไปถึงการสำรวจภาคสนามด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยจากจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุลักษณะภูมิประเทศของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นภูเขานะแล้วก็หุบเขานี่ลึกมากนะคะแล้วก็มีมวลน้ำน้ำแข็งหินตะกอนต่างๆเนี่ยพื้นที่สูงเนี่ยเคลื่อนลงมานะคะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าทั้งหมดทั้งมวลโดยเฉพาะเรื่องของลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมันสามารถเพิ่มเรื่องของความเร็วแล้วก็พลังทำลายได้อย่างมากนั่นเอง
0: ค่ะประเด็นที่4นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ทางอาจารย์วิเคราะห์มาก็คือเรื่องของเขื่อนธรรมชาติแลนสไลด์แดมเนี่ยนะคะที่บอกว่าอาจเกิดจากการถล่มของภูเขาจากกรณีฝนตกหนักหรือว่าแผ่นดินไหวคือลักษณะ ที่ต้องอ่านต่อเพราะว่ามันมีบางจุดที่เรียกว่า

0: เป็นแต่ละสาเหตุที่มีความต่าง
1: ค่ะ
0: แต่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเพราะว่ามันมีเรียกว่าเหมือนเชื้อเป็นเห็นเป็นภาพบางจุดเช่นการถล่มลงมาปิดตัวร่องเขาลักษณะเป็นรูปตัววีแล้วก็มีลำน้ำซึ่งมีลักษณะไหลนะไม่ใช่เป็นทาน้ำแข็ง
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นในกรณีนี้เนื่องจากภูเขาด้านบนปกติมันจะเป็นทานเขาเรียกว่าเป็นทานน้ำแข็งสูงชันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดการถล่มลงมาขวางร่องเขาที่อยู่ใต้ทานน้ำแข็งมวลดินพอมันไหลถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำก็เลยกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติที่เรียกว่า landslide dam เนี่ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้ำในลำธารที่เคยไหลได้ปกติจะถูกบล็อกแล้วก็สะสมกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่กรณีที่เขื่อนนี้มันอยู่ด้านล่างของธารน้ำแข็งก็จะรับน้ำที่ละลายลงมาจากธารน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นแอ่งขนาดใหญ่ที่เรียกว่า glacier lake หรือว่าทะเลสาบธารน้ำแข็งนะแต่ว่าปกติธารที่มันเป็นลงมาเป็นเขื่อนธรรมชาติมันจะไม่ได้มีความแข็งแรงเหมือนเขื่อนที่เราก่อสร้างเพราะฉะนั้นพอล้นมันก็มีโอกาสที่จะพังทลายลงมาได้นะคะก็คือเหมือนเขื่อนแตกลักษณะคล้ายเขื่อนแตกแล้วก็ที่สำคัญอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งเดียวเพราะดูจากจุดที่เกิดเหตุมีความกว้างใหญ่มากนะอาจจะมีลักษณะหลายๆจุดที่ไหลลงมาสะสมและกลายเป็นเขื่อนแบบลักษณะเดียวกันตามแนวร่องเขาและหลายจุดนะครับทีนี้พอมันแตกหรือว่าไอ้จุดที่มันกักน้ำเนี่ยมันแตกมันจะมีการปล่อยมวลน้ำที่มหาศาลลงมาหลายกรณีเขาบอกว่ามันจะแตกเป็นแบบพัดพาของทั้งหมดทั้งมวลที่ขวางอยู่ออกไปเลยก็เลยเกิดเป็นลักษณะมวลน้ำที่มีความสูงแล้วก็ใหญ่พลังงานมากเพราะว่าไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำเพราะนั้นในจุดที่ผ่านก็จะทำลายสิ่งของที่ขวางทางอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดเป็นภัยพิบัติต่อเนื่องสะสมนะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะก็บอกว่าการสะสมของเขื่อนธรรมชาติในลักษณะแบบนี้ถ้ามีหลายๆจุดตามแนวลำน้ำเดียวกันจะสะสมเป็นมวลน้ำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็น cascade failure เนี่ยนะปัจจัยกระตุ้นอีกประการหนึ่งก็คือการถล่มของธารน้ำแข็งอย่างฉับพลันซึ่งอันนี้ก็คงต้องติดตามนะเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งหมด มันเกิดอยู่ในระดับที่เรียกว่าความสูงที่สูงมากเพราะฉะนั้นลักษณะของเขาเป็นเทือกเขาลงมาเพราะนั้นชุมชนนี้มันอยู่ด้านล่างการไหลของน้ำก็จะเพิ่มความเร็วความแรงมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นพอลงมาถึงพื้นที่ล่างซึ่งมีความต่างระดับมาก
1: เสียหายเยอะเลย
0: ก็เสียหายมาก
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังคงตกด้วยนะคะแล้วก็ถนนหลายสายเนี่ยก็ถูกตัดขาดแล้วก็ระบบเรื่องของการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เสถียรด้วยนะคะลองฟังอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันค่ะดร.เพชรนะคะมโนประวิทย์นะคะนักวิทยาศาสตร์ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยท่านก็ออกมาให้มุมมองเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียกนี้นะคะว่าปรากฏการณ์ว่าน้ำท่วมฉับพลันจากการพังทลายของทะเลสาบน้ำแข็งค่ะสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยคือถ้าหากสมมติฐานนี้เนี่ยได้รับการยืนยันจริงๆนะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเหมือนกันว่าเรื่องของสภาพอากาศมันมีการเพิ่มความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่สูงเนี่ยอย่างเทือกเขาหิมาลัยนะคะแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้ำท่วมฉับพลันจากการพังทลายของทะเลสาบน้ำแข็งเนี่ยทำไมถึงน่ากลัวอาจารย์อธิบายแบบนี้นะคะคือเกิดขึ้นเมื่อทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมากจนแนวกั้นตามธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้อนน้ำน้ำแข็งหินหรือเศษตะกอนไม่สามารถรับแรงดันได้อีกต่อไปทีเนี้ยหมายความว่ายังไงมันก็จะเกิดการพังทลายค่ะคุณผู้ฟังแล้วแนวกั้นแตกเนี่ยน้ำจำนวนมหาศาลที่สะสมอยู่บนพื้นที่สูงอะค่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามมันจะไหลลงสู่หุบเขาอย่างรวดเร็วแล้วกวาดเอาหินเอาดินเอาตะกอนเอาเศษวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยลงมาด้วยนะคะคือถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบเลยบอกว่าคล้ายๆกับสึนามิจากภูเขาแล้วก็บอกว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยฉะนั้นเองแทบจะไม่มีเวลาในการรับมือเลยนะคะถ้าหากระบบเตือนภัยไม่สามารถแจ้งเตือนได้ทันนะคะฉะนั้นเองความเสียหายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ดร.เพชรเนี่ยยังบอกด้วยว่าปัญหานี้เนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องของสภาพอากาศเลยเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะที่เราคุยกันโลกร้อนโลกเดือดนะคะเรื่องของภาวะเอลนีโญอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยแหละค่ะนี่คือปรากฏการณ์ธารน้ำแข็งละลายและมีการถอยร่นนะคะจนเกิดทะเลสาบน้ำแข็งใหม่รวมไปถึงทำให้ทะเลสาบเดิมบางแห่งเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยดังนั้นสิ่งที่

0: ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งต้นน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงชุมชนด้านล่างเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นแหล่งความเสี่ยงจากมวลน้ำมหาศาลที่สะสมอยู่บนภูเขานะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยล่ะค่ะเปรียบเทียบง่ายๆว่าทะเลสาบน้ำแข็งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นระเบิดเวลาบนหลังคาโลกนั่นเองค่ะอาจารย์ก็เปรียบเทียบแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะจุดที่มันจะมีท่านที่เขาดูจากภาพดาวเทียมแล้วก็มีเพจที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะก็มีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมชี้จุดที่เป็นต้นตอมหาวิปโยคในครั้งนี้ที่มีน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งมันอาจเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในวันที่ฝนไม่ตกนะม
0: ี
1: แดดแสงแดดจัดก็ยังเกิดขึ้นได้มีดินมีก้อนหินน้อยใหญ่ที่ถล่มลงมาจากยอดเขาลาตังลีลุงสูงประมาณ 7,227 เมตรซึ่งเป็นลักษณะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจนถึงด่านชายแดนจึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากมีรายงานจากทางกู้ภัยว่าบางศพนะ
0: ฮะ
1: มีสภาพที่แหลกแหลวคือเป็นโดนทั้งดินทั้งหินนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเพราะฉะนั้นในจุดที่เป็นภาพพิกัดในเส้นทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเขาบอกว่าจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะคาดว่าจะมาจากจุดที่เขาบอกว่าคือจุดนี้เนี่ยมันเป็นลาตังลีลุงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นยอดเขาที่สูง1ใน100อันดับแรกของโลก มีน้ำแข็งแล้วก็หิมะปกคลุมตลอดทั้งปีอยู่ในดินแดนของเนปาล นะครับมีร่องหุบเขาทางเหนือเป็นเส้นเขตแดนระหว่างจีนกับเนปาลซึ่งก็มีการนำภาพถ่ายดาวเทียมหลังเกิดเหตุการณ์มาเปรียบเทียบกับของเดิมซึ่งถ่ายในช่วงกลางสิงหานี่เองปรากฏว่าพบเส้นทางร่องรอยการทำลายล้างของดินโคลนถล่มซึ่งชี้ชัดว่ามาจากยอดเขาลาตังลีลุงถึงแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีภาพเมฆปกคลุมอยู่บ้างทีนี้พอดูภาพจากแนวดินโคลนถล่มลงมาจากยอดเขาลาตังลีลุงนะคะลงมาที่หุบเขาแล้วก็ร่องน้ำทางด้านเหนือซึ่งถูกใช้เป็นเส้นเขตแดนของจีนแล้วก็เนปาลดูจากชั้นความสูงประมาณ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะก็พอเราดูภาพดาวเทียมของเก่ากับของใหม่เนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเขาบอกว่าความสูง2จุดนี้ต่างกันประมาณ 4,000 เมตร 4,000 เมตรก็คือ4กิโลใช่ไหมลองจินตนาการถึงน้ำหนักของพวกมวลหินดินพวกโคลนอะไรต่างๆที่ไหลจากความสูงถึง4กิโลเมตรในลักษณะพื้นที่ที่เป็นที่ลาดชันสูงเนี่ยนะครับมันจะมีพลังทำลายล้างที่สูงมากพอมวลดินโคลนถล่มก็ไหลต่อเนื่องลงมาตามร่องเขาไหลมาทางด้านตะวันตกนะแล้วก็มาตามหุบเขาต่างๆซึ่งเป็นจุดตามเรียกว่าไหลลงมาตรงพื้นที่ด้านล่างซึ่งด้านล่างจะเป็นที่ตั้งของอาคารด่านชายแดนจีนกับเนปาล นั่นเองนะคะเขาบอกว่าภาพจากเหตุการณ์ที่ภาพดาวเทียมถ่ายได้ก็คือทั้งหมดเลยก็จะเห็นระดับน้ำที่มันสูงกว่าอาคารซึ่งอยู่ด้านล่างสูงมากแล้วก็ถล่มเข้าเมืองเหมือนกับภาพยนตร์เลยนะ
0: คะ
1: ในตอนแรกตอนที่ดูในนึกว่า AI นะช่วงตอนเช้ามืดระดับตื่นๆนึกว่า AI ก็ทำหนังหรือ AI หรือเปล่าปรากฏว่าโอ้โหมันของจริงก็แบบและหลังจากนั้นก็มีทุกสื่อที่รายงานเข้ามานะความสูงประมาณแล้วก็ความเขาเรียกว่าลึกของมันเนี่ยแล้วความชันของมันเนี่ยมีระดับที่แตกต่างมากเพราะฉะนั้นความรุนแรงหรือความเสียหายก็สูงมากในขณะนี้ยังติดตามหรือว่ากู้ภัยนี้ยังต้องตามหาผู้ที่สูญหายซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่ามีนักท่องเที่ยวและคนเดินทางผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะ
0: นี่ตัวเลขผู้เสียหายนี่ก็เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างสื่อบางสื่อก็มีการรายงานนะคะว่าผู้เสียหายเนี่ยอาจจะมากถึงเป็นพันคนเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังหาไม่เจอนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็คำถามที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำท่วมฉับพลันจะ

0: ากทะเลสาบทานน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีมาตรการในการป้องกันยังไงในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะ
1: คือส่วนหนึ่งน่าจะคาดว่ามาจากเรื่องของน้ำจากทานน้ำแข็งที่มันละลายมันก็เรื่องของโลกร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะที่ทำให้อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นสาเหตุนะคะเราก็ต้องย้อนกลับมาที่บ้านเราเหมือนกันถ
0: ึ
1: งแม้เราจะไม่ได้มีความรุนแรงและความเสียหายลักษณะแบบนี้แต่ว่าเรื่องของอุทกภัยของเราแต่ละครั้งก็เสียหายเยอะนะขนาดของเรานี่เทียบกับของคนอื่นนั้นเล็กกว่ามากอะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ต้องถอดรหัสภัยพิบัติของสากลในหลายๆประเทศที่เขาเจอนะคะอย่างของญี่ปุ่นก็หนักมากเนปาลนี่ก็หนักนะคะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราต้องเอามาเรียนรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะตรงพรมแดนคีรงเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคีรงนี่มันจะเป็นรอยต่อระหว่างเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะคะแล้วก็เนปาลตรงจุดนี้มันก็จะมีลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานเป็นลักษณะแนวระเบียงเศรษฐกิจเทือกเขาสูงอ
0: ่ะ
1: แล้วบางจุดก็จะเป็นแบบด่านชายแดนนั้นก็จะมีคนเดินทางไปมา อยู่เป็นประจำพอมีแรงสั่นสะเทือนลักษณะคล้ายในขณะเกิดเหตุเขาบอกว่าตอนแรกที่นึกถึงเรื่องของแผ่นดินไหวเพราะว่ามันมีเสียงมีความมีแรงสั่นสะเทือนลักษณะเหมือนแผ่นดินไหวแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที ่มันกระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี
0: ้
1: จำนวนผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บยังไม่นิ่งรวมถึงผู้สูญหายซึ่งมีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่สูญหายมีหลายร้อยคนนะคะ
0: ค่ะ
1: ครอบคลุมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากอินเดียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาเลเซียด้วยส่วนกลไกการเกิดภัยพิบัตินั้นก็คงต้องติดตามเพราะว่าเรารู้แต่ว่าเหตุรู้ตรงตอนปลายของมันก
0: ็
1: คือแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ที่เป็นตัวกระตุ้นให้หิมะแล้วก็ดินแล้วก็หินถล่มลงมากั้นทางเดินสายน้ำต้นสายแล้วก็แนวกักเก็บน้ำธรรมชาติแตกตัวก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าโคลนความเร็วสูงแล้วก็มวลน้ำก้อนใหญ
0: ่
1: พัดถล่มพื้นที่ด้านล่าง
0: ไม่รู้ธรรมชาติกำลังจะบอกอะไรเรานะคะหลังคาโลกเนาะทะเลสาบน้ำแข็งที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยละลายแบบนี้นะคะ
1: สภาพเปลี่ยนแปลงเขาก็มีการวิเคราะห์เรื่องของการเตือนภัยว่าเหตุใดไม่มีการหรือว่าไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในครั้งนี
0: ้ะ
1: นะระยะเวลาแจ้งเตือนเขาบอกว่ามันสั้นเกินเพียงเป็นวินาทีอะค่ะเพราะนั้นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อนที่มวลโคลนจะถล่มเข้าด่านไม่กี่นะเป็นลักษณะเป็นนาทีนะเป็นวินาทีเป็นนาทีเพราะฉะนั้นขออภัยอันนี้เป็นนาทีนะคะนะเป็นนาทีในหุบเขาแคบแล้วก็ลาดชันสูงมวลน้ำแล้วก็เศษซากที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูงจนระบบเฝ้าระวังภาคพื้นนะคะไม่สามารถประมวลผลแล้วก็ส่งสัญญาณอพยพได้ทันเพราะว่าจุดกำเนิดมันจะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารต้นน้ำดังนั้นการพังทลายของทานน้ำแข็งแล้วก็มวลหินมันจะอยู่บนยอดเขาสูงที่ไม่มีสถานีตรวจวัดแบบละเอียด
0: ค่ะ
1: นะคะก็เลยทำให้ระบบสื่อสารทำงานไม่ทันช่วงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจชมขีดความสามารถการรบนายอนุ

0: ินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลเมื่อเดินทางถึงสนามบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภานายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากนั้นเข้ารับมอบเครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษกิติมศักดิ์และนักโดดร่มกองทัพเรือกิติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569และเดินทางไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานรวมทั้งการใช้เรือจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมความว่าจากการตรวจเยี่ยมการฝึกของกองเรือปฏิบัติการและเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันนี้ผมมีความประทับใจในความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมและส่งกำลังใจถึงกำลังพลทุกนายในการรักษาอธิปไตยความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศไทยตลอดไปราชนาวีไทยคือความภาคภูมิใจของชาติภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวเพื่อเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 คนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่46และ51ทับ2569คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 1,767 คนโดยมาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีผู้กระทำผิดซึ่งเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยบุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยคาคอนโดมิเนียมเรียกรับเงินอ้างมีโควต้ารับราชการท้องถิ่นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวนายประวิที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมอ่านหมายจับต่อหน้านายประวิและนำเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักและจะควบคุมตัวมาสอบปากคำที่บก.ปปป.คดีนี้นายประวิถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกับพวกแอบอ้างว่ามีโควต้าและสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรวม 650,000 คนขออภัยค่ะ 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้เสียหายสอบไม่ผ่านและไม่ได้รับเงินคืนจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับลงวันที่25สิงหาคมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา175
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจุลพันธ์หารือรัฐมนตรีแรงงานเกาหลีดันแนวทางแก้ไขปัญหาวีซ่า E8นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับนายคิมยองฮุนรัฐมนตรีกระทรวงการจ้างงานของแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ภายใต้กรอบอาเซียนบวก3ในฐานะชาติคู่ค้าในเอเชียตะวันออกนายจุลพันธ์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจะส่งแรงงานไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายการหารือในครั้งนี้เน้นย้ำถึงการขอรับการสนับสนุนจากทางการเกาหลีเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานแรงงานไทยทั้งในภาคเกษตรกรรมและสาขาอื่นๆตามความต้องการของตลาดแรงงานสำหรับการแก้ไขปัญหาการจะส่งแรงงานภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือวีซ่า E8 ที่ก่อนหน้านี้มีแรงงานไทยบางจังหวัดถูกระงับการจะส่งจากการหลบหนีนายจ้างนั้นฝ่ายไทยได้ดำเนินมาตรการดูแลเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางทั้งการให้ความรู้การจัดทำหนังสือรับรองความประพฤติการอบรมลักษณะงานและสภาพการจ้างรวมถึงการวางระบบติดตามการรายงานตัวเพื่อให้ประสานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างซึ่งทางเกาหลีมีท่าทีเชิงบวกโดยเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองและระดับการเรียกแรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่ลงทะเบียนหรือใช้วีซ่าผิดประเภทแทนคำว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพร้อมกันนี้นายคิมยองฮุนได้รับปากจะเป็นตัวกลางนำประเด็นดังกล่าวไปหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้เพื่อร่วมหาทางออกที่เป็นรูปธรรมต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคน

0: กุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
4: ค่ะ
3: เกี่ยวกับเรื่องของเหตุเขาเรียกว่ามหาอุทกภัยที่เนปาลแล้วก็เขตปกครองพิเศษทิเบตเนี่ยนะคะมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามส่วนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฑ์มันดุนะครับเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับแรงงานคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่เนปาลซึ่งล่าสุดนั้นยอดผู้ที่เสียชีวิต165คนมีทั้งชาวเนปาลแล้วก็ชาวต่างชาติที่สูญหาย629คน
4: ค่ะ
3: โดยทางด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฑ์มันดุนั้นออกประกาศเตือนคนไทยในเนปาลโดยระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มบริเวณแม่น้ำบอสโคชิในเขตเมืองราสุวะนูวาก็อตดัชดิงอ่านผิดต้องขออภัยนะอันนี้มันเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะ
4: ค่ะ
3: ก็ทวาแล้วก็ชิตวันเมื่อวันที่26สิงหาคม2567ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน165คนผู้สูญหายทั้งชาวเนปาลและชาวต่างชาติประมาณ629คนบ้านเรือนถนนและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามแนวแม่น้ำบอสโคชิได้รับความเสียหายโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฑ์มันดุนั้นได้ติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลอย่างใกล้ชิดขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีชาวไทยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นนะคะอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาล นั้นเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทกภัยซึ่งขณะนี้นี่ยังเสียหายมากอยู่นะคะในส่วนของนักวิเคราะห์อย่างกรณีเพจFacebook ของคุณณัฐ มงคล นาวินนะครับที่วิเคราะห์แล้วก็ถอดรหัสเรื่องของภัยพิบัติเปรียบกับไทยด้วยเพื่อที่เราจะไม่มองข้ามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
4: คะ
3: ซึ่งคุณณัฐ มงคล นาวินนั้นเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมโพสต์เหตุการณ์เรื่องของดินโคลนถล่มและมวลน้ำหลากฉับพลันเข้าถล่มด่านพรมแดนคีรงรอยต่อระหว่างเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนและเนปาล นะตอกย้ำถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเทือกเขาสูงเมื่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติน้ำป่าและดินถล่มซ้ำนะคะเป็นลักษณะของความซ้ำซ้อนเรียกว่าเป็นภัยพิบัติซ้ำซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการจัดการพรมแดน เรียกว่าข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่มีการสรุปตัวเลขผู้ที่สูญเสียทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บและสูญหายนะคะอันนี้ยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าครอบคลุมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายประเทศส่วนกลไกการเกิดภัยพิบัติก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าในขณะนี้มีหลายท่านที่ออกมาวิเคราะห์แล้วก็หลายสำนักนะที่ออกมาวิเคราะห์ในเรื่องของการเกิดเหตุในครั้งนี้รวมถึงเรื่องของสัญญาณเตือนภัยที่เตือนไม่ทันนะคะแล้วก็มันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ ช่องโหว่ในด้านการบริหารจัดการวิกฤตซึ่งการจัดการลุ่มน้ำมันเป็นลักษณะของการข้ามพรมแดนเนื่องจากจุดเกิดภัยพิบัตินั้นอยู่ต้นน้ำฝั่งหนึ่งของอีกหนึ่งประเทศแต่ความเสียหายที่รุนแรงมาเกิดในพื้นที่ชุมชนตอนล่างแต่เป็นของอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นระบบแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแล้วก็การเตือนภัยฉุกเฉินร่วมแบบเรียลไทม์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งมีข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญต่อประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังและมันยังแอคทีฟนั่นเองนะครับที่พาดผ่านหลายจุดอย่างในกรณีที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาและในไทยเช่นแผ่นดินไหวแม่ลาวที่จังหวัดเชียงรายเคยส่งแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจนทำให้โครงสร้างอาคารและชั้นดินตามแนวภูเขาแตกร้าวเกิดความไม่เสถียรเมื่อโครงสร้างชั้นดินนะคะได้รับความกระทบจากได้รับแรงกระทบจากแรงสั่นสะเทือนทางธรณีวิทยาและกรณีที่มีฝนตกหนักสะสมในฤดูมรสุมความสามารถในการอุ้มน้ำของดินจะลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศมีความเปราะบางสูงดังนั้นจุดที่สำคัญที่เราต้องติดตามทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นพื้นที่ภูเขาสูงชันแนวรอยเลื่อนเช่นเชียงรายและแม่สายเวียงป่าเป้านี่เป็นต้นเชียงใหม่นะคะที่น่านซึ่งเพิ่งจะผ่านอุทกภัยแล้วก็ดินสไลด์ในแหลมเพิ่มแล้วก็ยังมีที่แม่ฮ่องสอนที่แพร่ที่ตากนะซึ่งอาจเสี่ยงเรื่องของดินถล่มปิดทับเส้นทางคมนาคมเช่นเดียวกันภาคใต้และภาคตะวันออกก็มีปัญหาในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตามแนวเทือกเขาลาดชันแล้วก็ชุมชนริมเชิงเขาเช่นที่นครศรีธรรมราชภูเก็ตระนองตราดจันทบุรีเทือกเขาหลวงอ่ะนะครับก็อาจจะเจอลักษณะของน้ำหลากแต่บางจุดมันก็จะสั้นแล้วก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องของการพัฒนาผังเมืองที่ขวางทางน้ำนะคะเพราะนั้นวิกฤตที่ด่านคีรงแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เตือนเราในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับประเทศที่ต้องก้าวข้ามการมองภัยแยกส่วนอันนี้ต้องเรียกว่าไปให้ข้อสังเกตก็คือเรื่องของการรับมือภัยพิบัติซ้ำซ้อนทั้งเรื่องติดตั้งระบบภัยล่วงหน้าจากระดับจุลภาคนะคะเรื่องของความชื้นใต้ดินแรงสั่นสะเทือนการทำผังเมืองแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องเหตุที่เกิดประเทศหนึ่งแล้วก็ผลเกิดขึ้นอีกประเทศหนึ่งหรือว่าร่วมกันในช่วงที่ทั้งเกิดเหตุแล้วก็รับผลกระทบนี่ก็จะต้องมีเรื่องของการสื่อสารข้ามประเทศอีกด้วย
4: ค่ะขณะเดียวกันนะคะสำนักข่าว AP เนี่ยก็มีการรายงานนะคะย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะเขาก็มีการรายงานนะคะว่าภัยพิบัติในเนปาลแล้วก็ทิเบตครั้งนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะคะระบบแม่น้ำเลนเดโคลาเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมฉับพลันมา2ครั้งละในเวลาเพียง14เดือนแล้วก็ระบบน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยไม่มีความแน่นอนนะคะใช้คำว่าไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุกคามชุมชนโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยแล้วก็ภูมิภาคนี้เนี่ยเขามีการรายงานนะคะว่าเคยประสบกับน้ำท่วมฉับพลันในลักษณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะแล้วก็มีทะเลสาบทานน้ำแข็งในทิเบตเนี่ยล้นตลิ่งเนื่องจากอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะคะแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตด้วยแต่ว่าตัวเลขไม่ได้มากนะคะเพียงแค่9รายเท่านั้นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมไปถึงสะพานที่เชื่อมระหว่างเนปาลและก็จีนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายทีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศอะค่ะในกรุงกาดมันดุเนี่ยเขาให้ความเห็นนะคะว่าการถล่มของทานน้ำแข็งเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคือเขาไปสังเกตนะคะไปสังเกตทางอุทกวิทยาบ่งชี้ถึงความเร็วแล้วก็ขนาดของคลื่นน้ำท่วมที่ผิดปกติอะค่ะโดยบอกว่ามันมีความผิดปกติโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง9เมตรเลยนะคะแล้วก็ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็บอกว่าแม่น้ำเลนเดโคลาเนี่ยซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำนะคะโพเตโกชีเนี่ยมันมีระดับน้ำส
3: ู
4: งมันมีระดับน้ำที่สูงสุดเลยนะคะก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของผลที่ตามมาจากการถล่มของทานน้ำแข็งหรือเปล่านะคะที่ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขนาดนี้นะคะ
3: ค่ะกรณีของแม่น้ำเลนเดโคลามันเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโพเตโกชิหรือว่าเมื่อครู่ที่เรียกเป็นโบสโกชินั่นแหละนะครับต้นกำเนิดมันอยู่ที่อำเภอคีรุงในเขตปกครองตนเองของทิเบต มันจะอยู่ในส่วนของจีนตอนไหลข้ามพรมแดนจะเข้าสู่ประเทศเนปาลที่บริเวณด่านพรมแดนที่ชื่อว่าเรสุวกาพีนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ที่เขาบอกว่าเหตุมันเกิดที่ประเทศหนึ่งเพราะพรมแดนมันสูงกว่าแล้วก็ลงมาที่ด่านชายแดนมันจะอยู่ด้านล่างแต่อยู่ในพื้นที่ของอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำป่าและดินที่มันถล่มจากทันน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยพังถล่มเนี่ยนะมันก็จะทำให้การเตือนภัยเป็นไปได้ยากนะคะเขาบอกว่ากระแสน้ำพัดทำลายสะพานสำคัญหรือว่าถ้าบ้านเราเขาเรียกสะพานมิตรภาพที่ข้ามสองประเทศนะคะจะมีสะพานสายหนึ่งที่เรียกว่าสะพานมิตรีหรือว่าสะพานมิตรภาพเนปาลจีนนะคะแล้วก็บ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเขตราสุวาที่เนปาลแล้วก็กิรุงในทิเบตได้รับความเสียหายหมดเลยเพราะมันอยู่ในช่วงต่ำกว่าเพราะฉะนั้นจุดต่างๆที่เกิดเหตุเนี่ยความเสียหายที่มากมายในลักษณะแบบนี้มันก็เลยตัดขาดทั้งเรื่องของการสื่อสารทั้งเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆที่ประชาชนจะพึ่งพานะครับก็คาดว่าในเรื่องของการฟื้นฟูคงต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าสถานการณ์น้ำที่มันหลากลงมามันแล้วก็ดินที่มันพังหรือว่าหินที่มันไหลตามลำน้ำลงมาเนี่ยมันหยุดหรือยังนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราจะเพิ่มเติมให้ทราบอันนี้นี่ที่เราติดตามนี่เมื่อกี้เมื่อครู่เนี่ยค่ะที่ตอนเราพักกันอ
4: ่ะ
3: ก็ดูข่าวต่างประเทศที่ญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องของฝนตกหนักอีกเหมือนกันนะช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเกิดขึ้นได้หลายภูมิภาคมากเลยนะคะแล้วก็คือมันใกล้ตัว
4: ค่ะ
3: แล้วก็บางเหตุการณ์เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มาปรับใช้เวลาที่ เกิดเหตุการณ์ในบ้านเรานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าถอดไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนนะคือถอดมาเป็นคู่มือเลยอะว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นี่คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ เหตุการณ์ในประเทศใกล้ๆบ้านเรา อย่างเขาบอกว่า อิชิคาวะกับโทยามะเนี่ยค่ะของญี่ปุ่นเนี่ยประกาศเตือนภัยระดับ5เลยนะฮะสูงเลยสูงสุดไหมรู้สึกจะสูงสุดเขาบอกว่ามีลักษณะเป็นน้ำทะลักแม่น้ำล้นดินถล่มฝน12ชั่วโมงทะลุถึง300มิลลิเมตรนะคะใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะคะฝนตกหนักในภูมิภาคที่เรียกว่าโฮคุริคุของญี่ปุ่นแล้วก็มีการยกระดับเป็นภัยพิบัติขั้นรุนแรงหลังแนวปะทะอากาศพาดผ่านพื้นที่และมวลอากาศอุ่นชื้นไหลเข้าปะทะทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมีเขาเรียกว่าแนวฝนตกหนักพาดยาวหรือเรียกว่าเป็นเส้นฝนนะคะก่อตัวหลายระลอกจนทำให้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือว่าเจมาคือ JMA หรือว่าอุตุของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีชื่อเสียงมากประกาศเตือนภัยระดับฝนตกหนักระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของพื้นที่ที่จังหวัดอิชิคาวะแล้วก็จังหวัดโทยามะนะครับโดยเจมานั้นประกาศเมื่อ6นาฬิกา20นาทีนะครอบคลุมหลายเมืองเช่นเมืองฮาคุอิเมืองชิกะเมืองโฮราซึมิชิสุแล้วก็นากาโนโตะแล้วก็จังหวัดอิชิคาวะเมืองฮิมินะครับที่อันนี้อยู่ในจังหวัดโทยามะแล้วก็เตือนว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงอย่างยิ่งนะว่าภัยพิบัติกำลังเกิดขึ้นหรือว่าใกล้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีการเตือนภัยให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตมากกว่าการเดินทางไปจุดอพยพด้วยซ้ำนะหากออกจากอาคารไม่ปลอดภัยก็ให้ขึ้นที่สูงคือชั้นสูงให้อยู่กับอาคารแล้วก็ขึ้นในชั้นสูงคือบางจุดนั้นการเดินทางปลอดภัยน้อยกว่าการอยู่ในอาคารเพราะนั้นเขาเรียกว่าฝนถล่มแบบหลายเดือนเทลงมาในเวลาไม่กี่ชั่วโมงของไทยเนี่ยเราเรียนรู้ฝนลักษณะแบบนี้ที่เราเรียกว่าเรนบอมนะเหมือนเทจากกะละมังเทโครมลงมาก็ตกหนักตกแรงมากกว่าปกติแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าจำกัดเนี่ยนะฮะมันก็จะหยุดเร็วแต่ว่าสร้างความเสียหายมากอันนี้มันสะท้อนความผิดปกติอย่างชัดเจนนะคะของสภาพเหตุการณ์ขออภัยเพราะญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ ก็มีการติดตามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของฝนที่ตกในช่วง12ชั่วโมง

0: ว่ามากกว่า300มิลลิเมตรแล้วก็ทำลายสถิติที่สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลของสถานีเลยนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใกล้มากนะใกล้ประเทศไทยนะแล้วก็เราก็ต้องติดตามเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแต่ละจุดของจุดตรวจวัดของญี่ปุ่นเขาบอกว่าทำลายสถิติหมดเลย
1: ค่ะ
0: เส้นฝนที่ก่อตัวซ้ำซากหลายระลอกก่อนเข้าสู่ช่วงวิกฤตโดยเจมามีการออกพยากรณ์แนวฝนตกหนักระยะใกล้เตือนภัยโอกาสที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าเกิดเส้นฝนใน 2-3 ชั่วโมงนี้คือข้อต่อเนื่องเลยนะคะก็มีการรายงานต่อเนื่องอาจจะทำให้ระดับความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามาถึงช่วงสายจนก่อนเที่ยงเนี่ยค่ะก็มีการรายงานการพบแนวฝนหลายช่วงนะคะแล้วก็เรียกว่าไล่ตามกันมาเป็นจุดๆตามแผนที่ของประเทศเลยซึ่งมีความอันตรายเพราะว่าบางจุดมันเคลื่อนผ่านพื้นที่เดิมซ้ำๆเขาเรียกว่าคล้ายกับสายพานลำเลียงน้ำแล้วก็มีการเทนี่ฉันเรียกเป็นกะละมังใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าของเขาดูดีกว่า
1: ค่ะ
0: เห็นชัดเจนเป็นสายพานลำเลียงน้ำเทฝนลงจุดเดิมเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อพื้นดินนะคะมันรับน้ำมันอมน้ำแล้วเมื่อมันอิ่มน้ำความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินถล่มแล้วก็แม่น้ำล้นตลิ่งก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นลำดับแรกที่เห็นรถบ้านอะไรที่มันไม่มีการยึดฐานแบบแน่นหนาเนี่ยมีโอกาสมากที่จะถูกน้ำท่วมน้ำล้นน้ำทะลักใส่แล้วก็เสียหายนะคะเพราะนั้น เขาบอกว่าในช่วงสายๆเนี่ยค่ะที่เมืองฮิมิจังหวัดโทยามะมีรายงานประชาชนติดอยู่ภายในอาคารคือในบ้านเรือนแล้วก็พวกรถยนต์เนี่ยเป็นจำนวนมากคือกู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือตลอดเวลานะคะซึ่งช่วงเช้าประชาชนในเขตอิชิคาวะแล้วก็โทยามะรวมกันประมาณ 180,000 คนถูกประกาศเรียกว่าคำสั่งรักษาความปลอดภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งสูงสุดของระบบแจ้งเตือนภัยญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้ซักซ้อมมาโอ้โหเขานี่ขนาดที่เขาซ้อมกันประจำนะญี่ปุ่นนี่ต้องถือว่าระบบเตือนภัยของเขานี่มีความละเอียดแทบจะที่สุดแล้วมั้งอะก็มีการประกาศใช้กฎหมายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หลักๆของ2จังหวัดนะเพื่อเปิดทางให้การช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆที่มาของกฎหมายในช่วงภัยพิบัติที่วันก่อนที่เราคุยกันน
1: ะ
0: คะซึ่งขณะนี้ภัยยังไม่จบนะคะภัยกรณีของญี่ปุ่นนั้นยังไม่จบเจมายังคงเตือนภัยดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่กว้างของอิชิคาวะแล้วก็โทยามะแล้วก็เพิ่มนิงาตะเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเตือนประชาชนไม่ให้เข้าใกล้แม่น้ำพื้นที่ลาดชันทนที่มีน้ำท่วมทางลอดที่มีน้ำขังถึงแม้ว่าบริเวณนั้นฝนจะลดลงเพราะว่าพอเป็นลักษณะสายพานมันมีการตกซ้ำท่วมซ้ำเหตุการณ์ซ้ำในจุดเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นรายงานเขายาวมากแล้วก็ขณะนี้ยกระดับญี่ปุ่นยกระดับระบบเตือนภัยเส้นฝนให้เร็วขึ้นเพราะว่าตั้งแต่29พฤษภาคมปีนี้นะครับเจมาเริ่มใช้ระบบที่เรียกว่าพยากรณ์แนวฝนตกหนักระยะใกล้เพิ่มเติมจากการแจ้งเตือนล่วงหน้าครึ่งวันเพื่อให้ประชาชนมีเวลาตัดสินใจก่อนสถานการณ์จะรุนแรงจนทำให้การอพยพทำได้ยากอันเนี้ยเราต้องเรียนรู
1: ้
0: คือแบบเนี้ยก๊อปปี้ได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วพักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็มาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เพราะเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิ

ชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้

0: ทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะ
1: เมื่อครู่นี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจขอย้อนกลับมาในประเทศไทยบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ของเราก็มีความร้อนแรงในหลายๆประเด็นล่าสุดนั้นมีข่าวกกต.มีมติดำเนินคดีผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 รายนะคะโหเรียกว่าเยอะมากส่วนมตินี้เนี่ยนะคะมันจะมีผลอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกับดร.กิฟต์นะอาจจะมีเพิ่มเติมแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเดินเผชิญสืบซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะส่วนกรณีผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ยแล้วรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แล้วยังสมัครเนี่ยนะมีโทษด้วยนะ
2: แล้วก็กกต.เนี่ยมีมติในการดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะถึง 1,767 รายด้วยกันค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา74พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะคะพ.ศ. 2561คือจากการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเอกสารในการประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยค่ะกกต.ก็มีมติออกมานะคะคือไปพบว่าผู้สมัครบางรายเขาขาดคุณสมบัติแล้วก็มีลักษณะต้องห้ามด้วยตามกฎหมายแล้วก็ได้รับเลือกมานะคะได้สมัครรับเลือกมาจึงเสนอเรื่องให้กับทางกกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็การประชุมของกกต.เนี่ยค่ะเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะกกต.เขาก็เลยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา74นะคะก็อย่างที่เก๋เรียนไปนะคะว่าตัวเลขเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะคะ 1,767 คนด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยโทษก็คืออะไรนะคะตามมาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เนี่ยมีการกำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะคะแล้วก็ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีด้วยค่ะในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสว.นะคะให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยค่ะขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็กกต.เนี่ยมีมติให้ดำเนินคดีอาญาด้วยสำนักงานกกต.ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายแล้วก็คดีนะคะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะนี่เป็นข่าวด่วนที่เข้ามานะคะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่มีการประชาสัมพันธ์ล่าสุดในกรณีการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งพบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายค่ะโดยมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่19พฤษภาคมแล้วก็มีการประชุมต่อเนื่องในวันที่4มิถุนายนมีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติม162คนรวมทั้งสิ้นนะคะคือก่อนหน้านี้แยกเป็นในช่วงแรกก็คือเรื่องของการดำเนินคดีในการประชุมครั้งแรกก็คือมติการดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.นะครับว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 1,605 คนแล้วก็การประชุมต่อมาในเดือนมิถุนายนก็เพิ่มเติมอีก162คนรวมทั้งสิ้นคือ 1,767 คนนะคะมาตรา74ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นต้องถือว่ามันมีส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของคนที่สมัครคือรู้อยู่ว่าไม่มีสิทธิ์อันนี้ดร.กิฟต์พูดบ่อยมาก
2: ค่ะ
1: รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ดิฉันก็เคยถามหลายครั้งเหมือนกันว่า

0: ถ้าไม่รู้ล่ะนะแล้วถ้ารู้ล่ะ
1: รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังสมัครรับเลือกเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลย
0: เพราะนั้นถึงมีการกำหนดโทษเอาไว้นะระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็ศาลอาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งของผู้นั้นถึง20ปี
1: ะ
0: นะคะในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็จะให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาระหว่างการดำรงตำแหน่งคืนให้หลวงก็คือคืนให้สำนักงานเลขาธิการเลขาธิการวุฒิสภานะคะภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือด่วนไม่ด่วนไม่รู้อะแต่ 1,767 คน
1: มติเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะคะก็คือ19พฤษภาคม2569กกต.มีมติดำเนินคดีอาญา 1,605 รายนะคะแล้วก็อีกมตินึงเนี่ยก็จะเป็นวันที่4มิถุนาพ.ศ. 2569อันนี้เนี่ยก็มีมติเพิ่มขึ้น162รายนะคะก็รวมทั้งสิ้น 1,767 รายด้วยกันนะคะหัวใจสำคัญก็ตรงนี้ล่ะค่ะอยู่ที่ว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยเออแต่ว่ายังไปสมัครนะคะคือไม่ใช่เพียงพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติแล้วจะเท่ากับว่ามีความผิดโดยอัตโนมัตินะคะประเด็นสำคัญที่จะต้องพิสูจน์เนี่ยก็คือว่าผู้สมัครรู้หรือไม่ว่าตัวเองอ่ะไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังจงใจสมัครอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะฉะนั้นเองเดี๋ยวได้วิเคราะห์กันต่อด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้แล้วก็ต้องจับตาด้วยนะคะว่าในส่วนของคดีนะคะว่าโทษเนี่ยพอโทษสูงแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบเนี่ยจะไม่ได้จบแค่คดีอาญาหรือว่ามันจะมีอะไรที่ตามมาหรือเปล่าด้วยค่ะ
0: คืนตังค์ คืนตังค์คือ คืนประดามีทุกอย่างที่
1: โทษจำคุกปรับเพิกถอนสิทธิ์ ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสวคนนั้นได้รับเลือกแล้วก็จะมีเรื่องของการคืนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้จากการรับตำแหน่งด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะซึ่งโหโดนทีนี่เก็บตกคืนหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาที่มีคนที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์แล้วสมัครพันกว่าคนนะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสมพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ดร.กิฟต์จำได้ไหมดิฉันเคยถามดร.กิฟต์บ่อยครั้งมากตอนที่เรื่องของวุฒิสภาสมัยแรกๆเลยเนี่ยนะว่าถ้าตอนไปสมัครเนี่ยแล้วรู้ตัวว่าไม่มีสิทธิ์อะแล้วไปสมัครเนี่ยมันจะเป็นยังไงผลมันจะเป็นยังไงแล้วก็ในครั้งนี้นี่ปรากฏว่ามันมีข่าวล่าสุดออกมากรณีกกต.มีมติดำเนินคดีผู้สมัครสว.2รอบเลยนะที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 รายดำเนินคดีอาญาเลยแล้วก็บางคนก็คือสมัครแล้วไม่ได้ใช่ไหมบางคนสมัครแล้วได้อะ
1: แล้วก็บางรายเนี่ยขาดคุณสมบัตินะคะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายด้วยนะคะ
0: ก่อนจะไปถึงแผนประชาสืบคอนี้ก่อนอีกสักรอบนึงเถอะ
1: ค่ะ
2: ได้โทษหนักเลยนะคุณสุพรคุณเก
0: ๋
2: เพราะว่ามันมีพรบ.อยู่นะคะซึ่งดูเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาไว้โดยเฉพาะเนาะจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของพิสูจน์ได้ว่ารู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วยังไปสมัครถูกไหมคือบางคนที่เขาไม่มีเจตนาเขาไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะคะเพราะว่ากฎหมายอาญาส่วนใหญ่เนี่ยมันมีเรื่องของเจตนาด้วยถ้าพิจารณาเนี่ยมันจะมีมาตรา74อยู่นะของพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมคะอันแรกเนี่ยองค์ประกอบนั่นก็คือตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครอันที่สองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์นั้นสามคือทั้งรู้ก็รู้ก็ยัง
0: เลง
2: ไปสมัครอีกถูกไหม
1: ค่ะ
2: นะคะโอ้โดยกกต.ก็มีการสรุปฐานความผิดไว้ตรงๆนะคะว่า
0: เพลงเผื่อนะเผื่อฟลุก
2: สมัครรับเลือกโดยรู้ว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะโทษก็สูงเหมือนกันนะคะเราเป็นโทษอาญาด้วยจำคุกเนี่ย1-10ปีปรับ20,000-200,000 บาทถูกไหม
1: ค่ะ
2: แต่ที่หนักกว่านั้นค่ะคือบางคนเนี่ยมัน

0: มันจะบอกว่าคือก็ขาดคุณสมบัติแหละแต่เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็มีได้ถูกไหมคุณสมบัติเนี่ยนะคะ
1: เขาบอกว่า
0: เป็นต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยนะ
1: เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าคือเขาเห็นว่าระยะเวลาในการตรวจสอบมันอาจจะยาวนานเช่นบางทีเนี่ยแทบจะหมดวาระไปเลยอ่ะตั้งหลายปีอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่ถ้าเผื่อว่าสอบได้มันมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่นลงกฎลงมติหรือว่าเลือกบุคคลอะไรต่างๆแม้กระทั่งโดยที่ไม่แน่ใจในเรื่องงบประมาณด้วยเปล่าหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆซึ่งอาจจะเอาไปต่อเนื่องเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้านอื่นๆได้ถูกไห
0: ม
1: กว่าจะมาล้างเนี่ยทำไปตั้งเยอะแล้ว
0: คือประเด็นตรงนี้มันไม่ได้ประกอบแค่เรื่องของความเป็นไปตามกฎหมายอย่างเดียวนะเพราะว่าบางคนเขาก็เรียกว่าได้ประโยชน์ไปก่อนถึงผิดกฎหมายทีหลังก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นเรื่องของจริยธรรมมันเป็นเรื่องเอติกด้วยเป็นเรื่องของธรรมภิบาลคือทุกอย่างนะคะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยการพิสูจน์เนี่ยแน่นอนแหละค่ะว่าบางคนก็บอกว่าพิสูจน์ยากทำไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมีประเด็นสำคัญหนึ่งคือไม่มีสิทธิ์สมัครกับรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ยสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตามเนี่ยความรู้ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมีลักษณะแบบ direct evidence หรือว่าหลักฐานโดยตรงไม่ใช่นะคะแล้วก็ประเด็นที่มันมีความน่าสนใจมากเลยเนี่ยมันคือพฤติการนะคะอย่างการถูกตัดสิทธิ์เนี่ยมันยาวเลยนะ20ปีนะคุณสุภพรคงเก๋นะคะอย่างประการต่อมาเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันนักจะมีการตรวจสอบก่อนอยู่แล้วเขาเรียกว่าก่อนคุณจะไปสมัครเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องตรวจเอกสารถูกไหมนะคะบางคนเนี่ยได้รับแจ้งมาก่อนนะมีหนังสือจากทางราชการจากทางกกต.ต่างๆเนี่ยทักทวงเรื่องคุณสมบัติถูกไห
1: ม
0: เอกสารสมัครต่างๆที่ตัวเองกรอกลงไปแล้วลงนามเนี่ยคดีล่าสุดเห็นไหมคุณสุภพรคงเก๋อันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยคุณเป็นคนกรอกแล้วลงนามเองนะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณไม่คอนเฟิร์มข้อเท็จจริงนี้หรอบางคนที่ อะไรนะไม่ได้มีสิทธิตามกฎหมายแต่ก็ใช้ตำแหน่งอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็การรับรองข้อเท็จจริงที่มันไม่ตรงกับความจริงอันนี้มันก็เป็นพยานได้ทั้งหมดแหละค่ะพฤติการในการปกปิดมีด้วยนะคือไม่เขียนก็มีนะปกปิดก็มีเหมือนกันนะคะตรงนี้มันก็จะไปคือเราเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจริงเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
1: ของบ้านเมือง
0: คะแค่สเต็ปนี้ไม่ผ่านแล้วเป็นได้ไหมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่แน่ใจนะคะกลุ่ม 1,700 กว่าคนนี่ฉะนั้นก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคุณ
1: มากมายมากมาย
2: แต่ว่าต้องไปตรวจสอบนะว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับเลือกเป็นสวชุดปัจจุบันหรือเปล่าหรือมีหรือไม่มีแต่ว่าคือข่าวที่ออกมาเนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่าระบุชัดเจนเป็นแค่ตัวเลขกลมๆออกมานะอันนี้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะอะไรคือก็ยังไม่อยากให้ตัดสินไปก่อนเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะ
1: คะ
0: ตรวจสอบทีหลังแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นคือสองเรื่องนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์ว่าตอนสมัครเนี่ยเขารู้แล้วไหมถ
1: ู
0: กรู้อยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดไปรู้อยู่แล้วพิสูจน์ได้เลยอันนี้ศาลก็พิพากษาได้ว่าผิดมาตรา74ได้น
1: ะ
0: คะแล้วพอมีการพิพากษาแบบนี้เสร็จปั๊บถ้าเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่ได้รับเลือกเป็นสว.แล้วกันนะคะการลงโทษเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นแต่มันบวกอีกเรื่องนึงด้วยนะศาลสั่งคืนเงินที่ได้รับจากการดำเนินตำแหน่งได้ด้วย
1: ค่ะดิฉันชอบตอนคืนของ
0: ประเด็นตรงนี้มันก็เดินคิดว่าอย่าเพิ่งไปจัดตอนนี้เลยว่า1,767คนเนี่ยเขาเจตนาไม่ดีมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดคือไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็กรณีดังกล่าวเนี่ยผู้สมัครที่กกต.กำลังดำเนินคดีเนี่ยคงจะนะคะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนนะว่าทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วหรือไม่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคล้ายๆกับมีลักษณะต้องห้ามถูกไหมคะแล้วมันถึงจะไปขยายผลไปต่อเรื่องอื่นๆว่าเอาล่ะถ้าคนนี้อยู่ในเหมือนที่ฉันเอาฟิลเตอร์มาวางเนาะแล้วก็เขาจะกรองไปทีละชั้น
2: ค่ะ
0: พอชั้นคนนี้อาจจะไม่ได้มีเจตนาอาจจะเป็นความไม่ทราบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าคนวันนี้มีเจตนาแล้วได้รับเลือกเป็นสว.ด้วยนะมันก็ต้องดำเนินการไปตามที่กฎหมายบอกไว้นะคะแต่จริงโดยส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มกันนะ

0: ถูกไหมนะคะว่าวิรู้อยู่แล้วอ่ะว่าไม่มีคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้าม
1: เขาไม่ฟ้อง
0: แล้วสุดท้ายก็ไปสมัครอีกแล้วถามจริงคนแค่คืนเงินเดือนเนี่ยจริงก็ยังไม่คุ้มกับความเสียหายที่รับภาครัฐเสียไปนะ
1: เพราะบางคนจะเห็นว่าโอ้โหสิทธิประโยชน์ที่เป็นสวเนี่ยมีมากมาย
2: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้มีทั้งเรื่องของบำเหน็จบำนาญเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเยอะนะมากมายมากแล้วก็บางท่านบอกว่าบางทีอาจจะเผื่อจนครบวาระคดียังอาจจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่มันก็ทำให้เสียประโยชน์ของรัฐอ่ะแล้วถ้าเผื่อไอ้ที่พันกว่าคนเนี่ยบางคนสามารถเป็นสวได้ผ่านไปเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าโดนดำเนินคดีกว่าจะดำเนินคดีเพราะนี่ยังแค่กกต.มีมติจะดำเนินคดีมันยังอันนี้เขาเรียกนับหนึ่งอย่างคะเนี่ย
0: จริงก็ถือว่านับหนึ่งแล้วแหละคุณโสภณเก๋นะคะแต่ว่าไอ้นับหนึ่งเนี่ยบางทีกว่าจะครึ่งทางไปเลขสองนี่มันเลขเกินยาวนะพอสมควร
1: ตั้งแต่เลือกสวมานี่นี่มันครึ่งทางอะอย่างดีฉันไม่แน่ใจเป็นปีๆมาแล้วอ่ะถูกม
0: ั้ยใช่ๆกว่าจะคือ
1: ครึ่งทาง
0: อย่างก็มีข้อเท็จจริงต่างกันเนาะมันก็ต้องอาศัยเขาเรียกระดมสรรพกำลังในการตรวจสอบกันนะคะจริงๆส่วนตัวนะคุณสวังเขียนด้วยว่าแค่ว่าไม่ตรวจสอบตัวเองให้ดีหรือกรอกเอกสารต่างๆเนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าตัวเองจริงๆแล้วมีคุณสมบัติไหมหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามหรือเปล่านะคะ
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์สมัยแรกๆที่มีการเลือกแล้วก็มีข้อสงสัยว่าทำไมไม่สกัดตั้งแต่แรกต้องให้เหมือนกับว่าคนที่สมัครเนี่ยรับรองคุณสมบัติตัวเองถูกไห
2: ม
1: นี่เป็นประเด็นแต่ทีนี้เมื่อมีการ เรียกว่าลงมติที่จะดำเนินคดีถึง 1,700 กว่าคนเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: เยอะมาก
1: มากมายแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะดำเนินแบบกลุ่มเหรอคะหรือว่าแต่ละรายดำเนินคดีคือต่างคนต่างคือเป็นรายๆไป 1,700 กว่าเรื่องหรือเปล่าหรือยังไงกัน
2: การพิสูจน์นี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องแยกให้ชัดยังไงนะคะ
1: แต่ละคนอาจจะต่างกันเนาะ
0: คือแต่ละคนคงมีเขาเรียกข้อเท็จจริงเบื้องหลังอ่ะไม่เหมือนกันหรอกคุณสมพรคุณเก๋นะคะแต่มันถามว่าดำเนินคดีแบบกลุ่มมันคงไม่ใช่คำ
1: นิยาม
0: ดำเนินคดีแบบกลุ่มในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรอกนะคะเพียงแต่ว่ากลุ่มในลักษณะว่ามีความเชื่อมโยงกันว่าคล้ายๆกับข้อหาเดียวกันน่ะเนาะนะคะอันนี้ถ้ามองว่ากลุ่มมันคือแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันได้นะคะเพราะว่ากกต.ท่านจะสอบสวนหรือว่าส่งเรื่องในการดำเนินคดีเป็นชุดเป็นสำนวนที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยได้ในกรณีที่ข้อเท็จจริงมาจากเหตุการณ์เดียวกันถูกไหมนะคะแต่ว่าความรับผิดทางอาญาเนี่ยอย่างมาตรา74ในพ.ร.ป.เนี่ยมันเป็นความผิดเฉพาะตัวถูกไหมนะคะดังนั้นคงต้องพิสูจน์เป็นเรื่องของรายบุคคลดังนั้นการที่บอกว่ามันช้ามันอะไรอย่างเงี้ยมันก็
1: ต้องช้า
0: ปกติแหละ
1: ต้องช้า
0: คือเสียดายแทนประเทศอะนะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เห็นคนมาสมัครกันเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าการเข้ามาช่วยกันทำงานนะคะให้บ้านเมืองให้ประเทศชาติอ่ะแต่คือว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าคนในประเทศเราเนี่ยเขาตื่นตัวกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมเพื่อประเทศต่างๆแต่เนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เสียดายไงคุณสวังเก๋ว่า มันเป็นทั้งเรื่องของเสียดายเวลาเสียดายคนที่จริงๆเขาควรจะมาทำ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือมันทำให้เปรียบเทียบนึกเปรียบเทียบถึงตอนปี40ตอนที่เริ่มมีการเลือกตั้งสวใหม่ๆคุณเก๋ทันเลือกไหม
2: ค่ะ
1: ทันไหม
2: ค่ะทันค่ะ
1: ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเราเห็นคนที่มีความสามารถมากมายนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้รู้ค่ะโอ้โหพอเราเห็นนี่รู้สึกเลือกยากใจมันรักพี่เสียดายเนาะอีตอนรอบสุดท้ายเนี่ยไอ้ล่าสุดเนี่ย
2: ค่ะ
1: เลือกยากเหมือนกันไม่รู้จะเลือกใครดีกลัวไอ้นั่นก็กลัวไอ้นี่ไม่น่าจะใช่ไอ้นี่ก็มีปัญหาต่างกันแล้วกันมีเวลาอีกนิดนึงขออีกสักเรื่องเถอะนะคะเอาของเราเป็นเน้นเรื่องหาความรู้เรื่องเดินเผชิญสื่อนะ
0: ได้ค
1: ่ะ
0: เอาเป็นคำนิยามเบื้องต้นก่อนดีไหมคะ
1: ได้
0: คือถ้าเห็นคำนี้บางคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรอ่ะภาษาไทยยากเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่ามันก็แปลตามตัวมันเลยนะเดินก็คือลงไปเดินจริงๆนะคุณสวรรค์คุณเก๋นะคะการเดินไปเชิญสืบเนี่ยมันเป็นคำในกระบวนพิจารณาคดีซึ่งหมายความว่าศาลท่านเนี่ยออกไปตรวจดูสถานที่บุคคลนะคะหรือสิ่งของที่มันเกี่ยวข้องกับคดีด้วยตัวท่านเองนะสถาน

0: ที่จริง
1: วัยรุ่นเขาเรียกลงภาคสนาม
0: ใช่ศาลจะดูจากพยานหลักฐานในศาลถูกไหมนะคะแล้วก็เชิญทางพยานบุคคลต่างๆมาสอบใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นหลักการแต่อันนี้คือลงไปดูพื้นที่เลยค่
2: ะ
0: เพื่อเห็นสภาพของข้อเท็จจริงต่างๆที่อธิบายด้วยเอกสารหรือว่าคำเบิกความได้ไม่ครบถ้วนเป็นต้นถามว่ามักจะเกิดขึ้นในคดีแบบไหนส่วนใหญ่เป็นคดีพวกคดีพิพาทเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินต่างๆอย่างเงี้ยค่ะรั้วถนน
1: แสดงว่า
0: ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมี
1: สถานที่เป็นสาระสำคัญทำให้ศาลต้องลงไปดูพื้นที่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะแต่จริงไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะต้องไปเดินเผชิญสืบนะคะมันก็มักจะเป็นเรื่องที่สถานที่เป็นสาระสำคัญในการตัดสินหรือว่าพิจารณาพิพากษาคดีค่ะ
2: เพราะว่าตามข่าวเองเนี่ยศาลที่คำว่ากระบวนการที่เรียกว่าเดินเผชิญสืบเนี่ยคือศาลเขาจะไม่ได้ดูเพียงแค่เอกสารหรือฟังคำให้การแต่ว่าเห็นว่าจะลงไปตรวจสอบหลักฐานจริงณสถานที่เก็บหลักฐานค่ะวันที่27สิงหาคมนี้ตอนประมาณสัก10โมงนะคะ10โมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็มอบหมายให้ตุลาการ2ท่านเนี่ยไปด้วยนะคะก็จะไปดูเห็นว่าไปตรวจสอบหลักฐานการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เข้าใจว่าน่าจะไปดูเรื่องของบัตรเลือกตั้งแหละวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะต้นคงต้นขั้วอะไรต่างๆด้วย
0: แต่ประเด็นนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการให้แบกใช้เวิร์บนี้ได้ไหมให้แบกให้ขน ทุกอันไปนะก็จะเป็นคล้ายๆกับเรื่องที่เทียบกันแล้วอ่ะท่านไปเดินเผชิญสืบน่าจะสะดวกกว่
1: าน
0: ะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจหลายเรื่องดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นตรวจทั้งฉันก็จะพูดคำว่า QR code
1: ใช่ไ
0: หมนะ
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน
0: สถานที่เป็นสาระสำคัญของการเดินเผชิญสืบหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคือมันก็เป็นสาระสำคัญในระดับที่เรียกว่าถ้าเรียกนำมาดูเนี่ยมันต้องพิจารณาเยอะมากถูกไหม
1: คะ
0: ทั้งบัตรทั้งต้นขั้วทั้งบัญช
1: ีนึกภาพไปออกนะ
0: เต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรื่องของการลงไปเดินเผชิญสืบเองเนี่ยมันมีสาระสำคัญกับคดีที่ท่านต้องมีพิพากษาหรือเปล่าด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าคือฉันอาจจะรู้สึกว่าทุกเรื่องนะคะที่มันอาจจะดูไม่ดีเป็นข่าวเป็นคดีอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยก็ทำให้สาธารณชนได้รู้ว่าอ๋อมันมีคำว่าเดินเผชิญสืบในศาลระบบความด้วยนะนะคะบางคนเนี่ยคุณจำได้ไหมว่าอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็มีคำว่าอะไรนะให้การพักเศษ
1: การพักเศษ
0: นั่นแหละคือปกติถ้าเราธรรมดาเราไม่ได้ฟังคำเหล่านี้หรอกค่ะ
1: ถ้าไม่ใช่นักเรียนกฎหมายจะไม่ค่อยคุ้น
0: ใช่
1: แต่ว่าคนที่ติดตามพวกคดีความต่างๆอาจจะเคยได้ยินบ้างเพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหามักจะบอกแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะถูกไหมอย่างถ้าอย่างคุณเนี่ยที่ฉันคุยกันแบ่งรับแบ่งสู้ก็ใช่ค่ะแต่อันนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี
0: ้
1: อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแต่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี
0: ้ทำบ้างไม่ทำบ้าง
1: หรือว่าบางช่วงก็เต็มใจบางช่วงก็ไม่เต็มใจ
0: ค่ะแต่คุณสมว่าคุณเก๋อย่าลืมนะว่าบางอย่างอ่ะถ้ามันไม่ได้ปรากฏในข่าวอ่ะ
1: คนจะนึกไม่ออก
0: มีโอกาสได้ดูจริง
1: นะคะเรียนรู้อีกสักเรื่องปากท้องบ้างได้ไหมสองสามนาทีเป็นความเห็นเฮ้ยมันมีที่หนึ่งนะที่สคบที่ธัญบุรีบุกไปตรวจร้านค้าแห่งหนึ่งขึ้นป้ายได้เจ๋งมากนะโซเชียลเขาไปถ่ายรูปมาขึ้นป้ายขายซอสหมดอายุขอคนที่รับได้นะมันเลย
2: ซื้อไปทำอะไรอ่ะ
1: ก็ไปกินไงแต่หมายถึงว่าเขาต้องขายเขาอาจจะขายถูกเหมือนเลหลังแล้วก็ถ้าคุณรับได้คุณก็มาซื้อนะอย่างนี้ได้ไหมสคบไปลุยไปตรวจเลยแล้วเขาบอกว่ามันยินยอมอ่ะคนซื้อก็รู้อยู่แล้วอ่ะไม่ได้หลอกนะจ๊ะได้ป่ะ
0: คือจริงๆประเด็นที่มันมีความน่าสนใจมากกว่านั้นน่ะนะคือเรื่องของบอกไว้ก่อนแฮะนะคะว่ามันหมดอาย
1: ุแล้ว
0: จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นคือบางคนก็ถามบอกว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยแจ้งลูกค้าไปแล้วอ่ะแต่ไอ้สิ่งที่มันผิดอ่ะกลายเป็นมันไม่ผิดได้มั้ยถ
1: ูกมั้ยเออๆยอมรับอ่ะ
0: ก็เห็นด้วยกับที่อย.มีการอธิบายอ่ะเนาะว่าเหมือนกับคำว่าหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนบนฉลากเนี่ย วางจำหน่ายไม่ได้ถูกไหมอันนี้มันมีกฎหมายอยู่แล้วนะคะ

0: แต่อย่างไรก็ตามการดูชนิดต่างๆของซอสของข้อความบนฉลากต่างๆมันก็เป็นหน้าที่ของคนนั่นแหละนะคะหมายถึงว่าของผู้บริโภคนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าผู้ซื้อเนี่ยรู้แล้วนะแล้วก็ยินยอมซื้อของหมดอายุอันเนี้ยจะอ้างไม่ได้เพราะถือว่าเอ๊ะอยู่ดีแค่บอกแค่นี้ตัดความรับผิดชอบของคนขายเลยเหรอถูกไหมนะคะเพราะว่ากฎหมายเรื่องของอาหารเนี่ยหรือยาเนี่ยเป็นกฎหมายที่คุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณ
1: ะ
0: มันไม่ใช่เรื่องของว่าเฮ้ยเนี่ยคุณจะยินยอมซื้อของที่เสียแล้ว
2: เพราะว่าส่วนใหญ่เฮ้ยดิฉันเห็นเยอะมากอย่างบางคนนี้เข้ามาเลหลังอ่ะขายลดจากราคาปกติเนี่ยบางที 50% ถึง 80% ก็มีมันไม่เหมือนเสื้อผ้านะมัน
0: ไม่
2: เหมือนใส่นะเพราะส่วนใหญ่มันเป็นของอุปโภคบริโภคคือกินเสพหรือทา
0: ถูกไหมถูกต้องแล้วมันมีกฎ
2: ครีมหมดอายุ
1: แล้วสภาพมันเปลี่ยนไปด้วยนะพอเวลามันหมดอายุ
2: ก็มือดีได
1: ้อย่าง
2: มือร้ายเสีย
1: อย่างของทานก็จะมีเชื้อราขึ้นอะไรแบบนี
2: ้หรือว่า
1: เ
2: ป็นใกล้วันหมดอายุแล้วมาเลย
1: ใช่
2: ละไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนี้คือการวางจำหน่ายเนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อกำหนดเรื่องฉลากถูกไหมเขาบอกว่าการติดป้ายว่าสินค้าหมดอายุแบบลดราคาแล้วอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ผิดตรงติดหรือไม่ติดหรอกแต่มันผิดตั้งแต่คุณวางจำหน่ายแล้ว
2: แล้วไม่รับมาจากโรงงานที่มันหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วมาเลยหลังมักจะเห็นตามตลาดนัด
0: ถูกแล้วเกิดกินแล้วป่วยแล้วเสียชีวิตขึ้นมาทำไงอ่ะ
2: ก็ร้านมันไปแล้ว
0: หนักเลยนะ
1: อ
0: ๋อถูกต้องเดี๋ยวนะแนะนำแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามันหมดอายุแล้วอ่ะก็หาทางเอาไปรีไซเคิลแล้วทำให้แวลูมันเยอะขึ้นแล้วก็ขายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นดีกว่าปลอดภัยกว่าด้วยคุณไม่ถูกจับ
2: ดิฉันเสียวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
0: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

นี้เวลา 14:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลสั่งสกัดแนวชายแดนหลังคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองโลตัสอรัญญประเทศพกอาวุธคล้ายระเบิดขีปนาวุธหลบหนีตำรวจเร่งติดตามคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังล่าสุดมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจานหนองยาแก้วและเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกนอกพื้นที่โดยมีการวางกำลังครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนประมาณ165ตารางกิโลเมตรพร้อมติดตามเส้นทางหลบหนีอย่างต่อเนื่องตำรวจแจ้งลักษณะคนร้ายเร่งประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาตามประกาศแจ้งเตือนของสผ.อรัญญประเทศขอความ

0: ร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีและห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือพยายามจับกุมด้วยตนเองเนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจมีอาวุธอันตรายข้อมูลเบื้องต้นของผู้ก่อเหตุและยานพาหนะที่ตำรวจแจ้งเตือนได้แก่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีเทาสวมหมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาวมีลักษณะคล้ายมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมกองทัพเรือย้ำต้องเสริมยุทโธปกรณ์รักษาแสนยานุภาพนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หรือหาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีว่ามาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือส่วนยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือถือว่ามีความพร้อมมีบางส่วนที่ต้องจัดหาเสริมขณะนี้ประเทศก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงและอธิปไตยซึ่งตนและผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องหารือกันว่าจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพอย่างไรสำหรับการตรวจการฝึกในวันนี้ศักยภาพของกองเรือไม่เป็นรองใครและต้องค่อยๆจัดหาเรือรบเข้ามาทดแทนใครที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการรบแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เห็นแล้วเป็นอย่างไรจะเอาเรือธรรมดามารบก็คงไม่ได้ต้องมีความพร้อมและต้องแสดงความเข้มแข็งแสดงถึงแสนยานุภาพส่วนที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมบริเวณชายแดนแต่ฝ่ายกัมพูชาออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเองทำตามจอยสเตทเมนต์ซึ่งระบุว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงจุดนั้นเอกนัทยืนยัน Data Center ไม่กระทบไฟบ้านย้ำพลังงานคือหัวใจสำคัญในการปลดล็อกเศรษฐกิจใหม่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในเวที Thailand Focus 2026หัวข้อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งจากเดิมเป็นภาระต้นทุนให้กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะกระแสการเข้ามาลงทุนของ Data Center และ AI ระดับโลกภาครัฐและเอกชนเห็นพ้องพลังงานสะอาดคือกุญแจสำคัญที่จะดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาคยืนยันว่ารัฐบาลได้ปรับปรุงมาตรการกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้ามาของ Data Center จะไม่สร้างภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนอย่างแน่นอนเนื่องจากนักลงทุนรายใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนเพิ่มขณะเดียวกันเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนผ่านตลาดการสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดหาพลังงานสะอาดในราคาที่ถูกลงพร้อมอัดฉีดเงิน 200,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชน SME ติดตั้งโซล่ารูฟท็อประบบเน็ตบิลดิ้งทั้งเร่งการเดินหน้าการลงทุนที่จะช่วยให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและขยายส่วนเกินคืนเข้าระบบเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยตรงและยกเลิกโควต้า 2,000 เมกะวัตต์เดิมอย่างสิ้นเชิงเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพอริศฝากกระทู้ถามณพินทรปมหัวสวจี้ตอบสังคมหลังขอเลื่อนตอบกระทู้สดเรียกพบผู้สมัครสวเก็บใบลาออกเป็นประกันจริงหรือไม่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสภณสารัมเป็นประธานในการประชุมนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าภาคประชาชนยื่นกระทู้ถามสดนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีหัวสว.แต่เนื่องจากนายณพินทรแจ้งขอเลื่อนการตอบกระทู้สดโดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจในการลงพื้นที่ต่างจังหวัดนายภริศจึงได้ขอถามผ่านสภาเพื่อให้นายณพินทรนำคำถามนี้ไปตอบในโซเชียลมีเดียหรือสื่อมวลชนนอกสภาเนื่องจากเห็นว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนและคาดว่ากกต.น่าจะได้ข้อสรุปคดีหัวสว.ภายในสัปดาห์นี้นายภริศได้กล่าวถึง

0: กระทู้สดวันนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับการที่นายณภินทรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวตนได้รับคำร้องเรียนมาว่ามีการเรียกพบผู้สมัครสวรายหนึ่งหรือนายเอกเข้าพบในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึง2ครั้งโดยที่ผู้ชวนแจ้งว่ามีคนจะขอดูตัวแล้วรัฐมนตรีได้นำใบลาออกมาให้นายเอเซนก่อนจะให้ยื่นกลับไปที่เจ้าหน้าที่โดยในยักษ์คือเป็นการเซ็นใบลาออกล่วงหน้าว่าหากได้รับการเลือกเป็นสว.ซึ่งอาจหมายความว่ากลุ่มคนที่มีใบลาออกนั้นจะสามารถควบคุมทิศทางการทำงานและการลงมติของนายเอได้หากมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาและระหว่างนั้นนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยได้ประท้วงต่อประธานสภาว่ากระทู้ถามสดดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายณภินทรนายพฤทธิ์จึงได้สรุปเป็นข้อคำถามถึงนายณภินทรว่าจริงหรือไม่ที่มีการเรียกพบนายเอและตนเชื่อว่าหากนายณภินทรมาตอบกระทู้สดก็จะยอมรับว่ามีการพบกันจริงรัฐบาลออสเตรเลียเร่งติดตามเหตุน้ำท่วมเนปาลจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลวันนี้ซึ่งมีชาวออสเตรเลียหายสาบสูญไปด้วยนั้นวันนี้นางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าเท่าที่ทราบตอนนี้มีพลเมืองออสเตรเลียอย่างน้อย34คนสูญหายไปพวกเขาเดินทางแยกกันไปหลายกลุ่มโดยจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เป็นเรื่องยากในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้ทราบชะตากรรมของพวกเขาเนื่องจากความรุนแรงของภัยพิบัติแต่รัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ในการร่วมมือของทางการเนปาลนอกจากจะมีชาวออสเตรเลียแล้วยังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายชาติที่หายสาบสูญไปจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ถล่มบริเวณชายแดนเทือกเขาหิมาลัยระหว่างเนปาลและทิเบตของจีนจำนวนรวมแล้วกว่า400คนขณะที่ตำรวจรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกิน165คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มMCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ 14:10 น.วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569มาแล้วครับแชร์เล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มนะกับเมื่อสักชั่วโมงครึ่งนะฮะเต็มๆที่ผ่านมาก็คือกับคุณจุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชุดร่วมของคุณวันนี้ครับ
5: ค่ะสวัสดีนักข่าวสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1สัปดาห์นะแล้วก็เป็นวันพฤหัสที่

0: ที่มีแต่เรื่องแบบว่าต้องลุ้นอ่ะนะเหงา
1: ต้องลุ้นหลากหล
0: ายเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง
1: ก็กลับกันขึ้นมาอีกครั้งนึง
0: กำลังจะเดินมาถึงจุดสำคัญหรือเปล่านะคะหลังจากนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งเดินเผชิญสืบลงไปตรวจเรื่องของบัตรเลือกตั้งต้นขั้วอะไรต่างๆ
1: ก็จะสรุปกันแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วก็มีการจะช
1: ี้สภาก็เปิดแล้วใช่ไหมสัปดาห์นี้
0: ใช่จะมีการชี้ขาด28กันยายนนี้แล้วก็สภาก็เปิดแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องของงวดเข้ามาเป็นโค้งสุดท้ายที่เรากำลังจับตามองว่ากกต.เนี่ยจะมีการลงมติเรื่องของหัวสว.เนี่ยจะเดินไปในอย่างไรนะคะ229คนเนี่ยสรุปแล้วจะยกฟ้อง
1: จะยกฟ้องทั้งหมดหรือว่าจะมีบางส่วนหรือจะอะไรไหมว่างั้นเนี่ยนะก็ต้องมาจับตาดูกัน
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะ
1: วิเคราะห์กันเมื่อวานนี้ก็แม่ลูกสาวแห่งชาติของผมน้องเนนี่เนาะนะครับผมก็เมื่อวานผมให้จะอุ้ม
0: นะนั่งเหงาฝากฝัง
1: ผมฝากฝังจะอุ้มเลยบอกว่าประกาศให้โลกรู้หน่อยประเทศไทยเนี่ยคนจะต้องกระหึ่มกันมาแต่มีอยู่อันนึงที่ผมพูดกับน้องเก๋ก่อนเข้ารายการว่าขอนั่งเหงาพูดเรื่องนี้หน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เฉพาะแต่คนไทยผมเชื่อว่าเป็นทั้งของมนุษยชาติหรือของโลกนี้เลยนะพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเหรอเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าณวันนี้คนที่เสพข่าวทั้งหลายเนี่ยนะคงจะได้ดูจะเป็นคลิปอะไรต่างๆก็ได้ก็แล้วแต่เรื่องของการที่ต้องบอกว่านะฮะแผ่นน้ำแข็งถล่
0: ม
1: นะฮะที่รอยต่อระหว่างทิเบตกับเนปาล นะฮะซึ่งก็จะเป็นทางขึ้นเทือกเขาหิมาลัยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็โอ้โหถึงวันนี้เนี่ย ยังเป็นทางการผู้คนก็เสียชีวิตมากกว่า160กว่ารายแล้วก็สูญหายเนี่ยหลายร้อยรายหรืออาจจะถึงพันซึ่งเขาวัดเขาเรียกว่าความสั่นสะเทือนของเหตุการณ์ถล่มทลายครั้งนี้ได้เนี่ยนะต้องถือได้ว่าเหมือนกับว่าเป็นแผ่นดินไหวที่ผิวดินเนี่ยได้ถึงกับประมาณเกือบ5ลิกเตอร์ประมาณสัก4กว่า
0: อ
1: ันนี้น่ากลัวมากนะแล้วผมก็กราบเรียนว่าอย่างผมเนี่ยผมทำเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทางด้านของสิ่งแวดล้อมอยู่พอสมควรเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นว่ามันหนักข้อขึ้นทุกทีเกี่ยวกับเรื่องของ1โลกร้อน2ก็คือเรื่องของอันเนี่ยซุปเปอร์เอลนิโญกำลังจะมาแล้วอย่างกรณีอย่างเงี้ยผมฟันธงไปเลยก็คือที่น้ำแข็งถล่มลงมาเนี่ยนะผมเชื่อว่ามันเป็นความต่างอุณหภูมิระหว่างทานน้ำแข็งที่มันเป็นน้ำแข็งอ่ะถูกไหมฮะติลบเนี่ยนะฮะกับอุณหภูมิข้างนอกที่มันร้อนต่างระดับกันมากคือพอร้อนมากกับเย็นอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะพอร้อนมากๆเนี่ยเวลามันเกิดการเขาเรียกว่าแคร็กหรือการแตกตัวของมันเนี่ยมันจะแตกในปริมาณที่สูงมากฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอตึ้มลงมาเนี่ยมันก็โอ้โหอย่างที่ท่านเห็นนะบางคนเขาหนุ่มกัญชัยนี่บอกว่าเหมือนกับคิดว่าเป็น AI คิดว่าเป็นภาพจาก AI
0: เมื่อสักครู่คุณศิวพรก็บอกว่าตอนแรกดูไปดูมาตอนแรกว่าเป็น AI
1: ใช่ไหม
0: พอหลังๆพอข่าวออกมาหลายสื่อบอกอ้าวไม่ใช่
1: นั่นสิฮะ
0: ค่ะ
1: มันต้องเรียกว่าสยดสยองมากเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็กลืนเอาชีวิตกลืนเอาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยนะฮะกันไปเลยแล้วเป็นหมู่บ้านที่เขาจะขึ้นไปเตรียมตัวที่ไปเล่นสกีนะเพราะเวลาที่จะไปเล่นสกีเรื่องต่างๆเนี่ยหรือว่าขึ้นบนเกาะข้างบนเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาข้างล่างเป็นการเตรียมตัวเป็นการแรงต่างก็ผ่อนมีอาหารร้านรวงต่างๆที่พงที่พักพอขึ้นไปข้างบนแล้วมันไม่มีที่พักเลยฮะหรือมันจะมีมันก็ต้องเป็นแคมป์เป็นแคมป์เป็นเต็นท์อะไรของแต่ละทีมขึ้นไปแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านที่ไว้เสิร์ฟสำหรับคนที่จะรอที่จะขึ้นไปเพราะเขาจะต้องมีกำหนดการที่จะขึ้นทั้งหมู่บ้านเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็มันสื่อให้เห็นว่าวันนี้โลกเราก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสทางด้านของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะและถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรได้ผมบอกว่ายากละตอนนี้มันมีภาวะหนึ่งที่ผมพูดมาเป็นประจำผมพูดเป็น10ปีแล้วนะมันจะพูดมาตอนนี้ก็คือพูดว่าตอนนี้ภาวะของโลกเราเหมือนภาวะที่เรากดปุ่มละลายน้ำแข็งในตู้เย็นกันน้องเก
0: ๋ค่ะ
1: นึกออกไหมฮะ
0: นึกออก
1: เวลาที่น้ำแข็งมันเกาะหนาๆใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วพอถึงเวลาแล้วเราจะนั่นจะไปหาเอาค้อนทุบนะอันนั้นไม่ถูกนะต้องกดปุ่มละลายน้ำแข็งถูกไหมฮะแล้วปุ่มละลายน้ำแข็งเนี่ยมันจะหยุดก็ต่อเมื่อน้ำแข็งมันได
0: ้หมดแล้ว
1: หมดแล้วหรือแตกออกมาม
0: ันหลุดออกมาม
1: ันหลุดออกมาแล้ว ตอนนี้ย้อนกลับไม่ได้แล้วผมกลับเรียนไม่ได้พูดให้ท่านกลัวนะแต่พูดให้ท่านเตรียมตัวระมัดระวังหาทางหนีทีไล่หรือว่าทางออกในการใช้ชีวิตนะฮะ
0: นึกถึง อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะพอนักข่าวพูดถึงเรื่องของตู้เย็นเรื่องของละลายน้ำแข็งนึกถึงตู้เย็นสมัยก่อนนะคะที่มันจะต้องมีปุ่มกดละลายน้ำแข็งแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วนะ
1: มันเป็นออโตเมติกทุกวันนี้ใช่ไหม
0: สมัยก่อนเก๋จำได้เลยเก๋มีตู้

0: ้เย็นแบบว่ารุ่นเก่าแบบว่าสมัยเด็กๆต้องกด
1: ปุ่ม
0: ละลายน้ำแข็งแล้วแล้วน้ำมันจะไปไหลกองอยู่ไอ้ตรงถาดที
1: ่
0: อยู่ด้านหลังแล้วก็ต้องคอยเอาถาดเทน้ำทิ้ง
1: นั่นแหละครับโลกเราทุกวันนี้แล้วผมพูดมากว่า10ปีแล้วนะแต่ว่าผมพูดในสื่อเล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยแล้วตัวนี้เราอยู่ในภาวะของการกดปุ่มละลายน้ำแข็งแล้วนะแล้วก็มันจะกลับคืนมาก็แต่เมื่อน้ำแข็งมันละลายหมดแล้วหรือก้อนมันแตกออกมาแล้วเนี่ยฮะ
0: นั่นหมายความว่าโอ้โหน้ำมันเยอะมากนะคะ
1: เยอะมากครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเราคุยกับนักวิชาการเนี่ยเรื่องของโลกร้อนนะคะโลกเดือดอะไรต่างๆนะคะเรื่องของภาวะที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นน่ะ
1: ค
0: ือเขาบอกว่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะเคยถามว่าเอาแล้วมันจะกลับมามีโอกาสที่จะกลับมาลดลงได้ไหมยากเหมือนกันนะคะ
1: คือกลับมาก็แต่เมื่อมนุษยชาติเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เหลือพอที่จะสร้างความร้อนให้กับโลกนี้แล้วว่า
0: ทีนี้หมายความว่ายังไงก็แนวโน้มมันก็จะร้อนขึ้นคือสภาพอากาศเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยอากาศมันแปรปรวนมาก
1: สูงมาก
0: เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวอากาศร้อนเผชิญมาจากประเทศที่เคยเป็นแบบว่าประเทศที่หนาวอยู่ดีๆก็แบบว่าร้อนอบอ้าวแล้วก็อยู่กันไม่ได้แบบนี้ค่ะ
1: ก็คิดดูเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราได้ยินคำว่าซาอุดีอาระเบียซึ่งเราหลับตาปุ๊บก็นึกถึงว่าเขาเมืองทะเลทรายเนาะเขาจะมีทะเลทรายมีหิมะตก
0: ค่ะ
1: เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือความเปลี่ยนแปลงขั้นแบบว่าเอ็กตรีมคือสุดขั้วแล้วแหละแล้วหลังจากนั้นมาเป็นต้นมาก็นี่แหละครับนะฮะมาจนถึงอะไรเรนบอมมาจนถึงคำว่าแม้แต่ท่านเลขา UN ก็บอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่โรคเขาเรียกว่าโรคร้อนแล้วต้องเรียกว่าโรคเดือดแล้วว่างั้นเนี่ยนะboiling แล้วว่าคือเดือดโรคต้มว่างั้นเลยนะไม่ใช่แค่โรคร้อนอย่างเดียว
0: อ
1: ันนี้ก็บอกกับแฟนรายการบอกกับทุกท่านที่ฟัง 100.5 ของเราเนี่ยนะก็บอกว่าเ ตรียมเนื้อเตรียมตัวกันหน่อยก็แล้วกันหาทั้งนี้ที่ไล่กันไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับดูที่ว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายน้ำอะไรต่างๆหรือมาเปล่าเวลามันเอะอะคลุมคลามกันขึ้นมาเราจะไปทางไหนวางแผนตรงนี้ไว้ไม่ได้เสียหลายนะผมบอกอย่างนี้ไว้ก็แล้วกันพอถึงเวลาขึ้นมาเราจะนึกขึ้นได้ว่า เราเคยได้ยินการเตือนจากพวกเราที่เป็นสื่อเนี่ยนะครับ
0: ค่ะให้ข้อมูล เพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยท่านอธิบายนะคะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแล้วสิ่งที่จะต้องจับตามองหลังจากนี้เนี่ยลองดูนะคะเป็นข้อมูลที่เราฟังแล้วเราก็ตกใจเหมือนกัน
1: ค
0: ือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่พื้นที่เป็นภูเขาสูงในเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็มีแหล่งน้ำจำนวนมากเลยเขาเรียกว่ากลาเซียใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็คือ
0: ทานน้ำแข็งเนี่ย
1: ทานน้ำแข็งแล้วก็ตรงนั้นแหละแถวหิมาลัยเนี่ยมันจะเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสายที่สำคัญทั้งโลกเลยนะ
0: ใช่ค่ะทีนี้อาจารย์บอกว่าพออุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเนี่ยทานน้ำแข็งมันก็ละลาย
1: ใช
0: ่แล้วไปดูนะคะถ้าเทียบกับช่วงประมาณ 20-30 ปีก่อนทานน้ำแข็งในหิมาลัยเนี่ยกำลังละลายนะคะกำลังละลายเร็วขึ้นอย่างน้อยเนี่ย2 เท่าค่ะ
1: ละลาย2 เท่าเลยว่าเนี่ย
0: สองเท่าเลยค่ะและอาจารย์บอกว่าถ้าหากอุณหภูมิโลกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เนี่ย ความเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยทานน้ำแข็งละลายไปสู่กำแพงน้ำหมายความว่ายังไงอาจารย์กำลังจะพยายามอธิบายเรื่องของกลไกแล้วก็ภาพให้เห็นนะคะอย่างกลไกของภัยพิบัติเนี่ยอาจารย์อธิบายว่ามันเริ่มจากทานน้ำแข็งละลายมากขึ้นทำให้มีน้ำสะสมบนพื้นที่สูงอะค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงมรสุมด้วยบวกกับฝนตกหนัก
1: ตกหนัก
0: โอ้โหแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีดินหินอิ่มตัวไปด้วยกับน้ำ
1: มันอิ่มแล้วว่างั้นแน่นะ
0: ค่ะแล้วน้ำจากทานน้ำแข็งแล้วก็น้ำฝนเนี่ยบวกกันบวกกันรวมกันโอ้โหอาจารย์ก็เลยบอกว่าลองนึกภาพดูลองนึกภาพดูมันกลายเป็นเพิ่มเรื่องของแรงกดดันต่อพื้นที่ภูเขาแล้วก็ทำให้เกิดการพังทลายครั้งใหญ่เกิดขึ้นนั่นเอง
1: ใช่
0: อาจารย์กำลังจะอธิบายว่าแรงสั่นสะเทือนที่ตรวจพบเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุของการพังถล่ม
1: ไม่ใช่
0: แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันเป็นการพังถล่มของมวลทานน้ำแข็งแล้วก็ภูเขาขนาดใหญ
1: ่ตัวมันพังลงมาเลยมันเลยเกิดการสั่น แล้วก็พอจับความสั่นได้เนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเป็นแผ่นดินไหวหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ลักษณะมันคล้ายๆกันใกล้กันแบบนี้ค่ะ
1: ค
0: เครื่องมือในการตรวจจับเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าจับคล้ายกับแผ่นดินไหวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะทีนี้เนี่ยหลังการพังถล่มมวลน้ำแข็งหินแล้วก็ดินจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็ลงไปกีดขวางหุบเขารูปตัว V ที่ทำหน้าที่คล้ายเขื่อนมาเขื่อนธรรมชาติ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยน้ำจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยก็ไหลลงมาก
1: ระแทกลงมาอีก
0: สะสมเพิ่มเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยจนเขื่อนธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถรับแรงดันได้อีกต่อไปก็เกิดพังทลายอย่างฉับพลันนั่นเองทีนี้เนี่ยภาพที่คุณผู้ฟังเห็นนะคะตามสื่อโซเชียลที่เห็นว่ามันคล้ายๆเหมือนสึนามิแล้วก็พุ่งตรงเข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าน้ำที่มันถูกกักเอาไว้เนี่ยพอเวลามันทะลักลงมาจากหุบเขาเน
1: ี่
0: ยมันเลยกลายเป็นลักษณะคล้ายๆกับกำแพงน้ำลงสู่ที่ล่างชุมชนบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ริมแม่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะสูงกว่าระดับน้ำปกติเนี่ย
1: ร
0: ับมือไม่ทัน
1: ไม่ทันนะฮะ
0: เพราะมีทั้งดินม
1: ี
0: ทั้งโคลนมีทั้งหิน
1: ครบเลย
0: เศษวัสดุต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะคะด
1: ิน
0: โคลนหิน
1: เ
0: ศษวัสดุลงมาพร้อมๆกันแล้วมาด้วยความเร็วสูงด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเปรียบเทียบเนี่ยเห็นไหมคะมันจะคล้ายๆกับเหมือนกับกำแพงน้ำเลยอะค่ะ
1: ใช
0: ่เนี่ยค่ะ
1: อ่
0: ะก็เรียกได้ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราต้องดูเน
1: า
0: ะ
1: ต้องแสดงความเสียใจต่อมนุษยชาติด้วยแล้วก็ผู้ที่สูญเสียสูญหายหรือแม้แต่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ใช่แต่เฉพาะคนในภูมิภาคแล้วน
0: ะ
1: พวกฝรั่งมังค่ายุโรปแคนาดาที่เข้ามาเที่ยวตรงนั้นนะก็โดนด้วยนะฮะเพราะมันเป็นจุดท่องเที่ยวว่ากันอย่างนั้นเลยนะ
0: ค่ะแต่อาจารย์ตั้งคำถามนะคะ ว่าแม้ว่าประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ทำไมประเด็นนี้ถึงน่าสนใจคือประเทศไทยไม่ได้มีกาลาเซียแบบเหมือนเทือกเขาหิมาลาย
1: ไม่มีขนาดน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีแต่อาจารย์บอกว่ามันมีองค์ประกอบอีกชุดหนึ่งที่สามารถจะทำให้เกิดภัยในลักษณะที่คล้ายๆกันได้
1: โครมครามตึ้งกันมันอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นยังไง
0: อาจารย์บอกว่าสูตรความเสี่ยงของไทยเนี่ยก็คือเรนบอมฝนตกหนักอาจารย์บอกว่า
1: ตกเป็นย่อมๆแต่ตกโครมลงมา24ชั่วโมง2 300 400มิลน่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเรนบอม
0: อาจารย์บอกว่าดินบนภูเขามันอิ่มน้ำ
1: นี่ไง
0: ดินถล่มลงมาปิดทางน้ำเกิดเขื่อนธรรมชาติน้ำสะสมเพิ่มขึ้นเขื่อนดินพังฉับพลันทีนี้ก็จะมีเรื่องของน้ำป่
1: า
0: โคลนถล่ม
1: ครับ
0: อาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างพื้นที่ที่เห็นได้ง่ายๆเลย
1: อ
0: ำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
1: อ
0: ันนี้เนี่ยเกิดเหตุน้ำและโคลนเนี่ยไหลลงมาจากพื้นที่ภูเขาฉะนั้นเองแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของทานน้ำแข็งละลาย
1: เราไม่มี
0: แต่เรามีความเสี่ยงจากกลไกภัยพิบัติในลักษณะแบบเดียวกันเลย
1: ครับ
0: คือการที่ดินถล่มเนี่ยไปปิดกั้นทางน้ำก่อนที่น้ำจะไหลทะลักลงมาอย่างฉับพลันนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหนี่นะฮะอันนี้ก็เอามาเตือนนะฮะจากนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ดังเลยนะฮ
0: ะ
1: ท่านเป็นรองคณบดีคณะบดีของเกษตรแต่ว่าท่านจบวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่จุฬาเออนี่ให้เครดิตท่านท่านกุลลาครับผมเนี่ยปีนี้เกษียณละอาจารย์ธรนะเออ
0: เนี่ยแหละค่ะหลายคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหพอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะใกล้ตัวมากนะคะทีนี้เนี่ยโครงสร้างอะไรต่างๆที่มันอยู่ในเส้นทางของน้ำอะค่ะหลังจากนี้เนี่ยจะมีการจัดการยังไง
1: อ
0: ันนี้หมายถึงว่าที่เนปาล นะคุณผู้ฟังที่เขากำลังพูดถึงกันเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วมาก
1: ใช
0: ่มันกลายเป็นทะเลสาบระเบิดเวลาเลยอะค่ะ
1: ใช่แล้วก็จากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่มนุษยชาติต้องระวังนะจากนี้ไปสักประมาณสักผมว่าสักไม่เกินจะ10ปีหรือ20ปีอ่ะก็คือมันจะมีภาวะที่เรียกว่ามนุษยชาติจะขาดแคลนน้ำจืดแต่น้ำทะเลมันจะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะน้ำจืดทั้งหลายมันก็ไหลลงทะเลแหละถูกไหมหรือว่าพอเวลาโลกร้อนมากๆขึ้นไปต่างๆเนี่ยมันก็ไปเพิ่มปริมาณของน้ำทะเลจากน้ำจืดก็คือจริงๆน้ำจืดมันมีมากสุดอยู่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ในแอนตาร์กติกแอนตาร์กติกาเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แต่พอมันละลายลงมาเพราะความร้อนเนี่ยมันก็ไหลลงทะเลนั่นแหละครับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นนะฮ
0: ะ
1: แต่น้ำจืดจะหายไปน้ำจืดคืออะไรก็คือน้ำดื่มของมนุษย์เราไม่ได้กินน้ำทะเลใช่ไหมฮะเราดื่มน้ำจืดไงฮะอันนี้น่ากลัวครับ
0: เนี่ยค่ะอ่ะนะคะก็เรียกได้ว่า มันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเนาะ
1: น่ากลัวน่ากลัว
0: แต่ว่าเดี๋ยวเรารอฟังการสรุปจากนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะว่าเขาจะประเมินออกมาว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุจริงๆเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จริงเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นเรื่องของมวลธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มันละลายแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรอื่นที่เป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่านะคะก็ภาพมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็มีความสูญเสียค่อนข้างที่จะเยอะเลยเห็นว่ามีการแถลงออกมานะคะตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยหลายชาติเลยที่ตอนนี้เนี่ยยังเป็นผู้สูญหายอยู่นะคะแล้วก็ยังหาไม่เจอด้วย

0: น่าน่าเป็นห่วงนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะต้องบอกว่าเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ
0: 2ที่นั่งสุดท้ายนะคือเราไม่อยากจะตัดจบจริงๆอ่ะตัดจบตั้งแต่วันที่25แล้วถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในเมื่อเหลือแค่2ที่นั่งเนี่ยเราก็อยากจะเอ้ยบางทีมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เอาให้มันพอดีกันเลยแล้วกันเพราะบางคนก็สองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะมาเลยเหลืออีก2ที่เอง
1: สองที่นั่งสุดท้ายค่ะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นจริงๆนะคะเพราะว่าสำหรับหลักสูตรรุ่นที่3เนี่ยเดี๋ยวเราอบรมกันตลอด15สัปดาห์เต็มเลยนะ
0: เดือนหน้าเริ่มแล้วนะกันยายนนะ
1: 2กันยายนนี้ค่ะในการเริ่มอบรมแล้วก็จะเปิดมุมมองใหม่นะคะในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี
0: ้
1: รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยก็จะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนค่ะและที่สำคัญนะคะอันนี้เนี่ยนำเสนอจริงๆนะคะ มีเรื่องของ AI for CEO ด้วย
0: มันยุคนี้เลยมันต้อง AI แล้ว
1: ยุคนี้ต้อง AI ด้วยนะคะเพราะว่าเรียนเรื่องของการวิเคราะห์เจาะลึกไม่ได้แล้วนะคะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องประกอบไปด้วยเรื่องของ AI มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของกลยุทธ์ในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะมีการอบรมกันนะคะสองที่นั่งสุดท้ายค่าอบรมนะคะท่านละ 59,000 บาทนะคะเปิดรับสมัครเหมือนที่นักเหงาบอกเลยค่ะถึง29สิงหาคมนี้นะคะ
0: พรุ่งนี้นะวันสุดท้ายนะ
1: ย้ำนะคะถึง29
0: แค่นั้นเอง
1: 29สิงหาคมนี้นะคะรีบสมัครด่วนเลยค่ะ2ที่นั่งสุดท้ายนะคะโทรมาได้3หมายเลขค่ะ
0: ครับ
1: 094-480-3076 094-480-3034
0: ครับ
1: และ094-396-6649นะคะ
0: ครับผมชวนกันมาเลยนะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่ามีเพื่อนเป็น CEO อยู่อีกเป็นบริษัทเพื่อนๆกันเนี่ยนะมาเลย2ท่านสุดท้ายเท่านั้นเองนะแค่นี้เองนะมา 3-4 คนไม่ได้แล้วนะเอาแค่2ท่านนะ
1: ใช่ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะก็กรณีเนี่ยที่เราต้องมานับถอยหลังกันแล้วนะคะสรุปแล้วเรื่องของคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเน
0: ี่
1: ยมันจะยังไงต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะช่วงประมาณสัก10:30 นเนี่ยก็มอบหมายให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะ2ท่านด้วยกันแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบสำนวนร่วมกันตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งค่ะต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งที่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยที่สำนักงานเขตหลัก4ค่ะแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยเห็นบอกว่ามีคู่ความเข้าร่วมในการตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยนะคะก็มีทางกกต.เนี่ยละค่ะก็ไปด้วยนะคะก็มีเรื่องของการใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงแล้วเสร็จหลังจากนั้นนะคะทางคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ออกมาเปิดเผยว่าการเผชิญสืบศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะตรวจสอบว่ากระบวนการในการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั
0: ้
1: งบัตรเลือกตั้งที่เหลือแล้วก็บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นไปตามที่สำนักงานกกต.ให้การต่อหน้าบัลลังก์หรือไม
0: ่มันเป็นกฎเป็นระเบียบของเขาอยู่นะว่างั้นนะ
1: ค่ะแล้วก็คาดว่าศาลเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้เนี่ยศาลก็ได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่ในการอธิบายฟังจากที่ท่านพูดเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนอกจากนี้เนี่ยศาลยังให้โอกาสผู้ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ร้องหรือไม
0: ่
1: หลังจากนี้เนี่ยกกต.จะทำคำแถลงปิดคดีส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่11กันยายนนี
0: ้
1: ก็เป็นสิ่งที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าทำเพื่ออะไรแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่กกต.ทำเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะแต่ทีนี้เนี่ยศาลจะมีการนัดนะคะในการตัดสินเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่28ทีนี้เนี่ย
0: กันยายน
1: ใช่ค่ะ
0: เดือนหน้านะ
1: ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้ตามต่อกันด้วยนะคะเรายังไม่รู้แหละว่าจะถึงขนาดแบบว่าออกมาในรูปแบบไหน
0: ครับ
1: ถึงขนาดจะรีเซ็ตการเมืองเลยหรือเปล่า แล้วถ้าสมมุติว่ารีเซ็ตการเมืองจริงๆการเลือกตั้งเป็นโมฆะ
0: มันจะไปถึงไหนกันนะ
1: วิเคราะห์กันต่อนะคะว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: แชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุ

0: 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับมาแล้วครับ 14:34 นะครับในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดคุณเก๋กำลังเอาตามหน้าที่อยู่ครับ
6: ค่ะเมื่อสักครู่รายงานไปแล้วนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องรอดูนะคะว่าจะมีการนัดวินิจฉัยวันที่28กันยายนนี้จะออกมาในรูปแบบไหนสำหรับเรื่องของคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะคะก็วันนี้เนี่ยศาลก็มีการเดินเผชิญสื่อจริงๆเป็นคำที่เราไม่ค่อยได
5: ้
6: ไม่ค่อยได้แบบว่าฟังแล้วก็คุ้นเคยสักเท่าไหร่นะคะ
5: คุ้นเท่าไหร่ว่ากัน
6: เ
5: ลยนะ
6: แต่ว่าท่านก็ไปตรวจเรื่องของสถานที่จริงนั่นแหละค่ะตรวจบัตรแล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆนะคะ
5: เป็นการตรวจหลักฐานนะแล้วก็หลังจากนี้ไปใครบอกว่าจะมีหลักฐานเด็ดอะไรอีกไม่มีแล้วนะเพราะศาลไม่รับแล้วนะนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
6: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่านะคะคำถามสำคัญเลย
5: ค
6: ือไม่ใช่แค่บัตรเลือกตั้งนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วถ้าหากคำวินิจฉัยที่มันออกมาเนี่ยอันนี้เรามองไปถึงขั้นแบบว่าโอ้โหถึงขนาดจะแบบว่ารีเซ็ตการเมืองเลือกตั้งใหม
5: ่คือถ้าเกิดว่ามองว่ามันผิดหมดเลยอะไรใช้ไม่ได้หมดเลยเนี่ยนะอะไรที่เลือกตั้งมันต้องเป็นโมฆะสิโดยหลักแล้วใช่ไหมถ้าสามัญมันทั่วไปอ่ะ
6: นั่นหมายความว่าโอ้โหมันจะต้องถึงขนาดแบบว่ารีเซ็ตกระดานการเมืองเลยหรือเปล่าร
5: วมไปถึงนายกไปหมดเลยนะถูกไหมเพราะว่าก็มาจากทางการเลือกตั้งอันนี้เหมือนกันในชุดนี้แหละว่างั้นนี่นะ
6: โอกาสในการพลิกสมการในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะอ่ะคุยแล้วก็วิเคราะห์กันต่อนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีค่ะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิด้าโพนะคะอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม
5: เป็นแกอาจารย์มันจะไปถึงระดับนั้นไหมเนี่ยเราคิดมากกันหรือเปล่าครับ
7: โอ้ถ้าเลือกผมว่าถ้ามันมีคำว่าโมฆะเนาะผมเชื่อว่ามันโมฆะแค่ใบเดียวแหละไม่โมฆะทุกใบหรอก
5: ใช่ไหม
7: นะครับเพราะผมดูแล้ว
5: ใจชื้นใจชื้นอย่าง
7: น
5: ี้ใจชื้น
7: มันเป็นปัญหาแค่ใบเดียวใบนั้นก็คือใบของปาริสก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามันโมฆะก็คือ เลือกตั้งใหม่กันเฉพาะปาริส
5: อ๋อเลือกเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์โอ้ก็ร้อยเก้าอี้เหมือนกันนะ
7: ร้อยเก้าอี
5: ้
7: นะครับที่ร้อยเก้าอี้นี่อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้บางพรรคอาจจะได้น้อยลงบางพรรคอาจจะได้มากขึ้นพรรคใหม่ไม่เคยได้เลยอาจจะได้ก็ได
5: ้แต่ว่าร้อยเสียงนี่ของปาร์ตี้ลิสต์นี่มันก็มีผลไปจนถึงรัฐบาลได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย
7: ์มันมีผลไหมหรอมันก็น่าจะมีผลนะแต่ผมกำลังคิดว่าอย่างนี้ให้เราดูภาพความจริงนะไม่อย่าไปโลกสวยรูดมการมากนะ
5: เราเอาตามความจริงนี่แหละแน่นอนที่สุดเลยว่านะ
7: ทั้งแล้วมันปกติมันมีเลือกตั้งบัตรสองใบ
5: ใช่
6: ค่ะ
7: และแน่นอน
5: เขตกับปาร์ตี้ลิสต์
7: การใช้ทรัพยากรทางการเมืองเพื่อได้มาซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้กันในระบบเขตใช่ไหม แล้วระบบ

0: ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อะไรนะเลือกพรรคที่ชอบอ่ะ
1: เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบมันงั้น
0: เล
1: ยนะ
0: นั่นแหละนะทีนี้ถ้ามันเหลือใบเดียวถ้ามันเหลือใบเดียวแล้วเกิดพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยเกิดเขาอยากได้กันขึ้นมาการใช้ทรัพยากรทางการเมืองเพื่อใบเดียวเนี่ยอาจจะสูง
1: เหร
0: ออาจจะสูงทีนี้สูงจนกระทั่งพรรคที่ไม่ค่อยมีทรัพยากรอาจจะลำบาก
1: โอ้
0: นึกภาพออกใช่ไหม
1: นึกภาพออกนึกภาพ
0: นะ
1: จากเมื่อก่อนนี่สสเขตเนี่ยใช้ทรัพยากรกันเต็มที่เลยปาร์ตี้ลิสต์ก็ว่ากันไปว่างั้นนี่นะ
0: ใช่
1: แต่คราวนี้ถ้ามันเกิดเฉพาะกับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์จะใช้ทรัพยากรมากขึ้นว่างั้นอาจารย์ถูกไหม
0: สมมุติว่าสมมุติว่ามันเกิดปาร์ตี้ลิสต
1: ์สมมุติว่า
0: พรรคเขาอยากได้กันหมดอ่ะสมมุติอ่ะ
1: เพราะไม่ใช่
0: อยากทุกคนคงอยากอ่ะทุกคนอยากหมดอ่ะนะครับนะนี่พอทุกคนอยากทำไงอ่ะทีนี
1: ้ครับ
0: เขาก็ต้องพยายามเข้ามากันให้ได้แน่นอนนะครับจากปาร์ตี้ลิสต์ที่ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ทรัพยากรทางการเมืองเท่าไหร่ก็จะเริ่มมาใช้ทรัพยากรทางการเมืองกัน
1: อ๋อร้อยเสียงเนี่ยนะ
0: นึกออกไหม
1: นึกออก
0: นะครับ
1: โอ้แต่เงี้ยมันก็ต้องหวานซากันทั่วประเทศเลยที่อาจารย์70กว่าจังหวัดอ่ะ
0: ก็มันคงไม่ทุกจังหวัดหรอกนะมันคงแล้วแต่บางจังหวัดนะครับนะครับแล้วแต่บางจังหวัดว่าจะเอายังไงนะครับนะมันก็เป็นไปได้หรือ
1: เออยังไงอ
0: าจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้ก็คือไม่มีใครสนใจเลย
1: ไปตามธรรมชาติออร์แกนิกคุณนะ
0: ใช่ครับปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันใครจะไปรู้นะครับนะ
1: อ๋อฮะก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติซึ่งถ้าตามธรรมชาติอาจารย์มันจะสัดส่วนประมาณเดิมไหม
0: สัดส่วนก็ได้เดิมกว่าดูจากโพผมเอากันเพราะ
1: โพ
0: ผมเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับผลปาริสมากเลย
1: ใช่อันนี้เราต้องยอมรับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าพรรคการเมืองจำนวนมากเกิดอยากได้กันขึ้นมามีการใช้ทรัพยากรกันขึ้นมาไอ้โพผมก็จะแกว่งไปแกว่งมาได้นะ
1: แหกผลโพอาจารย์สุวิชาผมเนี่ยนะว่างั้นได้นะ
0: อาจจะแกว่งไปแกว่งมาก็ได้ใครไปรู้
1: เฮ้ยถ้างั้นผลโพของอาจารย์เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็น KPI อย่างหนึ่งในการที่จะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ทรัพยากรกันมากนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ก็แหมจะพูดไม่คงไม่ได้ไงจะพูดว่าผลโพผิดเพราะคุณใช้ทรัพยากรเยอะเดี๋ยวคนใช้ทรัพยากรเขาจะว่าผมเปล่า
2: ค่ะอาจารย์เก๋ค่อยๆไล่ไปดีกว่าไหมคะเราเอาในเรื่องของการวิเคราะห์แนวทางก่อนไหมคะว่าถ้าสมมติว่าคือตอนนี้ศาลยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
1: เน
2: าะเพราะว่ายังเดินเผชิญสืบก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการนัดวินิจฉัยวันที่28กันยายนนี้เนี่ยถ้าให้อาจารย์มองนะคะวิเคราะห์มันจะมีแนวทางที่ออกมาในสมการไหนบ้างฉากทัศน์ที่คาดว่าศาลอาจจะมีการพิจารณาออกมาค่ะ1 2 3 4อ่ะค่ะอาจารย
1: ์1ก็คืออันนี้แหละ
0: ผมเชื่อว่าไม่โมฆะ
1: อ๋อ
0: ความเชื่อผมคือไม่โมฆะ
1: ฟันธงเลยนะว่าไม่โมฆะเลย
0: อย่าใช้ฟันธงหรือว่า
1: เดี๋ยวชนหมอลัก
0: ความเชื่อผมแหมไม่อยากเป็นหมอรักฟันธงนะหรือไม่ก็เป็นหมอกิจคอนเฟิร์มก็
1: ไม่เอาน
0: ะครับแต่ความเชื่อผมคือว่าน่าจะไม่โมฆะเพราะเนื่องจากว่าในความคิดของผมเนี่ยนะ
1: เพราะอะไร
0: การที่จะไปสแกนเพื่อดูใครเลือกใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ๆ
0: นะครับแล้วการกระทำมันต้องใช้กระบวนการมากมายนะครับนะมันไม่สามารถทำให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได
1: ้
0: นะครับแล้วการที่จะไปตามคนร่วมคงเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะครับมันไม่อาจจะไม่ส่งผลอะไรต่อผลการเลือกตั้ง
2: ถ้าออกมาในแนวทางนี้ก็จะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการเลือกตั้ง
0: ใช่หรือไม่เกิดกรณีนึงก็คือศาลจะบอกว่าก็มันยังไม่มีคดีเกิดขึ้นอ่ะยังไม่มีใครสแกนใครเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: มองมุมนี้เลยนะ
0: ครับผม
1: ว่ามันอาจจะก็เลยก็ศาลก็บอกว่าไม่นะเราไม่โมฆะเราเพราะว่าผลมันเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามแบบที่อาจารย์ว่า
0: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าถ้าออกมาในแนวที่มีผลกระทบ
1: แบบที่เราคุยกันนะ
2: แบบที่เราคุยกัน
1: ว่าบัตรติลิสโดนถ้าจะโดนไม
0: ่ถ้ามีก็โดนแค่บัตรใบเดียวคือบัตรปาริสนั่นแหละนะครับนะซึ่งผมก็คิดว่าก
1: ็
0: ถ้าโดนนะขอตามนั้นแหละ
1: ก็จะประมาณนั้นแต่จะทั้งหมดทั้งปาร์ตี้ลิสต์ทั้งสสเขตอีก400เนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมหรือยังไง
0: โอ้คงไม่ถึงกับเขตหรอกครับเขตคงไม่โดนหรอกเพราะเขตมันไม่มีประเด็นเลยมันแกนไม่เจออะไรสักอย่าง
1: อ๋อ
2: ทีนี้เนี่ย
1: เจอน้องเก๋
0: ที่มันสแกนไม่เจออะไรสักอย่างอ่ะ
1: มัน
0: จะ

0: จะเอาความผิดอะไรล่ะ
1: แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าตั้งเป็นตุ๊กตาถ้ามีผลในแง่ของปาร์ตี้ลิสต
2: ์
1: สมการทางพรรคการเมืองอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนไหมหรือยังไงคะอาจารย์
0: อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเอาเป็นว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าทุกคนปล่อยตามธรรมชาติอาจจะไล่เดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่
2: เป็นออร์แกนิก
0: ถ้าเป็นนะแต่ถ้าเกิดมีการทุ่มเงินอย่างเต็มที่นะเพื่อหวังได้ปาร์ตี้ลิสต์กันนะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะทุ่มเงินหรือเปล่าเพราะว่ามันได้อาจจะมาอาจจะไม่คุ้มเสีย
2: ใช่ถ้าทุ่มทั้งประเทศ
0: เนื่องจากว่าทั่วทั้งประเทศมันต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลนะเก้าอี้แค่ไม่กี่เก้าอี้อ่ะ
2: ก็ใช
0: ่นะครับนะฉะนั้นผมว่าอาจจะถ้าไม่ทุ่มก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากมากนะครับแต่ถ้าทุ่มก็จะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยทีนี้ถามว่าเปลี่ยนแปลงตัวรัฐบาลไห
2: ม
0: มันคงยากอ่ะเพราะว่าโอเคอย่างพรรคคุณพรรคภูมิใจไทยเน
2: า
0: ะ
2: นี่สิ
0: 190กว่าเสียงนะเขามีปาร์ตี้ลิสต์อยู่10กว่าเสียงเองอ่ะ
2: แค่นั้นเอง
0: แค่นั้นเองหรือตั้งเท่าไหร่หรือตั้ง180อ่ะ
2: ก็คือประมาณสัก 5% ได้มั้ยใช่มั้ย
0: เออเขายังหรือตั้ง180อ่ะ
2: ถ้าสมมติว่าไอ้ส่วนนี้หายไปหมดอะไรบ้างนั้นเน
0: ี่ย
2: นะ
0: คงไม่หายหมดหรอกคงหายเป็นบางส่วนแต่จะหายนะครับนะสมมติว่าสิบกว่าเสียงหายไปสักหายส่วนกว่าเสียงไปเหลือสิบเสียงเขาก็ยังสบาย
2: ไม่กระเทือนเท่าไหร่ว่างั้นเนี่ยนะไม่ระคายผิว
0: เราก็ไม่กระเทือนนะครับก็คือถ้ามันกระเทือนมากๆก็ยังมีสีเขียวรอแป๊บที่เขาบังเกิด
2: คือมีทางหนีทีได้อยู่ว่ากันยังไงไปถึงกับหลังชนกระแพงซะทีเดียวสำหรับพรรครัฐบาลถูกไหม
0: ครับ
2: อ๋ออันนี
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เปลี่ยนมีแล้วมีถ้าพรรคไหนมีไปได้เปรียบหรือมีแนวโน้มเสียเปรียบยังไงอาจารย์หรือถ้ามองในแง่ของตัวคะแนนเดิมเนี่ยเราสามารถเอาผลการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์มาคาดการได้ไหมหรือยังไงคะ
0: ไม่ได้มันต้องนี้มันต้องดูคะแนนนิยมในระหว่างช่วงนี้ว่าใครเป็นไงเพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นไหมคะแนนนิยมพรรคภูมิใจไทยก็ลงมาพรรคเพื่อไทยเขาขึ้นไปใช่ไหมและขณะที่พรรคสีส้มเนี่ยดูเหมือนว่าจะปิ่มน้ำแล้วคงขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วก็อยู่กับที
2: ่
0: ไ
2: ม่
0: ต
2: ้อง
0: ล
2: งมาน
0: ะครับนะนี่มันก็ต้องดูว่าพอหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยคะแนนมีแนวโน้มคะแนนนิยมจะเป็นอย่างไรสมมติว่ามีแนวโน้มถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้ามีแนวโน้มเนี่ยผมมองว่าแนวโน้มก็คือสีแดงอาจจะขยับขึ้นนิดหน่อยถึงน้ำเงินถ้าสามารถ
2: เก็บเงิน
0: ถ้าเก็บคะแนนคืนได้จากบัตรคนจนก็ไม่แน่คะแนนก็จะกลับขึ้นมานะครับนะส่วนสีส้มเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีอยู่ในลักษณะของรถที่จอดเฉย
2: ๆ
0: นะครับก็คือรถที่จอด
2: ขึ้นไม่ลง
0: รถที่นำหน้าเขาอะแต่จอดเฉย
2: ๆ
0: ไม่ไปไหนแล้วนะครับนะ
2: อ๋อเป็นประมาณอย่างนั้น
1: คือมันมีปัจจัยใช่ไหมอาจารย์ปัจจัยที่จะทำให้คะแนนเปลี่ยนเนี่ยก็คือเรื่องของผลงานกระแส
0: กระแสพรรค
1: ผู้นำพรรคความรู้สึกของประชาชน
0: กระแสพรรคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงก็กระแสอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น
2: เรื่องของการบ้านเมือง
0: แบบบ้านเมืองบัตรคนจนอะไรนะไทยช่วยไทยพัสแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ตามมานะครับก็มีผลงานขนาดไหนในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยสร้างผลงานอย่างไรบ้างในการเป็นฝ่ายค้านเด็ดเผ็ดมันทะลุทะลวงไหมหรือว่าค้านแบบรอควบไปด้วยหรือเปล่า
2: ค้านรอควบ
0: นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าถึงเวลานั้นเนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นอย่างไรถ้ามันเลือกก็เลือกแค่ปาร์ตี้ลิสต์ประมาณ100ใบแต่ผมเชื่อว่ารอดแหละครับรอดหมดแหละ
2: คือยังไงก็ไม่เหลือว่างั้นเนี่ยเรามองในทางกลับกันบุมแรงมันก็มีกลับมาเหมือนกันผู้ที่ไปร้องหรือว่าคนที่ไปตอนนั้นก็มีเรื่องราวของการว่าเฮ้ยแกไปจะแกนบัตรตรงนี้มาแกผิดนะไปนู่นนั่นมันลือกันอีกไหม
0: ก็ว่ากันไปตามกฎหมายถ้ากกต.เขาเห็นว่
2: า
0: คนเหล่านี้ทำความผิดมีหลักฐานก็ฟ้องไปแล้วก็ให้ศาลตัดสินว่าผิดไหมถ้าศาลไม่ผิดก็จบกันไปก็ต่างคนต่างกลับบ้านไป
2: ดูจากนี้ไปจนถึงวันที่28ที่ศาลจะตัดสิน28กันยานะไม่ใช่28วันพรุ่งนี้อาจารย์ว่ามันจะมีผลคือคมอะไรต่อการเมืองของเราในระยะนี้ไหมอาจารย
0: ์ก็คงผมเชื่อผมนะคอยดูนะขนาดศาลบอกว่าขนาดศาลบอกว่าห้ามไม่ให้เผยแพร่ข่าวไม่ให้เผยแพร่อะไรทั้งหลายนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันมีเล็ดรอดออกมาเอง
2: บ้านเรามีเล็ดรอดยังไง
0: ศาลประกาศก็จริงอ่ะแต่มันต้องมีเล็ดรอดเดี๋ยวคอยดูใกล้ๆวันประกาศนะเดี๋ยวมันจะมีพวกspeculation นะเฮ้ย63
2: ฮะ
0: 724
2: คนนักคณิตศาสตร์ด้วยนะนักคณิตศาสตร์
0: นะครับนะแล้วก็เป็นเพราะอะไรมีท่านไหนบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะมีพวกเนี่ยคาดเดากันเต็มโลกไปหมด
2: คาดเดาว่ากันอย่างนั้นอีกอันนึงเอ้าไหนๆชวนอาจารย์คุยแล้วเวลาอยู่พอประมาณก็คือเรื่องของอภิปรายไม่ว่าจะพอสภาเปิดแล้วนี่ เปิดมันก่อนแล้วก็

0: เขายังไม่ยื่นอภิปรายเลยยื่น
1: ยัง
2: ไม่ได้ยื่นน่าจะสักสัปดาห์หน้ามั้งหรือเต็มที่ก็ไกลๆหน่อยก็ไม่เกินอีก2สัปดาห
0: ์ก็คืออภิปรายเดือนหน้าเน
2: า
0: ะ
2: น่าจะประมาณนั้นฮะอาจารย์มันจะไปใกล้ๆกันไหมกับที่ศาลท่านตัดสินศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่องกรณีบัตรเนี่ยนะอาจารย์
0: ก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานสภาวันประธานสภามันอยู่วาระเมื่อไหร่แต่ผมว่าถ้าเขายื่นอาทิตย์หน้ากับเดือนหน้าก็คงอยู่ใกล้ๆกันแล้ว
2: อ
0: าจจะก่อนด้วยซ้ำอภิปรายก่อน
2: ใช่อาจจะ
0: นะครับ
2: มีผลอะไรไหมจะโยกคลอนรัฐบาลคุณอนุทินได้ไหม
0: เอางี้ถ้าคุณอนุทินไม่ปรับครม.ก่อนอภิปรายรับรองว่าอยู่รอดปลอดภัย
2: อ๋อเหรอ
0: แต่ถ้าปรับครม.ก่อนอภิปรายอันนี้ไม่แน่อาจจะมีการสั่นกระเพื่อมเล็กน้อย
2: อ๋อเหรอคือหมายความว่ากลัวถ้าปรับก่อนก็แสดงว่ากลัวถูกไหมปรับหนี
0: ถ้าไม่ถ้าปรับครม.ก่อนมันไม่เกี่ยวกับปรับหนีครับถ้าปรับครม.ก่อนที่จะมีการอภิปรายนะประเด็นที่ตามมาก็คือมันจะเกิดความสั่นคลอนจะมีน้ำกระเพื่อมในพรรคภูมิใจไทย
2: นี่อาจารย์มองไปตรงนี้เลย
0: ฉะนั้นแน่นอนคุณก็ไม่ปรับหรอกก็จะรอไปเรื่อยๆเพราะเขามั่นใจว่ายังไงซะแล้วเนี่ยอภิปรายเสร็จยังไงเขาก็ผ่าน
2: คือกำลังข้างนอกเนี่ยไม่ได้กลัวแต่กลัวกำลังข้างในด้วยกันในว
0: ัน
2: นั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปปรับเดี๋ยวน้ำกระเพื่อม
0: ทีนี้เขาจะผ่านแบบไหนผมก็กำลังมองว่าดีไม่ดีผ่านอาจจะคือผ่านแล้วคงผ่านผมเชื่อว่าผ่านผมเชื่อว่าพรรคอื่นคงไม่กล้าไปหักหลังนะครับแต่ผ่านแบบไหนอาจจะแบบเหมือนนักมวยที่แบบชนะแต่ว่าโอ้โหหน้าช้ำทั้งหน้า
2: อ๋อนึกออกแล้วคือว่าผ่านแต่ว่าเจ็บตาบวมตาแตกอะไรเงี้ยนะ
0: แล้วก็อยู่กับฝ่ายค้านว่าม ีหมัดเด็ดไหมที่ทำให้เกิดแผลแตกได้
2: เขาบอกว่ามีอยู่จนจตุรทิศเลยนะสี่อันนะเรื่องของงบประมาณเรื่องของไออะไรต่างๆไอสอบทุจริตสอบนะไอเรื่องเกี่ยวกับนะ AI พาสปอร์ตนะเกี่ยวกับเอาผมให้อาจารย์สรุปเลยดีกว่าอะไรที่จะทำให้แผลแตก
0: หนักที่สุดนะผมว่าให้ไปมองที่เรื่องสำคัญสองเรื่องเลยนะก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่เรื่องหัวสวว่าเขาจะมีคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องเล่าที่พยายามโยงซ้ายโยงขว
2: า
0: โยงลิงก์เอาโซ่เนี่ยเชื่อมเข้าหากันนะครับแต่ทีนี้สิ่งการเอาโซ่เชื่อมหากันโดยการโยงกล่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันศาลเขาไม่รับหรอกนะเราต้องเห็นประเทศประเด็นที่มันจะมีหลักฐานจะ
2: แล้วโยงเห็นแบบ
0: จะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่อยยื่นปปช.หรือยื่นอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นอาจจะมีอาจจะจ่าอย่างนั้นได้ไม่แน่อาจจะโดนหมัดเรียกว่าเป๋มาได้อ่ะ
2: ไอ้ที่แค่บอกว่าเอาอะไรนะชื่อของคนไปจองโรงแรมโอนเงินค่าโรงแรมอันนี้ยังไม่จ่าใช่ไหม
0: มันก็ลองดูหลักเหตุและผลเหตุผลก่อนอ่ะมันจองค่าอะไรจองเยอะอะไรเช่นไปจองสัก20ห้องเนี้ยคำถามคือคุณจะสัมมนาเหรอจอง20ห้องเนี่ยหรือคุณเป็นบริษัททัวร์ก็ต้องหาคำตอบมาแต่ถ้าเกิดไม่เป็นจองแค่ห้องสองห้องห้องหรือห้องธรรมดาคนก็อยากจะไปพักผ่อนช่างเขา
2: อ๋อ
0: มันก็คือมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะขึ้นอยู่กับประเด็นหลายๆอย่างแล้วก็เชื่อมโยงกันถามมาจองพักที่นั่นแล้วไงแล้วเป็นไปได้ไหมว่าผู้สมัครสวจะมาพักที่เดียวกันก็มันก็เป็นไปได้ถ้าคนมาจากต่างจังหวัดเยอะขึ้นอยู่แต่ละฝ่ายเก่าหาก็เก่าหาไปฝ่ายที่เฟ้นก็หาอะไรนะหาพยานหลักฐานมาโต้เอาแล้วกันถ้าโต้แล้วนะครับฟังแล้วมันมีคือฟังแล้วเนี่ยมันต้องแบ่งอย่างนี
2: ้
0: ประชาชนฟังแล้วรู้สึกยังไงข้อแรกก่อน
2: รู้สึกยังไง
0: ทีนี้ถ้าฝ่ายตอบถ้าฝ่ายซักถ้าฝ่ายค้านเนี่ยกล่าวหาได้จนกระทั่งประชาชนเชื่อมากกว่าฝ่ายที่ป้องกันตัวเองกล่าวอะไรนะไอ้นะเก่าดีเฟนต์ตัวเองอ่ะ
2: ปกป้องตัวเองป้องกันตัวเอง
0: ก็เป็นไปได้ว่าคนอาจจะเอ็นโน้มไปทางคำเก่าหาแต่ถ้าดีเฟนต์ได้ดีคนก็จะโน้มเอียงไปทางฝั่งดีเฟนต
2: ์
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนฟังเนี่ยนะครับต้องขอแยกนิดนึงนะถ้าคนฟังที่เป็นกลางเขาจะคิดแบบผมแต่ถ้าคนฟังที่มันตั้งธงอยู่แล้วมันจะคิดอีกแบบนึง
2: จะดีจะชั่วฉันรักของฉันอ่ะฉันเกลียดของฉันอ่ะเหมือนกันเลยนะ
0: พอได้พอจากฝั่งประชาชนแล้วประชาชนยังไงถัดมาก็ต้องไปถึงไหนครับวิ่งไปถึงปปช.และศาล
2: oh.
0: ว่าเขาฟังแล้วเขาคิดยังไงอันนั้นคือคำตัดสินสุดท้ายนะครับ
2: แม้ว่าประชาชนหรือพวกเราท่านๆเนี่ยจะคิดยังไงก็แล้วแต่ศาลหรือปปช.เขาคิดแบบไหนนั่นเป็นอีกเรื่องของเขาเลยนะว่างั้นนะ
0: ใช่ก็มีตั้งหลายเรื่องนี่ครับฮะ
2: oh,
0: ที่ศาลกับปปช.หรือแม้กระทั่งกกต.คิดต่างจากเรา

0: เอาอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากนานาจิตตัง
1: นานาจิตตังเอฟโฟอาจารย์สุชาเนี่ยนิดาโฟเนี่ยตอนนี้ความนิยมของรัฐบาลเป็นไงบ้างเนี่ย
0: ความนิยมรัฐบาลเหรอเดี๋ยวสิจะยินเดี๋ยวกันยาไปกันยาเก็บอีกรอบนึง
1: อ๋อไปกันยาครับ
0: ใช่รอบนี้นี่ก็คืออย่างที่บอกคุณอนุทินก็ลงนะพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยลงในหลายที่พรรคเพื่อไทยกับคุณยศชนันท์อาจารย์เชนก็ขึ้นนะครับส่วนพรรคสีส้มนะครับก็จอดนิ่งอยู่กับที
1: ่แ
0: ต่ไม่ได้หัวหน้าพรรคนะหัวหน้าพรรคนี่ถอยลงนะครับแต่รถแต่ถ้าเป็นตัวพรรคนี่ก็จอดนิ่งอยู่ที่ลบลงมานิดหน่อยช่างมานิดหน่อยคิดว่าลืมปลดเกียร์ว่างนั่น
1: ลืมปลดเกียร์มันไหล
0: รถมันไหลนะครับ
1: อ๋อเป็นประมาณนั้นแต่ว่าจะอีกทีนึงก็คือเดือนกันยาเนี่ยก็คือเป็น
0: ใช่ครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยารอได้เลยครับ
1: เป็นช่วงที่เรียกว่าปีงบประมาณก็หมดด้วยเนี่ยใช่ไหมจะเป็นปีงบประมาณหน้าใช่
0: ใช่ใช่ใช่ก็เป็นถ้าเป็นโพก่อนปีงบประมาณน่ะนะครับเป็นไตรมาสที่3เน
1: า
0: ะ
1: ไตรมาสสามใช่
2: อาจารย์เท่าที่เราดูนะเวลานี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของการเมืองนะคะทิศทางเรื่องของการเมืองเนี่ยจริงๆก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาเจอหลายด่านเหมือนกันนะคะเรื่องของคดีบาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยค่ะแล้วก็ไหนจะรอเรื่องของศึกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วตอนนี้เนี่ยก็โดนเขย่าเยอะมากเรื่องของการพาดพิงหัวสว.แบบเนี้ยอาจารย์การเมืองมันจะไปทางไหนทิศทางอาจารย์วิเคราะห์หน่อยค่ะ
0: คือเอางี้อย่างที่ผมบอกอะตอนนี้ยังล้มในรัฐบาลไม่ได้เพราะล้มแล้วมันมีแค่3กรณีผมเคยพูดมานานแล้วนะครับมีตั้งแต่กรณีนิติสงครามนะครับกรณีเรื่องของพรรคการเมืองภายในพรรครัฐบาลเองมีการขัดแย้งกันเองแล้วสุดท้ายคือเอารถถังมาจอดซึ่งทั้ง3กรณีเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยมันยังไม่มีประเด็นใดที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับที่ผมก็ต้องรอดูถ้าถามว่ารัฐบาลจะโดนกระหน่ำเยอะไหมก็โดนกระหน่ำเยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ต้องดูเลยมากเราดูเนี่ยเราดูภาคใต้ก็โดน
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะตอนนี้คนหลายคนเริ่มมองรู้สึกว่าทิศทางนโยบายผิดพลาดอะไรหรือเปล่าตั้งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: มันจะไม่มาคลองคล้ำมันหนักขนาดนี
0: ้นะครับแล้วทุ่มงบเป็น500,000 กว่าล้านแล้วยังไม่ขยับไปไหนเลย
1: 20 กว่าปีนะครับ500,000 ล้าน
0: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยชายแดนไทยกัมพูชาก็มีคนตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะตรงว่าไอ้อะไรทั้งหลายเนี่ยตรงว่าเรา
1: เอาไงเนี่ย
0: ที่คำเห็นจะเอาไงแน่จะลบอีกไหมเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าข่าวหรือชอบมาอยู่ด้วยว่าจะเปิดด่าน
1: อ
0: ย่างเงี้ยก็ต้องหาทางไปบล็อกให้ได้เอ้ยไม่จริงอะไรเหล่านี้เป็นต้น
1: อันนี้ก็
0: คือประเด็นที่เรียกว่ามันแทรกซ้อนเข้ามานอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของหัวสวเรื่องของไอ้สอบทุจริตท้องถิ่นนะครับนะนอกจาก2เรื่องนี้ก็จะมีเรื่องประมาณนี้ที่แทรกซ้อนเข้ามาหรือแม้กระทั่งเรื่องของอะไรล่ะราคาน้ำมันคนก็ยังไม่มั่นใจนะครับนะว่ามันจะขึ้นลงยังไงนะครับก็ต้องรอดูเพราะว่าเนื่องจากทุกราคาน้ำมันมันคงรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกมันต้องทำตัวด้านทั้มอ่ะ
1: ใช่ครับนะมันแกว่งไปเรื่อย
0: ถามว่ามันทำให้รัฐบาลเนี่ยเรียกว่ากระเทือนไหมมันคงกระเทือนบ้างอ่ะโดนด่าทุกวันไม่กระเทือนให้มันรู้ไป
2: นี่จำได้ว่าเมื่อเหมือนสัปดาห์ที่แล้วว่าคะนิดาโพที่ออกมาบอกว่าก็รอดแหละแต่รอดแบบบอบช้ำ
1: รอดแบบบอบช้ำนี่แหละ
0: คนส่วนใหญ่คน 30% บอกไม่รอดแต่คนที่บอกว่ารอดเนี่ยมีถึง 60%
1: เกินครึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นรอดรวมๆกันแล้ว 60% ไม่ว่าจะเป็นรอดแบบบอบช้ำมากบอบช้ำน้อยหรือรอดแบบสบายๆรวมแล้ว 60% บางคนเชื่อว่ารอด
1: แต่รอดแบบไหนก็ว่ากันบอบช้ำก็ยังถือว่ารอดแหละใช่ไหม
0: ยังไงก็ถือว่ารอดนะแม้ว่าจะบอบช้ำมากไปเลยก็นั่งกับพอรอดแล้วก็มาเช็ดแผลนิดนึงแล้วก็ไปฟิตซ้อมใหม่แล้วกันเดี๋ยวว่าน่าขึ้นชกใหม
2: ่ครบเทอมไหมคะอาจารย
1: ์ครบแม็กซ์สี่ปีครบไหม
0: ผมพูดมานานแล้วว่ายังไงก็ไม่ครบผมเคยพูดไว้ว่ารัฐบาลนี้นะครับสภาชุดนี้ขอใช้คำว่าสภาชุดนี้ดีกว่
1: า
0: สภาชุดนี้อยู่ได้ไม่เกินคริสต์มาส71แต่ตอนนี้ผมหดเวลาลงให้หน่อยแล้วให้อยู่ถึงเพียงแค่สงกรานต์71
1: เอาเฉพาะสภาเลยใช่ไหมไม่ใช่รัฐบาลนะ
2: เพราะปัจจัยอะไรอ่ะ
0: สภารัฐบาลไปด้วยกันเลยครับ
2: เพราะปัจจัยอะไรอ
1: ่
2: ะ
0: เอางี้หลังจากการมีการปรับครม.ครั้งแรกมันจะเริ่มมีแรงกระเพื่
2: อ
0: มหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
2: แรงกระเพื่อมจากไหนคะในพักหรือว่าจาก
0: ในแหละร่วมแรงแหละร่วมไหนก็ตามนะอย่าไปมองว่าเฉพาะพักสีเงินนะผมว่าไอ้พักแดงก็กระเพื่อมคือกันนะครับนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีการปรับครั้งที่สองจะยิ่งกระเพื่อมอีกนะครับนะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น
1: สนิมเกิดจากเนื้อในตนเอามากันอย่างนั้นนะอาจารย
0: ์บ้านใหญ่มันเยอะเกินเหตุนะ
1: มันหลายมุ้ง
0: มันหลายมุ้งเกินไปอ่ะจนนะคืออะไรแบบ มันนอนไม่สบายบางมุ้งมันมีรูรั่ว
1: มดเข้าไปได้มันก็คันมันกัดยิบยิบ

0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์คุยอาจารย์สนุก
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณครับอาจารย์สุวิชาครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะคะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิดาโพนะคะ
1: ครับ
0: ก็คงจะต้องรอดูแหละเนาะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอคำพิพากษาของศาลนะคะศาลนัดชี้ขาดคดีนี้เนี่ย28กันยายนนี้
1: เรื่องบัตรเลือกตั้งนะเฉพาะเรื่องนี้ก่อน
0: ก็ต้องไปดูนะคะว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยบัตรต้นขั้วบัญชีรายชื่ออะไรต่างๆมันถูกแยกเก็บจริงเนี่ยแล้วมันคือตอนนี้หัวใจสำคัญเนี่ยก็คือคำถามก็คือว่าที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น QR code barcode อะไรต่างๆเนี่ยคำถามก็คือว่าไอ้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลกับบัตรเลือกตั้งได้หรือเปล่าเพราะว่าคือด้วยหลักการแล้วเนี่ยหลักการในการลงคะแนนมันก็จะต้องเป็นไปในทางลับใช่ไหมคะนางเหงาสิ่งที่ศาลเขาจะมีการพิพากษาแล้วก็พิจารณานั่นเองนะคะ
1: ซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรหลักฐานหรือความเชื่อของศาลกับความเชื่อของประชาชนทั่วไปบางทีมันก็อาจจะไม่ตรงกันเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะศาลกำหนดวันที่28กันยายนนี้ละค่ะก็ช่วงประมาณเช้าๆนะคะ 9:30 นแถลงด้วยวาจานะคะแล้วก็ปรึกษาหารือแล้วก็ช่วงบ่ายๆประมาณสัก 14:00 นตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะมีการลงมติแล้วก็อ่านคำวินิจฉัยด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะ
1: แต่ว่าสนใจของสังคมเรา
0: อันนี้คดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะแต่ช่วงหน้าเนี่ยอันนี้โค้งสุดท้ายจริงๆเรารอดูนะว่ากกต.จะมีมติออกมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะคะเรื่องหัวสว.ค่ะ
1: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกชี้บก.ปปป.รวบนายกเฮงเรียกรับเงินช่วยสอบข้าราชการท้องถิ่นสะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัตน์กุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษหลังเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรวม 650,000 บาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นไปตามกฎหมายก่อนจะย้อนถามว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้พลเอกชัยพฤกษ์เลี่ยงตอบหลังสะพัดนั่งเก้าอี้เลขาสมช.คนใหม่แต่ยืนยันพร้อมทำงานทุกตำแหน่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเดินทางลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีดูการฝึกของกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวถูกทับทามมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.โดยพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้มาสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะวันนี้มาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะหน้าที่อะไรเมื่อถามว่าหากได้รับภารกิจดูสมช.เหมือนจะมีงานรออยู่มากพลเอกชัย

0: พฤกษ์กล่าวว่าสู้อยู่แล้วส่วนการข่าวต้องปรับปรุงหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าอย่าเพิ่งเพราะยังไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ทวงความคืบหน้าโสพลส่งศาลฎีกาตั้งกรรมการสอบปปช.ปมตีตกคำร้องศักดิ์สยามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคสอบถามถึงความคืบหน้าต่อนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาต่อการพิจารณาส่งหนังสือถึงศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.จากคดีการตกคำร้องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังนายโสพลระบุได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอความเห็นซึ่งตนอยากให้นายโสพลเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการชุดนี้เพื่อความโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าคณะกรรมการเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญลบข้อครหาเพื่อปกป้องหรือดำเนินการทางหนึ่งทางใดและกำหนดกรอบเวลาไว้อย่างไรนายพฤทธิ์ยังเสนอให้มีการเชิญตัวแทนของฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันไปชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการวินิจฉัยที่ประธานรัฐสภาตั้งขึ้นมาด้วยส่วนข้อเสนอที่ให้คณะกรรมการได้สื่อสารผ่านเอกสารกรณีที่มีข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านได้ยื่นไปเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ออกเอกสารชี้แจงกลับนั้นนายโสพลเชื่อว่าข้อหารือของนายอภิสิทธิ์จะถูกสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและคณะกรรมการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเก็บไปพิจารณาและสามารถทำได้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบด้วยดังนั้นจึงขอให้รอผลต่อไปกระทรวงการต่างประเทศเผยไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าตามที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มในเนปาลมีรายงานผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากซึ่งได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงการ์ดมานดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวรับผลกระทบอย่างหนักสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายหนักขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพฤทธิ์อดอุดหนุนโรงแรมภูแมนหลังโรงแรมขอระงับการจัดงานฝ่ายค้านแฉคดีโกงสว.นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการจัดเสวนาเปิดหลักฐานหัวสว.ที่เดิมจัดขึ้นที่โรงแรมภูแมนรังน้ำในวันเสาร์ที่29สิงหาคมว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโรงแรมภูแมนได้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่รัฐสภาว่าขอเปลี่ยนการตัดสินใจหรือขอให้เลื่อนการจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านออกไปโดยตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรเพราะได้มีการเตรียมแผนสำรองด้วยการติดต่อรัฐสภาไว้ตั้งแต่ต้นดังนั้นจึงเปลี่ยนมาจัดงานที่รัฐสภาแทนโดยกำหนดการยังคงเดิมเมื่อถามว่ารู้อยู่แล้วหรือไม่ว่าหากจัดให้โรงแรมภูแมนอาจจะไม่สามารถจัดได้นายพฤทธิ์กล่าวว่าก่อนจัดงานแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ที่รับรู้ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นสถานที่ในการประชุมคดีหัวสว.รวมถึงการจัดที่โรงแรมภูแมนในครั้งนี้ได้รอการ การยืนยันจากโรงแรมว่าสามารถจัดได้จึงจะมีการประชาสัมพันธ์พร้อมย้ำว่านี่เป็นการเปลี่ยนการตัดสินใจของโรงแรมพูแมนถือเป็นสิทธิ์ของโรงแรมที่สามารถตัดสินใจและก็มีแผนสำ

0: รองไว้แล้ว UN พร้อมช่วยเหลือปากีสถานเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลองค์การสหประชาชาติหรือ UN เสนอให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกับปากีสถานทุกทางหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรุงอิสลามาบัดที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานแผนกสุขภาพแม่และเด็กมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่15คนในจำนวนนี้เป็นเด็กทารกแรกเกิดถึง14คนโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าไฟเริ่มลุกไหม้หลังจากที่เครื่องปรับอากาศระเบิดและเสริมว่าปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่มากในแผนกผู้ป่วยยิ่งทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: อากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือสิ่งที่ทุกคนอยากส่งต่อให้ลูกหลานเพื่อชีวิตและโลกที่ดีกว่าเดิมปตท.จึงยึดมั่นในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างสมดุลทั้งความมั่นคงทางพลังงานการจัดหาพลังงานในราคาที่เหมาะสมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลยุทธ์4-3บูรณาการความยั่งยืนสู่ทุกกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตปรับกระบวนการผลิตนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนหรือ CCS พลังงานไฮโดรเจนพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูป่าทั่วประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ให้เราทุกคนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนเพราะทุกการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทำเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีนะครับชั่วโมงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดหรือเป็นช่วงที่3นะครับยังอยู่กับคุณเก๋กับนางเหงาแล้วก็กลับเรียนว่าอีกแค่2ท่านนะครับสำหรับรถด่วนขบวน CEO ของเราเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: 3คนก็ไม่ได้4คนก็ไม่ได้นะฮะ2คนเท่านั้นเองเพราะว่าเราเอาแค่หรือว่าจำกัดจำนวนเนี่ยนะครับแค่ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับตัดสินใจด่วนเลย
4: ใช่ค่ะ2ที่นั่งสุดท้ายจริงๆนะคะเป็นหลักสูตรที่เรียกได้ว่านะคะโอ้โหวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็อบรมกันแบบว่าเข้มข้นจริงๆนะคะ
3: 4เดือนเต็มนะ
4: ใช่ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะก็ยังคงตามต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะแต่ว่าจะมาดูเรื่องของประเด็นคดีหัวสว
3: อ่
4: ะเดินทางมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญแล้วนะที่ฝ่ายค้านเองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนนะคะก็แล้วก็รวมไปถึงไอลอเอง
3: น่าจะทุกหลักฐานกันมาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะ
4: ก็เปิดเรื่องของพยานเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆนะคะพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างของขบวนการนะแต่ว่าประเด็นที่เราจะต้องจับตาดูก็คือ

0: ท่าทีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้วยที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะพิจารณาลงมติคดีหัวสว.เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้28สิงหาคมก็ต้องลุ้นด้วยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเคาะหรือว่าจะเลื่อนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนก็ลุ้นด้วยว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะมีการยกฟ้องจะมีการส่งต่อไปที่ศาลฎีกาฟ้องบางส่วนไม่ฟ้องบางส่วนอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่านะคะเดี๋ยวเราต้องดูแล้วก็รอนะต้องใช้คำว่ารอไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะ
1: เพราะเราตัดสินเองไม่ได้ถ้าเราตัดสินเองเราตัดสินกันเดี๋ยวนี้เลยว่าไม่ได้ใช่ค่ะมันต้องมีกระเพีย
0: ง
1: ของมัน
0: แต่ว่าในเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันแหละนะคะเอาไปพูดคุยนะคะแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะแล้วก็ถามถึงเรื่องของความคืบหน้าต่อเนื่องกันด้วยนะคะกับคุณยิ่งชีพนะคะอาชานนท์นะคะผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณยิ่งชีพครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเอาในแง่ของคดีหัวสว.ก่อนนะคะจับตาไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะพิจารณาลงมติหรือไม่ลงมติยังไงในส่วนของคุณยิ่งชีพคุณยิ่งชีพคาดการณ์ยังไงบ้างคะ
1: ครับ
2: จากหมายข่าวที่กกต.ออกมาก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการลงมตินะครับแต่หมายข่าวที่กกต.แจ้งรู้สึกจะเมื่อวานนะครับก็ไม่ชัดเจนว่าแล้วตกลงจะลงมติวันไหนนะครับก่อนหน้านี้ถ้านับถอยหลังไปสักเกือบเดือนเนี่ยกกต.บอกว่าจะพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม
1: ขึงขังเลยว่างั้นเลยนะและนี่จะหมดเดือนสิงหาแล้วว่างั้น
2: ใช่จะหมดเดือนสิงหาแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าแล้วจะแจ้งผลให้ทราบวันไหนคร
1: ับ แม่มาเล่นเหมือนเขาเรียกว่าชักกระเยาะอยู่อย่างนั้นนะว่างั้นนะ
0: ในแง่ของการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะยังคงมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องยังไงไหมคะเรื่องของการเปิดหลักฐานเนี่ยค่ะ
2: ก็จริงๆทางสสพรรคฝ่ายค้านเขาจะจัดกิจกรรมในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยวางแผนเรียบร้อยจองโรงแรมเรียบร้อยดูสถานที่เรียบร้อยที่โรงแรมภูแมน
1: อ้าวนี่ข่าวเมื่อกี้นี่เองเขาบอกว่าโรงแรมภูแมนเขายกเลิกแล้วนี่
2: ข่าวเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งได้รับแจ้งจากทีมงานมาว่าจะเปลี่ยนไปจัดที่รัฐสภาแล้ว
1: ไปรัฐสภาเลยว่างั้นเลย
2: กลับไปที่เดิมห้องที่หนึ่งรัฐสภาครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้เราก็มีนัดหมายกิจกรรมครับก็จะเชิญชวนประชาชนเนี่ยไปทำกิจกรรมสนุกสนุกออกกำลังกายนะครับคือหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ศูนย์ราชการอาคารบีเนี่ยปกติเขาเปิดให้ประชาชนไปออกกำลังกายได้นะครับ
1: มันกว้างนี
2: ่กว้างขวางเลยกว้างขวางเลยประชาชนก็ไปตีแบดไปแอโรบิกไปอะไรกันนะครับเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกายไปวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆนะครับ
1: อาทิตย์บ่ายๆ
2: ครับผม
1: เป็นกิจกรรมออกกำลังกายนะไม่ใช่การเมืองนะหรือการเมืองนั่นแหละ
2: ทั้งคู
1: ่แล้วเอาแบบตรงๆกันเลย
2: ไม่ได้อยากให้ประชาชนมาแล้วมานั่งฟังมานั่งเฉยๆก็มานั่งไปเอ็กซ์ไซส์กันหน่อยวันที่เพื่อสุขภาพครับผมแต่ก็จะพูดเรื่องการคดีเรื่องการโกงสว.ด้วย
1: อันนี้แหละวางกันเนี่ยนะ
2: ครับ
1: คาดหวังว่าคนจะมาเดียวไม่นั่น
2: 229คนกำลังดี
1: ต่อเป็นนัยยะสำคัญของ229สว.ได้ว่ากันนั่นนะ
2: ครับจะไปสื่อสารเรื่องอยากให้กกต.สั่งฟ้อง229คนกันแหละครับ
1: แต่ก็มา
2: คนจะมาร่วมงานไม่น้อยไปกว่านี
1: ้มาถึงตอนนี้ก็ยังเดาใจกกต.ไม่ได้ว่าเขาจะยังไงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: พอจะหมดเดือนสิงหาแล้ว
2: ดูแล้วก็ถ้าคือตอนนี้เขาบอกว่าตามหมายข่าวของกกต.บอกว่าไม่มีนัดประชุมแล้วนะครับคือวันศุกร์นี้ก็ไม่มีประชุมวันจันทร์ก็ไม่มีประชุมเหลือแค่ลงมติอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆก็คือในใจท่าน
1: มีอยู่แล้ว
2: คงตัดสินใจไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรครับก็บอกออกมาเถอะ
1: อย่าเอามืออึงดึงเวลาอยู่ว่างั้นนะ
0: คุณยิ่งชีพคะโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเปิดข้อมูลอะไรอีกไหมคะ
1: มีอะไรอีกที่จะเปิด
0: หรือในส่วนที่เราเปิดไปแล้วมั่นใจในข้อมูลมากน้อยขนาดไหนในน้ำหนักของพยานหลักฐานเนี่ยค่ะ
1: ยังไง
2: ครับเมื่อ16นาทีที่แล้วเราเพิ่งเปิดข้อมูลชุดหนึ่งนะครับคือเราจะตั้งใจจะเปิดทุกบ่าย3นะครับทุกวันเวลาบ่าย3นะครับเมื่อ16นาทีที่แล้วเนี่ยเราเปิดความเห็นของเลขากกต.นะครับซึ่งจริงๆก็สอดคล้องคล้ายเคียงอย่างยิ่งกับความเห็นของคณะอนุกรรมการชุดที่26นะครับเพื่อที่จะ ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมันมีการสั่งฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คืออดีตรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับท่านณพินทร ศรีสันพังซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู
1: ่
2: นะครับท่านนี้เนี่ยมี

0: มีพยานบอกว่าตอนสมัครสว.แล้วเนี่ยก็มีการเชิญไปดูตัวไปคุยกับท่านที่ห้องทำงานที่กระทรวงเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีการตกลงกันว่าถ้าจะให้เป็นสว.ถ้าจะให้สนับสนุนเนี่ยก็จะให้เซ็นใบลาออกเอาไว้ล่วงหน้านะครับเหมือนกับเป็นการข่มขู่ว่าถ้าได้เป็นแล้วต้องทำตามอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ทำไมฮะจะกระตุกโดยการที่ให้ออกโดยการเซ็นไว้ก่อนเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งมีพยานหลายท่านที่ให้การเรื่องนี้ตรงกันนะครับแล้วก็ทั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนชุด26กับทั้งเลขากกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าควรสั่งฟ้องท่านอภิพรศรีฉันทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องเลยผมคิดว่าพูดยากนะครับคือท่านอนุทินเป็นคนกระทำความผิดหรือเป็นคนโกงเรื่องสว.หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าจะบอกว่า
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว 100%
1: คงไม่ใช่
0: เลย
1: ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ผมว่ายากครับ
1: อ๋อคือมันทางนู้นเขาบอกว่าเขาไม่ผิดแต่ทางนี้เขาบอกว่าคุณเกี่ยวแต่เกี่ยวกับไม่ผิดบางทีมันคนละอย่างกันใช่ไห
0: มครับคือหลักฐานตอนนี้ครับมันวิ่งวนรอบที่พรรคภูมิใจไทยนะครับมีทั้งท่านสสชุดปัจจุบันนะครับมีทั้งท่านอดีตสสมีทั้งอดีตผู้สมัครสสหรือว่านายกอบจที่ใส่เสื้อพรรคภูมิใจทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายเงินต่างๆเต็มไปหมดนะครับผู้ช่วยสสเป็นคนจ่ายเงินผู้ช่วยสสเป็นคนจัดที่พักพาผู้สมัครสวไปที่ต่างๆเนี่ยมันหลักฐานพวกนี้มันวนรอบพรรคภูมิใจไทยอยู่หมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอนุทินจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเนี่ยตัวเองก็ต้องทำอะไรบางอย่างกับลูกพักที่มีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นท่านทำอะไรครับผม
1: มาไม่ใช่ว่าท่านไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนรอบข้างท่านแล้วรัฐมนตรีของท่านเนี่ยดูแนวโน้มลีลาท่าทางเส้นสายแล้วมันเกี่ยวเนี่ยท่านก็จะปฏิเสธไม่ได้นะว่างั้นเนี่ยนะถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้
0: ย
1: ัง
0: ไงรู้จักกันหมดอ่ะคนรู้จักของท่านทั้งนั้นเลย
2: แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการนำเสนอหลักฐานในมุมมองของภาคประชาชนใช่ไหมคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการของกกต.แล้วก็ส่งคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลอะไรต่างๆเนาะใช่ไหมคะ
1: มั่นใจไหมว่าคราวนี้เนี่ยไอ้เราจับให้มั่นคันให้ตายไหมสำหรับเส้นทางการเงินสำหรับหลักฐานที่จะมัดพยานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคราวนี้ไอ้เราหรือคุณยิ่งชีพเนี่ยมั่นใจไหมว่าสามารถละ
0: ก็เรียกว่าเรามีเยอะนะครับแต่เราไม่ได้มีอำนาจอะไรตามกฎหมายนะครับอำนาจตามกฎหมายทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่กกต.นะครับถ้าเรามีอำนาจจริงเนี่ยไม่ต้องจับให้มั่นคันให้ตายขนาดนี้หรอกครับตั้งแต่วันเลือกสว.เมื่อปี67เห็นความผิดปกติทั้งหมดเนี่ยต้องไม่รับรองผลแล้วนะครับมันรับรองผลจนมาถึงขนาดนี้ไม่ได้หรอก
1: 2ปีแล้ว
0: ใช่ครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราดูหลักฐานเนี่ยเราก็เรียกว่ามีเยอะนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะครับถ้าท่านกกต.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่สั่งคดีนี้โดยการส่งฟ้องทั้งหมดไปที่ศาลฎีกานะครับผมว่าคิดว่าหน้าที่ของเราก็จบครับเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปติดตามการพิจารณาคดีในชั้นศาลกันนะครับศาลก็พิจารณาคดีโดยเปิดเผยทุกคนไปดูได้ครับพยานมีกี่ร้อยปากก็ไปเบิกความกันเต็มที่นะครับใครบอกตัวเองไม่ได้ผิดก็มาแก้ตัวนำเสนอกันเต็มที่นะครับแต่ถ้าหากว่ากกต.บอกว่าไม่ฟ้องเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอำนาจจะไปเปลี่ยนใจกกต.นะครับแต่ถ้าคดีจบแล้วถึงที่สุดเมื่อไหร่แล้วก็คิดว่าข้อมูลที่เรารู้ทั้งหมดเนี่ยเราก็คงจะทนรู้คนเดียวไม่ได้นะครับเราก็คงจะต้องบอกให้คนอื่นรู้ไปด้วยกันครับ
2: เดินมาถึงพอเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยคิดว่ากกต.จะออกมาในรูปแบบไหนคะ
1: วัดใจไหม
2: วัดใจคุณยิ่งชีพจะฟ้องทั้งหมดหรือฟ้องบางส่วนหรือยกคำร้องหรือว่ายังไงคะ
0: คงยากหน้าที่เขาจะสั่งฟ้องทั้งหมดครับดูจากที่ผ่านมาดูจากการตั้งอนุกรรมการชุดที่36มาดูจากการคัดเลือกคนมาอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่าเขาอาจจะอยากยกทั้งหมดคือไม่ฟ้องใครเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักฐาน
1: พอมีแรงกดดันมากขึ้นก็อาจจะแบ่งฟ้องบ้างว่างั้นเนี่ยนะจากที่ว่าเหมือนจะไม่ฟ้องทั้งหมดใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ย
0: ากมากจะฟ้องทั้งหมดครับ
1: ถามให้กับท่านผู้ฟังหน่อยเพราะบางท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะทราบแต่บางท่านไอ้คำว่าชุด36กับชุด26มันมันจะขัดแย้งกันอีกฝั่งนึงบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปฟ้องแล้วอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะอีกฝั่งนึงบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องจับให้มันแค่ตายมันต่างกันยังไงชุด36 26อะไรเงี้ย
0: ชุด26ที่เป็นไปตามกระบวนการปกติตามกฎหมายนะครับก็คือพอมีคดีใหญ่ๆขึ้นมาจะให้ใครทำคนเดียวก็ไม่ได้เขาก็จะตั้งคณะอนุขึ้นมา
1: อนุ
0: ซึ่งเป็นส่วนผสมกันระหว่างกกต. DSI และฝ่ายอื่นๆนะครับมีรองเลขาธิการกกต.ท่านชนินเนี่ยนั่งหัวโต๊ะนะครับเป็นกระบวนการปกติคือมันมีคำร้องเข้ามามันก็ต้องสืบสวนสอบสวนโดยคนจำนวนเป็นกลุ่มๆมาทำเป็นทีมนะแล้วก็ทำออกมาเนี่ย

0: เขาเจอหลักฐานจำนวนมากเขาก็บอกว่าควรจะสั่งฟ้อง229 229คือคัดมาแล้วนะครับ
1: คัดแล้วนะ
0: คนที่ถูกร้องจริงๆเนี่ยมี 4-500 นะครับแต่ว่าเลือกมา229เนี่ยสั่งฟ้องนะครับเสร็จแล้วเมื่ออนุ26สั่งเสร็จก็จะไปที่เลขากกต.เลขากกต.ก็สั่งคล้ายกับอนุ26ไม่เหมือนซะทีเดียวคล้ายนะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปที่กกต.ใหญ
1: ่
0: ซึ่งกกต.ใหญ่เนี่ยจริงๆถ้าท่านไม่ทำไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะก็คือทีมงานทั้งหมดเนี่ยส่งมาแล้วระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนสั่งการฟ้องเรียบร้อยมันก็สั่งไปตามที่เจ้าหน้าที่สั่งมาถ้าก็ส่งฟ้องไปเลย
1: สั่งมาแล้วก็ส่งผ่านไปเลยว่างั้นนะ
0: ใช่มันส่วนใหญ่เขาก็คงทำแค่นั้นนะ
1: เป็นออโตเมติก
0: คือกกต.ทุกท่านคงไม่ได้มีเวลาอ่านทุกเรื่องตลอดเวลาแล้วเรื่องไหนเจ้าหน้าที่ทำเสร็จมีความเห็นส่งมาท่านดูว่ามันไม่ได้แย่มากท่านก็ส่ง
1: ก็ส่งเลย
0: แค่นี้นะครับแต่ท่านเนี่ยท่านไปใช้เวลาเพิ่มโดยการไปตั้งอนุกรรมการเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับที่ว่าชุด36ไปพิจารณาใหม่จากที่26ทำมาแล้ว
1: เหมือนไปกรอง26อีกทีนึงว่างั้น
0: ใช่และ36เนี่ยดันสั่งว่าไม่ฟ้องใครเลยนะครับตรงกันข้ามกับที่ทำมาก่อนหน้านี
1: ้
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็มาสู่มือกกต.ใหญ่ว่าอาจจะเชื่อ26หรือจะเชื่อ36ครับ
1: เพราะว่า26เนี่ยเข้ามาแล้วยังไงก็ต้องฟ้องเพราะมีหลักฐานนี่นั่นว่างั้นนะแต่ท่านก็คือกกต.เนี่ยก็คือท่านก็มาตั้งศาล26เพื่อที่เหมือนกับว่าจะเชื่อ26ได้ไหมว่างั้นนะ
0: ใช่คร
1: ับ สุดท้ายแล้วก็คือ36ก็ไม่สั่งฟ้องใช่ไหมฮะคราวนี้ตัวกกต.ก็ต้องเลือกแล้วจะเชื่อ26หรือ36ถูกไหมดูทรงนี้ผมว่าเขาเชื่อ36นั่นแน่เพราะไม่เชื่อเขาจะตั้ง36ขึ้นมา
2: คุณยิ่งชีพคะถ้าหากกกต.ส่งฟ้องกับไม่ส่งฟ้องนี่มันจะมีผลแตกต่างกันใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ช่ครับใช่ครับก็ถ้าส่งฟ้องก็จริงๆก็การเมืองก็ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าสสก็จะสสรัฐมนตรีอะไรก็ทำหน้าที่ของท่านไปนะครับไม่ถูกตัดสินอะไรก็ไปว่ากันคดีที่ศาลนะครับแต่สว.เนี่ยถ้าศาลเห็นว่าใครที่มีมูลอยู่บ้างก็จะรับฟ้องนะครับใครไม่มีมูลเลยก็จะไม่รับฟ้องนะครับถ้าสว.เนี่ยเมื่อศาลรับฟ้องเนี่ยสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าคดีนี้เนี่ยคงไม่มีทางเร็วนะครับก็พยานหลายร้อยปากก็คงสืบไปหลายปี
1: กันหลายปีนะ
0: ดีไม่ดีก็ตลอดอายุเทอมนี้ทั้งเทอมนะฮะทั้งสสและสว
1: ทั้งสสและสวเนาะ
0: เอาจนเต็มเลยนะฮะก็อยู่จบอะอยู่จบนะครับว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมา
1: และถึงแม้ศาลจะมีคำพิพากษาออกมาวิธีการหรือกระบวนการได้มาซึ่งสวก็ยังคงเหมือนเดิม
0: ยังไม่เปลี่ยนใช่ก็ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญกันเพื่อให้เรามีระบบการเลือกสวที่ดีกว่านี้
1: เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องจ่าย 2,000 เพื่อที่อันนี้ภาษาบ้านนะจ่าย 2,000 เพื่อที่จะแกเลือกฉันเลือกแกนะจะประชาชนก็ไม่ได้เลือกถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยถ้านะคะอันนี้ถ้านะสมมติถ้ากกต.ไม่ส่งฟ้องเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนสังคมเราจะเดินหน้าต่อยังไงบ้างคะ
1: ตามใจไอ้เรานะ
2: ก็ชนมาแบบว่าเปิดมาแบบ
0: เราก็จะครับเราคงไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปสั่งฟ้องคดีนี้ได้ด้วยมือของประชาชนเราก็มีแค่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่อยู่ในมือเนี่ยวางอยู่ข้างๆโต๊ะผมตอนเนี้ยนั่งอ่านทุกวันนะครับก็เราก็จะนำเสนอสู่สาธารณะครับ
1: ก็คือ
0: ว่าคดีจบไปแล้วก็เปิดส่วนนั้นครับ
1: สามารถที่จะเอาไปให้สาธารณะดูได้บ้างนะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คราวนี้มันอีกทางนึงอันนี้ก็ต้องถามแทนด้วยเพราะว่าเขาบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เราเนี่ยก็เนื้อเดียวกันกับสีส้มหรือกับทั้งพรรคประชาชนเนี่ยแหละคุณยิ่งชีพจะว่าไง
0: เอาคนละเนื้อครับผมทำมาก่อนตอนปี67เราก็ติดตามสังเกตการทุกระดับชั้นสังเกตการตั้งแต่การรับสมัครเก็บข้อมูลมาหลังปี67เอาจริงนั้นตอนนั้นท่านผลิตก็ไม่ได้ทำอะไร
1: อ
0: ๋
1: อใช่ตอนนั้นเขายังไม่ได้นั่นอะไรนี่ใช่ไหม
0: ครับผมก็ได้มีการเขาอยู่บ่อยๆว่าเขาไม่ได้ช่วยกันพูดเรื่องสวเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้เราเคยวิจารณ์นะผลิตเนี่ยใช่ไหม
0: ครับใช่ผมก็วิจารณ์คุณผลิตอยู่บ่อยๆจริงๆครับจนมาตอนนี้ท่านนั่งจะขยันก็โอเคก็ดีครับเขาก็เปิดของเขาผมก็เปิดของผมครับ
1: เพราะฉะนั้นคนละเนื้อกันนะไม่ใช่ว่าจะมาหาว่าเพราะว่าบางทีพอถ้าเขาเข้าใจหรือคนเข้าใจว่าไอ้รอกับพรรคส้มเนี่ยเขาเนื้อเดียวกันนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกดิสเครดิตอะไรลงมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องถาม
0: ผมทำมาก่อนเรื่องนี้ผมทำมาก่อนทุกเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องเรื่องนี้ผมทำมาก่อน
1: เรื่องนี้ทำมาก่อน
2: ค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆสำนวนอะไรต่างๆที่มันออกมาค่ะแล้วก็เริ่มที่จะมีการพูดถึงว่าจะมีการตรวจสอบว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงหลุดจากหน่วยงานไหนตรงนี้กังวลไหมคะคุณยิ่งชีพ
1: มีอะไรเป็นข้อกังวลไหม
0: ไม่มีอะไรกังวลครับก็

0: ยิ่งชัดเจนว่าเป็นเอกสารของจริงของสำนวนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยิ่งชัดเจนว่าเรื่องที่เราพูดนั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนมีมูลนะครับเราไม่ได้อยู่ดีๆไปยกเมฆอะไรขึ้นมาลอยๆเราก็เอามาจากการที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐสืบสวนสอบสวนแล้วก็เก็บรวบรวมไว้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้โฉงฉางไม่ใช่ว่ามาเท่าไหร่เราแชร์หมด เราก็ยังพยายามเคารพกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังเดินไปนะครับเราก็แค่จะเปิดให้สังคมรับทราบเพียงเล็กน้อยมากๆเท่าที่พอจะให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเพียงพอแล้วให้กกต.สามารถสั่งฟ้องคดีนี้ได้ไม่ใช่มีนะครับไม่ใช่สูญแบบอยู่ดีๆเป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอยเป็นการกันแกล้งกันทางการเมืองทั้งหมดไม่ใช่หรอกมันมีอะไรเยอะ
1: ไอ้ที่เราเอามาให้โชว์หรือให้ดูประชาชนทั่วไปดูเนี่ยมันแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมจริงๆแล้วมันอยู่ข้างใต้อีกเยอะใช่ไหม
0: ถ้าเป็นภูถ้าเปลี่ยนเป็นภูเขาคงเป็นต้นไม้ทั้งสองสามต้นนะคร
1: ับ แต่
0: ไม่ยอดด้วยไม่ยอดเลยอ่ะบอกเลยยอดมีเยอะครับ
1: คราวนี้ตอนนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่มันจะคล้ายๆกันสองอันนะเรื่องของสวอันนึงแล้วก็คือของเรื่องของดูสิผมสมองสตันไปนิดนึงแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าแทนที่จะไปดูว่าไอ้หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยจะเอาคนผิดกลายปรากฏว่าคนที่เผยแพร่หลักฐานกลายปรากฏว่าเอาหลักฐานมาจากไหนมาเอาผิดกับทางด้านของผู้ที่ให้หลักฐานมาอะไรต่างมันยังไงคุณยิ่งชีพไล่ฟังหน่อยเพราะเขาพูดกันอยู่ตอนนี
0: ้ก็ผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องแก้เกอร์นะครับ
1: การแก้เกอร์ครับ
0: ก็คือเขาก็ออกมาทำเป็นเหมือนว่าจะไปเอาผิดว่าใครปล่อยเอกสารถึงขังนะครับเพื่อหวังว่าจะขู่ให้คนกลัวหวังว่าจะขู่ให้คนที่มีเอกสารไม่กล้าเปิดหรือขู่ให้คนข้างในไม่กล้าเอาข้อมูลออกมาบอกคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดาครับผมแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วมันก็ไม่ได้มีความผิดอะไร
1: อ๋อเหร
0: อตอนที่เราศึกษาแล้วก
1: ็
0: ก็นี่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรครับ
1: อ๋อเพราะคนบางคนก็ชักเริ่มกลัวไงว่าเอ๊ะถ้าอีรอบนี้เดี๋ยวฉันจะไปแฉนู่นบ้างนี่บ้างหรือว่าเอาหลักฐานไปเปิดทั้งรีหลักฐานนี่มันก็ชัดเจนแล้วว่าเอามาจากหน่วยงานของท่านเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะโดนย้อนกลับหรือบุมแรงมันย้อนกลับบ้างแต่ถ้าคุณยิ่งคิดพูดอย่างเงี้ยก็ทำให้คนที่เขามีความหวังดีต่อบ้านเมืองเขาก็อาจจะเดินหน้าต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่งั้นแล้วมันก็น่ากลัวนะถ้าสมมติเราไปได้หลักฐานอะไรมาแล้วเราไปเปิดเผยต่อสาธารณะปรากฏว่าดีคือร้ายเราคนเปิดเผยปรากฏว่าต้องโดนข้อกฎหมายกลับอีกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นห่วงของสังคมเหมือนกันนะถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเนาะแล้วจริงๆตามกฎหมายก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
1: เออเหรอ
0: ครับตามกฎหมายการออกมาเปิดโปงการทุจริตเนี่ยต้องได้รับการคุ้มครองนะครับไม่ใช่จะโดนความผิดเพียงแต่ว่าโอเคในทางการเมืองรัฐบาลก็ต้องแอคชั่นหน่อยทำถึงครั้งหน่อยครับ
1: อ๋อต้องแยกกันระหว่างทางการเมืองกับทางกฎหมายถูกไหมคุณยิ่งชีพ
0: ใช่ใช่
1: เพราะทางการเมืองเนี่ยบางทีเราดูแล้วมันขึงขังน่ากลัวไปไม่อยากจะไปแฉแต่จริงๆในทางกฎหมายเขาคุ้มครองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับการที่บอกแต่การทุจริตนี้ได้รับการคุ้มครองทั้งตามพรบ.ปปช.นะครับทั้งตามรัฐธรรมนูญทั้งตามระเบียบปฏิญญาประธานสันติการล่าสุดที่ออกมาบอกว่าคดีที่ฟ้องผู้เปิดโปงการทุจริตเนี่ยถือเป็นคดีปิดปากต้องไม่รับฟ้องนะครับ
1: อ๋อเรียกคดีปิดปาก
0: เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้กลัวอะไรเรื่องการฟ้องคดีอะไรอยู่แล้วครับ
2: ค่ะค่ะคุณยิ่งชีพคะทั้งหมดทั้งมวลที่เราเคลื่อนไหวมาโดยตลอดเนี่ยค่ะถือว่าประเด็นเรื่องของหัวสวนี้ถือว่าจุดติดไหมคะ
0: ก็พอสมควรนะ
2: ที่เราตั้งคำถามมีการตั้งคำถามเนาะ
0: ครับผมจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องที่คนสนใจอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: คือมันเป็นเรื่องใหญ่สำคัญกับประเทศชาติมากสวก็มีอำนาจมากทั้งออกกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มาเลือกคนเป็นศาลเป็นอะไรเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนควรสนใจอยู่แล้วนะครับเราก็ดีใจที่ประชาชนสนใจนะครับถ้าไม่มีเราผมก็เชื่อว่าประชาชนก็สนใจนะครับพอมีเราก็มีเรื่องพูดเยอะหน่อยก็โอเคคนก็จะได้สนใจแบบมีทิศทางว่าโอเคเรามาเรียกร้องกันไปทางนี้นะครับตอนนี้เราเรียกร้องสั่งฟ้องเรียกร้องให้สั่งฟ้องให้หมด229คนเท่านี้แหละครับ
1: ครับ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยิ่งชีพมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณมาก
2: เด
1: ี๋
2: ยวเรารอติดตามนะคะ
1: มีอะไรจะฝากมาเผยแพร่มาได้เรื่อยๆนะบอกกล่าวกันมา
0: ครับผม
1: ยินดีครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณยิ่งชีพครับ
2: คุณยิ่งชีพนะคะอาชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะคะแล้วก็หรือ

0: ไอลอนั่นเองนะคะ
1: อ่
0: ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว
1: ่
0: าทางกกต.เองนะคะจะมีเรื่องของการลงมติอย่างไรนะคะคือเท่าที่ดูเนี่ยแล้วก็ฟังที่เมื่อสักครู่คุณยิ่งชีพบอกนะคะเราก็ไม่แน่

0: เขาเปิดแล้วใช่ไหมพระรามสองเนี่ยพรุ่งนี้นะ
1: หรอคะ
0: จริงว
1: ัน
0: ที่28สิงหาพรุ่งนี้เนี่ยนะ
1: เออได้เดี๋ยวกลับมาติดตามนะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดในวันนี้นะครับคุณเกียรติกนาทำหน้าที่กับผม
1: ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะอย่างที่วัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้รู้สึกมีความคืบหน้าเหมือนกันนะ
0: อีกแล้วครับท่าน ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ย
1: อุ้ยแต่ว่านั่งเหงาจริงๆเก๋คือเก๋อ่านแบบผ่านๆนะจริงๆมีอีกหลายวัดมากเลยนะที่มีกรณีคล้ายๆกับกรณีแบบนี้ค่ะ
0: ถ้าเป็นพื้นที่นะเนื้อที่เนี่ยเห็นบอกว่าไม่ต่ำกว่า200,000 ไร่นะในทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่ว่าเดียวสงสัยอะไรนะทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกมีพื้นที่ที่มีกรณีอย่างเนี้ยโอนไม่โอนกรรมสิทธิ์ไม่กรรมสิทธิ์อะไรต่างๆต่อมีอะไรโอนแล้วหรือว่าทายาทจะเอาคือแรงต่างเหล่านี้เนี่ยนะหรือว่าตอนโอนเนี่ยดินมันที่ดินมันถูกแต่พอตอนเนี้ยที่ดินมันแพงอะไรเนี่ยนะ200,000 ไร่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออมันก็เลยเป็นอะไรที่มันก็เสียงต่อชาตินี้ชาติหน้าจะตกนรกที่นี่ขึ้นหรือเปล่า
1: เออแต่ว่าวันนี้มันมีความคืบหน้
0: า
1: เพราะว่าป้าดาแล้วก็ทายาทของเขาอะค่ะม
0: ี
1: การตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็เปิดหลักฐานใหม่นะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหแถลงแบบว่าเปิดรุนแรงเลยนะ
0: มีอดีตด้วยใช่ไหมมีอดีตของสำนักพุทธขอนแก่นด้วยใช่ไหมเออมาด้วยนะเออ
1: เนี่ยค่ะที่โรงแรมอัศวินแกรนนะคะคอนเวนชั่นถนนวิภาวดีรังสิตนะคะ
0: ในกรุงเทพนี่เลย
1: ก็มีป้าดาแล้วก็มีนางบัวไขนะคะ
0: อ
1: ันนี้เป็นทายาทของตาเฮียงค่ะ
0: ครับ
1: โอ้ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดหลักฐานใหม่เพื่อที่จะนำไปใช้ในการต่อสู้คดีแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าดุลยารามจังหวัดขอนแก่น
0: ครับ
1: แล้วก็มีอดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใช่ค่ะ
0: ค
1: ุณวรเดชช่างบุนะคะอันนี้เนี่ยในฐานะที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข่ทีนี้เขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจพบพิรุธสำคัญในเอกสารใบตราตั้งเจ้าอาวาส
0: นั่นก็คือ
1: มีการระบุแบบนี้ค่ะนักเหงาบอกว่าปีพ.ศ. 2535เนี่ยทั้งที่ประกาศการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามในราชกิจจานุเบกษาเพิ่งปรากฏเมื่อปีพ.ศ. 2541เนี่ยจึงเกิดคำถามว่าเหตุใดจึงมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสล่วงหน้าก่อนการประกาศตั้งวัดถึง6ปี

0: มีข้อแย้งว่างั้นเนี่ยนะค
1: ือ
0: วัดเนี่ยสร้างเสร็จหรือว่าอย่างเป็นทางการปีที่หนึ่งแต่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยปี35
1: ค่ะ
0: มันก่อนจะมีวัดได้ไงมีเจ้าอาวาสก่อนว่างั้นเนี่ยนะอันนี้คือประมาณนั้น
1: แล้วก็บอกว่าจากประสบการณ์ทำงานด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยหลักฐานชิ้นนี้เป็นพยานหลักฐานใหม
0: ่นี่เลยแล้วคนมาพูดเนี่ยก็เขามีโปรไฟล์ด้วยนะเขาไปอดีตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่า
0: สำนักพุทธแหละ
1: บอกว่าเป็นหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยถูกนำมาสู่สำนวนในคดีเดิมที่มีคำพิพากษาไปแล้ว
0: เอาดี
1: แล้วฝ่ายทายาทเตรียมนำหลักฐานนี
0: ้
1: ยื่นต่อสู้คดีใหม่ต่อไปโอ้จะดูท่าแล้วน่าจะยังไม่จบจริงๆนะเนี่ย
0: ไม่จบไม่จบมันไม่จบว่าที่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกทำไมจะมาเนี่ยมัน 1,500 ล้านถึง 3,000 ล้านเลยนะนั่นน่ะเพราะถ้ามันเป็นเอ็กเซลแล้วมันขึ้นทางสูงขึ้นไปได้ทางดิ่งอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าอสังหาแนวตั้งอ่ะนะนี่แนวตั้งกันแน่นอนนะ
1: ใช่
0: แน่นอนคือพวกบ้านพวกทาวน์เฮ้าส์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แนวตั้งคือพวกคอนโด
1: ทำไมสูงหน่อย
0: ใช่ทำไมถึงเป็นคอนโดหรือเปล่าก็มันติดกับมหาวิทยาลัยดังแล้วพวกเด็กๆกันต่างๆถ้ามีคอนโดเขาก็จะหอพักนักศึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่ากัน
1: ทีนี้ป้าดาออกมายืนยันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับทางวัดนะแต่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบกระบวนการในการจัดตั้งวัดและการแต่งตั้งเจ้าอาวาสว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม
0: ่ไม่เกี่ยวกับว่าจะเอาพื้นที่คืนแต่เอาความถูกต้องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสว่างั้นนี่นะ
1: อันนี้ไม่รู
0: ้ป้าดาพูดไง
1: ป้าดาไม่ได้บอกอันนี้ไม่รู
0: ้
1: เพื่อให้ความจริงปรากฏต่อสังคมซึ่งขนาดนี้ได้ยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้าไปร่วมตรวจสอบแล้วและทีนี้เนี่ยทนายความฝ่ายทายาทนะคะก็มีการชี้แจงประเด็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยว่าตามเอกสารปี33อะค่ะนายเฮียงมีความตั้งใจจะยกที่ดินให้สร้างวัดจริงแต่การยกให้นั้นมีเงื่อนไขว่าต้องดำเนินการสร้างวัดให้เสร็จสิ้นถูกต้องตามกฎหมายก่อน
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ป้าดาก็เรียกว่ากระดุมเม็ดแรก
1: ป้าดาก็บอกว่ากลับไปที่กระดุมเม็ดแรกพูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนี่ก็กลับไปที่กระดุมเม็ดแรกเหมือนกันที่ป้าดากำลังพยายามจะบอกนะและทีนี้ป้าดาให้สัมภาษณ์ต่อนะคะทางทนายความให้สัมภาษณ์ต่อบอกว่าต่อมาในเฮียงเนี่ยเสียชีวิตลงปี34โดยที่เงื่อนไขตั้งวัดยังไม่สำเร็จสมบูรณ
0: ์
1: การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงยังไม่มีผลตามกฎหมายทำให้ที่ดินผืนดังกล่าวก็ยังคงมีสถานะเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมายทุกประการ
0: อันนี้คือทางฝั่งป้าดา
1: ป้าดา
0: แต่ถ้าทางฝั่งของหลายๆฝั่งของบ้านของเมืองของแม้แต่ทนายกรุงทนายความแรงต่างแม้แต่ที่เสียงดุนดังอย่างอาจารย์ทองทองจันทรังสูนี่นะท่านก็บอกว่าสำเร็จไปแล้วเป็นที่ธรณีสงไปเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่ที่เขามีการประชุมสงแล้วก็รับจากในเฮียงแต่เพียงแต่ว่าการโอนเนี่ยมันยังไม่เด็ดแล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่ามันไม่ได้สามารถที่จะกลับคืนไปได้แล้วนะมันเป็นธรณีสงอันนี้ก็คือในแง่มุมนึงแต่วันนี้ก็คือประดามามุกใหม่มุกใหม่ก็คือบอกว่าเอ๊ะเจ้าวาดเนี่ยมันเจ้าวาดได้ไงรับตาตั้งปี35แต่ว่าวัดเนี่ยเขาเสร็จปี41แสดงว่า6ปีเนี่ยปี35ถึงปี41เนี่ยเป็นเจ้าอันนี้ผมพูดเอง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเป็นเจ้าวาดไม่มีวัดที่ว่ากันนี่นะประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไห
1: ม
0: ถ้าออกมาแนวนี้นะเพราะว่าเขามาชี้แจงเขาจะมามีหลักฐานใหม่แล้วหลักฐานก็โอ้อดีตพอสำนักพุทธด้วยนะว่ากันเนี่ยนะแต่มันใช่พุทธกลางนะเป็นพุทธจังหวัดเนี่ยนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ออกมาบอกว่าเอาเออแล้วตั้งกันได้ไงวะเนี่ยตั้งเป็นเจ้าอาวาสโดยที่ไม่มีวัดแต่อันนี้ผมก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ทราบในข้อกฎหมายอะไรละเอียดแต่ว่ามันประมาณนี้ที่เป็นประเด็นใหม่
1: ใช่
0: ประเด็นเรื่องการตั้งเจ้าอาวาสในขณะที่วัดยังไม่แล้วเสร็จซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งเจ้าอาวาสเนี่ยในวัดอื่นหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ผมเข้าใจเองด้วยนะสมมติวัดเนี้ยยังไม่เสร็จเนี่ยว่าดุลเนี่ยยังไม่เสร็จเนี่ยเพราะเสร็จปี41เนี่ยนะแต่เจ้าวาดเนี่ยท่านตั้งมาด้วยกันเป็นเจ้าวาดของวัดอื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่านี่คือประเด็นใหม่ของสังคม
1: เนี่ยล่ะค่ะก็ยังไม่จบจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปที่วัดด้วยนะคะไปหาเจ้าอาวาสนะคะก็มีการไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเนี้ยล่ะค่ะที่ว่ามีทายาทเนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะว่าหลวงพ่อเองเนี่ย
0: แถลงอยู่ในกรุงเทพบ้างนะแต่ต้องไปทำบ้านหลวงพ่อที่ขอนแก่นนะเนาะ
1: ใช่ก็หลวงพ่อก็บอกว่า
0: หลวงพ่อ
1: ไม่ได้ฟังหลวงพ่อ

0: ก็บอกว่าไม่ได้ติดตามดูแต่อย่างใดเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอันนี้ศาลได้มีการตัดสินไปนานแล้วแล้วก็เหมือนการที่เราได้ขึ้นรถโดยสารไปลงที่จังหวัดหนองคายก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปสุดเขตประเทศไทยแล้วอันนี้หลวงพ่ออาจจะเปรียบเทียบ
1: เปรียบเลย
0: แล้วก็บอกว่าการตัดสินเนี่ยมันออกมาแล้วก็ให้ยึดการตัดสินของศาลเท่านั้นเรื่องอื่นอย่าไปสนใจผู้สื่อข่าวก็ถามหลวงพ่อว่าก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าคำตัดสินของศาลทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยกันมีความทุกข์ความโศกความโลภความหลงเหมือนกันนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการสร้างวัดเนี่ยได้อย่างไรนั้นต้องให้กลับไปถามคนที่เขาบอกว่าล่วงลับไปแล้วชื่อตะเคนนะคะ
1: อ
0: ันนี้ถึงจะได้คำตอบเพราะว่าคนที่ยังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถตอบได้ว่าวัดสร้างได้อย่างไรเพราะว่าทางทายาทอยากรู้จริงก็ต้องหาคำตอบที่ตาเคนเท่านั้น
1: ซึ่งตาเคนก็มาอยู่แล้วว่างั้นนะโอ้ยแฟนกันใหญ่นะนี่ผมนึกถึงอะไรปะ
0: ค่ะ
1: ผมนึกถึงกรณีที่อาจารย์พระประยอมผมเนี่ยนะฮะเกยังสมภัททันอยู่ใช่ไหมวันเสาร์ที
0: ่ใช่ใช่ค่ะวันเสาร์ทุกวันเสาร์ค่ะ
1: ผมชอบมากนะอาจารย์พระประยอมนะท่านมีกรณีกับพระรูปหนึ่งนะแต่ท่านมาชนไปแล้วเราไม่อยากพูดถึงชื่อท่านนะแต่ว่าพระอาจารย์พระพยอมท่านพูดคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคืออะไรรู้ป่ะนะเอาละเอาแค่นี้ก่อนอาตมาเอาแค่นี้แหละอาตมาไปทำในสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าแล้วผมชอบมากนะผมกับพญาในเวลานั่งรถมาส่งผมมาสพท.เรามักจะพูดถึงกรณีวิวาทอย่างเงี้ยแล้วนึกถึงคำพระพยอมบอกว่าถ้าจะทะเลาะกับแกเนี่ยฉันไปทำในเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าเออโดยสรุปเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วผมชอบมากนะใครที่จะทะเลาะอะไรกับใครแล้วรู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่อยากจะคุยกับอีตาคนนี้หรือยาคนนี้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกว่าเออฉันไม่ทะเลาะกับแกแล้วฉันไปทำเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่านี่เป็นคำพระประยอมนะแล้วผมชอบมากเลยอ่ะเออสังคมเราบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะบางคนก็ทู่ซีจะเอาให้ได้อ่ะใช่ไหมเออแต่ว่าก็ที่เราจู่
0: เลยนึกถึงคำนึกถึงคำนั่งเหงาพูดกลับไปที่กระดุมเม็ด
1: แรกใช่ไหมคือมันจะวนไปเมื่อกี้ผมก็วนมาอย่างนี้ทุกทีแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกของประเด็นเนี้ยก็คือว่าตอนนี้มีที่อยู่ประมาณเป็นแสนไร่เลยนะที่มีกรณีพิพาทอย่างเงี้ยโอนแล้วยังไม่ได้โอนหรือว่าเป็นวัดแล้วก็เอาที่โฉนดยังไม่เรียบร้อยตามข้อกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็ฝากหลายหน่วยงานนะโดยเฉพาะยิ่งสำนักพุทธก็ดูหน่อยนะฮะในแต่ละจังหวัดนะฮะมาสังคายนากันหน่อยว่ามันไปยังไงผมเชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่หลายจังหวัดนะที่มีในประเทศไทยเนี่ย
0: คือแล้วที่สำคัญเนี่ยถึงขนาดแบบว่าพอเกิดประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายวัดเองก็จะต้องมาถอดบทเรียนเหมือนกันนะคะนักเหงาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้าทายาทเนี่ยเขามีเจตนารมณ์ในการที่จะอุทิศที่ดินให้กับทางวัดไปแล้วอ่ะเออแต่ว่ายังไม่ได้โอนเรื่องของโฉนดอะไรต่างๆที่มันถูกต้องเนี่ยแต่หัวใจสำคัญมันต้องจบที่หลักฐานที่เรื่องของเจตนารมณ์ตรงนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีหลายวัดนะที่ยังไม่ได้ทำแบบเนี้ยนะคะได้ติดตามกันค่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนประเด็นอื่นๆนะคะวันนี้เนี่ยอย่างประเด็นเรื่องของการเรียกรับเงินโกงสอบท้องถิ่นวันนี้มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะ
1: ใช่แล้วมีไงต่อฮะ
0: คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CIB วันนี้เขาร่วมกับปปช.นะคะ
1: ครับ
0: ไปรวบเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.นายกเฮงเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าระดมนะคะไปหลายหน่วยงานเลยแล้วก็ไปร่วมกันจับกลุ่มนายประวิตรอายุ54ปีนายกเฮงเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยอันนี้เนี่ยตามข่าวก็คือเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบภาค3นะคะกระทำความผิดในเรื่องของการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายโดยอิทธิพลของตนนะคะให้มีการกระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143แล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยสถานที่จับกุมนี้ไปจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งค่ะที่ย่านบางซื่อในกรุงเทพมหานครเนี่ยล่ะค่ะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าพฤติการเนี่ยคือสืบเนื่องมาจากผู้กล่าวหาเนี่ยเขาทำงานเป็นเหมือนกับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจังหวัดศรีสะเกษและก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ ท่านหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลของ

0: องปิด
1: อบต.
0: แล้วก็ต่อมาปี66เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีท่านเนี่ยค่ะชื่อนางนวพรเนี่ยมีการชักชวนผู้กล่าวหาเนี่ยให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่านายกเฮงเนี่ยค่ะที่เป็นผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้รับโควต้ามาและสามารถช่วยเหลือบุคคลให้ได้รับการบรรจุ
1: เข้ามุกมีเลยว่างั้นนะ
0: ใช่อันนี้
1: มุกมีโควต้าว่างั้นนะ
0: ใช่อันนี้คือตามอ่านตามพฤติการเลยที่ตำรวจเขาบอกมานะคะก็คือเหมือนกับว่ามีการกล่าวอ้างว่าได้รับโควต้ามาแล้วก็สามารถจะช่วยเหลือบุคคลให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้หลายตำแหน่งเลยนะ
1: นั่นไง
0: และทีนี้เนี่ยต่อมาประมาณปี66อะค่ะผู้กล่าวหาแล้วก็นางนวพรเนี่ยก็เดินทางไปที่บ้านของนายประวิตรเนี่ยค่ะแล้วก็ไปพบกันนายประวิตรพร้อมบุคคลอื่นอีกหลายรายเลยโดยผู้กล่าวหาก็แจ้งความประสงค
1: ์
0: จองตำแหน่งเลยนะ
1: ใ
0: ช้คำว่าจองตำแหน่งเลยนะคะจองตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2
1: นั่น
0: แล้วก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็เหมือนกับมีการกล่าวรับรอง
1: ได้แน่ตำแหน่งที่แกจองเอาไว้งั้นนะ
0: ว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการในการจัดสอบ
1: นั่น
0: ผู้กล่าวหาหลงเชื
1: ่อ
0: นะคะแล้วก็ส่งมอบเงินสดให
1: ้
0: เพื่อจองตำแหน่งและได้รับแจ้งว่าถ้าหากมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเนี่ยเดี๋ยวจะชำระเงินเพิ่มเติมคือจองค่าจองตำแหน่งเนี่ยแสนหนึ่งแต่ถ้าผ่านการได
1: ้บวกเข้าไปอีก
0: ผ่านการสอบผ่านอีกเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายที่เหลือให้อีกให้ครบ
1: 650,000
0: โอ้โหประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็ถือว่าจับได้นะคะก็เนี่ยล่ะค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะคือต้องเรียกได้ว่าต้องเตือนเลยนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ย
1: ใช่
0: แต่ว่าผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ
1: ตลอดข้อกล่าวหาเขาปฏิเสธกันอยู่แล้วไม่มีใครยอมรับหรอกเขาก็ไปสู้กันในศาลแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือในสังคมเราก็มีหลายอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นสามารถที่จะให้คุณให้โทษเขาได้นะก็อย่างที่เราเห็นกันมันรวยตลอดก็ได้สองก็คืออาจจะมีอย่างที่นั่งเอาเคยเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าตกปลาหน้าใส
0: ค่ะ
1: คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืนตังค์ถ้าได้เดี๋ยวได้ตังค์ฟรีเลยนะคือบางทีเขาก็สอบได้ด้วยความสามารถเขาก
0: ็
1: แหละแต่ว่าดันไปติดเสียตังค์เสียทองแล้วคิดว่ามีเขาเรียกว่าบารมีอำนาจในการที่จะเข้าไปได้อะไรเงี้ยอันนี้เขาเลยตกปลาหน้าใสจริงๆหลายองค์การนะในการสอบเข้าในการนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะผมเคยเจอมาโล่ยนานแล้วหลายปีเป็นแบบนี้แต่การหนึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเป็นลักษณะของมันเป็นจริงอ่
0: ะ
1: มีการแก้ข้อสุ่มข้อสอบอะไรกันเนี่ยนะแล้วถอยหลังไปตีปี64ก็มี62ก็
0: ม
1: ีในเรื่องของลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งเราดูแล้วมันก็น่าเห็นใจคนที่เขามีความรู้ความสามารถและอยากจะมาทำงานให้ประเทศชาตินี้อย่างแท้จริงอะเนาะ
0: ค่ะ
1: ล
0: ่าสุดไม่ใช่จับได้แค่นายกเฮงอย่างเดียวนะคะเห็นว่านางนวพรนี่ก็วันนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที
1: ่
0: ตำรวจจับได้เหมือนกันเป็นผู้ต้องหาอีกรายที่เมื่อสักครู่เก๋อ่านเรื่องของพฤติการไปแล้วนะคะก็เป็นไปตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบภาค3เนี่ยค่ะข้อหาเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จับได้ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
1: ศรีสะเกษเลยว่ากันนะ
0: อีกคนนึงจับได้ที่กรุงเทพแล้วก็อีกคนนึงจับได้ที่ศรีสะเกษเนี่ยค่ะก็ร่วมกันกับนายกเฮงเรียกรับเงินจากผู้เสียหายที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่น
1: คือยุคนี้สมัยนี้บางคนก็บอกแหมมันแย่จังนู่นนี่นั่นแต่ผมบอกว่ามันผุดขึ้นมาได้ก็ดีแล้วล่ะไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะซุกอยู่ในพรมได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยหรอไหมฮะ
0: ค่ะ
1: กันแต่ซุกมากแต่ปี62ซุกมาปี64มาโผล่ปี69แล้วจะบอกว่าปี69เนี่ยมันแย่ที่สุดแล้วแต่มันก็ยังจับได้นะปี62 64มันจับไม่ได้นึกออกไหมฮะเราก็ลองมองในมุมกลับกันดูบ้างเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องเขาเรียกว่ายอมเจ็บหน่อยอะสังคมไทยอะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะ
0: นี่ไปมานี่มันไล่มาตั้งแต่ปี64เลยนะ64 66
1: ใช่
0: 68
1: มาเรื่อยเลยว่างั้นนะโอ้
0: พฤติการนี่ก็เหมือนที่เก๋บอกเลยนะคะพฤติการของนางนวพรเนี่ยเพราะว่าจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้เสียหายก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับคุณนวพรที่เขาปฏิบัติงานอยู่ที่อบต.ตองปิดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ก่อนช่วงปี66เนี่ยนางนวพรก็ชักชวนให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยสมัครสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุเป็นข้าราชการกรม

0: มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก
1: ็
0: มีการกล่าวอ้างว่านายกเฮงเนี่ยได้รับโควต้ามาแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าถ้าประสงค์อยากจะได้รับตำแหน่งนี้เนี่ยก็จองไว้ก่อนแล้วก็ถึงขนาดแบบว่าระบุตำแหน่งได้เลยนะเหงา
1: จะนี่ไง
0: เออว่าจะอยู่ตำแหน่งเป็นนักวิชาการเป
1: ็
0: นน
1: ัก
0: วิชาการการศึกษากลุ่มภาคกลางแล้วบอกเลยนะว่าเขต2
1: คือจิ้มมาได้เลยอย่างนวพรเนี่ยต้องถือว่าเป็นนายหน้าส่วนนายกเฮงอันนี้ก็หลักโดยทั่วไปแต่ไม่ได้ว่าทำผิดหรือผิดนะตัดสินในศาลกันนั้นก็คือว่าผู้รับผลประโยชน์ถูกไหมถ
0: ้
1: าเขาเอาตังค์ให้อ่ะใช่ไหมให้เป็นแสนนึงอะไรเงี้ยแต่นวพรเนี่ยถือว่าเป็นนายหน้าไงแล้วมันก็จะมีประมาณนี้แหละมันจะมีนายหน้าก่อนแต่แน่นอนครับคนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อหรือคนที่จะไปติดสินบาค่าสินบนเนี่ยมันก็จะต้องประมาณนั่นแหละก็คืออยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะได้แรงต่างแต่คนที่น่าเป็นห่วงหรือสงสารก็คือคนที่มีวิชาความรู้สอบแล้วสอบเล่าเฝ้าจะรอสอบมา3ครั้ง4ครั้งมีความรู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้นะแต่พอเจอระบบอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันก็โอ้โหเนาะ
0: เป็นความคืบหน้าแล้วกันนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวขอเบรกอารมณ์นิดนึงได้ไห
1: ม
0: พาไปหุงข้าวดีกว่
1: าน
0: ะคะเครื่องครัวชิ้นเดียวทำแล้วจบได้ทุกอย่างแนะนำเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์นะที่สามารถทั้งทำได้ไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุนี่ใหญ่มาก5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวประหย
1: ั
0: ดค่าไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทำเนี่ยโอ้โหใช้เวลาไม่นานเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงวัสดุนี้ทนทานนะคะรับรองเลยนะคะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงแล้วก
1: ็
0: มีรับประกันให้1ปีเต็มเลยค่ะค
1: ุ
0: ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทนะคะลดเหลือ 1,390 บาทจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อนะคะราคาแบบว่าดีมากๆแล้วก็เป็นหม้อที่เรียกได้ว่าทำได้หลายอย่างนะคะเอาไปใช้เลยสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปี
1: ม
0: ีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช
1: ็
0: อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
1: ครับผมก็อย่างที่ผมจั่วไว้นะว่าเมื่อก่อนลงใต้ก็บอกว่าไปถนนเพชรเกษมใช่ไหมแล้วต่อมาก็เรียกว่ามีถนนต่อใหม่ก็เรียกว่าธนบุรีปากท่อต่อมาเรียกว่าพระราม2ที่จะลงใต้นะ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดคือ M81 ก็จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้แล้วนะM81 นะลงปากใต้นะ
0: 82หรือเปล่านะเหงา
1: 82นะ82หรือ81นะฮะแต่ว่าก็คือเนี่ยมันก็ไล่เรียงกันมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ถนนเพชรเกษมแล้วก็มาเรียกว่าถนนธนบุรีปากท่อแล้วก็จะมาเรียกว่าถนนพระราม2นะทางด่วนถนนพระราม2อะไรเงี้ยนะแล้วตอนนี้ก็จะเป็น M นะฮะ
0: เปิดทดลองให้
1: ใช้ฟร
0: ีมอเตอร์เวย
1: ์ M82ไม่ใช่ไปไหน M82
0: สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28นี้
1: ครับพรุ่งนี้แหละ
0: ยาวไปจนถึงปี72หวังปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรลดการจราจรติดขัดบนถนนพระราม2มุ่งหน้าลงใต้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้เลยครับอันน
0: ี้
1: เลย
0: นะคะ
1: อย่าให้มันมีอะไรเอะอะคงคลามมาบ่อยนะล่ะครับไม่ดี
0: ค่ะปิดท้ายนะคะปิดท้ายอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เป็นสายมูนะคะเพราะว่าเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะข
1: ึ
0: ้นนะคะเ
1: ม
0: ดวันโอเซเว่นจ
1: ั
0: ดทริปสุดเอ็กซ์
1: ค
0: ลูซีฟค่ะ
1: ม
0: ูเตออนทัวร
1: ์
0: ชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ
1: ่
0: ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองนะคะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงอันนี้ก็นำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวค่ะพาไปแต่ละที่รับรองว่าการันตีนะคะสวยงามทุกที่เพราะว่าเลือกมาแล้วค่ะ
1: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นการพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ภ
1: ู
0: เขาสี่ดารุณีนะคะน
1: ั่
0: งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค
1: ์
0: ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ด้วยแล้วก็ไปผ่อนคลายที่ทุ่งหญ้านะคะเขาบอกว่าทุ่งหญ้านี้เนี่ยโอ้โหเขียวขจีค่ะเป
1: ็
0: นอุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะแล้วก็ไปปลูกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าด้วยที
1: ่
0: วัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งค่ะตามรอยเส้นทางสายบุญวัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์นะคะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการเดินตาม รอยนะคะที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนะเหงา
1: ครับผม
0: โอ้โหสุดยอดเลยนะคะถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ในชีวิตจริงๆนะคะหลังจากนั้นพอเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องไป

0: ช้อปปิ้ง
1: อ
0: ันนี้เนี่ยก็จะพาไปย่านแบบว่าสุดชิคมาก
1: ๆครับ
0: ซุนซี่ลู่นะคะแล้วก็เพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษดูแลตลอดอบอุ่นเลยค่ะการเดินทาง6วันนะคะ5คืนด้วยกัน24ถึง29ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลย0814986322นะคะ0814986322ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะ
1: เองนะครับ
0: 4ที่นั่งสุดท้ายค่ะ
1: ท่านอาจจะได้ไปสมัครก็ได้ว่าหิมะแรกของเมืองจีนก็ได้นะช่วงปลายตุลาเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ครึ่งปีหลังแล้วเนาะก็หาเวลาไปพักผ่อนกันนะคะจะได้มาเติมพลังชีวิตแล้วก็มีแรงชาร์จแบตมาทำงานกันนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้เราสองคนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: กลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกยันไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมห่อหญิงวัยรุ่นจะแนะโยนถามชนน่านร่วมเวทีฝ่ายค้านคดีหัวสวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านมีชื่อขึ้นเวทีฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นวันที่29สิงหาคมนี้ซึ่งพบว่ามีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอที่คาดว่าจะมีเรื่องคดีหัวสว.ว่าไม่ทราบเรื่องหัวสว.และตนไม่เกี่ยวส่วนที่มีชื่อตนอยู่ในสำนวนกกต.เมื่อถึงเวลาหากต้องไปชี้แจงก็ทำตามกฎหมายส่วนที่มีชื่อนายแพทย์ชนน่านขึ้นเวทีด้วยตนไม่ทราบต้องไปถามนายแพทย์ชนน่านเองส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกรณีนี้พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยรอผลการตรวจสอบต่อไปพฤทธิ์ถามกกต.สั่งฟ้องสว.ขาดคุณสมบัติ 1,767 รายใช้เวลา2ปีช้าไปหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการตั้งกระทู้ถามสดถึงนายณพินทร ศรีสัพพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตนได้รับข้อมูลมาว่านายณพินทร ได้เรียกผู้สมัครสว.เข้าไปคุยก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี2567ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิช

0: ซึ่งมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้าจึงอยากถามถึงความชัดเจนในส่วนนี้แต่ผิดหวังที่นายณภินทรไม่มาตอบคำถามด้วยตนเองส่วนการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาหัวเลือกสว.หากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาควรสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตัวเลขดังกล่าวไม่ได้มาลอยๆแต่มาจากสรุปของการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.และ DSI มีการสอบพยาน700คนถือเป็นรายชื่อที่ถูกกลั่นกรองมาในระดับหนึ่งแล้วเมื่อถามถึงกรณีที่กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม 1,767 คนตนไม่มั่นใจว่าเพื่อเป็นการลดกระแสสังคมหรือไม่แต่ทุกคนคาดหวังให้กกต.ดำเนินทุกคดีอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยยกตัวอย่างกรณีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเช่นเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่านี้ควรตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่รับสมัครแล้วแต่กกต.ใช้เวลา2ปีกว่าแม้ผลลัพธ์จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เกิดช้าเกินไปราชินีลายจุดศิลปินญี่ปุ่นยาโยอิคุซามะเสียชีวิตในวัย97ปีสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่ายาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวองการ์ดชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย97ปีเธอคือเจ้าของผลงานลายจุดอันโด่งดังอาทิงานประติมากรรมรูปฟักทองรวมถึงผลงาน Infinity Room งานศิลปะจัดวางแบบห้องกระจกเงาที่สะท้อนแสงไฟและลวดลายซ้ำๆอย่างไร้ขอบเขตซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการของคุซามะกลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกศิลปะและตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้แก่ผลงานของเธอในกรุงโตเกียวก็ขายหมดเกลี้ยงแทบจะตลอดเวลาผลงานของคุซามะเคยสร้างสถิติมูลค่าสูงที่สุดติดอันดับต้นๆสำหรับศิลปินหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่โดยในปี2562หนึ่งในภาพวาดของเธอถูกประมูลไปในราคาเกือบ8ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฮ่องกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอิหม่ามอาฮูดาชี้แก้ปัญหาความรุนแรง3จังหวัดชายแดนใต้ต้องให้การศึกษาและหลักศาสนาที่ถูกต้องพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่หน่วยทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสโดยภายหลังการรับฟังสรุปสถานการณ์และการดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยทหารพรานนาวิกโยธินได้จัดช่วงเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นช่วงหนึ่งนายมูฮัมหมัดสันมานอิหม่ามประจำมัสยิดอัลฮูดาได้กล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าไม่มีใครต้องการทั้งในพื้นที่และในภาพรวมศาสนาอิสลามไม่มีการทำลายข้าวของทำลายชีวิตและมีบทลงโทษที่หนักในศาสนาอิสลามดังนั้นสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนคือเรื่องการศึกษาซึ่งหากมองเจาะลึกคนที่เป็นผู้กระทําเป็นคนไม่มีการศึกษาหรือการเข้าใจการศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักการพร้อมย้ำว่าต้องทำให้เด็กมีการศึกษาโดยเน้นเนื้อแท้โดยเนื้อแท้การแก้ปัญหาทุกอย่างคือเรื่องการศึกษาและนำหลักศาสนาที่ถูกต้องสอนให้ได้เข้าใจเพื่อที่จะทำให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมที่แท้จริงกรมชลเฝ้าระวังฝนเพิ่ม29สิงหาคมถึง2กันยายนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2คาดว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงได้กำชับหน่วยงานชลประทานทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 49,000 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็น65%ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น61%ของความจุอ่างน้ำรวมกันสามารถรองรับน้ำได้อีก 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานจึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำไหลเข้าโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนและการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือข่าวที่กกต.ได้มีมติดำเนินคดีอาญาค่ะกับผู้สมัครสว.นะคะที่ไม่มีสิทธิ์จะสมัครเนี่ยโอ้โหก็ทั้งหมดถึง 1,767 รายด้วยกันค่ะโดยนะคะกับที่กกต.เนี่ยมีมติให้ดำเนินคดีอาญาเนี่ยนะคะกับผู้สมัครสว.นะคะอันนี้เป็นมติออกมาจากทางกกต.เลยก็สืบเนื่องมาจากนะคะการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อช่วงวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางกกต.เนี่ยเขามีมตินะคะให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา74ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าโดยการได้มานะคะซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในจำนวนทั้งหมดเนี่ย 1,605 คนแต่ทีนี้พอมาในการประชุมนะคะครั้งต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่4มิถุนายนเนี่ยก็มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่ม

ิ่มอีก162คนรวมเป็น 1,767 คนนั่นเองนะคะจนกระทั่งเป็นที่มาของการออกมาประกาศมติดังกล่าวนี้นะคะกับทางกกต.เนี่ยนะคะซึ่งสำหรับมาตรา74นะคะผู้ฟังคะในพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นกำหนดเอาไว้แล้วค่ะบอกว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตามได้สมัครรับเลือกเนี่ยนะคะก็มีความผิดนะคะต้องระวังโทษจำคุกค่ะตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็จะต้องโดนปรับด้วยนะคะตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทค่ะพร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะศาลเนี่ยยังจะต้องสั่งเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งของบุคคลนั้นๆมีกำหนดระยะเวลา20ปีค่ะในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลนะคะมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งนั้นนะคะก็ให้คืนเงินแล้วค่ะให้กับทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะหลังจากที่กกต.มีมติออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะว่าให้ดำเนินคดีอาญาเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะนั่นก็คือส่งเรื่องให้กับทางสำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนนะคะและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกันต่อไปนี่แหละค่ะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะคะที่ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของหัวสวกันออกมาซึ่งประเด็นหัวสวเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณภริษฐ์วัชรศิลป์นะคะวันนี้ก็ยังคงออกมาปูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวแล้ววันนี้มีการปูดกลางสภาด้วยโดยวันนี้เนี่ยนะคะในที่ประชุมสภาค่ะซึ่งเป็นการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามสดนะคะปรากฏว่าคุณภริษฐ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยมีการตั้งถามคุณณพินทร ศรีสลภังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกระบวนการหัวสวซึ่งทางคุณโสพลนะครับประธานสภาเนี่ยก็แจ้งว่าคุณณพินทรติดราชการไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดได้ก็เปิดโอกาสนะคะให้ทางคุณภริษฐ์เนี่ยได้พูดในประเด็นที่จะฝากถามก็ให้พูดเล็กน้อยเนี่ยนะคะทางคุณภริษฐ์ก็เลยบอกว่าตนได้รับข้อมูลว่าก่อนการเลือกสวเนี่ยเมื่อวันที่26มิถุนายนปี67พบว่าผู้สมัครสวนะคะนายสมมุติคือนายเอเนี่ยถูกเชิญพบกับตัวของคุณณพินทร์สมัยที่ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ที่ห้องทำงานนะคะที่กระทรวงพาณิชย์ถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยนะคะคือวันที่24มิถุนายนปี67เป็นการขอดูตัวค่ะและก็ได้พบกับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยในห้องทำงานแล้วก็ยังมีการระบุว่าได้มีการพูดนะคะว่าถ้าได้เป็นสว.แล้วเนี่ยขอสัก 2-3 อย่างส่วนครั้งที่2วันที่25มิถุนายนปี67นะคะถูกเชิญไปที่ห้องทำงานห้องเดิมค่ะและนำเอาใบลาออกนะคะให้กับนายเอคนนี้ลงนามก่อนที่จะยื่นนะคะก่อนที่จะยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงนามลาออกล่วงหน้าค่ะเพื่อใช้ใบลาออกเนี่ยคุมทิศทางได้ถ้าหากว่าได้เป็นสว.ซึ่งนายคุณภริษฐ์เนี่ยบอกเลยบอกว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจจะถามก็คือเหตุการณ์ที่ตนพูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าโดยเชื่อว่าถ้าหากว่ารัฐมนตรีเนี่ยมาตอบจะไม่กล้าปฏิเสธพร้อมกับยอมรับเนี่ยนะคะว่าเกิดขึ้นจริงแต่จะอ้างว่าไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.แต่เป็นการหารือปัญหาไก่งวงล้นตลาดที่จังหวัดราชบุรีและพบว่ามีการแสดงหนังสือร้องเรียนจากสภาเกษตรกรราชบุรีเนี่ยแต่สิ่งที่ขอถามก็คือเอกสารที่ยื่นเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าจากการตรวจสอบของระบบราชการของทางกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยไม่พบเลขรับในระบบเลยและก็ในห้องทำงานของรัฐมนตรีทั้งสองครั้งเนี่ยมีคนอยู่เกือบ10คนหากจะบอกว่าจะให้คนมายืนยันเนี่ยจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มี3คนที่กล่าวหาว่าอยู่ในขบวนการโกงสว.อีกส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการประจำแล้วก็เป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นคุณภริษฐ์เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องแล้วค่ะให้คุณณพินทร์เนี่ยตอบให้ชัดเมื่อให้โอกาสที่สภาแล้วเนี่ยไม่มาก็ขอให้ตอบในที่สาธารณะต่อหน้าประชาชนแล้วก็ขอความร่วมมือจากทางคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในช่วงปกป้องเนี่ยนะคะไม่ให้มีใครสร้างเอกสารเท็จเพื่อปกปิดนะคะข้อกล่าวหาย้อนหลังแล้วก็ฝากไปถึงกกต.ด้วยว่าขอเป็นกำลังใจให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่ตรงไปตรงมาอย่ายกคำร้องให้ใครแม้หลักฐานจะชัดก็ไม่ให้ปกป้องใครในระบอบสีน้ำเงินหรือว่าตอบแทนใครที่มีส่วนเลือกเข้ามาค่ะก็ว่ากันว่าระหว่างที่คุณภริษฐ์เนี่ยมีการฝากคำถามถึงคุณณพินทร์เนี่ยนะคะทางคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้ลุกขึ้นประท้วงนะคะลุกขึ้นประท้วงคุณโสพลที่ทำหน้าที่ควบคุมการประชุม
เพราะเห็นว่ากระทู้ของคุณพริษเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการบริหารราชการของคุณณพินทร์เลยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

ลับเป็นการถามเรื่องหัวสวและเมื่อคุณทพินทรเนี่ยไม่มาตอบกระทู้ก็ควรจะยุติได้แล้วเพราะมันจะกลายเป็นการตีหัวเข้าบ้านซึ่งคุณโสพลก็ได้พิจารณาแล้วและอนุญาตให้คุณพฤทธิ์เนี่ยถามกระทู้ได้เหมือนที่เคยปฏิบัติมาในอดีตค่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่นอกเหนือจากการออกมาแฉนะคะนอกสภากันแล้ววันนี้ก็แฉกันแบบกลางสภากันไปเลยทีเดียวนะคะเอาละจากเรื่องหัวสวค่ะมาต่อกันกับความคืบหน้าของคดีโกงสอบราชการท้องถิ่นนะคะปรากฏว่าโอ้โหวันนี้ค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยค่ะได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจปปป.คือพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์นำกำลังเข้าไปจับกุมตัวค่ะไปจับกุมตัวในประวิตรนะคะจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงก็โดนจับนะคะตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะลงวันที่25สิงหาคมในข้อหาผู้ใดเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองหรือว่าผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือว่าได้จงใจนะคะเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือว่าผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษแก่บุคคลใดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา143และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะในมาตรา175ค่ะก็ทางตำรวจเนี่ยก็ไปจับกุมตัวกันที่คอนโดนะคะแถวๆย่านบางโพถนนประชาราษฎร์ละค่ะในเขตบางซื่อซึ่งการจับกุมครั้งนี้เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีผู้เสียหายค่ะได้รับการชักชวนเนี่ยนะคะจากตัวของนางนวพรปลือปลังซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่อบต.ตองปิดจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาตามหมายจับอีกรายหนึ่งเนี่ยนะคะให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่านี่แหละนายกเฮงเนี่ยนะคะอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็มีโควต้าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้นะคะเขาอ้างว่าอย่างนั้นก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะหลงเชื่อจ่ายเงินค่ะให้กับผู้ต้องหาเนี่ยรวม3ครั้งด้วยกันเป็นเงิน 650,000 บาทก็หลังจากการสอบบรรจุนะคะเป็นข้าราชการท้องถิ่นเสร็จปรากฏว่าผู้เสียหายสอบไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านการคัดเลือกก็เลยทวงถามเงินที่จ่ายไปค่ะแต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินเรื่อยมาก็เลยเข้าไปแจ้งความนะคะกับทางพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3นะคะของตำรวจปปป.นี่แหละค่ะเพื่อให้ดำเนินคดีก่อนที่จะมีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลเนี่ยออกหมายจับและต่อมาเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมค่ะก็ไปสืบทราบว่าตัวในประวิตรเนี่ยได้เดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษไปหลบอยู่ที่คอนโดค่ะก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกุมตัวเอาไว้ซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะมันมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายรายหนึ่งถูกชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าพิเศษและสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุได้ทางผู้เสียหายเองก็เชื่อนะคะแล้วก็ทยอยจ่ายเงินเรื่อยมาแล้วค่ะก็เริ่มจากเงินมัดจำก่อนแสนหนึ่งก่อนจะจ่ายเพิ่มอีก2,700,000เพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบแต่ว่าสุดท้ายในกลับสอบไม่ผ่านและต่อมาในการสอบท้องถิ่นค่ะปี68เนี่ยผู้เสียหายก็ถูกชวนอีกให้ลองอีกครั้งนึงแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มแต่จนเนี่ยเห็นบอกว่ายอดความเสียหายอยู่ที่ 650,000 แต่ว่าผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมคือสอบไม่ผ่านและพอทวงถามเงินคืนเนี่ยก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดคือข้อมูลเนี่ยนะคะที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยยังพบเบาะแสอีกนะคะว่ารูปแบบการชวนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สมัครเพียงรายเดียวค่ะแต่ว่ามันมีลักษณะเป็นเครือข่ายเป็นแม่ข่ายในการทำหน้าที่รวบรวมนะคะผู้สมัครสอบเนี่ยเข้าสู่ระบบโดยมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับผู้สมัครเนี่ยประมาณ 5,000 คนแล้วก็แม่ข่ายเนี่ยประมาณ110นะคะมี110หัวด้วยกันเนี่ยนะคะสำหรับแม่ข่ายเนี่ยคือบางแม่ข่ายเนี่ยนะคะก็จะมีผู้สมัครอยู่ในความดูแลหลักร้อยอย่างเช่นกรณีหนึ่งเนี่ยนะคะมีการรวบรวมผู้สมัครในประมาณ200คนแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านหรือว่าได้รับการบรรจุในประมาณ70คนส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีข้อกล่าวหาว่าบางรายนะคะไม่ได้รับเงินคืนซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงต้องตรวจสอบแหละค่ะว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือเปล่าและเส้นทางเงินเนี่ยไหลไปที่ใครบ้างนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีข้อมูลค่ะเกี่ยวกับบุคคลนะคะที่ทำหน้าที่ลักษณะนกต่อค่ะหรือว่าผู้ที่ชักชวนผู้สมัครโดยพบร่องรอยนะคะตั้งแต่การสอบช่วงปี67เลยก่อนที่จะเชื่อมโยงมาถึงการสอบปี68ซึ่งก็เป็นอีกเส้นทางนึงนะคะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังขยายผลกันอยู่และจากการรวบรวมนะคะพยานหลักฐานเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะของกองกำกับการ3ตำรวจปปป.เนี่ยเขา

็เลยไปขอศาลออกหมายจับไปออกหมายจับเนี่ยนะครับผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยในข้อหาเกี่ยวกับการเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา143นะคะแล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมาตรา175ก็เรียกว่างานนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะก็ต้องบอกเลยบอกว่าเครือข่ายของนายกเฮงเนี่ยนะคะที่ถูกจับเนี่ยเกี่ยวกับปมในหน้าในการโกงสอบเนี่ยจะมีแม่ขายอยู่มากกว่า100คนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการอ้างว่าตัวเองเนี่ยได้รับโควต้าพิเศษแต่ตอนนี้ตำรวจเขาก็มีการคุมตัวนายกเฮงเนี่ยไปที่กองปราบแล้วเนี่ยนะคะพอไปถึงกองปราบเนี่ยโอ้โหก็เอาผ้าห่มเลยค่ะเอาผ้าห่มเนี่ยมาห่มคลุมตัวปิดบังใบหน้าหมดเลยแล้วก็พูดกับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะแค่เพียงว่าตัวเองเนี่ยถูกปลอมแปลง ID ไลน์ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่รู้เรื่องและก็ไม่ได้อยู่ในขบวนการนี้รวมไปถึงไม่มีการรับเงินนะคะตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ไม่มีเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีของตัวเองด้วยส่วนกรณีที่ตำรวจนะคะสามารถออกหมายจับได้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแสดงว่ามีหลักฐานอื่นหรือเปล่าตัวของนายประวิตรก็บอกว่าขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ในตอนหลังนะคะก็ยืนยันแล้วค่ะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็บอกว่าพนักงานสอบสวนนะคะได้รวบรวมพยานหลักฐานค่ะจนศาลเนี่ยได้อนุมัติออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งพฤติการนะคะที่ตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะคือเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลางค่ะในการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะรายละเอียดของคดีนะต้องรอค่ะรอให้ทางผู้บัญชาการเนี่ยนะคะตรวจสอบได้มีข้อมูลนะคะแล้วก็รายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนนะคะเอาละจากประเด็นนี้มาต่อกันกับในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนั่นก็คือกรณีที่เขามีการจัดกิจกรรมนะคะงานเสวนาเนี่ยเรื่องการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำถามแล้วเขาก็ไปจัดกันที่โรงแรมภูแม่นนะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางคุณภริศวัชรศิลป์ค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางโรงแรมเนี่ยแจ้งของดให้จัดกิจกรรมเวทีผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนในวันเสาร์นี้แล้วนะคะโดยทางคุณภริศออกมาเปิดเผยอย่างนี้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าไปจัดที่โรงแรมภูแม่นจริงๆเหรอนะคะกับงานเสวนานี้ในที่สุดในโรงแรมไม่ให้จัดแล้วก็บอกว่าตนเพิ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อช่วงเช้าว่าทางโรงแรมภูแม่นเนี่ยนะคะได้ประสานนะคะได้ที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาได้ประสานใช้พื้นที่จัดเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านนะคะในวันเสาร์นี้แต่โรงแรมเนี่ยเขากลับเปลี่ยนการตัดสินใจแจ้งขอเนี่ยนะคะให้ทางเนี้ยเลื่อนจัดงานที่โรงแรมภูแม่นในวันเสาร์นี้ซึ่งคุณภริศบอกไม่เป็นไรเนื่องจากความจริงเนี่ยตนก็ได้มีการประสานจองห้องประชุมที่รัฐสภาเอาไว้เป็นแผนสำรองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมนะคะเวทีผู้นำฝ่ายค้านเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเปลี่ยนมาจัดที่รัฐสภากันแทนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลไหมว่าคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเกมการเมืองเนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าอาจจะจัดไม่ได้แล้วก็ถูกกดดันแล้วก็เลื่อนไปจัดที่อื่นคุณภริศก็บอกว่าการคิดจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่โรงแรมภูแม่นเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ตนคิดว่าทุกคนก็รู้ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นสถานที่ซุ่มทำโพยแห่งหนึ่งแต่ตนก็ได้รับคำยืนยันจากโรงแรมว่าจัดได้ถึงได้ประชาสัมพันธ์งานเราทำทุกขั้นตอนตามปกติมีการประสานรายละเอียดกันเยอะมากโดยเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกับสถานที่ที่ต้องย้ำว่าสถานที่เนี่ยไม่ได้มีการกระทำอะไรที่เป็นความผิดก่อนจะได้รับแจ้งวันนี้ว่ามีการขอว่าไม่ให้จัดงานตนก็ต้องย้ำเลยว่ามันเป็นการเปลี่ยนนะคะการตัดสินใจของทางโรงแรมซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะตัดสินใจได้แต่เราก็มีแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าโรงแรมเนี่ยเขาแจ้งเหตุผลนะคะที่ขอไม่ให้จัดกิจกรรมหรือเปล่าคุณภริศก็บอกว่าความจริงเนี่ยถามจากโรงแรมเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าตนก็พยายามจะเคารพสิทธิ์ของโรงแรมที่เป็นเอกชนไม่อยากให้เกิดความเสียหายกับทางโรงแรมแต่ว่าสิ่งที่ตนยืนยันได้ก็คือเราไม่เคยประชาสัมพันธ์อะไรไปโดยที่ไม่ได้รับการยืนยันโดยรายละเอียดที่มันครบถ้วนซะก่อนและเราก็มีแผนสำรองเอาไว้แล้วก็คือจัดที่สภาซึ่งเมื่อย้ายมาจัดที่สภาแล้วเนี่ยก็สามารถรับรองผู้ร่วมงานได้มากขึ้นก็จะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งซึ่งวันนี้ท่านนายกเนี่ยนะคะก็ถูกถามเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งในผู้ที่จะเข้าร่วมเวทีเสวนาของพรรคฝ่ายค้านครั้งนี้ปรากฏว่ามีชื่อของคุณหมอชลน่านสีแก้วอดีตส.ส.น่านของพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านด้วยเนี่ยนะคะมีชื่อขึ้นในเวทีทั้งที่อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะซึ่งอยู่ในสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปถามคุณอนุทินในประเด็นเนี้ยที่คุณหมอชลน่าน

0: จะไปขึ้นเวทีของพรรคฝ่ายค้านน่ะนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านนายกเองก็บอกว่าไม่ทราบค่ะเรื่องวุฒิสวเนี่ยจะมาถามตนเนี่ยทำไมตนไม่เกี่ยวตนเป็นรัฐบาลส่วนที่มีชื่อตนอยู่ในสำนวนกกต.เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการให้ตนชี้แจงหรือว่าไปแถลงอะไรเนี่ยก็ทำตามกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีและที่คุณหมอชลนาถไปขึ้นเวทีพรรคฝ่ายค้านนั่นนะคะก็พบว่ามีชื่อของทางคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะคะผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยร่วมอยู่ด้วยเรื่องนี้นะคะทางด้านตัวของท่านนายกนะคะก็บอกว่าให้ไปถามทางด้านของพรรคเพื่อไทยแหละค่ะนะคะให้ไปถามทางพรรคเพื่อไทยเอาเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวด้วยเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนะบอกมีชื่อคุณหมอชลนาถขึ้นเวทีด้วยอ่ะในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยท่านนายกบอกไม่ทราบพรรคใครก็พรรคมันการเป็นพรรคร่วมก็คือเรามาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันคุณหมอชลน่านไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของตนและตนก็ไม่ค่อยได้เจอคุณหมอชลน่านด้วยซึ่งก็คงต้องไปถามตัวคุณหมอชลน่านเองค่ะเพราะถามถึงกรณีที่รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะคะออกมาบอกว่าสำนวนคดีหัวสวเนี่ยหลุดในช่วงรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนทำการตรวจสอบเนี่ยนายกก็บอกว่าเขาให้สอบสวนอยู่ไม่ใช่เหรอถามว่าหลุดหรือไม่เนี่ยมันหลุดแน่ๆไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้ยังไงซึ่งประชาชนก็เช่นเดียวกันเอกสารทางราชการออกมาเอาออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยมันไม่ได้จะมาอ้างว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนก็แล้วแต่ใครมีญาติเป็นข้าราชการแล้วไปขอออกมาได้เนี่ยก็เอามาเผยแพร่มันไม่ใช่กฎหมายมีอยู่นะทุกคนก็ต้องทำตามกฎหมายนั่นนะคะเพราะถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องหัวสวจะวัดใจพรรคเพื่อไทยในการโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทยในระยะต่อไปไหมแล้วก็จะเป็นการต่อรองในอนาคตหรือเปล่าอันนี้นายกก็บอกนะคะว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ะมีกฎกติกามารยาทอยู่แล้วในช่วงที่ตนเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเขาก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทสถานะก็เหมือนกันอย่าไปนับแค่ตัวเลขมันไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ว่าถ้าเห็นไม่ตรงกันเราจะไม่โหวตพอไม่โหวตแล้วเนี่ยตัวเลขจะไม่ถึงครึ่งมันไม่ง่ายแบบนั้นมันมีหลายเรื่องประกอบกันไม่ต้องไปกังวลได้ประสานพูดคุยหารือพูดคุยกันกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีค่ะและไงก็ตามเนี่ยนะคะกับกรณีในอีกกรณีนึงเนี่ยที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะที่ทางตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนายกเนี่ยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ด้วยเพราะว่านายกเฮงเนี่ยนะคะไปเรียกรับเงินอ้างว่าช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้ที่ทางตำรวจเขาตั้งข้อกล่าวหากันเอาไว้นายกก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นการสะท้อนนะว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังนะคะกับประเด็นเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็คงจะว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับในเบรกแรกนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่ออัปเดตกันต่อเบรกหน้านะคะช่วงนี้ต้องพักกันละค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย 1. ติวเตอร์ยิมวาย 2. ภูพาวเวลวาย 3. ฟอร์ดพีทวาย 4. ลูกหมีซอนย่าวาย 5. หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT

Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

ค่ะ16:33 นะคะอ่ะกลับเข้ามานะคะในเบรกที่2ค่ะเบรกที่2แบบนี้ก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะไล่กันมาตั้งแต่คุณสุภชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณอ่อน59ละค่ะแล้วก็มีคุณชิคเก้นนะคะที่ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็ต่อด้วยคุณจิวนะคะคุณจิวก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะแล้วก็คุณติ๋วค่ะที่ทักทายสวัสดีเล่นกับเล็กส่วนคุณพูนสุขนะคะวันนี้คุณพูนสุขส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ยคุณพูนสุขเนี่ยนะคะจะส่งข้อมูลเรื่องของ5สัญญาณเตือนตับเริ่มล้าที่วัย45บวกเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะให้ระวังกันไว้สำหรับโรคตับเนี่ยมันคือภัยเงียบโดยเนี่ยนะคะอาการของมันเนี่ยก็จะมีเพลียนะคะเพลียเรื้อรังแบบนอนไม่พอคือตื่นมาก็จะไม่สดใสเหนื่อยง่ายแม้จะไม่ได้ทำงานหนักนะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือท้องอืดอาหารไม่ย่อยแน่นท้องนะคะแล้วก็ตามมาด้วยผิวที่หมองคล้ำคันตามตัวผิวก็จะโทรมนะคะแล้วก็ซีดมีอาการคันแบบยิบยิบยิบนะคะตามผิวหนังโดยที่ไม่มีสาเหตุค่ะแล้วก็ตาขุ่นเริ่มออกสีเหลืองตาขาวก็ไม่ใสนะคะหมองแล้วก็มัวแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะและพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ให้สังเกตปัสสาวะด้วยคือปัสสาวะจะสีเข้มผิดปกตินะคะโดยปัสสาวะเนี่ยจะสีเหลืองเข้มคล้ายกับน้ำชาแม้จะดื่มน้ำเยอะก็ตามนี่เป็น5สัญญาณเตือนภัยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของอาการทางตับค่ะอ่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะต้องตามเลยเนี่ยคุณปุณสุขเขาจะส่งข้อมูลมาทุกวันนะคะมาต่อที่คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็จะเข้ามาสุขสันต์วันพฤหัสบดีนะส่วนคุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์ก็เข้ามาสวัสดีวันพฤหัสนะคะคุณโจมิเตอร์คุณโจมิเตอร์นะคะก็บอกว่าอยากจะเป็นข้าราชการเนี่ยก็ต้องอาศัยความสามารถตัวเองสิอย่าไปหวังอะไรกับคนอื่นเพื่อเอาเงินไปซื้อเพื่อจะรับราชการมันไม่เท่เลยแล้วก็พูดถึงเรื่องของโรงแรมภูแม่นนะคะที่ซอยรางน้ำที่ให้พักฝ่ายค้านจัดงานเนี่ยยิ่งชัดเจนเลยว่าโรงแรมนี้กับพักสีน้ำเงินในเครือข่ายเดียวกันเดี๋ยวตามเหตุผลนะเขาส่งหนังสือแจ้งด้วยนะคะถึงเหตุผลที่เขาไม่ให้จัดงานนะคะคุณชราวุฒิค่ะคุณชราวุฒิก็บอกว่าน้องเนเน่เนเน่เป็นมรดกโลกไปแล้วโดยที่ไม่ต้องยื่นเรื่องให้ยูเนสโกเลยแล้วก็มาต่อที่คุณส้มชัยค่ะคุณส้มชัยนะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาบอกช่วงนี้ชอบไอติมมากเลยครับเอาคนโกงมาลงโทษได้แล้วก็คุณติ๊กนะคะคุณติ๊กก็บอกว่าเห็นน้องเนเน่ก็รู้สึกว่าเห็นคุณเล็กวาสนาในเวอร์ชันศิลปินนักร้องอกขนาดนั้นเลยมีรูปร่างสูงโปร่งทะมัดทะแมงผมดำเป็นมันยาวสาวยาวสวยสลวยบุคลิกร่าเริงมองโลกในแง่ดีมีความกล้าได้กล้าเสียเหมือนกับคุณเล็กเวอร์ชันศิลปินจริงๆนี่เดี๋ยวเล็กเข้ามาแล้วจะบอกให้นะคุณติ๊กนะหมดละมาดูจดหมายจดหมายนะคะที่ทางโรงแรมเนี่ยเขาทำหนังสือเนี่ยนะคะชี้แจงว่าทำไมเนี่ยนะคะถึงไม่สามารถที่จะให้จัดงานได้นะคะโดยทางด้านของโรงแรมภูแม่เนี่ยเขาแจ้งเหตุผลนะคะในการยกเลิกการจัดงานเนี่ยนะคะของทางพรรคฝ่ายค้านนะคะที่ขอจัดเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบเนี่ยนะคะก็มีการให้เหตุผลเนี่ยนะคะโดยทำหนังสือเนี่ยไปถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรื่องแจ้งการไม่ดำเนินการจัดงานสัมมนาที่โรงแรมภูแม่นนะคะคิงพาวเวอร์ค่ะได้บอกว่าตามที่โรงแรมภูแม่นเนี่ยนะคะได้รับการยืนยันการจัดงานสัมมนาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้สำหรับผู้เข้าร่วมจัดงานเนี่ยจำนวน150ท่านท่านโรงแรมได้รับทราบข้อมูลและการยืนยันในการจัดงานครั้งนี้ว่างานเนี่ยเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติและยังไงก็ตามในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาปรากฏว่างานดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างมากเนื่องจากมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจทำให้ลักษณะของงานถูกเข้าใจและถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองประกอบกับในช่วงเวลานี้ทางโรงแรมเนี่ยมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกผู้เข้าพักและลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากทางโรงแรมนะคะจึงให้ความสำคัญสูงสุดค่ะในความมั่นคงและปลอดภัยของแขกผู้เข้าพักและลูกค้าผู้มาใช้บริการทุกคนค่ะหลังจากพิจารณาเนี่ยนะคะอย่างถี่ถ้วนรอบคอบทางโรงแรมเนี่ยนะคะก็เลยเห็นความจำเป็นค่ะที่ต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานนี้ซึ่งทางนี้นะคะโรงแรมขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนผู้จัดงานในช่วงการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมนะคะยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นเหตุอันควรที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในครั้งนี้รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือค่ะในการดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาสถานที่จัดงานแห่งใหม่ที่มีความเหมาะสมอย่างที่สุดซึ่งการตัดสินใจนี้นะคะมีขึ้นโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของผู้เข้าพักค่ะและผู้ใช้บริการของโรงแรมเป็นสำคัญโดยไม่ได้มีเจตนานะคะหรือว่ามีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากเหตุผลดังกล่าวนี้ทางโรงแรมเนี่ยนะคะจึงขอความกรุณาได้โปรดพิจารณาและทำความเข้าใจในการพิจารณาครั้งนี้ภายใต้บริบทของความปลอดภัยและคำนึงถึงผลประโยชน์นะคะของแขกผู้เข้าพักและลูกค้าเนี่ยนะคะผู้มาใช้บริการนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมทางโรงแรมเนี่ยเขาถึงไม่ให้ทางฝ่ายค้านเนี่ยจัดงานนะคะที่โรงแรมและทางโรงแรมก็ยังขอโทษมาด้วยนะคะบอกว่าขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอขอบคุณนะคะสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของท่านซึ่งโรงแรมนั้นพร้อมให้การสนับสนุนและประสานงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเอาละจากประเด็นนี้นะคะมาว่ากันต่อในที่ประชุมสภาวันนี้โอ้โหก็มีการประทักคารมกันแล้วค่ะระหว่างคุณโสพลสารัมกับคุณประกรณ์วุฒิคุณประกรณ์วุฒินะคะเรียกว่าเดือดกันเลยทีเดียวค่ะโดยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังคะที่สภาเนี่ยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วค่ะที่มีคุณโสพลสารัมเนี่ยนะคะประธานสภาเนี่ยทำหน้าที่ประธานการประชุมแล้วก็หลังจากที่จบกระทู้ถามสดนะคะด้วยวาจากระทู้แรกเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะที่ทางส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามก่อนที่จะเข้าสู่กระทู้ถามสดนะคะที่2เนี่ยทางคุณโสพลค่ะก็แจ้งคุณอภิวิทย์ว่าเหลือเวลาอีก3นาทีมีคำถามอีกหรือเปล่าซึ่งคุณอภิวิทย์เนี่ยนะคะก็บอกไม่มีค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ตอบคำถามที่เป็นประโยชน์จากนั้นเนี่ยนะคะทางคุณประกรณ์วุฒิค่ะคุณประกรณ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็ลุกขึ้นหารือว่าข้อบังคับการประชุมนะคะข้อที่160เนี่ยระบุชัดเจนว่ากระทู้ถามสดกระทู้ละ30นาทีแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้ามีกระทู้สดไม่ถึง3กระทู้เนี่ยสามารถขยายเวลาได้ซึ่งประธานน่าจะทราบอยู่แล้วว่ากระทู้ที่2เนี่ยเลื่อนตอบจึงอาจจะสามารถขยายเวลาตามข้อบังคับข้อ160ได้เพื่อประโยชน์ในการในกระทู้สดเนี่ยนะคะครั้งถัดไปเนี่ยคุณโสพลก็เลยบอกว่าเหมือนท่านเนี่ยมาสอนผมท่านใช้โอกาสแบบเนี้ยถ้าผมเนี่ยไม่ทำตามข้อบังคับท่านก็จะบอกว่าผมเนี่ยละเมิดข้อบังคับซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยขอให้นั่งลงเพราะไม่มีสาระก็ทำให้คุณประกรณ์วุฒิเลยค่ะประท้วงประธานจนเกิดวิวาทะกันและทางคุณโสพลค่ะก็บอกเลยว่าผมเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมาชิกจะเอาความรู้สึกเนี่ยมาใช้ในที่ประชุมนี้ไม่ได้อย่าใช้วิธีแบบนี้สมาชิกมีหน้าที่เคารพการวินิจฉัยท่านฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมท่านประสงค์จะให้ตำรวจมาลากท่านไปไหมผมไม่อยากให้เกิดภาพพจน์แบบนี้กับท่านและสภาแห่งนี้เพราะฉะนั้นขอให้จบได้แล้วและขอดำเนินการประชุมต่อนี่แหละค่ะก็เป็นการประทะกันนะคะระหว่างคุณโสพลกับคุณประกรณ์วุฒิล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของข้อบังคับการประชุมนี่แหละค่ะโอ้ก็ถึงขนาดประธานสภาออกมาประกาศแรงเลยทีเดียวเนี่ยนะคะว่าไม่อยากจะเอาตำรวจสภาเนี่ยมาลากตัวคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยออกไปอ่ะจากเรื่องนี้ก็มาต่อกันที่เนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวของศาลรัฐธรรมนูญแล้วค่ะเกี่ยวกับปมประเด็นเรื่องบาร์โค้ด QR โค้ดอะไรทั้งหลายแหล่นะคะที่จะมีคำวินิจฉัยกันออกมาเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้ววันที่28กันยายนปรากฏว่าวันนี้นะคะมันก็จะมีกระบวนการค่ะจะมีกระบวนการเนี่ยนะคะในการเดินเผชิญสืบในคดีบาร์โค้ดนะคะบนบัตรเลือกตั้งค่ะและวันนี้เนี่ยนะคะที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มอบหมายค่ะให้คุณวิรุณแสงเทียนและคุณนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งนะคะที่ประกอบไปด้วยต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและก็วัสดุอุปกรณ์นะคะการเลือกตั้งค่ะที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคู่ความค่ะยังมีคู่ความนะคะที่เข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรนะคะรองเลขากกต.มีคุณวรพงศ์นะคะอนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งของทางกกต.ในขณะที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินทางไปร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็หลังจากนะคะใช้เวลาตรวจสอบอยู่ประมาณสักชั่วโมงทางเลขากกต.ก็เปิดเผยค่ะบอกว่าการเผชิญสืบในวันนี้เพื่อ

รวจสอบว่าสิ่งที่กกต.เนี่ยได้ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่ได้พูดไปไหมแล้วก็คาดว่าศาลนะคะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วด้วยศาลก็ได้เดินดูนะคะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่อธิบายค่ะก็ฟังจากที่ท่านพูดเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นละและนอกจากนี้นะคะศาลก็ยังให้โอกาสผู้ร้องค่ะก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่และนะคะพอถามว่าก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยเนี่ยในวันที่28กันยายนนี้ศาลได้ให้แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงยังไงอีกหรือเปล่าทางเลขากกต.ค่ะก็บอกว่าสำหรับทางกกต.เนี่ยศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีนะคะภายในวันที่11กันยายนนี้เท่านั้นค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางกกต.เองเนี่ยตระหนักอยู่แล้วก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะที่ทำไปว่าทำไปเพื่ออะไรและพอถามอีกนะคะว่าหลังจากเดินเผชิญสื่อวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือเปล่าเลขากกต.ก็บอกว่ามั่นใจตั้งแต่เรานำเอาบาร์โค้ดเนี่ยลงในกระดาษแล้วค่ะจากประเด็นนะคะเรื่องของบาร์โค้ด QR code เนี่ยนะคะก็มาต่อเรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะในเพจทีมโฆษกกรมน.ค่ะมีการโพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณสัก41วินาทีเนี่ยนะคะจากจอห์นซิกพร้อมกับข้อความผ่าน Facebook นะคะเกี่ยวกับกรณีการจำลองบาดแผลกระสุนปืน M16 ด้วยข้อความทั้งหมดที่ว่าที่สังคมควรทำก็คือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานไม่ปล่อยให้ข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้กลายเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งค่ะลักษณะบาดแผลของกระสุนปืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเนื้อเยื่อหรือว่าทิศทางของกระสุนล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจพิสูจน์โดยเฉพาะกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกระสุนสงครามหรือว่าเกิดจากการยิงจากอากาศยานยิงต้องพิจารณาหลักฐานประกอบหลายด้านทั้งลักษณะบาดแผลชนิดหัวกระสุนเศษกระสุนวิถีกระสุนและข้อมูลการปฏิบัติการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยควรจะยึดถือเลยก็คือข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานนะคะที่ถูกขยายจนเกินความจริงคือถ้าว่าเราปล่อยให้อคติเนี่ยนำหน้าหลักฐานคนบริสุทธิ์อาจจะถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่อาจจะถูกตัดสินแบบไม่เป็นธรรมและความหวาดระแวงระหว่างผู้คนเนี่ยจะยิ่งเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนที่สุดสิ่งที่สังคมเนี่ยควรจะทำก็คือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานและไม่ปล่อยให้ข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นั้นกลายเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นประเด็นที่ทางกรมน.เนี่ยนะคะได้เปิดเผยเนี่ยนะคะและเผยแพร่คลิปที่เป็นคลิปจำลองบาดแผลของกระสุนปืนเนี่ยนะคะแล้วก็ออกมาเตือนว่าอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็โดนถามนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้มีการเรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขนะคะปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกับกรณีเนี่ยนะคะที่มีผู้อ้างบอกว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะนายกก็บอกเลยบอกว่ากรณีนี้นะคะแม่ทัพภาค4เนี่ยแล้วก็ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และก็มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่นะคะก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่เองก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกก็ทราบว่าแม่ทัพภาคที่4เนี่ยจะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ก็จะต้องรอผลการตรวจสอบกันต่อไปและกับกรณีนะคะที่มีข้อเรียกร้องให้นายกเนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบสวนจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่านายกเนี่ยสามารถดำเนินการได้หรือเปล่าเนื่องจากว่ามีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อยู่แล้วเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยประกาศกฎอัยการศึกนะคะแล้วก็การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยก็เป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมกับเท้าความเนี่ยนะคะถึงกรณีที่ทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการปฏิวัติในปี57รัฐบาลในตอนนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นเดียวกันค่ะในขณะที่วันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางเสนาธิการทหารบกค่ะพลเอกชัยพฤกษ์นะคะด้วงประพัฒน์ที่วันนี้ลงพื้นที่ติดตามท่านนายกนะคะไปดูการฝึกของกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่สัตหีบนะคะที่ชลบุรีเนี่ยปรากฏว่าทางสื่อก็เลยพยายามถามนะคะถึงกระแสข่าวที่ทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยถูกทาบทามให้ไปเป็นเลขาสมช.เนี่ยนะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าเรื่องนี้มาถามตนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะวันนี้มาในฐานะเสนาธิการทหารบกแต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเนี่ยก็พร้อมทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะหน้าที่อะไรก็ตามและไม่ว่าเรื่องอะไรหรือว่างานอะไรที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยมอบให้และเราได้ทำหน้าที่ก็เป็นความภูมิใจทั้งสิ้นก็เหมือนกับไม่ปฏิเสธนะพร้อมทำงานนะคะถ้าเกิดว่าจะได้เป็นเลขาสมช.เนี่ยพอถามว่าถ้าว่าได้รับภารกิจดูสมช.ล่ะ
เหมือนว่ามีงาน

0: ี่ยรออยู่เยอะพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าเราสู้อยู่แล้วส่วนการข่าวต้องปรับปรุงไหมอันนี้พลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าอย่าเพิ่งค่ะยังไม่ได้เป็นเลยใจเย็นๆนะคะก็ยังไงก็ตามวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะก็คาดว่านี่แหละคงจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์นะคะเป็นเลขาสมช.ในที่ประชุมก่อนที่จะนำรายชื่อเนี่ยนะคะเข้าให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะอ่ะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานาโน้มไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: นี่ก่อนจะไปเรื่องอะไรนะพอดีคุณผู้ฟังอะไรเขาทักมาเขาบอกว่าเล็กอะเหมือนเนเน
2: ่ทำไมอะ
0: ก็บอกว่ารูปร่างสูงโปร่งทะมัดทะแมงผมดำเป็นมันยาวสลวยบุคลิกล่าเริงมองโลกในแง่ดีเหมือนคุณเล็กเวอร์ชั่นศิลปิน
2: โอ้โหขอบคุณมากเลยเลิศโอ้โหนี่โอ้โหฟ้ากระเวเลยฟ้ากระเหวเลยนะ
0: คุณติ๊กก็บอกมา
2: โอ้โหขอบคุณถ้าประมาณว่าย้อนไปสัก30ปีนี่อาจจะพอแบบยังอายุน้อยๆอยู่พอยังพอได้นะนะกีได้ยินแววๆเรื่องเสปูดวง
0: ใช่
2: ไหมใช่แหมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเสปูดวงน่าจะเขินนะพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดนักข่าวนี่รุมคือนอกจากคืองานอย่างเงี้ยนายกก็จะต้องเป็นดาวเด่นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่นายกก็เดินดูภารกิจตรวจความพร้อมอะไรเงี้ยนะนักข่าวก็จะไปรุมเสปูดวงกันเพราะว่ามาวันนี้พี่มันดูแล้วคือมาเหมือนในฐานะว่าที่เลขาสวช. มากกว่าที่จะมาในฐานะของเสนาธิการทหารบกเพราะว่าวันนี้มันก็เป็นการฝึกของกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศเขาก็ไม่ได้มานะแต่ว่าอ่ะพบเนี่ยมาเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะเป็นการเตรียมอุ่นเครื่องการเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะแต่ว่าโดยมารยาทแล้วพลเอกชัยพฤกษ์ก็ไม่อาจตอบอะไรได้มากกว่านอกจากบอกว่าก็ไม่ว่าตำแหน่งอะไรเนี่ยก็จะทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างดีที่สุดนะในปีสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณราชการแต่ว่าวันนี้ก็จะเห็นพี่แบบคือกลายเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยทีมงานนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีเสปูด้วงเนี่ยเพิ่มมาอีกคนนะอย่างที่เราจะเห็นเดิมก็จะมีใครอ่ะมีปลัดมหาดไทยมีเลขากวางใช่ไหมมีคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยก็จะตามติดนายกไปเกือบทุกที่ถ้ามีใครอ่ะถ้าในทางทหารก็จะมีพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกแล้วก็นี่แหละนะมีเสปูด้วงเพราะว่าอะไรป่ะอย่างวันนี้นายกอ่ะเวลาคิดอะไรไม่ออกหรือนึกอะไรไม่ออกในเรื่องของทหารเนี่ยก็มีเสปูด้วงคอยบอกว่าอันนี้ครับเรื่องนี้ครับเรียกว่าอย่างนี้ครับแม้แต่บางทีวันนี้พอมีเอฟซีที่เขาเป็นแม่คงแม่ค้าเขามาเอากระตงกระเตี๋ยวมาเนี่ยนะเสปูด้วงยังเป็นคนถ่ายรูปให้ชาวบ้านเลยแม่ค้าเลยพี่คิดดูดิโอ้โหคือปกติเสปูด้วงเขาจะเป็นคนเรียบๆง่ายๆอยู่แล้วนะแต่วันนี้ก็ดูจากเขินๆนิดนึงนะนักข่าวไปลุมแบบในตำแหน่งใหม่เพราะว่าเสปูด้วงเขาก็พี่คือคนที่เป็นทหารมาทั้งชีวิตนะแล้วต้องย้ายโอนจากกองทัพบกมาอยู่สำนักนายกมาอยู่ทำเนียบรัฐบาลในปีสุดท้ายก่อนเกษียณนะมันจะเหวอๆนิดนึงอ่ะใช่ไหมแม้ว่าต่อให้สภาพแวดล้อมของการทำงานอาจจะคุ้นเคยกับนายกจะคุ้นเคยกับคนใกล้ชิดนายกหรือแม้แต่คุ้นเคยกับสื่อทำเนียบก็ตามอ่ะวันนี้ก็อาจจะถูกเขินๆนิดนึงนะพี่แดงแต่ไงก็ตามวันนี้นะการมาตรวจความพร้อมรบของคุณอนุทินนะก็เรียกได้ว่าเป็นเหล่าทัพที่สองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปตรวจของกองทัพอากาศนะวันนี้ก็นั่งฮอไปลงเรือหลวงจักรีนฤเบศรแต่พี่วันนี้นะต้องบอกว่าฝนที่ทะเลเนี่ยมันจะมาตลอดนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดวันนี้เนี่ยจริงๆแล้ววันนี้นายกจะต้องสมบุกสมบันวันนี้นะคือแผนที่กองทัพเรือเตรียมไว้เดิมเนี่ยคือพอนายกไปตรวจความพร้อมรบไปเข้าห้องยุทธการดูการฝึกทางทะเลแล้วเนี่ยนายกจะต้องลงเรือระบายพลของเรือหลวงอ่างทองเนี่ยมาขึ้นฝั่งแบบแล้วก็จะเต็มข้างๆของนายกเนี่ยก็จะเป็นพวกเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะเรือ AAV จะแล่นมาพร้อมกับนายกเลยจะควันขโมงน้ำบานมาเลยแต่ปรากฏว่าฝนตกคลื่นแหละคลื่นจอค่อนข้างจะมีคลื่นอยู่พอสมควรฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนแผนนะนายกก็เลยยกฮอจากเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยมาลงที่หาดยาวมาดูการฝึกอันอื่นต่อ

0: นะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหนะจะเป็นภาพที่แบบโอ้โหนายกนี่มองซ้ายมองขวาก็จะเป็นแบบพวกรถสะเทินน้ำสะเทินบกเลยนะแต่ว่าก็ถือว่านายกก็บอกว่าวันนี้มาดูแล้วก็มั่นใจในความพร้อมรบของกองทัพเรือนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่กองทัพเรือตั้งใจจะโชว์เลยนะพี่เด้งก็คือเอาเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยซึ่งก็ตกเป็นข่าวในห่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเสียแล้วก็เหลือเครื่องแก๊สเทอร์ไบน์เครื่องเดียวแล้วก็ระบบอาวุธต่อสู้ระยะประชิดหรือว่าฟ้าลังเนี่ยเสียแต่ว่าวันนี้เนี่ยกองทัพเรือก็ให้เรือหลวงภูมิพลเนี่ยทำหน้าที่เป็นเรือหลวงเรือคุ้มกันนะแล้วก็ยิงปืนจากเรือนะเป็นการยิงสนับสนุนปืนจากเรือขึ้นฝั่งเพื่อให้เห็นว่า1เรือหลวงภูมิพลแม้จะขาดเครื่องยนต์2เครื่องยนต์ดีเซลที่เสียแต่ก็ยังแล่นได้และปืนเรือก็ยังยิงได้แม้ว่าระบบฟ้าลังจะใช้ไม่ได้มาหลายปีแล้วก็ตามนะซึ่งกองทัพเรือก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้เขาก็เลยโชว์ว่ากองก็เหมือนจะเป็นการสะท้อนว่าเรือหลวงภูมิพลก็ยังมีความพร้อมรบในระดับหนึ่งแหละนะส่วนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามาดูเนี่ยก็มารับทราบปัญหาแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเรือพวกเรือของกองทัพเรือส่วนใหญ่ก็เรียกว่าอายุ 30-40 ปีกันทั้งนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่กองทัพเรือก็จะใช้ยันอายุ40ปีบางทีก็40กว่าปีนะแต่ว่านายกก็บอกว่าก็ต้องมีแผนในการจัดหาทดแทนนะซึ่งเราก็จะเห็นนะแผนของกองทัพเรือเนี่ยก็คือจะให้มีเรือฟริเกตจะพยายามจัดซื้อเรือฟริเกตค่ะให้ได้ทีละ4 ลำ 4 ลำนะให้ครบ8 ลำนะแต่ว่าแล้วอันนึงเนี่ยกองทัพเรือก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เรือรบอย่างเดียวนะเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของยานเขาเรียกว่ายานผิวน้ำไร้คนขับเหมือนเรือไร้คนขับแล้วนะคะ USV เนี่ยนะฮะเป็นunmanned surface vehicle เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกองรบทางเรือสมัยใหม่นะที่จะมาเสริมกำลังทางเรือของทางกองทัพเรือนะไม่ใช่ว่ามีแค่เรือที่มีทหารเรือประจำแต่ว่าอีกหน่อยเราจะมีเป็นเรือไร้คนขับด้วยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีพอขึ้นไปที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยก็ตามประเพณีเรือนะเรือหลวงเจ้าพระยาเนี่ยก็ยิงสลุด19 นัดนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ากองทัพเรือเขาก็เลยมีการโชว์นะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเรือบรรทุกฮอปัจจุบันเนี่ยมาเป็น UXV นะก็คือจะเป็นพวก unmanned carrier นะเพราะว่าเราก็จะมีการใช้โดรนเป็นเรือที่อีกหน่อยเนี่ยจะเป็นฐานปฏิบัติการปล่อยโดรนจากกลางทะเลนะในการไปปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆคือกองทัพเรือก็มีการปรับเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยด้วยนะคะแล้วก็แหมต้องบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือก็ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับใช้เรื่องของโดรน UAV หรือว่า USV อะไรมาช่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโทนเสียงของกองทัพเรือก็เหมือนอยากจะให้นายกได้รับทราบแผนความพร้อมรบแต่ว่าไอ้การที่จะพร้อมรบเนี่ยมันต้องมีงบประมาณเนี่ยพี่เด้งคือเอาเป็นว่าช่วงนี้นายกไปตรวจความพร้อมรบที่ไหนเนี่ยเจอของงบเพิ่
1: ม
0: เพราะว่าอย่างที่ทราบแล้วพี่เพราะว่างบรายปีที่ทุกเหล่าทัพได้เนี่ยมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมรับนะแล้วว่าวันนี้เนี่ยคือจริงๆตอนแรกไม่ได้ถามนายกตรงๆเรื่องเขมรเลยนะแต่ว่านายกเหมือนอึดอัดหรือเปล่าเพราะว่าเขมรมาประท้วงไงประท้วงที่นายกไปช่องอันม้าเนี่ยนายกก็ท่องคาถาอย่างเดียวเลยว่ายึดตาม joy statement นะใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่ว่ายึดตาม joy statement นะแล้วก็บอกเลยว่าสถานการณ์เรื่องการที่กองทัพเรือต้องพร้อมรบเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะเห็นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องมีเกิดการสู้รบกับกัมพูชาขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดการมาก่อนด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นต้องมีเรือที่พร้อมรบไม่สามารถที่จะเอาเรืออะไรไปสู้ก็ได้เหมือนหน้าตานายกเหมือนจะประชดใครสักคนที่เคยบอกว่าใช้เรืออะไรรบก็ได้นะฮะนั่นแหละแต่วันนี้เนี่ยนายกก็แต่งเครื่องแบบอสนะเหมือนเดิมชุดเดิมแต่ว่าที่นายกพยายามพรีเซนต์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะภูมิใจก็คือว่านายกเนี่ยเขาจะมีแบชที่เป็นติดอาร์มติดแขนยุทธการศตวรรษที่กองทัพบกมอบให้แล้วก็มีธงชาติไทยนะแปะที่หน้าอกซ้ายด้วยนะบนเครื่องแบบของอสที่นายกได้ใส่ด้วยนะพี่แดงก็ดูนายกก็ดูบอกว่าก็มีความฮึกเหิมนะแม้ว่าทุกครั้งที่มาตรวจความพร้อมรบหรือทุกครั้งที่ลงพื้นที่เนี่ยเขมรจะมีปฏิกิริยาก็ตามนะแต่ว่านายกบอกว่าผม

0: ามจอยสเตทเมนต์นะไม่ว่าจะตรวจความพร้อมรบหรือว่าจะอะไรเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะพี่แดงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็นี่เป็นหนึ่งเหล่าทัพนะนายกบอกว่าเดี๋ยวจะไปในส่วนของกองทัพบกด้วยก็จะไปตรวจความพร้อมรบเช่นกันแต่ว่าทางกองทัพบกเนี่ยยังไม่ได้มีชัดเจนนะว่าจะไปตรวจอะไรที่ไหนอย่างไรนะพี่แดง
1: นี่แหละพอดีเดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่พรุ่งนี้นะอ่ะลาคุณผู้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะปฏิเสธย้ายพืชสวนโลกโคราชจากอำเภอคงไปปากช่องไม่เกี่ยวเอื้อกลุ่มทุนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงข้อสังเกตการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้อเสนอเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปตามผลการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานแต่โรงแรมเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับงานพืชสวนโลกโดยเฉพาะสำหรับเหตุผลในการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้สภาพัฒน์ศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างพื้นที่อำเภอคงและอำเภอปากช่องผลการศึกษาพบว่าอำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าในหลายด้านขณะที่หากยังจัดงานในพื้นที่เดิมที่อำเภอคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมากในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนพื้นที่เดิมในอำเภอคงซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วนจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พิจารณาว่าจะสามารถปรับใช้พื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบใดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปจังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยที่บ้านเสียหายทั้งหลังและทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพแล้วลรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: โดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาทซึ่งตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระ

0: แสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวแล้วรดินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับทีมวิศวกรสีเขียวลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยอาคารเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านพานุเมตันรักษารายงานค่ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟองจันทร์ศิราสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและไฟฟ้าเปิดเผยว่าวันนี้ทางทีมชมรมวิศวกรสีเขียวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ตากเชียงรายและน่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดน่านชมรมมดเหนือยังคงลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตลอดสัปดาห์นี้เพื่อร่วมกันตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งทางทีมเจ้าหน้าที่ได้ระดมช่วยกันตรวจสอบสภาพอาคารเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆทั้งดินทรุดใต้ฐานรากถนนพังทลายโคลนทับถมและอันตรายจากระบบไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรได้ทำการจำแนกระดับความปลอดภัยของอาคารพร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆในแนวทางการซ่อมแซมที่ถูกต้องแก่เจ้าของบ้านโดยตรงทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะมีการรวบรวมส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนในการซ่อมแซมฟื้นฟูตามมาตรฐานโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าอาคารหลายแห่งยังคงมีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัยผ่านเมตันรักษาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรรมธิการปปช.เชื่อทุจริตสอบมีมานานตรวจอีกก็เจออีกนายอัศพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงผลการประชุมว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการร่าง TOR ในการจัดสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ให้ข้อมูลเป็นการส่วนตัวว่าหลายคนมองว่าการทุจริตเกิดจากคณะกรรมการร่าง TOR แต่ไม่ว่าจะร่างดีอย่างไรแต่หากคนที่ตั้งใจจะทุจริตก็ต้องหาช่องทางในการทุจริตสำหรับนายพิบูลฝ่ายดีอดีตนายกเทศบาลตำบลตาดทองจังหวัดยโสธรให้ข้อมูลที่เป็นการยืนยันได้ว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษที่จังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญก็มีเช่นเดียวกันขณะที่ความคืบหน้าการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตัวแทนที่เข้าชี้แจงระบุว่าขอเวลาอีกไม่นาน ในที่ประชุมกรรมาธิการกรรมการร่าง TOR ระบุว่าการทุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2506

0: 64ในการสอบคัดเลือกที่กระดาษคำตอบและกระดาษคำถามไม่ตรงกันเรียกว่ารุ่นกบกระโดดจึงอยากให้คณะกรรมการเชิญนิติกรที่ทำคดีซึ่งขณะนี้เป็นนิติกรชำนาญการพิเศษชื่อเล่นผอ.นอหนูมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลการทุจริตสอบท้องถิ่นและพบว่าพฤติการการเรียกรับเงินราคาต่างต่างระดับขั้นเช่น42จ่าย 500,000 นายหน้าได้ส่วนต่าง 100,000 บาทต่อราย43จ่าย 600,000 บาทแต่นายหน้าเรียก 800,000 บาทได้กำไร 200,000 บาทต่อรายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ผมมาริโอเมลเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
6: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
7: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
9: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
10: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
11: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: เราพบกันช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับวันศาสตร์จีนนะเด้งวันนี้นะโอ้โห

0: พี่น้องชาวจีนนะครับก็ไหว้บรรพบุรุษเยอะนะครับเรียกผีมากินแล้วตื่นเช้ามาวันนี้ผมได้ยินเสียงประทัดตูมตามตูมตามตูมตามหมายที่อะไรเด้งเนี่ยครับนี่นะแต่วันนี้อยากจะรายงานข่าวใหญ่ของโลกหน่อยเด้งนะคงหนีไม่พ้นข่าวที่ประเทศเนปาลแล้วก็ทิเบตของจีนแหละครับที่ได้เกิดเหตุนะครับเรื่องของกำแพงโคลนแล้วก็หินถล่มลงสู่แม่น้ำในเทือกเขาหิมาลัยตอนนี้ผู้ที่ตายเด้งนะแล้วก็ผู้สูญหายนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ยังไม่นิ่งนะครับยังสูญหายอีกประมาณสัก 1,500 คนครับรวมถึงชาวต่างชาติเกือบ800คนเด้งเด้งได้ดูภาพนะครับข่าวออกมาหมดแล้วเป็นยังไงเด้งเอารายงานข่าวก่อนตรงนี้ครับ
1: ก็เชื่อเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยคือพอดูภาพนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่าโอ้โหคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องอะไรเนี่ยเห็นว่าล่าสุดนะอย่างทางด้านตัวของนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียหรือไงเนี่ยยังออกมาบอกเลยอ่ะออกมาบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเป็นวันสิ้นโลกอ่ะ
0: นั่นผมกำลังจะใช้คำพูดนี้เด้งแต่ผมพูดไปแล้วในทีวีนะเด้งนะบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะครับผมบอกว่านี่นะวันจะสิ้นโลกหรือวันจะโลกแตกหรือเปล่าเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าผมพูดอย่างนี้เด้งจริงนะมันไม่เคยเห็นภาพแบบนี
1: ้ค่ะคือเหมือนไอ้ตอนช่วงที่แบบเกิดเหตุอ่ะว่าไปวิ่งหนีไปมันก็ไปไม่พ้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันคือมันโอ้มันใหญ่ซะจนไม่รู้ยังไงเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเพราะฝนมันก็ไม่ตก
0: เป็นข้อสันนิษฐานเฉยๆนะเด้งเอาว่าไปก่อนนะเด้งนะ
1: คือเหตุการณ์นี้นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะระหว่างทิเบตกับเนปาลซึ่งเป็นเหตุซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นน้ำท่วมโคลนถล่มแบบรุนแรงเลยนะคะที่ชายแดนเนปาลกับจีนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยตัวเลขนะผู้สูญหายเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก 1,300 ถึง 1,500 นะที่ยังสูญหายอยู่นะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็อยู่ในเนี่ย 1,500 กว่าคนเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เลยนะในแง่ของรายละเอียดเนี่ยแต่ว่าผู้เสียชีวิตยืนยันเนี่ย160คนนะคะซึ่งภาพนะคะความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นมหันตภัยครั้งร้ายแรงเลยนะคะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเพราะมันเหลือแต่ซากจริงๆนะคะอย่างสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขารายงานเลยบอกว่าจากกรณีนะเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยนะคะหลังจากที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแบบรุนแรงบริเวณชายแดนนะคะเนปาลกับทิเบตของจีนเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยนะคะมันเชี่ยวกรากคุณฝั่งเราคิดดูนะฝนก็ไม่ได้ตกนะแต่กระแสน้ำเนี่ยตอนนี้หลายคนยังงงว่ามันมาจากไหนมาจากหิมะหรือเปล่าที่มันละลายมาจากสภาวะโลกร้อนตอนนี้ได้แต่คาดการณ์กันนะคะแต่เอาเป็นว่าเนี่ยมันจะเป็นกระแสน้ำแล้วก็โคลนเนี่ยดินโคลนที่มันถล่มเข้าท่วมพื้นที่แบบรวดเร็วมากเนี่ยนะคะก่อนที่จะพัดเอาบ้านเรือนเอ่ยรถยนต์เอ่ยถนนสะพานไม่เหลือหล่อเลยคือถือว่าเป็นความเสียหายอย่างหนักก็ทางการในป่าเนี่ยออกแถลงการเลยบอกว่ามีผู้สูญหายเนี่ยเกือบ 1,500 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะและในขณะเดียวกันนะคะเขายังมีตัวเลขอ่ะโอ้โหที่แบบลงรายละเอียดแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็เป็นว่าทางทีมกู้ภัยนะตอนนี้ระดมกันทั้งจากจีนนะทั้งเนปาลเนี่ยก็จะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะค้นหาผู้รอดชีวิตและก็ส่งเสบียงฉุกเฉินให้กับประชาชนหลายพันคนซึ่งตอนนี้ถูกตัดขาดนะคะอยู่ในเมืองเอ่ยอยู่ในหุบเขาเอ่ยเนี่ยนะคะโดยทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางด้านการท่องเที่ยวของเนปาลเนี่ยบอกเลยว่าชาวต่างชาติเกือบ500คนอยู่ในจำนวนผู้สูญหายเนี่ย826คนในเนปาลและในบรรดานักท่องเที่ยวที่หายตัวไปเนี่ยนะคะมี177คนเนี่ยมาจากอินเดีย63คนจากสหรัฐอเมริกา34คนจากออสเตรเลีย33คนจากอังกฤษและ25คนจากแคนาดาสถานทูตไทยเองก็มีคำเตือนเลยนะว่าให้ระวังให้ระวังอย่าไปในจุดนะคะที่มันเป็นจุดเสี่ยงและตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการคาดการณ์นะอย่างทางด้านของดร.สนธิคนนี้เป็นใครเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยค่ะมีการโพสต์ Facebook นะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้นะคะว่ามันน่าจะมาจากภาวะโลกร้อนแผ่นดินไหวแล้วก็ทานน้ำแข็งถล่มในขณะที่นะทางด้านของดร.ธรนะคะดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและก็อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงนะคะของมอเกษตรเนี่ยก็มีการโพสต์ Facebook เหมือนกันเพื่ออธิบายเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำป่าแล้วก็ดินถล่มเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุน่าจะมาจากภาวะโลกร้อนนี่แหละแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสาเหตุหลักเนี่ย ทางดร.ธรเนี่ยฟันธงเลยว่ามันมาจากภาวะโลกร้อน

0: คือมันมาจากพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงแล้วก็มีน้ำส่วนใหญ่เนี่ยมาจากธารน้ำแข็งหรือที่เรียกกันว่ากลาเซียในเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิโลกเนี่ยนะคะมันสูงขึ้นไงมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็เลยทำให้ธารน้ำแข็งเนี่ยนะคะทั่วโลกเนี่ยมันละลายเร็วกว่าในอดีตและสำหรับเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยนะคะกลาเซียมันละลายเร็วขึ้นเนี่ยกว่าเมื่อ 20-30 ปีก่อนถึง2เท่านะคะก็เลยคาดการว่าถ้าหากว่าอุณหภูมิโลกมันแตกระดับ2องศาเซลเซียสคือธารน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะละลายหายไปครึ่งนึงหรือว่ามากกว่านั้นและการละลายแบบรวดเร็วแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฮิมาลัยและแถมช่วงนี้มันก็เป็นฤดูมรสุมด้วยที่มีฝนตกมันก็เลยทำให้ดินกับหินเนี่ยอุ้มน้ำเอาไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งแน่ๆเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนนี่แหละค่ะและที่เราเรียกกันว่าภาวะซูเปอร์เอลนิโยที่ทำให้อุณหภูมิโลกปีหน้าเนี่ยอาจจะร้อนที่สุดและการจะตรวจสอบว่าธารน้ำแข็งจุดไหนเนี่ยมันจะถล่มนะคะจากภาวะการละลายที่รวดเร็วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากด้วยนะและยากมากด้วยเนื่องจากว่าบริเวณยอดเขาฮิมาลัยเนี่ยมันจะมีธารน้ำแข็งอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองและประเทศรอบข้างเองก็ไม่มีงบประมาณหรือว่าเทคโนโลยีเพียงพอนะคะที่จะติดตั้งจุดติดตามการถล่มของกลาเซียร์ได้ทุกจุดนี่มันจะเป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่คือไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเมื่อไหร่
1: ถ
0: ู
1: กต้องเด้งนะดูภาพข่าวนะครับผมยังขยี้ตาเลยบอกว่าเหลือเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงเห็นแต่ในหนังนะเด้งนะแต่นี่มันของจริงหมดนะครับที่โพลหนีตายอย่างไรบ้างโดยเฉพาะนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันส่งสัญญาณมาตั้งแต่องค์การสหประชาชาตินะครับตั้งแต่ปีคศ2023มาเด้งเขาแจ้งแบบนี้นะนะครับภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเนปาลเนี่ยมันสูญเสียน้ำแข็งไปเกือบ1ใน3ในเวลาเพียง30กว่าปีเท่านั้นเองครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศUN ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าฐานน้ำแข็งในเนปาลนั้นซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง2ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมากครับคืออินเดียและก็จีนครับละลายเร็วขึ้น 65% ในทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับทศวรรษก่อนหน้านี
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นจำลองดูเหตุการณ์นะครับว่านะครับประเทศเนปาลนี่เป็นหลายคนนะครับที่ใฝ่ฝันเนื่องจากว่าอยากจะไปปีนภูเขาที่สูงที่สุดในโลก
0: แล้วก็สวยด้วย
1: สวยด้วยเอเวอเรสต์อย่างเงี้ยใครขึ้นไปนะครับไปปักธงตรงนั้นเด้งนะโอ้โหจะสุดยอดในครั้งหนึ่งในชีวิต
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลายนักท่องเที่ยวนะครับหลายประเทศอย่างที่เด้งในงานข่าวไปนี่นะครับเขาก็ต้องการไปเที่ยวตรงนี
0: ้
1: แต่เนื่องจากว่าอะไรครับประเทศเนปาลเนี่ยนะมันเป็นประเทศที่บอกว่า 75% ของพื้นที่เขาเป็นภูเขาสูงแล้วก็สลับซับซ้อนใช่ไหมเด้งถ้ามองมุมสูงนะครับก็คือว่าธารน้ำแข็งคลุมหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตรงที่เกิดเหตุนะครับคือแถวๆฮิมาลัยเอเวอเรสต์เด้งมันเป็นภูเขาตลอดทั้งปีแล้วก็คลุมด้วยธารน้ำแข็งครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าโลกมันร้อนอ้าวประเทศยักษ์ใหญ่เท่านั้นเองนะครับอยู่ล้อมรอบมาเด้งนะอินเดียอยู่ทางใต้เหนือทิเบตนะครับอยู่ของจีนนะครับอยู่ที่ประเทศนี้ครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันใกล้กรุงการ์ดมันดูประมาณสัก66กิโลเท่านั้นเองนะเด้งนะไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะแต่นะครับเหตุผลที่หลายคนนะครับบอกว่ามันเกิดจากแผ่นดินไหวหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะครับเกิดแผ่นดินไหวประมาณสัก 4.7.6 ริกเตอร์เด้งนะแต่นักวิชาการออกมาบอกล่าสุดแล้วนะครับบอกว่าไม่ใช่อันนั้นมันเกิดจากเรื่องของธารน้ำแข็งเคลื่อนตัวนะครับเพราะว่าธารน้ำแข็งมันอุ้มไปจู่ๆนะครับมันกลายมันละลายลงเราเห็นในพริบตาไหมครับไม่เห็นครับมันซึมลงภูเขามันซึมลงภูเขาใช่ไหมเด้งแล้วก็มันเป็นหุบเขาด้วยนะครับมันก็ต่อไปถึงเวลาที่ได้บอกฝนไม่มีตกสักเม็ดเดียวฟ้านะครับท้องฟ้านี่แจ่มใสมากจู่ๆนะครับออกมาบอกล่าสุดนะครับข้อมูลทางนักธรณีวิทยาได้คือฐานน้ำแข็งนะครับมันแตกเด้งพอมันแตกไปปั๊บฐานน้ำแข็งมันอุ้มภูเขาไว
0: ้
1: ภูเขามันก็เลยแตกเพราะฉะนั้นพอมันแตกลงมามันพรั่วใช้เวลา30นาทีเนี่ยก้อนหินรวมทั้งนะครับเรื่องของดินน่ะเป็นโคลนอะไรเด้งนะ
0: อะไรเนี่ยมันมากระหม่าหมดเลย
1: โอ้โหสูงประมาณสักตึก9ชั้นนะเด้งนะที่มันไหลลงมาแรงมากเลยนะคนวิ่งหนีตายนะครับเด้งหลายคนนะครับก็ใช้โซเชียลนะครับวิ่งหนีตายขึ้นภูเขาสูงนะเด้งนะบางคนเอาตัวไปรอดครับญาติพี่น้องนะครับบอกว่าติดต่อกันได้อยู่แต
0: ่ไม่น่าจะหนีทันกันเลยนะเห็นภาพแล้วว่า
1: เ
0: พราะว่าโอ้โหคือดินโคลนน้ำเลยเนี่ยที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันมาเร็วและแรงมากแล้วมันก็แบบมาหึมามากอ่ะ
1: ใช่ๆนี่ขนาดภูเขาเนี่ยคิดว่าไม่รู้ว่าภูเขา1

0: 2ลูกแตกนะเด้งนะแต่ถ้าภูเขาสลับซับซ้อนแตกพร้อมกันนะเด้งนะนี่แหละครับบอลโลกแตกผมว่านะเด้งนะ
1: คือเป็นครั้งแรกเลยนะที่เกิดเหตุครั้งร้ายแรงและไม่รู้ว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรคือปกติเนี่ยอย่างที่อย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดที่นู้นที่นี่ก็ตามเนี่ยนะมันจะรู้ว่ามาจากฝนที่ตกอ่ะมาจากฝนแบบมวลน้ำมันใหญ่มากแบบตกแช่มีปริมาณน้ำเท่านู้นเท่านี้แต่นี่มันไม่ใช่อ่ะคือน่าแปลกไอ้ตรงเนี้ย
0: ครับ
1: เนี่ยอ่ะเจอคำพูดของนายมนตรีของออสเตรเลียแล
0: ้
1: ว
0: ว่าน
1: ายมนตรีเนี่ยบอกว่ามีชาวออสเตรเลียเนี่ยอย่างน้อย34คนนะอยู่ในรายชื่อผู้สูญหายก็ยอมรับเลยนะว่าภาพเหตุการณ์ที่มันปรากฏออกมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวมากเนี่ยออกมา คือยอมรับเลยคือตอนนี้หลายคนเนี่ยออกมาพูดเหมือนกันว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบคือน่ากลัวมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะเนี่ยผู้นำของออสเตรเลียเองก็บอกแล้วก็ในขณะเดียวกันนะก็อย่างที่พี่สุวินันท์เล่าให้ฟังนั่นแหละคือภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยนะด้วยภูมิประเทศด้วยอ
0: ่
1: ะมันจะเป็นตัวนึงนะที่ทำให้ไอ้ความรุนแรงที่มันรุนแรงอยู่แล้วมันรุนแรงมากขึ้นไปอีกอ
0: ่
1: ะเพราะว่าภูมิประเทศด้วยเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยนะคะมันเป็นหุบเขาแคบและเส้นทางคมนาคมเนี่ยมันจำกัดและชุมชนเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากเนี่ยนะคะมันตั้งอยู่ใกล้กันกับลำน้ำค่ะฉะนั้นพอเกิดนะมวลน้ำขนาดใหญ่จากพื้นที่สูงเนี่ยการเดินทางของกระแสน้ำผ่านช่องเขาเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมันก็จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเพราะนั้นเราจะเห็นหมดเลยนะว่าตึกรามบ้านช่องสะพานโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่เหลือหล่อเลยและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย
0: นะคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวไปปิชิตภูเขาที่สูงแล้วคนไปทำบุญน่ะเด้งนะต้องตายเห็นไห
1: ม
0: นะครับไปทำบุญแท้ๆนะครับอย่างนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวอินเดียนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปแสวงบุญนะครับที่ชื่อว่าไกรลาดมันสรวาครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนที่เขาสูงที่ทิเบตนี่ครับซึ่งเป็นที่เคารพของชาวฮินดูแล้วก็ชาวพุทธด้วยครับเขาไกรลาดซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นที่ประทับของพระศิวะด้วยครับตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมันสรวาซึ่งมีผู้คนจำนวนมากนับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันเห็นไห
1: ม
0: ทุกคนคิดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมดเด้งสุดท้ายต้องตายหมดอ่ะโอ้โหเห็นไหมมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในโลกนี้เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆของมนุษย์ไม่มีชุมชนใดเหลืออยู
1: ่
0: ทุกอย่างราบเรียบไปหมด อันนี้เป็นคนที่ทำบริษัทท่องเที่ยวนะครับในเทือกเขาหิมาลัยบอกกับผู้สื่อข่าวนะเด้งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขาดูแลอยู่ตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอินเดียออสเตรเลีย15คนครับไปแสวงบุญกับบริษัทเนี้ยนะครับทุกคนอยู่ในโรงแรมร้านอาหารหรือรถยนต์เสียชีวิตหมดแล้ว
1: ม
0: ันมาแบบแรงแบบครึ่งชั่วโมงทั้งเองนี่นะ
1: คือคนที่จะรอดเนี่ยก็คืออยู่บนเทือกเขาสูงอะ
0: โดยเขาแล้วก็บ้านอยู่ที่สูงด้วย
1: ไม่ได้อยู่ในตรงทางน้ำอะ
0: ใช่ใช่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ไกลจ่อยแล้วสุดท้ายนะครับพอน้ำมันไปหมดเด้งเห็นไหมซากโครนนะเด้งนะโอ้โหแบบซากศพคนด้วยครับซากโครนด้วยถามว่าซากโครนนะครับคือไหลเอื่อยช้าน้ำมันจากภูเขานะครับมันไปหมดแล้วที่แหวนแรงอะนะเพราะฉะนั้นมันก็เหลือแล้วช้านี่เพราะว่าตะกอนดินไงนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บอกไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี
1: ้
0: มีไหมไม่แน่นะเด้ง
1: ใช่แล้วเนี่ยขนาดการระดมพลในการเข้าไปกู้ภัยแล้วก็ช่วยเหลือเนี่ยจีนค่ะเขามีการระดมทีมกู้ภัยชุดใหญ่เลยนะเพื่อไปช่วยเหตุน้ำป่าเนี่ยครั้งมหึมาต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะ
0: เท่าไหร่ครับเด้ง
1: 220ล้านหยวนคือได้มานั่งคิดนะว่า220ล้านหยวนเนี่ยมันเป็นเงินกี่บาท175ล้านบาท
0: โอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยนะ
1: ต้องใช้งบประมาณแบบสูงมากอ
0: ่
1: ะเพื่อเข้าไปช่วยเหตุน้ำป่าครั้งมหึมาแบบนี้ทั้งเนปาลทั้งทิเบตอ่ะโอ้โหคือระดมทีมกู้ภัยครั้งใหญ่จริงๆเลยนะคะแล้วก็นี่เห็นบอกว่านะคือตอนนี้นี่นะนี่คือไม่ได้เกิดเฉพาะที่เนปาลกับที่ทิเบตเท่านั้นนะ
0: ที่ไหนอีกเด้ง
1: ยังมีที่ญี่ปุ่นค่ะ
0: อ้าวเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะ
1: ญี่ปุ่นเนี่ย
0: ญี่ปุ่นก็มีอยู่ทุกวันเหมือนกันนะ
1: ฝนตกหนักพิเศษระดับ5ค่ะในจังหวัดอิชิคาวะแล้วก็โทยามะมีการแบบประกาศเตือนภัยระดับ5เลยแล้วก
0: ็
1: เหมือนน้ำป่าในบ้านเราที่มันมาแบบแรงแบบสุดๆอ่ะคือตอนนี
0: ้
1: กระทรวงต่างประเทศเขาถึงเตือนไงเห็นไหมเขาประกาศเตือนอยู่วันสองวันก่อนหน้าเนี่ยว่าคนไทยเนี่ยใครก็ตามที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลานี
0: ้
1: ขอให้แต่ละคนเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนนี
0: ้
1: มันเกิดสถานการณ์อะไรก็ได้
0: นั่นแหละครับเด้งใช้คำพูดตรงนี้แหละครับเด้งว่ามันเกิดอะไรก็ได้โอ้บ้านเรานะครับจู่ๆเห็นไหมที่อำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผานะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร

0: เอาร่องมรสุ
1: ม
0: วันนี้นะครับอาจารย์ธรบอกแล้วนะเตือนได้ไว้นะครับว่าระบบเตือนภัยเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าพื้นที่ตรงไหนก็แล้วแต
1: ่
0: ที่เป็นภูเขาสูงเด้งถ้าเกิดเรนบอมครับนั่นก็คือว่าฝนตกครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมตกแรงตกไม่แรงตกอะไรก็แล้วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ร้อนก็ร้อนตับแลบมาเด้งนะถ้าสมมติเกิดเรนบอมนะครับในพื้นที่ตรงนั้นมันอาจจะเกิดว่าน้ำไหลหลากเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ครับเห็นไหมสงขลาหาดใหญ่ก็เกิดมาแล้วมันก็เกิดก็ได้อีกเด้งนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของโลกนะครับต้องบอกว่าโรคนะครับตอนนี้พิโรจน์นะครับโรคพิโรจน์อะเด้งนะเออครับเอ้าเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวครับ
1: อ่ะมาที่เรื่องของเหตุคนร้ายอ่ะที่บุกไปปาระเบิดแล้วก็ปล้นร้านทองก่อน
0: อ๋ออ
1: ู้นี่ก็เป็นข่าวใหญ่นะ
0: ไปบอมม
1: าน
0: ะครับตกลงจับได้แม่เด้ง
1: ตอนนี้กำลังตามจับอยู
0: ่เออหนีไปชายแดนหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะ
1: เออเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเออเพราะมันเกิดขึ้นเนี่ยมูฟังมันจะเป็นห้างที่แบบอยู่ตามแนวชายแดนตรงอรัญญประเทศที่สระแก้วน่ะนะคะก็สำหรับเหตุนี้นะคะก็จะมีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปปล้นร้านทองค่ะกลางห้างเลยค่ะในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะแล้วก็คนร้ายเนี่ยเขาใช้อาวุธลักษณะคล้ายแบบวัตถุระเบิดอ่ะ
0: เ
1: ข้าไปก่อเหตุแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหนีไปทางตัวเมืองของอรัญประเทศนะคะตอนที่ทางตำรวจเนี่ยเขาก็ออกประกาศเลยขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเหตุบอกแสทั้งหลายแหละในการชิงทรัพย์นี้นะคะมีภาพออกมาด้วยแต่ว่าจะเป็นภาพด้านหลังของคนร้ายซึ่งนะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทางด้านของพันตำรวจเอกจตุรพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปที่ห้างโลตัสนะคะอรัญประเทศเพื่อตรวจสอบแล้วก็ตามความคืบหน้านะคะที่คนร้ายเนี่ยก่อเหตุชิงทรัพย์ในครั้งนี้เนี่ยก็สำหรับคนร้ายนะคะจะเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงแล้วก็สวมเสื้อลายสก็อตสีขาวดำกางเกงยีนขายาวแล้วก็สวมแมสปกปิดใบหน้านะแล้วคนร้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ใช้ระเบิดมือนะคะคว้างเข้าไปในร้านแต่ว่าระเบิดก็ไม่ได้เกิดการระเบิดนะก็ทำให้พนักงานภายในร้านเนี่ยโอ้โหตื่นตระหนกแล้วก็กลัวกันไปเป็นทิวแถวหมอบกันใหญ่เลยค่ะและจากนั้นแหละค่ะคนร้ายก็กระโดดข้ามตู้ทองเข้าไปด้านในแล้วก็ใช้วัตถุลักษณะคล้ายกับปืนพกสั้นเนี่ยทุบกระจกตู้ทองแล้วก็หยิบเอาทองรูปพรรณจำนวนหนึ่งเนี่ยออกไปก่อนที่จะวิ่งหนีนะคะออกทางด้านหลังนะคะของตัวร้านแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีกันไปยังไงก็ตามนะคะตำรวจในตอนนี้กำชับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะให้เร่งรัดในการสืบสวนแล้วก็ตามตัวผู้ก่อเหตุและตรวจสอบพยานหลักฐานทุกด้านอย่างละเอียดนะคะก็กำลังตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ
0: ครับนี่นะขี่มอเตอร์ไซค์หนีเด้งมอเตอร์ไซค์สีดำๆผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเหมือนกันนี่นะที่น่าสนใจต่อไปนะครับมันห่างจากชายแดนประมาณสัก6กิโลเท่านั้นเองนี่น
1: ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าชายแดนเรายังไม่มีปัญหานะผมว่ามันข้ามไปแน่เด้งแต่คราวนี้นะครับก็มันมีปัญหาอยู่นะครับว่าปิดอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ล่ะครับทางเจ้าที่ก็เลยว่าเป็นหูเป็นตาช่วยกันหน่อยนะครับความผิดปกตินี่นะใครก็แล้วแต่เจอหน้าเจอตาลึกๆลักๆนะครับมีทองอะไรก็แล้วแต่นี่นะ
1: คนร้ายเขาขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนะ
0: เอ้าเหรอครับ
1: เนี่ยสวยๆผมก็ดูอยู่3
0: เออเหรอครับ
1: เออนี่คนร้ายคิดดูสิแล้วกัน
0: ความ
1: งี้มั่งเลยมาปล้นทอง
0: แสดงว่าม
1: อเตอร์ไซค์ที่ใช้อ่ะ
0: ครับถ้าไฟฟ้าหมดทำไงนี่นะมันก็จอดอ่ะเนาะเออต้องไม่รู้ล่ะเด้งพูดถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมขอแจ้งเลยเด้งนะงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์ครับ
1: ทำไม
0: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเยอะมากเลยครับแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยสวยๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นนะครับไปเลยครับบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะที่ไบเทคนะครับสิ้นสุดวันที่31สิงหาคมนี
1: ้
0: คุณจะรวยขันมณีนะครับโอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับหน้าบานยิ้มเลยเพราะว่าเนี่ยคนไปดูงานเยอะมากรีบไปนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับยานยนต์แต่ถ้าท่านไอนะครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
5: ผมมาริโอ เมาเลอร์ครับ

0: ูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โ
0: อยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ก้าวสู่ปีที่13บิ๊กมอเตอร์เซล

0: และพบกันอย่าพลาด
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าถือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธร B4ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
6: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: นะคะ17:37 นะคะเข้ามาเบรกที่2ค่ะมาคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีคุณ1000ช่างคุณ1000ช่างเขาก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรครับวันนี
8: ้
7: เอกมัยรถโล่งมากงงคือวันไหนรถโล่งเนี่ยคือทุกคนจะงงว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยแต่จริงๆเพราะว่าความรู้สึกของกรุงเทพเนี่ยมันจะต้องรถติดต้องรถเยอะวันไหนรถโล่งนี่เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ย คุณเนนเคทีค่ะอะไรเนี่ยให้กำลังใจคุณวาสนานะคะ
8: ค
7: แกชอบว่าตัวเองว่าไม่สวยแต่เราว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความสวยในแบบของตัวเองตาย เป็นกำลังใจให้ตายตายตา ตายเดี๋ยวต้องส่งข้อความนี้ไปให้เล็กก่อนเดี๋ยวก่อนนะถ่ายภาพก่อน
8: ครับ
7: กรี๊ดเลยเนี่ยอุ้ยตายไว้กรี๊ดเลยเนี่ยอ่ะต่อคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์นะคะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าช่วยกันทำมาหากิน
8: ครับ
7: ช่างออนซอนร้อนฝนปนยุ่งเหยิงจามกระเจิงบันเทิงโมกจมูกป่วนแดดเดือดเดือดเหือดหุบผลุบเมฆวนฝนหล่นร่วนชวนฉ่ำ

0: หนังส่วงบ้างเป็นหวัดจับเล็กใหญ่ให้มึนหัวคลั่นเนื้อตัวหัวหนักชักเป็นห่วงบ้างแรงร้ายระคายคอจ่อทะลวงไอโชดช่วงจ้วงให้ไวไอเฮิบจ้า
1: โอ้โหแหม
0: ช่วยกันทำมาหากินจริง
1: ๆครับ
0: เอ้าทางไอเฮิบค่ะนี่มาดูนี่โฆษณาคุณเสือหวานเจี๊ยบเนี่ยก็ทำโปรโมทโฆษณาให้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยอ่านอีกรอบเลยอะช่างออนซอนร้อนฝนปนยุ่งเหยิงจามกระเจิงบันเทิงโมกจมูกป่วนแดดเดือดเดือดเหือดหุบพลุบเมฆมวลฝนหล่นร่วนชวนฉ่ำจนหนำสวงบ้านเป็นหวัดจัดเล็กใหญ่ให้มึนหัวคลั่นเนื้อตัวหัวหนักชักเป็นห่วงบ้างแรงร้ายระคายคอจ่อทะลวงไอโชดช่วงจ้วงให้ไวไอเฮิบจ้า
1: หวานแหววจริงเนี่ย
0: สุดยอดอ่ะคิดได้ไงเนี่ยเสือหวานเจี๊ยบช่วยกันทำมาหากินมากอ่ะคุณชนิวัฒน์ใหม่นะคะกระส่งภาพเนี่ยโอ้อันนี้ที่ไหนคะบอกสวัสดีครับพี่เด้งพี่สวิทภัยธรรมชาติอันตรายทั้งแผ่นดินไหวภูเขาถล่มแต่ว่าที่ชุมพรวันนี้อากาศดีออกภาพชุมพร
1: โอ้
0: ดูดีสวยมากครับพี่สว
1: ิทชุมพรสวยอยู่แล้วเด้งนะ
0: น่าไปเที่ยวมากเลยชุมพรเนี่ย
1: ใช่นะ
0: อ่ะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาแฮปปี้เทอร์สเดย์นะคะคุณเทียนท่านฉลอมอ่ะคุณเทียนท่านฉลอมเด้งเด่นดีโด่งดังไม่โดดเดี่ยวป่าวิทย์ไม่เปล่าเปลี่ยวเกี่ยวหัวใจคุยขมงยามเย็นเน้นสดใสไม่ห่างไกลไอเฮิร์บได้เลิฟอยู่ค่ะ
1: โหอีกแล้วเหรอไอเฮิร์บได้เลิฟอยู่อีกโอ้มีแต่คนเชียร์ไอเฮิร์บแล้วพี่เทียนท่านฉลอมด้วยคุณเสือวันเจี๊ยบไอเฮิร์บไม่เลิฟอยู่แม่
0: คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สืดกับเด้งนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเนี่ยคุณซีคุณซีส่ง YouTube อะไรมาเอ่ยนะจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องหลอกวิดีโอคอลหรอเรื่องวิดีโอคอลหลอกลวงเลยพวกแก๊งหลอกลวงใช่ไหมแล้วก็มาที่คุณโจมิเตอร์บอกว่าคุณเสือหวานเจี๊ยบเนี่ยขนาดสั่งข้าวผัดก็ยังสั่งเป็น
1: กลอนเลยครับ
0: เป็นกลอนเลยใช่สั่งเป็นกรอนเลยนะครับพี่เด้งพี่วิทย์ชีวิตนี้เนี่ย
1: ไม่ธรรมดานะ
0: คือกรอนแบบโอ้โหเวลาแบบละเมอเนี่ยละเมอเป็นกรอนไหมเนี่ย
1: เลือกครับอย่างนั้นเลยเด้ง
0: คุณใบเตยก็บอกว่าเนี่ยชอบฟังชอบฟังทั้งคุณเทียนทั้งคุณเนี่ยเนี่ยหมดเลยเนี่ยคุณหวานเจี๊ยบเนี่ยฟังหมด
1: ครับ
0: บอกว่าคุณใบเตยบอกว่าเนี่ยก็พยายามจะแต่งกับเขาบ้างนะแต่ว่าก็ไม่สำเร็จ
1: เอาดีครับแต่งกรสนุกนะครับได้รับสมองทุกวันนะเด้งนะ
0: หมดแล้วพี่สวีท
1: ครับอยากจะย้ำในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ของเราเพราะว่าอะไรครับเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับเด้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่นะ2ที่นั่งสุดท้ายนี้เราจะเริ่มอบรมกันวันที่2กันยายนนะครับท่านจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยจะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้แหละครับส่วนใหญ่นะครับท่านก็จัดรายการอยู่ FM 100.5 ของเรานี่เองครับรวมทั้งนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่และก็เป็นที่เลี้ยงให้นำคาธุรกิจของพวกท่านแหละครับไปสู่ในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์และก็เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือจีนก็ดีแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับอบรมแล้วครับท่านละ 59,000 บาทครับรับรองครับสถานที่อบรมสวยงามนะครับอย่างดีอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับเปิดรับสมัครถึงวันที่29สิงหาคมนี้คือวันเสาร์นี้นะครับเหลือที่นั่ง2สุดท้ายที่นั่งแล้วโทรเลยครับด่วน0944803076 0944803034และ0943966649ครับเด้ง
0: ค่ะมาเรื่องฮือฮากันหน่อยคุณผู้ฟังคนที่จะสามารถบริจาคได้แบบเป็นร้อยล้านเนี่ยมันจะต้องมีทรัพย์สินนะประมาณเท่าไหร่เนี่ย10,000,000,000เนาะ
1: โอ้ก็คงจะประมาณนั้นนะ10,000,000,000หรือ10,000,000,000ไม่รู้มหาเศรษฐีที่ไหนเนี่ยเด้งชื่ออะไรเนี่ยอยากเก็บเป็นลูกเป็นหลานจังเลย
0: ไม่ประสงค์ออกนาม
1: เอ้า
0: คนรวย
1: นี่รวยจริงอะคนแบบเนี้ย
0: ใช่คือบริจาคแล้วแบบไม่ประสงค์ออกนามอะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยคือที่โรงพยาบาลนะครับพัทยาปัทมคุณค่ะ

0: มีการเปิดเผยนะเรื่องราวเนี่ยหลังจากที่มีผู้ที่มีจิตศรัทธารายหนึ่งนะคะได้มีการบริจาคเงินจำนวน100 ล้านบาท
1: โอ้โห
0: ให้กับทางโรงพยาบาลและแถมยังไม่ประสงค์ออกนามอีกต่างหากด้วยนะโอ้โหคือแบบ
1: สุด
0: ๆนะก็ให้เหตุผลว่าเพื่อต้องการสนับสนุนนะคะการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบพรีเมียมนะคะขนาด6 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยในรวมทั้งหมด 4,350 ตารางเมตรก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครั้งสำคัญเลยแหละค่ะที่จะช่วยยกระดับนะคะการให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณนะคะคือคุณหมอวิชัยธนาโสพลเนี่ยพร้อมกับคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคเนี่ยออกมากล่าวขอบคุณเลยค่ะก็ออกมาขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นอย่างสูงก็เรียกว่าหลังจากเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะถูกเผยแพร่กันออกมาค่ะก็มีคนเข้าไปร่วมแสดงความเห็นแล้วก็อนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ชื่นชมนะในจิตศรัทธาของผู้บริจาคนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้สุดๆอ่ะรวยมากและแถมรวยมากนะยังเป็นคนที่แบบไม่เปิดตัวอีกอ่ะถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาโอ้บริจาคร้อยล้านฉันต้องเปิดเผยตัวตนแล้วว่านี่ฉันบริจาคเงิน
1: นี่นะนี่แหละครับคนรวยจริงนี่นะเขาต้องเป็นแบบนี้แหละครับเด้งไม่พูดไม่จาไม่เปิดเผยนะครับทำบุญอย่างเดียวโ
0: อ้
1: อนุโมทนาสาธุด้วยจริงๆอ่ะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับข่าวที่บอกฮือฮาตามมาครับคงจะจำได้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อกลางดึกของวันที่16มีนาคมนะครับได้เกิดเหตุรถบรรทุกขนกุ้งเกิดยางแตกเสียหลักนะครับในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเป็นไงเด้งวันนั้นนะโอ้โหนะครับพอรถมันคว่ำไปปั๊บนี่นะถังกุ้งต่างๆนะครับที่จะแช่แข็งมาเด้ง120 กล่อง
0: อ
1: ะแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ครับ 1,200 กิโลโอ้ยปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับเหลือเพียง4 กล่องเท่านั้นเองนะครับ
0: อ
1: ีแรงลงหรือรุมถึง
0: แล้วศาลตัดสินเลยเนี่ย
1: นั่นแหละศาลตัดสินแล้วระวังนะครับเพราะว่าคนไทยนะครับชอบถ้าเกิดอุบัติเหตุไปปั๊บนะครับวิ่งไปเลยแทนที่จะช่วยนะไม่แหละครับถ้าสมมุติว่ารอดแล้วหน่อยหรือตายไปแล้วครับปลดสร้อยปลดแหวนปลดนาฬิกาล้วงกระเป๋าเขาไม่รู้ทรัพย์สินอยู่ไปนอกอะไรก็แล้วแต่นะครับชกช่วยเอาอย่างที่เป็นข่าวนะครับบอดแรงลงแรงลงขอประทานโทษนะคนไทยส่วนใหญ่ก็ดีครับแต่ก็มีบางส่วนครับปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเถินนะครับวันนี้ศาลได้มีการตัดสินเรียบร้อยเด้งนะศาลลำปางครับมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้งหมด32 คน
0: เ
1: นี่ยนะ1 ปีครับแล้วก็ปรับ 20,000 บาทครับแต่เนื่องจากว่าจำเลยนะครับให้การรับสารภาพครับศาลจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก6 เดือนครับและก็ปรับ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา2 ปีนะครับพร้อมให้กับคุมประพฤติเป็นเวลาอีก1 ปีเพราะฉะนั้นนายแทนที่ได้กินกุ้งกระเด้งนะสงสัยต่อไปนี้นะครับก็คือว่าขยาดกุ้งไปตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้โหบรรยากาศวันนี้ครับนี่นะหญิงชาวบ้านรายหนึ่งนะครับร้องไห้กลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับกล่าวขอโทษด้วยยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายแล้วครับแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วชาวบ้านนะครับได้ยกมือไหว้ขอโทษต่อสังคมด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องสาธารณะนะครับขอโทษต่อสังคมไทยครับที่ชาวบ้านก็ยืนยันนะครับได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถว่าหากรถเคลื่อนที่แล้วก็จะให้นำไปทำอาหารได้ว่าอย่างนั้นนะบางคนก็บอกว่าอย่างนี้ครับแต่อย่างว่านะครับพนักงานสอบสวนก็มีการสอบปากคำชาวบ้านทั้งหมดนะครับก็รับสารภาพหมดทุกคนเลยครับ32 คนนี่นะนะครับก็คือว่าแจ้งข้อกล่าวหาคือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าก่อนที่จะส่งสำนวนให้อัยการแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพราะฉะนั้นเป็นบทเรียนนะครับ
0: อ่ะมาเรื่องลิซ่ากันนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยว่าเธอกำลังจะออกแบบ
1: ออกซิงเกิลใหม่เหรอ
0: ใช่สวัสดีค่ะเนี่ยในอัลบั้มสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมออกมาให้ได้ฟังกันวันที่3 กันยายนนี้แต่ปรากฏว่าเนี่ยมันเริ่มมีการปล่อยภาพตัวอย่างออกมาแล้วแสดงความเป็นไทยมากๆคือนอกเหนือจากแบบชื่ออัลบั้มเนี่ยนะบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วปรากฏว่าภาพที่ถูกปล่อยออกมา
1: เป็น
0: รถตุ๊ก
1: รถตุ๊ก
0: ปล่อยภาพรถตุ๊กมันก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้วว่า
1: เดี๋ยวเขาจะเชื่อรถตุ๊กๆอยู่เนี้ยเดี๋ยวพวกเสียงพวกอะไรนี่นะเด้งนะพอไอ้ภาพเข้าในเมืองเดี๋ยวมันเสียงดังไงเด้ง
0: ต้องอะไรนี่นะแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยไง
1: ผมจะต้องข้อสังเกตอยู่เอ๊ะยังไงอะครับสัญลักษณ์
0: ก็เนี่ยค่ะก็แบบด้วยความที่แบบชื่อเพลงเนี่ยก็เรียกเสียงฮือฮาเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะ

0: เนี่ยโอ้โหปรากฏคือมันเป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยแบบอยู่ในผลงานแบบโดดเด่นมากสำหรับผลงานของลิซ่าเนี่ยนะครับเพราะนั้นหลายคนก็ตั้งตารอกันปรากฏว่าวันนี้เธอเริ่มปล่อยภาพออกมาเป็นตัวอย่างของรถตุ๊กๆเนี่ยนะครับพร้อมกับท่อนฮุกคือสวัสดีค่ะในแอคเคาท์ค่ายของเธอเนี่ยนะพร้อมกับแคปชั่นลิซ่าสวัสดีค่ะซึ่งก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยคือฮากันมากเลยพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ต้องจับตามองแล้วก็เชื่อว่าลิซ่าเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนและเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีบรรดาแฟนคลับทั้งหลายแหละไปเห็นเธอแบบบังเอิญ
1: เห็นที่ไหนอ่ะ
0: เธอไปเดินที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
1: ว้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วเหรอ
0: ใช่เธอจะผุบผุบโผล่ไปนู่นไปนี่ดูเดี๋ยวไปโผล่ที่เกาหลีบ้างไปโผล่อเมริกาไปโผล่นู่นนี่คราวนี้เธอมาอยู่
1: นี่เธอไม่ได้จองเครื่องบินอะไรเดินทางมากไง
0: เลยแม่ก็เธอมีเครื่องบินส่วนตัว
1: ว้าวเหรอโอ้เครื่องบินส่วนตัวด้วย
0: พี่ชายไม่รู้ก็เธอมีเครื่องบินส่วนตัวมาตั้งนานแล้วนะ
1: โอ้คนรวยนะครับ
0: ลิซ่า
1: ลิซ่าเนี่ยทำบินได้ทุกอย่างนะเครื่องบินส่วนตัวนะครับนี่เนี่ยแพงขนาดไหนโอ้ต้องมีคนดูแลอีกนะครับการดูแลเครื่องอย่างเงี้ยนี่สุดๆจริงๆนะเด้งนะ
0: ทำไมอ่ะนักการเมืองไทยยังมีได้แล้วระดับลิซ่านี่คือเธอระดับศิลปินระดับโลกนะ
1: เออใช่เด้งก็พูดถูกอยู่นะ
0: นักการเมืองไทยเนี่ยตอนนี้โอ้โหเนี่ยมีแต่คนเขาบอกเลยบอกว่าก็ตอนนี้พวกเซลล์ขายเครื่องบินเนี่ยรวยกันมาเทน้ำเทท่าเลยพวกนักการเมืองซื้อกันแบบพลึบพลับ
1: เออเขาทำไมรวยกันขนาดนักการเมืองนะครับแต่ลิซ่านี่นะนักการเมืองก็รวยอ๋อเป็นเรื่องปกตินะลิซ่านะครับน้ำพักน้ำแรงความสามารถแต่นักการเมืองไม่รู
0: ้
1: แต่เขารวยเอาเลยเอา
0: เนี่ยคือเมื่อวานภาพที่ออกมาเนี่ยเธอจะใส่ชุดขาวเลยนะพี่สวิตก็จะแบบเป็นกระโปรงอ่ะเดรสขาวพร้อมกับเพื่อนคือเพื่อนทั้งเซตเนี่ยใส่ชุดขาวหมดเลย
1: เลยครับ
0: ไปเดิน
1: เรามีเพื่อนชายไหม
0: ไม่มีมีแต่ผู้หญิง
1: เอาเลย
0: ไปเดินที่พิพิธภัณฑ์ทันสถานแห่งชาตินะคะ
1: ครับ
0: นี่พอพูดถึงลิซ่าใช่ไหมเน่บ้างต้องพูดถึงน้องเน่ค่ะ
1: เป็นไง
0: คือเน่นะคือเธอแบบสร้างปรากฏการณ์มากเนี่ยไปนั่งไล่ดูนะคือเธอทำลายทุกสถิติในทุกซีซั่นเลยนะของอเมริกาก็อตทาเลนต์อย่างเมื่อวานนี้นะคะที่เธอขึ้นไลฟ์โชว์แล้วได้ปุ่มไอ้โกลเด้นบัตเซอร์เนี่ยนะก็ปรากฏว่านะใน8ชั่วโมงแรกของการลงคลิปนะ
1: เ
0: ธอทำยอดวิวไปได้เนี่ย2ล้านวิวใน YouTube ซึ่งสถิติเก่าที่เธอทำเอาไว้เนี่ยคือ 2.3 ล้านวิวเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้โอ้ทุกอย่างมันไปเร็วมากแล้วมาดูนะใน TikTok ล่าสุดของเธอค่ะในอเมริกา Got Talent เนี่ยนะคือตอนนี้เวลามันเดินมาประมาณสักเท่าไหร่ละ24ชั่วโมงแล้วก็1วันกว่า
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: ครับ
0: 8ล้าน7แล้ว
1: โหยกระหึ่มโลกจริงๆอ่ะได้นะชั่วข้ามคืนเห็นไหมครับวันนี้เสื้อผ้าองค์คาพยพเธอหัวจรดเท้าโอ้ยเป็นข่าวไปหมดนะครับคนไทยเนี่ยชอบเด้งนะเชียร์ครับนี่นะเอาเรื่องของความสามารถของคนนะครับว่าไปนะครับสองสาวละแต่เรื่องของคนอิสราเอลที่บอกว่าน่ากลัวน่ากลัวนะเด้งนะ
0: มาก่อเหตุมาเราภูเก็ตอีกป่ะ
1: เออภูเก็ตนะครับปรากฏว่าคนอิสราเอลนะหลังเข้ามาครับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าโตทะลุ 52% กว่าครับเม
0: ื่
1: อเทียบกับปีก่อนนะและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะเด้งนะ 1,200% น่ะคิดดูก็แล้วกันนะครับปกติแล้วคนอิสราเอลเมื่อก่อนมีปัญหาที่ไหนล่ะครับโน่นจังหวัดน่านใช่ไหมเด้งต่อมานะครับปัญหาที่ไหนหนักๆครับที่สุราษฎร์ธานี
0: ค่ะ
1: แต่คราวนี้มันจะไปภูเก็ตต่อหรือเปล่านี่สิครับเป็นสิ่งที่ว่าตั้งคำถามกันนะเด้งนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นข่าวสารจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่สำนักงานจังหวัดภูเก็ตครับได้รายงานตัวเลขสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วง7เดือนที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่าเป็นไงครับข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งหมดมกราถึงกรกฎาคม69นะครับรวมทั้งสิ้น8,900,000กว่าคนนะเด้งนะแต่ก็ลดลงนะครับ 1.53% ครับเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะที่ตัวอัตราการเข้าพักก็อยู่ที่ 75% ครับคือลดลง 1% กว่าเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจำนวนผู้มาเยือนลงเล็กน้อยแต่เม็ดเงินการท่องเที่ยวนะครับยังคงอยู่ในระดับสูงครับในช่วง7เดือนนี้เองนะมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณสัก310ล้านกว่าบาทนะครับแต่ถือว่าลดลงยุดนิดนึงเนื่องจากว่าเศรษฐกิจโลกก็อย่างที่ว่าไปนะครับแต่ตัวเลขที่น่าสนใจคือถูกจับตามองด้วยครับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลครับที่พบว่ามีการโตขึ้นแบบผิดปกติครับผิดปกติคือน่าจับตาคือกรกฎาคมพบว่าตลาดนักท่องเที่ยวอิสราเอลกลายเป็นตลาดที่เติบโตสูงสุดในกลุ่มท็อป10เพิ่มขึ้นถึง 52.43% ครับเม
0: ื
1: ่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนั้นคืออย่างยิ่งก็คือเมื่อเทียบกับ

0: ช่วงก่อนเกิดโควิด19นะครับในปี2562พบว่าปีนี้ตลาดอิสราเอลเพิ่มขึ้น 1,204% ครับเด้งมันจะท้อนถึงเห็นการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตอย่างมีนัยยะสำคัญนี่แหละครับผมห่วงเด้งไม่ใช่หรอก
1: อ่ะนี่คุณไพศาลนะคุณไพศาลเขาเข้ามาบอกอะไรเนี่ยสวัสดีวันพฤหัสร่างกายแข็งแรง
0: ร
1: แล้วก็พูดถึงคลิปของเนปาลบอกว่ามองคลิปข่าวเนปาลสถานจิตเห็นชีวิตพังยุบในหุบเขาหมู่มวลน้ำก้อนใหญ่รุกไล่เอาถาโถมเข้าอัลวาดกวาดผู้คนค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็ก บอกปากีแล้วอินเดียเล่าเมืองน่านเราไม่เท่าไหร่เนาะคุณป๋าสุวิทย
0: ์โอ้ใช่ครับเมืองน่านเราคือร่องมรสุมนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทอนบอกว่าถ้าเรนบอมนะครับจ่อสัก2รอบมาเด้งนะโอ้โหครับ
1: ลำบาก
0: ดูไม่จืดนะครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบสุดขั้ว
0: ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมยกแผ่นดินไว้ตรงนู้นเดี๋ยวเกิดอากาศร้อน
1: ทุกวันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ญี่ปุ่นเจอทุกวันเลย
0: แล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็ร้อนเอ๊ะแล้วก็แผ่นดินไหวประเทศนู้นเกือบทุกวันนะเด้งนะโลกไม่ปกติคร
1: ับ ใช่ใช่นี่คุณตุ้มก็บอกว่าร้านขายยาที่ซอยนวมิน68ไม่มียาไอเฮิร์บขายค่ะ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ออกมาประกาศให้ไอเฮิร์บได้รับรู้มาเรื่องของปภกันนิดนึงก็ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางแล้วก็กรุงเทพด้วยว่าให้เฝ้าระวังนะคะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยวันที่27เนี่ยไปจนถึงวันที่2กันยายนนะคะมีจังหวัดที่ต้องระวังมีอะไรบ้างนอกเหนือจากกรุงเทพนะก็จะมีอุทัยค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพ
0: สมุทรปราการจ่อก่อนนะเด้งนะหลังจากนั้นก็เอานะจังหวัดที่เหลือนะครับก็ว่าไปมันเป็นเรื่องของที่บอกว่ามันก็เตือนกันทุกครั้งทุกข่าวแล้วเด้งนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติตรงนี
1: ้
0: นี่นะไม่มีใครที่จะสามารถขวางกั้นหรือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรอกครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ามันเกิดจากฝีมือมนุษย์ตนเองเองนะโอ้แม่ผมพูดถึงจังหวัดภูเก็ตเป็นสักครู่นะครับผมได้รับข่าวด่วนๆมาเด้
1: ง
0: บอกว่ารถ2แถวนะครับโรงแรมดังที่ภูเก็ตเลยข้ามเลนไปพลิกตะแคงคนขับนักท่องเที่ยวนะครับคือว่าบาดเจ็บไปตอนนี้กำลังให้การช่วยเหลืออยู่เด้งนี่นะนักท่องเที่ยวบนถนนกำมลาเชิงทะเลครับตรงข้ามที่บริเวณโรงแรมดังภูเก็ตเลยเด้งนี่นะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบแล้วครับโอ้ยเนี่ยพิกเค้กอยู่นะครับนักท่องเที่ยว7คนครับคนไทย1นะแล้วก็นอกนั้นก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ6รายเด้งน
1: ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นคนจีนครับ
1: แต่ว่าเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แบบชนบนทางม้าลายอีกแล้วแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นหน้าโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งนะคะคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับชนผู้หญิงที่กำลังเดินข้ามทางม้าลายแบบกระเด็นไปเลยอ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์แบบไม่มีคำว่าเบรกด้วยนะคือชนเลยแบบโอ้โ
0: หค
1: ือทั้งคู่เนี่ยก็ล้มลงกับพื้นเลยค่ะ
0: อีกแล้วเหรอ
1: คือขับแบบไม่มีเบรกอ่ะ
0: นะผมนึกถึงหมอกระต่ายแล้วเด้งนะบทเรียนที่เกิดขึ้นนะครับที่ตำรวจชนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่เบรก
1: อ้าวอ่ะมาก่อนจะลากันไปเนี่ยนะคะก็ต้องปิดท้ายด้วยไอเฮิร์บกันนิดนึงนะคะว่าถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: เวลาหมดพอดีลาเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้

0: าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้พบกันพระศุกร์ที่27สิงหาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับโอ้พี่ไพศาลเห็นคลิปภาพที่เนปาลไหมครับที่ออกมาวันสองวันเนี้ยนะครับโอ้โหยิ่งหลังๆมาเนี่ยมีภาพหลายมุมความเสียหายหลายด้านออกมาให้เห็นครับตอนนี้ตัวเลขที่สูญหายไม่ใช่หลักร้อยแล้วนะครับขึ้นไป 1,500 จะ 2,000 อยู่แล้วครับ
4: คือผมว่าภาพที่ดูรุนแรงที่สุดก็คือเมื่อไอ้โคลนพวกดินโคลนที่มาพร้อมกับน้ำเนี่ยมันถล่มไอ้ด่านจี้หลงนะ
3: ครับ
4: เรียกด่านจี้หลงก่อนนั้นอันนั้นอ่ะเห็นเลยว่าคนเต็มไปหมดเลย
3: ครับ
4: รถจอดกันแน่นด่านเลย
3: ครับ
4: นะครับ
3: กว่าหายหมด
4: ในขณะนี้ก็

0: ก็ยังไม่พบก็ต้องระบุว่าสาบสูญ
1: ครับ
0: ก็เป็นจำนวนหลักพันนะที่จีนก็ระบุ
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่าคนที่เผยแพร่แล้วก็เซฟภาพเอาไว้ก็พอจะมีภาพแต่ว่าทางการจีนเนี่ยเขาไล่ลบหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เขาไล่ลบหมดเลยแล้วก็อีกหลายๆจุดของจีนเนี่ยก็ไล่ลบหมด
1: ครับ
0: ทางรัฐบาลก็เขาก็คือถ้าจะมีภาพมีอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาพทางฝั่งเนปาล
1: ครับ
0: ทางฝั่งทิเบตซึ่งอยู่ต้นน้ำแล้วก็อยู่ภายใต้เขตปกครองของจีนเนี่ยอันนี้ไม่จะไม่มีภาพความคืบหน้า
1: ปิดข่าวเลยประมาณนั้นมันส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์แล้วก็โอ้โหตอนนี้มันยังจับต้นชนปลายไม่ถูกครับว่าใครสูญหายบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ชาติไหนบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนกระทรวงต่างประเทศของไทยเราเองวันนี้ออกมาแถลงแล้วนะครับว่าไม่มีคนไทยสูญหายหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าโอ้โหหลายชาติเหลือเกินพี่ไพศาลที่เดินทางท่องเที่ยวบนพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
0: คือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้าจะไปที่คือส่วนใหญ่ตรงนั้นน่ะที่เขาจะไปกันก็คือไปเขาไก่ลาด
1: ครับ
0: นะจุดที่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญเนี่ยก็จะไปกัน
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ทางฝั่งของประเทศจีน
1: ครับ
0: นะก็คืออยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าคนไทยจะไปที่นี่เนี่ยเพื่อไปเดินรอบเขาไกลาดนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าจะใช้เวลาถ้าร่างกายอย่างผมนี่ก็สักอาทิตย์หนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่รู้จะอยู่ไหวหรือเปล
1: ่า
0: แต่ท่านหนุ่มสาวก็เห็นว่าสัก2วัน3วัน
1: อ่าฮะ
0: เขาจะต้องไปเดินรอบเขาไกลาดกันเนี่ยนะเขาจะเข้าทางจีน
1: ครับ
0: มันก็ไม่ต้องไปที่ดงด่างตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่ต้องไปเจออะไรพวกที่จะเป็นอันตราย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคุณมาจากอินเดียคุณมาจากเนปาลคุณจะต้องมาข้ามที่ด่านจ
1: ี้
0: หลง
1: อ๋อ
0: แล้วก็เข้าไปในทิเบตเพื่อที่จะไปที่เขาไก่ลาดต่อเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
1: ครับ
0: ซึ่งผ่านจากเนปาลแล้วเข้าจีน
1: ครับ
0: หรืออินเดียที่เข้าเนปาลแล้วไปเข้าจีนตรงเนี้ย
1: ครับ
0: เสียชีวิตแล้วสูญหายเยอะ
1: โอ้ก็ภาพออกมาที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะพี่เพศาลไอ้ตรงริมแม่น้ำนะฮะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวก็เดินกันเต็มถนนเนี่ยนะครับข้างๆใกล้แม่น้ำนั้นจะเป็นลานจอดรถบัสที่มีรถบัสจอด 20-30 คันนะครับแล้วม้ามันมาเนี่ยคงจะเสียงดังมากเพราะทุกคนบนถนนวิ่งหมดเลยพี่ไพศาลตัวเล็กนิดเดียวนะฮะพอน้ำมาถึงเนี่ยนะครับมันกลืนมิดหมดเลยในพื้นที่นั้นนะฮะรถบัสที่ว่าคันใหญ่ๆ 20-30 คันนะครับปลิวเป็นนุ่นเลยครับแล้วก็คาดว่าคนที่บนถนนกำลังวิ่งเนี่ยมันคงจะเอาชีวิตรอดยากอะครับกวาดไปหมดเลยฮะเพราะว่าโอ้โหลงมาทีหนึ่ง
0: ความรุนแรงที่สุดจะอยู่ในเขตทิเบตนะ
1: ครับ
0: เพราะมันยังเป็นพื้นที่ที่สูงชันแล้วก
1: ็
0: เป็นต้นน้ำ
1: ลาดชันด้วยฮะใช่ครับ
0: ลาดชันลองลงมาก็พอผ่านเนปาลแล้วมันก็ยังชันแต่ระดับความชันจะเริ่มลดลง
1: ครับ
0: แล้วก็พอไกลออกไปเนี่ยมันก็จะเริ่มอย่างมากที่สุดก็คือปริมาณน้ำมันมากมันก็จะแผ่ไปท่วมสองข้างริมน้ำความเสียหายก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็ไปถึงอินเดียนี่ก็มีผลกระทบบ้างดินโคลนแบบอำเภอปูอะไรเงี้ยระดับอำเภอปู
1: ครับ
0: ก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็จะลดลง
1: อันนี้
0: คือถ้าน้ำมันถึงพื้นราบมันก็ลดความเร็วและแรงลงนะ
1: ครับเพราะว่า
0: ทิเบตเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โหหนักมาก
1: ภาพมุมสูงที่ออกมานะครับพี่ไพศาลตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำก็กลับมาอยู่ในระดับปกติแล้วนะฮะแต่เศษซากความเสียหายอาคารสูง3ชั้น4ชั้นน่ะมันคือเหมือนกับไปจุ่มโคลนมาพี่ไพศาลทั้งอาคารฮะโคลนอยู่บนดาดฟ้าอยู่บนอะไรเต็มไปหมดแล้วก็แสดงว่าตอนมันมาเนี่ยมันมิดทั่วอาคารไปทั้งหมดอะครับ
0: ครับคราวนี้ถ้าใครเคยไปที่นี่เนี่ยหรือว่าเคยดูในสารคดีท่องเที่ยวนะ
1: ครับ
0: ก็จะเห็นสภาพภูมิประเทศว่ามันจะมีแม่น้ำเนี่ยอยู่ตรงหุบเขาเลย
1: ครับ
0: มันจะเป็นรูปตัว V นะ
1: ครับ
0: แล้วน้ำมันจะลง อยู่ในจุดต่ำสุด

0: แล้วมันก็จากสูงมาลงมาต่ำนะเข้าใจว่าปลายน้ำมันจะไปเป็นต้นน้ำของแม่น้ำคงคาแม่น้ำอะไรในอินเดียเยอะแยะ
1: ครับ
0: นะคราวนี้ที่มันมีที่มันมีปัญหาเกิดถล่มครั้งเนี้ย
1: ครับ
0: คือใครเคยจะเคยขึ้นไปดูเนี่ยที่จะไปเขาไกรลาดเนี่ยจะเห็นว่าบนนั้นเนี่ยบนเขาเนี่ยมันจะมีทะเลสาบใหญ่ๆอยู
1: ่ครับ
0: หลายแห่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วไอ้ทะเลสาบเนี่ยมันก็ไหลลินลงไอ้พวกลำธารเหล่านี้น้ำจากทะเลสาบเนี่ยมันเป็นคล้ายๆมันเป็นทะเลสาบที่กักเก็บน้ำนะฮะหิมะละลายมันก็จะมาเก็บอยู่เนี้ยแล้วมันก็จะมีช่องที่ปล่อยลงไอ้ที่เป็นในแม่น้ำ
1: ครับ
0: แล้วน้ำก็จะไหลต่อเนื่องมาเพราะมันมีน้ำจากทะเลสาบ
1: อ่าฮะ
0: มันไม่ใช่ทะเลสาบเดียวเข้าใจว่า 2-3 ทะเลสาบใหญ่ๆนะ
1: ครับ
0: ทะเลสาบมันใหญ่ๆเลยนะแต่คราวนี้เขาบอกว่าไอ้ที่มันเกิดแบบถล่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะตอนนี้ข้อสันนิษฐานเนี่ยเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันมีไอ้ธารน้ำแข็งแบบมหึมาเลยนะมันไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ย
1: ทำให้มัน
0: ละลายแล้วมันถลายลงมา
1: ครับ
0: มันถลายลงมาแล้วมันลงมาแบบขนาดใหญ่มาก
1: โครมใหญ่ฮะใช่
0: ลงมาในทะเลสาบอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็ทำให้เกิดสภาพเหมือนกับสึนามิอ่ะ
1: ครับใช่ฮะ
0: คือมันน้ำมันก็จะกระฉอกใหญ่มากเลยแล้วมันจะล้นไอ้ทะเลสาบตูมลงมาแบบลงมาในลำธารในแบบที่ปกติแล้วมันไหลลินมามันก็เอื่อยๆมามันก็สวยงามดีนะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันมาแบบตูมแล้วเขาบอกมันเกิดจากไอ้กราเซียขนาดมันคือมาเลยมันแบบเลื่อนแล้วถล่มลงมาในไอ้ทะเลสาบเลยเนี่ยเขาบอกอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุใหญ
1: ่ครับ
0: จากปีนี้ที่
1: โลกร้อน
0: มันร้อนขึ้นทุกปีแล้วปีนี้มันร้อนมาก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ธารน้ำแข็งเนี่ยเขาบอกมันละลายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่า
1: ก็ดูจากภาพนะพี่ไพศาลที่พี่ไพศาลพูดถึงเรื่องของบนยอดเขาแล้วก็มีเรื่องของทะเลสาบเนี่ยนะถ้าไปดูภาพมุมสูงนะครับมันกว้างใหญ่ไพศาลเลยฮะมันก็คือตอนหุบเขาที่มันมาชิดกันน่ะแล้วมันก็จะมีแอ่งอยู่ตรงกลางซึ่งมันก็เป็นเหมือนเขื่อนธรรมชาติอะครับ
0: ใช่
1: แล้วมันก็มีหิมะอยู่โดยรอบฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นคงแข็งแรงเพราะว่าปัญหาของโลกร้อนเนี่ยพอมันกระฉอกลงมามันคือกระฉอกออกมาเป็นสึนามิอะครับ
0: มันกระฉอกนั่นแหละ
1: ม
0: ันลงมาตูมครับก็เราเคยเห็นในที่แบบที่ดูในสารคดีอะ
1: ครับ
0: ที่ไอ้ธารน้ำแข็งมันถล่มเห็นไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เรือไปจอดใกล้ๆเนี่ย
1: ต้องรีบต้องใช่ครับใช่ครับ
0: พอเฮอต้องบินหนีกันเลยเพราะมันลงมาแล้วมันเกิดคลื่นใหญ่มากอ
1: ่ะแล้วความสูงชันของภูเขา
0: อ่ะใหญ่ๆใช่ไหม
1: ความสูงชันของภูเขามาทำให้อัตราเร่งมันเร็วกว่าเดิมอีกนะฮะถามว่าชาวบ้านเห็นไหมนะฮะไอตอนที่มันผ่านโค้งมาแล้วก็จะลงสู่เมืองอ่ะพี่ไพศาลที่เห็นภาพแรกเลยลงสู่เมืองนะครับชาวบ้านตัวเล็กๆวิ่งหนีวิ่งไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามวลที่มันลงมามันมากมายมหาศาลจนมันกลืนทั้งเมืองไปหมดเลยอ่ะครับ
0: ไอ้คนที่อยู่สูงหน่อยก็ขึ้นไป
1: ให้
0: พ้นก็พอรอด
1: ครับ
0: ไอ้คนที่อยู่ติดน้ำก่อนจะวิ่งไม่รอด
1: ไม่ทันนะฮะใช่ครับเพราะว่าระดับความสูงมัน30เมตร40เมตรอะครับประมาณนี้เพราะว่าตึกสูงเนี่ย5ชั้น6ชั้น10ชั้นเนี่ยมันยังมิดหลังคาคิดดูสิครับความสูงของมันเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตัวเลขนะครับพี่ไพศาลเอาเสียชีวิตนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับที่เนปาลเนี่ยเพราะที่จีนเรายังไม่ทราบผลนะครับเพราะว่าเขายัง
0: เขาปิด
1: อยู่ดูแลเรื่องของสื่ออยู่เนี่ยนะครับก็ที่เนปาลเนี่ยนะครับเสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย162คนนะครับแต่ว่าผู้สูญหายตัวเนี้ยยอดมันพุ่งไป 1,500 คนไปแล้วอะครับ
0: ก็สูญหายก็น่ากลัว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่ไม่มีคนไทยเลยนะ
1: ไม่มีคนไทยครับเพราะว่า
0: ปกติคนไทยก็คือนักท่องเที่ยวกับผู้แสวงบุญเนี่ย
1: ครับ
0: คนไทยก็แสวงบุญก็มีบ้างแต่ไม่มากแต่ส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยว
1: ครับ
0: คนไทยไปท่องเที่ยวนะฝรั่งก็ไปท่องเที่ยว
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้การเดินรอบเขาไกรลาดเนี่ยมันก็เป็นการแทร็กกิ้งอย่างหนึ่ง

0: แต่มันเป็นหนามันหนาวนะ
1: ครับบนยอดของเจดมีแต่หิมะ
0: ผมดูสารคดีมันหนาว
1: ครับ
0: มันหนาวแล้วมันต้องถ้าสุขภาพไม่ดีมันต้องเตรียมไอ้ออกซิเจนไปอ่ะเดินไปแล้วก็ต้องสูบออกซิเจน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วตลอดเส้นทางเดินเนี่ยก็จะเจอคนที่เบสคนที่เบสที่เขาศรัทธาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะไหว้แบบ
1: โอ้กราบราบฮะนอนกับพื้นเลย
0: เขาเรียกอะไรนะของเราเบญจางคประดิษฐ์ของเขาเป็นอะไรนะเขาแปดอันอ่ะแปดอย่างหน้าผากข้อศอกมือหัวเข่าข
1: า
0: ปลายเท้าอะไรนะเนี่ยเขาจะกราบแล้วก็9ไป19แล้วก็กราบเนี่ยไปตลอดทาง
1: แล้วกว่าจะถึงอ่ะคิดดูสิครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าเป็นเดือนๆน่ะกว่าจะเวียนรอบเขาพระสุเมรุได
1: ้เขาบอกว่าเป็นการกราบแบบอัสดางคประดิษฐ
0: ์อัสดางคประดิษฐ์8ใช่มั้ยอัสดางนี่8
1: ใช่ครับ8ตำแหน่งฮะองค์คาพยพ8หน้าผากฝ่ามือทั้ง2หน้าอกเข่าทั้ง2ปลายเท้าทั้ง2จรดพื้นครับมีความหมายเป็นการอุทิศตนและแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยในพุทธศาสนิกนิกายวัชรยานครับ
0: ก็คือพวกพุทธวัชรยานเนี่ยแบบที่พวกทิเบตเนี่ยเขาก็จะถือว่าเขาไกรราชนี่ก็เป็นสวรรค์ของพวกเขาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ตอนไปก็จะไปก็ได้บุญยิ่งไปอัสดางคประดิษฐ์ทีเนี้ยจะได้บุญมาก
1: ครับ
0: ส่วนคนอินเดียคนเนปาลที่นับถืออินดูเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ถือว่าเขาไกรราชคือที่สถิตของพระอิศวรใช่ไหมฮะตอนนี้คนพุทธเถรวาทของเรา
1: อ๋อเวลาน้ำที่ลงมาจากต้นแม่น้ำมาถึงคงคาก็เลยเป็นกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
0: เพราะว่ามาจากเขาไกรราชนี
1: ่ครับครับ
0: ต้นน้ำมาจากเขาไกรราชเขาธรรมชาติจริงๆก็เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วความเชื่อก็มาส่วนพุทธเนี่ยเราถือว่าเขาไกรราชเนี่ยชื่อที่เรียกว่าเขาไกรราชเนี่ยเราเรียกว่าเขาพระสุเมรบนยอดของเขาไกรราชหรือเขาพระสุเมรเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นที่สถิตของสวรรค์ชั้นดาวดึง
1: ฮะ
0: ซึ่งมีพระอินทร์เป็นประมุข
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคติความเชื่อที่เราก็ให้ความเคารพในเขาไกรราชที่เราเรียกเขาพระสุเมรุอยู่เช่นกัน
1: ผมดูสารคดีเรื่องเกี่ยวกับอยุธยาพี่เพศาลแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแต่งเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเราฮะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่รองเท้านะครับตั้งแต่เครื่องทรงนะฮะที่ไอ้ตรงหัวไหล่มันจะมีงอนๆขึ้นไปฮะแล้วก็ชฎาที่สวมฮะนี่คือจำลองเขาไกรราชอ่ะพี่ไพศาล
0: เขาพระสุเมรุ
1: ใช่เขาพระสุเมรุนะครับใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมว่าก็เดี๋ยวก็คงจะมีคนที่เขาเชื่อในคติของศาสนาเขาก็คงจะมีการอธิบายในหลักศาสนาฮินดูจะบอกว่าพระศิวะท่านกลิ้ว
1: ครับ
0: ของเราก็พระอินทร์ก็อาจจะไม่พอใจพฤติกรรมของมนุษย์ช่วงหลังๆนี่หรือเปล่
1: า
0: เพราะจิตพูดตรงๆมันก็เป็นกาเซียหรือเป็นทานน้ำแข็งจากเขานี่แหละเทือกเขาของเขาไกรราชแล้วก็บริวารนี่แหละ
1: หลักวิทยาศาสตร์นะพี่
0: ที่มันถล่มลงมา
1: หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้ก็มีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะอาจารย์สนธิคชวัฒน์ได้ออกมาอธิบายด้วยนะครับกรณีนี้นะฮะมองอย่างเดียวเลยนะครับโลกร้อนฮะก็เลยทำให้เกิดสึนามิบนภูเขาครับเกิดอุทกภัยน้ำหลากอย่างที่พี่เวสารบอกเลยมันคือสึนามิแต่ว่าความชันความสูงมันทำให้อัตราการเร่งแล้วก็ความแรงมันเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลครับสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ครับอาจารย์สนธิบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเป็นหลักนะครับแต่เกิดจากปัจจัยทางธรณีวิทยาและก็สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับแผ่นดินไหวทาน้ำแข็งถล่มนะฮะผู้เชี่ยวชาญและก็หน่วยงานทางธรณีวิทยาบอกว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กในพื้นที่ประมาณสัก 4.4 ถึง 5.2 ครับส่งผลให้ส่วนล่างของทานน้ำแข็งซึ่งมีขนาดมหึมาบนเทือกเขาเนี่ยนะครับมันแตกตัวแล้วก็ถล่มลงมาอย่างรุนแรงทำให้ก้อนน้ำแข็งแล้วก็หินมหาศาลตกลงสู่ก้นหุบเขาแล้วก็ลงในแม่น้ำเลนโดโคลานะฮะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตจนเกิดโคลนถล่ม ทับที่ท่าเรือจีหลงนะฮะฝั่งทิเบตแล้วก็เกิดการกระตุ้นให้เกิดมวลน้ำป่าไหลหลากซัดเข้าทั่วหมู่บ้านครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากแผ่นดินมันสะเทือนแล้วเนี่ยนะครับภาวะโลกร้อนครับพี่ไพศาลครับเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทานน้ำแข็งที่มันหนาๆแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมในอดีตเนี่ยตอนนี้มันไม่แข็งแล้วนะฮะมันเริ่มเปราะมันเริ่มบางมันเริ่มเสี่ยงต่อภัยพิบัติฉับพลันและลักษณะเช่นนี้ครับพอแผ่นดินไหวเขย่าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมันพร้อมจะเลื่อนลงมาเลยพี่ไพศาลเนี่ยฮะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเขาอธิบายเอาไว้ครับ
0: ครับน่าตกใจมาก
1: โอ้ถ้าเกิดมันมีปรากฏการณ์แบบนี้อนาคตมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเพราะว่าโลกมันร้อนไม่หยุด
0: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: เพราะฉะนั้นทีแรกผมก็คิดว่าผมคงสิ้นอายุไขไปแล้วมั้งกว่าจะได้เห็นในวิกฤตโอ้โหที่ไหนได้เอาตั้งแต่ผมยังอยู่นี่แหละ
1: อัตรามันเร่งเร็วมากครับพี่ไพศาลครับเพราะว่าอย่างเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยเราคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ปีไหนอะฮะว่าน้ำทะเลมันจะอุ่นขึ้นอีก 1.5 องศายังไม่ถึงไอ้ที่คาดการณ์เลยฮะตอนนี้มันถึงแล้วอะครับก็แสดงว่าอัตราเร่งมันนอกเหนือจากโลกร้อนเนี่ยตัวนี้กลายเป็นเดือดไปแล้วครับ
0: ครับใช่
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะพักกันครู่นึงครับ
0: ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ22นาทีครับพี่พิสารครับนี่มีตัวเลขมาล่าสุดนะพี่พิสารจากทางโฆษกคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลพูดถึงตัวเลขผู้สูญหายครับที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะเขาพบว่าตอนนี้นะฮะมีชาวอินเดียตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอสูญหายไป133คนครับ
0: อันนี้ส่วนใหญ่มาแสวงบุญ
1: มาแสวงบุญที่เขาไกลลาดครับในฝั่งของทิเบตแล้วก็มีชาวอเมริกันสูญหายไป47คนออสเตรเลีย34คนอังกฤษ33คนชาวแคนาดาอีก24คน
0: ถ้าฝรั่งนี่มาท่องเที่ยว
1: ครับ
0: พวกนี้แถบนี้ไม่ใช่ปีนเขาส่วนใหญ่มาแทร็กกิ้งเดินบนภูเขา
1: ครับครับ
0: ก็ส่วนนักท่องเที่ยวเยอะนะ
1: ครับก็ในส่วนของเราอ่ะก็ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวอาจจะไปแถวๆนี้เนี่ยญาติมิตรอาจจะกังวลแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าระบบสื่อสารมันล่มอ่ะพี่ไพศาลทางกระทรวงการต่างประเทศเขาเช็คแล้วนะครับว่านะฮะไม่มี

0: ผลกระทบกับคนไทยนะฮะที่อยู่ในเนปาลนะครับแม้ว่ามีชาวต่างชาติสูญหายจำนวนมากนะครับขณะนี้มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับแต่หากมีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือครับก็สามารถแจ้งไปที่สถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีเลยนะครับ24ชั่วโมงเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับแต่ว่าตอนนี้ทางคุณอธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคุณใจไทยอุปการ
1: คร
0: น
1: ั
0: ิ
1: บ
0: ติเกษตรนะฮะออกมายืนยันว่าไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบครับ
1: ครับมาดูทางบ้านเราบ้าง
0: ครับ
1: บ้านเราเรื่องหัวสอวอเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะมีการจัดเวทีใหญ่วันเสาร์นี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: วันเสาร์ที่29
0: ก็เดิมเขาจะจัดที่โรงแรมภูแมนนะครับ
1: ก็ผมเห็นแล้วมันก็มี2ประเด็นนะ
0: ครับ
1: เรื่องจัดที่โรงแรมภูแมนผมก็นึกแล้วว่ายังไงมันต้องมีปัญหาเออมันก็เป็นไปตามที่คาดจริงๆ
0: นายกอุตส่าห์กล่าวขอบคุณเลยเนี่ยผมรู้จักเขาสนิทกับเจ้าของโรงแรมนี้เจ้าของ King Power ใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากนะที่ไปอุดหนุนเขาอ่ะ
1: ก็อาจจะเป็นเพราะนายกขอบคุณเนี่ยเขาเฮ้ยอะไรดูหน่อยอ้าวใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ภูแมนเนี่ยเขาไม่รู้หรอก
0: ครับ
1: ว่าฝ่ายค้านเนี่ยไปจัดกิจกรรม
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นงานของผู้นำฝ่ายค้าน
0: ครับ
1: เขาก็มอบให้ทางเลขารัฐสภาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ของเลขาสำนักเลขา
0: เป็นคนประสาน
1: รัฐสภาเป็นคนไปประสานก็คือพูดง่ายๆว่าก็จัดเป็นงานของ
0: ผู้นำฝ่ายค้าน
1: ผู้นำฝ่ายค้านอ
0: ่
1: ะพูดง่ายๆกันอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็มีงบมีอะไรอยู
0: ่ครับ
1: เขาคงไม่รู้งานอะไร
0: เอาเวลาเขาตอบจดหมายมาขอปฏิเสธ
1: โอ้ยเขาจะมาถล่มคุณอนุทินเนี่ยได้ยังไง
0: คร
1: ับ มีเดี๋ยวไปกระทบคุยงคุยใหญ่อะไรเข้าลูกค้าหลัก
0: พี่ไพศาลเขามาทานข้าวกันทุกศุกร์เสาร์เหรอฮะที่โรงแรมนี้ครับ
1: ทั้งประชุมทั้งทานข้าวทั้งอะไร
0: ค่อนข้างบ่อยบ่อยทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับ
1: เผลอๆก็มาพักมาไม่ใช่ทานข้าวอย่างเดียวนอนพักด้วยเพราะท่านก็อยู่ต่างจังหวัดไงก็ต้องมีโรงแรมพักใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็
0: เลือกอยู่กลาง
1: คุณแม่นี่ก็น่าจะเป็นโรงแรมหนึ่งที่เพราะมันนัดเจอสะดวกอ่ะใครๆก็ไปรวมอยู่นั่น
0: ครับ
1: คุณชินเขาก็ไม่ปิดบังเนี่ยเขาบอกไปกับทุกวัน
0: ก็ทางนายกบอกว่าก็สนิทเป็น
1: ผู้ใหญ่ถ้าไม่ติดภารกิจก็มาทุกวันอังคารก็คือวันประชุมครม.วันประชุมส.ส.นั่นแหละ
0: อ๋อถึงว่าทำไมพอเวลาเขาปฏิเสธเนี่ยเขายื่นหนังสือไปถึงสภาครับ
1: อ๋อใช่เพราะว่าสภาเป็นคนจอง
0: ครับ
1: อ๋อนี่จดหมายเขายื่นไปถึงสภาเลยใช่
0: ไหมใช่ฮะเพราะวันนี้คุณผลิตออกมาอธิบายว่าอ๋อเขาส่งหนังสือมาแล้วที่สภาแล้วก็สภาแจ้งมาที่ทางพรรคประชาชนกับคุณผลิตแล้วนะฮะว่าเขาไม่สะดวกเขาขออภัยด้วยนะฮะในการ
1: เขาว่ายังไงนะภูแมนเขาว่าไงนะ
0: ภูแมนเนี่ยนะฮะเขาอธิบายบอกว่าแจ้งการไม่ดำเนินการจัดงานสัมมนาณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์นะครับตามที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพได้รับการยืนยันการจัดงานสัมมนาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเสาร์นี้ครับ29สิงหาคมแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมประมาณสัก150ท่านเนี่ยนะฮะทางโรงแรมได้รับทราบข้อมูลและก็การยืนยันการจัดงานในครั้งนี้ว่างานดังกล่าวเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามฮะในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและก็สาธารณชนเป็นอย่างมากเนื่องจากมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจจะทำให้ลักษณะของงานเนี่ยถูกเข้าใจและก็ถูกมองว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับที่ข่าวออกจากสื่อวันสองวันเนี่ยที่ไปถามนายกกันนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดนะฮะเรื่องของคดีสวงสวเนี่ยนะครับแล้วก็ทางโรงแรมเขาบอกว่าช่วงเนี้ยนะโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกผู้เข้าพักและลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมากทางโรงแรมจึงให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงและปลอดภัยของผู้แขกของผู้เข้าพักและลูกค้าผู้มาใช้บริการทุกท่านดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบทางโรงแรมจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวก็ขอยืนยันถึงความตั้งใจนะฮะที่จะ

0: ความร่วมมือและก็สนับสนุนผู้จัดงานในช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นเหตุอันควรที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของโรงแรมครั้งนี้ครับก็
1: ใช่
0: ทำหนังสือไปถึงสภา
1: เพราะมันก็ตอบปฏิเสธเขากระทันหันอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ก็เลยต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเลยเพิ่มเดี๋ยวผมออกให้
0: ครับ
1: แต่ขออภัยอย่างยิ่งเลยจัดให้จัดไม่ได
0: ้ขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันครั้งนี้ครับแต่ว่าคุณผลิตบอกว่าอ๋อเราเตรียมแผนสำรองไว้แล้วนะเดี๋ยวเขาจะไปจัดกันที่สภารองรับคนมากกว่า150คนครับเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางกว่าครับพี่เบซ่า
1: ก็ผมเห็นแล้วผมเห็นคิวเขาแล้วผมก็ตั้งอุจฉาไว้ในใจนะว่ามันจะมี2เรื่อง
0: ครับ
1: ที่ดูแล้วมันอาจจะไม่ราบรื่นนะเรื่องแรกเลยก็คือสถานที่จัด
0: ครับ
1: ไปจัดที่โรงแรมพูแมนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยน่าจะเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาก็มีจริงๆ
0: ครับ
1: อันที่2เลยอ่ะมีหมอชลน่านสีแก้วปรากฏอยู่ในรายชื่อว่าจะขึ้นเวทีด้วยนะ
0: ก็ภาพที่เขาโชว์ออกมาเนี่ยว่าใครจะอยู่บนเวทีบ้างเนี่ยมันมีคุณหมอด้วยครับ
1: ก็ถ้าพูดถึงที่เป็นฝ่ายการเมืองนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีหมอชลน่านเนี่ยซึ่งก็ยังสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู
0: ่ก็อาจารย์เชนที่ลงไปเมืองน่านเนี่ยคุณหมอยังเดินประกบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เลย
1: ก็ใช่ใช่ก็ช่วยงานของอาจารย์เชนอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่าในฐานะที่ก็เป็นผู้สมัครของพรรคอยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
1: สอบตกนะเชนสอบตก
0: โอ้โหแล้วไม่ได้ตกธรรมดานะพี่ไพศาลได้อันดับเท่าไหร่สี่ด้วยไม่ใช่เหรอครับ
1: สามสี่เลย
0: ครับ
1: ก็นายกวันนี้คนก็เลยถามนักข่าวก็ไปถามนายกบอกมีกรณีหมอชลน่านนะอดีตส.ส.น่านเพื่อไทยเนี่ยนะก็มีชื่อไปขึ้นเวทีฝ่ายค้านไอ้ที่เขาจะพูดกันอะไรการเมืองไทยวิกฤตความเชื่อมั่นในวันที่29เนี่ย
0: ครับ
1: นะซึ่งเวทีนั้นก็จะมียิ่งชีพอัชฌานนท์ด้วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งแน่นอนอ่ะเชื่อว่ายิ่งชีพแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยเขาคงพูดเรื่องคดีวสวแน่นอนใช่ไหมแล้วก็นี้สมาชิกพรรคเพื่อไทยหมอชลน่านขึ้นด้วยแล้วท่านนายกว่าอย่างไรนายกบอกว่าต้องไปถามหมอชลน่านเองใช่ไหม
0: ครับ
1: นายกบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเลยนะถ้าจะพูดเรื่องหัวสวเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับตนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ตนเป็นรัฐบาลส่วนที่มีชื่ออยู่ในกกต.เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการให้ตนชี้แจงหรือไปแถลงอะไรก็ว่ากันตามกฎหมายตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะส่วนหมอชลน่านอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่าก็ต้องไปถามท่าน
0: ก็พักใครพักมันท่านบอกอย่างนี้ฮะ
1: เพราะว่าหมอชลน่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลตน
0: ครับ
1: และตนก็ไม่ค่อยได้เจอหมอชลน่านซึ่งก็คงต้องไปถามหมอชลน่านเองนั่นแหละแล้วก็ถ้าพูดถึงพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเสียงเสริมอะไรก็ชัดเจน
0: ครับ
1: เพราะโหวตเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ก็ไม่มีแตกแถวเลย
0: ใช่ฮะในส่วนของเพื่อไทยใช่ครับ
1: เป๊ะเป๊ะ
0: ครับ
1: แถมยังได
0: ้ได้ผักส้มมาหนึ่งเสียงด้วยฮะ
1: ยังได้อะไรมาแปลกๆมาด้วยซ้ำไป
0: ครับครับมีใครบ้างฮะไอ้อภิปรายเรื่องของพ.ร.ก.กู้400,000 ล้านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เสียงคะแนนเห็นชอบไป285 เสียงไม่เห็นชอบ141 เสียงงดออกเสียง52นะฮะจากผู้ลงมติทั้งหมด478ก็เลยไปไล่เรียงไง
1: พ.ร.ก.เมื่อวาน
0: พ.ร.ก.เมื่อวานไงพี่ไพศาลอันนี้มันจะได้ดูเทียบเคียงก็เดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายไม่วางใจไงเสียงมันอาจจะประมาณนี้หรือไม่ยังไงเนี่ยพี่ไพศาลก็พรรคร่วมรัฐบาลคือภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยส่วนใหญ่ลงมติเห็นชอบไม่แตกแถวนะยังมีพรรคพลังประชารัฐ5 เสียงพรรคประชาชาติ5 เสียงพรรคเศรษฐกิจ3 เสียงรวมไทยสร้างชาติ2 เสียงพรรคเพื่อชาติไทย2 เสียงแล้วก็พรรคการเมืองขนาดเล็กอีก8 เสียงมาเห็นชอบกับรัฐบาลด้วยนะครับ
1: ก็เลยเป็น180 กว่า
0: ใช่ครับพรรคร่วมฝ่ายค้านพบว่าพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ลงมติไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นชอบครับยกเว้นนายสุริยาวงอารีส.ส.อุดรของพรรคประชาชนที่เขา
1: แหก
0: ปฏ
1: ิ
0: เขาอยู่แล้ว

0: าแตกวง
1: เขาแตกวงไปแล้ว
0: ครับก็บอนไซเขาไว้อยู่อย่างนั้นฮะแต่ว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงในการยกมือเห็นชอบนะครับพรรคกล้าธรรมลงมติงดออกเสียงแทบทั้งหมดเลยนะฮะโดยมีส.ส.พรรคกล้าธรรม48 คนลงมติงดออกเสียงในจำนวนนี้

0: จนะนะสสสุราษฎร์ที่ไม่ได้ร่วมลงมติพักไทยสร้างไทยนะฮะคุณอุดมเดชรัตนเสถียรสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักลงมติเห็นชอบครับคุณชัชวาลแพทย์ชยาไทยสสร้อยเอ็ดลงมติงดออกเสียงอย่างไทยพักดีเนี่ยคุณหมอวรงไม่ลงมติไม่เห็นชอบนะฮะเสรีรวมไทยพลตรวจเสรีพิสุทธิ์นะครับไม่ได้ร่วมลงมติในครั้งนี้ครับพี่ไพศาลครับ
1: คุณเสรีพิสุทธิ์สงสัยไปอยู่หน้าบ้านคุณเนวินยังไม่กลับหรือเปล่าเออกระจองกระถิ่นเรื่องเดียวเรื่องเขากระโดง
0: เขากระโดงใช่ครับ
1: เรื่องอื่นเนี่ยไม่สน
0: ครับครับ
1: พักกันอีกรอบนึงนะครับ
0: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาการ37 นาทีครับพี่ไพศาลครับแหมผมขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเรื่องของ MCOT CEO of ASEAN ฮะตอนนี้เหลือ2ที่นั่งแล้วนะครับพี่ไพศาลครับ
1: โอ้
0: ต้องรีบหน่อยละฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเขตในการรับสมัครกันสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ
1: ก็วันเสาร์นี้แล้วคร
0: ับ ก็วันเสาร์นี้แล้วนะฮะโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มจะเริ่มอบรมกัน2กันยายนนี้ครับถ้าผู้เข้าร่วมนะฮะสมัครมาเนี่ยจะได้รับการเปิดมุมมองใหม่ในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI of CEOรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทครับรับสมัครจนถึง29สิงหาคมนี้ออกวันเสาร์ฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับรีบโทรด่วนเลยครับเพราะเหลืออยู่2ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
1: โอ้วันนี้มีภาพเด็ดนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้นักข่าวมือไวได้ยังไง
0: ฮะ
1: ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เนี่ยเมื่อเวลา 16:00 นายกอนุทินกำลังจะเดินออกจากทำเนียบหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
0: ครับ
1: นะฮะน่าจะไปทหารเรือใช่ไหม
0: ไปงานไปตรวจความพร้อมของทร.
1: ปรากฏว่าก่อนจะออกจากทำเนียบเนี่ยอยู่ตรงบริเวณประตูเนี่ยช่างภาพ

0: ภาพจับภาพเด็ดได้ครับ
1: ครับ
0: เป็นภาพที่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกรมว่าย่อกรมว่าย่อนายกอนุทิน
1: ครับ
0: จนนายกเนี่ยต้องจับไหล
1: ่ครับ
0: คล้ายๆแบบว่าให้ไม่ต้องย่อมากก่อนจะเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไปคราวนี้สื่อเขาก็รายงานเพิ่มเติมคือถ้าแค่นี้มันก็คล้ายๆมันอ้าวทำไมอ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้นักเขาบอกว่าอย่างนี
1: ้ครับ
0: เป็นที่สังเกตว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังครม.เพิ่งจะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยจำนวน20ตำแหน่ง
1: เอาเขาเรียกว่าปรับทัพเลยฮะ
0: ในภาพก็จะเห็นคุณเซมเบ้ด้วยนะ
1: ได้ได้ครับคุณนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรอยู่ข้างหลังนายกเลยครับ
0: อยู่กลางอยู่คือคุณอันสิทธิ์เนี่ยอยู่มุมซ้ายของภาพ
1: ครับ
0: ว่าย่อนะนายกอยู่มุมขวาตรงกลางก็ยืนยิ้มเลยนะก็คือเนี่ย
1: คุณ
0: เซมเบ้
1: คุณนิรันดร์ฮะ
0: คุณนิรันดร์เซมเบ้เนี่ยนะ
1: ก็ได้โยกไปเป็นรัฐมนตรีปลอพอฮะ
0: ใช่ครับก็เนี่ยบอกเพิ่งจะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งซึ่งจะมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไป
1: ครับ
0: โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายอันสิทธิ์อาจจะถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งก็คือพูดง่ายๆแหละไอ้ตำแหน่งที่คุณชัดชัยบางชวดมานี่แหละ
1: ครับ
0: เขาเล็งกันว่าถ้าไม่ใช่คุณชัดชัย
1: ก็เป็นคุณอันสิทธิ์นี่แหละ
0: วันนี้ปรากฏว่าคุณชัดชัยไปซะละคุณอันสิทธิ์ก็รู้เลยว่ารอด ทั้งนี้เนื่องจากเขาบอกว่ามีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ภายในพรรค
1: ครับ
0: น้ำเงินเขาเนี่ย
1: ครับ
0: พยายามจะผลักดันบุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคุณอันสิทธิ
1: ์ครับ
0: อย่างไรก็ตามเมื่อการแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จสิ้นไปแล้วนะคุณอันสิทธิ์ยังอยู่ตำแหน่งปลัดมหาดไทยเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของภาพดังกล่าวเขาว่ากันว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวต้องมีมือดีเขาใส่บทพูดโอ้โหแต่นี่นะแต่ย่อลงมาเนี่ย
1: ถึงเอวนายกครับ
0: ผมดูเนี่ยต่ำกว่าสะดือเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออนะ
1: ครับ
0: ย่อลงมาลึกย่อลงมาย่อลงมามาก
1: ก็เขาพาดหัวข่าวเอาเบาๆนะฮะพี่ไพศาลนะครับคือเหมือนกับโล่งอกอะรอดพ้นรีเซ็ตโยกย้ายบิ๊กมอทอนล็อตใหญ่ฮะหลังจากผ่านพ้นครม.ไปแล้วเนี่ยโอ้โหแบบถอนหายใจเฮือกนึงอะนะฮะเพราะตำแหน่งประจำสำนักนายกเนี่ยนะฮะคุณชัดชัยบางชวดได้เก้าอี้นี้ไปแต่ว่าท่านก็จะเกษียณแล้วนี่ฮะตอนนี้ท่าน59ใช่ไหมได้ดำรงตำแหน่งอีก1ปีนะ
0: คร
1: ับแต่คุณอันสิทธิ์เนี่ยโอ้โหยังอยู่ปลัดมหาดไทยเนี่ยอายุราชการท่าน4ปี5ปีเลยนะครับ
0: แม่เพียงผมติดใจนิดเดียววายย่อระดับนี้นี่ไม่เกรงใจลูกน้องเลยนะ
1: ท่านอธิบดีปภ.อยู่หลัง
0: ไม่ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกเพียบเลยไง
1: ครับ
0: อธิบดีผู้ว่ารองผู้ว่าอีกเพียบเลย
1: ครับ
0: เห็นหัวหน้าเราไหว้ขนาดนี้นี่แล้วเราไว้ไหว้ต่ำกว่าหัวหน้าเดี๋ยวก็จะหลุดจากตำแหน่งหรือเปล่า
1: ครับ
0: จะมีคนแซวอย่างนั้น
1: ครับ
0: หัวหน้าไหว้จะเป็นมาตรฐานระดับนี
1: ้ครับ
0: ก็นักการเมืองกับข้าราชการนานๆก็จะมีภาพอย่างนี้มาให้วิเคราะห์วิแคร์กันนะ
1: ก็ถ้าสื่อหลายฉบับนะพี่เบสารเขาก็วิเคราะห์เรื่องของการปรับทัพใหญ่ของมหาดไทยครั้งนี้ด้วยเหมือนกันครับ20ตำแหน่งด้วยกันเนี่ยแล้วก็ผู้ว่าบุรีรัมย์ใช่ไหมพี่พิสารที่ได้รับการพิจารณา
0: ปรับโยกมาอยู่
1: กรมที่ดิน
0: ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: กรมเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่
0: สายใต้มั้งสายใต้ขึ้นมาอยู่ที่ดิน
1: นครใช่ไหมฮะ
0: จากนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่ดิน
1: กันนะเพราะว่าสื่อหลายฉบับก็วิเคราะห์วิจารณ์นะฮะว่าเนี่ยเป็นเพราะคุณครูหรือเปล่าที่จัดทัพมาเพื่อที่จะหนุนบัลลังก์ให้กับนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาเจอหลายกระแสถาโถมมาที่พัก

0: ภูมิใจไทยเหลือเกินนะ
1: มันก็คนเขาก็มองได้เพราะว่าอะไรก็คือถ้ามีอะไรยึดโยงอยู่กับบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าเป็นข้าราชการถ้ายึดโยงอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยก็จะได้รับการโปรโมทถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งแห่งหน
0: ครับ
1: มันก็เป็นซะอย่างนั้นคนก็คุณดูแค่นี้แล้วกันรัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรีกลาโหม
0: ครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรี
0: ครับ
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้คือบุรีรัมย์หมดเลยนะ
0: ครับ
1: ล้วนๆนะไม่ต้องนับสวอีกสวนี่บุรีรัมย์เท่าไหร่อ่ะหรือว่า10กว่าคนกับ20คน
0: ใช่ครับจังหวัดเดียวครับใช่ครับ
1: ครับก็สวท่านนึงก็เป็นอดีตหัวหน้าของรัฐมนตรียุติธรรมไง
0: ครับ
1: ที่เป็นตำรวจอ่ะ
0: ฮะ
1: เขาเคยเป็นผู้การแล้วก็คุณรุธพลนี่เป็นรองผู้การ
0: ครับ
1: เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
0: ไล่ก็รองประธานวุฒิสภาก็เพื่อนรักท่านนายกฮะตอนนี้ฮอตกที่ใต้อ่ะนะครับทัพภาคสี่อ่ะท่านบินลงไปเยี่ยมเพื่อนด้วยตัวเองเลย
1: แต่อันนี้เขาพื้นเพคนสุราษฎร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราสมัครจากสุราษฎร์เข้ามา
0: ครับเนี่ยก็เป็นแวดวงกลางเมืองกับข้าราชการฮะมันต้องนี่แหละครับมองตาก็รู้ใจอ่ะที่ท่านนายกอธิบายไว้ตั้งแต่ประชุมครม.เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแหมผมมองปุ๊บเดี๋ยวผมรู้เลยนะฮะงานของเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ประสานกัน10ทิศได้ผมก็ต้องเอาคนที่ผมไว้ใจฮะมาช่วยงานประมาณนี
1: ้
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคสักนิดหนึ่งครับ
1: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ท่านผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าอ้าวก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องไหว้ผู้บังคับบัญชาโอเคก็มีมองได้หลายมุมมองมุมนั้นก็โอเคครับไม่มีปัญหาแล้วครับ
2: ปลัดไหว้ต่ำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะระดับอธิบดีระดับสิบก็ต้องต่ำกว่านี้อีกสิครับ
3: ก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าต้องไปประทัดผ่านใช่ไหม
2: ครับครับ
3: แล้วก็หน้าไหว้ซะขนาดนี
2: ้ครับอันที่ชุดที่ท่านนายกใส่กับท่านปลัดใส่นี่ก็คือเตรียมลงที่นู่นเลยนะพี่เปสารไปดูงานของกองทัพเรือเลยนะ
3: ชุดในกองเอกกันแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: มาไทยก็จะมีชุดเรียกชุดในกองเอก
2: ครับในการลงพื้นที่ก็จะใส่ชุดลักษณะนี้ธรรมะธรรมแดงดีครับวันนี้ก็ไปขึ้นเรือจากกรีนฤเบศรนะแล้วก็ไปดูความพร้อมของทัพเรือเพื่อที่หลายคนเขาเป็นห่วงไงพี่เบสารว่าน
3: ายกก็ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ต้องเตรียมความพร้อม
2: ครับ
3: เรื่องปัญหาชายแดนเรื่องอะไรต่างๆหลายจุดเลยนะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: เพิ่งจะไปที่อะไรมา
2: ไปอุบลมา
3: ที่อุบลที่อะไรอ่ะที่เขาไอ้ช่องอันมา
2: ช่องอันมาใช่ครับ
3: ที่
2: ถูกกัมพูชาโคตรโวยอยู่เนี่ยไงฮะว่าไปลุกล้ำอธิปไตยของเขาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเขาไปถามท่านนายกวันนี้ด้วยนะที่ลงไปเนี่ยแล้วก็กัมพูชาเขาโวยนะเขาจะออกหมายจับนายกเนี่ยไปลุกล้ำอธิปไตยของเขาเนี่ยไม่ได้ขอเขาเลยเนี่ยนะนายกบอกว่าผมไปตามกฎหมายนะดูเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไปตามสนธิสัญญา Joint Statement นะครับที่เราลงนามกัน2ประเทศจำไม่ได้เหรอครับว่าพอยุติปัญหาการสู้รบกันแล้วเนี่ยใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าฝั่งนู้นเขาลืมง่ายพี่เพศานแต่ก็จริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านนายกไปเนี่ยคือไปเยี่ยมกำลังพลที่ไปเหยียบกับระเบิดฮะแล้วก็ไปสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ถือโอกาสลงพื้นที่ช่องอันม้าเลยไปตรวจเยี่ยมกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็วันนี้ไปที่กองทัพเรือเพราะว่ามันก็หลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของอันครอสอาจจะมีปัญหานะฮะแม้ว่าได้ประธานและนะฮะครบ5คนก็จะคุยกันประมาณสักปี2ปีนะครับแต่ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นไงครับเพราะว่าในฝั่งของเพื่อนบ้านเองเนี่ยเขาก็มีเรือรบใหม่มา2ลำใหญ่โตโมโหฬารแล้วก็ศักยภาพด้านทัพเรือของเขาก็ดูเข้มแข็งขึ้นทันตาเห็นนะพี่เบสารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมของเราให้พร้อมนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะไม่มีปัญหาข่าวที่ออกมาบอกว่าเนี่ย
3: เอาล้ำฟรีเกตเรือฟรีเกตอะไรบ้างที่เป็นต่อที่ฮันวาอะไร
2: ใช่ล้ำใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพเครื่องยนต์พังไปแล้วนะฮะ2ตัว เหลืออยู่แค่ตัวเดียวปืนที่มีบนเรือก็ยิงไม่ได
3: ้ทำ
2: ได
3: ้อย่างเดียวก็ฟาลังอะไรเนาะ
2: ครับครับอาจจะทำได้อย่างเดียวคือเอาเรือพุ่งชนหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็ไปโชว์เห็นแล้วยิงได้อยู่นะฮะเรือยังแล่นได้อยู่ครับแม้มีเครื่องยนต์เดียวครับอันนี้ก็
3: เขาเลยว่าสั่งเครื่องใหม่มา
2: สั่งเครื่องใหม่มาครับ
3: สั่งเครื่องใหม่น่าจะอยู่ในประกันมั้ง
2: ยังอยู่ในประกันอยู่ครับ
3: ก็ผู้สร้างเรือเอกชนก็ต้องอาจจะต้องจัดหามาทดแทนนะ
2: ครับ
3: ว่าผมจำได้ว่าเรือลำนี้น่าจะประจำการเพิ่งไม่นานนะกัน
2: ก็ไม่ถึง10ปีฮะ7ถ้าจำไม่ได้7ปีหรือ9ปีประมาณเนี้ย
3: เรือหลวงภูมิพลเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
3: โ
2: อ้ลำใหญ่มากพี่เบสาร
3: ใช่เรือฟรีเกต
2: ครับ
3: เรือฟรีเกต
2: วันเราก็เสียเรือไปลำหนึ่งเรือสุโขทัยไหมยังไม่ได้กู้ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้มันก็ซามันก็เงียบไปแล้วไม่รู้มีงบประมาณในการไปกู้ขึ้นมาหรือไม่ยังไงนะแล้วเราก็เนี่ยเสีย เรือที่มีศักยภาพไปลักษณะนี้มันก็เลยเป็นห่วงท่านนายกก็เลยลงพื้นที่ไปนะฮะเพื่อไปซักซ้อมแต่ว่าเทคโนโลยีในการรบหลังจากนี้นะครับที่เราเห็นทัพบกทัพอากาศจะมีโดรนมีอะไรปรากฏว่าทัพเรือเขาก็มีลักษณะโดรนที่เป็นเรือไม่มีคนขับด้วยนะพี่ไพศาลเราก็มีการลบอยู่หลายมิติเหมือนกันนะฮะไม่ต้องมีพลประจำเรือแต่ว่าเราก็สามารถบังคับควบคุมแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราได้เหมือนกันครับ
3: ครับODCP ทำหนังสือย้ำเป็นรอบที่สองว่าจะขอยืนยันเลิกสัญญาไฮสปีดแล้วก็จะหยุดเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์30กันยายน69นี้เลย
2: ครับ
3: CP ร่อนหนังสือรอบ2ถึงรอฟอทอเมื่อ24ลงวันที่24สิงหาคมยืนยันเลิกสัญญาไฮสปีด3สนามบินด้านสิริพงษ์สั่งผู้ว่ารอฟอมฟอทอนัดเอกชนด่วนวันนี
2: ้ครับ
3: ตอมเดินรถ Airport Rail Link ก่อนบท MOU 30กันยายนหากไม่เดินรถต่อเตรียมจ้างบริษัทอื่นแทน
2: ก็จะให้เขาลนเดินรถไปอีกสักเดือนหนึ่งอ่ะพี่เวสารบอกคุณเลิกก็ได้แต่ว่าขอเดินรถไปก่อนสักเดือนหนึ่งได้ไหมอ่ะครับ
3: ก็คุณสิริพงษ์เนี่ยบอกได้หารือกับนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่ารฟท.ถึงแนวทางแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาหลังจากที่บจ.เอเชียเอราวัณในเครือ CP ส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาและก่อนหน้านี้รฟท.ก็ได้เจรจากับ CP ขอให้ยกเลิกหนังสือขอเลิกสัญญาแต่ล่าสุดทาง CP ยังได้ทำหนังสือมาอีกฉบับเพื่อยืนยันการขอยกเลิกสัญญา
2: ครับ
3: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกย้ำว่าในทางกฎหมายและสัญญาการร่วมลงทุนการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยเอกชนนั้นยังเป็นผลยังไม่สามารถเป็นผลสมบูรณ
2: ์
3: เนื่องจากเหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญามีเงื่อนไขหลัก4ประการคือ1เลิกสัญญาโดยการยินยอมพร้อมใจทั้ง2ฝ่ายนะคือทั้งรัฐและเอกชน2เลิกโดยปริยาย3ศาลสั่งให้เลิกและ4ภาครัฐเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาไม่มีที่ให้เอกชนเป็นฝ่ายบอกเลิกเองได้ในปัจจุบันยังไม่เข้าเงื่อนไขเงื่อนไขเหล่านี้การที่เอกชนส่งหนังสือมาถึงจึงถูกมองว่าเป็นเพียงการรักษาสิทธิ์ในเชิงสัญญาบริหารเท่านั้น
2: ครับ
3: หากเอกชนดำเนินการใดๆที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดอาจนำไป

0: สู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าสินใหม่ทดแทนในอนาคตนะแล้วก็ไอ้ช่วงของไอ้รถไอ้เนี่ยฮะ
1: แอร์พอร์ตเรลลิงครับ
0: นะก็จะการรถไฟก็เห็นว่าเขาเตรียมการที่จะจ้างซีเมนต์มานะบริษัทซีเมนต
1: ์ครับเขาเตรียมตั้งเขายุบเลิกบริษัทลูกของเขาไปอ่ะพี่ไพศาลรอฟทแล้วก็ไม่ให้ซีเมนต์เขาทำ
0: รอฟฟทอะไรต่าง
1: ๆ
0: เขาได้ยังที่เคยทำนะ
1: ก็ครั้งที่แล้วทำขาดทุนไงฮะแล้วก็ให้เอกชนมาเดินรถแล้วก็พอมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็เอกชนก็ดำเนินการในส่วนของแอร์พอร์ตเดลลิงไปด้วยเลยแต่พอเขาบอกเขาไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เดินรถตรงนี้เขาก็จะหยุดไปด้วยไงฮะวันนี้ที่ไปคุยเนี่ยเขาก็เลยต้องไปเจรจาต่อนะฮะเรื่องของการเดินรถแอร์พอร์ตเดลลิงเนี่ยคือเขาจะขอให้ CP เดินรถเป็นการชั่วคราวไปก่อนครับพี่ไพศาลหลังจากมีกำหนดสิ้นสุดการดำเนินการในวันที่30กันยายนแล้วก็ขอให้ CP เนี่ยทำ proposal เกี่ยวกับเงื่อนไขครอบคลุมทั้งเรื่องระยะเวลาที่สามารถเดินรถชั่วคราวค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าดำเนินการต่างๆส่งมาให้หลักการรถไฟพิจารณาในวันที่4กันยายนนี้ส่วนประเด็นอื่นๆในพื้นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนแล้วก็การหารือถึงการขอยุติการเป็นคู่สัญญานั้นก็วันนี้ที่คุยกันก็ยังมีข้อยุติร่วมกันนะครับ
0: แล้วตกลงอีก1เดือนเขาโอเคไหมล่ะ CP
1: ก็เดี๋ยวรอเขาเสนอมาวันที่4เนี่ยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เดินรถเลยเนี่ยแอร์พอร์ตเราลิงต้องหยุดเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยกระทบคนเดินทางแน่นอนพี่ไพศาลจะทำยังไงคือณวันเนี้ยนะฮะที่ไอ้เดินรถกระท่อนกระแท่นเนี่ยก็มีปัญหาสำหรับคนเดินทางพอสมควรแล้วนะครับ
0: คือขบวนรถมันต้องลงทุนเพิ่มอ่ะ
1: ครับ
0: ในขณะนี้มันก็มีจำนวนรถที่จำกัดแล้วก็วิ่งไม่ได้ทุกขบวนด้วย
1: ครับ
0: แต่บางขบวนก็ต้องเก็บไว้เป็นอะไรเอาอะไรถอดมาแล้วก็มาใช้ซ่อมบำรุงในขบวนที่เหลือวิ่ง
1: ครับ
0: ก็เป็นระบบแบบนี้กันไป
1: ครับ
0: อ
1: โอ้มันก็น่าเสียดาย
0: ที่ถ้าจะทำก็ต้องมีสตุ้งสตางค์มาลงทุนนะ
1: ครับ
0: ซื้อขบวนรถเพิ่มอะไรต่างๆนะ
1: แล้วซื้อเ
0: นี่ยถ้าลงทุนก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้ค่าโดยสารมันคุ้มค่าไหมอีกเพราะมันก็เป็นเส้นระยะที่ไม่ยาวเส้นสั้น
1: ใช่ครับ
0: เท่าไหร่มันน่าจะประมาณสัก 5-6 สถานีได้มั้ย
1: ก็ออกไปทางพระราม9ตัดใหม่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ถึงสุวรรณภูมิแล้วครับ
0: ผมว่าดูแล้วจำนวนสถานีไม่เยอะ
1: ครับ
0: แล้วรถไฟข้างล่างก็ถูกเยอะ
1: ถูกเยอะใจครับก็เนี่ยเป็นปัญหาเนี่ยคือเราไม่มีแผนสำรองหรือว่าเรื่องของการตัดสินใจเราช้าพี่ไพศาลอย่างเช่นไอ้โครงการสายสีส้มที่ติดอสมทเนี่ยนะไอ้ตะวันออกมันเสร็จไปแล้วนะครับพี่ไพศาลไอ้ที่รอเนี่ยก็คือสายใต้เนี่ยที่ไปทางประตูน้ำออกไปทางนู้นนะฮะที่ตอนนี้กำลังสร้างอยู่แล้วก็รถก็ค่อนข้างวิกฤตอยู่รถติดอย่างตรงนั้นนะครับแต่ว่า
0: ก็คิดว่าจะให้วิ่งก่อนแต่มันก็ดีเลย์ไปนั่นแหละ
1: ก็ดีเลย์อย่างน้อย2ปี3ปีอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะผมเคยถามผู้เชี่ยวชาญว่าอ้าวก็มันเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเอารถมาลงแล้วก็วิ่งเลยไม่ได้เหรอเอาผิดสัญญาครับทำไม่ได้ฮะมันต้อง
0: รอคือตอนนั้นมันยังไม่ได้ผู้ประมูล
1: ครับ
0: ผู้ประมูลที่ชัดเจน
1: อ่าฮะ
0: มันก็แบบเอ๊ะถ้าซื้อมาแล้วมันด้วนทำไงไม่ได้คนพอได้แล้วมันก็โอเคก็คนที่ได้เนี่ยเขาก็เอารถมาลงทุนได้เลยเพราะไม่ใช่คุณนึกออกไหมถ้าสมมุติว่าฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคนที่ได้สิทธิ์เดินรถมันเจ้าหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วมันเกิดประมูลอีกฝั่งตะวันตกไม่ใช่
1: ไปอีกเจ้าหนึ่งอ่ะม
0: ัน
1: จะเป็นปัญหาม
0: ันก็จะเป็นปัญหาจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วชอการช่างเขาได้ทั้งคู
1: ่แต่ว่ากว่าจะซื้อรถเอามาลงได้2ปีกว่านะพี่ไพศาล
0: ก็ปีหน้ารถจะมาแล้วก็มา
1: ทดลอง
0: 1ปีนึง
1: ใช่ครับ
0: ก็จะได้วิ่งจริงๆก็น่าจะเข้าใจ 7, ว่า 2, น่าจะ 7, 7 2ฮะ72
1: ครับเนี่ย
0: 770เนี่ยรถเริ่มเอารถที่สั่งเข้ามา
1: ครับ
0: ทดสอบนะทดสอบก็คงจะทดสอบระหว่างปี71อะไรเงี้ย
1: แม่ผมก็ถามแบบชาวบ้านนะไม่แบบแล้วไปเอาขบวนอื่นจากเส้นอื่นที่มันขนาดรางเหมือนกันตัวรถเหมือนกันเอามาลงวิ่งเพื่อจะอย่างน้อยจะแบ่งเบาการจราจรท ถนนลาดคำแหงออกไปทางสุ

0: ขาพิบาลไม่ได้เหรอเขาบอกว่าไอ้เฉพาะขบวนสายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีแดง
1: เขาก็แน่นอยู่แล้ว
0: โอ้ยบางทีไปชั่วโมงเล่นด่วนพิเศษสารขบวนหนึ่งขบวนสองขบวนสามไม่ได้ขึ้นเลยนะครับคนเขาเยอะขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องไปพูดหนึ่งครับพี่ไพศาล
1: ได้
0: ครับ
1: พักสักครู่
0: พักพูดหนึ่งครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
1: วันนี้ฮือฮากันมาก
0: ครับ
1: พอสมควรนะเรื่องที่ปปปใช่ไหมตำรวจ
0: อ๋อบิ๊กเต่า
1: ไปจับเขาชื่ออะไรนะผู้ใหญ่เฮง
0: นายกเฮงครับ
1: นายกเฮง
0: ครับ
1: นายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงผู้ใหญ่เฮง
0: เป็น
1: นายอดีตผู้ใหญ
0: ่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะฮะสองตำแหน่งเลยพี่ไพศาล
1: ก็ดูแล้วมันก็มีการซัดทอดมากันอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: ซัดทอดมาโดยที่เขาไปจับกลุ่มเป็นอบต.ใช่ไหม
0: เป็นสุภาพสตรีใช่ไหมครับที่เขาไปจับได้ครับ
1: ใช่แล้วก็เขาก็ให้การซัดทอดไปว่าคนที่เป็นคนที่บอกว่าจะไปวิ่งเต้นให้เนี่ยคือผู้ใหญ่เฮง
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษของพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ปปปจับอีกรายใช่ไหมเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดจังหวัดศรีสะเกษร่วมมือกับนายกเฮงเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบข้าราชการท้องถิ่น
0: คือผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งอ่ะพี่เพศานเขาโดนมาสองรอบสามรอบเลยนะรอบแรกโดนไปเท่าไหร่นะ300,000 กว่าบาทก็ไม่ได้นะฮะไปร้องก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้านะฮะพอรอบหน้าก็ไปหลอกเขาอีกนะฮะหมดไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ700,000-800,000นะครับ
1: ครับ
0: เขายังไม่ได้เองครับสอบสอบไม่ผ่านครับช่วยไม่ได้จริงฮะ
1: เนี่ยไปจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัตน์กุลหรือนายกเฮงแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็นำกำลังไปจับชื่อนางนวพรปรือปังเป็นพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ต้องหาอีกรายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3
0: ครับ
1: ก็จับได้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษก็ข้อหาก็ร่วมกับนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย
0: ครับ
1: ที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นก
0: ่
1: อนนำตัวไปทำบันทึกจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงคือเอาเป็นว่าทั้งนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยศรีสะเกษเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็นางนวพรเนี่ย เอาเงินรับเงินเข้ามา5คนไม่ได้แม้แต่คนเดียว
0: ครับหลายรอบด้วยฮะเอาเข้ามาหลายรอบฮะ
1: เขาก็ร้องใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็ร้องโดยพ่อไปร้องสสศรีสะเกษซึ่งเขาก็เป็นประธานนั่นอยู่ไง
0: ครับ
1: เขาเป็นประธานกรรมธิการในไอ้เรื่องของปปช.อยู่ไงชื่ออะไรเนี่ยคุณอาสพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือประธานกรรมาธิการปปช.นะ
0: ครับ
1: บอกว่าเรื่องนี้ไอ้มีคนไปแจ้งความว่าจ่ายเงินให้กับสองนายหน้าให้กับนายหน้า2ล้านบาทนะ
0: ก็คดีนี้นะพี่เพศาลผู้เสียหายเนี่ยนะฮะถูกนางนวพรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดเนี่ยนะฮะชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นอ้างว่านายกเฮงนี่แหละครับเขามีโควต้าอยู่ในมือสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุได้หลายตำแหน่งเลยไปเอาพวกมาเสียเงินมานะฮะกลางปี66ผู้เสียหายแล้วก็นางนวพรครับเดินทางไปพบนายกเฮงที่บ้านพักพร้อมแจ้งความประสงค์ว่าขอจองตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2นายกเฮงแล้วก็นางนวพรเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบผู้เสียหายเขาหลงเชื่อมอบเงินสดให้ตอนแรกนะครับ100,000 บาทเพื่อจองตำแหน่งแล้วก็ได้รับแจ้งว่าหากมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเนี่ยจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบ 650,000 บาทครับต่อมานะพี่ไพศาลนางนวพรเนี่ยเดินทางไปพบบิดาและบรรดาของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้นะผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยสอบสมัครบรรจุครูสพท.อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบบิดาของผู้เสียหายก็นำที่ดินไปขอสินเชื่อ 270,000 แล้วก็เมื่อ17พฤษภาคมปี67ครับผู้ต้องหาได้ฝากเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของนางนวพรผู้เสียหายฝากเงินเข้าในบัญชีของนางนวพรจึงเป็นหลักฐานไงแต่ว่าอย่างก็ตามหลังการสอบปรากฏว่าสอบไม่ผ่านการคัดเลือกครับเขาเลยมาทวงถามเงินคืนเป็นระยะจนเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบเอาอีกแล้วครับนางนวพรก็ได้พาผู้เสียหายไปสมัครสอบอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาแล้วก็ให้ชำระเงินแก่นายกเฮงเพิ่มอีกนะฮะเขาหมดไปเท่าไหร่แล้วฮะ270,000กับ100,000 300,000เกือบจะ400,000แล้วนะต้องเสียเงินให้กับนายกเฮงเพิ่มขึ้นไปอีก280,000เมื่อ24พฤศจิกายนปี68นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสอบท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็สอบไม่ผ่านครับรวมๆแล้วเนี่ยเขาเสียเงินไปทั้งสิ้น 650,000 บาทท้ายที่สุดประกาศผลก็สอบไม่ผ่านการคัดเลือกติดตามทวงคืนกับถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาเขาเลยไปเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนี่แหละครับคุณประวิตรกับนางนวพรนี่แหละครับ
1: อันนี้ก็ต้องแยกคดีไป
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้คดีที่ปปช.เขาทำอยู่เนี่ยมันคือคนที่สอบได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหม
0: ฮะ
1: แล้วเขาไปดูแล้วอ้าวมันมีการเติมคะแนนกันให้ใหม่ถึงได้ได
0: ้ครับ
1: แต่นี่มันก็สอบไม่ได้เลย
0: สอบไม่ได้เลย
1: มันก็ไม่ได้อยู่ในสารระบบของการตรวจสอบอยู่แล้ว
0: แต่ไอ้ที
1: ่แต่ว่าเขาไปเขาเสียตังค์แล้วเขาก็ไปแจ้งความใช่เลยเป็นคดี
0: ไอ้68เนี่ยพี่เบสารที่มันแดงขึ้นมาก็เพราะคนที่สอบไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะ
1: เพราะเป็นจุดที่ทำให้นำไปสู่การตรวจสอบ
0: ไปบุกที่นนทบุรีนั่นไงครับ
1: แล้วก็เลยเจออะไร
0: ไปเจอกำลังแก้คะแนนข้อสอบกันเลยก็แล้วนำมาซึ่งบอกว่าไอ้คุณมาแก้ได้ยังไงเนี่ยไอ้ข้อสอบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ห้องสมุดปราการไม่ใช่เหรอเก็บในห้องมั่นคงแล้วก็มีกุญแจอยู่2ดอกไม่ใช่เหรอคุณเอาอะไรมาแก้เนี่ยในคอมเนี่ยเพราะก็สื่อสาวเราเรื่องไปก็อ๋อคนที่จ่ายเงินได้แล้วนะฮะแล้วก็ไปดูคะแนนของเขาปรากฏว่าสอบตกก็เลยไปแก้คะแนนในเครื่องนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยสอบผ่านแล้วก็ประกาศผลว่าเขาผ่านบรรจุไปเรียบร้อยแล้วไงนั่นแหละครับ
1: คือก็โอเคถ้ามีเจ้าทุกข์อย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีไปนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็สิ่งที่อยากเห็นมากกว่านี้ก็คือว่า

0: ไอ้เฉพาะคดีหลักอ่ะที่ไปแก้คะแนนตั้ง 4,000 5,000 คนน่ะอันนั้นน่ะตกลงว่าเงินมันไปถึงจุดไหนแค่ไหนยังไง
1: จะจัดจบที่ไหน
0: เห็นกรรมการปปช.กรรมธิการปปช.เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะจบสูงสุดแค่อธิบดีนะ
1: ระดับ10ครับ
0: เออไปว่างั้น
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าไปไม่ถึงการเมืองนะ
1: เอาก็ต้องรอครับพี่เบสารเพราะว่าอะไรครับทางปปช.เขาบอกว่าเขาสืบสาวราวเรื่องนะ1เบอร์โทรศัพท์นะฮะกับ2ไอ้เส้นเงินปรากฏว่ามันโยงไปเป็นบุคคลเดียวกันการสอบท้องถิ่นกับสอบวิชาการที่พัทยาเมื่อปี64เป็นกลุ่มเดียวกันขบวนการเดียวกันเลยครับ
0: ครับ
1: อันเนี้ยมันจะโยงใยไปถึงใครบ้างนะครับอดีตอธิบดีสถ.นะที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการสอบครั้งนั้นคือใครนะฮะก็คงจะต้องสอบกันต่อแล้วครับแล้วสุดท้ายปลายทางไอ้เส้นเงินมันมาจบแค่ระดับราชการอย่างเดียวหรือว่าเข้าไปมีส่วนของนักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ต้องตามกันต่อแต่ว่าปี68เนี่ยก็น่าจะจบอยู่ที่ระดับ10เท่านั้นนะครับ
0: ครับอ๋อถ้าขยายก็ไปส่วนอื่นๆใช่ไหม
1: เพราะว่า
0: ทั้งก่อนๆ นั้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคือพอเข้าไปดูในคลอมอ่ะที่มีการแก้ไขแล้วก็มีโยงใยถึงพวกเส้นเงินพวกเบอร์โทรศัพท์การติดต่อชื่อบุคคลมันตรงกับเมื่อปี64ที่มีปัญหาการทุจริตเลยก็แสดงว่าไอ้กระบวนการเนี้ยปี68ไม่ใช่ครั้งแรกครับกระบวนการนี้มันทำมานานแล้วครับแต่ว่าจะสืบลึกไปได้ขนาดไหนเนี่ยต้องวัดฝีมือรัฐบาลกับทางปปช.แล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้19นาฬิกา11นาทีครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: แหมก่อนจะไปคุยข่าวกันต่อนะพี่ไพศาลผมขอประชาสัมพันธ์คลื่นเม็ด107สักนิดหนึ่งนะฮะเขาจัดทริปน่าสนใจนะครับเป็นทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ครับชวนสายมูเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปฮะเฉิงตูชงชิ่งอู่หลงนำทีมูโดยพี่เกตธัญใหม่แม่หมอมนขาวนะครับสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะพาไปที่ไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีครับบนอุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหัวล้านลัวฮั่นนะฮะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะฮะตามรอยเส้นทางสายบุญวัดต้าฉือเฉิงตูแล้วก็กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมครับนอกจากนี้ยังจะให้ไปเดินช้อปปิ้งย่านซุนซีนะฮะสุดชิคนะฮะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็ดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนครับออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นครับคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814986322ครับหรือว่าที่ LINE OA @med107จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะครับอ่ะเขาวงเล็บมาด้วยพี่ไพศาลตอนนี้เหลือ4ที่นั่งสุดท้ายอีกแล้วครับโอ้นี่ไปเท่าไหร่นะ6วัน5คืนเลยนะครับ
0: ฉงชิ่งเดี๋ยวนะไปฉงชิ่ง
1: ไปฉงชิ่งด้วยครับแต่เสน่ห์ของเมืองจีนนอกเหนือจากภูเขาเขาอลังการใหญ่โตแล้วอาหารของเขาหลากหลายมณฑลก็หลากหลายรสชาตินะครับ
0: โอ้ฉงชิ่งนี่เมืองของนั่นเลยแม่น้ำอย่างซีเกียงเลยแล้วก็อาหารที่ต้องไปกินเข้าให้ได้เพราะว่าเป็นต้นตำรับนะ
1: ครับ
0: ก็ไอ้หม้อไฟที่ใส่อะไรนะที่หม่าล่า
1: หม่าล่าอ๋อเดือดปุ่นๆนะ
0: นั่นแหละ

0: ฉงชิ่งเนี่ยก็เป็นต้นตำรับ
1: ครับ
0: เมืองฉงชิ่งเนี่ยก็เป็นต้นตำรับหม่าล่า
1: ครับ
0: เป็นอาหารเพราะมันอยู่ติดกับเสฉวนอะ
1: ครับ
0: เป็นนครเป็นนครรัฐเหมือนกับเซี่ยงไฮ้เหมือนกับปักกิ่งเหมือนกับไอ้เมืองหางโจวอะไรพวกเนี้ยเป็นนครรัฐนะถึงแม้จะอยู่ในติดกับเสฉวนแต่ว่าก็ปกครองตนเอง
1: อ๋อฮะดูสารคดีอาหารของเขาเพลินพี่ไพศาลเขาทำกันแบบวัฒนธรรมอาหารแต่ละมณฑลของเขาก็แปลกแตกต่างกันไปนะบางมณฑลกินเผ็ดบางมณฑลกินจืดบางมณฑลอู่อาหารเขาหลากหลายจริง
0: อ
1: ยากลองไปชิมได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังคุยมาพี่ไพศาลคุณอารีนาบอกว่าหมดแล้วครับประกันทัพเรือเพิ่งประมูลซื้อเครื่อง200กว่าล้านบาทนะฮะอันนี้พี่วาสนาพี่เล็กบอกนะครับอ๋อครับเข้าไปดูมาแล้วฮะว่ามันชำรุดเสียมา7ปีแล้วอะครับไอ้เครื่องยนต์เรือเนี่ยพี่เวสาร
0: กำลังซ่อมมาเรื่อยๆ
1: กำลังซ่อมไม่ได้เลยครับกำลังสอบกันอยู่ว่ามันน่าจะเป็น human error ฮะทำให้เครื่องยนต์เสียเนี่ยกำลังสอบกันอยู่ว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะฮะตอนเนี้ยทางทัพเรือเขาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรดีเซลใหม่มาแล้วนะฮะ240ล้านบาทต่อเครื่องนะฮะยอดรวมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเขามีอยู่3เครื่องใช่ไหมมันพังไป2ไอ้ที่วิ่งโชว์ในยกวันนี้มันเหลืออยู่เครื่องเดียวครับแต่มันยังวิ่งได้อยู่ครับ
0: มันต้องสลับไปเรื่อย
1: มันก็ต้องสลับแต่ถ้าเกิดว่าลำพังเอาเครื่องเดียววิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะพังง่ายอะ
0: ถ้าพังหมดก็คราวนี้ก็ต้องใช้พายละ
1: เอา
0: ต้องหาเอาลูกเรือมาช่วยกันพาย
1: ครับครับก็เนี่ยฮะเรืออ่ะแต่ว่าวันนี้เขาก็ยิงโชว์ท่านนายกนะฮะวันยังยิงได้อยู่นะครับหลังจากมีข่าวบอกว่าโอ้โหอะไรก็เสียหมดปืนยังใช้ไม่ได้เลยใช้ได้นะครับใช้ได้ยังปกป้องอธิปไตยไทยได้อยู่ครับ
0: ก็แสดงว่าข่าวที่ออกมาทีแรกว่าไอ้ฟาลังหรือปืนทำด้วยไม่ใช่นะ
1: ครับอีกท่านหนึ่งคุยเข้ามานะพี่เพศาลกรณีที่ท่านปลัดอันสิทธิ์ไหว้ย่อนายกเนี่ยนะฮะโอ้ถ้าเป็นลูกน้องนะฮะคงจะต้องกราบแบบที่เบสนะฮะอัดแสดงข้าประดิษฐ์นะครับ
0: ก็โอเคผมก็เห็นมีไม่ใช่ว่าคุณอันสิทธิ์คนเดียวหรอกก็มีคุณเอาว่าอย่างเงี้ยคุณอนุทินเองเวลาไหว้คุณทักษิณก็น้อมๆนะ
1: ก็กลับตักเหมือนกัน
0: ก็กลับตัก
1: ครับ
0: ก็ดูแต่นี่เขาแบบคุณอนุทินเขาก็บอกว่าคุณทักษิณเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรี
1: ครับ
0: อาจจะเรียกว่าตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีเด็กที่สุด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันก็มีความเคารพดั้งเดิมกันมาหรือปฏิบัติกันมาโดยตลอด
1: เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจุดแข็งของคนไทยฮะ
0: ก็ถามว่าอธิบายงี้พอเข้าใจได้มันก็โอเคก็พอเข้าใจได้
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย
1: โอ้แล้วเนี่ยท่านปลัด
0: นี่เขาเป็นผู้ใหญ่
1: ผู้น้อยใช่ผู้ใหญ่ผู้น้อยครับแล้วคุณอสิทธิ์อายุเท่าไหร่ไง54 55ใช่ไหมครับท่านนายกก็60ไปแล้วนี่ใช่ไหมครับ เป็นผู้อาวุโสได้แล้วครับใช่ครับ
0: ก็ไม่ผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือถ้าไปส่วนตัวไปในที่เราโหฐานอยู่กันภายในอะไรเงี้ยนะแต่เพียงว่าอันนี้เป็น41เป็นหัวหน้าราชการ
1: ครับ
0: บางทีก็ต้องนึกถึงบรรดาข้าราชการใต้บังคับบัญชาด้วย
1: แต่แวบเดียวพี่เพศาลที่ไวที่สุดคือมือช่างภาพครับใช่ไหมฮะท่านคงย่อแวบเดียวฮะเพราะท่านนายกก็พยุงท่านขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าโอ้โหช่างภาพ
0: เดี๋ยวเนี่ยสื่อคงพยายามไปถามว่ามันอะไรยังไงไปขอบคุณนายกเรื่องอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจจะนายกกลับจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซื้อไอ้บูมแมลงมาฝากยังไม่ได้ขอบคุณท่านเลยเจอโอ้ผมได้รับแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับก็ว่าจะน่ารักเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะต่อครับพี่เบสานครับ
0: ก็พูดมากเดี๋ยวกองเชียร์นายกเขาโกรธเอานะ
1: เดี๋ยวจะมานะ
0: เขาเข้าใจอยู่แฟนคลับนายกเขาก็มีอยู
1: ่ครับครับก็ มีประเด็นเรื่องของท่าใต้นะพี่เบสารตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องบอกว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วเพราะว่าเขายก

0: ระดับในการควบคุมทุกอำเภอนะฮะค่อนข้างจะเข้มเลยตอนนี้นะครับแต่ว่ายังมีประเด็นที่ต้องสื่อสารทำความเข้าใจนะฮะับคนนราธิวาสนั่นก็คือประเด็นเรื่องของฮอไปยิงเยาวชนคนนราธิวาสได้ยังไงอันนี้แหละฮะที่สื่อโซเชียลกับคนในพื้นที่นะฮะที่อาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับโจมตีกองทัพค่อนข้างจะหนักเลยอะนะฮะแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับขอบกั้นทางมันจะมีรอยกระสุนปืนครับพี่เบสารรถมอเตอร์ไซค์ของเยาวชนมันจะมีรอยกระสุนปืน M16 อยู่ถนนลาดยางตรงนั้นมันมีรอยกระสุนถูกพื้นถนนอยู่แต่การชี้แจงของกองทัพก็เอาหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายนะครับว่าไอ้ตอนเครื่องบินมันยกขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ต่ำเตี้ยเลียดดินซะที่ไหนแล้วเขาบินอย่างน้อยก็150 เมตร200 เมตรและช่วงนั้น3 ทุ่มครับพี่ไพศาลถนนตรงนั้นไม่มีไฟฟ้ามันมืดสนิทครับเป็นไปไม่ได้ที่ฮอมันจะลงมาแล้วก็ทําให้เยาวชนต้องคุกเข่าอยู่กลางถนนแล้วก็เจ้าหน้าที่ยิงเข้าไปเพราะการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ใช่เอาตรงหน้ายิงไงพี่ไพศาลมันต้องหันเฮลิคอปเตอร์เข้าด้านข้างเพื่อจะเปิดประตูด้านข้างออกมาซึ่งกองทัพเองชุดเฉพาะกิจนราธิวาสเองเขาบอกว่าข้อกําหนดก็คือห้ามเอาอาวุธประจํากายขึ้นบนเครื่องเด็ดขาดไม่มีอาวุธขึ้นอยู่บนเครื่องฮะคนบนเครื่องมี4 นายนักบินที่1นักบินที่2แล้วก็เจ้าหน้าที่นะฮะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นฝ่ายอํานวยการแล้วก็มีช่างเคร
1: ช
0: ื
1: ่างเครื่อง
0: เป็นนายทหารชั้นประทวนนะครับไม่มีอาวุธประจํากายบนเครื่องบินถ้ามีอาวุธร้ายแรงกว่ารอยแผลที่น้องเยาวชน1 คนที่ถูกยิงที่ท้องครับแล้วมันก็ไปสัมทับกับตรงนี้พี่ไพศาลคือคุณหมอที่ตรวจรักษาน้องเนี่ยออกมาอธิบายว่าแผลเนี่ยมันประมาณสักมันเซนถึง2 เซนอยู่ตรงใต้สะดือแต่ว่าด้านหลังที่มันออกไปเนี่ยมันสูงไปถึงกลางเกือบการจะกลางหลังครับพี่ไพศาลลักษณะก็คือมันเฉียงขึ้นอ่ะโดนสะดือแล้วก็เฉียงขึ้นไป30 องศามันขัดข้อกล่าวหาว่ายิงมาจากด้านบนก็คือบนเฮลิคอปเตอร์ที่ยิงลงมามันก็ต้องเป็นมุมตัดลงมาใช่ไหมฮะแต่คนก็อ้าวแล้วถ้าเกิดว่ายิงโดนพื้นถนนแล้วมันกระเด็นไปถูกท้องน้องได้ไหมอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ครับพอมีโอกาสเป็นไปได้เสร็จอ่ะข้อกล่าวหาเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ชาวบ้านยังคงตั้งคําถามอยู่วันนี้ฮะทางโฆษกกรมน.ภาคเสียส่วนหน้าเขาก็เลยเอาคลิปภาพนะฮะบาดแผลที่มีการซ้อมยิง
1: ซ้อมยิงขาหมูดู
0: ยิงขาหมูดูฮะจากปืน M16 ครับพี่ไพศาลเห็นรูเข้าไหม
1: เห็นอยู
0: ่เห็นรูเข้าไหมมันเล็กๆก็จริง
1: จุดเล็ก
0: ๆแต่ว่าด้านหลังของขาเห็นไหมครับโอ้โหนี่มันรูเบ้อเลย
1: ครับ
0: อันนี้คืออาวุธสงครามในการยิงเนี่ยนะฮะแต่มันต่างมันขัดมันแย้งกับแผลของน้องเยาวชนคนอายุ21 ปีที่รูออกมานิดเดียวซึ่งคุณหมอบอกว่าอาวุธขนาดนี้ที่ยิงน้องเนี่ยขั้นต่ำประมาณ9 มม.
1: ถ้าโดนเต็มๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ก็เหลือยกเว้นอย่างเดียวว่ายิงลงพื้นแล้วมันกระดอน
0: กระดอน
1: มันจะมีสะเก็ด
0: ครับ
1: เข้าไปนะอันนั้นตรงนั้นนะทดสอบยากหน่อย
0: ครับ
1: จะทำให้มันเกิดบาดแผลในลักษณะที่ยิงลงพื้นแล้วมันมีสะเก็ดลูกปืนมันเป็นสะเก็ดนะมันไม่ใช่ว่ากระดอนแบบกระเด้งขึ้นไปโดนทั้งลูกนะ
0: ครับ
1: มันมีสะเก็ดเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทดสอบยาก
0: ใช่ครับต้องทำความเข้าใจกันอย่างเดียวฮะ
1: วันนี้รู้สึกสื่อไปรู้สึกไม่ใช่รู้สึกเห็นข่าวว่าเด็กที่ถูกยิงเนี่ย
0: ครับ
1: มาให้สัมภาษณ์แล้วนะ
0: ครับ
1: นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ก็คือเข้าไปเยี่ยมเขาแล้วก็ให้สัมภาษณ
0: ์
1: ก็คือฟื้นแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เปิดแผลให้ดูนะ
0: ครับ
1: เปิดรอยกระสุนเข้าบริเวณต่ำสะดือนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านหลังที่กระสุนออกก็เปิดให้ดูแผลอยู
0: ่ครับ
1: คราวนี้เอาพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยข้อมูลว่าหมอแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลนราธิวาสท่านอธิบายไปแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเที่ยวนี้มันจะมีภาพไปเห็นเลย
0: ครับ
1: ว่ากระสุนรอยเข้าเป็นยังไงรอยออกเป็นยังไงเดี๋ยวคงผมก็คิดว่าเมื่อมีภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีผู้เชี่ยวชาญก็คงจะวิเคราะห์กันแล้วก็เด็กก็ให้สัมภาษณ์ก็ยืนยันว่า โดนยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ก็ยังยืนยัน
0: คือคืนนั้นเนี่ยน้องเขาได้ยินทั้งกลุ่มได้ยินเฮลิคอปเตอร์บินจริงครับแต่ก็คงจะมาตรวจสอบดูเอาเพราะว่าทางกองทัพยอมรับว่าคืน22ตอนที่มีเหตุการณ์ทั่วจังหวัดนาราเนี่ยเอาฮอยกขึ้นยิงแต่ว่าไม่มีอาวุธอยู่ข้างบนเนี่ยก็คงจะต้องเอาหลักนิติวิทยาศาสตร์มาคุยกันยาวอ่ะพี่ไพศาลเพื่อทำความเข้าใจฮะไม่อยากให้มันกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวครับเพราะถ้าเกิดว่าน้ำผึ้งหยดเดียวและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาตรงเนี้ยบานปลายไปเนี่ยการข่าวเจ้าหน้าที่จะยากมากในการที่จะคุมสถานการณ์นะครับ
1: คราวนี้มันก็มีข้อเรียกร้องว่าอยากจะให้มีการตั้งกรรมการอิสระ
0: ครับ
1: กรรมการที่พูดง่ายๆว่ามีหลายๆฝ่ายเข้ามาตรวจสอบเอาเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาดูกันแทนที่จะไปคาดเดาหรือไปวิจารณ์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะ
0: ก็คนเสนอก็คือคุณกมลศักดิ์ครับที่เคยถูกลอบยิงมา
1: ก็หลายคนนะหลายคนเจ้าของเพจไอ้ไทยอาร์มี่ฟอร์สคุณอะไรนะชื่อคุณอะไรก็เป็นนักวิชาการก็เสนอ
0: ครับ
1: แล้วก็วันนี้เด็กให้สัมภาษณ์เด็กก็บอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขานะเขาก็อยากจะให้มีการไปมีคนที่มาตรวจสอบยืนยันดูว่ามันสาเหตุของมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่ว่าสื่อไปถามนายกนะว่านายกจะสามารถสั่งการตั้งกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกลางเข้าไปตรวจสอบกรณีนี้ได้ไหม
0: ครับ
1: ผลออกมายังไงเนี่ยชาวบ้านเขาจะได้รู้สึกว่าอ้าวก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่ากองทัพเขาเป็นคนชี้แจงเองแต่เป็นเรื่องที่กรรมการซึ่งถือว่าก็มีส่วนที่อาจจะมีชาวบ้านเนี่ยให้ความเชื่อถืออยู่ด้วยเข้าร่วมด้วย
0: ครับ
1: นะนายกบอกว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก
0: ทั้งทั่วจังหวัดนรา
1: อำนาจอยู่ที่แม่ทัพภาค4
0: ครับ
1: นายกเองก็ไปสั่งการอะไรไม่ได้เลยก็อยู่ที่แม่ทัพภาค4เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกวันนี้นายกให้สัมภาษณ์ว่างั้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็คงจะต้องดูที่ว่าสรุปแล้วทางฝ่ายกองทัพหรือทางแม่ทัพภาค4ท่านจะตัดสินใจยังไง
0: ครับคุณชุศรัตน์คุยเข้ามาอย่างนี้นะครับพี่ไพศาลปฏิบัติการทางทหารบินฮอแต่ไม่มีอาวุธฟังดูแปลกๆครับคืออาวุธประจำกายฮะปืนพกสั้นไอ้ปืนประจำกาย M16 หรือว่าปืนอันเนี้ยของทางทหารเขาอะเขาไม่ได้เอาขึ้นไปครับแต่ถ้าเกิดปืนอาวุธติดฮอมอาจจะมีฮะแต่ว่ามันใหญ่กว่านั้นครับคือยิงเนี่ยท่านแม่ทัพบอกเลยว่าถ้าเอาปืนของฮอยิงเนี่ยแม้กระทั่งรถใหญ่ๆยังไม่เหลือฮะเพราะว่าอนุภาพมันร้ายแรงมากครับถ้าอาวุธติดฮอครับพี่ไปสารต่อครับ
1: คือเนี่ยมันต้องหาให้ได้อะเพราะว่ามันมีเด็กถูกยิงอ่ะ
0: ครับ
1: จะเป็นปืนลั่นเป็นอะไรยังไงมันก็ต้องพยายามที่จะพิสูจน์ออกมาใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าปืนลั่นแล้วไอ้กระสุนที่ตำรวจหรือพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บมีปลอกกระสุน M16 มีร่องรอยกระสุนอยู่บนพื้นถนน
0: ครับ
1: แล้วก็ข้างทางอันนี้มันอะไรมันกระสุนจะมาจากทางไหนจากฝ่ายไหน
0: เนี่ยพี่เปี๊ยสามันจะมีคำถามตามมาอีกเนี่ยฮะปลอกกระสุน M16 ที่เจออยู่ข้างทางเนี่ยนะฮะหลายปลอกอยู่เหมือนกันเนี่ยจะหล่นมาจากเครื่องบินเหรอฮะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เวลาเขาจะปฏิบัติการเนี่ยในการจะยิงวัตถุ1ชิ้นเนี่ยนะเอายิงศัตรูเนี่ยนะอย่างน้อยมันต้องไกล150เมตร200เมตรหรือบางครั้งเนี่ยที่ปฏิบัติการของฐานอเมริกันตามที่ยูทูบเบอร์เขาอธิบายกัน500เมตรถึง1กิโลฮะแล้วปลอกกระสุนปืนมันจะตกลงมาอยู่กลางถนนตรงนั้นเหรอครับ
1: เองว่ามีตกมาสักเก็บได้ประมาณ3ปลอก
0: ใช่ครับนี่ฮะมันมีอะไรทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องไปไล่กันอยู่ต่อฮะ
1: คือที่ต้องทำให้มันกระจ่างเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะลือกันไป
0: ครับ
1: แล้วในพื้นที่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระแสที่สร้างความ
0: น้ำผึ้งหยดเดียวครับ
1: ไป
0: ใช่ครับ
1: สร้างความขัดแย้งไป
0: ครับ
1: มันก็ยิ่งจะทำให้สถานการณ์ซึ่งในขณะนี้มันก็

0: บางทีฝ่ายที่เข้าใจกันไม่ตรงกันเหล่านี้มันก็ไม่ควรจะไม่ใช่ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบอยู
1: ่ครับ
0: ไอ้ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นที่เรื่องที่น่าเสียดายถูกไหมคือแทนที่ประชาชนทั่วไปกับทางฝ่ายเจ้าที่เนี่ยจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกันแล้วก็นำไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้ไอ้การที่มีกลุ่มผู้ที่มาสร้างสถานการณ์หรือว่ามาก่อการร้ายต่างๆเนี่ยมันจะได้เจ้าที่จะได้หาทางจัดการไป
1: ครับ
0: ไม่สร้างความเดือดร้อน
1: ครับก็สิ่งสำคัญก็
0: คือชุมชนหรือประชาชนหรือทางการนี้ต่อไป
1: ชาวบ้านเนี่ยต้องให้ความร่วมมือฮะแต่ถ้าเกิดลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยนะครับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมันจะเริ่มมีคำถามดังขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยการข่าวเสียหายหมดฮะมันเราไม่ได้การข่าวอะไรมาหรอกครับประมาณนี
0: ้มันก็ต้องเคลียร์ให้มันเป็นที่ยุติ
1: ครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกือบร้อยจุดในเกือบ4จังหวัดฮะสงขลานราธิวาสยะลาและปัตตานีจับผู้ร่วมก่อเหตุได้3คนพี่ไพศาลคนหนึ่งกำลังทุบทำลายกล้องวงจรปิดจับกลุ่มเขาได้ตอนนี้เอาเข้าศูนย์ซักถามส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเมื่อคืนวันจันทร์กำลังเผาเซเว่นมายออยู่เลยครับคนวิ่งหนีออกมาพอดีตรงนั้นนะฮะรถคุ้มเกราะของตำรวจเขาขับผ่านพอดีแล้วก็เห็นแปลกๆว่าเอ๊ะทำไมคนวิ่งออกมาเซเว่น
0: ยอมรับว่ามาคอยดูต้นทางเอง
1: ครับ
0: สองคนเนี่ย
1: สองคนนะฮะก็อย่างน้อยเนี่ยนะครับเอาโทรศัพท์มือถือเขาไปไล่ดูได้ครับว่าใครประสานงานกับคุณแล้วก็นัดแนะอะไรกันยังไงใครเข้าร่วมกระบวนการบ้างเอาเฉพาะในพื้นที่ตรงนั้นก่อนเนี่ยฮะแล้วค่อยๆขยายไปผมก็เชื่อว่าเร็ววันนี้คงจะออกหมายจับได้พอสมควรแล้วครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกัน
0: ที่ยิง
1: เชิญฮะ
0: ที่ยิงเนี่ยเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5คนก็รู้สึกจะได้แค่2คนรู้ตัวแค่2คน
1: ก็ออกหมายจับ7คนพี่ไพศาลเราวิ่ง
0: ได้
1: ออก
0: ได้ถ้า7คนก็ถือว่าเกือบครบแล้วนะ
1: ครับคือตรงนั้นน่ะมันมีทั้งหมดไอ้ในขนำที่ไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตากใบอ่ะที่เขามันหลบซ่อนน่ะนะหลังจากยิงที่บูเกซามีไปแล้วอ่ะครับก็พอปะทะกันเสร็จเราพลีชีพตำรวจไปอีก2นายแล้วเขาอาวุธปืนเราไปด้วยนะครับแล้วพอไล่ล่าแล้วเนี่ยนะมันเกิดการปะทะกันเราวิสามันก็ไม่ได้2คนออกหมายจับได้7คนฮะนี่แหละครับ
0: โอเคครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
0: ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ุ
2: ณเมืองสวัสดีครับสวัสดีท่านฝั่งท่านผู้ชมครับผมวันนี้ดัชนีตลาดทรัพย์ปิด 1,600.70 นะครับติดลบ1จุด
1: เอาท้ายๆตลาดอีกนะมาดีๆทั้งวันเลยนะ
2: มาทุกเย็นนะพี่มาทุกเย็นแล้วก็วันนี้เนี่ยฟอร์เรนขาย 5,000 ล้านนะ
1: ครับ
2: 5,400 กว่าล้านนะในขณะที่ตัวรายย่อยซื้อ 3,400กองทุนซื้อ 1,100 ป๊อปเทรดซื้อ857นะฮะลักษณะของการขายนี่ก็ขายหุ้นใหญ่นะมีกลุ่มแบงค์นะฮะแบงค์ที่โดนมากๆก็แบงค์กสิกร
1: เคแบงค์
2: ลงไป 2% นะครับไทย TTB ไทยพาณิชย์แบงค์กรุงเทพ
1: หมดเลยนะ
2: มาหมดเลย
1: ฮะ KKP ยังโดนเลย
2: ครับขายทำกำไรฮะโจทย์เขาบอกว่าขายทำกำไรฮะก็ขายทำกำไรเอาออกไปนะ
1: ก็รอเข้าใจเราจะนั่นแล้วใช่ไหมจะเอ็กเซิร์นใช่ไหม
2: ฮะเดือนหน้านี่ละฮะเดือนหน้านี่ละเดือนนี้ฮะเดือนกันยานี่ฮะที่จะถึงเนี่ยแต่ขายออกไปก่อนนะฮะมันเหมือนกับปริมาณการซื้อขายด้วยภาพรวมเนี่ยอยู่แค่ 65,000 ล้านนะฮะตลอดชั่วโมงเทรดเนี่ยดัชนีมีจุดสูงสุดอยู่ที่ระดับ1618นะแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยนะเปิดตลาดมาช่วงบ่ายเนี่ยตั้งแต่บ่ายขึ้นมาเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆนะจนที่พี่จตานว่าจนสุดท้ายทำปิดติดลบไปเลยแต่เก่งนะการติดลบของเขาเนี่ยเขาไม่เอาติดลบลงต่ำกว่า 1,600 นะฮะเอาแค่ 1,600 โอเคครับขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะแดกบวกไป92นะครับในลอนดอนลบขณะนี้ยุโรปลบหนักนะฮะ89จุดในเอาขอพลังทานโทษครับฝรั่งเศส89จุดครับในลอนดอนลบไป41อิตาลีลบ196ครับสเปนติดลบ48นะโปรตุเกสติดลบ24เบลเยียมติดลบ13นะครับเนเธอร์แลนด์ติดลบ1นะครับขณะนี้เนี่ยโปรดักต์ในแง่ของตัวคอยตัวซอยบีนตัวซูก้าตัวน้ำมันนะเป็นลักษณะของการติดลบหมดนะฮะรวมไปถึงราคาทองด้วยนะทองนั้นอยู่ที่ 4590.70 นะครับในขณะที่น้ำมันนั้นอยู่ที่82เหรียญในตัว WTI แต่ตัวเบนซ์นั้นอยู่ที่87ฮะ8788นะครับในขณะที่บิตคอยขึ้นมาเล่นใกล้ 80,000 แล้ว 79,950 นะขณะนี้กำลังเทรดบวกอยู่ 1,105 จุดนะในขณะที่ดาวโจนส์ล่วงหน้านั้นบวกไป51ครับแล้วก็ Nasdaq ขอประทานโทษดาวโจนส์ลบ51 Nasdaq บวก291ครับ S&P บวก23นะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาออกมาเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดมีลักษณะตามกันอยู่นะฮะว่าจะเอายังไงในสหรัฐอเมริกานะครับในแง่ของข่าวนะฮะขณะนี้ก็มีแต่ประกาศจะจ่ายเงินปันผลแบงก์เทศเพิ่งประกาศเมื่อกี้เนี่ยนะ
1: ครับ
2: ประกาศจ่าย2บาทนะฮะก็โอเคพวกแบงก์ก็มีการประกาศจ่ายกันนะทางตลาดหลักทรัพย์ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละฮะไม่น่าจะเป็นตลาดบจ.ไทยโชว์กำไรครึ่งปีแรกเนี่ยนะกำไรเติบโต 22% นะกลุ่มที่เติบโตนั้นเป็นกลุ่มของปิโตเคมนะฮะกับเทคโนโลยีที่โดดเด่นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะวันนี้เนี่ยต่างชาติขายซะกระจุยกระจายนะฮะขายเอาตั้งตัวไม่ติดเลยนะฮะพรุ่งนี้แนวโน้มเนื่องจาก 1,600 เนี่ยจริงแล้วหน้ามันน่าจะหลุดได้นะฮะแต่ก็ยังไม่หลุดก็ระมัดระวังครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะเป็นวันที่น่ากลัวนะน่ากลัวของตลาดนะครับก็ระมัดระวังจะลงไปจุดรับที่สำคัญของทาง SL มอง 1,590 นะฮะไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะฮะลองดู10จุดน่าจะอยู่ได้นะฮะแต่ขณะที่ตัวบนเนี่ยไปไม่ถึงนะฮะ1620นี้ไปไม่ถึงได้แค่11วันนี้ยังสูงสุดที่1618เองนะก็1620แนวต้านนะฮะ 1,590 เป็นจุดรับนะครับแล้วก็ระมัดระวังยังคงระมัดระวังอยู่นะครับในน้ำมัน วันนี้ต้องเพิ่ม

0: กลุ่มแบงค์ด้วยนะฮะโอ้มันมีกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มแอดวานซ์นะฮะแอดวานซ์วันนี้ลงไปที่353นะแล้วทำปิด355นะครับเป็นลักษณะซึมลงนะครับหุ้นที่ขึ้นมาวันนี้เนี่ยอมตะนะอมตะขึ้นมา 10% เลยนะฮะData Center กับพวกหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามทีฮะแต่ให้ระมัดระวังนะฮะพรุ่งนี้ตลาดในต่างประเทศเริ่มไม่ดีในยุโรปแล้วนะครับโอเคพี่วันนี้ลาครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับโอ้นี่ขนาดว่าเดลต้าช่วยนะ
2: ครับ
1: ส่วนทองคำสมาคมค้าทองคำเห็นว่าวันนี้มีข่าวดีด้วยนะ
2: ครับ
1: สรุปว่าคลังเขาจะไม่เก็บภาษีเดี๋ยวจะหาทางทำยังไงที่จะเช็คชื่อบรรดาพวกคนที่มาลงทุนเก่งกำไรอะไรเนี่ย
2: ครับ
1: นะฮะก็เปลี่ยนแปลงราคา29ครั้งวันนี้ลงไป350บาท
2: ก็เปิดตลาดมาขึ้นไป350ครับสุดท้ายปลายทางปิดตลาดมา
1: ลงขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นเลยนะ
2: ครับ
1: โอ้ถ้าห่างกัน700ทั้งวัน
2: น
1: ่ะ
2: เอาแต่ก็เห็นเลข7แล้วนะพี่เวสาร1บาททองคำเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่ทองคำแท่งก็ 71,350
2: ครับ
1: ทองรูปพันก็ 72,000 150
2: ครับ
1: ราคาสุดท้าย
2: ครับ
1: ราคาโกลด์สปอตก็หลุด 4,600 มาแล้วนะครับมาอยู่ที่ 4,580 กว่า
2: ครับ
1: ไม่รู้วันนี้คุณหมอพิชรัตน์จะ
2: คุณหมอไม่เข้าครับวันนี้ครับ
1: ไม่สะดวกนะครับครับก็ทองก็ประมาณนี
2: ้ฮะ
1: ก็ขึ้นไปเยอะนี่ขึ้นไปทำทดสอบระดับราคาสปอตนะ
2: ครับ
1: 4,700 พอถึง 4,700 ปั๊บก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรแล้วก็ย่อลงมาเรื่อย
2: ครับ
1: 4,600 รับไม่อยู่หลุดมา 4,500 แก
2: ่ๆครับ
1: ก็พูดง่ายๆว่าลงมาจะขึ้นไปที่สูงสุดนั่นก็มาร้อยเหรียญ
2: ครับ
1: จากจุดที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะ
2: ครับสุดท้ายปลายทางก็ 4,581.50 ฮะโกลด์สปอต
1: ล่าสุดใช่
2: ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กกต.นิดหนึ่งครับพี่เพศานครับเป็นผลงานของกกต.ในการดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามโอ้โหสูงนะฮะ
1: พันกว่าคนเลย
2: 1,767 รายครับสำนักงานกกต.ครับรายงานว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการรับสมัครเลือกเป็นสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้กกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยที่ประชุมกกต.ครับมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.รวม 1,767 คนทั้งนี้มาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับสำนักงานกกต.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการก่อนส่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและก็รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.ครับ www.ect.go.th หรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ครับก็เยอะครับพี่พิสารครับแต่ว่ามัน2ปีแล้วใช่ไหมในการตรวจสอบแล้วก็พบว่าเอ้ยคุณไม่มีคุณสมบัติได้ยังมาสมัครเนี่ยนะฮะถือเป็นความผิดครับ 1,700 กว่ารายฮะ
1: ก็ในพื้นที่ก็คงตรวจสอบขึ้นมา
2: ครับ
1: ระดับอำเภอระดับจังหวัดเขาตรวจสอบกันขึ้นมา
2: ครับ
1: แล้วก็ส่งเข้ามาที่ส่วนกลาง
2: อ่าม
1: ันถึงรวมๆแล้วทั้งประเทศพันกว่า
2: พันกว่าใช่ครับ
1: อ
2: ื
1: ม
2: ก็ลักษณะใกล้เคียงกับสอบท้องถิ่นน่ะพี่เมษาน
1: ครับ
2: เพราะว่าสิ้นเดือนนี้นะครับ31สิงหาคมเนี่ยนะฮะถ้าตามไทม์ไลน์ก็คือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆต้องเซ็นคำสั่งฮะ ให้ผู้ทุจริตที่ตอนนี้เขาน่าจะได้รับรายชื่อกันไปแล้วครับให้ออกจากราชการครับแต่ว่าทางรัฐมนตรีประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าจนถึงณวันนี้ครับยังไม่มีผู้ที่จะต้องถูกให้ออกจากราชการฟ้องร้องผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใดแต่ว่านี่ฮะคงจะให้เซ็นกันก่อนจบ31สิงหาคมนี้ครับเท่าไหร่ฮะ5,925รายอ่ะพี่ไพศาลและตอนนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไปที่บุกไปจับกลุ่มขบวนการทุจริตได้อ่ะนะครับ
1: นายกเฮงหรือกำนันหรือผู้ใหญ่เฮง
2: นายกเฮงผู้ใหญ่เฮงเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีความคืบหน้ามาแล้วครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาไปสอบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ไปสอบข้อมูลไปพบว่านะฮะไอปี68ที่ทุจริตท้องถิ่นกันด้วยเนี่ยพี่พิสารนายกเฮงเกี่ยวด้วยครับมีการไปแก้ไขคะแนนจนให้ผู้ที่ซื้อเข้าไปเนี่ยสอบผ่านในโควต้าของนายกเฮง57คนครับอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือใน2คนพื้นที่ภาคกลาง28คนอีสาน10คนแล้วก็ภาคใต้17คนครับรวมๆแล้วในโควต้าของนายกเฮงเนี่ย57คนที่สามารถพอรับเงินมาก็แก้ไขคะแนนเขาเนี่ยให้เขาได้เป็นราชการได้ครับเนี่ยเขาต้องสิ้นเดือนนี้ก็ต้องเอาออกนะฮะเนี่ยเพราะว่าปี68เนี่ยคร
1: ับวันนี้ทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยตัวเลขส่งออกล่าสุดก็คือตัวเลขเดือนกรกฎาคม69นะก็ปรากฏว่ามูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคมมีมูลค่า 34,789.1 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ที่ร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
2: ครับ
1: โดยเฉพาะหากสินค้าเกี่ยวกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยจะขยายตัว 23.3 นะส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 38,399.6 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวถึง 36.7 นะฮะในเมื่อส่งออกได้แค่34ล้านเหรียญดอลลาร์แต่นำเข้าถึง 38,000
2: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าขาดทุนขาดดุลการค้าเฉพาะเดือนกรกฎาคมเนี่ย 3,610.5 ล้านเหรียญส่วนภาพรวมการส่งออก7เดือนแรกของปีเนี่ยมกราถึงกรกฎานะมีมูลค่ารวม 231,531 ล้านเหรียญคิดแล้วขยายตัว 18.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนนะ7เดือนแรกของปีนี้เทียบกับ7เดือนแรกปีที่แล้วนะก็เพิ่มขึ้นถึง 18.2 ร้อยละ 18.2 แต่นำเข้าล่ะนำเข้ามูลค่า 266,885.5 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวสูงกว่านะส
2: ู
1: งกว่าส่งออกขยายตัวสูง 37.8 ร้อยละ 37.8ทำให้ขาดตุนการค้ารวม7เดือนเนี่ยสำหรับปีนี้ 35,354.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าคิดเป็นบาทก็ไทยขาดดุลการค้า 1.2 ล้านล้านบาทบาทโกรกอยู่นะ
2: ครับ
1: 1.2 ล้านล้านเลยนะขาดดุลนะ
2: ครับ
1: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์เนี่ยบอกว่ามูลค่าการค้าในรูปเงินบาทนะก็แจกแจงมาก็เอาบาทคูณไปไม่เป็นไรต้องอธิบายนะโดยสำหรับการส่งออกเนี่ยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยหดตัวนะในเดือนกรกฎาคมลดลง 1.1% แล้วก็เป็นการสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยล

0: ดลงต่อเนื่อง3เดือนละโดยสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวร้อยละ 3.3 หดตัวต่อเนื่อง4เดือนขณะที่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยลดตัว 3.3 นะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมเลยเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.6 นะกลับมาขยายตัวในรอบ3เดือนโดยมีสินค้าสำคัญอาทิยางพาราขยายตัวมากเลยนะ 33.8 ขยายตัวต่อเนื่องไปเดือนที่2ข้าวขยายตัวร้อยละ 5.3 ขยายตัวในรอบ21เดือนส่วนสินค้าอุตสาหกรรมครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยขยายตัวสูงถึง 24.2 ถือว่าขยายตัวต่อเนื่อง28เดือนโดยมีสินค้าสำคัญที่ขยายตัวก็อาทิเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะเครื่องโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นนะที่มีการขยายตัวสูงการส่งออกไปตลาดสำคัญขยายตัวได้ดีโดยเพราะตลาดหลักที่ขยายตัวทุกตลาดก็คือสหรัฐจีนญี่ปุ่นสหภาพยุโรปอาเซียนและ CLMVสอดคล้องกับทิศทางการส่งออกภูมิภาคเอเชียที่ขยายตัวสูงนะฮะก็นี่ก็เป็นรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดครับเกี่ยวกับเรื่องส่งออกของเรา
1: ครับแหมดูคุณผู้ฟังสักนิดนะฮะคุยกันมาเยอะเมินเลยนะพี่ไพศาลตัวเลขตกงานแท้ 400,000 ไม่รวมตัวเลขแฝงแต่ที่แน่ๆเงินกู้ 200,000 ล้านหลังเนี่ยไม่รวมใช้หนี้ด้วยนะจริงๆนะแต่ว่าจริงๆแผนยังไม่มีไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลเพราะว่าทางปลัดคลังคุณรัฐวรนบอกอธิบายเมื่อวานเนี่ยนะครับไอ้ตัวเลขโครงการยังไม่มีเพราะว่าคงจะต้องเสนอมาให้มันชัดเจนว่าจะต้องใช้เงินยังไงเขาไม่ได้กู้มาทีเดียว 200,000 ล้านไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: ก็ตามโครงการ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะมีคณะกรรมการก็เหมือนกับไอ้นี่แหละไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอ่ะ
1: ยังไม่กู้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
0: 60 60 40
1: ครับ
0: เดือนละพันเดือนละพันใช่มั้ย
1: ครับ
0: ก็ทยอยจ่ายกู้เป็นเดือนๆไปเพื่อมันไม่ต้องไปกู้มากองไว้เสียดอกเบี้ย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: เอาไปให้ครัวเรือนติดตั้งโซล่ารูฟท็อป500,000ถึง1ล้านครัวเรือน
1: ครับ
0: ก็จะอุดหนุนให้เท่าไหร่นะ50ให
1: ้60
0: เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็จะมีอุดหนุน
1: ครับ
0: นั้นก็มีจำนวนเข้ามาเท่าไหร่ก็ถึงได้ไปกู้ออกมาจ่ายชดเชย
1: ครับครับมันมีประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลเรื่องของการย้ายการจัดพืชสวนโลกที่โคราชเดิมเขากำหนดไว้ที่อำเภอคงของโคราชใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีมติของคณะกรรมการพืชสวนโลกปี72ฮะเขาบอกว่าก็เป็นไปตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปดูความคุ้มค่าหลังจากจัดงานไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเคลื่อนไหวในพื้นที่อีกเลยถ้าไปจัดที่อำเภอคงนะเมื่อวานนี้เขาก็เลยมีมติย้ายมาที่ปากช่องครับปรากฏพอผมมีมติย้ายมาโอ้โหอำเภอแวดล้อมอำเภอคงเนี่ย 7-8 อำเภอของโคราชลุกขึ้นไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่า
0: เฮ้ยคุณมีการมาก่อนแล้ว
1: คุณมีมตินี้มานานแล้วแล้วเราก็เตรียมการเราก็ทำเป็นพอสมควรแล้วแล้วผู้ประกอบการชาวบ้านในพื้นที่เขาทำรีสอร์ททำเกสเฮาส์ทำอะไรรองรับไว้หมดเรียบร้อยแล้วฮะแล้วพอคุณย้ายมาปากช่องเนี่ยตอบยังไงกับชาวบ้านอำเภอคงกับพื้นที่โดยรอบที่เขาเตรียมสถานที่เตรียมอะไรไว้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยว่าไอ้ที่คุณไปปากช่องเนี่ยเพราะคุณไปเอื้อในทุนรายใหญ่ๆไม่กี่รายในปากช่องหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหปากช่องมันมีครบ
0: อันนี้ก็คืออันนี้เป็นนั่นเลยใช่ไหมเขาเรียกเป็นแบบเกรดเอเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มหกรรมพืชสวนโลกเหมือนกับก่อนหน้านี้เราไปจัดเชียงใหม่อะพี่พิสาร
0: คือมันจะมีลายเส้นที่แบบว่าแบบเต็มเป็นพืชสวนโลกแบบใหญ่สุด
1: ใหญ่สุดใช่ครับ
0: เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรแผน A หรืออะไร
1: ฮะแผน A ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้ที่โคราชเนี่ยคือแผน A แต่ว่าที่กำลังจะจัดที่อุดรเนี่ยอันนี้ B
1: ครับเล็กลงมาหน่อย
0: ย่อมเล็กลงมาหน่อย
1: ครับ
0: แต่นั้นเรียบร้อยละ
1: ครับ
0: ที่อุดรนี่เขาจะเรียบร้อยละ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าที่โคราชเนี่ยโอ้โหย้ายเลย
1: ย้ายเลยฮะย้ายสถานที่จัด

0: มาอยู่ที่ปากช่องเพราะเขาบอกว่าหนึ่งระบบการเดินทางโลจิสติกง่ายแล้วก็มีเรื่องของระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่มันรองรับได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มและหลังงานผ่านไปแล้วครับมันก็จะคล้ายๆกับเชียงใหม่เลยพี่เบสารใครไปเชียงใหม่ก็ต้องไปยนก็ต้องไปเยือนงานไอเนี้ยฮะสว
1: ใน น
0: รา
1: ส
0: ช
1: ่วน
0: พ
1: โ
0: ฤ
1: ล
0: กษ์
1: ก
0: เนี่ยครับใช่ครับก็ยังคงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อันเนี้ยศักยภาพของปากช่องเหนือกว่าดีกว่าด้วยประการทั้งปวงแต่ก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าคุณไปเอื้อให้กับผู้ประกอบการซึ่งตอนนี้เขาก็ได้รับเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วคุณก็ไปยัดใส่มือเขาไปอีกแล้วอำเภออื่นๆล่ะเขาจะทำยังไงประมาณนี้พี่พิจารณ์วันนี้คุณสุริยะรัฐมนตรีเกษตรจึงต้องออกมาอธิบายนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวเลยที่บอกว่าไปเอื้อประโยชน์ทางการเมืองกับกลุ่มทุนบางกิจการที่อยู่ในปากช่องเนี่ยนะฮะคือไอ้เรื่องเนี้ยที่ต้องย้ายเนี่ยมันคือข้อเสนอเปลี่ยนพื้นที่ไปตามผลการศึกษาของสภาพัฒน์นะฮะแต่อย่างก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เนี่ยของปากช่องเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานโรงแรมเหล่านี้นะครับเขาดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้วนะฮะไม่ได้มีการมาสร้างขึ้นใหม่ก็จะได้อานิสงส์จากการจัดพืชสวนโลกไปด้วยนะครับส่วนเหตุผลในการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดงานเนี่ยกระทรวงเกษตรครับเสนอเรื่องไปยังสำนักเลขาครม.ก่อนที่นายกจะมอบให้กับสภาพัฒน์ไปเปรียบเทียบดูว่าอะไรมันจะคุ้มค่ากว่ากันระหว่างพื้นที่เปลือกผักช่องกับอำเภอคงอ่ะพี่เบสารผลสำรวจของสภาพัฒน์พบว่าอำเภอปากช่องเนี่ยมีความพร้อมมากกว่าในหลายด้านขณะที่หากจัดงานในพื้นที่เดิมก็คือที่อำเภอคงเนี่ยมันจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมากในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนพื้นที่เดิมของอำเภอคงเนี่ยซึ่งมีการดําเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก็จะต้องให้ผู้ว่าครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพิจารณาว่าจะสามารถปรับใช้พื้นที่เนี้ยในรูปแบบใดได้บ้างนะฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปเพราะว่าเขาทําไปแล้วไงฮะแล้วอยู่ๆมาเลิกย้ายมาปากช่องดีกว่าเนี่ยครับ
1: ครับแล้วทีแรกที่ไปที่อำเภอคงคิดยังไง
0: ก็นั่นน่ะสิครับ
1: คือไปตัดสินใจไปแล้ว
0: ครับ
1: ตอนนั้นมีเหตุมีผลอย่างไรแล้วสภาพัฒน์มีความเห็นยังไง
0: ครับ
1: แล้วเที่ยวนี้จะมาเปลี่ยน
0: โอ้โหแล้วก็
1: มันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะผมพูดอย่างนั้นแล้วกัน
0: ครับแล้วกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาในพื้นที่นะพี่เพศาล7-8อำเภอเนี่ยก็มีแนวโน้มนะเขาบอกว่าเดิมเนี่ยในพื้นที่ของเขาบางอำเภอเนี่ยมันใหญ่พอที่จะขอแยกไปตั้งจังหวัดได้อะฮะในเมื่อโคราชคุณไม่ต้องการพวกเราเนี่ยก็อาจจะยาวไปถึงเรื่องของการขอตั้งจังหวัดเลยก็ได้นะครับเนี่ย
1: อำเภอคงก็เราก็เห็นว่าเออพื้นที่เขาจะได้มีอะไรที่จะได้
0: ไปลงบ้างใช่ไหมครับ
1: เป็นหน้าเป็นตาจะได้เป็นจุด
0: ครับ
1: เป็นจุดที่จะไปสร้างเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆของเขา
0: ครับ
1: ไอ้ปากช่องนี่ไม่รู้จะยังไงแล้วโอ้โหมัน
0: แน่นไปหมดแล้วครับ
1: มันแน่นไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: ที่ทางก็จับจองกันจนเป็นเงินเป็นทองกันใช่ไหม
0: ก็ลองดูสิฮะเราเข้าข้ามโค้งถนนเอเชียถนนอะไรนะไอเอเชียแล้วก็เพื่อจะไปถนนธนรัฐเพื่อจะขึ้นเขาใหญ่อ่ะสองข้างทางฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเดิมมันเป็นถนนอุโมงค์อ่ะพี่ไพศาลขยายถนนจนไอ้คำว่าอุโมงค์ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็สองฟากถนนเนี่ยก็มีแต่รีสอร์ทก็จะมีแต่ร้านอาหารก็มีแต่ธุรกิจทั้งนั้นนะครับจนเข้าไปเดี๋ยวซ้ายทางหมูสีก่อนขึ้นเขาใหญ่นะพี่ไพศาลขวามือเป็นเขาใหญ่เป็นป่าดงพงไพรนะฮะชนิดที่ว่าแทบจะไปอิงอยู่กับโคนต้นไม้ของเขาใหญ่แล้วฮะตอนนี้ธุรกิจต่างๆอ่ะครับเนี่ยมันขยายไปขนาดนั้นแล้วอ่ะครับ
1: ครับ
0: ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้พี่เบสาเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับ
1: คงเป็นเรื่องอ่ะลาไปก่อนครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 นจนถึง 7:00 นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสักเกตสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทแจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนิรัตยำเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นจบแน่สิ้นเดือนนี้ชี้ก่อจังหวัดประชุมใกล้ครบทุกจังหวัดแล้วนายนิรั

0: พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทกล่าวถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่โกงคะแนนสอบ 5,925 คนว่าขณะนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดในแต่ละจังหวัดซึ่งเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วจึงอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการที่ให้อบจ. อบต.และเทศบาลเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่มอนิเตอร์ขณะนี้ไม่พบปัญหาขณะเดียวกัน3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเพราะเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนเข้าใจและกจังหวัดของจังหวัดนั้นก็เห็นชอบตามคำสั่งฉะนั้นยืนยันว่าจบภายในวันที่31สิงหาคมแน่นอนส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนในขณะนี้นายนิรัตยืนยันว่ายังไม่มีใครฟ้องกลับเพราะจะทำให้เสร็จครบทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ต้องแยกซึ่งวันนี้สิ่งที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสททำคือการบริหารบัญชีโดยในส่วนของบัญชีที่คะแนนไม่ถึงจะต้องมีการถอนออกส่วนบัญชีที่เข้ามาด้วยความสามารถของตัวเองต้องมีการบรรจุเข้าขณะที่คดีอาญาและการสืบสวนนั้นมีปปช.เข้ามาช่วยยืนยันว่าไม่มีส่วนใดที่ถูกละเลยหรือไม่ได้ทำอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรวมตัวกว่า40คนตั้งชมรมรักสาธารณสุขออกแถลงการปกป้องกระทรวงหลังได้รับข้อมูลร้องเรียนพบความผิดปกตินายแพทย์ประเสริฐขันเงินประธานชมรมรักสาธารณสุขและอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแถลงต่อสื่อมวลชนระบุว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขถึงความผิดปกติในการบริหารงานได้หารือกับอดีตผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการรวมกว่า40คนเพื่อเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบปัญหา2ประเด็นหลักคือการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ซึ่งถูกตั้งคำถามเรื่องความจำเป็นคุณภาพและราคารวมถึงประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการบางตำแหน่งซึ่งถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ์สำหรับโครงการที่พบข้อผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายรายการเช่นโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หุ่นยนต์ช่วยจัดยาและเครื่องวิเคราะห์หาลำดับสารพันธุกรรมหรือ NGSนายแพทย์ประเสริฐระบุว่าพยานหลักฐานที่ได้รับมีความชัดเจนและเพียงพอที่จะเดินหน้าตรวจสอบเพื่อผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขกลับมาดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงหลังจากนี้ทางชมรมเตรียมเปิดช่องทางรับเบาะแสเพิ่มเติมโดยจะรักษาความลับและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลอย่างเข้มงวดภัยพิบัติเนปาลเสียชีวิตพุ่ง270รายสูญหาย 1,500 คนเหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลติดพรมแดนทิเบตของจีนเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในแถบเทือกเขาฮิมาลัยล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่ามีผู้สูญหายเฉพาะในฝั่งเนปาลแล้วมากกว่า820คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย270รายขณะที่ฝั่งทิเบตของจีนมีรายงานผู้สูญหายอีกอย่างน้อย588คนทำให้จำนวนผู้สูญหายรวมทั้งสองฝั่งพรมแดนพุ่งสูงกว่า 1,500 คนกองทัพและหน่วยกู้ภัยเนปาลระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 3,000 นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์โดรนและสุนัขกู้ภัยเข้าค้นหาผู้รอดชีวิตและหย่อนสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชน

0: และสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-664
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
5: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
4: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร 02-201-6373

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ
2: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้27สิงหาคม2569วันพฤหัสบดีนะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
4: สวัสดีครับเนเน่เอ้ยคุณอ้อมสวัสดีครับ
3: แม่เนเน่เป็นแม่เนเน่เป็นแม่เนเน่ได้ละค่ะ
4: คุณอ้อมเอ้ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนไทยนะครับอิทธิพลของเนเน่ณภูเก็ตเนี่ยเนเน่โรยัลเนี่ยนะครับโอ้โหใครจะไม่นึกถึงเด็กอายุ16 17ปีเนี่ยสร้างชื่อเสียงเผยแผ่วัฒนธรรมการยกมือไหว้อะไรไปทั่วโลกคราวนี้ผมเองเนี่ยก็ได้ฟังเพลงที่เธ อร้องในอเมริกันก็อตทาเลนต์เมื่อวันก่อนก็ฟังไม่ค่อยได้ตั้งหลักอะไรนะอาศัยคนอื่นเข้าฟังเห็นเข้าฟังกันอยู่ผมก็ไอ้โทรศัพท์มือถือผมก็เปิดฟังไม่เป็นคราวนี้ก็มาฟังแล้วๆก็เอ๊ะเพลงที่เธอร้องเนี่ยนึกในใจเอ๊ะเพลงเธอแต่งเองหรือเปล่าก็ไปตรวจสอบมากับคนที่เขารู้จริงๆเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นเพลงที่ร้องโดยคณะดังๆที่มีชื่อเสียงแล้วเพลงมันก็สั้นที่เธอร้องนี่ก็สัก3นาทีนะฮะก็เลยนึกขึ้นมาอย่างนี้ว่าในวันอาทิตย์เนี่ยผมมีรายการชื่อ

0: 108,900ทางไม่ได้ออกทางสถานีวิทยุอย่างนี้นะครับออกทางคลับเฮาส์6โมงเย็นเป็นต้นไปผมเชิญท่านอาจารย์หนุนดีท่านรู้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องวงการเพลงวงการดนตรีแล้วก็กับเนเน่เนี่ยคือตามแจเลยนะครับก็จะมาคุยมาให้ผมซักถามเพลงนี้ใครแต่งชื่อเพลงอะไรร้องตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เวลานี้ที่เรามานั่งหนักใจก็คือผมก็หนักใจว่าในเมื่อเนเน่โด่งดังขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเธอก็เป็นแหล่งสถานที่ที่จะผลิตเงินผลิตทองมหาศาลแหละแต่ใครเนี่ยจะไปเป็นผู้จัดการให้เธอคุณพ่อเธอก็มีศักยภาพความสามารถพอที่จะเป็นผู้จัดการให้ลูกได้หรือเปล่าเพราะอะไรต่อมีอะไรมันจะเข้ามานี่พูดกันว่าไอ้รองเท้ายี่ห้ออะไรที่เธอใส่วันแรกนั่นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันหมดท้องตลาดไปแล้วโอ้โหนี่อินคนของเธอนะคร
1: ับ จริงๆตอนเนเน่สร้างชื่อเสียงช่วงแรกๆเลยค่ะคุณดำรงก็พอกลับมาเมืองไทยก็มีสปอนเซอร์ก็มีสินค้าหลายตัวจะให้เนเน่เป็นพรีเซนเตอร์แต่คุณพ่อก็ขอไว้ค่ะว่าอยากจะให้น้องโฟกัสเรื่องร้องเพลงแล้วก็เรื่องการประกวดให้เสร็จก่อนค่ะ
0: ครับคุณพ่อเองก็ต้องมองหาคนหรือก็เรานี่แหละก็ช่วยกันหาคนที่จะมาเป็นผู้จัดการต่อไปมันต้องไปดีลกับบริษัทใหญ่ๆบริษัทเสื้อผ้าบริษัทแฟชั่นรองเท้าเครื่องสำอางอะไรต่างๆนี่ผมคิดเลยเกินไปนะฮะผมอยากให้มีคนที่ดีที่เหมาะสมที่ได้มาดูแลเนเน่เอาไว้อย่างนี้ครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการผมแล้วเนี่ยวันอาทิตย์หน้าเนี่ยวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยในวันนี้วันพฤหัสแล้วผมขอเชิญชวนท่านติดตามรับฟังรายการทาง Clubhouse นะครับชื่อรายการ108,900เราก็จะคุยกับผู้รู้จริงๆนะครับผู้รู้จริงๆครับนี่คือเรื่องของเด็กที่เพิ่งเกิดมาในวงการเพลงคือเนเน่โรยัลแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยก็เพิ่งปิดตำนานนักร้องดังของอเมริกันนะครับชื่อดอลลี่พาร์ตันคุณดอลลี่พอทาตันเนี่ยก็เป็นนักร้องอายุอนามก็รุ่นน้องผมนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วข่าวว่าออกมาตั้งแต่วันที่26สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานการเสียชีวิตของดอลลี่พาตันอายุ80ปีโอ้ยรุ่นน้องผมครับดอลลี่พาตันเป็นทักนักร้องนักแต่งเพลงอเมริกันชื่อดังระดับตำนานคนหนึ่งแห่งวงการเพลงคันทรีครับจนเธอได้รับฉายานามว่าราชินีเพลงคันทรีเพลงลูกทุ่งนั่นแหละเธอได้เสียชีวิตอย่างสงบในบ้านพักที่เมืองแนชวิลล์โดยหลานชายของเธอคือไบรอันได้ออกมาประกาศว่าการเสียชีวิตผ่านอินสตาแกรมครับคราวนี้เธอนี่ก็ต้องเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากถึงขนาดท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คิดอะไรดีๆทำอะไรดีๆได้สั่งให้ลดธงชาติของอเมริกันให้ครึ่งเสาให้กับเป็นเกียรติให้กับดอลลี่พาร์ตันครับตลอดเส้นทางชีวิตของเธอเนี่ยครึ่งศตวรรษเนี่ยดอลลี่พาร์ตันออกสตูดิโออัลบั้มเพลงมาแล้วถึง49ชุดคว้ารางวัลแกรมมี่ได้ถึง10ครั้งและก็รางวัลจากสมาคมเพลงคันทรีอีก13ครั้งรวมทั้งสร้างบทเพลงยอดฮิตอันดับ1ถึง26เพลงเช่นเพลง Jolene เพลง9 to 5และก็เพลง I Will Always Love You นะครับนี่ก็เป็นชื่อเพลงดังของเธอกับอีกเพลงหนึ่งก็คือใช่แล้วอีกเพลงหนึ่งเนี่ยเพลงที่ดังเพลงนี้คือ I Will Always Love Youพาร์ตันเนี่ยเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1946ที่รัฐเทนเนสซีเติบโตมาในครอบครัวยากจนเป็นลูกคนที่4จากพี่น้องทั้งหมดมี12คนเธอเริ่มบุกเบิกเส้นทางดนตรีตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งเปิดตัวเปิดอัลบั้มแรกชื่อ Hello I am Dolly นะ Hello ฉันชื่อ Dolly นะฉันคือ Dollyเพลงนี้เปิดตัวเมื่อปี1967ปีคริสต์ศักราชนะครับที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดในวงการเพลงอเมริกันและ

0: ก็ต่อยอดความสำเร็จสู่อาณาจักรธุรกิจทั้งรายการโทรทัศน์ผลิตภัณฑ์อาหารสวนสนุกสวนสนุกดอลลี่วูดก็มีดอลลี่นะฮะไม่ใช่ฮอลลี่ดอลลี่วูดในรัฐเทนเนสซีนี่พูดถึงงานศพของเธอเนี่ยทางครอบครัวบอกว่าต้องการจัดงานเป็นการส่วนตัวเฉพาะญาติมิตรเท่านั้นขอปฏิเสธการรับดอกไม้พวงหรีดและก็เชิญชวนให้ผู้ที่ต้องการไว้อาลัยกับดอลลี่เนี่ยช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุนแก่โครงการสร้างห้องไลบรารีแห่งจินตนาการแทนนอกจากนี้ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยและยกย่องตำนานเพลงคันทรีผู้ล่วงลับและก็ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านรูทโซเชียลอวยพรให้เธอไปสู่สุคติและระบุเลยนะครับว่าบอกเลยบอกว่าโลกใบนี้รักเธอเสมอคิดอะไรโรแมนติกก็เก่ง
1: นะครับอารมณ์ไหนเนาะช่วงนี้เขาดูอารมณ์แบบโรแมนติกนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณดำรงก็ติดตามดอลลี่พาร์ตันมาโดยตลอดผลงานของดอลลี่พาร์ตันนะคะคุณดำรง
0: ครับผมครับ
1: ถ้าเขาบอกว่านับเป็นทศวรรษนี่ก็เกือบ6ทศวรรษแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็ยังมีพอเวลาเหลืออยู่หน่อยผมนั่งดูข่าวโทรทัศน์ขึ้นมาก็มานั่งคิดอะไรก็ชวนคิดไปเราก็ในคติของคนมุสลิมเนี่ยไอ้โลกเราเนี่ยมันก็มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟทะเลต้นไม้ธารน้ำแข็งนะครับแต่ขณะนี้ดูข่าวโทรทัศน์แล้วโอ้โหเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนไทยอ่ะจะว่าไปอย่างอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่น่านเราก็ดูมันรุนแรงแล้วนะครับแต่นั่งดูข่าวโทรทัศน์เนี่ยเห็นอุทกภัยที่เกิดขึ้นแถวเนปาลใกล้ๆกับทิเบตแล้วก็เขตแดนชายแดนจีนเนี่ยโอ้โหอุทกภัยน้ำมันพุ่งมาน่ากลัว
1: เหมือนในหนังเลยค่ะคุณดำรงตอนแรกอ้อมดูคิดว่าเอ๊ะอันนี้เป็น AI หรือเปล่าสรุปแล้วไม่ใช่นะคะหลายภาพเลยแต่ก่อนชอบดูหนังแนวเนี้ยค่ะก็ดูแบบเหมือนวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ยคุณดำรงแต่ก่อนชอบดูแล้วมันมีฉากแบบนี้ค่ะ
0: น้ำมันพุ่งทะยานขึ้นไปถึงหลังคาบ้านสะพานพังเอ๊ะสะพานเนี่ยพังแล้วแทนที่จะจมนะฮะสะพานยังลอยทุกป่องได้นะครับแล้วก็ผู้คนตายไปแล้ว2,270คน
1: ค
0: ่ะหายไปหาตัวไม่เจอ
1: 3,000
0: กว่าคนครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นโศกนาฏกรรมที่เรามาคิดดูว่าบางคนก็ในข่าวก็บอกว่าผมจริงเขาบอกว่าธรรมชาติเตือนมนุษย์หรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นท่านเตือนมนุษย์แล้วว่านี่ที่ทำกับธรรมชาติยังไงในเวลานี้ธรรมชาติก็ออกมากริ้วโกรธแล้วนะครับ
1: ค่ะก็เป็นมีการคาดการณ์ว่าเป็นการถล่มจากธารน้ำแข็งที่มาจากทางทิเบตเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยท้องฟ้าก็ยังสว่างมีแดดอยู่เลยคุณดำรงอากาศก็ดีไม่ได้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ตอนนี้ธารน้ำแข็งนี่มันน่ากลัวนะครับไอ้เกลเซอร์นี่นะ
1: ค่ะ
0: ปริมาณน้ำแข็งหิมะเนี่ยมันแน่นมันแข็งตัวมาเป็นร้อยปีแล้วพอมันพังลงมาทลายลงมาเนี่ยทำให้เกิดเป็นคลองเป็นแม่น้ำที่เรียกว่าฟิจอร์ดได้เลยจะที่ผมเคยเห็นอยู่มากๆก็คือในสแกนดิเนเวียนะครับแต่นี่ก็เกิดขึ้นแถวทิเบตชายแดนจีนเนปาลดูแล้วก็
1: จำได้
0: น่ากลัวแต่ก็น่าสบายใจที่มันไม่เกิดในประเทศไทยเราเพราะนั้นเราก็อย่าทำลายหรือทำร้ายธรรมชาติอย่าตัดไม้ทำลายป่าแล้วธรรมชาติก็จะมาเอาคืนเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในแล้วตอนนี้ที่ไหนก็มีไฟป่าฝนตกน้ำท่วมยุโรปอะไรนี่กระจุยยุ่งกันไปหมดเลยครับ
1: ค่ะตอนนี้อากาศมันแปรปรวนหนักมากเลยนะคะเรื่องของน้ำแข็งทานน้ำแข็งละลายเนี่ยคุณดำรงเคยพูดกันอย่างต่อเนื่องนะจำได้ตั้งแต่ทำรายการมาค่ะมีข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องมีการเตือนออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วนี่ยังไม่ใช่ขั้วโลกเหนือนะคุณอ้อมนี่มัน
1: ค่ะ
0: เป็นเศษสิ่งเพียงนิดน้อยนิดในทานน้ำแข็งในแถวเอเชียเราเนี่ย

0: ถ้าโลกเหนือเกิดอารวาสขึ้นมาเนี่ยไปหมดแล้วฮูกงภูเก็ตเกาะอะไรต่าง
1: ๆ
0: มาลดีฟเนี่ยผมกลัวมากเลยผมชอบไปมาลดีฟแต่ไปทีไรก็กลัวเกิดวิกฤตใหญ่ขึ้นมาในเรื่องน้ำเรื่องทานน้ำแข็งเรื่องฝนเนี่ยไอ้น้ำขึ้นเม็ดเดียวเนี่ยเกาะในมาลดีฟก็จมหมดแล้วแล้วเราไปอาศัยอยู่ในนั้นก็ลอยคออยู่เจอฉลามก็เยอะนะครับทะเลแถวนั้นนะครับ
1: บ้านเรานี่ก็ไม่มีทานน้ำแข็งนะแต่ว่าภัยที่เราเจอก็คือภูเขาหรือดินถล่มลงมาบล็อกทางน้ำต้นน้ำถ้ายิ่งเจอฝนก็ถ้าเจอฝนแบบเรนบอมที่เราคุยกันนะคุณดำรงเขื่อนธรรมชาติก็มีสิทธิ์ที่จะล้นและพังลงมาได้เหมือนกันนะคะน้ำป่าน้ำโคลนถล่มน้ำป่าโคลนถล่มนี่ที่เราเจอกันที่น่านนี่แหละนะคะ
0: ครับเราก็คงจะติดตามข่าวสารทางธรรมชาติต่อไปติดตามข่าวน้องเน่ต่อไปนะฮะ
1: ค่ะได้เลยค่ะคุณน้ำรง
0: แต่บ้านเราไม่มีน้องทานน้ำแข็งก็ยังชั่วหน่อย
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามข่าวสารที่เนปาล นะคะความช่วยเหลือก็เชื่อว่าจะหลั่งไหลไปที่เนปาลจากทั่วโลกเลยนะคะคุณน้ำรงรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: มีเหมือนกันแต่กลัวพูดยาวเอาไว้คุยพรุ่งนี้แล้วกันครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะวันศุกร์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะค่ะ
1: ค่ะโอ้โหพี่ไหมเมื่อกี้ที่คุยกับคุณดำรงนั่งดูภาพที่เนปาลตอนในคลิปมันเริ่มมาเยอะละคลิปเริ่มมาเรื่อยๆๆแล้วแต่มีอยู่คลิปนึงที่ถ่ายจากด้านบนนะคะแล้วน้ำมันมาเป็นเงาดำเลยพี่ไหมมันอ้อมนึกถึงหนังที่ชอบดูสมัยก่อนเลยอะวันล้างโลกอะไรก็แล้วแต่นะเป็นหนังแบบเนี้ยชอบดูมันเหมือนในหนังแบบนั้นมากเลยอะค่ะตอนแรกคิดว่าไม่ใช่ภาพจริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ใช่จริงๆนะคะ
2: มันน่ากลัวกว่าภาพAIภาพที่เขาทำไอ้เขาเรียกนะ CG อะไรซะอีกนะคุณคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคุณอ้อมมันแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตือนตัวเองว่าเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ตัวน้อยนิดบนผืนพิภพเนี่ยนะคะถ้า Mother Nature พระแม่แห่งธรรมชาติเนี่ยสำแดงเดชเนี่ยมนุษย์เราไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะวาตภัยมหันตภัยอัคคีภัยไม่ว่าจะภัยอะไรก็ตามแต่อยู่ที่เราจะคิดค่ะแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์นักนวัตกรรมอะไรเนี่ยเขาต้องคิดให้ตัวเราอยู่รอดได้นั่นแหละให้มนุษย์เนี่ยอยู่รอดได้แต่ตัวเราสิเราก็ต้องช่วยคิดด้วยเราจะอยู่รอดได้ยังไงคุณน้อง
1: จำได้ไหมที่เราเคยเอาเรื่องของขั้วโลกอะค่ะที่บอกว่าทานน้ำแข็งมันเริ่มที่จะละลายแล้วเอามาคุยกันอย่างต่อเนื่องเลยนะพี่หมายสุดท้ายมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจนได้นะแสดงว่ามันไม่ธรรมดาจริงนะทานน้ำแข็งใครจะบอกว่ามันก็แค่น้ำแข็งละลายมันจะน้ำมหาศาลอะไรขนาดนั้นมันเยอะจริงๆนะคะก็มีบทความเดี๋ยวเอามาแบ่งปันกันค่ะพี่ไหมเขาก็วิเคราะห์จากกรณีที่เกิดขึ้นที่เนปาลที่เบตเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันคือสัญญาณเตือนภัยระดับโลกที่กำลังถูกวิเคราะห์ว่ามีรูปแบบคล้ายกับภัยพิบัติประเภทนี้ก็คือน้ำท่วมจากการทะลักของทะเลสาบทานน้ำแข็งหรือการพังทลายของเขื่อนธรรมชาติจากดินถล่มที่น่ากลัวมากๆเขาบอกว่ากลไกมันเกิดขึ้นแบบนี้พี่ไหมเขาบอกว่าลองให้นึกภาพตามนะคะอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยคือตัวเร่งที่ทำให้ทานน้ำแข็งสูญเสียมวลแล้วก็ละลายอย่างเร็วโดยเฉพาะในแถบเทือกเขาหิมาลัยที่ตอนนี้ละลายเร็วขึ้นกว่าเมื่อ 20-30 ปีก่อนถึง2เท่านะคะซึ่งถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ถึง 2 องศาเนี่ยทานน้ำแข็งแถบนี้อาจจะละลายหายไปกว่าครึ่งนึงเลยนะคะพอมาละลายเร็วบวกกับฝนตกหนักมวลหินหิมะแล้วก็น้ำแข็งยักษ์ที่พังถล่มลงมาไหลบ่าลงมาบล็อกหุบเขารูปตัวเป็นรูปตัว V จนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวกักมวลน้ำและโคลนจำนวนมหาศาลไว้ด้านหลังอย่างรวดเร็วนะคะสุดท้ายพอกั้นไม่อยู่แนวกั้นก็ระเบิดพังทลายลงฉับพลันปลดปล่อยกำแพงน้ำโคลนหินแล้วก็เศษซากพัดถล่มบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานท้ายน้ำพังพินาศในพริบตาสิ่งที่น่าห่วงที่สุดในเชิงนโยบายคือการคาดการและรับมือแทบทำไม่ได้เลยก็จริงๆนะพี่ไหมเพราะว่าอย่างที่เกิดที่เนปาลเนี่ยก็อย่างที่คุยนะคะว่าแดดออกอยู่เลยและอากาศกำลังดีนะคะอยู่ๆก็ไม่มีใครคิดว่ามวลน้ำจะมาเยอะแบบนี
2: ้ที่มันน่ากลัวก็คือมันไม่มีการเปลี่ยนภัยใดๆจะทำได้ทันนะคุณอ้อมนี่แหละค่ะปกติเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่

0: ได้รับภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการเขาจะเตือนเราแต่ตอนนี้ทางการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่แหละค่ะนี่แหละหมายว่ามันน่ากลัวที่สุดใจตรงนี้แหละค่ะ
1: พี่ใหม่เคยไปเมืองนี้ไหมเขาบอกว่าอยู่ห่างจากกาบมันดูไม่เยอะอะค่ะ
0: ชื่ออะไรคะ
1: ไม่รู
0: จ
1: ้
0: ำ
1: จ
0: ไม
1: ุ
0: ่
1: ดเ
0: ไ
1: ห
0: ด
1: มื
0: ้
1: อนกั
0: ละ
1: น
0: หมายก็จำไม
1: อ
0: ่ได้แต่ไปรอบๆนี้ก็
1: ม
0: ไ
1: ั
0: ป
1: น
0: หมดนะคะคุณอ้อมค่ะ
1: แถวนั้นอาจจะเป็นภูเขาสูงนะคะซึ่งก็ยังขาดแคลนงบประมาณแล้วก็เทคโนโลยีที่จะไปติดตั้งระบบติดตามได้ครบทุกจุดเนาะอันนี้มันก็ช่วย
0: ในประเทศ
1: ค
0: เ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ปาลเนี่ยคุณอ้อมมันเป็นหลัง
1: ค
0: ค
1: ่
0: า
1: ะ
0: โลกเพราะฉะนั้นมันเป็นภูเขาทุกจุดคุณอ้อมภูเข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ทุกจุดพื้นที่ราบเนี่ยมีน้อยนิดค่ะมีน้อยนิดอยู่ในที่ราบในแอ่งภูเขาต
1: คร
0: ง
1: ่ะ
0: หุบเขาต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าพื้นที่ราบอย่างเมืองไทยไม่มีค่ะที่ราบแล้วมองไปสุดลูกหูลูกตาไม่มีค่ะในเนปาลเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปไหนเนี่ยเขาถึงจะใช้เครื่องบินกันนะคุณอ้อมบางทีหมายเห็นก็ขนเป็ดไก่หมูเนี่ยขึ้นเครื่องบินจริงๆจริงๆกับตาเลยนะเห็นกับตาเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปทางรถได้ไปทางรถนี่ก็7 วัน8 วันกว่าจะถึงบินก็แป๊บเดียวถึงอะไรแบบนี้คุณอ๋อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆประเทศเขามันไม่เหมือนที่ใดในโลกเพราะมันอยู่หลังฟ้า
1: ค่
0: โละ กจริงๆเวลา
1: ค่ะ
0: เจอน้ําที่มันกักไว้นะฮะมันกักไว้เนี่ยเสร็จแล้วเวลามันถล่มเนี่ยมันพาไปหมดอะคุณอ้อม
1: ค่ะดูน้ำที่มันมานะพี่ไหมระดับน้ำในแม่น้ำตีสุรีนะเพิ่มขึ้น9 เมตรอะภายในครึ่งชั่วโมงพี่ไหม9 เมตรอะ
0: ใคร
1: โอ้
0: จะ
1: ม
0: ไป
1: าอย่
0: ร
1: างก
0: อ
1: ับ
0: ด
1: สึ
0: อ่
1: น
0: ะ
1: ามิเลยแล้วก็แม่
0: ใช่
1: น้ำ
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: นเดสดันเดโคลาซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโพเตโกชีนะคะก็มีระดับน้ำท่วมสูงสุดเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: กว
0: แ
1: า
0: ล้
1: ด
0: ว
1: ไป
0: ไม่
1: เร
0: ใช
1: ีย
0: ่
1: บเลย
0: มันไม่ใช่น้ำที่เกิดจากปริมาณน้ำฝนใช่ไหมมันเป็น
1: ไม่ใช
0: น้
1: ่
0: ำที่เกิดจากหิมะละลาย
1: ค่
0: ใช
1: ะ
0: ่ไหมคะนี่แหละมันเห็นไหมอะไรที่เขาเตือนไว้เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งมันเป็นความจริงทั้งสิ้นเลยนะคะ
1: ใช่
0: แล้วต
1: ค
0: อน
1: ่ะ
0: นี้เราต้องคิดแล้วล่ะแล้วรุ่นเรายังขนาดนี้แล้วรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปมันจะไม่ยิ่งแย่ไปกว่านี้เหรอคุณอ้อมแล้วเขาจะ
1: ค
0: อย
1: ู่ ะ
0: ่กันยังไงที่บอกว่าน้ําท่วมโลกเนี่ยมีจริงแน่นอนเราต้องสร้างเรือโนอาห์กันไหมอ่ะนี่ไม่ได้พูดปร
1: ค
0: ะช
1: ่ะ
0: ดนะคะสร้างเรือ
1: ค
0: โน
1: ่ะ
0: อาห์หมายถึงว่าเราจะช่วยตัวเองยังไงดีในอนาคตข้างหน้าลูกหลานตัวเราเนี่ยเดี๋ยวเราอีกกี่ปีล่ะเราก็จากโลกนี้ไปแล้วนะมนุษย์อย่ามา
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ิดว่าอุ้ยฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีกี่ปีไม่หรอกค่ะเราไม่แน่หรอกเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปมากน้อยแค่ไหนแต่เราต้องนึกถึงลูกหลานเรารุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาจะอยู่ยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่รุ่นเราเนี่ยต้องทําเพื่อเขาจะใช้ทรัพยากรให้น้อยลงไหมจะทําให้โลกมันร้อนมันช้ากว่านี้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะคุณออม
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเร
0: ก
1: ื
0: ล
1: ่
0: ั
1: อง
0: บ
1: ใน
0: มาน
1: ิตย
0: เรื
1: ส
0: ่อ
1: าง ร
0: เย็
1: ผ
0: น
1: ู้
0: เย
1: สร
0: ็
1: ้าง
0: น
1: ผู้
0: กั
1: ส
0: น
1: ม
0: ค่ะกลับมาเรื่อง
1: ค
0: เ
1: ่ะ
0: ย็นๆกัน
1: สักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีสอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5

ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์

0: โนเวลนิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโ
3: อกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะพี่ไหมวันนี้พี่ไหมจะมาคุยเรื่องเย็นๆเขาบอกว่าเขาพูดกันว่านะถ้าเกิดจะทำให้สุขภาพดีต้องกินของอุ่นๆเข้าร่างกายแต่ของเย็นๆก็มีประโยชน์เช่นกันใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเราก็จะเชื่อกันมาโน้มนะอย่างที่คุณอ้อมพูดนั่นแหละใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เราสอนเรากินของเย็นเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ไม่สบายเพราะว่าเราอยู่ในประเทศร้อนนะคุณอ้อมถ้าเรารับประทานเย็นมันเข้าไปปรับสิ่งเย็นๆมันเข้าไปปรับในตัวในร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่ดีอย่างที่พ่อแม่พูดทีนี้มีคุณหมอท่านก็บอกว่าไม่หรอกไอ้เย็นๆดีๆมันก็มีนะไม่งั้นมันจะมีเมนูอาหารที่มันเย็นๆออกมาได้ยังไงกันเล่ามาลองดูกันสิว่าอาหารเย็นๆในบ้านเราที่เราทานเนี่ยในฤดูที่ผ่านมาเนี่ยฤดูร้อนจริงๆตอนนี้มันเริ่มมันเข้าฝนแล้วคุณอ้อมนะก็จะบอกว่าฤดูร้อนจัดไม่ได้ตอนนี้ฤดูค่อยเย็นชั่วร้อนกันละกันช่วงนี้นะที่ผ่านมาคนที่เขากินเวลาร้อนๆกันเนี่ยเขากินอะไรคุณอ้อมเขากินข้าวแช่ข้าวแช่นี่เป็นเมนูดับร้อนใช่ป่ะ
3: ค่ะ
4: ญี่ปุ่นก็มีบะหมี่เย็นแบบญี่ปุ่นแล้วอะไรอีกฝรั่งมีโคลเพลทมีโคลเดกีแซนด์วิชที่เขาเสิร์ฟเย็นมีโคลดิชอาหารที่ช่วงกินแล้วมันจะทำให้เย็นฝรั่งในขณะมันเย็นอยู่แล้วนะคุณอ้อมนะอากาศเลยนะเขาก็ยังต้องรับประทานเย็นๆนะคะใครเคยไปผู่ตรงเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงไต้หวันก็อาจจะเจอนี่ไก่แช่เหล้าบ้านเราก็มีไก่แช่เหล้าถามว่าต้องกินยังไงต้องกินเย็นๆคุณอ้อมเวลาคุณอ้อมไปทานโต๊ะจีนคุณอ้อมจะเห็นไก่แช่เหล้าใช่ไหมหรือแมงกะพรุนคลุกน้ำมันอะแมงกะพรุนคลุกน้ำมันงาเนี่ยคุณอ้อมมันเย็นใช่ไหมใช้ตะกีบเคียบตะเกียบคีบออกมาแล้วก็จะเย็นนะทะเลสดบะหมี่เย็นสลายทะเลสดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยต้องสดโขกๆแล้วน้ำนี่นะคุณอ้อมเขาเอาบะหมี่ไปโปะอยู่บนน้ำแข็งอะแต่ทำไมงงเฮ้ยมีอาหารเย็นๆแบบนี้ได้ยังไงที่จริงคุณค่าของอาหารเย็นมันมีจริงๆคุณอ้อมมันดีนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าคุยประเทศร้อนๆเราจะให้กินเย็นบางทีเย็นเนี่ยมันดับร้อนได้คุณหมอเรียบเรียงรวบรวมมาคุณค่าจากของเย็นเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 5-6 อย่างที่มันช่วยให้ร่างกายเรามันดีขึ้นอย่างเด็กเล็กๆคุณอ้อมเวลาเขาเป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยแล้วจะให้เขาไปกินของร้อนกินนมอุ่นกินของร้อนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กเล็กๆพวกเนี้ยเขาก็ต้องกินของเย็นเพื่อที่จะให้มันบรรเทามันหายไวๆบางทีการเป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราพาลูกไปหาหมอเนี่ยคุณหมอจะทักว่าอ๋อมันมีแผลในปากใช่ไหมมีแผลพองกินน้ำกินนมไม่ได้ใช่ไหมนะคุณหมอนะโดยเฉพาะมาหาคุณหมอต้นเนี่ยนะคุณหมอกฤษดาศิรามพุทธเนี่ยคุณหมอบอกว่าเด็กจะชอบเลยเวลามาหาคุณหมอเพราะหมอจะบอกว่าอากลับไปเดี๋ยวกินไอติมนะกินไอศกรีมหรืออมน้ำอมน้ำหวานเย็นเย็นเนี่ยเด็กก็จะชอบเพราะความเย็นเนี่ยมันจะช่วยให้ไม่แสบแผลโดยเฉพาะที่ปากอะค่ะมันจะช่วยให้คลายมันทำให้ไม่แสบปากมากนักนะคะแม้ว่ามันจะแสบอยู่บ้างก็ตามนะคะซึ่งยังไงถ้าเกิดเราเป็นโรคมือเท้าปากพองอย่างที่เด็กเป็นเนี่ยนะคะแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นมันก็จะเป็นโรคเนี้ยมันก็จะติดกันน่ะเด็กหลายคนก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะให้ไปกินโจ๊กหรือข้าวต้มมันก็ไม่ได้อีกแล้วเด็กเวลาปากเจ็บเนี่ยเขาไม่อยากกินน้ำมันแสบก็ต้องดู

0: อะไรเย็นๆไอศกรีมหรือหวานเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยช่วยได้เห็นไหมว่าของเย็นเนี่ยมันช่วยได้นะคะของเย็นไม่ใช่ว่าจะไม่ดีไม่ดีสักอย่างเดียวในการบริโภคไม่จริงนะคะสองน้ำเย็นเนี่ยมันดูดซึมดีกว่าน้ำไม่เย็นเราจะเชื่อกันว่าโอ้ยตื่นมาปุ๊บต้องกินน้ำอุ่นเลยมันจะช่วยบางทีมันก็ไม่แต่บางคนก็กิจจะคือดื่มน้ำเย็นก็ไม่ได้อันนี้แล้วแต่สภาพของแต่ละบุคคลแต่น้ำเย็นนี่ดีค่ะอย่าไปโทษน้ำเย็นว่ามันไม่ดีเราไม่ได้พูดเองค่ะมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเผยว่าน้ำเย็นเนี่ยนะคะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายเราได้ดีกว่าน้ำอุ่นนะซึ่งเหมาะกับผู้ที่อยู่ในประเทศอย่างเรานะคุณอ้อมร้อนจัดขาดน้ำออกกำลังเหงื่อออกมากเลยรวมไปถึงพวกนักกีฬาที่เขาเดินเยอะๆบางคนเดินนิดเดียวเหงื่อซึมออกมาพอกลับบ้านไปกินน้ำอุ่นตายเลยคุณอ้อมไม่ไหวสิหนึ่งคือเราไม่สดชื่นไม่สดชื่นก็ทำให้เกิดไม่มีความสุขคุณอ้อมการได้ดื่มน้ำเย็นเวลาที่เราที่อยู่ในเวลาที่มันท่ามกลางความร้อนอ่ะเราออกกำลังคุณอ้อมไปเดินนอกบ้านมาเดินมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกลับบ้านมาถามว่าคุณอ้อมอยากจะดื่มน้ำอุ่นจัดไหมไม
1: ่ไม่
0: ค
1: ุ
0: ณอ้อม
1: ไม่
0: อยากจะดื่มอยากดื่มน้ำเย็นเพราะกินดื่มน้ำเย็นเข้าไปคุณอ้อมรู้สึกยังไงมันรู้สึกสดชื่นเย็นกายเย็นใจได้ดีกว่าดื่มน้ำอย่าว่าแต่ไม่ร้อนนะดื่มอุณหภูมิปกติคุณอ้อมก็ไม่อยากจะดื่มละอยากจะดื่มที่มันเย็นชื่นใจใช่ไหมคะนั่นแหละนั่นแหละนี่คือประโยชน์ของเย็นค่ะสามช่วยให้สดชื่นคลายเหนื่อยอันนี้ก็มีส่วนอย่างข้อเมื่อกี้แต่การได้ของเย็นชื่นใจกินเข้าไปแล้วมันมีผลทางจิตใจมากนึกดูร้อนๆมาจิบน้ำเย็นนิดนึงยังไม่ทันแต่ไปเจอผลไม้ในตู้เย็นแล้วมันเย็นพอกัดเข้าไปกรอบกลืนเข้าไปลงคอมันหวานชื่นใจอ่ะมันเป็นยังไงมันคือมันมีความสุขอะคุณอ้อมใช่ไหมคะนึกดูนะเวลาคุณอ้อมตากร้อนๆมาทำงานในที่อบอ้าวพอเข้ามาดื่มน้ำเย็นก็ทำให้จิตใจรู้สึกกระปรี้กระเป๋าแล้วก็สบายอกสบายใจเลยล่ะแล้วก็ท่านที่เพิ่งออกกำลังงานใหม่ๆเหนื่อยจัดๆนะคะต้องแนะนำว่าอย่าโหมดื่มน้ำเย็นและก็น้ำแข็งทีเดียวเอาโปะเข้าไปอันนี้มันก็ร่างกายมันรับไม่ทันค่ะคุณอ้อมไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องให้ร่างกายมันปรับตัวก่อนนะคะอย่าไปดื่มตามแรงกระหายแบบว่ามาถึงซัดน้ำเย็นลงไปในอกเย็นเนี่ยไม่ได้นะคะต้องกินต้องระวังด้วย
1: ค่อยๆปรับ
0: ถูกต้องค่ะคุณค่าจากของเย็นข้อ4เชื่อหรือไม่อันนี้หมายชอบเลยหมายว่าคุณอ้อมก็จะต้องชอบด้วยนะคะถ้าเวลาไปออกกำลังกายน้ำเย็นสลายแคลอรี่ทางอ้อมเจ้าค่ะไม่อ่านมันตรงนี้ไม่รวบรวมข้อมูลไม่งงไอ้ดื่มน้ำเย็นมันช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ยังไงอ่ะคุณหมอบอกไม่ต้องแปลกใจไม่ใช่เรื่องโม้มันเป็นเรื่องจริงขอให้ท่านนึกถึงน้ำเย็นสักแก้วนะคะที่เย็นกว่าภายในท้องเราเมื่อคุณอ้อมดื่มไปแล้วจะรู้สึกเป็นยังไงมันอุ่นๆมันจะอุ่นๆในร่างกายเราและอีกตอนที่มันอุ่นนะคะคุณอ้อมเวลาดื่มน้ำเย็นเข้าไปร่างกายจะพยายามอุ่นไอ้น้ำเนี่ยที่เรากินแล้วมันเย็นกว่าร่างกายเราเย็นกว่า37องศาเนี่ยมันจะพยายามอุ่นให้น้ำนั้นมันกลับมาร้อนเท่ากับอุณหภูมิร่างกายเราและไอ้ช่วงที่มันมีปฏิกิริยาอุ่นนั่นคือมันต้องใช้พลังงานไขมันในร่างกายเพื่ออุ่นน้ำคุณอ้อมนี่แหละค่ะมันก็ทำให้เราเผาผลาญแคลอรี่ไปตรงนี้แหละนะคะเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในร่างกายเข้ามาช่วยซึ่งน้ำดื่มนี่นะยิ่งเย็นมากก็ยิ่งดีเพราะมันดึงพลังงานจากตัวเรามาใช้มากขึ้นด้วยเห็นไหมมันทางอ้อมเลยนะคะข้อ5มีทั้งหมด6ข้อนะคะมันเก็บคุณค่าอาหารไว้ของกินหลายอย่างถ้าเสิร์ฟเย็นจะมีวิตามินเช่นแร่นอกจากมีวิตามินแล้วมันจะมีแร่ธาตุซึ่งมันจะไม่สลายไปกับความร้อนคุณอ้อมรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายสารต้านอนุมูลอิสระก็คือสารที่ไม่ทำให้เกิดสนิมแก่ในร่างกายเราอะไรที่มันทำให้แก่ไอ้ตัวนี้มันไปช่วยหมดไอ้ตัวนี้มันไปต่อสู้ไอ้ร่างกายผิวไม่ตึงผิวเหี่ยวย่นมันก็จะสู้ให้เราตึงขึ้นคอลลาเจนน้อยมันก็จะไปเสริมสร้างหน้าเราแก่มันก็จะทำให้ผิวตึงขึ้นอะไรว่าอย่างนั้นเถอะทุกอย่างที่มันทำให้เราแก่เนี่ยมันจะทำให้เราแก่ช้าลงไม่ว่าจะอวัยวะในร่างกายเราหรือข้างนอกหรือผิวหนังที่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดก็ตามนะคะเอาละกลับมาพูดกันเรื่องอาหารเย็นๆเขาบอกว่าอาหารเนี่ยนะคะกินเย็นบางอย่างมันดีกว่าร้อนโดยเฉพาะอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระหรืออาหารที่มีวิตามินที่ไวต่อความร้อนอย่างวิตามิน B ถ้าเจอร้อนมันสลายไปคุณอ้อมพอมันสลาย

0: ายนะวิตามิน B วิตามิน C แร่ธาตุอย่างโพแทสเซียมเนี่ยหรือโซเดียมอาจสลายไปและบางอย่างก็ละลายออกมากับน้ำที่ต้มหรือการผัดจะสังเกตไหมเขาบอกว่าผักถ้ากินสดได้ให้กินถ้ากินไม่ได้ก็เอาไปต้มหรือเอาไปลวกต้มเนี่ยมันจะทำให้สารอาหารมันหายไปแต่ถ้าลวกไม่นานนักมันก็ยังคงวิตามินอะไรต่างๆอยู่นะคะแต่พวกเนี้ยมันจะละลายหายไปกับความร้อนถ้ากินเย็นหรือกินธรรมดาได้จะยิ่งดีนะคะการรับประทานอาหารที่ถูกถนอมไว้ด้วยความเย็นจัดจึงมีส่วนให้ท่านได้ของดีต่างจากกินร้อนคุณหมอบอกนะคะแล้วการข้อ6นะคะคุณอ้อมการกินเย็นเนี่ยมันลดอาการแสบร้อนอันนี้เหมือนกับข้อที่1นะคะเคยเป็นไหมคะเวลาเคยเป็นไหมหมายว่าคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเคยเป็นบางทีอยากจะชิมซดแกงเข้าไปมันไม่ได้มีควันให้เราเห็นแต่พอกินเข้าปากไปโหปากมันแทบจะพองอะคุณอ้อมนั่งนั่นแหละเล็กบางทีไปจะกินก๋วยแขกไปดูมันไม่ร้อนแต่ใส่เข้าปากโหมันจะร้อนอยู่ในปากอย่างเงี้ยแล้วคุณอ้อมต้องทำยังไงก็จะต้องทำให้ปากมันเย็นที่สุดนั่นแหละค่ะนี่คือประโยชน์ของเย็นๆนะคะบางทีโดนน้ำซุปร้อนชาร้อนๆเข้าไปลวกพองการได้อมน้ำแข็งหรือหาไม่ได้ใช้น้ำเย็นที่อยู่ใกล้มือดื่มแล้วอมไว้ในปากนะมันก็จะช่วยลดความจากเจ็บร้อนก็ได้นี่แหละค่ะคือประโยชน์ของของเย็นเพราะฉะนั้นเวลาโดยสรุปก็คือเวลาที่บางฤดูที่มันร้อนแล้วท่านจะทานเย็นเนี่ยก็อย่าไปคิดไปโทษตัวเองเช่นน้ำร้อนๆอยากจะทุบน้ำแข็งใส่อะไรนะใส่สลิ่มใช่ไหมขนมเย็นๆอย่างบ้านเราอ่ะคุณอ้อมสลิ่มเนี่ยก็อย่าไปรู้สึกผิดโอ้ยฉันกินของเย็นกินกะทิทานได้นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยทานไปในปริมาณที่พอเหมาะค่ะแล้วอันนี้ก็ทำอะไรอย่างนี้มันก็จะอยู่ได้นานเลยอันนี้ก็ต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าคุณอ้อมเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากจะให้เครียดกับไอ้ความผิดปกติของโลกอะนะคะยังไงก็ตามถ้าเรารักษาร่างกายเราให้แข็งแรงมันก็เป็นการช่วยโลกทางหนึ่งไม่เป็นภาระแก่สังคมไงคุณอ้อมนะคะกินอยู่อย่างปกตินี่แหละจะช่วยได้ค่ะเป็นแนวทางที่ทางค่ะมานำเสนอค่ะ
1: มีคุณบรรจงวิทย์วอนวงนะคะบอกว่าคุณอ้อมครับทานน้ำแข็งที่เนปาลถล่มไม่ใช่เรื่องโลกร้อนนะแต่มีจุดกำเนิดจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็กำลังหาสาเหตุอยู่ส่วนหนึ่งก็มาจากแผ่นดินไหวแต่ที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของทานน้ำแข็งที่มันละลายด้วยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เนาะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ต้องขอบพระคุณท่านที่บอกถึงว่าจุดที่มันทำให้เกิดโดยที่เราต้านทานอะไรไม่ได้
1: ไหวด้วย
0: แต่สิ่งที่คุณอ้อมพูดมาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องทั้งโลกเราเป็น global ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเนี่ยมันกระทบไปทั้งนั้นแหละค่ะท่านมันกระทบไปหมดนะคะมันไม่ใช่ว่าเกิดสิ่งเดียวแล้วมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมามันเป็นเพียงตัวกระตุ้นเท่านั้นเองค่ะ
1: ก็
0: ต้องขอบคุณที่ท่านสื่อสารแนะนำมาค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นภาพที่คล้ายๆสึนามิเนาะพี่ใหม่เนาะที่เราเห็นจากภาพที่เนปาลคล้ายกันเลยเหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามฟังแล้วก็แนะนำเข้ามาพี่ศาสิมาพี่กนกรัตดาพี่สมบัตินะคะแล้วก็พี่บรรจงด้วยขอบคุณนะคะค่ะพี่ใหม่มาดูเนี่ยเรื่องเย็นๆเรื่องเกี่ยวกับความเย็นที่เข้าไปในร่างกายนะคะก็เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ควรจะศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบมีผู้หญิงจีนคนหนึ่งค่ะพี่ใหม่เขาลดน้ำหนักเขาดื่มแต่น้ำ15วันน้ำหนักลงจริงค่ะแต่สุดท้ายเดินทรงตัวไม่ได้เลยนะคะมันก็หนักไปเนาะไม่กินอะไรเลยกินแต่น้ำอ่ะพี่ไหม
0: อันนี้นี่ต้องอยู่ในความไม่สมดุลนะคุณอ้อมที่จริง
1: ใช่ไม่สมดุล
0: จะไม่เกิดเรื่องนี้ค่ะ
1: ร่างกายเราเวลาที่ปรับอะไรปุ๊บปั๊บหรือสุดตรงเกินไปเคยได้รับดีๆในร่างกายไม่ได้รับอีกต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราพังได้เดี๋ยวมีอีกเรื่องด้วยนะต่อจากเรื่องนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะสาวชาวจีนวัย31ปีเนี่ยต้องเจอกับปัญหาเดินลำบากและความจำก็แย่ลงหลังจากทดลองอดอาหารด้วยการดื่มเพียงน้ำเปล่านาน15วันจนน้ำหนักลดลงอย่างเร็ว20กิโลกรัมนะคะหมอบอกว่าเธอมีภาวะสมองอักเสบจากการขาดไทอะมีนค่ะซึ่งเป็นความผิดปกติของสมองที่อาจจะส่งผลต่อการทรงตัวการเคลื่อนไหวของดวงตาความจำและการรับรู้ค่ะก็มันเป็นการอดอาหารที่สุดตรงไปเนาะพี่ไหมคุณหมอบอกว่าอาการเดินของคนไข้รายเนี่ยเดินคล้ายๆกับนกเพนกวินนะพี่ไหมนึกออกไหมนกเพนกวินเดินอะและอาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติ

0: ได้อย่างสมบูรณ์นะคะเธอบอกว่ากำลังทดลองแนวทางอดอาหารที่เรียกว่าปี้กูนะคะตามความเชื่อของเต๋าซึ่งเชื่อว่าการงดธัญพืชและดำรงชีพด้วยชีซี่เหรอคะชีหรือพ
1: ชี
0: ลัง
1: ม
0: ช
1: ั้
0: ี
1: ง
0: ว
1: ค
0: ิ
1: ่
0: ต
1: ะค
0: ช
1: ่ะ
0: ี
1: พลังชีวิตช
0: หร
1: ี
0: ือ
1: ่ะพลัง
0: หร
1: ช
0: ื
1: ี
0: อ
1: ่
0: พลังชีวิตอาจจะนำไปสู่การบรรลุภาวะเหนือธรรมชาติและความเป็นอมตะค่ะแม้ปัจจุบันเนี่ยการลดน้ำหนักจะเน้นการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่กระแสปี้กู่เนี่ยยังได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดียนะคะก็มีรายงานผู้ปฏิบัติตามแนวทางนี้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลายคนรวมถึงมีผู้เสียชีวิตจากการอดอาหารเป็นเวลานานด้วยนะคะชาวเน็ตเขาก็เรียกร้องให้ควบคุมเนื้อหาที่ส่งเสริมการอดอาหารแบบสุดโต่งแล้วก็มองว่าแนวทางนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าจะเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมดั้งเดิมค่ะพี่ใหม่
1: หมายก็ไม่เข้าใจนะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เสริมสร้างความรู้ให้คนนะเราสามารถหาความรู้จากที่อะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายเหลือเกินแต่ทําไมเขายังมีความเชื่อผิดๆว่าจะกินน้ำอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันก็ลดที่มันลดไปมันคือน้ําคือนู่นนี่นั่นนะคะแต่คุณ
0: ใช่
1: เดินไม่ได้เพราะคุณไม่คุณหมอก็บอกแล้วว่าคุณต้องสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายคุณไม่มีก
0: ค
1: ล้า
0: ่
1: ม
0: ะ
1: เนื้อคุณจะเอาอะไรไปพาร่างกายให้มันยืนได้เดินได้อะค่ะมันได
0: น
1: ้
0: ะ
1: ก็กล้าม ม
0: ั
1: เนื
0: น
1: ้อสลายไปหมด
0: ทุกวันนี้การลดน้ำหนักเนี่ยยังไม่มีใครแนะนำให้งดอาหารเย็นเลยนะพี่ใหม่ให้ทานเหมือนเดิมแต่ว่าเลือกที่มันมีโปรตีนแล้วก็ไม่มีแป้งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกให้อดเลยนะการลดน้ำหนักที่ถูกต้องหรือว่าเราทานแต่ทานให้น้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะแล้วก็เล
1: แล
0: ือ
1: ้
0: ก
1: ว
0: ทานที่
1: ใช่
0: มีประโยชน์นะค่ะก็งดแป้งอะไรเงี้ยไม่แต่บางคนก็บอกว่าข้าวเย็นก็คือกินนั่นแหละแต่ว่ากินให้เสร็จก่อนประมาณสัก2 ทุ่มแล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยก็จะเห็นผลไวนะคะนี่ก็พยายามอยู่พี่ไหมแต่มันทําไม่ได้ติดต่อกันไงบางวันก็ปวดหัวมั่งเมื่อยตัวมั่งก็ไม่ได้ทํานะคะแต่พยายามทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันจะได้ผลดีนะคะค่ะ
1: ถ
0: ข
1: ู
0: อ
1: ก
0: อ
1: ต
0: นุ
1: ้อง
0: ญาต
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ุณผู้ฟังอ้อมปิดกล้องนะคะเพราะว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตระบบของอินเทอร์เน็ตที่ใช้มีปัญหาในภาพรวมค่ะอาจจะได้เซฟสัญญาณให้มันดีขึ้นนะคะค่ะก
1: น
0: ็
1: ั่น
0: ดู
1: สิ
0: ภาพเรา
1: หม
0: ส
1: าย
0: อง
1: ก็
0: ค
1: ย
0: น
1: ัง
0: ไป
1: วันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้อินเทอร์เน็ตมันไม่เสถียรเหมือนอย่างปกตินะฮะมันเข้
0: ค
1: า
0: ่
1: ได
0: ะ
1: ้ยากมากเราก็ต้องใช้
0: อ่า
1: วิธีการซูมเสียงเอาค่ะ
0: ค่ะก็บอกมีปัญหาอยู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นเนาะค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ใหม่อันนี้ก็สุดโต่งเหมือนกันนะคะสาวถูกในจีนเหมือนกันค่ะสาวจีนถูกหัวหน้าลงโทษด้วยการสควอท200 ครั้งและทำเพราะว่าทำงานไม่ถึงเป้าสุดท้ายเธอเดินไม่ได้เลยนะคะเดินแทบไม่
1: เอ
0: ได
1: ้
0: ้หมอวินิจฉัยว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อสลายค่ะเขาก็เรียกค่าเสียหายกว่า70,000 บาทนะคะกลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์หนักในจีนค่ะเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยต้องเจอกับภาวะกล้ามเนื้อสลายอย่างรุนแรงเพราะหัวหน้าลงโทษด้วยการทำสควอทถึง200 ครั้งเนื่องจากเธอทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดก่อนอาการจะหนักจนแทบยืนแล้วก็เดินไม่ได้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเธอชื่อว่าไม่มีชื่อเขาบอกนามสกุลหยางค่ะเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่เมืองหางโจวที่เจ้อเจียงนะคะของจีนแล้วก็เริ่มงานแรกในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัทนะคะให้บริการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะเอาเดี๋ยวอ้อมปิดเสียงก่อนนะมันเสียงเพลงมาจากไหนไม่รู้พี่ไหมไม่ได้ยินใช่ไหม
1: ไม่ได้ยินค่ะ
0: แสดงว่ามันอยู่ในหูอ้อมอย่างเดียวโดยงานของเธอมีลักษณะคล้ายกับการขายผ่านทางโทรศัพท์นะคะป
1: ค
0: ิด
1: ่ะ
0: ได้ละเดี๋ยวขอปิดก่อนนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นคลิปที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะโผล่มาจากข่าวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โดยงานของเธอมีลักษณะคล้ายกับการขายผ่านโทรศัพท์นะขายผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งหัวหน้าทีมเนี่ยเขากำหนดให้พนักงานแต่ละคนเนี่ยต้องโทรหาลูกค้าให้ได้วันละ200 สายค่ะน
1: โอ
0: ะ
1: ้
0: คะ
1: โห
0: แล้วก็เชิญลูกค้า1 รายให้ได้ด้วยและหาลูกค้าที่แสดงความสนใจจะร่วมงานกับบริษัทให้ได้อีก1 รายต่อวันนะคะก็เมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ครบตามเป้าหมายถึง2 รายการจึงได้รับทางเลือกให้ทำสควอท100 ครั้งหรือจ่ายเงิน50 หยวนหรือประมาณ220 บาทสำหรับงานแต่ละรายการที่ทำไม่สำเร็จเหตุผลคือเหตุผลของเธอบอกเธอไม่มีเงินเธอก็เลยเลือกวิธีการถูกลงโทษด้วยการทำสควอทรวมทั้งหมด200 ครั้งเพื่อรักษางานเอาไว้แล้วก็จะต้องถ่ายคลิปขนาดทำเป็นช่วงๆตามจุดต่างๆภายในอาคารสำนักงานด้วยนะคะพี่ไหมเพื่อส่งเป็นหลักฐานให้กับหัวหน้างานด้วยหลังจากเธอทำสควอท

0: จนครบแล้วเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยกลับเริ่มส่งสัญญาณผิดปกติค่ะในคลิปช่วงท้ายเนี่ยไปเจอว่าเธอแทบจะไม่สามารถยืนได้ตามปกติแล้วก็เดินเซขณะที่เจ้าตัวบอกว่าเจ็บขามากนะคะแต่ด้วยปัญหาด้านการเงินเนี่ยทำให้เธอยังไม่ได้ไปหาหมอทันทีจนกระทั่ง5วันต่อมาเนี่ยเธอปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติก็เลยตัดสินใจเดินทางไปโรงพยาบาลผลการตรวจพบว่าเธอมีภาวะกล้ามเนื้อสลายค่ะซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อได้รับความเสียหายและสลายตัวเร็วเกินไปทําให้สารจากเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดและหากมีปริมาณมากอาจจะสร้างความเสียหายต่อไตจนถึงขั้นภาวะไตวายได้ค่ะพี่ไหมโอ้โหน่
1: โอ
0: า
1: ้
0: ก
1: โ
0: ล
1: ห
0: ัวมากเลยอืม
1: ลามไปถึงขั้นนั้นได้เลยนะ
0: ใ
1: ฮ
0: ช
1: ะ
0: ่เพราะดี
1: ไหม
0: ที่
1: ค
0: เธ
1: ว
0: อ
1: าม
0: ไ
1: ว
0: ม
1: ่
0: ่
1: าข้อเข่าเธอจะเสียด้วยคุณน้อม
0: เคราะห์ดีที่เธอยังไม่เกิดภาวะไตวายนะคะหมอก็เลยแนะนําให้พักผ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงหนักในช่วงพักฟื้นเธอก็บอกว่าเธอเสียค่ารักษาพยาบาลไปประมาณ6,500นะคะขณะที่สภาพร่างกายทําให้ไม่สามารถกลับไปทํางานได้ตามปกติก่อนเธอจะตัดสินใจลาออกค่ะแล้วก็ตั้
1: โ
0: ง
1: อ้
0: ข้อสงสัยว่าบริษัทอาจจะกําหนดเป้าหมายที่ยากเกินจริงเพื่อกดดันให้เธอออกจากงานก็ได้
1: โอ้
0: หลัง
1: เป็
0: เก
1: น
0: ิ
1: ไป
0: ดเห
1: ได
0: ตุ
1: ้
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: เธอเรียกร้องให้หัวหน้ารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางรวมถึงเงินชดเชยจากการบาดเจ็บอีกประมาณ70,000 บาทเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเป็นเวลา75 วันเนื่องจากอาการของเธอยังไม่เอื้อให้หางานใหม่ได้ในเร็วๆนี้เดินก็ไม่ตรงเนาะแต่เธอก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องและแนะนำให้เธอใช้กระบวนการทางกฎหมายก่อนที่เขาจะขอความช่วยเหลือจากรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อช่วยไก่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะนี่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานด้วยนะพี่ไหมไม่มีสิทธิ์นะนายจ้างไม่มีสิทธิ์สั่งให้ถูกทำโทษแบบนี้นะมันก็แรงเกินไปไหมอืมนะคะ
1: เรียก
0: ม
1: ว
0: ั
1: ่
0: น
1: าใช่ใช่เหมือนกำลังคิดอยู่ว่าเขานี่ทำเกินอำนาจที่เขามีนะลูกแก่อำนาจนะเจ้า
0: ค่ะ
1: เจ้านายเนี่ยนะคะ
0: ค
1: แล
0: ่
1: ้
0: ะ
1: วก็ลงโทษเกินกว่าเหตุไม่สมควรกับเหตุอันนี้ฟ้องได้เลยนะประเทศเขานี่นะฟ้องศ
0: ค่
1: า
0: ะ
1: ลค่ะ
0: อืมค่ะมันก็หนักไปเนาะเพราะว่าการโทรศัพท์หาลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะพี่ไหมยิ่งช่วงนี้เนี่ยมันมีคอลเซ็นเตอร์ก็เกิดกันทั่วโลกเนาะต้องโทรวันละ200 สายอ่ะพี่ไหมคิดดู
1: เขาจะเฉลี่ยย
0: ม
1: ั
0: ัง น
1: ไง
0: ไม่
1: เน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่ย
0: ่เรื่องง่ายเลยนะ200 สายอ่ะอืม
1: เอ
0: โอ้
1: อ
0: โห
1: พอ
0: แล้ว
1: แ
0: ก
1: ล้
0: ็
1: วแต่ละสายคุยง่ายคุยยากความช้านานรวดเร็วในการที่จะสรุปจบแล้วก็ทําให้เข้ามาเชื่อเราได้ซื้องานเราได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะเป็นงานท
0: ค
1: ี่
0: ่ะ
1: ยากนะงานจูงใจคนเนี่ย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสุดโต่งเนาะในการทำโ
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ษเหมือนกันนะคะเหมือนกับข่าวแรกที่เอามาฝากกันเกิดในจีนทั้งสองข่าวเลยนะคะพี่ไหมนะ
1: ฟั
0: ค
1: งไว
0: ะ
1: ้เป็น
0: ก็
1: อุ
0: เด
1: ท
0: ิ
1: าน ห
0: ท
1: ร
0: าง
1: ณ
0: ส
1: ์
0: ายกลาง
1: ค่ะ
0: ใช่
1: อย่าได้
0: ทท
1: ำ
0: ำออ ะ
1: ย่
0: ไร
1: างนี้
0: ก็
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะเอาเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็นำเสนอเรื่องดีๆใหม่ค่ะพบกันพรุ่
0: ค
1: ง
0: ่
1: น
0: ะ
1: ี้ค่ะสวัส
0: ส
1: ดี
0: วัส
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรสำนักงานเขตหลัก4พร้อมผู้ตรวจการแผ่นดินและกกต.ศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมหน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมการตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเช่นกันโดยใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงนายแสวงเปิดเผยว่าการเผชิญสืบในวันนี้เพื่อตรวจสอบในสิ่งที่เราให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่โดยสารได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายโดยก่อนถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่28กันยายนสำหรับกกต.สารจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนและมีความมั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วว่าไม่ผิดต่อรัฐธรรมนูญตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่รวบแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่ได้แบบทันควันหลังถูกจับตัวไปเมื่อตอนตี3วันนี้ถูกเรียกค่าไถ่ 100,000 บาทพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการจับกุมแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่หลังตำรวจสภ.เชียงใหม่ได้รับแจ้งความจากนายฟาเชตแซ่ฮวงในช่วงตี4ของวันนี้ว่าได้รับการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ว่านายฟาอีซแซ่ฮวงซึ่งเป็นพี่ชายถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ 120,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวต่อมาตำรวจชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าวันที่27สิงหาคมเวลาประมาณตี3นายฟาอีซได้ถูกกลุ่มคนร้ายเป็นชายประมาณ4คนลักพาตัวไปบนถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่นำตัวขึ้นรถยนต์และหลบหนีไปต่อมาเวลา 8:00 น.ขณะที่นายฟาเชตผู้แจ้งกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจนายฟาอีซติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์แจ้งว่ากลุ่มคนร้ายเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาทแต่นายฟาเชตต่อรองเหลือ 120,000 บาทนัดหมายวางเงินไว้ริมแม่น้ำปิงตำรวจจึงวางแผนจับกุมคนร้ายจนควบคุมตัวไว้ได้พร้อมนำกำลังเข้าช่วยเหลือนายฟาอีซซึ่งถูกกักขังอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งจนพบผู้เสียหายมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายตามใบหน้าและมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหูข้างซ้ายพบนายฤทธิเดชอายุ28ปีนายธนพลอายุ27ปีและเยาวชนอายุ14ปีภายในรถจึงควบคุมตัวไว้จากการสอบถามผู้ต้องหายอมรับว่าได้ก่อเหตุลักพาตัวนายฟาอีซเพื่อมากักขังเรียกค่าไถ่จริงตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพนักงานสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียเชื่อมาจากยุงที่ติดมากับเที่ยวบินมีรายงานพนักงานคลังสินค้าและพนักงานบริการภาคพื้น2คนประจำสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียหลังจากถูกยุงที่มีเชื้อซึ่งคาดว่าติดมากับเที่ยวบินระหว่างประเทศกัดหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีระบุว่าเป็นการเสียชีวิตและระบาดที่หาได้ยากมากนอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ถูกยุงกัดและติดเชื้อมาลาเรียอีก4คนทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาการดีขึ้นตามลำดับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวางกับดักจับยุงบริเวณสนามบินเพื่อระบุต้นตอว่ายุงเหล่านี้ติดมาจากเครื่องบินที่เดินทางมาจากภูมิภาคใดและยืนยันไม่มีความเสี่ยงต่อผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตร

0: สำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5ไลฟ์สดภาพสดอยู่นะขณะนี้นะครับเข้ามาชมเข้ามาฟังกันได้เลยรวมถึงจะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผ่านช่องทางหน้าคอมเมนต์ของแฟนเพจเรานะครับหรือจะเข้าไปพิมพ์ผ่าน LINE นะครับ @mcotnews ก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะฟังอีกช่องทางครับกับแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับฟังได้คมชัดได้เช่นกันเลยนะครับก็เข้าไปที่เมนูแล้วก็เลือก FM 100.5 ก็ฟังรายการต่างๆของ FM 100.5 รวมถึงไขปมคนในข่าวได้ด้วยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ครับขายปมคนในข่าวในวันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองในคอการเมืองแล้วกันรวมไปถึงประชาชนทั่วไปอย่างเราๆก็เอี่ยวอยู่ในเรื่องนี้ด้วยกับประเด็นนี้เลยครับผ่านพ.ร.ก.กู้4แสนล้านจับตาไม่เอื้อประโยชน์ใครแน่นะคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์สเน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์สเน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะอาจารย์ว่า4แสนล้านเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกเราทุกคนเลยทุกคนที่เป็นคนไทยครับใช่ไหมครับอาจารย
3: ์ใช่ก็ที่ว่าเกี่ยวที่ว่านี่ก็คือหมายถึงว่าทุกคนเป็นหนี้หมดไงฮะเกี่ยวเพราะว่านี่เป็นหนี้เขาเรียกหนี้สาธารณะนะฮะ
2: ครับอาจารย
3: ์หนี้สาธารณะก็คือหนี้ที่รัฐบาลกู้มาอันนี้ไม่ใช่หนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนนี่ก็คือกลัวใครกลัวมันนะของใครของมันนะครับ
2: คร
3: ับ เพราะนั้นตรงนี้คือหนี้สาธารณะแปลว่าทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบทั้งหมดนะฮะ
2: ครับ
3: มีประชากรอยู่67ล้านคนก็หารด้วย67ล้านคนนะพูดง่ายๆนะครับมันก็เป็นการเพิ่มเพดานหนี้แหละอันนี้คือก็เรียกว่าไอ้ตอนเป็นหนี้กับ

0: เป็นกับทุกคนแต่ใครจะได้ประโยชน์จากหนี้นี้นะจากการกู้มาเนี่ยอันนี้นี่คือสิ่งที่จะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย์ใช่ครับ
0: มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ทั้งหมดนะจะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะในข้อที่จริงจริงๆก็คือมันยากอ่ะบางคนก็พูดง่ายๆว่าถ้าอย่างนั้นกู้มา 400,000 ก็หารด้วยอะไรอ่ะเอาเงินเอาจำนวนประชากร 67 ล้านคนแล้วก็แจกไปเท่านั้นเลยดีไหม
1: คร
0: ับ มันคงไม่ได้หรอกครับมันคงไม่ใช่รูปแบบแบบนั้นถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์ไม่งั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่รู้จะกู้เงินมาทำไมไม่รู้จะกู้เงินมาทำไมเหมือนกันถูกไหมก็เอามาแจกเฉยๆมันไม่ใช่มันคงจะต้องผ่านโครงการถูกไหมครับผ่านรูปแบบของการทำงานทีนี้ความจริงในเรื่องพรก.หรือพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยอันนี้ผมว่าคนไทยก็เริ่มคุ้นมากแล้วเพราะว่ามันเคยได้ยินกันเรื่องการออกพรก.มาเนี่ยสักหลายครั้งเหมือนกันในช่วงหลังเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดเมื่อสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะสักครั้งสองครั้งเนี่ยเราก็คงจะได้ยินเรื่องนี้แล้วนะฮะเพราะคำว่าพรก.คือพระราชกำหนดพระราชกำหนดนี่หมายความว่านะครับการออกพรก.เนี่ยมันก็ถูกออกโดยคณะรัฐมนตรีนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: รัฐมนตรีก็ออกพรก.พอออกพรก.มาก็นำทุนเกล้าได้พอได้รับเรียกพระราชกำหนดนี้ได้รับการโปรดเกล้าเสร็จก็หมายความว่าพรก.นี้ก็สมดุลแล้วและพรก.นี้ก็ต้องมาทำขอความเห็นชอบจากรัฐสภาไอ้จากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปลี่ยนจากไอ้พระราชกำหนดให้มันเป็นพระราชบัญญัติพูดง่ายๆนะครับนะฮะก็เป็นกฎหมายนะก็ถึงจะมีความสมบูรณ์แบบและส่วนใหญ่คนที่ออกพรก.ก็คือรัฐบาลไงฮะคุณโอ๊คอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเอามาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรโดยธรรมดามันก็ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเสียงของรัฐบาลย่อมต้องมากกว่าเสียงของฝ่ายค้านถูกไหมครับไม่งั้นมันเป็นรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหม
1: ถ้าแพ้นี่คือเรื่องแปลกแน่ๆ
0: เป็นแพ้นี่ก็คือรัฐบาลก็จบอ่ะพูดง่ายๆนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะคนจะจับตาดูว่าเนี่ยอภิปรายอาจจะไม่มีทีท่าแสดงกระฟัดกระเฟียดไม่ค่อยพอใจบ้างแต่แล้วเวลาโหวตมันก็ต้องออกมาเป็นอย่างนี้แหละครับถูกไหมฮะมันไม่มีหรอกครับมันไม่ได้เพราะว่าพอเวลาเป็นรัฐบาลก็ต้องชนะไม่ชนะนี่รัฐบาลก็อยู่ต่อไม่ได้ถูกไหมครับนะฮะ
1: อันนี้
0: เป็นเรื่องเป็นข้อปฏิบัติอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันมีคำถามว่าพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะพระราชกำหนดครั้งนี้เนี่ยเป็นพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านเนี่ยความจริงก็ออกมาแล้วล่ะคณะรัฐมนตรีออกมาเรียบร้อยปั๊บก็มีการนำยื่นไปไงให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ นะศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาว่าพระราชบัญญัติไอ้พระราชกำหนดเนี้ยเป็นไปตามจุดมุ่งหมายนะฮะตามกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรถูกไหมครับนะฮะ
1: คร
0: ับ ก็ตอนแรกๆก็รอเวลาอยู่เหมือนกันนะก็ถึงแม้ว่าจะออกมาต่างๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถูกดึงเรื่องไปในการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะในสมัยแรกก็เลยไม่ได้พิจารณาสมัยแรกที่ปิดประชุมไปแล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาเปิดสมัย2เปิดสมัย2เมื่อวันที่26 25 26นี่แหละนะฮะพอเปิดขึ้นมาก็เลยต้องเอาพระราชกำหนดอันนี้ขึ้นมาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนะทั้งนี้ทั้งนั้นที่สามารถทำได้ก็เพราะว่าวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีมติ7-2วินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดเนี่ยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะก็เป็นอันชัดเจนว่าพระราชกำหนดนี้ไม่ขัดต่อนะไม่ขัดหรือไม่แย้งต่อรัฐธรรมนูญนั่นก็หมายความว่าก็สามารถจะพูดง่ายๆว่าออกได้นะและสุดท้ายก็เอามารองรับด้วยการที่เข้ามาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยครับและวันนี้ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยมติก็คือลงมติไปเมื่อเวลาสัก2:30นะมั้งนะฮะ
1: ครับ
0: ที่ประชุมสภาก็มีมติรับก็คือในจำนวนผู้ลงมติ478คนก็เห็นด้วย285คน
1: คร
0: ับนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วย141คนงดออกเสียงเนี่ย52คนก็ถือว่าเยอะมากซึ่งความจริงในจำนวน52คนก็ต้องมีประธานสภารองประธานสภาทั้ง2คนอยู่ในนี้เลย
1: ตามมารยาท
0: เรียกว่าเป็นโดยมารยาทใช่ไหมฮะโดยมารยาทก็มักจะต้องปรากฏเรื่องของการออกเสียงแต่ว่าเสียงที่งดออกเสียงส่วนใหญ่เนี่ยบางคนถามว่าเอ๊ะมันเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรครัฐบาลคำตอบคือไม่ได้เป็น

0: พรรคฝ่ายค้านฮะเป็นพรรคฝ่ายคอยนะฮะ
1: คอยอ๋อ
0: คอยคอยคือไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเป็นฝ่ายคอยร่วมรัฐบาลเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรียกนะก็เลยรออยู่นะครับนะ
1: ว่าท่าทีมันทำแม่งเหรออาจารย
0: ์ก็ไม่ทำแม่งอ่ะมันก็ปรากฏตัวอยู่แล้วล่ะนะก็แสดงตัวไว้อยู่แล้วรอเวลานะฮะ
1: ครับ
0: นะก็เลยเป็นเหมือตะค้านแท้ๆอยู่2พรรคนะที่หลักๆนะครับก็จะมีพรรคอะไรพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้นอกนั้นก็อาจจะมีคนอื่นแทรกอยู่ด้วยบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโดยธรรมเนียมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผ่านแต่เนื้อหามันมาตรงมาน่าสงสัยตรงที่ว่า 400,000 ล้านเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: เพราะว่าในแง่ของการกู้เงินถึง 400,000 ล้านนี่ถามว่าเยอะไหมคำตอบว่าเยอะนะคุณโอ๊กนะฮะ
1: เยอะครับเยอะครับ
0: เยอะมากทีเดียวแหละไม่ใช่เยอะทำอะไรเยอะมากแล้วก็คนก็ตอนแรกก็มีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับการถึงเพดานเขาเรียกว่าเพดานหนี้มีข้อกำหนดในการกู้เงินที่เรียกว่าเป็นเงินกู้เข้ามาเพื่อที่จะเป็นหนี้สาธารณะนี่นะถูกกำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 70% ของ GDP GDP ก็เป็นรายได้ประชาชาติรายได้ประชาชนเนี่ยนะรวมเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยเราก็มีรายได้GDP เนี่ยประมาณสัก 17-18 ล้านล้านบาท
1: ครับผม
0: อยู่ในช่วงนี้ประมาณ 17-18 ล้านล้านบาทนะครับก็ไม่เกิน 70% ก็เอา 70% คูณใน 17.8 ล้านล้านเนี่ยเขาก็พบว่าถึงแม้จะกู้ไว้ 400,000 ล้านมาเนี่ยก็ยังไม่เกิน 70% อันนี้ก็คือคำอธิบายนะครับนะฮะแล้วถามว่าต้องรัฐบาลถามว่าจะกู้วงเงินมาถึง 400,000 นี่เอามาเพื่ออะไรคำตอบก็คือเอามาช่วยเหลือประชาชนนะเอามาเขาเรียกอะไรลดภาระเอามาช่วยลดผลกระทบบรรเทาผลกระทบนะในวิกฤตเศรษฐกิจราคาน้ำมันแล้วก็ค่าของชีพที่สูงขึ้นก็แบ่งเงินเอาไป2ส่วนถูกไหมครับนะส่วนแรกก็คือ 200,000 บาท 200,000 ล้านส่วนแรกเนี่ยเอามาช่วยเหลือเอามากระตุ้นเศรษฐกิจแต่พูดง่ายๆนะครับและลดบรรเทาหรือบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันและค่าของชีพที่สูงขึ้นอันนี้ตอนที่ตั้งในตัวพรก.ขึ้นมาก็อยู่ในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางไงเรื่องไอ้ตอนที่อเมริกากับอิหร่านนะฮะมีเรื่องกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันมันขึ้นมากแล้วก็เกิดวิกฤตในช่วงนั้นแต่วันนี้ความจริงไอ้สงครามมันก็แทบจะยังไม่เลิกนะแต่ว่าไอ้ผลวิกฤตมันก็ผ่านไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับนะฮะแต่ก็ยังมีความวิกฤตอยู่เพราะฉะนั้นจะแบ่ง 200,000 อันนี้เอาไว้นะครับและ 200,000 นี้ก็จะถูกไปใช้พวกก็เรียกว่าก็รัฐบาลก็พูดเอาไว้ว่าเป็นเอาไปใช้พวกโครงการทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งอะไรอ่ะไอ้ Thailand Plus นี่แหละถูกไหมครับไทยช่วยไทย Plus นี่แหละ
1: ไทยช่วยไทย Plus
0: นี่ก็เป็นรูปการที่ปรากฏที่ชัดเจนนะฮะเอาไปใช้แล้วก็จริงๆก็จะใช้อย่างอื่นต่อไปด้วยนะจะมีใช้อย่างอื่นก็ถือว่าเป็นเงินที่เอามาช่วยโดยไม่ยิ่งบัตรสวัสดิการคนจนซึ่งก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะถูกไหมบัตรสวัสดิการคนจนก็รอเรื่องของการอะไรตรวจสอบสิทธิ์กันใหม่ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็พออนุมัติสิทธิ์ก็จะมีการเติมเงินเข้าไปซึ่งแน่นอนพอเวลาเติมเงินลงไปปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นจะต้องมีเงินแหละอันนี้ตรงส่วนของ 200,000 ล้านแรกเนี่ยก็จะถูกแบ่งเข้าไปตรงจุดพวกนี้ถูกไหมครับซึ่งก็ปรากฏว่าในการอภิปรายหรือการพิจารณาเนี่ยนะครับก็คนก็ไม่ค่อยมีคำถามเท่าไหร่กับเรื่องของ200,000ล้านแรกก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเหตุเป็นผลถูกไหมครับแต่มันมีคำถามว่า 200,000 ล้านที่2ด้วยเหตุผลที่วัตถุประสงค์ที่ออกพรก.เงินกู้อันนี้ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเพื่อปรับโครงสร้างและลงทุนทางด้านพลังงานใหม่ในระยะยาวนะอีก 200,000 ล้านเนี่ยนะครับมันก็มีคำถามว่าไอ้ตรงนี้เอาไปทำอะไรตรงนี้เอาไปทำอะไรใช่ไหมนี่คนก็ตั้งตารอจนกระทั่งมีการอภิปรายกันในสภาผู้แทนราษฎรตอนที่พิจารณาในเรื่องของพรก.นี่แหละก็ถูกอภิปรายกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจลักษณะเลยทีเดียวนะครับก็ใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรทีเดียวเหตุผลก็คือว่าไอ้ตัวโครงการมันยังไม่ได้ออกมาชัดเจนแต่มันกลายเป็นว่ากำลังรอรับการนำเสนอโครงการนะฮะโดยจะมีคณะกรรมการเข้ามาเป็นผู้พิจารณาคณะกรรมการเข้ามาเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ ถึงจะอนุมัติในเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งตรง

0: นี้แหละครับมันเป็นจุดที่ตั้งความสงสัยกันนะครับแล้วก็กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากทีเดียวว่าจะใช้เงินถึงประมาณ200,000 ล้านเนี่ยเอาไปเพื่ออะไรนะครับคำถามก็คือว่ามันมีความจำเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนในพลังงานของประเทศเนี่ยจริงเหรอนะครับมันจะเปลี่ยนจากไอ้พลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานฟอสซิลพลังงานฟอสซิลที่ว่านี่ก็คือพลังงานปิโตรเลียมที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับที่เราใช้พวกน้ำมูกน้ำมันอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเราก็รู้ว่ามันเป็นพลังงานที่มันก่อในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับหรือที่เราจะเรียกว่าปลดปล่อยไปในสิ่งที่มันเป็นไอ้พวกคาร์บอนทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่เป็นที่ต้องการก็ต้องการพลังงานที่ไม่สะอาดเพราะนั้นก็จะหาทางที่จะต้องเปลี่ยนในเรื่องของพลังงานที่เป็นพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานที่มาจากปิโตรเลียมมาจากน้ำมันมาจากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปเป็นพลังงานที่เรียกว่าพลังงานทดแทนหรือว่าเป็นพวกพลังงานหมุนเวียนได้แก่สายไอ้พวกอะไรอ่ะสายลมแสงแดดอ่ะนะได้แก่โซลาร์เซลล์ได้แก่พลังงานลมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะหมายความว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานจากฟอสซิลให้เป็นพลังงานที่มาสะอาดขึ้นนะครับอันนี้ก็มีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกก็ต้องไปตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนจะต้องช่วยกันในเรื่องของการภาวะโลกร้อนแต่มันมีคำถามว่ามันโครงการมันยังไม่ได้ถูกกำหนดออกมาชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของการที่ให้มีการนำเสนอเข้ามาว่าจะทำอะไรกันบ้างแล้วมันเป็นขอบข่ายที่มันเป็นวงกว้างเกินไปค่อนข้างกว้างนะฮะแล้วใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์อันนี้กันแน่อันนี้คือสิ่งที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับคือในตัวพรก.เนี่ยนะครับบอกว่าไอ้เงิน200,000 ล้านเนี่ยนะครับ200,000 ล้านเนี่ยนะก็จะถูกใช้นะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานนะเพื่อปรับโครงสร้างแล้วก็ลงทุนทางด้านพลังงานใหม่ระยะยาวพูดอย่างนี้ลงทุนพลังงานใหม่ในระยะยาวแต่ถ้าเราดูไอ้การตั้งแท่นไอ้พวกโครงการทั้งหลายที่เสนอเข้ามาดูเหมือนมันไม่ได้เรื่องของการลงทุนด้านพลังงานใหม่ในระยะยาวแต่มันเป็นเรื่องของการซื้อเครื่องมือเครื่องไม้มันเป็นการซื้อของเช่นการซื้อโซลาร์เซลล์การซื้ออะไรต่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่นะครับนะแม้กระทั่งเรื่องของการทำไอ้เขาเรียกว่าปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการเกษตรนี่นะครับ
1: ครับอาจารย์
0: มันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าไอ้มันลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวลงทุนด้านพลังงานใหม่หรือเป็นการลงทุนเพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือซื้อของนะพูดง่าย
1: ก็คือมันไม่
0: ถ้ามันเป็นเรื่องของการซื้อของนี่ฟังแล้วมันก็แปลกอะถูกไหมครับ
1: คือมันไม่ชัดเจนว่าจะเป็นอะไรที่แบบต้องแบบระบุชัดหรือว่ามันอาจจะมีลักลั่นใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่แน่นอนเดี๋ยวเราลองมาไล่กันดูเพราะคนจริงเขาก็อภิปรายเรื่องนี้กันพอสมควรนะในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับ
1: ครับอาจารย์
0: แล้วก็กระแทกกระทันกันพอสมควรเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง
1: ครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคุณเขาใช้คำนี้ฮะว่าไอ้เงิน200,000เนี่ยวันนี้วางอยู่บนโต๊ะและเป็นช่วงที่รอกินโต๊ะนะฮะ
1: อ๋อเข้าใจได
0: ้รอกินโต๊ะก็แปลว่าก็มีคนมาขอรับนะตอนนี้มี4กระทรวงที่เข้าข่ายนี่เขาจับกระทรวงก่อนนะว่าใครจะเข้าข่ายมีโอกาสได้เงินกินโต๊ะอันนี้บ้างนะแหมจะพูดยังไงเนี่ยได้ส่วนแบ่งอะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หาต้นเหตุหาเหตุในการที่จะขอเงินมาเนี่ยนะครับหนึ่งก็แน่นอนกระทรวงการคลังถูกไหมครับ
1: ใน
0: ฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เป็นคนที่ทำหน้าที่ตอนนี้จริงๆกระทรวงการคลังก็ไปทำหน้าที่เป็นผู้ที่จัดสรรปันส่วนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลัดกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้จัดสรรปันส่วนนะฮะหมายความว่าเป็นผู้ที่ดูแลโดยตรงเลยนะฮะดูแลโดยตรงรับผิดชอบโดยตรงนะฮะนำเสนอมาก็จะมีคณะกรรมการในการเทียบพิจารณาเรื่องนี้ก็ดูแลโดยกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงต่อมาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือกระทรวงพลังงานไงฮะถูกไหมครับ
1: เพราะว่ามันชัดเจนกับว่าก้อน200,000 ล้านเนี่ยจะเอาไปจัดการเรื่องพลังงานเนี่ยแหละ
0: ก็อ้างเรื่องของพลังงานนะ
1: คร
0: ับ แต่ว่ามันจะไปจัดการอะไรกับเรื่องของพลังงานอ่ะมันจะไปเปลี่ยนอะไรก็แน่นอนก็นี่ไงก็มาพูดกันถึงเรื่องของ

0: ของไอ้โซลาร์เซลล์ชุมชนน่ะนะ
1: ครับผม
0: ก็หมายความว่าการเปลี่ยนในเนี่ยไอ้โซลาร์เซลล์ตามบ้านทั้งหลายนี้ตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะให้เป็นเม็ดเงินเลยใช่ไหมฮะ อะไรอ่ะ10,000 บาทที่คนที่จะมาลงทุนในโซลาร์รูฟอ่ะโซลาร์รูฟท็อปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังก็บอกจะให้เป็น 50,000 ถูกไหมฮะจะให้เป็น 50,000 เลย 50,000 เสร็จแล้วก็จะให้ไปเท่าไหร่อ่ะ500,000หลังหรือว่า1ล้านหลังนี่บอกให้1ล้านเลยยังได้นะ
1: ครับ
0: เออ1ล้านหลังละหลังละ 50,000 เนี่ยนะครับก็ใช้เงินประมาณ 50,000 ล้านนะพูดง่ายๆนะเออแต่ก็ดูเหมือนว่าพอตั้งแท่นอันนี้ขึ้นมาก็แล้วถามว่าใครจะให้ผ่านใครก็บอกให้ผ่านการไฟฟ้าการไฟฟ้าเขาบอกไม่ตามอำนาจก็ไม่สามารถจะให้ไม่สามารถจะให้ชดเชยตรงนี้ได้เออนะมันก็เลยยังอีหลักอีเหลือจนสุดท้ายมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะครับตัวนี
1: ้นั่นสินั่นสิครับ
0: เออเพราะว่าตรงเนี้ยดูเหมือนจะเป็นรูปธรรมเลขเข้าถึงประชาชนมากที่สุดอันหนึ่งนะฮะก็คือการสนับสนุนเงินที่เป็นโซลาร์รูฟท็อปคือไอเซลโซลาร์เซลล์บนหลังคานะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นตัวใดเล็กเลยตัวตรงเลยนะฮะก็คือในอะไรอ่ะหลังนึงก็ตกประมาณ5เมกะวัตต์อ่ะถ้าเมกะวัตต์นี่ก็โทษนะมันก็จริงๆมันต้นทุนมันตกประมาณสัก 200,000 บาทมั้งนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดรัฐบาลใช้เงินจากโครงการนี้มาช่วย 50,000 ก็ประชาชนคนที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องรับภาระไปประมาณสัก 150,000 นะนี่คือหมายถึงว่าให้ตรงเลยครั้งก่อนเนี่ยเคยมีการพูดว่าจะใช้เขาเรียกซอฟโลนอ่ะดอกเบี้ยราคาถูกใช่ไหมฮะให้คนที่อยากจะลงทุนในการติดตั้งไอโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินเองแต่ได้ราคาดอกเบี้ยถูกแต่เขาก็จะมามีแนวคิดว่าจะให้ไปเงินก้อนไปเลยให้เงินช่วยไปเลยถ้าใครจะติดไอโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยนะครับนะ50,000แต่มันก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ก็เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งของกระทรวงพลังงานถูกไหมครับนะ
1: คร
0: ับแต่แล้วต่อมากระทรวงที่ขอเข้ามาเอี่ยวด้วยก็คือเนี่ยฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: ครับ
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็ขอเข้ามาเอี่ยวในเรื่องนี้ฮะเรื่องของปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำในเกษตรชุมชนในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วเป็นปั๊มน้ำนี่ไงฮะเป็นปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขอโทษนะ
2: นี่ว่าเป็นโซลาร์เซลล์
0: ไม่รู้เท่าไหร่นะที่จะขอเข้ามานะครับ
2: ครับนะก็ตีว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะช่วยได้ทั้งหมดแหละ
0: มันก็ช่วยได้แต่ก็หมายความว่าต้องซื้อของนะอันนี้พูดง่ายว่าแล้วมันเป็นการลงทุนการเปลี่ยนพลังงานตรงไหนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือดูเหมือนจะเป็นการอะไรซื้อเครื่องปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พูดง่ายเอาให้มันตรงชัดที่สุด
2: คือมันไม่ยั่งยืนใช่ไหมอาจารย์มันไม่ยั่งยืนในเรื่องของตัวมันเป็นนวัตกรรมจาก
0: อันนี้แน่นอน
2: ว่า
0: คือ
2: ถึ
0: งความไม่ยั่งยืนแน่นอนนี่เป็นคำถามที่เป็นคำถามที่แรงว่าก็ในเมื่อที่ตั้งแท่นว่าเงินกู้มาเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนพลังงานเนี่ยเปลี่ยนจากฟอสซิลกลับเข้ามาเป็นไอ้พลังงานสะอาดนะพลังงานสะอาดที่ว่านี่ก็คือพลังงานหมุนเวียนนะพลังงานทดแทนเนี่ยถือว่าอะไรจริงๆได้ฟังดูแล้วมันก็ดูเหมือนมันไม่ชัดแต่มันไม่ใช่นะใช่ไหมฮะเอาไว้นั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรนี่ก็ตั้งแท่นมาคิดว่าจะขอเงินมาเยอะแต่ตอนนี้เขายังไม่บอกเป็นเงินออกมานะยังไม่บอกเป็นเงินต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยกระทรวงดีอีอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เจ้าเก่าทั้งเรื่องของไอ้นะที่ตอนนี้กำลังทำ THI ไอ้ AI อยู่เนี่ยนะไอ้เขาเรียก AI passport เน
2: ี่ยนะ AI passport ครับ
0: นะก็มีแนวความคิดที่จะทำไอ้โครงการที่มันเป็นลักษณะที่จะเปลี่ยนเรื่องของพลังงานอีกเช่นกันนะที่จะเกี่ยวข้องกับพลังงานนะคือพูดง่ายว่าดึงโยงเข้ามาให้มันมีความเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะของบประมาณอันนี้ด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันก็จะมีพวกหน่วยราชการทั้งหลายซึ่งเขามองไปที่ตรงนี้ด้วยเมื่อสักครู่นี้ผมลืมพูดไปกระทรวงคมนาคมอีกอันหนึ่งนะฮะ
1: ครับอาจารย์
0: กระทรวงคมนาคมนี่เขาจ้องไปที่รถโดยสารสาธารณะ
2: ที่จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าไหมอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นรถโดยสารสาธารณะมันมีอะไรบ้างล่ะแน่นอนนะฮะรถเมย์ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: รถเมย์รถอะไรอ่ะรถแท็กซี่ใช่ไหม
2: ชัตเตอร์บัส
0: ชัตเตอร์บัสหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะ

0: โอ้นี่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยเต็มเลยนะครับแต่ขอโทษอันนี้มันคือการเปลี่ยนไอ้โครงสร้างแล้วเหรอนะคำถามก่อนนะฮะคือการเปลี่ยนรถนี่มันไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเป็นการซื้อของนะถูกไหมครับ
1: มันเป็นการซื้อมาใช้
0: เป็นการซื้อมาใช้พูดง่ายๆว่าเหมือนอย่างเช่นรถเอาอย่างนี้ละกันอย่างเช่นรถเมล์เนี่ยอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยขสมกเนี่ยมันมีอะไรไทยสมายบัสทุกวันเนี้ยที
1: ่
0: วิ่งอยู่ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็จะเห็นไทยสมายบัสเนี่ยเขาเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะรถใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้เขาลงทุนเขาเองแต่เขาได้เขาเรียกว่าเป็นสัมปทานจากขสมก
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะมันอันนี้เขาก็ทำเองแล้วทำไมรัฐจะต้องไปลงทุนให้เขาล่ะถูกไหมครับ
1: จริง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแม้ไอ้เรื่องพวกการซื้อของเนี่ยฟังดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลนะที่จะไปอะไรอ่ะไปซื้อให้อ่ะนะพูดง่ายๆนะครับมันควรจะไปหาทางลงทุนในเชิงโครงสร้างในเชิงเงินเพื่อจะทำให้มันพลังงานเนี่ยมันลดความจำเป็นในเรื่องของการนำเข้าเรื่องของฟอสซิลเรื่องอะไรต่างๆนี้ออกไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ไปเป็นรูปแบบของพลังงานทดแทนนะแล้วถามว่ามันมีอะไรอีกบ้างเขาบอกว่ามองเข้าไปที่รถอะไรอ่ะของราชการรถข้าราชการทั้งหลายเนี่ยรถราชการที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็จะไปเปลี่ยนไป EV อีกนะฮะแล้วพวกองค์การปกครองท้องถิ่นทั้งหลายก็จ้องไปลวกรถเก็บขยะใช่ไหมครับไอ้รถที่อยู่ตามองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นรถของเทศบาลของอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้าให้หมดอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ใช่เหรอมันคือการเปลี่ยนฐานพลังงานเหรอนะฮะนี่มันคือการซื้อของใหม่นะซื้อรถใหม่นะแต่สุดท้ายพอรถเหล่านี้เจ๊งแล้วถ้าไม่มีงบอีกหรือว่าหมดเงินไปก็ต้องกลับมาซื้ออย่างเดิมอีกถูกไหมครับแล้วพลังงานมันจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปแบบใหม่ได้ยังไงฮะ
1: เพราะมันไม่ได้ไปลงในเรื่องของโครงสร้างหรือเรื่อง
0: มันไม่ได้เป็นโครงสร้างคำว่าโครงสร้างคือต้องเอามาทดแทนมันก็ถึงมีคำถามนี้ไงฮะคุณโลกว่าทุกวันนี้เรานำน้ำมันดิบเนี่ยนะเข้ามาเยอะมากถูกไหมครับ
1: ครับ
0: วันหนึ่งเนี่ยเรากันน้ำมันดิบเนี่ยวันมึงประมาณ1 ล้านบาร์เรลนะครับ1 ล้านบาร์เรลต่อวันนะฮะ1 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยก็ถือว่าตกประมาณสักเราได้ใช้น้ำมันอยู่ประมาณสัก140-150 ล้านลิตรนะต่อวันเนี่ยนะฮะ
1: คร
0: ับ แล้วถ้ายังเป็นอัตรานี้อยู่มันก็ต้องถือว่าเป็นพลังงานฟอสซิลตลอดเราจะหาอะไรมาทดแทนกับมันได้ถูกไหมครับนั่นก็คือสมมุติว่าถ้าเราจะไปลงทุนในทางโครงสร้างเนี่ยโอเคตอนนี้เรามีแก๊สโซฮอลเรามีเอทานอลน่ะเรามีไบโอดีเซลเราจะทำเรื่องนี้ให้มันเป็นจริงจังหรือไม่อย่างไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: หรือมิฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราจะทำให้ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยใช้ไอ้โซลารูฟท็อปกันให้มากขึ้นถูกไหมครับหรือว่าหน่วยราชการจะลงไอ้พวกโซลารูฟท็อปที่มันเป็นเชิงโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนพลังงานแบบให้ต่อไปก็คือใช้ไฟที่มาจากโซลารูฟท็อปกันเลยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยฟังแล้วมันสมเหตุสมผลกว่าถูกไหมครับ
1: มันจะได้ประหยัดหรือว่าลดค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืน
0: ไม่ใช่มาซื้อของไม่ใช่มาซื้อรถไฟฟ้าเอางั้นดีกว่าไม่ใช่ซื้อรถใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่าไปเปลี่ยนรถใหม่ที่ใช้เป็นรถ EV อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฮะนี่เขาจ้องไปที่รถ EV กันเยอะแยะเลยเนี่ยนะแต่ตัวผลิตพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดไม่ได้ไปทำฮะไปทำตรงซื้อของครับคุณโอ๊คแล้วต่อไปเนี่ยถ้าไม่คุมอันนี้ต่อไปเราก็จะเจอเสาไฟกินรีทั่วไปหมดอีกถูกไหมครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ข้างบน
0: ก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นโครงการนี้เลยไงพอติดโซลาร์เซลล์ก็เอาแล้วนี่นับเป็นโครงการนี้แล้วใช่ไหมฮะ
1: อยู่แสดงว่าถ้าพูดให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆอาจารย์ก็คือถ้าเราเอาส่วนที่จะมันเปลี่ยนพลังงานจริงๆเนี่ยไปหาลงทุนในเรื่องของทุ่งโซลาร์เซลล์ที่จะเปลี่ยนคือไม่ต้องไปพึ่งถ่านหินหรือฟอสซิลหรือว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทุ่งกังหันก็ได้สมมตินะสมมติอันนี้เป็นสมมตินะฮะอาจจะ
0: แล้วแต่พื้นที่มันก็มีอยู่นะพวกโรงไฟฟ้าที่ก็ทำจากไอโดนี้ก็มีอยู่ใช่คร
1: ับ อะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: ซึ่งมันน่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นความจีรังยั่งยืนในเรื่องของพลังงานในอนาคตต่อไป
0: คือแล้วมันมีอันหนึ่งนะที่ทาง DE เนี่ยเขาก็พยายามเขาบอกว่าเขาคิดจะสร้างคนแล้วก็สร้างงานรองรับเศรษฐกิจ

0: พลังงานใหม่โดยการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลผู้พัฒนาทางแรงงานเช่นช่างติดตั้งบับซ่อมบำรุงพวกโซลาร์เซลล์คือไปสร้างคนน่ะในการติดตั้งโซลาร์เซลล
1: ์อ๋อสร้างคนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์
0: นะสร้างซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

0: อาจจะได้แต่แน่ๆถ้าสมมติว่ามีการเสนอโครงการว่าจะใช้รถไฟฟ้าหรือใช้อะไรปั๊บมันจะมีผู้ได้ประโยชน์ทันทีถูกไหมครับก็คือผู้ขายรถถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนั้นแล้วคุณรบจำไว้เลยถ้าเมื่อมีการซื้อของก็ต้องมีอะไรก็ไม่รู้แหละที่มันจะหายไปบ้างถูกไหมครับเราก็รู้ว่าราชการเมื่อใดก็ตามที่ราชการซื้อของราชการย่อมซื้อของแพงกว่าที่เอกชนก็ซื้อกันอยู่นะครับจะด้วยอะไรก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้แปลกประหลาดมหัศจรรย์มากของที่เอกชนก็ซื้อกันราคานี้พอมาผ่านระบบการซื้อแบบราชการปั๊บมันจะแพงแน่นอนฮะ
1: ซึ่งโดยปกติแล้วซื้อราชการซื้อต้องควรจะราคาถูกลงหรือเปล่ามีส่วนลดในเรื่องของนู่นนี่นั่นมีมันลดให้ได้
0: มันจะมีปัญหาทุกทีนะถ้าไปดูได้เลยฮะทุกแทบทุกรายการเลยครับ
1: ครับ
0: เอามากดซื้อผ่านช้อปปี้ซื้อผ่านใน Lazada ยังจะถูกกว่าเลยนะฮะนี่ไปทำอะไรไอ้ e-bidding ไปทำอะไรปรากฏบัวเข้าไปหมดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ทำไมมันต้องปล่อยให้ซื้อของแพงได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรากลัวว่ามันจะสูญเปล่าไปนะรัฐบาลจะบอกว่าจะให้ทุกบาททุกสตางค์มีความคุ้มค่านะฮะแล้วคุณโอ๊ครู้ไหมครับว่าไอ้พรกเงินกู้ที่ถูกแปลงมาเป็นพระราชกำหนดไอ้พระราชบัญญัติแล้วเนี่ยนะฮะมันมีข้อกำหนดนะเพราะว่าการกู้เงินเนี่ยมันจะต้องจบภายในเดือนกันยายนปี2170
1: ครับ
0: นะฮะ2170นะไม่มิฉะนั้นมันก็จะไม่ทันแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้โครงการ 200,000 ล้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เสนอมาพอเสนอเสร็จก็ต้องมาอนุมัติเสร็จก็ต้องดำเนินการมันจะทันไหมคำถามนี้ก่อนมันจะทันไหมถ้าไม่ทันก็ละเลงเงินกันไปให้มันหมดไปงั้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้ประเภทที่ว่าต้องใช้เงินเพื่อให้มันหมดไปเนี่ยผมว่ามันคือสิ่งที่มันสูญเปล่านะฮะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะส่งเสริมให้มันมีลักษณะแบบนี้มันไม่ได้ใช้อย่างมีความจำเป็นอย่างแท้จริงนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่จะต้องมาคิดด้วยนะพิจารณาด้วยว่ามันทำได้ทันจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยจะต้องกู้ลงนามการกู้ให้เสร็จภายในวันที่30กันยายน2170และต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปี2170นะจะทันไหมเงิน 200,000 ล้านเนี่ยเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานให้ถูกต้องภายในเวลาประมาณ1ปีครึ่งเนี่ยทั้งที่ปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดของแผนที่ชัดเจนถือเป็นความเสี่ยงต่อวินัยการคลังอย่างยิ่งนะครับนะแล้วมันจะจบลงยังไงแล้วไอเราในช่วงนี้เราก็จะรอเขาบอกว่าเขาจะขอให้เสนอโครงการอะไรทั้งหลายทั้งปวงมาเนี่ยที่กระทรวงการคลังที่ปลัดกระทรวงการคลังในภายในวันที่30กันยายนนี
1: ้ครับครับ
0: แล้วก็รอดูกันแล้วกันว่าเนี่ยครับเป็นขบวนการของการส่งกันเข้ามาเป็นแบบเพื่อจะมากินโต๊ะกันนะพูดง่ายๆนะครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็คงได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอีกแหละว่ามันใช่จริงหรือเปล่านะครับแล้วทําได้ทันจริงมั้ยนะครับ
1: ครับก็จริงๆแล้วถ้ามันเขาเรียกว่าทำตามวัตถุประสงค์ตั้งต้นสารตั้งต้นได้เนี่ยมันก็คือโอกาสสำคัญในการที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนลดปัญหาในเรื่องของวิกฤตต่างๆทั้งวิกฤตพลังงานวิกฤตการเปลี่ยนผ่านในรูปแบบของแรงงานต่างๆนะครับเทคโนโลยีที่เข้ามาเองแต่ถ้ามันพลิกถูกลุมกินโต๊ะเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นจากโอกาสกลายเป็นวิกฤตได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์
0: คือมันไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านแต่มันคือการไปใช้ซึ่งมันคนละอย่างนะ
1: อืมครับผม
0: หมายความว่าธรรมดาเราเคยใช้รถที่ใช้น้ำมันอยู่แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นรถ EV ไม่ได้แปลว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านแล้วต่อไปจะเป็น EV ตลอดไปไม่ใช่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ารถ EV มันพังเมื่อไหร่คุณก็ต้องกลับมาใช้รถน้ำมันอีกอะถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: มันจะตะไปนับเป็นการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่ฮะตรงเนี้ยมันต้องตีโจทย์ให้ชัดว่ารัฐบาลจะเอายังไงแน่นะครับไอ้เม็ดเงินตรงนี้ยังไม่ชัดเลยนะยังไม่ชัดเลยว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านตรงไหนนะครับนี่คือคำถาม
1: ครับก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องและก็ตลอดโครงการที่ยื่นเสนอตัวเองเข้ามานะอาจารย์ครับในการรับงบประมาณ
0: ใช่ครับ แล้วก็ตอนที่ยื่นเสนอเข้ามาถึงแม้ดูเหมือนว่าคณะ

0: กรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณานี่จะเป็นอะไรกระทรวงการคลังถูกไหมดูแล้วเป็นไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองแต่จริงคุณโอ๊คเชื่อไหมว่าการเมืองมีผลนะฮะ
1: มันก็อยู่ร่วมชายคาเดียวกันแล้วอาจารย์
0: นะครับ
1: อยู่ในชายคาเดียวกันแล้วมันเรือลำเดียวกันมันจะพายกันคนละทิศคนละทางได้อย่างไรนะครับก็เป็นการอัปเดตประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องรออีกนะรอเห็นเพราะเขาบอกให้รอไงอาจารย์รอเสนอโครงการเข้ามาก่อนถึงจะบอกได้ว่าอันไหนจะทำอะไรบ้าง
0: เดี๋ยววันหลังได้เราต้องมาดูด้วยโครงการถ้ามันถูกเปิดเผยมาเราจะมีการวิจารณ์กันว่าใช่แน่เหรอนะฮะ
1: สนใจน่าสนใจมากๆเลยเพราะแต่ละโครงการมันจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วว่าโครงการแบบไหนมันจะไปในทิศทางที่เป็นเป้าวัตถุประสงค์แต่แรกจริงหรือเปล่า
0: ขอย้ำคำว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานนะจากฟอสซิลจากพลังงานเชื้อเพลิงที่เราใช้เนี่ยนะไปสู่พลังงานสะอาดพลังงานไอ้พวกพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนมันใช่ไหมเปลี่ยนผ่านจริงไหมเดี๋ยวจะมาวิพากษ์วิจารณ์กันหลังจากที่เห็นนะ
1: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: ด้วยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังคุณ
1: ครับ
0: ที
1: ่
0: พรุ่งนี้
1: พบกันพรุ่งนี้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับก็เป็นอีกเรื่องราวนะที่มันจำเป็นจะต้องจับตาดูนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของสังคมและประเทศแล้วก็คนไทยด้วยแหละนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามันเดินถูกทิศทางมันก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแหละครับแต่ว่าถ้ามันไปเบี่ยงเบนไปในมุมของเอื้อเกินไปใช้คำนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็เอามาพูดคุยกันไว้นะครับติดปลายนวมกันไว้นะครับแล้วก็รอดูทีท่าอีกครั้งหนึ่งกับโครงการที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากมีหม้อหุงข้าวนะครับแต่ว่าอยากทำอะไรได้เยอะๆด้วยนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ยังเป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างใน1เดียวนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่ถึง5ลิตรครับทำให้กินได้ทั้งครอบครัวเลยความร้อนเนี่ยจากไอ้น้ำสูงช่วยให้ประหยัดค่าไฟครับแล้วก็ลดเวลาในการทำอาหารไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ครับพักกันสักครู่ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 Who กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม 5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer

0: อร์และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้คุยกันในมุมมองของด้านจิตวิทยานะครับวันนี้อยู่กับดร.นพพรโสวรรณะนะครับที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนะครับและความเป็นเลิศทางด้านการบริการครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับผมโอ้พูดถึง400,000 ล้านนะอาจารย์400,000 ล้านเนี่ยคือเป็นใครก็อยากได้นะ400,000 ล้านแต่ในมุมของระดับการบริหารประเทศในมุมมองของรัฐบาลเองเนี่ยมันจะต้องเอาไปทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันจำเป็นขนาดไหนที่เราคนไทยทุกคนจะต้องตรวจสอบเข้มข้นไหมหรือว่ามันจะทำอย่างไรให้การใช้เงินในครั้งนี้เนี่ยโปร่งใสได้มากที่สุดครับอาจารย์หนุ่ย
4: ครับคือถ้าพูดถึงว่าความจำเป็นเนี่ยแน่นอนว่ามันมีสองส่วนนะตามข่าวนะครับแล้วก็อาจารย์เสน่ห์ก็พูดในส่วนที่ความจะเป็นในส่วนที่สองอ่ะที่ว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานตรงนั้นอ่ะมันคงจะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มนะถามว่ามันถ้าเข้มจริงมันก็โปร่งใสนะคำว่าโปร่งใสเนี่ยหมายถึงว่าเขาก็ต้องยอมให้ตรวจสอบเพราะว่าจากในประเทศเราอ่ะใช่ไหมที่ผ่านมามันก็จะมีหลายๆโครงการที่มันไม่ตรงสเปคใช่ไหมแล้วมันก็พังนะมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอะไรเงี้ยใช่ไหม
3: ครับ
4: แล้วบางทีเรื่องมันก็เงียบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจสอบเข้มเนี่ยคำว่าเข้มก่อนนะเข้มข้นเนี่ยมันเข้มจริงหรือเปล่าหรือมันประเทศไทยทำได้หรือเปล่าไงใช่ไหมแล้วโปร่งใสมันก็ต้องมีการเอาข้อมูลมาเปิดเผยอ่ะใช่ไหมครับเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะว่าซื้ออะไรไปจ่ายค่าอะไรบ้างใช่ไหมครับหรือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้อย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดไปนั้นเราก็อยู่ในสังคมที่เป็นลักษณะว่าราชการซื้อของแพงอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็เหมือนกับพอมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามีการร้องเรียนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเมื่อหาข้อมูลแล้วหรือว่าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติอะไรเงี้ยประโยคประมาณทำนองนี้เพราะนั้นถ้าถามว่าเข้มเนี่ยจะตรวจได้เข้มจริงไหมแล้วมันจะโปร่งใสจริงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นหน่วยมันก็กลับไปที่ว่าแล้วเงินอีก200,000 ล้านเนี่ยส่วนหลังนะเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานมันจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติหรือเปล่านะครับ
3: ครับอาจารย์หนุ่ยมองอย่างนี้ถ้าโอเคถ้าในมุมของฝั่งไม่ว่าจะเป็นภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือว่าเป็นภาคของการเมืองเองเนี่ยเขามีการตรวจสอบหรือว่าจับตาดูการใช้เงินทั้งหมดเนี้ยอย่างจริงจังเนี่ยมันจะเป็นการในเชิงจิตวิทยามันจะเป็นการที่ทำให้ผู้ที่จะใช้เงินหรือจะผลิตโครงการออกมาเนี่ยรู้สึกว่าต้องรอบคอบมากขึ้นได้ไหมหรือว่ามันก็
4: ครับ
3: มีช่องโหว่อยู่อะไรอาจารย์
4: ใช่คือมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเชื่อว่าประชาชนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยอยากเห็น

0: นะฮะแล้วก็มันก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นครับในการใช้เงินเอาเงินไปทำอะไรแล้วเกิดผลดีต่อประเทศยังไงนะครับในเช่นมาในเชิงของพลังงานเนี่ยครับ ที
1: ่
0: เราพูดถึง
1: แต่ที่ผ่านมาอาจารย์หนุ่ยเรามักจะเจอกับความรู้สึกนะใช้ความรู้สึกก็ได้ถ้าเราคุยในมุมมองจิตวิทยาความรู้สึกด้านจิตวิทยาเอาจริงๆแล้วเนี่ยแม้จะตรวจสอบหนักหนาแค่ไหนอ่ะแต่ในเมื่อคนที่เดินหน้าหรือว่าทำโครงการเขาก็ยังยึดในวิธีการของเขาอยู่เนี่ยทำไมหลายๆครั้งมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำให้แต่ละโครงการหรือว่ารูปแบบของการทำงานต่างๆอ่ะมันปราศจากเรื่องของการทุจริตได้ล่ะครับทั้งที่มันก็เราก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบเยอะแยะไปหมดทำไมบางครั้งมันถึงหลุดรอดไปได้ล่ะจิตวิทยาตรงนี้มันตอบได้ไหม
0: คิดว่าถ้าในเชิงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นความเคยชินหรือเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมีเช่นว่าต้องมีเงินทอนอย่างเงี้ยสมมุตินะมีเงินทอนอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อของแล้วจะได้ประโยชน
1: ์
0: หรือได้ค่าน้ำเรียกว่าอย่างนั้นก็ได
1: ้
0: หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นน่ะมันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมานานเนี่ยเหมือนถ้าเปรียบเทียบว่าเหมือนอย่างเงินใต้โต๊ะอย่างเงี้ยครับบนโต๊ะไม่ได้ใช่มั้ยแต่ต้องซ่อนนิดนึงก็เงินใต้โต๊ะใช่มั้ย
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันก็หาได้เสร็จไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้ใช
1: ่มั้ย
0: แบบนั้นหรือทำใบเสร็จที่บวกเพิ่มเติมเข้าไปแล้วในเชิงด็อกิเมนต์ไอ้ในเชิงของเอกสารเนี่ยมันครบใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ตรงสเปคมันก็ต่ำกว่ามาตรฐานใช้ไม่นานก็พังอะไรเงี้ยฮะพอสุดมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทำเพื่อที่จะมีเรียกอะไรหารายได้หรือมีรายได้เพิ่มเพราะนั้นมันก็ย้อนกลับไปในเรื่องของที่ว่าที่ยังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่อ่ะที่เรื่องของสอบข้าราชการอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมมันก็เป็นภาพสะท้อนนะภาพใหญ่ที่สะท้อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่ต้องหาวิธีที่จะไปเป็นราชการ
1: ครับ
0: วิธีที่มันไม่ถูกต้องอะนะเพื่อที่จะไปเป็นราชการแล้วเมื่อมาวิธีการที่มาเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยคำถามถัดมาคือว่าเมื่อไปขอใช้คำง่ายว่าเมื่อคนเหล่านั้นไปกองรวมกันอยู่ในราชการแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณโอ๊คใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่ว่าแล้วนิสัยหรือวิธีการแบบนี้มันจะเปลี่ยนวันไหนเนี่ยใช่ไหมหรือพูดแบบวัยรุ่นมันจะเปลี่ยนกี่โมงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนั่นคือเชื่อว่าเป็นความรู้สึกของประชาชนโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับพอมีตรงนี้มาเนี่ยตายแล้วนะแล้วมันจะไปยังไงต่อเนี่ยเงินเอามาใช้จ่ายกันโดยไม่ได้เกิดในเชิงของการสร้างโครงสร้างที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตอ่ะเหมือนคล้ายๆว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆอะไรเงี้ยครับนะหรือเอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่มนะด้วยงบประมาณตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ครับจะมีแค่เหมือนกับว่ามีบางกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์แค่นั้นมีส่วนหนึ่งที่ผมอาจจะต้องถามอาจารย์หนุ่ยพอดีเลยเพราะว่าอาจารย์หนุ่ยอยู่ในวงการของฝ่ายพัฒนาบุคคลเนาะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการพัฒนาบุคคลบุคลากรมันมีโครงการหนึ่งที่อาจจะเข้ามาเอี่ยวในเรื่องของก้อนเงินก้อนนี้ด้วยเรื่องของการเตรียมความพร้อมของแรงงานทักษะต่างๆที่มันจะต้องเพิ่มพูนอ่ะตรงนี้มันตรงโจทย์ไหมอาจารย์หนุ่ยว่า
0: คืออย่างเช่นว่ารีสกิลเรื่องของทักษะเรื่องของโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยใช่ไหมผู้คุณโอ๊คหมายถึงตัวนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับทั้งโซลาร์เซลล์ทั้งตัว EV ก็ตามอะไรก็ตาม
0: คือก็ต้องดูว่าตรงเนี้ยทักษะเราคนของเรามีพอดีผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะเช่นว่าเรามีคนช่างต่างๆเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่

0: บ้างแล้วหรือยังใช่ไหมแล้วจะต้องแล้วคือมันต้องมีการคำนวณเนี่ยนะ
1: คือ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับเขาเรียกอะไรเรียนออกมาแล้วไม่ได้ใช้ทักษะหรือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีช่างเยอะขนาดนั้นใช่ไหมก็กลับไปที่ว่าไอ้ความยากในการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันยากแค่ไหนอันนี้ผมไม่มีความรู้ด้านนี้นะ
1: สมมติเป็นตัวอย่างเป็นแบบโครงการสมมติแล้วกัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอบคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะตรงประเด็นไหมเนี่ยก็คือมองว่าก็ต้องมีการรีสกิลแหละนะต้องมีช่างนะก็ต้องคำนวณว่าควรจะต้องมีช่างประมาณกี่พันกี่หมื่นคนนะแล้วมันก็กลับไปที่ว่าโครงการตรงนี้ทำกันอย่างจริงจังหรือเปล่าหรืออย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดในช่วงแรกอะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการซื้อเข้ามาใช่ไหมซื้อรถ EV มาอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่เราเนี่ยเราก็เป็นผู้ใช้เป็นยูเซอร์แล้วพอพังแล้วไงต่อหรือว่าเรารีสกิลช่างเพื่อที่จะมาซ่อมรถ EV หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: คือจะตอบว่ามันตรงไหมเนี่ยมันต้องอยู่ว่าโครงการเนี่ยมันจะออกมาในรูปไหนที่จะพัฒนาประเทศทางด้านพลังงานเนี่ยอย่างจริงจังไหมอะครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่มองในมุมเนี้ยนะคือโอเคแหละเรารีสกิลเพื่อรองรับอกอาจจะมีงานเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะขึ้นเพียงแต่ว่าแต่เรายังดูครบแล้วที่อย่างวงโคจรวงจรของธุรกิจเหล่านี้มันโตขนาดไหนหรือว่ามันมีเพียงพอหมายผู้ประกอบการมีเท่าไหร่เขาต้องการแรงงานขนาดไหนหรือว่ากลุ่มคนที่เหล่านี้ต้องไปเปิดร้านเองหรือเปล่าซึ่งมันก็จะต้องดู step by step หรือว่าถ้าต้องเปิดร้านเองรัฐจะช่วยอุดหนุนคนเหล่านี้อย่างไรหรือเปล่ามันต้องมองไปขนาดนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับก็คือแผนพัฒนาประเทศในมุมนี้มันเป็นยังไงครับแล้วมันก็สามารถจะทำได
1: ้ครับครับมันก็จะชัดขึ้นแล้วก็ถูกต้อง
0: มันจะชัดมากกว่าแล้วก็จะรู้ว่าเงินตรงนี้ในupskill reskill เนี่ยมันจะเห็นภาพหรือผลลัพธ์จริงๆอะครับ
1: อืมครับผมโอเคฝากไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์หนุ่ยครับหมดเวลาพอดีเลย
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์หนุ่ยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับใครป้อมคนในข่าวนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามรับฟังรับชมกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวง

0: ครามทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะในเช้านี้นะคะก็รับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสาราทองนะคะซึ่งจะอยู่กับคุณผู้ฟังไปยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีนะคะซึ่งใน1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในไทยและอาเซียนค่ะหลังจากนั้นนะคะ 6:40 นาทีค่ะไปพูดคุยกับคุณศิวัตราสินพสุทธาดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะเรื่องของเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงกับคุณศิวัตราในช่วง6:40นาทีค่ะหลังจากนั้นอาจารย์เจตคะที่เราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศตอน7:00 นค่ะเราจะไปดูข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับใครกันต่อคะ
3: แน่นอนนะฮะวันพระราชบดีแบบนี้ก็เป็นใครไม่ได้นะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้คุณกฤตจะพามาคุยเรื่องจากอังบาเลเมียนมาถึงหวยหุ้นไทยนะคืออะไรวันนี้เป็นหัวข้อที่ฟังดูแล้วแปลกใหม่นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตในช่วงหลังจาก 7:10 นาทีครับ
2: นั่นแหละค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเราออนไลน์หลายช่องทางเช่นเดียวกันนะคะกับสามารถฟังดูทางวิทยุได้ตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่นะคะทาง Facebook ค่ะเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะหรือจะเป็นทาง TikTok Live คลื่นข่าว MCOT News นะคะผู้ฟังก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันทาง LINE Official อีกหนึ่งช่องทางนะคะ @mcotnews หรือจะเป็นเบอร์ SMS ก็ได้ค่ะ4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางนะที่จะพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใกล้จะถึงสิ้นเดือนแล้วนะคะคุณฟังมีแผนอะไรกันหรือเปล่านะเมื่อคืนนี้มีใครได้ดูฟุตบอลกันบ้างหรือเปล่านะคะรายงานผลมาได้เลยนะคะว่าลิซ่าเองก็อยากจะดูนะแต่ไม่ได้ดูนะคะเมื่อวานเวียดนามกับไทยนะคะที่แข่งกัน
3: แต่ว่าเสียดายนะเราทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเวียดนามกับไทยนะครับอ่ะมากันที่ข่าวที่เมื่อวานนี้ผมเห็นคลิปในโซเชียลมีเดียมีการแชร์กันเยอะมากแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเห็นก็หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะ AI หรือเปล่านะเป็นภาพของมวลมหาน้ำที่แบบมาเยอะมากนะครับแล้วก็ไหลซัดเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่ามันเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละนะก็คือเป็นชายแดนของเนปาลแล้วก็ทิเบตนะครับซึ่งแต่ภาพออกมามันน่ากลัวมากคุณลิซ่าคือน้ำมันมาเยอะมากฮะแล้วมันก็ไม่มีฝนตกไม่มีลักษณะของพายุนะอยู่ดีๆมันมาเลยเนี่ยแล้วคนก็วิ่งหนีกันแทบไม่ทันเลยนะฮะแล้วก็มีรถบ้านเรือนต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเป็นภาพจริงนะครับเป็นภาพจริงนะแล้วก็มีคนแชร์ภาพกันเยอะมากจาก BBC ครับบอกว่า flash flood on Nepal Tibet border killed more than 150 with hundreds of tourists missing นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย150รายละนะที่มีการยืนยันแต่ว่าคาดว่าน่าจะสูงกว่านั้นนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นเหตุภัยพิบัติรุนแรงครับบริเวณชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตของจีนหลังจากที่ดินแล้วก็หินขนาดใหญ่เนี่ยถล่มลงแม่น้ำเมื่อวันที่26สิงหาคม

0: ผมนะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนเนี่ยถล่มในพื้นที่ของเนปาลด้วยนะฮะทำให้บ้านเรือนถนนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับฝั่งของเนปาลระบุว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย150รายขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวประเมินว่านักท่องเที่ยวกว่า400คนนะยังสูญหายในจำนวน400คนเนี่ยนะครับ340คนเป็นชาวต่างชาติโดยเส้นทางนี้เนี่ยนะครับเป็นเส้นทางสำคัญสู่ไกรลาศนะครับมานสโรวาในทิเบตก็จะมีผู้จาริกแสวงบุญเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานี้ของปีเนี่ยนะครับทางฝั่งของจีนรายงานว่านะครับในเขตจีหลงของทิเบตมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็สูญหาย265คนนะฮะเกาหลีใต้ระบุว่ามีพลเมือง8คนที่ทำงานในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยสูญหายเช่นเดียวกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยทำให้ฐานน้ำแข็งส่วนล่างพังลงมานะครับก่อนจะทำให้มีตัวของน้ำก้อนน้ำแข็งหรือว่าหินเนี่ยนะครับไหลลงไปในแม่น้ำแล้วก็เลยเกิดการล้นออกมาแบบนี้นะครับขณะที่ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์ของเยอรมันก็ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 4.4 นะประมาณ7นาทีก่อนเกิดเหตุที่เราเห็นในภาพวงจรปิดที่ออกมาเนี่ยคือในภาพเนี่ยน่ากลัวมากคุณลิซ่าคือกระแสเนี่ยมันพัดดินหินนะแล้วมันก็พัดมาที่รถบัสที่จอดอยู่คือมันเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับก็มีรถบัสจอดอยู่มากเนี่ยก็โดนน้ำเนี่ยซัดออกไปหมดเลยคือเอาง่ายๆมันเหมือนสึนามิแต่เป็นสึนามิบนบกอ่ะบนภูเขาอ่ะอันเนี้ยมันดูน่ากลัวมากนะครับแล้วก็มีการอพยพผู้คนนะครับตอนแรกเนี่ยอพยพไปนะครับมีการเตือนน้ำท่วมนะต่ออินเดียก็ได้ผลกระทบด้วยเพราะว่ามันส่งผลไปที่รัฐอุตรประเทศแล้วก็พิหารคือทางการของอินเดียเนี่ยก็มีการประกาศให้ประชาชน 5,000 คนเนี่ยนะครับอพยพแล้วก็ประกาศเพิ่มนะอีกนะเป็น 10,000 ถึง 12,000 คนในพื้นที่เสี่ยงอันนี้เห็นภาพแล้วน่าตกใจจริงๆกุลิซ่าคือมันมาแบบมันเหมือนสึนามิแต่ว่าสึนามิที่อยู่บนบกแล้วบนภูเขาอ่ะอันนี้ดูน่ากลัวมากจริงๆครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอกับภัยพิบัติน้ำท่วมในช่วงนี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่าแต่ละพื้นที่ที่เจอนะตอนนี้ที่เป็นข่าวกันเนี่ยโอ้คือสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะต้องส่งกำลังใจไปให้นะคะต่อจากข่าวเรื่องของภัยพิบัตินะคะมาดูข่าวที่เมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นข่าวดังอยู่นะคะสืบเนื่องจากการจากไปนะคะอย่างสงบของดอลลี่พาร์ตันนะคะซึ่งเป็นศิลปินเพลงคันทรีระดับตำนานนะคะเสียก็จากไปด้วยวัย80ปีนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วก็นำความโศกเศร้ามาสู่แฟนเพลงทั่วโลกนะคะแต่ในขณะเดียวกันกับพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้มีการพร้อมใจกันจัดกิจกรรมนะเพื่อนที่จะร่วมระลึกอะไรนะคะแล้วก็เชิดชูเกียรติให้กับเธอนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่นครนิวยอร์กนะคะตึก Empire State นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนไฟบนยอดอาคารเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีการแสดงไฟพิเศษนี้นะคะเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 21:25 นาทีคือความพิเศษของเวลานี้เนี่ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า 9:25 PM นะคะก็เป็นเวลาที่ตั้งใจเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อถึงเพลงผลงานฮิตนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ชื่อดังของเธอนะคะคือ925นั่นเองนะคะในระดับประเทศนั้นนะคะทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกคำสั่งนะคะให้ลดธงชาติครึ่งเสาทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะซึ่งการลดธงชาติเพื่อไว้อาลัยให้กับบุคคลในวงการบันเทิงนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเธอในฐานะศิลปินที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนนะคะนอกจากนี้เองในย่านบรอดเวย์นะคะทีมงานผู้สร้างละครเวทีนะคะที่เป็นชีวประวัติเรื่อง Dolly นะคะ A True Original Musical นะคะก็ยืนยันว่าจะเปิดการแสดงตามกำหนดเดิมนะเพื่อการทำตามเจตนารมณ์ของเธอที่ต้องการมอบความสุขให้กับผู้ชมต่อไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยแฟนเพลงจำนวนมากก็ได้มารวมตัวกันนะคะตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะร่วมกันร้องเพลงดังๆของเธอนะไม่ว่าจะเป็นโจลีนนะคะแล้วก็ I Will Always Love You นะคะก็เป็นการส่งท้ายนะคะทั้งนี้เองเนี่ยตลอดชีวิตการทำงานของ Dolly Parton นะคะไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงจากผลงานเรื่องของดนตรีแต่ว่าก็ยังเธอเองเนี่ยก็อุทิศตนนะให้กับก การช่วยเหลือสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านโครงการที่ชื่อว่า Imagination Library นะคะที่มอบหนังสือฟรีให้กับเด็กๆหลายร้อยล้าน

0: ล้านเล่มทั่วโลกนะคะรวมถึงการบริจาคทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์อีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียวนะคะที่ล่าสุดนี้ก็มีการจากไปค่ะ
1: ครับก็ปกติเนี่ยการลดธงครึ่งเสาเนี่ยนะครับก็จะเห็นคือไม่ใช่เรื่องใหม่ในสหรัฐเนี่ยแต่ว่าการที่บุคคลจากวงการบันเทิงได้รับการลดธงครึ่งเสาซึ่งปกติก็จะแค่วันเดียวแต่เนี่ยยาวนานนะฮะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะกับคนในแวดวงบันเทิงสักเท่าไหร่นะนี่ก็ถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะฮะสำหรับคนในวงการที่เป็นบันเทิงนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเธอเนี่ยทำเรื่องศิลปินเป็นร้องเพลงด้วยแล้วก็มีการอุทิศนะครับบริจาคต่างๆช่วยเหลือสังคมด้วยก็เลยเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอ่ะพูดถึงเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยข่าวใกล้เคียงกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีข่าวการจากไปนะของเธอใช่ไหมครับแล้วก็อีกข่าวนึงที่ตีคู่กันมาครับก็คือข่าวของเนเน่รอยัลนะฮะก็เด็กสาวจากภูเก็ตนะครับอายุแค่16ปีนะคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเธอผมเห็นในคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าขอโทษนะคนไทยเธอเนี่ยไม่ใช่สมบัติของชาติไทยต่อไปแล้วเธอเป็นสมบัติของโลกคือคนทั่วโลกเนี่ยตั้งใจเชียร์นะเมื่อวานนี้ก็เห็นบรรยากาศในฮอลล์ด้วยแล้วก็เห็นในโซเชียลด้วยมีคนทั่วโลกเนี่ยตั้งใจเชียร์แล้วก็รักเธอมากๆนะครับข่าวดีครับจากทาง timeout.com นะ Nene Royal wins the golden buzzer and heads straight to the American's Got Talent finals นะก็สามารถเข้าไปสู่รอบลึกได้นะฮะโดยที่เมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทยก็คือช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเธอร้องขึ้นโชว์นะในโชว์เพลงที่ชื่อว่า Black Hole Sun ของ Soundgarden นะครับเป็นแบบheavy metal เลยนะมีการวาร์ปมีการอย่างนี้เลยนะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแนวเพลงแบบนี้ตัวกรรมการเองก็บอกว่าไม่ค่อยจะใช่แนวสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเข้าใจเลยว่าเธอเนี่ยแสดงออกมาได้ดีมากแล้วมันก็โดนใจเธอมากทำให้หนึ่งในกรรมการครับ Mel B นะฮะกด Golden Buzzer เลยให้กับเธอนะคือแบบเหมือนเป็นแบบ bypass เลยอ่ะสามารถเข้าไปรอชิงได้เลยนะก็สร้างความดีใจให้กับNene Royal ให้กับน้องมากๆนะแล้วก็คนที่เชียร์เธอเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่แฟนชาวไทยแล้วนะทั่วโลกเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าแบบปลื้มมากนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลงานของน้องในรอบชนะชิงชนะเลิศนะไฟนอลลิสต์กันนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ต้องแสดงความยินดีให้กับน้องเขาด้วยนะคะภาคภูมิใจมากๆเลยนะแล้วก็โอ้โหเป็นปรากฏการณ์เป็นเหตุการณ์คือไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้โกลเด้นบัสเซอร์นะคะนานๆมีแบบนี้ทีนี้ก็ต้องแสดงความยินดีมากๆเลยนะครับจากนี้ในรอยัลนะคะขออนุญาตกลับไปเมื่อสักครู่นี้พูดถึงทรัมป์นะคะก็มีอีกหนึ่ง
1: อีกแล้วเป็นเรื่องปกติครับ
0: ถูกต้องค่ะตาม Truth Social ที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดราม่านะคะอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็นะคะมุ่งเป้าไปที่แคนาดานั่นเองนะคะจาก AP ค่ะ Trump mulls renaming Lake Ontario as Lake Americaanadians balk at the idea นะคะก็เป็นการอยากจะตั้งชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนนี้เนี่ยต้องพูดถึงถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเขากำลังมีความตึงเครียดกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการค้าอยู่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็เพิ่มเติมความขัดแย้งด้วยการที่มีการโพสต์นะผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เสนอแนวคิดที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะ Lake Ontario ทะเลสาบ Ontario ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบ Great Lakes นะคะที่กั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง2ประเทศสหรัฐกับแคนาดานะคะให้กลายเป็นทะเลสาบอเมริกาคือ Lake America นะคะโดยให้เหตุผลแบบตรงไปตรงมาว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะไม่คาดหวังว่าจะต้องทำธุรกิจกับออนเทเรียอีกต่อไปนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหมือนกับสงครามการค้าแหละระหว่าง2ประเทศนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะโดยฝ่ายบริหารของทรัมป์นะคะก็ได้มีการประกาศเก็บภาษีศุลกากรสูงถึง 50% ต่อสินค้าที่นำเข้าจากแคนาดาคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากการเจรจาทางการค้าร่วมกันเนี่ยต้องพังลงไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแคนาดาโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์นะคะก็เตรียมประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ในลักษณะเดียวกันนะคะพร้อมชี้ว่าข้อ

0: เรียกร้องทางการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังมุ่งเป้าทำลายอุตสาหกรรมหลักของแคนาดาอย่างเช่นยานยนต์เหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเสนอเปลี่ยนชื่อสถานที่นะของทรัมป์นะคะถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแน่นอนนะคะจากฝั่งแคนาดาโดยประชาชนชาวแคนาดาในรัฐออนแทริโอนะคะก็ต่างมองว่าแนวคิดนี้เนี่ยเป็นเรื่องตลกแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงนะคะเนื่องจากในทางกฎหมายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าประธานาธิบดีฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีอำนาจในการสั่งการให้หน่วยงานภายในรัฐบาลอเมริกาเรียกชื่อสถานที่ตามที่ตนเองต้องการยกตัวอย่างอย่างเช่นกับที่เคยพยายามเรียกอ่าวเม็กซิโก Gulf of Mexico ว่า Gulf of America อ่าวอเมริกามาแล้วนะคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจบังคับให้ฝั่งแคนาดาหรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยยอมรับชื่อใหม่นี้ได้นะคะอันในเชิงประวัติศาสตร์ค่ะคำว่า Ontario เนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยมีที่มาคือเป็นภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองของ Huron นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายสถานที่ในแคนาดาเขาก็จะตั้งชื่อตามภาษาชาวพื้นเมืองเดิมนะก็เลยอาจจะมีชื่อที่ฟังดูแล้วไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Ontario เนี่ยจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าโอเนียดาริโอนะคะซึ่งมีความหมายว่าทะเลสาบแห่งสายน้ำอันทอประกายโดยชื่อของทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยถูกใช้มานานก่อนที่จะมีการตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาด้วยซ้ำนะคะอีกทั้งยังเป็นที่มาของชื่อรัฐออนแทริโออีกด้วยนะคะซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของแคนาดาอีกด้วยนะคะด้านของดักฟอร์ดนะคะซึ่งเป็นมุขมนตรีรัฐออนแทริโอเขาก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบเป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้นแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลดความตึงเครียดแล้วก็กลับมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งอย่างเร็วนะคะเนื่องจากสงครามทางการค้าในครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศด้วยกันนะคะอ่ะก็เป็นประเด็นดราม่านะที่เกิดขึ้นจากการเจรจาเรื่องการค้าที่ไม่สามารถทำได้นะคะจนกระทั่งนำมาสู่การที่ทรัมป์ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อนะ Lake Ontario ให้เป็น Lake America ค่ะ
1: ครับดูเหมือนจะไม่พอใจงอนนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของแคนาดาเองก็ไม่ยอมนะคือจะขึ้นภาษีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะคือถ้าเกิดสหรัฐขึ้นอะไรมาก็จะขึ้นในอัตราที่เท่าเทียมกันนะแล้วก็ทางฝั่งของแคนาดาเองก็เตรียมเรื่องนี้ด้วยแล้วนะฮะคือมีการเตรียมงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีครั้งนี้ของทางทั้งสหรัฐแล้วก็แคนาดาด้วยคือไม่ยอมเลยนะฮะมาฟังอันนั้นคือดูเหมือนจะสร้างศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนบ้านแล้วนะไปดูศัตรูที่อยู่ไกลหน่องสหรัฐก็คืออิหร่านนะก็ยังคงมีการเดินหน้าต่อไปนะครับในเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะกดดันอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสื่อสหรัฐนะครับบอกว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับมาโกรูบิโอแจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติพันธมิตรหลายชาติในช่วงที่ผ่านมาว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะไม่มีการเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ต่ออิหร่านในช่วงนี้คือทางทหารเนี่ยจะไม่ทำนะแต่เขาจะหันไปเรื่องทางเศรษฐกิจแทนจากสำนักข่าวเอ็กเซสนะของสหรัฐรายงานนะบอกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเป็นคือรายงานมีวันอังคารนะบอกว่าเป็นการกล่าวอ้างตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับแล้วก็แหล่งข่าวบอกว่ารายงานเนี่ยออกมาบอกว่าหลังจากการประกาศของสหรัฐเมื่อวันจันทร์เรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมแล้วก็เข้มข้นต่ออิหร่านนะครับนายรูบิโอเนี่ยชี้ว่าสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านผ่านการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อเรือที่เข้าแล้วก็ออกท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกทั้งมีมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆที่จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งนโยบายนี้คาดกันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยเนี่ยจนถึงการเลือกตั้งนะครับกลางเทอมของสหรัฐเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี่ก็ใกล้แล้วนะคุณลิซ่านี่ก็แป๊บๆนี่สิงหาแล้วนะเดี๋ยวจะเดือนหน้าก็กันยาแล้วนะครับก็คาดว่าจะไม่ได้มีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเพิ่มเติมรอกใหม่และรอกใหม่นะที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าสหรัฐนั้นนะครับหมดความอดทนอีกแล้วนะรู้สึกความอดทนจะหมดบ่อยเหลือเกินนะฮะคือต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าทางทหารน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะก็มาดูซิว่าอังนั้นทางเศรษฐกิจจะทำอย่างไรทีนี้ อย่างที่เรา

0: เคยคุยกันในรายการเราแล้วเนี่ยนะครับว่าเอาข้อจริงเนี่ยสิ่งที่สหรัฐเนี่ยกำลังจะสร้างแรงกดดันต่ออิหร่านและประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจกับอิหร่านเนี่ยมันส่งผลกระทบนะไปหลายๆประเทศเลยหนึ่งในนั้นก็คือจีนครับนะจีนเนี่ยก็มีปฏิกิริยาอย่างฉับพลันเช่นเดียวกันต่อเรื่องนี้นะครับโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนหลินเจียนนะครับจัดงานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารนะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐโดยบอกว่าไม่มีมูลฐานใดในกฎหมายระหว่างประเทศที่มาสนับสนุนการกระทำของสหรัฐนะฮะแล้วบอกว่าจีนเนี่ยขัดขวางอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายและทำอยู่ฝ่ายเดียวของสหรัฐนะครับโดยปฏิกิริยานี้ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีนะหลังจากที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับสกอตต์เบสเซนประกาศมาตรการคว่ำบาตรนะฮะต่ออิหร่านแล้วก็ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเมื่อวันจันทร์นะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างทันทีเลยนะครับในฝั่งของอิหร่านเองก็แน่นอนฮะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วนะส่วนจีนเองที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านเองก็ออกมาขยับแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ความขัดแย้งที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะจบลงยังไงนะครับ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกันกับคุณศิวตราในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่2นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษฎาสาราทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะ
0: ตอนนี้คุณศิวตราพร้อมแล้วนะครับคุณลิซ่า
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณศิวตราสินพสุธาดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะอาจารย์เจตคะวันนี้หัวข้อคือเรื่อง
0: ครับถูหลู่ฟานเมืองเศรษฐกิจร้อนแล้งแห่งซินเจียงน่าจะไปเยือนมาเลยเอามาเล่าให้เราฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับกับคุณศิวตรา
3: Good Morning World
0: สวัสดีครับ
4: น
0: ี่ฮาวครับ
4: นี่ฮาวคุณลิซ่านี่ฮาวอาจารย์เจตแล้วก็ต้าเจ้าฮาวคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับนะฮะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงถูลู่ฟานผมก็เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องสอบถามอากาศด้วยเป็นยังไงบ้างร้อนไหมแล้วก็อยากจะถามต่อด้วยว่าพอดีก่อนที่คุณสุภัทราจะเข้ามาเนี่ยผมรายงานข่าวน้ำท่วมฉับพลันนะflash floodนะฮะในพรมแดนทิเบตนะครับที่ติดกับเนปาลรูปภาพมันดูน่ากลัวมากไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่จีนด้วยหรือเปล่าเชิญเลยครับ
4: อ๋อแน่นอนค่ะข่าวนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่ที่จีนนะแล้วก็คนจีนก็ส่งกำลังใจช่วยรวมถึงทางประธานาธิบดีจีนก็สั่งการในการช่วยเหลือต้องเรียกว่าอย่างเร่งด่วนเลยจันเจเพราะว่าคือภาพที่เห็นน่ะก็คือเป็นข่าวใหญ่เต็มไม่ใช่เฉพาะในจีน
0: มันน่ากลัวมาก
4: ค่ะ
0: ครับ
4: ใช่แล้วก็สำหรับสภาพอากาศในปักกิ่งดิฉันเพิ่งกลับมาจากถูหลู่ฟานที่ซินเจียงเป็นเมืองที่เรียกว่าร้อนที่สุดในจีนเมื่อกลับมาปักกิ่งดิฉันรู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะอาจารย์เจคุณลิซ่าคุณผู้ฟังคือต้องบอกว่าช่วงนี้ปักกิ่งอ่ะเริ่มที่จะเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วเพราะฉะนั้นอากาศก็จะเบาๆลงมาก็จะไม่ได้ร้อนอบอ้าวเหมือนช่วงก่อนๆที่เราคุยกันแล้วก็ในสัปดาห์นี้น่าจะมีฝนสักนิดหน่อยแต่ว่าน่าจะสบายขึ้นละค่ะหลังจากที่แบบร้อนแล้วก็ฝนตกมายาวนาน
0: ครับทำไมถึงร้อนนะคือมันเป็นร้อนแบบร้อนทะเลทรายใช่ไหมเพราะว่าผมเคยไปไหหลำเนี่ยร้อนเพราะว่าใกล้เส้นศูนย์สูตรเนาะมันก็จะร้อนแบบความเป็นทรอปิคอลแต่ว่าผมเดาว่าถูหลู่ฟานเนี่ยน่าจะร้อนแบบร้อนทะเลทรายใช่ไหมฮะ
4: โอ้ว่าจันเจตคุณทราบไหมว่าคือถูหลู่ฟานเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นแอ่งกระทะ
0: ครับ
4: จุดที่ต่ำสุดของโลกเนี่ยอยู่ที่ถูหลู่ฟานค่ะคือต้องบอกว่าพอเวลาที่แบบหูอากาศแดดเดือดสาดลงไปเนี่ยนะหูแล้วแบบขึ้นมาคือหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์เจตบอกถูกต้องคือร้อนละอุแบบทะเลทรายแล้วก็มันก็คือจะเป็นเมืองที่แบบเหมือนมีความร้อนแบบละอุอยู่ตลอดเวลาคือถ้าไปในช่วงที่ร้อนจริงๆนะมันจะเหมือนกับอยู่ซาวน่าเลยแต่ว่าเดือนไปเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องถือว่าเกือบสุดท้ายแล้วในช่วงปลายเดือนสิงหาก็ต้องถือว่าดีขึ้นมาหน่อยแต่ดีขึ้นมาหน่อยก็ยังต้องบอกว่าร้อนอยู่คือคนจีนที่นั่นบอกดิฉันว่าอ้าวคุณเป็นคนไทยก็อากาศร้อนเหมือนกัน
0: ไม่ชิน
4: หรอกคุณไม่ค่อยชินแบบนี้นะคือก็คือเหมือนแบบคือคนจีนอะใช้คำว่าคือร้อนอย่างไม่น่าเชื่อหรือว่าร้อนเหมือนนรกอะอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังคือร้อน

0: ้อนขนาดนั้นเลยแต่ว่าถามว่าดีไหมคือมันดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ทั้งร้อนทั้งแรงแต่ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักองุ่นนะจันเจ๋งนะคะคุณฟังคือมันปลูกองุ่นได้ดีมากที่นี่คือมีองุ่น550สายพันธุ์แล้วก็ที่เรียนไปครั้งนี้เนี่ยก็คือไปเข้าร่วมงานเทศกาลองุ่นถูหนูฟานเส้นทางสายใหม่เนาะเขาจัดทุกปีแหละดิฉันก็ตามข่าวมาทุกปีปีนี้ได้มีโอกาสไปร่วมก็คือเป็นครั้งที่32และแน่นอนว่าช่วงนี้ถ้าจัดประชุมในจีนนะถ้าไม่มีการประชุมที่เกี่ยวอะไรกับอัจฉริยะหรือดิจิตอลนั้นคุณมาไม่ถึงจีนค่ะก็พ่วงการประชุมพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมองุ่นอัจฉริยะครั้งแรกของถูหลู่ฟานไปด้วยคือต้องบอกว่าถูหลู่ฟานเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตองุ่นที่สำคัญของโลกแล้วก็เป็นแหล่งที่ปลูกองุ่นที่ใหญ่ที่สุดของจีนเลยหลายคนไม่เคยรู้เนาะองุ่นถูหลู่ฟานเนี่ยดิฉันกล้าการันตีอย่างนี้อาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังหวานมากคือดิฉันได้ชิมมาแล้วคือไม่ได้ชิมหมด550สายพันธุ์นะแต่ในงานอ่ะให้ชิมประมาณ200สายพันธุ์ก็คือแบบโหมีทั้งแบบหวานกรอบมีเน็ดไม่มีเน็ดคือมีทุกอย่างองุ่นเรียวยาวเล็บมือนางมีโอ้โหแบบดีมากคือสภาพอากาศของที่นี่อย่างที่เล่าไปในตอนแรกค่ะต้องใช้คำว่าสุดขั้วคือแบบอุณหภูมิอ่ะมันอาจจะมีบางวันที่ขึ้นไปถึง 49-50 องศาเลยนะวันที่ดิฉันไปเนี่ยในจุดที่เป็นที่ต้องเรียกว่าเป็นจุดที่เขาวัดว่าร้อนที่สุดในเมืองถูหลู่ฟานนะเขาก็เรียกภูเขาหัวเหยียนซานก็คือภูเขาที่ภูเขาเปลวเพลิงอ่ะจุดนั้นวันนั้นที่ดิฉันไปนะวันนั้นที่เขาบอกว่าโอเคอากาศน่าจะโอเคกำลังสบายๆนะวันนั้น55องศา
1: ครับ
0: คือแบบ
2: โอ้โห
0: ร้อนมากเออแล้วก็คือฝนเนี่ยต้องเรียกว่าน้อยมากก็คือเฉลี่ยเพียง 14.7 ml ก็คือต่อปีเนี่ยก็คือมีแดดอยู่ที่ประมาณ 2,789 ชั่วโมงต่อปีซึ่งอันเนี้ยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมองุ่นที่นี่ถึงหวานค่ะต้องบอกว่าที่ถูหลู่ฟานเนี่ยเป็นมหัศจรรย์ของการขับเคลื่อนเมืองด้วยความร้อนแรงแล้วก็ด้วยองุ่นซึ่งทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ต้องเรียกว่าน่าสนใจอย่างมากแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องของถูหลู่ฟานจะมาเล่าให้ฟังค่ะต้องบอกว่าเมืองถูหลู่ฟานเนี่ยหลายคนก็นึกไม่ออกเหมือนอาจารย์เจตเนาะ
1: อยู่ตรงไหน
0: คือมันจะมีภาษาอังกฤษเรียกถ้าไม่เรียกตูฟานจะเรียกทูฟานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่จะเรียกเนาะแต่คนจีนจะเรียกถูหลู่ฟานมันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอูรุมูชีเมืองหลวงของซินเจียงถ้าจะเดินทางจากไทยมาเนี่ยไม่มีเที่ยวบินตรงนะคะต้องมาลงที่อุรุมุชีแล้วก็ต่อรถไฟความเร็วสูงประมาณชั่วโมงหนึ่งคือมันจริงๆมันห่างกันก็ไม่มากนะประมาณ180กิโลเมตรแต่อย่างนี้ฉันเดินทางจากปักกิ่งไปเนี่ยก็คือมีเที่ยวบินตรงเลยมีลักษณะที่เล่าไปก็คือเป็นแอ่งกระทะค่ะแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวที่ทะเลสาบที่ชื่ออ้ายติงหูเนี่ยเป็นจุดพื้นดินที่ต่ำที่สุดของโลกคือเขามีคำพูดของคนจีนบอกเนาะว่าถ้าไปเยือนที่ทะเลสาบเนี่ยไอ้ติงหูเนี่ยก็คือชีวิตคุณจะไม่มีทางตกต่ำไปกว่านี้ละนี่คือคุณไปจุดที่ต่ำที่สุดแล้วก็คือหลังจากนี้ชีวิตคุณจะมีแต่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าจุดต่ำสุดคุณได้มาเยือนละด้วยความที่เป็นแอ่งกระทะที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล150กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในถูหลู่ฟานถ้าไปในช่วงฤดูร้อนก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง50องศาและที่นี่ค่ะอุณหภูมิที่วัดที่พื้นดินน่ะเคยไปถึง80องศานะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ตัดใจว่ามันถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งไฟของจีนหรือว่าเรียกว่าเป็นเตาไฟของซินเจียงนั่นเองค่ะที่นี่มีการเพาะปลูกองุ่นมายาวนาน 2,000 ปีเนาะแล้วก็เป็นเมืองเดียวในจีนที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตองุ่นต้องถือว่าเป็นระดับชาติ3อย่างก็คือ1องุ่นสด2ก็คือลูกเกดและ3ก็คือไวน์ค่ะตัวเลขล่าสุดที่ดิฉันไปประชุมมาเขาบอกว่าตอนนี้พื้นที่ปลูกองุ่นในถูหลู่ฟานเนี่ยมีกว่า 262,500 ไร่ผลผลิตต่อปีเนี่ยอยู่ที่มากกว่า 1,700,000 ตันพันธุ์องุ่นเนี่ยมีมากกว่า550ชนิดแล้วก็การผลิตลูกเกดเนี่ยคิดเต็ม 90% ของการผลิตลูกเกดทั้งประเทศจีนคือ 90% ของลูกเกดที่มาจากจีนคือมาจากที่นี่แหละค่ะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็มีแสงแดดยาวนานเนาะความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนเนี่ยก็เลยมันเหมาะสมกับการปลูกองุ่นคือทำให้การปลูกองุ่นเนี่ยเจริญเติบโตก็คือแบบหูงอกงามดีเลยเหมือนในรูปที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งต้องบอกว่าในปี2025ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วการขายองุ่นสด ก็คือ

0: อีกกว่า 500,000 ตันซึ่งสร้างรายได้ให้กับท้องที่เนี่ยอยู่ที่ 2,100 ล้านหยวนส่วนใหญ่ค่ะก็จะเน้นจำหน่ายในประเทศแต่ว่าปริมาณการส่งออกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีและแน่นอนว่าคนที่รับซื้อเจ้าใหญ่ของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือเราเองก็คือประเทศไทยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้นอกจากนั้นเนี่ยมีการขายองุ่นสดก็มีการแปรรูปเนาะในถุงลูกฟานเนี่ยมีการประกอบการลูกเกดเนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ67แห่งคือทำลูกเกดมากกว่า300รายการคือถ้าอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังไปถูกเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเห็นลักษณะลูกเกดเป็นปกตินะที่เราเห็นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถุงลูกฟานด้วยความที่ว่าเขามีจำนวนสายพันธุ์เยอะแยะมากบางพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นยาวๆแล้วแบบทำลูกเกดออกมามันก็อร่อยนะดิฉันไปชิมดูก็รู้สึกว่ามันก็ดีมันก็แบบแปลกดีอะไรเงี้ยคือปริมาณยอดขายลูกเกดเนี่ยคือองุ่นสดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจำหน่ายในประเทศแต่องุ่นที่เป็นลูกเกดแล้วเนี่ยก็มีจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งไปต่างประเทศอย่างละครึ่งๆเลยค่ะโดยทูลูฟานเนี่ยมีกำลังการผลิตลูกเกดประมาณกว่า 200,000 ตันในจำนวนนี้1ใน3ถูกส่งออกไปยัง40กว่าประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศใน Southeast Asia เนี่ยก็คือรวมไทยด้วยนะก็คือ Southeast Asia ทั้งหมดเนี่ยรับซื้อประมาณ 30% ของจำนวนยอดลูกเกดที่ส่งออกทั้งหมดของที่นี่นอกจากนั้นแล้วพอพูดถึงมีองุ่นมีลูกเกดไม่พูดถึงไวน์ก็คงไม่ได้ทูลูฟานเนี่ยก็มีโรงบ่มไวน์42แห่งแล้วก็มีสถานประกอบการแปรรูปใบองุ่นนะคะอยู่5แห่งใบองุ่นใช่สามารถแปรรูปใบองุ่นได้ 13,300 ตันเมื่อปีที่แล้วสร้างรายได้ไป80หยวน
1: เขาเอาไปทำอะไรใบองุ่นเนี่ยฮะ
0: เนี่ยคำถามที่ฉันเชื่อว่าอาจารย์เจต้องถามคือใบองุ่นเนี่ยทำอาหารได้ค่ะอาจารย์เจเอาไปห่อข้าวอ่ะนึกออกไหมเป็นอาหารแบบของทางแบบไปทางเอเชียกลางเลยเขาจะห่อข้าวด้วยใบองุ่นแล้วเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าเอาไปทำชาใบองุ่นก็ได้ค่ะเพราะว่าชาใบองุ่นเนี่ยมีสารฟลาโวนอยด์สูงช่วยลดอาการพวกเส้นเลือดดำโป่งควบคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็ที่สำคัญใบองุ่นเนี่ยดิฉันก็เพิ่งรู้นะคือที่ถูลูกฟันเนี่ยดิฉันอันนี้ไปเห็นกับตาเลยนะเขาเอาไปให้แพะกินคือใบองุ่นเนี่ยด้วยความที่มันหวานเนาะแพะก็ชอบกินพอแพะกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอึออกมาอึนั่นก็เอาไปทำปุ๋ยปลูกองุ่นนั่นแหละค่ะ
1: คร
0: ับใช่แล้วก็ยังมีวิสาหกิจที่แปรรูปและใช้ประโยชน์ใบองุ่นเราก็ว่าสุดแล้วเนาะก็ยังมีกิ่งองุ่นค่ะในถุงลูกฟานนี้มีวิสาหกิจแปรรูปกิ่งองุ่น7แห่งซึ่งกิ่งสดเนี่ยเอาไปแปรรูปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 440,000 ตันต่อปีคือกิ่งองุ่นเนี่ยก็เอาไปทำพวกถ่านย่างอาหารเพราะว่าไอ้กิ่งขององุ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะพวกย่างบาร์บีคิวย่างเนื้อย่างอะไรเงี้ยมันก็จะให้กลิ่นที่มันมีความหอมเฉพาะตัวเอาไปประดับบ้านเราก็น่าจะเคยเห็นหรือว่าเอาไปทำปุ๋ยเอาไปอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงซึ่งคนทูลูฟานบอกกับดิฉันว่าคือองุ่นของทูลูฟานอ่ะเป็นขุมทรัพย์ที่แบบคือมีค่าตั้งแต่แบบกิ่งก้านใบอะไรก็คือใช้ได้หมดเลยก็คือหัวจรดเท้าเลยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นละหนึ่งในเมล็ดพันธุ์องุ่นที่แต่ต้องเรียกว่าเป็นยอดนิยมของทูลูฟานเนาะก็คือเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าซินหยูค่ะซินหยูเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ถูกส่งไปกับยานอวกาศเซินโจ16เมื่อปี2023ถูกส่งเมล็ดไปเนี่ย 1,000 เมล็ดตอนนี้ปลูกอยู่บนอวกาศแต่ว่าไปเมื่อปี2023ยังไม่รู้ผลเนาะว่าปลูกบนอวกาศมันจะปลูกได้ไหมมันจะร้อนได้ที่เหมือนกับที่ถูลูฟานหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังไม่มีผลรายงานกลับมาแต่ว่าขึ้นไปแล้วเมื่อปี2023ค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกก็คือไทยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดรับซื้องุ่นสดรายใหญ่ของซินเจียงแล้วก็ถูลูฟานปัจจุบันด้วยความที่ว่ามีนวัตกรรมการขนส่งที่ดีขึ้นเนาะรถไฟความเร็วสูงที่เป็นโคเชนเป็นตู้แช่เย็นก็สามารถวิ่งตรงจากที่ถูลูฟานไปที่อุรุมุชีจากอุรุมุชีก็มาที่ด่านโมหานแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยซึ่งที่ถูลูฟานเนี่ยค่ะจะมีองุ่นพันธุ์นึงที่นิยมปลูกแล้วก็นิยมส่งออกชื่อพันธุ์อูเหอไปจากการประชุมในครั้งนี้ก็มีการกำหนดมาตรฐานขององุ่นพันธุ์นี้ก็คือจัดตั้งมาตรฐานแห่งชาติขององุ่นอูเหอไปซึ่งทำไปเพื่อสามารถเอามาประกอบกับการขนส่งแบบโคเชนเนาะมันจะช่วยยืดอายุองุ่นสดซึ่งในระหว่างการขนส่งจากถูลูฟานมาอย่างกรุงเทพหรือว่าภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันจะทำให้ย่นระยะเวลาก็คืออยู่ประมาณ 4-6 วันจากโคเชนแล้วก็พอมีการกำหนดมาตรฐานแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพแล้วก็

0: สชาติขององุ่นอูเหอไปเนี่ยเหมือนกินอยู่ที่ถูหลู่ฟันเลยค่ะ
1: อ
0: าจารย์คุณชาติฟังคืออันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ในการประชุมก็มีการบอกแน่นอนค่ะการประชุมในครั้งนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านอกจากการประชุมองุ่น

0: อูฟานก็มีการทดลองใช้ออกแบบความต้องการในเรื่องของการขายการแปรรูปการผลิตการวิจัยแล้วก็การบูรณาการเชื่อมโยงในเรื่องของการจัดหาจำหน่ายการแปรรูปการปลูกการผลิตนวัตกรรมแล้วก็การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการบูรณาการการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรด้วยค่ะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของข้อมูลตลอดห่วงโซ่อย่างที่บอกไปต้นองุ่นเนี่ยเราเอาไปทำประโยชน์ได้ทั้งต้นและเขาก็อยากจะให้เพิ่มในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของฟาร์มองุ่นได้องุ่นซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าทำได้แล้วต่อไปแพร่หลายนะมันจะดีมากๆเลยคุณลิซ่าอาจารย์เจ๋งคุณฟังมันเหมือนสมัยก่อนอะเวลาที่เราไปรับประทานมะม่วงหรือว่าไปรับประทานทุเรียนหรือไปรับประทานลำไยอะไรในสวนคือมันมีความสดจริงๆแล้วมันก็คือแบบอร่อยจริงๆเลยค่ะแล้วอย่างที่บอกไปว่าการเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีอันนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านคุณฟังมาร์คไว้เลยว่าถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวชูรูฟานเมืองนรกแห่งไฟของจีนเนี่ยนะมาสิงหาเนี่ยนะจะเจอกับความร้อนแล้วมันเป็นช่วงที่มันเก็บเกี่ยวองุ่นเป็นฤดูทองของการท่องเที่ยวค่ะคือนอกจากการที่จะมารับประทานองุ่นแล้วยังสามารถมาท่องเที่ยวในหลายพื้นที่เช่นโครงการชลประทานภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานับพันปีเขาเรียกคะเหนอจิ่งซึ่งเรียนไปดูมาแล้วมันทึ่งมากอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณผู้ฟังคือวิธีการของเขาเนี่ยคือสมัยก่อนคนของเรานะก็แบบขุดน้ำบาดาลเนาะแต่ของเขาเนี่ยก็วิธีการก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าการขุดเนี่ยในแต่ละบ่อคือมันจะมีแบบคือถ้าคนที่แบบกลัวพวกรูๆหน่อยนะดูไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นเหมือนเป็นบ่อบ่อบ่อบ่อบ่อบ่อแบบติดกันคือแต่ละบ่อเนี้ยน่าจะห่างกันประมาณ 3-4 เมตรและคนที่ไปขุดเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งจะต้องเป็นผู้ชายและส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องคัดเลือกคนที่แบบวัยกลางคนขึ้นไปและที่สำคัญก็คือว่าวัยกลางคนคนนั้นอ่ะน่าจะต้องมีลูกแล้วเพราะว่าการขุดลงไปลึกตื้นที่สุดเนี่ยขุดลงไป10เมตรลึกที่สุดในสมัยนั้นย้อนไปพันกว่าปีนะลึกสุดก็คือ100เมตรดิฉันได้ไปบ่อ10เมตรมานะโอ้โหลึกมากแต่ว่าเขาบอกอันนี้คือตื้นที่สุดของเขาลึกลงไปสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องจักรคืออาจารย์เจนเนี่ยว่าใช้มือขุดอะค
1: ่
0: ะใช้ม
1: ือ
0: ขุดแล้วก็ใช้พวกแบบวัวมาช่วยลากเศษดินเศษหินขึ้นมาจากบ่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงต้องเป็นผู้ชายที่เป็นวัยกลางคนแล้วก็มีลูกแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่อาจจะแบบเสียชีวิตระหว่างการขุดใช่แล้วก็ในแต่ละบ่อเนี่ยอาจจะต้องขุดแบบจากรุ่นสู่รุ่นน่ะอาจจะทำให้เสร็จภายในรุ่นเดียวเพื่อให้คนที่แบบอยู่ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ได้มีน้ำไปปลูกองุ่นแต่ว่าหูพอเห็นน้ำข้างล่างคือน้ำเนี่ยจะไหลมาจากเทือกเขาเทียนซานเนาะแล้วมันจะถูกกรองที่ภูเขาหัวเหยียนซานอีกทีนึงก่อนที่จะมาเป็นน้ำบาดาลให้ชาวบ้านได้ใช้ต้องบอกว่าได้ลองไปนอกจากได้ลองไปสัมผัสแล้วได้ชิมก็คือรสชาติก็มันก็คือน้ำแร่อาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังคือดีเลยแล้วก็แบบเย็นมากแต่ว่าแน่นอนว่ากว่าจะขุดมาได้เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องสละชีพแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องไปดูอะค่ะต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบโอ้ดิฉันรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากนอกจากนั้นเราก็ยังถ้าไปนะก็จะแนะนำให้ไปทะเลทรายทะเลทรายเนี่ยชื่อทะเลทรายคู่หมูท่าเกิดซึ่งเป็นทะเลทรายที่ดิฉันก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะไม่เคยเห็นก็คือมันเป็นทะเลทรายที่ติดกับเมืองเลยอาจารย์เจตคือมองจากทะเลทรายไปนี่คือถัดไปก็คือเมืองเลยค
1: ือ
0: เห็นแบบชัดมากแล้วก็เป็นทะเลทรายที่มีกิจกรรมหลายอย่างซึ่งตอนนี้กิจกรรมการเดินทางในจีนการเที่ยวเล่นในทะเลทรายอะไรเงี้ยมีแบบลื่นลงมาจากทะเลทรายคงเคยเห็นขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานแล้วก็แน่นอนว่าร้อนๆก็คือขอแนะนำให้เอาอุปกรณ์ไว้เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำนี่ต้องมีติดไปเลยนะการเดินทางเมืองนี้ไม่มีน้ำนี่คือไม่ได้เลยหรือว่าไปอีกที่หนึ่งที่ถูยูโกบซึ่งเป็นหนึ่งในจุดประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมชุมชนอุยกูโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1,700 ปีและที่เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนผ่านระหว่างศาสนาเนาะเม
1: ื
0: ่อก่อนนี้ค่ะที่ถูลู่ฟานเนี่ยเป็นจุดที่คือด้วยความที่เขาเป็นเกตเวย์เนาะก่อนที่จะเดินทางออกไปเอเชียกลางก่อนที่พระถังซัมจั๋งที่เรารู้จักกันดีเนี่ยจะเดินทางออกไปช ชมพูทวีปก็คือผ่านที่ถูหลู่ฟานนี่แหละค่ะก็คือเดิมเนี่ยเคยมีพุทธศาสนามาก่อนพอการค้าขายเข้ามาเนี่ยก็มีหลายๆศาสนาเลยมีทั้งอิสลามมีทั้งศาสนาคริสต์มีอะไรอย่างเงี้ยเผยแผ่เข้ามาแล้วก็ที่ถูยูโกเนี่ยเราจะได้เห็นมัสยิดที่เขาเรียกว่าเป็นเมกะน้อยแห่งตะวันออก รวมถึงได้เห็นต้องเรียกว่าภูเขาหัวเหยียนซานหัวเหยียน

0: านที่เนี่ยเห็นแต่ยังไม่ร้อนนะแต่แนะนำให้ไปหัวเหยียนซานที่แบบเห็นจริงๆอ่ะที่ภาพมันแบบโหอาจารย์เจ๋คุณลิซ่าคุณฟังอลังการมากคือมันเหมือนแบบภูเขาเพลิงคือมองไปนี่แบบประกอบกับแดดที่ร้อน55องศาดิฉันก็รู้สึกว่ามันคือเหมือนซ้อมตกนรกอ่ะคือรู้สึกว่าโหมันคือแบบร้อนจริงๆแต่ว่าดีคือร้อนระดับที่ว่าที่บริเวณนั้นน่ะจะมีไข่แล้วก็ให้เราไปฝังทรายแล้วก็สามารถแบบนำมารับประทานได้ก็คือ 5-6 นาทีก็สามารถแบบคือสุกได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถรับประทานได้เลยมีไข่หลากหลายชนิดมากตั้งแต่ไข่นกกระจอกเทศไปจนถึงแบบไข่นกกระทาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเรียกว่าเป็นความสนุกสนานอย่างนึงแล้วก็แนะนำให้ไปรวมถึงเมืองโบราณเกาชางค่ะที่นี่อ่ะก็จะมีประวัติของพระถังซัมจั๋งว่ามันมีตำนานโบราณที่เคยเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยพระถังซัมจั๋งก็ได้รับการเชิญมาที่เมืองนี้แล้วก็มีการพักอยู่ที่เมืองนี้ประมาณ1เดือนมีการแสดงธรรมที่นี่แล้วก็ผู้ปกครองเมืองในตอนนั้นก็พยายามที่จะเหนี่ยวรั้งพระถังซัมจั๋งว่าอย่าไปเลยชมพูทวีปอยู่กับเราเถอะเพื่อที่จะแบบให้เผยแพร่ธรรมะแต่สุดท้ายพระถังซัมจั๋งก็บอกว่าไม่ได้เราต้องเดินทางไปชมพูทวีปก็มีการประท้วงโดยการแบบกดข้าว3วันอะไรเงี้ยผู้ปกครองสมัยนั้นก็รู้สึกตกใจก็คิดว่าโอ้ไม่ได้ละคือรู้สึกว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะแบบดูจะทรมานท่านอาจารย์เกินไปจากเดิมที่พยายามเหนี่ยวรั้งก็เลยเป็นผู้สนับสนุนตอนนั้นถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะให้ทองยุคนั้นนะให้พระถังซัมจั๋งเนี่ยทองคำเนี่ยให้ไปทั้งหมด5บาทได้จะ5 กิโลไม่ใช่5บาท5กิโลกรัมแล้วก็ให้เงินไปเนี่ยเงินเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยเขาบอกว่าพระถังซัมจั๋งใช้ได้20ปีไม่หมดอ่ะแล้วเขาก็ให้ค่าชาติบริวารอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงว่าที่ถูลู่ฟานเนี่ยพระถังซัมจั๋งก็ได้มีโอกาสรับสิทธิ์4คนที่มีการติดตามเดินทางไปที
1: ่ในตำนานเน
0: า
1: ะ
0: ทวีปด้วยใช่ใช่
1: เดี๋ยวจะยาวครับเดี๋ยวจะ
0: ก็อยากให้ไปทำทรายบำบัด
1: อ
0: ันนี้ก็คือดีมากอาจารย์เจคุณลิซ่าคุณฟังต้องทำเลย
1: ได้ครับ
0: เพราะทรายที่นี่มีคุณภาพ
1: ครับขอบคุณคุณโบมากเผอิญว่ายังมีเรื่องอีกเยอะแต่ว่าขออภัยจริงๆเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรื่องพระถังซัมจั๋งนี้เล่าเดี๋ยวเปิดเรื่องเดี๋ยวจะเล่าอีกยาวนะครับก็ขอบคุณคุณโบมากนะครับที่มาเล่าให้เราฟังกันนะครับ
0: ใจเย็นทั้งสองท่านใจเย็นคุณฟังด้วยค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับคุณกฤตครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับหัวข้อจะเป็นเรื่องของอ่างบาเลเมียนมาเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรนะครับตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วครับ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ

0: คร
1: ค่ะ
0: ับ
1: วันนี้บรรยากาศอาจจะดูเปลี่ยนไปนะคะวันนี้คุณกริชอยู่ที่ไหนคะ
0: อยู่ออฟฟิศครับมาไหว้ที่ออฟฟิศก่อนเดี๋ยวต้องรีบออกไปไหว้ที่อื่นหลายที่ครับ
2: ครับครับอ่ะนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนิดนึงคำถามด้วยครับเชิญเลยครับ
0: ครับผมคำถามนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์ของเมียนมาเนี่ยมีกี่ดิจิตนะฮะหรือว่ากี่เลขหลักนะครับก็ A 5หลักB ก็6หลักครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นอะไรคะ
0: รางวัลเป็นขนมปังกรอบของเมียนมา3รางวัลครับ
1: ค่ะวันนี้มี3รางวัลเช่นเคยนะคะขออนุญาตทวนคำถามและพูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์ของเมียนมานะคะมีเลขกี่หลักนะคะ A คือ5หลักนะคะ B6หลักนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะส่งคำตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเฉลยกันท้ายรายการค่ะ
0: ครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่นั่นนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้พูดถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้จะบอกว่าจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพนันที่อะไรนะครับไม่ได้ยุยงส่งเสริมเพราะผมเป็นคนหนึ่งอะที่ไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่แม้กระทั่งไม่ต้องพูดถึงหวยใต้ดินนะฮะลอตเตอรี่ผมนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถือว่าการทำมาหากินเนี่ยมันเป็นทางที่เข้าสู่ทางร่ำรวยที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ต้องแจ้งให้กับทุกคนทราบแต่เราอยากจะมาเล่าถึงลอตเตอรี่ในประเทศเมียนมานะครับเพราะว่าอันนี้ของเขานี่มีมานานมากแล้วนะครับเมียนมาเนี่ยมีลอตเตอรี่ตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่าการหาเงินเข้ารัฐบาลเนี่ยด้วยการทำลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการเก็บภาษีของเมียนมาก็เก็บไม่ค่อยได้เต็มไม่เต็มหน่วยมากนักนะครับก็เอาลอตเตอรี่ตรงนี้มาเก็บมาถือว่าเป็นภาษีแต่ผมว่ามันเป็นภาษีของคนจนมากกว่านะครับนี่องบาเลของเขาเนี่ยคำว่าองบาเลนะคืออะไรคำว่าองบาเลก็คือมารวยกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามาชนะกันเถอะอะไรเงี้ยนะก็คำว่าองบาเลก็จริงๆก็คือลอตเตอรี่นะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในอดีตเนี่ยลอตเตอรี่ของเมียนมามันมีแบบกระดาษอย่างเดียวนะครับก็คือเหมือนบ้านเราแต่ว่าต่อมาเมื่อประมาณเดือนจูนที่ผ่านมานะครับปีจุด2023นะครับจูนปี2023เนี่ยทางเมียนมาเขาก็มีลอตเตอรี่ออนไลน์หรือว่าออมบาเลออนไลน์นะครับตรงนั้นซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่ของเมียนมาเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คือเหมือนไทยแหละครับถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายนะครับก็คือตัวผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปอิงเอาเลขอื่นในประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างของเมียนมาเนี่ยก็จะมาอิงเอากับประเทศไทยที่เป็นเขาเรียกว่า 3D หรือว่า3 ดิจิตหรือว่า 2D 2ดิจิตนะครับ2ดิจิตเนี่ยเขาก็เอาเลขของหุ้นนะครับก็อินเด็กซ์ของเซตอินเด็กซ์เราเนี่ยนะครับที่ออกกันทุกวันเนี่ยก็คือกลางวัน1รอบเย็น1รอบอะไรประมาณนั้นนะครับเอามาซื้อกันในส่วนของ3ดิจิตก็เอาเลขของรางวัลที่1ก็เลขท้ายรางวัลที่1ของลอตเตอรี่ไทยเนี่ยมาเล่นกันนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายหมดแหละครับนะครับมันขายไม่ได้แต่ว่าคนก็แอบขายกันอยู่เป็นที่นิยมของพวกคนทั่วไปอยู่เขาเชื่อว่าของไทยเนี่ยมันไม่มีการล็อกนะครับแล้วก็ระวากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็โอเล่นกันขนาดนี้มันก็คงจะมีคนร่ำรวยมีคนเจ๊งกันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่ายากนิดหนึ่งนะครับออกมาเลยเนี่ยเขาจะออกกันทุกๆวันที่1ของเดือนนะครับก็คือเดือนละ1ครั้งในขณะที่2ดี3ดีนี่มันทุกวันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการมอมเมาไปแล้วนะครับแล้วก็รางวัลที่ใหญ่ที่สุดของออกมาเลยเนี่ยก็ประมาณสัก500ล้านจัดนะครับกับจนกระทั่งถึง 1,000 ล้านจัดทำไมถึงราคาไอ้ราคารางวัลของลอตเตอรี่ของเวียดนามไอ้ของเมียนมาเนี่ยไม่เสถียรเพราะว่าเขาดูจากยอดขายเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาเงินจากยอดขายเนี่ยมาแบ่งนะครับแล้วก็คือเขาเอาจากจำนวนยอดขายทั้งหมดเนี่ย 70% นะครับมาทำเป็นรางวัล

0: วันส่วนที่เหลือ 30% ก็เข้ารัฐบาลไปนั่นคือส่วนที่ทำไมถึงมันถึงขายบางงวดขายไม่หมดแล้วจะทำไงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็คิดกันว่าเอา70%เป็นตัวตั้งแล้วกันเนี่ยนี่ก็นั่นเป็นวิธีการของอองบาเลเขา
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับทีนี้อองบาเลแบบกระดาษเนี่ยก่อนหน้านี้มันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเลขของเขาในอองบาเลที่เป็นกระดาษที่มัน6 ตัวเนี่ยแล้วมันยังไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีพยัญชนะอีก33 ตัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับมันก็เหมือนเอากอไก่ขอไข่เนี่ยของเมียนมาเขาก็เอาก้าชีก้ากล้วยเนี่ยครับมาไว้ข้างหน้านะครับก็คือ1 ตัวเนี่ยก็ต่อไปอีก6 ดิจิตจะเห็นว่ามันเท่ากับว่าเป็นหลักล้านนะครับเพราะว่ามันมี33 ดิจิตนี่ก็33 ล้านแผ่นแล้วนะครับ33 ล้านชิ้นแล้วแล้วก็หวยของเขาเลยว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยการทําอย่างนั้นนี่มันออกมันเยอะมากนะครับแล้วก็การแบ่งรางวัลเนี่ยก็รางวัลก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพราะว่า70%ของยอดขายนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็แบ่งกันรางวัลออกมาเป็นรางวัลย่อยๆมีเยอะแต่รางวัลใหญ่รางวัลแจ็คพอตจริงๆก็แค่500 ถึง 1,000 ล้านจับนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาขายกันเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ย1,000 จานแล้วก็ไอ้1,000 จานเนี่ยเขาก็จะขายเป็นเล่มส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเล่มก็คือเล่มหนึ่งก็10,000 จานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนซื้อก็ซื้อกันเป็นเล่มนะครับเพราะว่าเล่มหนึ่งสิบฉบับอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นกันหนักนะครับแล้วก็ถามว่าคนซักซื้อหวยที่เป็นออนไลน์นี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับประเทศไทยเรายังไม่เคยมีนะครับเพราะว่าเราพยายามดิ้นรนอยากจะทำกันเหลือเกินแต่ว่ายังไม่สำเร็จกันนะเนี่ยฮะเพราะว่ามันก็ยุ่งยากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าตรงหวยที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะต้องซื้อผ่านออนไลน์มันจะต้องใช้กระเป๋าเงินหรือว่าไอ้ตัว e-wallet นะครับซึ่งอันนี้มันก็ยากเพราะว่าระบบของเมียนมาเองก็ยังไม่เสถียรมาเริ่มใช้กันจริงๆอย่างจังก็ปี2023นะเดือนจูนเนี่ยแล้วก็ให้คนเนี่ยไปผูกนะครับกระเป๋าเงินเนี่ยหรือว่าผูกไอ้ e-wallet ไว้ที่พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่ของเมียนมานะครับเช่นตัวKBZ Pay นะครับ KBZ Pay หรือว่าCB Pay หรือว่าไอ้ตัวเว็บเพย์หรือUAB Pay ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าตังหรือว่า e-wallet ของแบงค์ทั้งนั้นนะครับว่าอันนั้นก็คือเขาทำกันก็มีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ของแบงค์ก็คือโอเคดอลลาร์ตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นของแบงค์แต่เป็นของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไปผูกกันไว้ที่นั่นแล้วก็ทุกคนถ้าจะซื้อนี่ก็ต้องเข้าไปออนไลน์แล้วไปตั้ง e-wallet ของตัวเองก่อนแล้วก็ใช้ตัวเลขบัตรประชาชนหรือว่ามะบงติ่งเนี่ยนะครับเอาไปใส่เข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนนะครับก็แล้วก็ต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องที่อยู่อะไรถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้หรือบางคนก็ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับที่มันมีการจดทะเบียนลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเวลาซื้อก็ต้องมันก็ยุ่งยากนิดนึงก็เพราะว่าต้องส่งข้อความขอซื้อนะครับผ่านแล้วเขาก็จะส่งคำตอบรับมาทั้งที่ OTP แล้วก็กดหมายเลข OTP ใส่เข้าไปก็เริ่มซื้อขายกันนะครับอันนั้นก็คือลักษณะของการซื้อขายทีนี้รางวัลถ้าได้รับล่ะถ้ารางวัลได้รับเนี่ยถ้าไม่เกิน1 ล้านจาร์ดเนี่ยนะครับเขาก็จะโอนตรงมาที่e-wallet ของคนซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเกินกว่า1 ล้านจาร์ดหรือว่า5 ล้านถ้ารางวัลแจ็คพอต5 ล้าน100 ล้านเนี่ยจะทำไงก็ต้องไปแสดงตัวตนอีกรอบหนึ่งนะครับที่สำนักงานขององบาเลเขาที่ย่างกุ้งก็มีสำนักงานองบาเลอยู่นะครับแล้วก็ที่เนปิดอก็มีสำนักงานขององบาเลอยู่ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปหรือว่ามาปองติงเนี่ยต้องติดตัวไปนะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งถึงจะทำได้เพราะงั้นเนี่ยการซื้อหวยออนไลน์ของเขาก็ไม่หรือว่าลอตเตอรี่ออนไลน์ของเขาก็ไม่ได้สะดวกสบายหรือว่า

0: อะไรมากมายนักหนานะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่สำหรับคนวัยรุ่นเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันจิ๊บๆสำหรับเขานะครับเรื่องของคนแก่เนี่ยที่ชอบเล่นหวยกันเนี่ยเขาก็เล่นยากนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยไอ้หวย 3D 4D ไอ้ 2D 3D เนี่ยมันถึงเป็นที่กันนะครับแล้วก็นั่นก็แต่ก็โดนจับกันนะครับจับก็ติดคุก3ปีนะครับก็คือนั่นก็ลักษณะของการทําโทษนะครับการใช้เล่นหวยใต้ดินของเขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ยุ่งยากพอสมควรตรงที่ว่าต้องหลบๆซ่อนๆนะครับแต่ว่าก็เป็นที่นิยมนะครับนี่ก็คือหวยของประเทศเมียนมาเขาทีนี้ถามว่าประเทศเมียนมาเขาเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เชื่อว่าการเก็บภาษีของประเทศเมียนมาเนี่ยมันเก็บยากนะครับเพราะก็คนก็หนีภาษีกันเยอะแล้วก็ภาษีก็เก็บกันได้ไม่เป็นร่ำเป็นสันนะครับก็ใช้วิธีการเอาเงินจากลอตเตอรี่นะครับอันนี้นะครับมาเป็นตัวออกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อหวยออนไลน์ออกมาแล้วเนี่ยไอ้หวยกระดาษเนี่ยก็ยังมีนะครับหรือว่าลอตเตอรี่กระดาษเนี่ยก็ยังมีอยู่ออกมาเลยกระดาษนี่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติในชีวิตประจำวันถ้าใครไปแถวไชน่าทาวน์นะครับก็จะเห็นอยู่ตรงเลดานตรงนั้นเนี่ยก็จะมีรถนะครับเขาก็จะเอารถรถสี่ล้อเล็กเนี่ยนะครับมาทำเป็นซุ้มนะขายลอตเตอรี่นะครับจอดอยู่เป็นประจำนะครับตรงนั้นเนี่ย4-5 คันก็จะเห็นใกล้ๆกับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับตรงนั้นก็จะเห็นที่ไชน่าทาวน์เนี่ยนะก็จะเห็นเต็มไปหมดแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ลอตเตอรี่เขาถือว่าเรียกว่าเป็นซอยลอตเตอรี่หรือว่าลอตเตอรี่สตรีทนะก็อยู่ที่ถนนถ้ามาทางบุโชลานก็คืออยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับทางตลาดสกอตหรือว่าบุโชมาร์เก็ตนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีซอย29เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยติดกับไอ้จังชันซิตี้นะครับถ้าคนอยากจะไปเที่ยวไปดูบรรยากาศว่าเขาซื้อขายกันยังไงแล้วเข้าไปในซอยนั้นเนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดมุมนะครับแล้วก็ทำเป็นล็อกแล้วก็ขายลอตเตอรี่กันอย่างเดียวเลยครับเป็นล่ำเป็นสันเลยซอยนั้นทั้งซอยเนี่ยทะลุจากถนนบุโชลันไปที่ถนนอนรธาเนี่ยทั้งหมดนี่ก็จะเป็นร้านขายลอตเตอรี่ทั้งหมดนะคร
1: ับ
0: ทั้งร้านขายส่งอะไรต่างๆก็เยอะพอสมควรทีเดียว
1: ครับก็จะเหมือนถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเหมือนราชดำเนินสมัยก่อนตรงหน้ากองสลากสมัยก่อนนะจะแบบคึกคักนะแล้วก็มีแผงเต็มไปหมดนะน่าจะแบบประมาณนั้นอ่ะเฉลยครับ
0: มารับกันที่นี่แหละครับแล้วไปขาย
1: ครับครับอ่ะเฉลยครับ
0: ก็เอครับคือ5หลักนะครับก็คือแต่ว่าดีตรงที่ว่าเขาไม่มีพยัญชนะนำหน้านะครับก็แค่5หลักเท่านั้นแสดงว่าขายได้ไม่เกิน99,900นะครับแต่ก็เพราะว่ามันได้แค่5หลัก
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานาวิทยากุล
4: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
3: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์คลินิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วงหลายวันก่อนประมาณสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่น่านปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เท้าความถึงประเทศอื่นๆปรากฏว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ามหาภัยพิบัติเลยนะมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่พรมแดนทิเบตเป็น

0: เขตปกครองพิเศษทิเบตซึ่งเชื่อมกับประเทศเนปาลทิเบตในขณะนี้ก็อยู่ในความดูแลของสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเจอมหาอุทกภัยคือใหญ่มากแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากมายนะในเรียกว่าทั้ง2ประเทศเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์มันเป็นช่วงพรมแดนพอดีใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดความเสียหายในเส้นทางที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยโอ้โหดูยากมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแล้วมีคนเสียชีวิตจำนวนมากแล้วคนที่สูญหายเนี่ยยังเยอะมากคือในขณะนี้เนี่ยนะคะที่เราติดตามจากข่าวต่างประเทศปรากฏว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตนั้นพุ่งทะลุเกิน160รายอันนี้เป็นเลขที่ทางการและเป็นทางการส่วนที่สูญหายยังมีเป็นจำนวนมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคนที่มาแสวงบุญน่ะน่าจะเข้าใจว่าจะเป็นชาวอินเดียนะสูญหายไปเป็นจำนวนมากขณะที่กองทัพแล้วก็นานาชาติต่างเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยทั้งกองทัพจีนเนปาลระดมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้โคลนตมนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทราบมาว่าสหรัฐอเมริกาได้มอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม500,000ดอลลาร์ผ่าน Catholic Relief Services และส่งทีมปรึกษาด้านภัยพิบัติไปช่วยเหลือด้วยส่วนอินเดียและจีนเองนะเตรียมส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วก็เงินช่วยเหลือฉุกเฉินลงพื้นที่ขณะที่ World Bank หรือว่าธนาคารโลกเตรียมจัดสรรงบฟื้นฟูราว 6,000 ล้านบาทบางช่วงเราก็จะยังข้อมูลไม่นิ่งนะก็ยังมีเพิ่มเติมซึ่งปฏิบัติการที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมันต้องเป็นจากทางอากาศซะส่วนมากนะเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากแล้วก็หมู่บ้านทั้งหมู่เนี่ยคุณเกศเขาบอกมาน้ำมาทีเดียวนะหายไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็โอ้โหระดับน้ำมันสูงคือที่เบสเราจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นหลังคาโลกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันสูงมากแบบปรากฏว่าเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่ากองทัพเนปาลต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปให้การช่วยเหลือในทิเบตแล้วก็ตามแนวชายแดนเนปาลนี่เป็นจำนวนมากนะก็มีข่าวออกสื่อทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะเราก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องทั้งเรียกว่า2ประเทศที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ขณะนี
1: ้
0: ยังเดือดร้อนมากๆเลย
1: ค่ะตอนนี้ก็มีดินโคลนมีเศษซากอะไรต่างๆเนี่ยขวางเส้นทางในการเข้าสู่ในพื้นที่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะคือถ้าเห็นจากสภาพแล้วก็เห็นจากภาพข่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุรักทุเลพอสมควรเลยตอนนี้เนี่ยคืออย่างทางด้านการปฏิบัติการของกู้ภัยในขั้นต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าด้วยดินโคลนด้วยเศษซากอะไรต่างๆนะโอ้โหก็มีเรื่องของดินถล่มด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือนะคะเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างมากคือทีมกู้ภัยต้องเฝ้าระวังดินถล่มแล้วก็ถนนพังถล่มเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายในการเข้าไปในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังประเมินเรื่องของความเสี่ยงอย่างรอบคอบเลยเพื่อที่จะเข้าถึงด่านชายแดนขณะที่ฝนก็ยังตกลงมาในพื้นที่ตลอดเลยนะคะภารกิจในการช่วยเหลือเนี่ยก็เรียกว่าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าสาเหตุอันนี้น่าสนใจนะโอ้โหเรียกได้ว่าฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊ช่วงแรกๆมันมีการตรวจพบเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะคะตอนแรกก็ถูกมองว่าเอ๊อาจจะเป็นแผ่นดินไหวหรือเปล่านะคะแต่ว่าไปๆมาๆค่ะล่าสุดสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐนะคะ USGS ค่ะออกมาชี้แจงแล้วว่าสิ่งที่ตรวจจับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าไปดูนะมันจะมีเรื่องของแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดมวลน้ำแข็งหินแล้วก็ดินจำนวนมหาศาลพังถล่มลงมาจากภูเขาค่ะคุณผู้ฟัง
0: มาจากเทือกเขาหิมาลัย
1: ใช่ๆแล้วก็พุ่งลงนะคะในแม่น้ำนะคะเลนเดโคลาซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโพเตโกชีเนี่ยแหละค่ะที่ไหลนะคะจากฝั่งจีนเข้าสู่เนปาลผ่านหุบเขาลึกค่ะทีนี้เนี่ย

0: เขามีการประเมินนะคะว่าแรงสั่นสะเทือนที่เครื่องมือจับได้เนี่ยน่าจะเกิดจากดินถล่มขนาดใหญ่แล้วก็มีความรุนแรงอย่างมากมันไม่ใช่เป็นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะคะแล้วก็บอกว่าพลังงานแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันมีความรุนแรงมากเลยแผ่นดินไหวเนี่ยประมาณ 5.2 นะคะทีนี้อะไรที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งตรวจสอบเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นเรื่องของมวลธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บางแห่งอาจแยกตัวออกจากภูเขาแล้วก็ร่วงค่ะลงสู่หุบเขาแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็เลยเกิดดินถล่มตามมาทำให้น้ำแข็งหินดินจำนวนมหาศาลเนี่ยเคลื่อนตัวลงมาจากพื้นที่สูงด้วยความเร็วสูงจากภาพเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าแบบถาโถมเข้ามาเนี่ยโอ้โหแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะคะอ่ะนี่ก็เป็นการประเมินเรื่องของสถานการณ์แล้วก็สาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ในเรื่องของสาเหตุที่ชัดเจนนั้นมันยังมีรายละเอียดอีกมากนะคะอีกด้านทางด้านผู้เชี่ยวชาญธรณีภัยพิบัติชี้ว่าเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เนปาลเนี่ยนะคะคาดว่าจะมาจากหินจากทานน้ำแข็งเทือกเขาที่มันพังถล่มอย่างฉับพลันอย่างกรณีที่คุณเก๋เล่ามาที่ว่ามันมีเศษหินเศษน้ำแข็งอะไรต่างๆส่วนทานน้ำแข็งที่มันมีการพังถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำสาขาแล้วเกิดการสะสมตัวของคลื่นมวลน้ำมหาศาลมันละลายแล้วมันก็กลายเป็นลักษณะเหมือนเขื่อนธรรมชาติซึ่งมันไม่มีมันไม่ได้มีลักษณะของความแข็งแรงเหมือนเขื่อนทางวิศวกรรมน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อปริมาณน้ำสะสมมากจนล้นหรือว่าเรียกว่ารั่วนะก็เลยเกิดพฤติกรรมในลักษณะคล้ายกับเขื่อนแตกแล้วก็ลักษณะแบบนี้คาดว่ามันเหมือนเขื่อนธรรมชาติหลายจุดที่อยู่ตามแนวร่องเขาเดียวกันแล้วก็เกิดสะสมตัวของคลื่นมวลน้ำมหาศาลจนหลุดแล้วก็พังทลายลงมาเพราะว่าในส่วนของมวลน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยจากธารน้ำแข็งในขณะนี้กำลังเรียกว่ามีการเก็บข้อมูลกันอยู่นะคะว่าการละลายของธารน้ำแข็งหรือการพังทลายลงมามันเกิดจากอะไรทีนี้ในส่วนของไทยเองเนี่ยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์ สรลำผู้เชี่ยวชาญธรณีภัยพิบัติอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลวิเคราะห์เหตุการณ์เรียกว่ามหาวิปโยคในครั้งนี้ที่เนปาลกับทิเบตที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มครั้งใหญ่ว่าการแตกของกลาเซียเล็กนะก็คือธารน้ำแข็งนั่นเองนะคะที่เกิดจากแลนด์สไลด์แดมหรือว่าเป็นลักษณะของเขื่อนที่มันพังลงมาเขื่อนธรรมชาตินะคะจากไอซ์ร็อกอะลาวานซ์ก็จะเป็นลักษณะของการยุบตัวของธารน้ำแข็งเขาเรียกว่าแบบฉับพลันจีนเนปาลในช่วงที่เกิดเหตุนี่เขาบอกว่าลักษณะน้ำหลากขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ทิเบตกับเนปาล นะคะดูจากลักษณะมวลน้ำปริมาณน้ำโดยเฉพาะมวลน้ำระลอกแรกที่สูงถ้าเกิดว่าท่านที่ดูข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดแต่ตอนนี้ข้อมารีลันเยอะนะก็จะเห็นด้านหลังเนี่ยมันเหมือนกำแพงน้ำเนี่ยมันสูงมากลักษณะเราดิฉันตอนดูทีแรกนึกว่าเกิดสึนามิ
0: ใช่ใช่
1: สงสัยว่าทำไมมันไปเกิดที่ทิเบตดูเสร็จเฮ้ยโหมันเป็นลักษณะเหมือนอะไรพังอ
0: ่ะ
1: ทานน้ำแข็งมันลงมาแล้วก็ละลายแล้วมากักอยู่ตรงช่วงที่มันเป็นเขื่อนธรรมชาติแล้วก็พอปริมาณน้ำมันมากๆมันก็พังลงมาก็เลยทำให้ลักษณะมันเหมือนกำแพงน้ำขนาดมหึมาท้าโถมลงเข้าสู่เมืองแล้วก็หมู่บ้านที่มันอยู่ด้านล่างลักษณะมันเป็นลักษณะเหมือนไหล่เขาเพราะฉะนั้นพอลงมาปั๊บหมู่บ้านที่เราเห็นสวยงามเรียงรายหายไปเลยกลายเป็นเหมือนกับมหาสมุทรเลยเขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยนะคะก็บอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของการยุบตัวอย่างฉับพลันของธารน้ำแข็งนะกรณีน้ำหลากขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ทิเบต กับเนปาลเนี่ยอาจจะเกิดในลักษณะแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ลักษณะของการไหลของน้ำค่ะคือเขาบอกว่าปริมาณน้ำระลอกแรกที่สูงเป็นมวลใหญ่แรงแล้วก็เร็วนะคะลักษณะมันจะไม่เหมือนกับน้ำป่าไหลหลากทั่วๆไปน
0: ะ
1: แล้วก็ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆด้วยนะลักษณะมันจะคล้ายกับเขื่อนแตกแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์เขาวิเคราะห์บอกว่าแต่ถ้าไม่มีเขื่อนที่ไหนแตกที่เป็นไปได้ก็คาดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแตกของเขื่อนหรือทะเลสาบธรรมชาติหรือการถล่มของธารน้ำแข็งหรือว่าเขาบอกว่าที่แย่ที่สุดเลวร้ายสุดคือทุกเหตุผลทุกเหตุผลมาประกอบกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น

0: นั้นเองต้องไปตรวจสอบเนาะว่าทานน้ำแข็งถล่มเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มแต่ว่าไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะคะคือหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยตอบคำถามได้นะคะก็คงจะต้องไปดูเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมภาพก่อนแล้วก็เกิดเหตุนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลภูมิประเทศตำแหน่งรอยถล่มรวมไปถึงการสำรวจภาคสนามด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยจากจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุลักษณะภูมิประเทศของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นภูเขานะแล้วก็หุบเขานี่ลึกมากนะคะแล้วก็มีมวลน้ำน้ำแข็งหินตะกอนต่างๆเนี่ยพื้นที่สูงเนี่ยเคลื่อนลงมานะคะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าทั้งหมดทั้งมวลโดยเฉพาะเรื่องของลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมันสามารถเพิ่มเรื่องของความเร็วแล้วก็พลังทำลายได้อย่างมากนั่นเอง
1: ค่ะประเด็นที่4นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ทางอาจารย์วิเคราะห์มาก็คือเรื่องของเขื่อนธรรมชาติแลนด์สไลด์แดมเนี่ยนะคะที่บอกว่าอาจเกิดจากการถล่มของภูเขาจากกรณีฝนตกหนักหรือว่าแผ่นดินไหวคือลักษณะที่ต้องอ่านต่อเพราะว่ามันมีบางจุดที่เรียกว่าเป็นแต่ละสาเหตุที่มีความต่างแต่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเพราะว่ามันมีเรียกว่าเหมือนเชื้อเป็นเห็นเป็นภาพบางจุดเช่นการถล่มลงมาปิดตัวร่องเขาลักษณะเป็นรูปตัววีแล้วก็มีลำน้ำซึ่งมีลักษณะไหลนะไม่ใช่เป็นทานน้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นในกรณีนี้เนื่องจากภูเขาด้านบนปกติมันจะเป็นทานเขาเรียกว่าเป็นทานน้ำแข็งสูงชันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดการถล่มลงมาขวางร่องเขาที่อยู่ใต้ทานน้ำแข็งมวลดินพอมันไหลถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำก็เลยกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติที่เรียกว่า landslide dam เนี่ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้ำในลำธารที่เคยไหลได้ปกติจะถูกบล็อกแล้วก็สะสมกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่กรณีที่เขื่อนนี้มันอยู่ด้านล่างของทานน้ำแข็งก็จะรับน้ำที่ละลายลงมาจากทานน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นแอ่งขนาดใหญ่ที่เรียกว่า glacier lake หรือว่าทะเลสาบทานน้ำแข็งนะแต่ว่าปกติทานที่มันเป็นลงมาเป็นเขื่อนธรรมชาติมันจะไม่ได้มีความแข็งแรงเหมือนเขื่อนที่เราก่อสร้างเพราะฉะนั้นพอล้นมันก็มีโอกาสที่จะพังทลายลงมาได้นะคะก็คือเหมือนเขื่อนแตกลักษณะคล้ายเขื่อนแตกแล้วก็ที่สำคัญอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งเดียวเพราะดูจากจุดที่เกิดเหตุมีความกว้างใหญ่มากนะอาจจะมีลักษณะหลายๆจุดที่ไหลลงมาสะสมและกลายเป็นเขื่อนแบบลักษณะเดียวกันตามแนวร่องเขาและหลายจุดนะครับทีนี้พอมันแตกหรือว่าไอ้จุดที่มันกักน้ำเนี่ยมันแตกมันจะมีการปล่อยมวลน้ำที่มหาศาลลงมาหลายกรณีเขาบอกว่ามันจะแตกเป็นแบบพัดพาของทั้งหมดทั้งมวลที่ขวางอยู่ออกไปเลยก็เลยเกิดเป็นลักษณะมวลน้ำที่มีความสูงแล้วก็ใหญ่พลังงานมากเพราะว่าไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำเพราะนั้นในจุดที่ผ่านก็จะทำลายสิ่งของที่ขวางทางอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดเป็นภัยพิบัติต่อเนื่องสะสมนะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะก็บอกว่าการสะสมของเขื่อนธรรมชาติในลักษณะแบบนี้ถ้ามีหลายๆจุดตามแนวลำน้ำเดียวกันจะสะสมเป็นมวลน้ำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็น cascade failure เนี่ยนะปัจจัยกระตุ้นอีกประการหนึ่งก็คือการถล่มของทานน้ำแข็งอย่างฉับพลันซึ่ง อันนี้ก็คงต้องติดตามนะเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งหมด มันเกิดอยู่ในระดับที่เรียกว่าความสูงที่สูงมากเพราะฉะนั้นลักษณะของเขาเป็นเทือกเขาลงมาเพราะนั้นชุมชนนี่มันอยู่ด้านล่างการไหลของน้ำก็จะเพิ่มความเร็วความแรงมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นพอลงมาถึงพื้นที่ล่างซึ่งมีความต่างระดับมาก
0: เสียหายเยอะเลย
1: ก็เสียหายมาก
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังคงตกด้วยนะคะแล้วก็ถนนหลายสายเนี่ยก็ถูกตัดขาดแล้วก็ระบบเรื่องของการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เสถียรด้วยนะคะลองฟังอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันค่ะดร.เพชรนะคะมโนประวิทย์นะคะนักวิทยาศาสตร์ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยท่านก็ออกมาให้มุมมองเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียกนี้นะคะว่าปรากฏการว่าน้ำท่วมฉับพลันจากการพังทลายของทะเลสาบน้ำแข็งค่ะสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยคือถ้าหากสมมติฐานนี้เนี่ยได้รับการยืนยันจริงๆนะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเหมือนกันว่าเรื่องของสภาพอากาศมันมีการเพิ่มความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่สูงเนี่ยอย่างเทือกเขาหิมาลัยนะคะแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้ำท่วมฉับพลันจากการพังทลายของทะเลสาบน้ำแข็งเนี่ยทำไมถึงน่ากลัวอาจารย์อธิบายแบบนี้นะคะคือเกิดขึ้นเมื่อทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของทานน้ำแข็งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมากจนแนวกั้นตามธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้อนน้ำน้ำแข็งหินหรือเศษตะกอนไม่สามารถรับแรงดันได้อีกต่อไปทีเนี้ยหมายความว่ายังไงมันก็จะเกิด

0: เกิดการพังทลายค่ะคุณผู้ฟังแล้วแนวกั้นแตกเนี่ยน้ำจำนวนมหาศาลที่สะสมอยู่บนพื้นที่สูงอะค่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามมันจะไหลลงสู่หุบเขาอย่างรวดเร็วแล้วกวาดเอาหินเอาดินเอาตะกอนเอาเศษวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยลงมาด้วยนะคะคือถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบเลยบอกว่าคล้ายๆกับสึนามิจากภูเขาแล้วก็บอกว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยฉะนั้นเองแทบจะไม่มีเวลาในการรับมือเลยนะคะถ้าหากระบบเตือนภัยไม่สามารถแจ้งเตือนได้ทันนะคะฉะนั้นเองความเสียหายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ดร.เพชรเนี่ยยังบอกด้วยว่าปัญหานี้เนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องของสภาพอากาศเลยเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะที่เราคุยกันโลกร้อนโลกเดือดนะคะเรื่องของภาวะเอลนีโญอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยแหละค่ะนี่คือปรากฏการณ์ทานน้ำแข็งละลายและมีการถอยร่นนะคะจนเกิดทะเลสาบน้ำแข็งใหม่รวมไปถึงทำให้ทะเลสาบเดิมบางแห่งเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยดังนั้นสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งต้นน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงชุมชนด้านล่างเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นแหล่งความเสี่ยงจากมวลน้ำมหาศาลที่สะสมอยู่บนภูเขานะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยละค่ะเปรียบเทียบง่ายๆว่าทะเลสาบน้ำแข็งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นระเบิดเวลาบนหลังคาโลกนั่นเองค่ะอาจารย์ก็เปรียบเทียบแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะจุดที่มันจะมีท่านที่เขาดูจากภาพดาวเทียมแล้วก็มีเพจที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เนี่ยเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะก็มีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมชี้จุดที่เป็นต้นตอมหาวิปโยคในครั้งนี้ที่มีน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งมันอาจเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในวันที่ฝนไม่ตกนะม
0: ี
1: แดดแสงแดดจัดก็ยังเกิดขึ้นได้มีดินมีก้อนหินน้อยใหญ่ที่ถล่มลงมาจากยอดเขาลาตังลีลุงสูงประมาณ 7,227 เมตรซึ่งเป็นลักษณะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจนถึงด่านชายแดนจึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากมีรายงานจากทางกู้ภัยว่าบางศพเนี่ยมีสภาพที่แหลกแหลวคือเป็นโดนทั้งดินทั้งหินนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเพราะฉะนั้นในจุดที่เป็นภาพพิกัดในเส้นทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเขาบอกว่าจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะคาดว่าจะมาจากจุดที่เขาบอกว่าคือจุดนี้เนี่ยมันเป็นลาตังลีลุงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นยอดเขาที่สูง1ใน100อันดับแรกของโลก มีน้ำแข็งแล้วก็หิมะปกคลุมตลอดทั้งปีอยู่ในดินแดนของเนปาล นะครับมีร่องหุบเขาทางเหนือเป็นเส้นเขตแดนระหว่างจีนกับเนปาลซึ่งก็มีการนำภาพถ่ายดาวเทียมหลังเกิดเหตุการณ์มาเปรียบเทียบกับของเดิมซึ่งถ่ายในช่วงกลางสิงหานี่เองปรากฏว่าพบเส้นทางร่องรอยการทำลายล้างของดินโคลนถล่มซึ่งชี้ชัดว่ามาจากยอดเขาลาตังลีลุงถึงแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีภาพเมฆปกคลุมอยู่บ้างทีนี้พอดูภาพจากแนวดินโคลนถล่มลงมาจากยอดเขาลาตังลีลุงนะครับลงมาที่หุบเขาแล้วก็ร่องน้ำทางด้านเหนือซึ่งถูกใช้เป็นเส้นเขตแดนของจีนแล้วก็เนปาลดูจากชั้นความสูงประมาณ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะก็พอเราดูภาพดาวเทียมของเก่ากับของใหม่เนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็บอกว่าความสูง2จุดนี้ต่างกันประมาณ 4,000 เมตร 4,000 เมตรก็คือ4กิโลใช่ไหมลองจินตนาการถึงน้ำหนักของพวกมวลหินดินพวกโคลนอะไรต่างๆที่ไหลจากความสูงถึง4กิโลเมตรในลักษณะพื้นที่ที่เป็นที่ลาดชันสูงเนี่ยนะครับมันจะมีพลังทำลายล้างที่สูงมากพอมวลดินโคลนถล่มก็ไหลต่อเนื่องลงมาตามร่องเขาไหลมาทางด้านตะวันตกนะแล้วก็มาตามหุบเขาต่างๆซึ่งเป็นจุดตามเรียกว่าไหลลงมาตรงพื้นที่ด้านล่างซึ่งด้านล่างจะเป็นที่ตั้งของอาคารด่านชายแดนจีนกับเนปาล นั่นเองนะคะเขาบอกว่าภาพจากเหตุการณ์ที่ภาพดาวเทียมถ่ายได้ก็คือทั้งหมดเลยก็จะเห็นระดับน้ำที่มันสูงกว่าอาคารซึ่งอยู่ด้านล่างสูงมากแล้วก็ถล่มเข้าเมืองเหมือนกับภาพยนตร์เลยนะ
0: คะ
1: ในตอนแรกตอนที่ดูนึกว่า AI นะช่วงตอนเช้ามืดระดับตื่นอยู่นึกว่า AI ก็เขาทำ หนังหรือ AI หรือเปล่าปรากฏว่าโอ้โหมัน

0: ็นของจริงก็แบบและหลังจากนั้นก็มีทุกสื่อที่รายงานเข้ามานะความสูงประมาณแล้วก็ความเขาเรียกว่าลึกของมันเนี่ยแล้วความชันของมันเนี่ยมีระดับที่แตกต่างมากเพราะฉะนั้นความรุนแรงหรือความเสียหายก็สูงมากในขณะนี้ยังติดตามหรือว่ากู้ภัยนี้ยังต้องตามหาผู้ที่สูญหายซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่ามีนักท่องเที่ยวและคนเดินทางผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะ
1: นี่ตัวเลขผู้เสียหายนี่ก็เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างสื่อบางสื่อก็มีการรายงานนะคะว่าผู้เสียหายเนี่ยอาจจะมากถึงเป็นพันคนเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังหาไม่เจอนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็คำถามที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทาน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีมาตรการในการป้องกันยังไงในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะ
0: คือส่วนหนึ่งน่าจะคาดว่ามาจากเรื่องของน้ำจากทานน้ำแข็งที่มันละลายมันก็เรื่องของโลกร้อน
1: อะใช่ค่ะ
0: เนาะที่ทำให้อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นสาเหตุนะคะเราก็ต้องย้อนกลับมาที่บ้านเราเหมือนกันถึงแม้เราจะไม่ได้มีความรุนแรงและความเสียหายลักษณะแบบนี้แต่ว่าเรื่องของอุทกภัยของเราแต่ละครั้งก็เสียหายเยอะนะขนาดของเรานี่เทียบกับของคนอื่นมันเล็กกว่ามากอ
1: ่ะ
0: นะแต่ว่าก็ต้องถอดรหัสภัยพิบัติของสากลในหลายๆประเทศที่เขาเจอนะคะอย่างของญี่ปุ่นก็หนักมากเนปาลก็หนักนะคะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราต้องเอามาเรียนรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะตรงพรมแดนคีรงเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคีรงนี่มันจะเป็นรอยต่อระหว่างเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะแล้วก็เนปาลตรงจุดนี้มันก็จะมีลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานเป็นลักษณะแนวระเบียงเศรษฐกิจเทือกเขาสูงอ
1: ่ะ
0: แล้วบางจุดก็จะเป็นแบบด่านชายแดนนั้นก็จะมีคนเดินทางไปมา อยู่เป็นประจำพอมีแรงสั่นสะเทือนลักษณะคล้ายในขณะเกิดเหตุเขาบอกว่าตอนแรกที่นึกถึงเรื่องของแผ่นดินไหวเพราะว่ามันมีเสียงมีความมีแรงสั่นสะเทือนลักษณะเหมือนแผ่นดินไหวแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที
1: ่
0: มันกระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติซ้ำนะคะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี
1: ้
0: จำนวนผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บยังไม่นิ่งรวมถึงผู้สูญหายซึ่งมีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่สูญหายมีหลายร้อยคนนะคะ
1: ค่ะ
0: ครอบคลุมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากอินเดียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาเลเซียด้วยส่วนกลไกการเกิดภัยพิบัตินั้นก็คงต้องติดตามเพราะว่าเรารู้แต่ว่าเหตุรู้ตรงตอนปลายของมัน
1: ค่ะ
0: ก็คือแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ที่เป็นตัวกระตุ้นให้หิมะแล้วก็ดินแล้วก็หินถล่มลงมากั้นทางเดินสายน้ำต้นสายแล้วก็แนวกักเก็บน้ำธรรมชาติแตกตัวก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าโคลนความเร็วสูงแล้วก็มวลน้ำก้อนใหญ
1: ่
0: พัดถล่มพื้นที่ด้านล่าง
1: ไม่รู้ธรรมชาติกำลังจะบอกอะไรเรานะคะหลังคาโลกเนาะทะเลสาบน้ำแข็งที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยละลายแบบนี้นะคะ
0: สภาพเปลี่ยนแปลงเขาก็มีการวิเคราะห์เรื่องของการเตือนภัยว่าเหตุใดไม่มีการหรือว่าไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในครั้งนี
1: ้ะ
0: นะระยะเวลาแจ้งเตือนเขาบอกว่ามันสั้นเกินเพียงเป็นวินาทีอะค่ะเพราะนั้นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อนที่มวลโคลนจะถล่มเข้าด่านไม่กี่นะเป็นลักษณะเป็นวิเป็นนาทีนะเป็นวินาทีเป็นนาทีเพราะฉะนั้นขออภัยอันนี้เป็นนาทีนะคะนะเป็นนาทีในหุบเขาแคบแล้วก็ลาดชันสูงมวลน้ำแล้วก็เศษซากที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูงจนระบบเฝ้าระวังภาคพื้นนะคะไม่สามารถประมวลผลแล้วก็ส่งสัญญาณอพยพได้ทันเพราะว่าจุดกำเนิดมันจะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารต้นน้ำดังนั้นการพังทลายของทานน้ำแข็งแล้วก็มวลหินมันจะอยู่บนยอดเขาสูงที่ไม่มีสถานีตรวจวัดแบบละเอียด
1: ค่ะ
0: นะคะก็เลยทำให้ระบบสื่อสารทำงานไม่ทันอ่ะช่วงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของเหตุเขาเรียกว่ามหาอุทกภัยที่เนปาลแล้วก็เขตปกครองพิเศษทิเบตเนี่ยนะคะมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามส่วนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุนะครับเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับแรงงานคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่เนปาลซึ่งล่าสุดนั้นยอดผู้ที่เสียชีวิต165คนมีทั้งชาวเนปาลแล้วก็ชาวต่างชาติที่สูญหาย629คน
1: ค่ะ
0: โดยทางด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุนั้นออกประกาศเตือนคนไทยในเนปาลโดยระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มบริเวณแม่น้ำบอสโคชิในเขตเมืองราสุวะนูวาก็อตดัชดิงอ่านผิดต้องขออภัยนะอันนี้มันเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะ
1: ค่ะ
0: ก็อตวาแล้วก็ชิตตะวันเมื่อวันที่26สิงหาคม2567ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน165คนผู้สูญหายทั้งชาวเนปาลและชาวต่างชาติประมาณ629คนบ้านเรือนถนนและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามแนวแม่น้ำบอสโคชิได้รับความเสียหายโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุนั้นได้ติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลอย่างใกล้ชิดขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีชาวไทยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นนะคะอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาล นั้นเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทกภัยซึ่งขณะนี้นี่ยังเสียหายมากอยู่นะคะในส่วนของนักวิเคราะห์อย่างกรณีเพจFacebook ของคุณณัฐ มงคล นาวินนะครับที่วิเคราะห์แล้วก็ถอดรหัสเรื่องของภัยพิบัติเปรียบกับไทยด้วยเพื่อที่เราจะไม่มองข้ามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
1: คะ
0: ซึ่งคุณณัฐ มงคล นาวินนั้นเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมโพสเหตุการณ์เรื่องของดินโคลนถล่มและมวลน้ำหลากฉับพลันเข้าถล่มด่านพรมแดนคีรงรอยต่อระหว่างเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนและเนปาล นะตอกย้ำถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเทือกเขาสูงเมื่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติน้ำป่าและดินถล่มซ้ำนะครับเป็นลักษณะของความซ้ำซ้อนเรียกว่าเป็นภัยพิบัติซ้ำซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการจัดการพรมแดน เรียกว่าข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่มีการสรุปตัวเลขผู้ที่สูญเสียทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บและสูญหายนะคะอันนี้ยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าครอบคลุมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายประเทศส่วนกลไกการเกิดภัยพิบัติก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าในขณะนี้มีหลายท่านที่ออกมาวิเคราะห์แล้วก็หลายสำนักนะคะที่ออกมาวิเคราะห์ในเรื่องของการเกิดเหตุในครั้งนี้รวมถึงเรื่องของสัญญาณเตือนภัยที่เตือนไม่ทันนะคะแล้วก็มันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของช่องโหว่ในด้านการบริหารจัดการวิกฤตซึ่งการจัดการลุ่มน้ำมันเป็นลักษณะของการข้ามพรมแดนเนื่องจากจุดเกิดภัยพิบัตินั้นอยู่ต้นน้ำฝั่งหนึ่งของอีกหนึ่งประเทศแต่ความเสียหายที่รุนแรงมาเกิดในพื้นที่ชุมชนตอนล่างแต่เป็นของอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นระบบแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแล้วก็การเตือนภัยฉุกเฉินร่วมแบบเรียลไทม์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งมีข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญต่อประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังนะมันยังแอคทีฟนั่นเองนะครับที่พาดผ่านหลายจุดอย่างในกรณีที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาและในไทยเช่นแผ่นดินไหวแม่ลาวที่จังหวัดเชียงรายเคยส่งแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจนทำให้โครงสร้างอาคารและชั้นดินตามแนวภูเขาแตกร้าวเกิดความไม่เสถียรเมื่อโครงสร้างชั้นดินนะคะได้รับความกระทบจากได้รับแรงกระทบจากแรงสั่นสะเทือนทางธรณีวิทยาและกรณีที่มีฝนตกหนักสะสมในฤดูมรสุมความสามารถในการอุ้มน้ำของ

0: ของดินจะลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศมีความเปราะบางสูงดังนั้นจุดที่สำคัญที่เราต้องติดตามทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นพื้นที่ภูเขาสูงชันแนวรอยเลื่อนเช่นเชียงรายและแม่สายเวียงป่าเป้านี่เป็นต้นเชียงใหม่นะคะที่น่านซึ่งเพิ่งจะผ่านอุทกภัยแล้วก็ดินสไลด์ในหลายอำเภอแล้วก็ยังมีที่แม่ฮ่องสอนที่แพร่ที่ตากนะซึ่งอาจเสี่ยงเรื่องของดินถล่มปิดทับเส้นทางคมนาคมเช่นเดียวกันภาคใต้และภาคตะวันออกก็มีปัญหาในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตามแนวเทือกเขาลาดชันแล้วก็ชุมชนริมเชิงเขาเช่นที่นครศรีธรรมราชภูเก็ตระนองตราดจันทบุรีเทือกเขาหลวงอะนะครับก็อาจจะเจอลักษณะของน้ำหลากแต่บางจุดมันก็จะสั้นแล้วก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องของการพัฒนาผังเมืองที่ขวางทางน้ำนะคะเพราะนั้นวิกฤตที่ด่านคีรงแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เตือนเราในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับประเทศที่ต้องก้าวข้ามการมองภัยแยกส่วนอันนี้ต้องเรียกว่าไปให้ข้อสังเกตก็คือเรื่องของการรับมือภัยพิบัติซ้ำซ้อนทั้งเรื่องติดตั้งระบบภัยล่วงหน้าจากระดับจุลภาคนะคะเรื่องของความชื้นใต้ดินแรงสั่นสะเทือนการทำผังเมืองแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องเหตุที่เกิดประเทศหนึ่งแล้วก็ผลเกิดขึ้นอีกประเทศหนึ่งหรือว่าร่วมกันในช่วงที่ทั้งเกิดเหตุแล้วก็รับผลกระทบนี่ก็จะต้องมีเรื่องของการสื่อสารข้ามประเทศอีกด้วยแล้วพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจขอย้อนกลับมาในประเทศไทยบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ของเราก็มีความร้อนแรงในหลายๆประเด็นล่าสุดนั้นมีข่าวกกต.มีมติดำเนินคดีผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 รายส่วนมตินี้เนี่ยนะคะมันจะมีผลอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกับดร.กิฟต์นะอาจจะมีเพิ่มเติมแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเดินเผชิญสืบซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะส่วนกรณีผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ยแล้วรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แล้วยังสมัครเนี่ยนะมีโทษด้วยนะ
2: แล้วก็กกต.เนี่ยมีมติในการดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะถึง 1,767 รายด้วยกันค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา74พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะคะพ.ศ. 2561คือจากการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเอกสารในการประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยค่ะกกต.ก็มีมติออกมานะคะคือไปพบว่าผู้สมัครบางรายเขาขาดคุณสมบัติแล้วก็มีลักษณะต้องห้ามด้วยตามกฎหมายแล้วก็ได้รับเลือกมานะคะได้สมัครรับเลือกมาจึงเสนอเรื่องให้กับทางกกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็การประชุมของกกต.เนี่ยค่ะเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะกกต.เขาก็เลยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา74นะคะก็อย่างที่เก๋เรียนไปนะคะว่าตัวเลขเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะคะ 1,767 คนด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยโทษก็คืออะไรนะคะตามมาตรา74พ.ร.บ.ว่าได้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เนี่ยมีการกำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะคะแล้วก็ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีด้วยค่ะในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสว.นะคะให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยค่ะขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็กกต.เนี่ยมีมติให้ดำเนินคดีอาญาด้วยสำนักงานกกต.ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายแล้วก็คดีนะคะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะนี่เป็นข่าวด่วนที่เข้ามานะคะ
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่มีการประชาสัมพันธ์ล่าสุดในกรณีการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ซึ่งพบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายค่ะโดยมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง

0: เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.นะครับว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 1,605 คนแล้วก็การประชุมต่อมาในเดือนมิถุนายนก็เพิ่มเติมอีก162คนรวมทั้งสิ้นคือ 1,767 คนนะคะมาตรา74ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นต้องถือว่ามันมีส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของคนที่สมัครคือรู้อยู่ว่าไม่มีสิทธิ์อันนี้ดร.กิฟต์พูดบ่อยมาก
1: ค่ะ
0: รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ดิฉันก็เคยถามหลายครั้งเหมือนกันว่าถ้าไม่รู้ล่ะนะแต่ถ้ารู้ล่ะ
1: รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังสมัครรับเลือกเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลย
0: เพราะนั้นถึงมีการกำหนดโทษเอาไว้นะระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็ศาลอาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งของผู้นั้นถึง20ปีนะคะในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็จะให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาระหว่างการดำรงตำแหน่งคืนให้หลวงก็คือคืนให้สำนักงานเลขาธิการเลขาธิการวุฒิสภานะคะภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือด่วนไม่ด่วนไม่รู้อะแต่ 1,767 คน
1: ค่ะมติเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะคะก็คือ19พฤษภาคม2569กกต.มีมติดำเนินคดีอาญา 1,605 รายนะคะแล้วก็อีกมตินึงเนี่ยก็จะเป็นวันที่4มิถุนาพ.ศ. 2569อันนี้เนี่ยก็มีมติเพิ่มขึ้น162รายนะคะก็รวมทั้งสิ้น 1,767 รายด้วยกันนะคะหัวใจสำคัญก็ตรงนี้ล่ะค่ะอยู่ที่ว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ายังไปสมัครนะคะคือไม่ใช่เพียงพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติแล้วจะเท่ากับว่ามีความผิดโดยอัตโนมัตินะคะประเด็นสำคัญที่จะต้องพิสูจน์เนี่ยก็คือว่าผู้สมัครรู้หรือไม่ว่าตัวเองอ่ะไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังจงใจสมัครอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะฉะนั้นเองเดี๋ยวได้วิเคราะห์กันต่อด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้แล้วก็ต้องจับตาด้วยนะคะว่าในส่วนของคดีนะคะว่าโทษเนี่ยพอโทษสูงแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบเนี่ยจะไม่ได้จบแค่คดีอาญาหรือว่ามันจะมีอะไรที่ตามมาหรือเปล่าด้วยค่ะ
0: คืนตังคืนตังคือ คืนประดามีทุกอย่างที่
1: โทษจำคุกปรับเพิกถอนสิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสวคนนั้นได้รับเลือกแล้วก็จะมีเรื่องของการคืนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้จากการรับตำแหน่งด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะซึ่งโหโดนทีนี่เก็บตกคืนหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาที่มีคนที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์แล้วสมัครพันกว่าคนนะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสมพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ดร.กิฟต์จำได้ไหมดิฉันเคยถามดร.กิฟต์บ่อยครั้งมากตอนที่เรื่องของวุฒิสภาสมัยแรกๆเลยเนี่ยนะว่าถ้าตอนไปสมัครเนี่ยแล้วรู้ตัวว่าไม่มีสิทธิ์อะแล้วไปสมัครเนี่ยมันจะเป็นยังไงผลมันจะเป็นยังไงแล้วก็ในครั้งนี้นี่ปรากฏว่ามันมีข่าวล่าสุดออกมากรณีกกต.มีมติดำเนินคดีผู้สมัครสว.2รอบเลยนะที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 รายดำเนินคดีอาญาเลยแล้วก็บางคนก็คือสมัครแล้วไม่ได้ใช่ไหมบางคนสมัครแล้วได้อะ
1: แล้วก็บางรายเนี่ยขาดคุณสมบัตินะคะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายด้วยนะคะ
0: ก่อนจะไปถึงแผนประชาสืบคอนี้ก่อนอีกสักรอบหนึ่งเถอะ
1: ค่ะ
2: ได้โทษหนักเลยนะคุณสุกรคุณเก
0: ๋
2: เพราะว่ามันมีพ.ร.ป.อยู่นะคะซึ่งดูเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาไว้โดยเฉพาะเนาะ จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของพิสูจน์ได้ว่ารู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วยังไปสมัครถูกไหมคือบางคน

0: ตอนนี้เขาไม่มีเจตนาเขาไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะคะ เพราะว่าในกฎหมายอาญาส่วนใหญ่เนี่ยมันมีเรื่องของเจตนาด้วยถ้าพิจารณาเนี่ยมันจะมีมาตรา74อยู่นะของพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมคะ อันแรกเนี่ยองค์ประกอบนั่นก็คือตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครอันที่สองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์นั้นสามคือทั้งรู้ก็ยังแต่ก็มาหักอีกถูกไหมนะคะโอ้โดยกกต.ก็มีการสรุปฐานความผิดไว้ตรงๆนะคะว่า
1: เพลงไม่แตกนะ
0: สมัครรับเลือกโดยรู้ว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะโทษก็สูงเหมือนกันนะคะเราเป็นโทษอาญาด้วยจำคุกเนี่ย1-10 ปีปรับ20,000-200,000 บาทถูกไหมแต่ที่หนักกว่านั้นค่ะคือบางคนเนี่ยมันจะบอกว่าคือก็ขาดคุณสมบัติแหละแต่เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็มีได้ถูกไหมคุณสมบัติเนี่ยนะคะ
1: เขาบอกว่า
0: แต่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะ
1: เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าคือเขาเห็นว่าระยะเวลาในการตรวจสอบมันอาจจะยาวนานเช่นบางทีเนี่ยแทบจะหมดวาระไปเลยอ่
2: ะ
1: ต้องหลายปีอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่ถ้าเผื่อว่าสอบได้มันมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่นลงกฎลงมติหรือว่าเลือกบุคคลอะไรต่างๆแม้กระทั่งโดยที่ไม่แน่ใจในเรื่องงบประมาณด้วยเปล่าหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆซึ่งอาจจะเอาไปต่อเนื่องเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้านอื่นๆได้ถูกไห
0: ม
1: กว่าจะมาล้างเนี่ยทำไปตั้งเยอะแล้ว
0: คือประเด็นตรงนี้มันไม่ได้ประกอบแค่เรื่องของความเป็นไปตามกฎหมายอย่างเดียวนะเพราะว่าบางคนเขาก็เรียกว่าได้ประโยชน์ไปก่อนถึงผิดกฎหมายที่หลังก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นเรื่องของจริยธรรมมันเป็นเรื่องเอติกด้วยเป็นเรื่องของธรรมภิบาลคือทุกอย่างอะนะคะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยเหมือนการพิสูจน์เนี่ยแน่นอนแหละค่ะว่าบางคนก็บอกว่าพิสูจน์ยากทำเป็นเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมีประเด็นสำคัญหนึ่งคือไม่มีสิทธิ์สมัครกับรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ยสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าบอกว่ารู้อยู่แล้วตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตามเนี่ยความรู้ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมีลักษณะแบบ direct evidence หรือว่าหลักฐานโดยตรงไม่ใช่นะคะแล้วก็ประเด็นที่มันมีความน่าสนใจมากเลยเนี่ยมันคือพฤติการนะคะอย่างการถูกตัดสิทธิ์เนี่ยมันยาวเลยนะ20 ปีนะคุณหนึ่งสภอลงเกนะคะอย่างประการต่อมาเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันนักจะมีการตรวจสอบก่อนอยู่แล้วเขาเรียกว่าก่อนคุณจะไปสมัครเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องตรวจเอกสารถูกไหม
1: ค่ะ
0: บางคนเนี่ยได้รับแจ้งมาก่อนนะมีหนังสือจากทางราชการจากทางกกต.ต่างๆเนี่ยทักทวงเรื่องคุณสมบัติถูกไหมเอกสารสมัครต่างๆที่ตัวเองกรอกลงไปแล้วลงนามเนี่ยจะดีล่าสุดเห็นนะคุณสมบัติอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยคุณเป็นคนกรอกแล้วลงนามเองนะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณไม่คอนเฟิร์มข้อเท็จจริงนี้หรอบางคนที่อะไรนะไม่ได้มีสิทธิตามกฎหมายแต่ก็ใช้ตำแหน่งอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็การรับรองข้อเท็จจริงที่มันไม่ตรงกับความจริงอันนี้มันก็เป็นพยานได้ทั้งหมดแหละค่ะพฤติการในการปกปิดมีด้วยนะคือไม่เขียนก็มีนะปกปิดก็มีเหมือนกันนะคะตรงนี้มันก็จะไปคือเราเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจริงเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
1: ของบ้านเมือง
0: คะแค่สเตปนี้ไม่ผ่านแล้วเป็นแม่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่แน่ใจนะคะกลุ่ม1,700 กว่าคนนี่ฉันก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคุณ
1: มากมายมากมาย
2: แต่ว่าต้องไปตรวจสอบนะว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับเลือกเป็นสวชุดปัจจุบันหรือเปล่าหรือมีหรือไม่มีแต่ว่าคือข่าวที่ออกมาเนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่าระบุชัดเจนเป็นแค่ตัวเลขกลมๆออกมานะอันนี้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะอะไรคือก็ยังไม่อยากให้ตัดสินไปก่อนเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า2 เรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะคะตรวจสอบทีหลังแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นคือ2 เรื่องนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์ว่าตอนสมัครเนี่ยเขารู้แล้วไหมถ
1: ู
0: กไหมรู้อยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดไปรู้อยู่แล้วพิสูจน์ได้เลยอันนี้ศาลก็พิพากษาได้ว่าผิดมาตรา74ได
1: ้นะคะ
0: แล้วพอมีการพิพากษาแบบนี้เสร็จปั๊บถ้าเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่ได้รับเลือกเป็นสว.แล้วกันนะคะการลงโทษเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นแต่มันบวกเรื่องนึงด้วยนะศาลสั่งคืนเงินที่ได้รับจากการดำเนินตำแหน่งได้ด้วย
2: ค่ะ
1: ดิฉันชอบตอนคืนของ
0: ประเด็นตรงนี้มันก็ดิฉันคิดว่าอย่าเพิ่งไปจัดตอนนี้เลยว่า1,767 คนเนี่ยเขาเจตนาไม่ดีมาตั้งแต่

0: ทั้งหมดคือไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็กรณีดังกล่าวเนี่ยผู้สมัครที่กกต.กำลังดำเนินคดีเนี่ยคงจะนะคะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนนะว่าทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วหรือไม่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคล้ายๆกับมีลักษณะต้องห้ามถูกไหมคะแล้วมันถึงจะไปขยายผลไปต่อเรื่องอื่นๆว่าเอาล่ะถ้าคนนี้อยู่ในเหมือนที่ฉันเอาฟิลเตอร์มาวางอะเนาะแล้วก็เขาจะกรองไปทีละชั้น
1: ค่ะ
0: พอชั้นคนนี้อาจจะไม่มีเจตนาอาจจะเป็นความไม่ทราบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าคนวันนี้มีเจตนาแล้วได้รับเรื่องมันสวด้วยนะมันก็ต้องดำเนินการไปตามที่กฎหมายบอกไว้นะคะแต่จริงโดยส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มกันนะถูกไหมนะคะว่าวิรู้อยู่แล้วอ่ะว่าไม่มีคนสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้าม
2: เขาไม่ฟ้อง
0: แล้วสุดท้ายก็ไปสมัครอีกแล้วถามจริงคนแค่คืนเงินเดือนเนี่ยจริงก็ยังไม่คุ้มกับความเสียหายที่รับภาครัฐเสียไปนะ
2: เพราะบางคนจะเห็นว่าโอ้โหสิทธิประโยชน์ที่เป็นสวเนี่ยมีมากมาย
1: ค่ะ
2: ก่อนหน้านี้มีทั้งเรื่องของบำเหน็จบำนาญเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเยอะนะมากมายมากแล้วก็บางท่านบอกว่าบางทีอาจจะเผื่อจนครบวาระคดียังอาจจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่มันก็ทำให้เสียประโยชน์ของรัฐอ่ะแล้วถ้าเผื่อไอ้ที่พันกว่าคนเนี่ยบางคนสามารถเป็นสวได้ผ่านไปเนี่ยโ
1: อ
2: ้ถ้าเกิดว่าโดนดำเนินคดีกว่าจะดำเนินคดีเพราะนี่ยังแค่กกต.มีมติจะดำเนินคดีมันยังอันนี้เขาเรียกนับหนึ่งอย่างคะเนี่ย
0: จริงก็ถือว่านับหนึ่งแล้วแหละคุณโสภณเก๋นะคะแต่ว่าไอ้นับหนึ่งเนี่ยบางทีกว่าจะครึ่งทางไปเลขสองนี่มันเลขเกินอย่างนะพอสมควรนะ
2: ตั้งแต่เลือกสวมานี่นี่มันครึ่งทางแล้วอย่างดีใช่ไหมแน่ใจเป็นปีๆมาแล้วอะถูกไหม
0: ใช่ใช่กว่าจะคือ
2: ครึ่งทาง
0: อย่างก็มีข้อเท็จจริงต่างกันเนาะมันก็ต้องอาศัยเขาเรียกระดมสรรพกำลังในการตรวจสอบกันนะคะจริงๆส่วนตัวนะคุณสวัสดิ์เห็นไหมว่าแค่ว่าไม่ตรวจสอบตัวเองให้ดีหรือกรอกเอกสารต่างๆเนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าตัวเองจริงๆแล้วมีคุณสมบัติไหมหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามหรือเปล่านะคะ
2: เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์สมัยแรกๆที่มีการเลือกแล้วก็มีข้อสงสัยว่าทำไมไม่สกัดตั้งแต่แรกต้องให้เหมือนกับว่าคนที่สมัครเนี่ยรับรองคุณสมบัติตัวเองถูกไห
1: ม
2: นี่เป็นประเด็นแต่ทีนี้เมื่อมีการเรียกว่าลงมติที่จะดำเนินคดีถึง 1,700 กว่าคนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: รวมมาก
2: มากมายแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะดำเนินแบบกลุ่มเหรอคะหรือว่าแต่ละรายดำเนินคดีคือต่างคนต่างคือเป็นรายๆไป 1,700 กว่าเรื่องหรือเปล่าหรือยังไงกัน
1: การพิสูจน์นี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องแยกให้ชัดย
2: ัง
1: ไงนะคะ
2: แต่ละคนอาจจะต่างกันเนาะ
0: คือแต่ละคนคงมีเขาเรียกข้อเท็จจริงเบื้องหลังอ่ะไม่เหมือนกันหรอกคุณสมพรคุณเก๋นะคะแต่มันถามว่าดำเนินคดีแบบกลุ่มมันคงไม่ใช่คำ
2: นิยาม
0: การดำเนินคดีแบบกลุ่มในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรอกนะคะเพียงแต่ว่ากลุ่มในลักษณะว่ามีความเชื่อมโยงกันว่าคล้ายๆกับข้อหาเดียวกันน่ะเนาะนะคะอันนี้ถ้ามองว่ากลุ่มมันคือแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันได้นะคะเพราะว่ากกต.เขาจะท่านจะสอบสวนหรือว่าส่งเรื่องในการดำเนินคดีเป็นชุดเป็นสำนวนที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยได้ในกรณีที่ข้อเท็จจริงมาจากเหตุการณ์เดียวกันถูกไหมนะคะแต่ว่าความรับผิดทางอาญาเนี่ยอย่างมาตรา74ในพ.ร.ป.เนี่ยมันเป็นความผิดเฉพาะตัวถูกไหมนะคะดังนั้นคงต้องพิสูจน์เป็นเรื่องของรายบุคคลดังนั้นการที่บอกว่ามันช้ามันอะไรอย่างเงี้ยมันก็
2: ต้องช้า
0: ปกติแหละคือเสียดายแทนประเทศอะนะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เห็นคนมาสมัครกันเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าการเข้ามาช่วยกันทำงานนะคะให้บ้านเมืองให้ประเทศชาติอ่ะแต่คือว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าคนในประเทศเราเนี่ยก็ตื่นตัวกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมเพื่อประเทศต่างๆแต่เนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เสียดายไงคุณสมอนเก๋ว่า มันเป็นทั้งเรื่องของเสียดายเวลาเสียดายคนที่จริงๆเขาควรจะมาทำ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือมันทำให้เปรียบเทียบนึกเปรียบเทียบถึงตอนปี40ตอนที่เริ่มมีการเลือกตั้งสวใหม่ๆคุณเก๋ทันเลือกไหม
1: ค่ะ
2: ทันไหม
1: ค่ะทันค่ะ
2: ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเราเห็นคนที่มีความสามารถมากมายนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้รู้ค่ะโอ้โหพอเราเห็นนี่รู้สึกเลือกยากใจมันรักพี่เสียดายเนาะอีตอนรอบสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ย
1: ค่ะ
2: เลือกยากเหมือนกัน ไม่รู้จะเลือกใครดี

0: กลัวไอ้นั่นก็กลัวไอ้นี่ไม่น่าจะใช่ไอ้นี่ก็มีปัญหาต่างกันแล้วเกินมีเวลาอีกนิดนึงขออีกสักเรื่องเถอะนะคะเอาของเราเป็นเน้นเรื่องหาความรู้เรื่องเดินเผชิญสื่อนะ
1: ได้ค
0: ่ะ
1: เอาเป็นคำนิยามเบื้องต้นก่อนดีไหมคะ
0: ได้ได
1: ้คือถ้าเห็นคำนี้บางคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรอ่ะภาษาไทยยากเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่ามันก็แปลตามตัวมันเลยนะเดินก็คือลงไปเดินจริงๆนะคุณสวรรค์คุณเก๋นะ
0: คะ
1: การเดินไปเชิญสืบเนี่ยมันเป็นคำในกระบวนพิจารณาคดีซึ่งหมายความว่าศาลท่านเนี่ยออกไปตรวจดูสถานที่บุคคลนะคะหรือสิ่งของที่มันเกี่ยวข้องกับคดีด้วยตัวท่านเองนะสถานที่จริง
0: วัยรุ่นเขาเรียกลงภาคสนาม
1: ใช่ศาลจะดูจากพยานหลักฐานในศาลถูกไหมนะคะแล้วก็เชิญทางพยานบุคคลต่างๆมาสอบใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นหลักการแต่อันนี้คือลงไปดูพื้นที่เลยค่ะเพื่อเห็นสภาพของข้อเท็จจริงต่างๆที่อธิบายด้วยเอกสารหรือว่าคำเบิกความได้ไม่ครบถ้วนเป็นต้นถามว่ามักจะเกิดขึ้นในคดีแบบไหนส่วนใหญ่เป็นคดีพวกคดีพิพาทเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินต่างๆอย่างเงี้ยค่ะรั้วถนน
0: แสดงว่า
1: ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมี
0: สถานที่เป็นสาระสำคัญทำให้ศาลต้องลงไปดูพื้นที่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะแต่จริงไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะต้องไปเดินเผชิญสืบนะคะมันก็มักจะเป็นเรื่องที่สถานที่เป็นสาระสำคัญในการตัดสินหรือว่าพิจารณาพิพากษาคดีค่ะ
2: เพราะว่าตามข่าวเองเนี่ยศาลที่คำว่ากระบวนการที่เรียกว่าเดินเผชิญสืบเนี่ยคือศาลเขาจะไม่ได้ดูเพียงแค่เอกสารหรือฟังคำให้การแต่ว่าเห็นว่าจะลงไปตรวจสอบหลักฐานจริงณสถานที่เก็บหลักฐานค่ะวันที่27สิงหาคมนี้ตอนประมาณสัก10โมงนะคะ10โมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็มอบหมายให้ตุลาการ2ท่านเนี่ยไปด้วยนะคะก็จะไปดูเห็นว่าไปตรวจสอบหลักฐานการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เข้าใจว่าน่าจะไปดูเรื่องของบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะต้นคงต้นขั้วอะไรต่างๆด้วย
1: แต่ประเด็นนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการให้แบกใช้เวิร์บนี้ได้ไหมให้แบกให้ขนทุกอันไปนะก็จะเป็นคล้ายๆกับเรื่องที่เทียบกันแล้วอ่ะท่านไปเดินเผชิญสืบน่าจะสะดวกกว่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจหลายเรื่องดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจทั้งฉันก็จำเป็นพูดคำว่า QR code
0: ใช่ไหมนะ
1: คะ QR code อะไรต่างๆ
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน
1: สถานที่เป็นสาระสำคัญของการเดินเผชิญสืบหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคือมันก็เป็นสาระสำคัญในระดับที่เรียกว่าถ้าเรียกนำมาดูเนี่ยมันต้องพิจารณาเยอะมากถูกไหม
0: คะ
1: ทั้งบัตรทั้งต้นขั้วทั้งบัญช
0: ีนึกภาพไปออกนะ
1: เต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรื่องของการลงไปเดินเผชิญสืบเองเนี่ยมันมีสาระสำคัญกับคดีที่ท่านต้องมีพิพากษาหรือเปล่าด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าคือนั้นอาจจะรู้สึกว่าทุกเรื่องนะคะที่มันอาจจะดูไม่ดีเป็นข่าวเป็นคดีอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยก็ทำให้สาธารณชนได้รู้ว่าอ๋อมันมีคำว่าเดินเผชิญสืบในสารระบบความด้วยนะนะคะบางคนเนี่ยคุณจำได้ไหมว่าอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็มีคำว่าอะไรนะให้การพักเศษ
0: การพักเศษ
1: นั่นแหละคือปกติถ้าเราธรรมดาเราไม่ได้ฟังคำเหล่านี้หรอกค่ะ
0: ถ้าไม่ใช่นักเรียนกฎหมายจะไม่ค่อยคุ้น
1: ใช่
0: แต่ว่าคนที่ติดตามพวกคดีความต่างๆอาจจะเคยได้ยินบ้างเพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหามักจะบอกแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะถูกไหมอย่างถ้าอย่างคุณเรียนที่ฉันคุยกันแบ่งรับแบ่งสู้ก็ใช่ค่ะแต่อันนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี
1: ้
0: อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแต่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี
1: ้ทำบ้างไม่ทำบ้าง
0: หรือว่าบางช่วงก็เต็มใจบางช่วงก็ไม่เต็มใจ
1: ค่ะแต่คุณสมว่าคุณเก๋อย่าลืมนะว่าบางอย่างอ่ะถ้ามันไม่ได้ปรากฏในข่าวอ่ะ
0: คนจะนึกไม่ออก
1: มีโอกาสได้ดูจริง
0: ค่ะนะคะเรียนรู้อีกสักเรื่องปากท้องบ้างได้ไหม2-3 นาทีเป็นความเห็นเฮ้ยมันมีที่หนึ่งนะที่สคบที่ธัญบุรีบุกไปตรวจร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วขึ้นป้ายได้เจ๋งมากนะโซเชียลเขาไปถ่ายรูปมาขึ้นป้ายขายซอสหมดอายุขอคนที่รับได้นะมาเลย
2: ซื้อไปทำอะไรอ่ะ
0: ก็ไปกินไงแต่หมายถึงว่าก็ต้องขาย

0: ก็อาจจะขายถูกเหมือนเลยหลังแล้วก็พอถ้าคุณรับได้คุณก็มาซื้อนะอย่างนี้ได้ไหมสคบไปลุยไปตรวจเลยแล้วเขาบอกว่ามันยินยอมอ่ะคนซื้อก็รู้อยู่แล้วอ่ะไม่ได้หลอกนะจ๊ะได้บอก
1: คือจริงๆประเด็นที่มันมีความน่าสนใจมากกว่านั้นน่ะคือเรื่องของบอกไว้ก่อนแหละนะคะว่ามันหมดอ
0: ายุแล้ว
1: จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นคือบางคนเขาก็ถามบอกว่าเอ้ยเรื่องแบบเนี้ยแจ้งลูกค้าไปแล้วอ่ะแต่ไอ้สิ่งที่มันผิดอ่ะกลายเป็นมันไม่ผิดได้ไหมถูกไห
0: มยอมรับอ่ะ
1: ก็เห็นด้วยกับที่อย.มีการอธิบายอ่ะเนาะว่าเหมือนกับคำว่าหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนบนฉลากเนี่ยวางจำหน่ายไม่ได้ถูกไหมอ
0: ัน
1: นี้มันมีกฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามการดูชนิดต่างๆของซอสของข้อความบนฉลากต่างๆมันก็เป็นหน้าที่ของคนนั่นแหละนะคะหมายถึงว่าของผู้บริโภคนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าผู้ซื้อเนี่ยรู้แล้วนะแล้วก็ยินยอมซื้อของหมดอายุอันนี้จะอ้างไม่ได้เพราะถือว่าเอ๊ะอยู่ดีแค่บอกแค่นี้ตัดความรับผิดชอบของคนขายเลยเหรอถูกไหมนะคะเพราะว่ากฎหมายเรื่องของอาหารเนี่ยหรือยาเนี่ยเป็นกฎหมายที่คุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณ
2: ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องของว่าเฮ้ยเนี่ยคุณจะยินยอมซื้อของที่เสียแล้ว
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เฮ้ยดิฉันเห็นเยอะมากว่าอย่างบางคนนี้เข้ามาเลยหลังอ่ะขายลดจากราคาปกติเนี่ยบางที 50% ถึง 80% ก็มีมันไม่เหมือนเสื้อผ้านะมันไม่
1: พร้อม
0: ใส่ได้เพราะส่วนใหญ่มันเป็นของอุปโภคบริโภคคือกินเสพหรือทาถูกไหม
1: ถูกต้องแล้วมันมีกฎ
0: ครีมหมดอายุ
2: แล้วสภาพมันเปลี่ยนไปด้วยนะพอเวลามันหมดอายุ
0: ก็มือดีได
2: ้อย่างของทานอย่างของทานก็จะมีเชื้อราขึ้นอะไรแบบนี
0: ้หรือว่า
2: เ
0: ป็นครีมหมดอายุแล้วมะเร็ง
2: มะเ
0: ร็งไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้คือการวางจำหน่ายเนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อกำหนดเรื่องฉลากถูกไหมเขาบอกว่าการติดป้ายว่าสินค้าหมดอายุแบบลดราคาแล้วอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ผิดตรงติดหรือไม่ติดหรอกแต่มันผิดตั้งแต่คุณวางจำหน่ายแล้ว
0: แล้วไปรับมาจากโรงงานที่มันหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วมาเลยหลังมักจะเห็นตามตลาดนัด
1: ถูกแล้วเกิดกินแล้วป่วยแล้วเสียชีวิตขึ้นมาทำไงอ่ะ
0: ก็ร้านมันไปแล้ว
1: หนักเลยนะถูกต้องดังนั้นแนะนำแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามันหมดอายุแล้วอ่ะก็หาทางเอาไปรีไซเคิลแล้วทำให้แวลูมันเยอะขึ้นแล้วก็ขายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นดีกว่าปลอดภัยกว่าด้วยคุณไม่ถูกจับ
0: ดิฉันเสียวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
1: สภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
0: เราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POD News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:10 นวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569มาแล้วครับแชร์เล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มนะกับเมื่อสักชั่วโมงครึ่งนะฮะเต็มๆที่ผ่านมาก็คือกับคุณจุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชุติพงศ์ขอบคุณวันนี้ครับ
2: ค่ะสวัสดีนักข่าวสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1สัปดาห์นะแล้วก็เป็นวันพฤหัสที่มีแต่เรื่องแบบว่าต้องลุ้นน่ะนะเหงา
4: ต้องลุ้นหลากหลาย
2: อย่างเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง
4: ก็กลับกันขึ้นมาอีกครั้งนึง
2: กำลังจะเดินมาถึงจุดสำคัญหรือเปล่านะคะหลังจากนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งเดินเผชิญสืบลงไปตรวจเรื่องของบัตรเลือกตั้งต้นขั้วอะไรต่างๆ
4: ก็จะสรุปกันแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
2: แล้วก็มีการจะช
4: ี้สภาก็เปิดแล้วใช่ไหมสัปดาห์นี้
2: ใช่จะมีการชี้ขาด28 กันยายนนี้แล้วก็สภาก็เปิดแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องของงวดเข้ามาเป็นโค้งสุดท้ายที่เรากำลังจับตามองว่ากกต.เนี่ยจะมีการลงมติเรื่องของหัวสว.เนี่ยจะเดินไปในอย่างไรนะคะ229คนเนี่ยสรุปแล้วจะยกฟ้อง
4: จะยกฟ้องทั้งหมดหรือว่าจะมีบางส่วนหรือจะอะไรไหมว่างั้นเนี่ยนะก็ต้องมาจับตาดูกัน
2: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะ
4: วิเคราะห์กันเมื่อวานนี้ก็แหมลูกสาวแห่งชาติของผมน้องเนนี่เนาะ เออนะครับผมก็เมื่อวานผมให้เจ้าอุ้ม
2: นะเงาฝากฝัง
4: ผมฝากฝังเจ้าอุ้มเลยบอกว่าประกาศให้โลกรู้หน่อยเออประเทศไทยเนี่ยคนจะต้องกระหึ่มกันมาแต่มีอยู่อันนึงที่ผมพูดกับน้องเก๋ก่อนเข้ารายการว่าขอนางเหงาพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เฉพาะแต่คนไทยผมเชื่อว่าเป็นทั้งของมนุษยชาติหรือของโลกนี้เลย

0: พูดแล้วจะหาว่าโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเหรอเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าณวันนี้คนที่เสพข่าวทั้งหลายเนี่ยนะคงจะได้ดูจะเป็นคลิปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรื่องของการที่ต้องบอกว่านะฮะแผ่นน้ำแข็งถล่
1: ม
0: นะฮะที่รอยต่อระหว่างทิเบตกับเนปาล นะฮะซึ่งก็จะเป็นทางขึ้นเทือกเขาหิมาลัยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็โอ้โหถึงวันนี้เนี่ย ยังเป็นทางการผู้คนก็เสียชีวิตมากกว่า160กว่ารายแล้วแล้วก็สูญหายเนี่ยหลายร้อยรายหรืออาจจะถึงพันซึ่งเขาวัดเขาเรียกว่าความสั่นสะเทือนของเหตุการณ์ถล่มทลายครั้งนี้ได้เนี่ยนะต้องถือได้ว่าเหมือนกับว่าเป็นแผ่นดินไหวที่ผิวดินเนี่ยได้ถึงกับประมาณเกือบ5ริกเตอร์ประมาณสัก4กว่า
1: อ
0: ันนี้น่ากลัวมากนะแล้วผมก็กราบเรียนว่าอย่างผมเนี่ยผมทำเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทางด้านของสิ่งแวดล้อมอยู่พอสมควรเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นว่ามันหนักข้อขึ้นทุกทีเกี่ยวกับเรื่องของ1โลกร้อน2ก็คือเรื่องของอันเนี่ยซุปเปอร์เอลนีโญกำลังจะมาแล้วอย่างกรณีเงี้ยผมฟันธงไปเลยก็คือที่น้ำแข็งถล่มลงมาเนี่ยนะผมเชื่อว่ามันเป็นความต่างอุณหภูมิระหว่างทานน้ำแข็งที่มันเป็นน้ำแข็งอ่ะถูกไหมฮะที่ลบเนี่ยนะฮะกับอุณหภูมิข้างนอกที่มันร้อนต่างระดับกันมากคือพอร้อนมากกับเย็นอยู่ในระดับนึงเนี่ยนะฮะพอร้อนมากๆเนี่ยเวลามันเกิดการเขาเรียกว่าแคร็กหรือการแตกตัวของมันเนี่ยมันจะแตกในปริมาณที่สูงมากฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอตึ้มลงมาเนี่ยมันก็โอ้โหอย่างที่ท่านเห็นนะบางคนเขาหนุ่มกัญชัยนี่บอกว่าเหมือนกับคิดว่าเป็น AIคิดว่าเป็นภาพจาก AI
1: เมื่อสักครู่ คุณศิวพรก็บอกว่าตอนแรกดูไปดูมาตอนแรกว่าเป็น AI
0: ใช่ไหม
1: พอหลังๆพอข่าวออกมาหลายสื่อบอกอ้าวไม่ใช่
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: ค่ะ
0: มันต้องเรียกว่าสยดสยองมากเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็กลืนเอาชีวิตกลืนเอาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยนะฮะกันไปเลยแล้วเป็นหมู่บ้านที่เขาจะขึ้นไปเตรียมตัวที่ไปเล่นสกีนะเพราะเวลาที่จะไปเล่นสกีเรื่องต่างๆเนี่ยหรือว่าขึ้นบนเกาะข้างบนเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาข้างล่างเป็นการเตรียมตัวเป็นการแรงต่างก็ผ่อนมีอาหารร้านรวงต่างๆที่พงที่พักเพราะขึ้นไปข้างบนแล้วมันไม่มีที่พักเลยฮะหรือมันจะมีมันก็ต้องเป็นแคมป์เป็นแคมป์เป็นเต็นท์อะไรของแต่ละทีมขึ้นไปแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านที่ไว้เสิร์ฟสำหรับคนที่จะรอที่จะขึ้นไปเพราะก็จะต้องมีกำหนดการที่จะขึ้นนะทั้งหมู่บ้านเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็มันสื่อให้เห็นว่าวันนี้โลกเราก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสทางด้านของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะและถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรได้ผมบอกว่ายากละตอนนี้มันมีภาวะหนึ่งที่ผมพูดมาเป็นประจำผมพูดเป็น10ปีแล้วนะมันจะพูดมาตอนนี้ก็คือพูดว่าตอนนี้ภาวะของโลกเราเหมือนภาวะที่เรากดปุ่มละลายน้ำแข็งในตู้เย็นกันโอเค
1: ค่ะ
0: นึกออกไหมฮะ
1: นึกออก
0: เวลาที่น้ำแข็งมันเกาะหนาๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วพอถึงเวลาแล้วเราจะนั่นจะไปหาเอาค้อนทุบนะอันนั้นไม่ถูกนะต้องกดปุ่มละลายน้ำแข็งถูกไหมฮะแล้วปุ่มละลายน้ำแข็งเนี่ยมันจะหยุดก็ถ้าเมื่อน้ำแข็งมันได
1: ้หมดแล้ว
0: หมดแล้วหรือแตกออกมาม
1: ันหลุดออกมาม
0: ันหลุดออกมาแล้วตอนนี้ย้อนกลับไม่ได้แล้วผมกลับเรียนไม่ได้พูดให้ท่านกลัวนะแต่พูดให้ท่านเตรียมตัวระมัดระวังหาทางหนีทีไล่หรือว่าทางออกในการใช้ชีวิตนะฮะ
1: นึกถึง อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะพอนักข่าวพูดถึงเรื่องของตู้เย็นเรื่องของละลายน้ำแข็งอะนึกถึงตู้เย็นสมัยก่อนนะคะที่มันจะต้องมีปุ่มกดละลายน้ำแข็งแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วนะ
0: มันเป็นออโตเมติกทุกวันนี้ใช่ไหม
1: สมัยก่อนอะเก๋จำได้เลยเก๋มีตู้เย็นแบบว่ารุ่นเก่าแบบว่าสมัยเด็กๆอะต้องกดปุ่มละลายน้ำแข็งแล้วน้ำมันจะไปไหลกองอยู่ไอ้ตรงถาดที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ต้องคอยเอาถาดเทน้ำทิ้ง
0: นั่นแหละครับโลกเราทุกวันเนี่ยแล้วผมพูดมากว่า10ปีแล้วนะแต่ว่าผมพูดในสื่อเล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยแล้วตัวนี้เราอยู่ในภาวะของการกดปุ่มละลายน้ำแข็งแล้วนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็มันจะกลับคืนมาก็แต่เมื่อน้ำแข็งมันละลายหมดแล้วหรือก้อนมันแตกออกมาแล้วเนี่ยฮะ
1: นั่นหมายความว่าโอ้โหน้ำมันเยอะมากนะคะ
0: เยอะมากครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเราคุยกับนักวิชาการเนี่ยเรื่องของโลกร้อนนะคะโลกเดือดอะไรต่างๆนะคะเรื่องของภาวะที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นน่ะ
0: ค
1: ือเขาบอกว่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะเคยถามว่าแล้วมันจะกลับมามีโอกาสที่จะกลับมาลดลงได้ไหมยากเหมือนกันนะคะ
0: คือกลับมาก็ต่อเมื่อมนุษยชาติเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เหลือพอที่จะสร้างความร้อนให้กับโลกนี้แล้ว
1: ทีนี้หมายความว่ายังไงก็แนวโน้มมันก็จะร้อนขึ้นคือสภาพอากาศเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยอากาศมันแปรปรวนมาก
0: สูงมาก
1: เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวอากาศร้อนเผชิญมาจากประเทศที่เคยเป็นแบบว่าประเทศที่หนาวอยู่ดีๆก็แบบว่าร้อนอบอ้าวแล้วก็อยู่กันไม่ได้แบบนี้ค่ะ
0: ก็คิดดูเมื่อ2-3ปีที่แล้วเราได้ยินคำว่าซาอุดีอาระเบียซึ่งเราหลับตา

0: ็นึกถึงว่าเขาเมืองทะเลทรายเนาะเขาจะมีทะเลทรายมีหิมะตก
1: ค่ะ
0: เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือความเปลี่ยนแปลงขั้นแบบว่าเอ็กตรีมคือสุดขั้วแล้วแหละแล้วหลังจากนั้นมาเป็นต้นมาก็นี่แหละครับนะฮะมาจนถึงอะไรอะเรนบอมมาจนถึงคำว่าแม้แต่ท่านเลขา UN ก็บอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่โรคเขาเรียกว่าโรคร้อนแล้วต้องเรียกว่าโรคเดือดแล้วว่างั้นเนี่ยนะบอยลิงแล้วว่าคือเดือดโรคต้มว่างั้นเนี่ยนะไม่ใช่แค่โรคร้อนอย่างเดียว
1: อ
0: ันนี้ก็บอกกับแฟนรายการบอกกับทุกท่านที่ฟัง 100.5 ของเราเนี่ยนะก็บอกว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันหน่อยก็แล้วกันหาทั้งนี้ที่ไล่กันไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับดูที่ว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายน้ำอะไรต่างๆหรือมาเปล่าเวลามันเอะอะคลุมคลามกันขึ้นมาเราจะไปทางไหนวางแผนตรงนี้ไว้ไม่ได้เสียหลายนะผมบอกอย่างนี้ไว้ก็แล้วกันพอถึงเวลาขึ้นมาเราจะนึกขึ้นได้ว่า เราเคยได้ยินการเตือนจากพวกเราที่เป็นสื่อเนี่ยนะครับ
1: ค่ะให้ข้อมูล เพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยท่านอธิบายนะคะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแล้วสิ่งที่จะต้องจับตามองหลังจากนี้เนี่ยลองดูนะคะเป็นข้อมูลที่เราฟังแล้วเราก็ตกใจเหมือนกัน
0: ค
1: ือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่พื้นที่เป็นภูเขาสูงในเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็มีแหล่งน้ำจำนวนมากเลยเขาเรียกว่ากลาเซียใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็คือ
1: ถ่านน้ำแข็งเนี่ย
0: ถ่านน้ำแข็งแล้วก็ตรงนั้นแหละแถวหิมาลัยเนี่ยมันจะเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสายที่สำคัญทั้งโลกเลยนะ
1: ใช่ค่ะทีนี้อาจารย์บอกว่าพออุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเนี่ยถ่านน้ำแข็งมันก็ละลาย
0: ใช
1: ่แล้วไปดูนะคะถ้าเทียบกับช่วงประมาณ 20-30 ปีก่อนถ่านน้ำแข็งในหิมาลัยเนี่ยกำลังละลายนะคะกำลังละลายเร็วขึ้นอย่างน้อยเนี่ย2เท่าค่ะ
0: ละลาย2เท่าเลยว่าเนี่ย
1: 2เท่าเลยค่ะและอาจารย์ยังบอกว่าถ้าหากอุณหภูมิโลกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เนี่ย ความเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยถ้าน้ำแข็งละลายไปสู่กำแพงน้ำหมายความว่ายังไงอาจารย์กำลังจะพยายาม อธิบายเรื่องของกลไกแล้วก็ภาพให้เห็นนะคะอย่างกลไกของภัยพิบัติเนี่ยอาจารย์อธิบายว่ามันเริ่มจากถ่านน้ำแข็งละลายมากขึ้นทำให้มีน้ำสะสมบนพื้นที่สูงนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงมรสุมด้วยบวกกับฝนตกหนัก
0: ตกหนัก
1: โอ้โหและทีนี้เนี่ยมันก็มีดินหินอิ่มตัวไปด้วยกับน้ำ
0: มันอิ่มแล้วว่างั้นนะ
1: ค่ะแล้วน้ำจากทานน้ำแข็งแล้วก็น้ำฝนเนี่ย
0: ครับ
1: บวกกันบวกกันรวมกันโอ้โหอาจารย์ก็เลยบอกว่าลองนึกภาพดูลองนึกภาพดูมันกลายเป็นเพิ่มเรื่องของแรงกดดันต่อพื้นที่ภูเขาแล้วก็ทำให้เกิดการพังทลายครั้งใหญ่เกิดขึ้นนั่นเอง
0: ใช่
1: อาจารย์กำลังจะอธิบายว่าแรงสั่นสะเทือนที่ตรวจพบเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุของการพังถล่ม
0: ไม่ใช่
1: แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันเป็นการพังถล่มของมวลธารน้ำแข็งแล้วก็ภูเขาขนาดใหญ
0: ่ตัวมันพังลงมาเลยมันเลยเกิดการสั่นแล้วก็พอจับความสั่นได้เนี่ยก็คิดว่าเป็นแผ่นดินไหวหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ลักษณะมันคล้ายๆกันใกล้กันแบบนี้ค่ะ
0: เ
1: ครื่องมือในการตรวจจับเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าจับคล้ายกับแผ่นดินไหวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะทีนี้เนี่ยหลังการพังถล่มมวลน้ำแข็งหินแล้วก็ดินจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็ลงไปกีดขวางหุบเขารูปตัว V ที่ทำหน้าที่คล้ายเขื่อนมาเขื่อนธรรมชาติ
0: ครับ
1: อาจารย์ก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยน้ำจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยก็ไหลลงมาก
0: ระแทกลงมาอีก
1: สะสมเพิ่มเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยจนเขื่อนธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถรับแรงดันได้อีกต่อไปก็เกิดพังทลายอย่างฉับพลันนั่นเองทีนี้เนี่ยภาพที่คุณผู้ฟังเห็นนะคะตามสื่อโซเชียลที่เห็นว่ามันคล้ายๆเหมือนสึนามิแล้วก็พุ่งตรงเข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าน้ำที่มันถูกกักเอาไว้เนี่ยพอเวลามันทะลักลงมาจากหุบเขาเนี่ยมันเลยกลายเป็นลักษณะคล้ายๆกับกำแพงน้ำลงสู่ที่ล่างชุมชนบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ริมแม่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะสูงกว่าระดับน้ำปกติเนี่ย
0: ร
1: ับมือไม่ทัน
0: ไม่ทันนะฮะ
1: เพราะมีทั้งดินมีทั้งโคลนมีทั้งหิน
0: ครบเลย
1: เศษวัสดุต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะคะดินโคลนหิน
0: เ
1: ศษวัสดุลงมาพร้อมๆกันแล้วมาด้วยความเร็วสูงด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเปรียบเทียบเนี่ยเห็นไหมคะมันจะคล้ายๆกับเหมือนกับกำแพงน้ำเลยอะค่ะ
0: ใช
1: ่เนี่ยค่ะอ่ะก็เรียกได้ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราต้องดูเน
0: า
1: ะ
0: ต้องแสดงความเสียใจต่อมนุษยชาติด้วยแล้วก็ผู้ที่สูญเสียสูญหายหรือแม้แต่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ใช่แต่เฉพาะคนในภู

0: ภาคแล้วนะพวกฝรั่งมังค่ายุโรปแคนาดาที่เข้ามาเที่ยวตรงนั้นนะก็โดนด้วยนะฮะเพราะมันเป็นจุดท่องเที่ยวว่ากันอย่างนั้นเลยนะ
1: ค่ะแต่อาจารย์ตั้งคำถามนะคะ ว่าแม้ว่าประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ทำไมประเด็นนี้ถึงน่าสนใจคือประเทศไทยไม่ได้มีกาลาเซียแบบเหมือนเทือกเขาหิมาลายนะ
0: ไม่มีขนาดน
1: ั้
0: น
1: ไม่มีแต่อาจารย์บอกว่ามันมีองค์ประกอบอีกชุดหนึ่งที่สามารถจะทำให้เกิดภัยในลักษณะที่คล้ายๆกันได
0: ้คลมคลามตึ้งกันมันอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไง
1: อาจารย์บอกว่าสูตรความเสี่ยงของไทยเนี่ยก็คือเรนบอมส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะก็กรณีเนี่ยที่เราต้องมานับถอยหลังกันแล้วนะคะสรุปแล้วเรื่องของคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเน
0: ี่
1: ยมันจะยังไงต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะช่วงประมาณสัก 10:30 นเนี่ยก็มอบหมายให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะ2ท่านด้วยกันแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบสำนวนร่วมกันตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งค่ะต้นครัวบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งที่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยที่สำนักงานเขตหลักสี่ค่ะแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยเห็นบอกว่ามีคู่ความเข้าร่วมในการตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยนะคะก็มีทางกกต.เนี่ยละค่ะก็ไปด้วยนะคะก็มีเรื่องของการใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงแล้วเสร็จหลังจากนั้นนะคะทางคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ออกมาเปิดเผยว่าการเผชิญสืบศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะตรวจสอบว่ากระบวนการในการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั
0: ้
1: งบัตรเลือกตั้งที่เหลือแล้วก็บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นตามที่สำนักงานกกต.ให้การต่อหน้าบัลลังก์หรือไม
0: ่มันเป็นกฎเป็นระเบียบของเขาอยู่นะว่างั้นนะ
1: ค่ะแล้วก็คาดว่าศาลเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้เนี่ยศาลก็ได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่ในการอธิบายฟังจากที่ท่านพูดเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนอกจากนี้เนี่ยศาลยังให้โอกาสผู้ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ร้องหรือไม
0: ่
1: หลังจากนี้เนี่ยกกต.จะทำคำแถลงปิดคดีส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่11กันยายนนี
0: ้
1: ก็เป็นสิ่งที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าทำเพื่ออะไรแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่กกต.ทำเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะแต่ทีนี้เนี่ยศาลจะมีการนัดนะคะในการตัดสินเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่28ทีนี้เนี่ย
0: กันยายน
1: ใช่ค่ะ
0: เดือนหน้านะ
1: ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้ตามต่อกันด้วยนะคะเรายังไม่รู้แหละว่าจะถึงขนาดแบบว่าออกมาในรูปแบบไหน
0: ครับ
1: ถึงขนาดจะรีเซตการเมืองเลยหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่ารีเซตการเมืองจริงๆการเลือกตั้งเป็นโมฆะ
0: มันจะไปถึงไหนกัน
1: วิเคราะห์กันต่อนะคะว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาแล้วครับ 14:34 นะครับในช่วงที่2ของชะล้อกระเด็ดคุณเก๋กำลังเอาทำหน้าที่อยู่ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่รายงานไปแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องรอดูนะคะว่าจะมีการนัดวินิจฉัยวันที่28กันยายนนี้จะออกมาในรูปแบบไหนสำหรับเรื่องของคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะคะก็วันนี้เนี่ยศาลก็มีการเดินเผชิญสื่อแต่ว่าท่านก็ไปตรวจเรื่องของสถานที่จริงนั่นแหละค่ะตรวจบัตรแล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆนะคะ
0: เป็นการตรวจหลักฐานนะแล้วก็หลังจากนี้ไปใครบอกว่าจะมีหลักฐานเด็ดอะไรอีกไม่มีแล้วนะ เพราะศาลไม่รับแล้วนะนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อ่
1: ะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่านะคะคำถามสำคัญเลย
0: ค
1: ือไม่ใช่แค่บัตรเลือกตั้งนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วถ้าหากคำวินิจฉัยที่มันออกมาเนี่ยอันนี้เรามองไปถึงขั้นแบบว่าโอ้โหถึงขนาดจะแบบว่ารีเซ็ตการเมืองเลือกตั้งใหม
0: ่คือถ้าเกิดว่ามองว่ามันผิดหมดเลยอะไรใช้ไม่ได้หมดเลยเนี่ยนะอะไรที่เลือกตั้งมันต้องเป็นโมฆะที่โดยหลักแล้วใช่ไหมถ้าตามสัมมันทั่วไปอ่ะ
1: นั่นหมายความว่าโอ้โหมันจะต้องถึงขนาดแบบว่ารีเซ็ตกระดานการเมืองเลยหรือเปล่าคุยแล้วก็วิเคราะห์กันต่อนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีค่ะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิด้าโพนะคะอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม
0: เป็นแกอาจารย์มันจะไปถึงระดับนั้นไหมเนี่ยลองคิดมากกันหรือเปล่าครับ
3: โอ้ถ้าเลือกผมว่าถ้ามันมีคำว่าโมฆะเนาะผมเชื่อว่ามันโมฆะแค่ใบเดียวแหละไม่โมฆะทุกใบหรอก
0: ใช่ไหม
3: นะครับเพราะผมดูแล้ว
0: ใจชื้นใจชื้นอย่างนี้ใจชื้น
3: มันเป็นปัญหาแค่ใบเดียว

0: วใบนั้นก็คือใบของปาร์ตี้ลิสต์ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามันโมฆะก็คือ เลือกตั้งใหม่กันเฉพาะปาร์ตี้ลิสต
1: ์อ๋อเลือกเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์โอ้ก็ร้อยเก้าอี้เหมือนกันนะ
0: ร้อยเก้าอี้
1: เออ
0: นะครับมีร้อยเก้าอี้เนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้บางพรรคอาจจะได้น้อยลงบางพรรคอาจจะได้มากขึ้นพรรคใหม่ไม่เคยได้เลยอาจจะได้ก็ได
1: ้แต่ว่าร้อยเสียงนี่ของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันก็มีผลไปจนถึงรัฐบาลได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์
0: มันมีผลไหมหรอมันก็น่าจะมีผลนะแต่ผมกำลังคิดว่าอย่างนี้ให้เรานึกภาพให้เห็นความจริงนะไม่อย่าไปโลกสวยดูดมการมากนะ
1: เราเอาตามความจริงนี่แหละแน่นอนที่สุดแล้วนะ
0: ทั้งแล้วมันปกติมันมีเลือกตั้งบัตรสองใบ
1: อ่าใช่
2: ค่ะ
0: นะแน่นอน
1: เขตกับปฏิริษี
0: การใช้ทรัพยากรทางการเมืองเพื่อได้มาซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้กันในระบบเขตใช่ไห
1: ม
0: แล้วระบบปฏิริษีเนี่ยส่วนใหญ่ก็อะไรนะพรรคที่ชอบอ่ะ
1: เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบงั้นได้นะ
0: นั่นแหละนะทีนี้ถ้ามันเหลือใบเดียวถ้ามันเหลือใบเดียวแล้วเกิดพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยเกิดเขาอยากได้กันขึ้นมาการใช้ทรัพยากรทางการเมืองเพื่อใบเดียวเนี่ยอาจจะสูง
1: เหร
0: ออาจจะสูงทีนี้สูงจนกระทั่งพรรคที่ไม่ค่อยมีทรัพยากรอาจจะลำบาก
1: น
0: ึกภาพออกใช่ไหม
1: นึกภาพออกนึกภาพ
0: นะ
1: จากเมื่อก่อนนี้สสเขตเนี่ยใช้ทรัพยากรกันเต็มที่เลยปาร์ตี้ลิสต์ก็ว่ากันไปว่างั้นนี่นะ
0: ใช่
1: แต่คราวนี้ถ้ามันเกิดเฉพาะกับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์จะใช้ทรัพยากรมากขึ้นว่างั้นอาจารย์ถูกไหม
0: สมมติว่าสมมติว่ามันเกิดปาร์ตี้ลิสต
1: ์สมมติว่า
0: พรรคเขาอยากได้กันหมดอ่ะสมมติอ่ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่
0: อยากทุกคนคงอยากอ่ะทุกคนอยากหมดแล้วนะครับนะนี่พอทุกคนอยากทำไงอ่ะทีนี
1: ้ครับ
0: เขาก็ต้องพยายามเข้ามากันให้ได้แน่นอนนะครับจากปาร์ตี้ลิสต์ที่ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ทรัพยากรทางการเมืองเท่าไหร่ก็จะเริ่มมาใช้ทรัพยากรทางการเมืองกัน
1: ร้อยเสียงเนี่ยนะ
0: นึกออกไหมนึกออกไหม
1: นึกออก
0: นะครับ
1: โอ้แต่เนี้ยมันก็ต้องหวานซากันทั่วประเทศเลยที่อาจารย์70จังหวัดอ่ะ
0: ก็มันคงไม่ทุกจังหวัดหรอกนะมันคงแล้วแต่บางจังหวัดนะครับนะนะครับแล้วแต่บางจังหวัดว่าจะเอายังไงนะครับนะมันก็เป็นไปได้หรือ
1: ยังไงอ
0: าจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้ก็คือไม่มีใครสนใจเลย
1: ไปตามธรรมชาติออร์แกนิกคนนั้น
0: ใช่ครับปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันใครจะไปรู้นะครับนะ
1: อ๋อฮะก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติซึ่งถ้าตามธรรมชาติอาจารย์มันจะสัดส่วนประมาณเดิมไหม
0: สัดส่วนก็ได้เดิมดูจากโพผมเอากันเพราะ
1: โพจาก
0: เนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับผลปาร์ตี้ลิสต์มากเลย
1: ใช่อันนี้เราต้องยอมรับ
0: ถ้าสมมติว่าพรรคการเมืองจำนวนมากเกิดอยากได้กันขึ้นมามีการใช้ทรัพยากรกันขึ้นมาไอ้โพผมว่าจะแกว่งไปแกว่งมาได้นะ
1: แหกผลโพอาจารย์สุวิชาผมเนี่ยนะว่างั้นเนี่ยนะ
0: อาจจะแกว่งไปแกว่งมาก็ได้ใครไปรู
1: ้เฮ้ยถ้างั้นผลโพของอาจารย์เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็น KPI อย่างหนึ่งในการที่จะบอกว่าเอ้ยมันใช้ทรัพยากรกันมากนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ก็แหมจะพูดไม่คงไม่ได้นะจะพูดว่าผลโพผิดเพราะคุณใช้ทรัพยากรเยอะเดี๋ยวคนใช้ทรัพยากรเขาจะว่าเปล่า
2: ค่ะอาจารย์เก๋ค่อยๆไล่ไปดีกว่าไหมคะเอาเราเอาในเรื่องของการวิเคราะห์แนวทางก่อนไหมคะว่าถ้าสมมติว่าคือตอนนี้ศาลยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
1: เน
2: าะเพราะว่ายังเดินเผชิญสืบก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการนัดวินิจฉัยวันที่28กันยายนนี้เนี่ยถ้าให้อาจารย์มองนะคะวิเคราะห์มันจะมีแนวทางที่ออกมาในสมการไหนบ้างฉากทัศน์ที่คาดว่าศาลอาจจะมีการพิจารณาออกมาค่ะ1 2 3 4อ่ะค่ะอาจารย
1: ์1ก็คืออันนี้แหละ
0: ผมเชื่อว่าไม่โมฆะ
1: อ๋อ
0: ความเชื่อผมคือไม่โมฆะ
1: ฟันธงเลยนะว่าไม่โมฆะเลย
0: อย่าใช้ฟันธงหรือว่า
1: เดี๋ยวชนหมอลัก
0: ความเชื่อผมคือแหมไม่อยากเป็นหมอลักฟันธงละหรือว่าก็เป็นหมอกิจคอนเฟิร์มก็
1: ไม่เอาน
0: ะครับแต่ความเชื่อผมคือว่า
2: ค่ะ
0: น่าจะไม่โมฆะเพราะเนื่องจากว่าในความคิดของผมเนี่ยนะ
1: เพราะอะไร
0: การที่จะไปสแกนเพื่อดูใครเลือกใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ๆ
0: นะครับแล้วการกระทำมันต้องใช้กระบวนการมากมายนะครับนะมันไม่สามารถทำให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได
1: ้
0: นะครับแล้วกระบวนการที่จะไปตามคนล่วงคงเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะครับมันไม่อาจจะไม่ส่งผลอะไรต่อผลการเลือกตั้ง
2: ถ้าออกมาในแนวทางนี้ก็จะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการเลือกตั้ง
0: ใช่หรือไม่เลยกรณีนึงก็คือศาลอาจจะบอกว่าก็มันยังไม่มีคดีเกิดขึ้นอ่ะยังไม่มีใครสแกนใครเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: อ๋อมองมุมนี้เลยนะ
0: ครับผม

0: ว่ามันอาจจะก็เลยก็ศาลก็บอกว่าไม่นะเราไม่โมฆะหรอกเพราะว่าผลมันเป็นอย่างนี้1 2 3แบบที่อาจารย์ว่า
1: คร
2: ับ ค่ะแต่ว่าถ้าออกมาในแนวที่มีผลกระทบ
0: แบบที่เราคุยกันนะ
2: แบบที่เราคุยกัน
0: ว่าปฏิริษีโดนถ้าจะโดนไม
1: ่ถ้ามีก็โดนแค่บัตรใบเดียวคือบัตรปฏิริษีนั่นแหละนะครับนะซึ่งผมก็คิดว่าก
0: ็
1: ถ้าโดนนะขอตามนั้นแหละ
0: โอ้ก็จะประมาณนั้นแต่จะทั้งหมดทั้งปาร์ตี้ลิสต์ทั้งสสเขตอีก400เนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมหรือยังไง
1: โอ้คงไม่ถึงเขตหรอกครับเขตคงไม่โดนหรอกเพราะเขตมันไม่มีประเด็นเลย
0: โอ
1: ้แกนไม่เจออะไรสักอย่าง
0: อ๋อ
2: ทีนี้เนี่ย
0: เจอต้องเก่ง
2: ที่นี่
1: มันแกนไม่เจออะไรสักอย่างอ่ะ
0: มัน
1: จะไปเอาความผิดอะไรล่ะ
0: อ๋อ
2: แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าตั้งเป็นตุ๊กตาถ้ามีผลในแง่ของปาร์ตี้ลิสต
0: ์
2: สมการทางพรรคการเมืองอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนไหมหรือยังไงคะอาจารย์
1: อาจจะเปลี่ยนเอาเป็นว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าทุกคนปล่อยตามธรรมชาติอาจจะไล่เดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่
0: เป็นออร์แกนิก
1: ถ้าเป็นนะแต่ถ้าเกิดมีการทุ่มมืออย่างเต็มที่นะเพื่อหวังได้ปาร์ตี้ลิสต์กันนะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะทุ่มมือหรือเปล่าเพราะว่ามันได้อาจจะมาอาจจะไม่คุ้มเสีย
0: ใช่ถ้าทุ่มทั้งประเทศ
1: เนื่องจากว่าทั่วทั้งประเทศมันต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลนะเพื่อมีแค่ไม่กี่เก้าอี้อ่ะ
0: ก็ได
1: ้นะครับนะฉะนั้นผมว่าอาจจะถ้าไม่ทุ่มก็ไม่เปลี่ยนมากนะครับแต่ถ้าทุ่มก็จะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยทีนี้ถามว่าเปลี่ยนแปลงตัวรัฐบาลไห
0: ม
1: มันคงยากอ่ะเพราะว่าโอเคอย่างพรรคคุณพรรคภูมิใจไทยเน
0: า
1: ะ
0: นี่สิ
1: 190กว่าเสียงแล้วเขามีปาร์ตี้ลิสต์อยู่10กว่าเสียงเองอ่ะ
0: แค่นั้นเอง
1: หรือตั้งเท่าไหร่หรือตั้ง180อ่ะ
0: ก็คือประมาณสัก 5% ได้มั้ยใช่มั้ย
1: เขายังเหลือตั้ง180อ่ะ
0: ถ้าสมมติว่าไอ้ส่วนนี้หายไปหมดเลยว่างั้นได้นะ
1: คงไม่หายหมดหรอกคงหายเป็นบางส่วนที่จะหายนะครับนะสมมติว่า10กว่าเสียงหายไปสักหายส่วนกว่าเสียงไปเหลือ10เสียงเขาก็ยังสบาย
0: ไม่กระเทือนเท่าไหร่ว่างั้นได้นะไม่ระคายผิว
1: เราก็ไม่กระเทือนนะครับก็คือถ้ามันกระเทือนมากๆก็ยังมีสีเขียวรอ
0: ไป
1: ที
0: ่
1: เข
0: าบังเกิดคือมีทางหนีทีได้อยู่ว่ากันอย่างนั้นไปถึงหลังชนกระแพงซะทีเดียวสำหรับพรรครัฐบาลถูกไหม
1: ครับ
0: อ๋ออันนี
2: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เปลี่ยนมีแล้วมีถ้าพรรคไหนมีไปได้เปรียบหรือมีแนวโน้มเสียเปรียบยังไงอาจารย์หรือถ้ามองในแง่ของตัวคะแนนเดิมเนี่ยเราสามารถเอาผลการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์มาคาดการได้ไหมหรือยังไงคะ
1: ไม่ได้มันต้องนี้มันต้องดูคะแนนนิยมในระหว่างช่วงนี้ว่าใครเป็นไงเพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างล่าสุดเนี่ยพรรคคะแนนนิยมพรรคภูมิใจไทยก็ลงมาพรรคเพื่อไทยเขาขึ้นไปใช่ไหมในขณะที่พรรคสีส้มเนี่ยดูเหมือนว่าจะปิ่มน้ำแล้วคงขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วก็อยู่กับที
0: ่
1: ไ
0: ม่
1: ต
0: ้องลงมาน
1: ะครับนะนี่มันก็ต้องดูว่าพอหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยคะแนนมีแนวโน้มคะแนนนิยมจะเป็นอย่างไรสมมติว่ามีแนวโน้มถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้ามีแนวโน้มเนี่ยผมมองว่าแนวโน้มก็คือสีแดงอาจจะขยับขึ้นนิดหน่อยถึงน้ำเงินถ้าสามารถ
0: เก็บเงิน
1: ถ้าเก็บคะแนนคืนได้จากบัตรคนจนก็ไม่แน่คะแนนก็จะกลับขึ้นมานะครับนะส่วนสีส้มเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีอยู่ในลักษณะของรถที่จอดเฉย
0: ๆ
1: นะครับก็คือรถที
0: ่
1: จอด
0: ขึ้นไม่ลง
1: รถที่นำหน้าเขาอะแต่จอดเฉย
0: ๆ
1: ไม่ไปไหนแล้วนะครับนะ
0: อ๋อเป็นประมาณอย่างนั้น
2: คือมันมีปัจจัยใช่ไหมอาจารย์ปัจจัยที่จะทำให้คะแนนเปลี่ยนเนี่ยก็คือเรื่องของผลงานกระแสกระแสพ
1: ร
2: ร
1: ค
2: ผู้นำพรรคความรู้สึกของประชาชน
1: กระแสพรรคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงก็กระแสอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
0: บ้านเมือง
1: แบบบ้านเมืองบัตรคนจนอะไรนะไทยช่วยไทยพัสแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ตามมานะครับก็มีผลงานขนาดไหนในขณะฝ่ายค้านเนี่ยสร้างผลงานอย่างไรบ้างในการเป็นฝ่ายค้านเด็ดเผ็ดมันทะลุทะลวงไหมหรือว่าค้านแบบรอควบไปด้วยหรือเปล่า
0: ค้านรอควบ
1: นะครับและก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าถึงเวลานั้นเนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นอย่างไรถ้ามันเลือกก็เลือกแค่ปาร์ตี้ลิสต์ประมาณ100ใบแต่ผมเชื่อว่ารอดแหละครับรอดหมดแหละ
0: คือยังไงก็ไม่เหลือว่างั้นเนี่ยเออมองในทางกลับกันบูมแมลงมันก็มีกลับมาเหมือนกันผู้ที่ไปร้องหรือว่าคนที่ไปตอนนั้นก็มีเรื่องราวของการว่าเฮ้ยแกไปจะแกนบัตรไอ้ตรงนี้มาแกผิดนะไปนู่นนั่นมันหรือกันอีกไหม
1: ก็ว่ากันไปตามกฎหมายถ้ากกต.เขาเห็นว่
0: า
1: คนเหล่านี้ทำความผิดมีหลักฐานก็ฟ้องไปแล้วก็ให้ศาลตัดสินว่าผิดไหมถ้าศาลไม่ผิดก็จบกันไปก็สั่งคนสั่งกลับบ้านไป
0: ดูจากนี้ไปจนถึงวันที่28ที่ศาลจะตัดสิน28กันยานะไม่ใช่28วันพรุ่งนี้อาจารย์ว่ามันจะมีผลคือคมอะไรต่อการเมืองของเราในระยะนี้ไหมอาจารย์

0: ก็คงผมเชื่อผมนะคอยดูนะขนาดศาลบอกว่าขนาดศาลบอกว่าห้ามไม่ให้เผยแพร่ข่าวไม่ให้เผยแพร่อะไรทั้งหลายนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันมีเล็ดรอดออกมาเอง
1: นะเราไม่เล็ดรอดง่าย
0: ศาลประกาศก็จริงอ่ะแต่มันต้องมีเล็ดรอดเดี๋ยวคอยดูใกล้ๆวันประกาศนะเดี๋ยวมันจะมีพวกspeculation นะเฮ้ย63
1: ฮะ
0: 72 54
1: คนนักคณิตศาสตร์ด้วยกันเลยนะนักคณิตศาสตร์
0: นะครับนะแล้วก็เป็นเพราะอะไรมีท่านไหนบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะมีพวกเนี่ยคาดเดากันเต็มโลกไปหมด
1: คาดเดาว่ากันอย่างนั้นอีกอันนึงเอาในไหนชวนอาจารย์คุยแล้วเวลาอยู่พอประมาณก็คือเรื่องของอภิปรายไม่ว่าจะเพราะสภาเปิดแล้วนี่เปิดฟันก่อนแล้วก็
0: เขาจะยื่นเขายังไม่ยื่นอภิปรายเนี่ยยื่นยัง
2: ยัง
1: ไม่ได้ยื่นน่าจะสักสัปดาห์หน้ามั้งหรือเต็มที่ก็ไกลๆหน่อยก็ไม่เกินอีก2สัปดาห
0: ์ก็คืออภิปรายเดือนหน้าเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะประมาณนั้นฮะอาจารย
0: ์
1: มันจะไปใกล้ๆกันไหมกับที่ศาลท่านตัดสินศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่องกรณีบัตรเนี่ยนะ
0: ก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานสภาวันประธานสภามันจะบรรจุวาระเมื่อไหร่แต่ผมว่าถ้าเขายื่นอาทิตย์หน้าก็เดือนหน้าก็คงอยู่ใกล้ๆกันแล้ว
1: อา
0: จจะก่อนด้วยซ้ำอธิบายก่อน
1: ใช่อาจจะ
0: นะครับ
1: มีผลอะไรไหมจะโยกคลอนรัฐบาลคุณอนุทินได้ไหม
0: เอางี้ถ้าคุณอนุทินไม่ปรับครม.ก่อนอภิปรายรับรองว่าอยู่รอดปลอดภัย
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ถ้าปรับครม.ก่อนอภิปรายอันนี้ไม่แน่อาจจะมีการสั่นกระเพื่อมเล็กน้อย
1: อ๋อเหรอคือหมายความว่ากลัวถ้าปรับก่อนก็แสดงว่ากลัวถูกไหมปรับหนี
0: ถ้าปรับครม.ก่อนมันไม่เกี่ยวกับปรับหนีครับมันถ้าปรับครม.ก่อนที่จะมีการอภิปรายนะประเด็นที่ตามมาก็คือมันจะเกิดความสั่นคลอนจะมีน้ำกระเพื่อมในพรรคภูมิใจไทย
1: นี่อาจารย์มองไปตรงนี้เลย
0: ฉะนั้นแน่นอนคุณก็ไม่ปรับหรอกก็จะรอไปเรื่อยๆเพราะเขามั่นใจว่ายังไงซะแล้วเนี่ยอภิปรายเสร็จยังไงเขาก็ผ่าน
1: คือกำลังข้างนอกเนี่ยไม่ได้กลัวแต่กลัวกำลังข้างในด้วยกันในวันนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปปรับเดี๋ยวน้ำกระเพื่อม
0: ทีนี้เขาจะผ่านแบบไหนผมก็กำลังมองว่าดีไม่ดีผ่านอาจจะคือผ่านแล้วคงผ่านผมเชื่อว่าผ่านผมเชื่อพรรคอื่นคงไม่กล้าไปหักหลังนะครับแต่ผ่านแบบไหนอาจจะแบบเหมือนนักมวยที่แบบชนะแต่ว่าโอ้โหหน้าช้ำทั้งหน้า
1: อ๋อนึกออกแล้วฮะคือว่าผ่านแต่ว่าเจ็บตาบวมตาแตกอะไรเงี้ยนะ
0: แล้วก็อยู่กับฝ่ายค้านว่ามีหมัดเด็ดไหมที่ทำให้เกิดแผลแตกได้
1: เขาบอกว่ามีอยู่จนจตุรทิศเลยนะสี่อันนะเรื่องของงบประมาณเรื่องของไอ้อะไรต่างๆไอ้สอบทุจริตสอบนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับนะ AI พาสปอร์ตนะเกี่ยวกับเอาผมให้อาจารย์สรุปเลยดีกว่าอะไรที่จะทำให้แผลแตก
0: หนักที่สุดนะผมว่าให้ไปมองที่เรื่องสำคัญสองเรื่องเลยนะก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่เรื่องหัวสวว่าเขาจะมีค
1: ือ
0: ตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องเล่าที่พยายามโยงซ้ายโยงขว
1: า
0: โยงลิงก์เอาโชเอาโซ่เนี่ยเชื่อมเข้าหากันนะครับแต่ทีนี้สิ่งการเอาโซ่เชื่อมหากันโดยการโยงกล่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันศาลก็ไม่รับหรอกนะเราต้องเห็นประเทศประเด็นที่มันจะมีหลักฐานจะ
1: แล้วโยงเห็นแบบ
0: จะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่อยยื่นปปช.หรือยื่นอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นอาจจะมีถ้าจะอย่างนั้นไม่แน่อาจจะโดนหมั่นด้วยว่าเป๋ไปเป๋มาได้อะ
1: ไอ้ที่แค่บอกว่าเอาอะไรนะชื่อของคนไปจองโรงแรมโอนเงินค่าโรงแรมอันนี้ยังไม่จ่ายใช่ไหม
0: มันก็ต้องดูหลักเหตุและผลเหตุผลก่อนอ่ะมันจองค่าอะไรจองเยอะอะไรเช่นไปจองสัก20ห้องเงี้ยคำถามคือคุณจะสัมมนาเหรอจอง20ห้องเนี่ยหรือคุณเป็นบริษัททัวร์ก็ต้องหาคำตอบมาแต่ถ้าเกิดไม่เป็นจองแค่ห้อง2ห้องหรือห้องธรรมดาคุณก็อยากจะไปพักผ่อนช่างเขามันก็คือมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะขึ้นอยู่กับประเด็นหลายๆอย่างแล้วก็เชื่อมโยงกันถามว่าจองพักที่นั่นแล้วไงแล้วเป็นไปได้ไหมว่าผู้สมัครสวจะมาพักที่เดียวกันก็มันก็เป็นไปได้ถ้าคนมาจากต่างจังหวัดเยอะขึ้นอยู่แต่ละฝ่ายเก่าหาไปฝ่ายที่เป็นก็หาอะไรนะหาพยานหลักฐานมาโต้เอากันถ้าโต้แล้วนะครับฟังแล้วมันมีคือฟังแล้วเนี่ยมันต้องแบ่งนี
1: ้
0: ประชาชนฟังแล้วรู้สึกยังไงข้อแรกก่อน
1: รู้สึกยังไง
0: ทีนี้ถ้าฝ่ายตอบถ้าฝ่ายค้านเนี่ยกล่าวหาได้จนทั้งประชาชนเชื่อมากกว่าฝ่ายที่ป้องกันตัวเองกล่าวอะไรนะเก่าดีเฟนต์ตัวเองอ่ะ
1: ปกป้องตัวเองป้องกันตัวเอง
0: ก็เป็นไปได้ว่า

0: คนอาจจะเอโน้มไปทางคำกล่าวหาแต่ถ้าดีเฟนซ์ได้ดีคนก็จะโน้มเอียงไปทางฝั่งดีเฟนซ
1: ์
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนฟังเนี่ยนะครับต้องขอแยกนิดนึงนะถ้าคนฟังที่เป็นกลางเขาจะคิดแบบผมแต่ถ้าคนฟังที่มันตั้งธงอยู่แล้วมันจะคิดอีกแบบนึง
1: จะดีจะชั่วฉันรักของฉัน
2: อ
1: ่ะฉันเกลียดของฉันอ่ะ
0: เ
1: ลยนะ
0: พอได้พอจากฝั่งประชาชนแล้วประชาชนยังไงตัดมาเชื่อต้องไปถึงไหนครับวิ่งไปถึงปปช.และศาลว่าเขาฟังแล้วเขาคิดยังไงอันนั้นคือคำตัดสินสุดท้ายนะครับ
1: แม้ว่าประชาชนหรือพวกเราท่านๆเนี่ยจะคิดยังไงก็แล้วแต่ศาลหรือปปช.เขาคิดแบบไหนนั่นเป็นอีกเรื่องของเขาเลยนะว่างั้นนะ
0: ใช่ก็มีตั้งหลายเรื่องนี่ครับฮะที่ศาลกับปปช.หรือแม้กระทั่งกกต.คิดต่างจากเราอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากนานาจิตตัง
1: นานาจิตตังเอฟโฟอาจารย์สุชาเนี่ยนิดาโฟเนี่ยตอนนี้ความนิยมของรัฐบาลเป็นไงบ้างเนี่ย
0: ความนิยมรัฐบาลเหรอเดี๋ยวสิจะยินเดี๋ยวกันยาไปกันยาเก็บอีกรอบนึง
1: อ๋อไปกันยา
0: รอบนี้นี่ก็คืออย่างที่บอกคุณอนุทินก็ลงนะพรรคภูมิใจไทยลงในหลายที่พรรคเพื่อไทยกับคุณยศนันท์อาจารย์เชนก็ขึ้นนะครับส่วนพรรคสีส้มนะครับก็จอดนิ่งอยู่กับที
1: ่แ
0: ต่ไม่รับหัวหน้าพรรคนะหัวหน้าพรรคนี่ถอยลงนะครับแต่รถแต่ถ้าเป็นตัวพรรคนี่ก็จอดนิ่งอยู่ที่ลบลงมานิดหน่อยช่างอะไรนิดหน่อยคิดว่าลืมปลดเกียร์ว่างนั่นลืมปลดเกียร์
1: มันไหล
0: รถมันไหลนะครับ
1: อ๋อเป็นประมาณนั้นแต่ว่าจะอีกทีนึงก็คือเดือนกันยาเนี่ยก็คือเป็น
0: ใช่ครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยารอได้เลยครับ
1: เป็นช่วงที่เรียกว่าปีงบประมาณก็หมดด้วยเนี่ยใช่ไหมจะเป็นปีงบประมาณหน้า
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เป็นถ้าเป็นโพก่อนปีงบประมาณนะครับเป็นไตรมาสที่3เน
1: า
0: ะ
1: ไตรมาสใช่
2: อาจารย์เท่าที่เราดูนะเวลานี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของการเมืองนะคะทิศทางเรื่องของการเมืองเนี่ยจริงๆก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาเจอหลายด่านเหมือนกันนะคะเรื่องของคดีบาร์โค้ด QR code เนี่ยค่ะแล้วก็ไหนจะรอเรื่องของศึกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วตอนนี้เนี่ยก็โดนเขย่าเยอะมากเรื่องของการพาดพิงหั
1: วสว.
2: แบบเนี้ยอาจารย์การเมืองมันจะไปทางไหนทิศทางอาจารย์วิเคราะห์หน่อยค่ะ
0: คือเอางี้อย่างที่ผมบอกอะตอนนี้ยังล้มรัฐบาลไม่ได้เพราะการล้มมันมีแค่3กรณีผมเคยพูดมานานแล้วนะครับมีตั้งแต่กรณีนิติสงครามนะครับกรณีเรื่องของพรรคการเมืองภายในพรรครัฐบาลเองมีการขัดแย้งกันเองแล้วสุดท้ายคือเอารถถังมาจอดซึ่งทั้ง3กรณีเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยมันยังไม่มีประเด็นใดที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับนี่ผมก็ต้องรอดูถ้าถามว่ารัฐบาลจะโดนกระหน่ำเยอะมันก็โดนกระหน่ำเยอะพอสมควรนะครับนะไม่ต้องดูอะไรมากเราดูเนี่ยเราดูภาคใต้ก็โดน
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะตอนนี้คนหลายคนเริ่มมองรู้สึกว่าทิศทางนโยบายผิดพลาดอะไรหรือเปล่าตั้งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: มันจะไม่มาครองครัมหนักขนาดนี
0: ้นะครับแล้วทุ่มงบเป็น500,000 กว่าล้านแล้วยังไม่ขยับไปไหนเลย
1: 20 กว่าปีนะครับแต่ละ
0: ด้านในขณะและขณะเดียวกันเนี่ยชายแดนไทยกัมพูชาก็มีคนตั้งคำถามนะครับว่าตรงว่าไอ้อะไรทั้งหลายในตรงว่าเรา
1: เอาไงเนี่ย
0: ที่คำเห็นจะเอาไงได้จะลบอีกไห
1: ม
0: เหล่านี้เป็นต้นหรือว่าข่าวหรือชอบมาอยู่เรื่อยมันจะเปิดด่านอย่างเงี้ยก็ต้องหาทางไปบล็อกให้ได้เอ้ยไม่จริงอะไรหรอกที่เป็นต้น
1: อันนี้ก็
0: คือประเด็นที่เรียกว่ามันแทรกซ้อนเข้ามานอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของหัวสวเรื่องของไอ้สอบทุจริตท้องถิ่นนะครับนะนอกจาก2เรื่องนี้ก็จะมีเรื่องประมาณนี้ที่แทรกซ้อนเข้ามาหรือแม้กระทั่งเรื่องของอะไรล่ะราคาน้ำมันคนก็ยังไม่มั่นใจนะครับแล้วว่ามันจะขึ้นลงยังไงนะครับก็ต้องรอดูเพราะว่าเนื่องจากที่ราคาน้ำมันมันคงรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกมันต้องไปถามตัวด้านทั้มอ่ะ
1: ใช่
0: คร
1: ับมันแกว่งไปเรื่อย
0: ถามว่ามันทำให้รัฐบาลเนี่ยเรียกว่ากระเทือนไหมมันคงกระเทือนบ้างอ่ะโดนด่าทุกวันไม่กระเทือนให้มันรู้ไป
2: จำได้ว่าเมื่อเหมือนสัปดาห์ที่แล้วป่ะคะนิดาโพที่ออกมาบอกว่าก็รอดแหละแต่รอดแบบบอบช้ำ
1: รอดแบบบอบช้ำนี่แหละ
0: คนส่วนใหญ่คน 30% บอกไม่รอดแต่คนที่บอกว่ารอดเนี่ยมีถึง 60%
1: เกินครึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นรอดรวมๆกันแล้ว 60% ไม่ว่าจะเป็นรอดแบบบอบช้ำมากบอบช้ำน้อยหรือรอดแบบสบายๆรวมแล้ว 60% แต่บางคนเชื่อว่ารอด
1: แต่รอดแบบไหนก็ว่ากันบอบช้ำก็ยังถือว่ารอดแหละใช่ไหม
0: ยังไงก็ถือว่ารอดนะแม้ว่าจะบอบช้ำมากไปไหนก็นั่งกับพอรอดแล้วก็มาเช็ดแผลนิดนึงแล้วก็ไปฟิตซ้อมใหม่แล้วกันเดี๋ยวว่าน่าขึ้นชกใหม
2: ่ครบเทอมไหมคะอาจารย
1: ์ครบไหมสี่ปีครบไหม
0: ผมพูดมานานแล้วว่ายังไงก็ไม่ครบผมเคยพูดไว้ว่ารัฐบาลนี้นะครับสภาชุดนี้ขอใช้คำว่าสภาชุดนี้ดีกว่าสภาชุดนี้อยู่ได้ไม่เกินคริสต์มาส71แต่ตอนนี้ผมหดเวลาลงให้หน่อยแล้วให้อยู่ถึงเพียงแค่สงกรานต์71
1: เอาเฉพาะสภาเลยใช่ไหมไม่ใช่รัฐบาลนะ
2: เพราะปัจจัยอะไรอ่ะ
0: สภารัฐบาลไปด้วยกันเลยครับ
2: เพราะปัจจัยอะไรอ่ะ
1: เอาปัจจัยอะไร

0: เอางี้หลังจากการมีการปรับครม.ครั้งแรกมันจะเริ่มมีแรงกระเพื่อมหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
1: แรงกระเพื่อมจากไหนคะในพักหรือว่าจาก
0: ในพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแหละพักแ

0: สนิมเกิดจากเนื้อในตนว่ากันอย่างนั้นนะอาจารย
1: ์บ้านใหญ่มันเยอะเกินเหตุ
0: นะมันหลายมุ้ง
1: มันหลายมุ้งเกินไปอ่ะจนนะมันคือมันนอนไม่สบายบางมุ้งมันมีรูรั่ว
0: มดเข้าไปได้มันก็คันมากัดยิบยิบยิบ
2: ได้ค่ะอาจารย
0: ์คุยอาจารย์สนุก
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: วันนี้ขอบคุณครับอาจารย์สุวิชาครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะคะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนีด้าโพนะคะ
0: ครับ
2: ก็คงจะต้องรอดูแหละเนาะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอคำพิพากษาของศาลนะคะศาลนัดชี้ขาดคดีนี้เนี่ย28กันยายนนี้
0: เรื่องบัตรเลือกตั้งนะสปอร์ตเรื่องนี้ก่อน
2: แต่ช่วงหน้าเนี่ยอันนี้โค้งสุดท้ายจริงๆเรารอดูนะว่ากกต.จะมีมติออกมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะคะเรื่องหัวสว.ค่ะ
0: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีนะครับชั่วโมงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดหรือเป็นช่วงที่3นะครับยังอยู่กับคุณเก๋กับนางเหงาแล้วก็กลับเรียนว่าอีกแค่2ท่านนะครับสำหรับรถด่วนขบวน CEO ของเราเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: 3คนก็ไม่ได้4คนก็ไม่ได้นะฮะ2คนเท่านั้นเองเพราะว่าเราเอาแค่หรือว่าจำกัดจำนวนเนี่ยนะครับแค่ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับตัดสินใจด่วนเลย
2: ใช่ค่ะสองที่นั่งสุดท้ายจริงๆนะคะเป็นหลักสูตรที่เรียกได้ว่านะคะโอ้โหวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็อบรมกันแบบว่าเข้มข้นจริงๆนะคะ
0: เกือบ4เดือนเต็มนะ
2: ใช่ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะก็ยังคงตามต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะแต่ว่าจะมาดูเรื่องของประเด็นคดีหัวสว
0: อ่
2: ะเดินทางมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญแล้วนะที่ฝ่ายค้านเองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนนะคะก็แล้วก็รวมไปถึงไอลอเอง
0: นั่นทุกหลักฐานกันมาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะ
2: ก็เปิดเรื่องของพยานเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆนะคะพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างของขบวนการนะแต่ว่าประเด็นที่เราจะต้องจับตาดูก็คือท่าทีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้วยที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะพิจารณาลงมติคดีหัวสว.เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้28สิงหาคมก็ต้องลุ้นด้วยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเคาะหรือว่าจะเลื่อนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนก็ลุ้นด้วยว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะมีการยกฟ้องจะมีการส่งต่อไปที่ศาลฎีกาฟ้องบางส่วนไม่ฟ้องบางส่วนอะไรแบบนี
0: ้
2: ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่านะคะเดี๋ยวเราต้องดูแล้วก็รอนะต้องใช้คำว่ารอไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงอ่ะแต่ว่าในเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันแหละนะคะเอาไปพูดคุยนะคะแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะแล้วก็ถามถึงเรื่องของความคืบหน้าต่อเนื่องกันด้วยนะคะกับคุณยิ่งชีพนะคะอาชานนท์นะคะผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์นะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณยิ่งชีพครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะเอาในแง่ของคดีหัวสว.ก่อนนะคะจับตาไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะพิจารณาลงมติหรือไม่ลงมติยังไงในส่วนของคุณยิ่งชีพคุณยิ่งชีพคาดการณ์ยังไงบ้างคะ
0: ครับ
4: จากหมายข่าวที่กกต.ออกมาก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการลงมตินะครับแต่หมายข่าวที่กกต.แจ้งรู้สึกจะเมื่อวานนะครับก็ไม่ชัดเจนว่าแล้วตกลงจะลงมติวันไหนนะครับก่อนหน้านี้ถ้านับถอยหลังไปสักเกือบเดือนเนี่ยกกต.บอกว่าจะพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม
0: ขึงขังเลยว่างั้นเลยนะและนี่จะหมดเดือนสิงหาแล้วว่างั้น
4: ใช่จะหมดเดือนสิงหาแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าแล้วจะแจ้งผลให้ทราบวันไหนครับ
0: แม่กันมาเล่นเหมือนเขาเรียกว่าชักกระเยาะอยู่อย่างนั้นนะว่ากันนะ
2: ในแง่ของการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะยังคงมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องยังไงไหมคะเรื่องของการเปิดหลักฐาน
4: ครับก็จริงๆทางสสพรรคฝ่ายค้านเขาจะจัดกิจกรรมในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยวางแผนเรียบร้อยจองโรงแรมเรียบร้อยดูสถานที่เรียบร้อยที่โรงแรมภูแมน
0: ครับนี่ข่าวเมื่อกี้เองเขาบอกว่าโรงแรมภูแมนเขายกเลิกแล้วนี
4: ่ข่าวเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งได้รับแจ้งจากทีมงานมาว่าจะเปลี่ยนไปจัดที่รัฐสภาแล้ว
0: ไปรัฐสภาเลยว่ากันเลย
4: กลับไปที่เดิมห้องที่หนึ่งรัฐสภาครับผม
2: ค่ะค่ะ
4: แล้วครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้เราก็มีนัดหมายกิจกรรมครับก็จะเชิญชวนประชาชนเนี่ยไปทำกิจกรรมสนุกๆออกกำลังกายนะครับคือหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ศูนย์ราชการอาคารดีเนี่ยปกติเขาเปิดให้ประชาชนไปออกกำลังกายได้นะครับ
0: มันกว้างนี
4: ่กว้างขวางเลยกว้างขวางเลยประชาชนก็ไปตีแบดไปแอโรบิกไปอะไรกันนะครับเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกายไปวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆนะครับ

0: บาย
1: น้องครับผม
0: เป็น
1: กิจกรรมกัน
0: เป็นกิจกรรมออกกำลังกายนะไม่ใช่การเมืองนะหรือการเมืองนั่นแหละ
1: ทั้งคู
0: ่แล้วเอาตรงๆกันเลย
1: ไม่ได้อยากให้ประชาชนมาแล้วมานั่งฟังมานั่งเฉยๆก็มานั่งไปเอ็กซ์ไซส์กันหน่อยวันคิดเพื่อสุขภาพครับผมแต่ก็จะพูดเรื่องการคดีเรื่องการโกงสวด้วย
0: อันนี้แหละวางกันเลยนะ
1: ครับ
0: คาดหวังว่าคนจะมาเดียวไม่นาน
1: เออ229คนกำลังดี
0: เป็นนัยยะสำคัญของ229สวได้ว่ากันนั่นนะ
1: ครับจะไปสื่อสารเรื่องอยากให้กกต.สั่งฟ้อง229คนกันแหละครับ
0: แต่ก็มา
1: จะมาร่วมงานไม่น้อยไปกว่านี
0: ้มาถึงตอนนี้ก็ยังเดาใจกกต.ไม่ได้ว่าเขาจะยังไงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พอจะหมดเดือนสิงหาแล้ว
1: ดูแล้วก็ถ้าคือตอนนี้เขาบอกว่าตามหมายข่าวกกต.บอกว่าไม่มีนัดประชุมแล้วนะครับคือวันศุกร์นี้ก็ไม่มีประชุมวันจันทร์ก็ไม่มีประชุมเหลือแค่ลงมติอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆก็คือในใจท่าน
0: มีอยู่แล้ว
1: คงตัดสินใจไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรครับก็บอกออกมา
0: อย่าเอามาเมืองอึ่งดึงเวลาอยู่ว่ากันนั่นนะ
2: คุณยิ่งชีพคะโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเปิดข้อมูลอะไรอีกไหมคะ
0: มีอะไรอีก
2: ที่ยังหรือในส่วนที่เราเปิดไปแล้วมั่นใจในข้อมูลมากน้อยขนาดไหนในน้ำหนักของพยานหลักฐานเนี่ยค่ะ
0: ยังไง
1: ครับเมื่อ16นาทีที่แล้วเราเพิ่งเปิดข้อมูลชุดหนึ่งนะครับคือเราจะตั้งใจจะเปิดทุกบ่าย3นะครับทุกวันเวลาบ่าย3นะครับเมื่อ16นาทีที่แล้วเนี่ยเราเปิดความเห็นของเลขากกต.นะครับซึ่งจริงๆก็สอดคล้องคล้ายเคียงอย่างยิ่งกับความเห็นของคณะอนุกรรมการชุดที่26นะครับเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมันมีการสั่งฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คืออดีตรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับท่านณพินทร ศรีสันพางซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: ท่านนี้เนี่ยมีพยานบอกว่าตอนสมัครสว.แล้วเนี่ยก็มีการเชิญไปดูตัวไปคุยกับท่านที่ห้องทำงานที่กระทรวงเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีการตกลงกันว่าถ้าจะให้เป็นสว.ถ้าจะให้สนับสนุนเนี่ยก็จะให้เซ็นใบลาออกเอาไว้ล่วงหน้านะครับเหมือนกับเป็นการข่มขู่ว่าถ้าได้เป็นแล้วต้องทำตามอะไรประมาณนี้นะครับ
0: สมัยจะกระตุกโดยการที่ให้ออกโดยการเซ็นไว้ก่อนเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับซึ่งมีพยานหลายท่านที่ให้การเรื่องนี้ตรงกันนะครับแล้วก็ทั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนชุด26กับทั้งเลขากกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าควรสั่งฟ้องท่านณพินทร ศรีสันพางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องเลยผมคิดว่าพูดยากนะครับคือท่านอนุทินเป็นคนกระทำความผิดหรือเป็นคนโกงเรื่องสว.หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าจะบอกว่า
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว 100%
0: คงไม่ใช่
1: เ
0: ลยว่างั้นเนี่ยนะ
1: ผมว่ายากครับ
0: อ๋อคือมันทางนู้นเขาบอกว่าเขาไม่ผิดแต่ทางนี้เขาบอกว่าคุณเกี่ยวแต่เกี่ยวกับไม่ผิดบางทีมันคนละอย่างกันใช่ไหม
1: ครับคือหลักฐานตอนนี้ครับมันวิ่งวนรอบที่พรรคภูมิใจไทยนะครับมีทั้งท่านสสชุดปัจจุบันนะครับมีทั้งท่านอดีตสสมีทั้งอดีตผู้สมัครสสหรือว่านายกอบจที่ใส่เสื้อพรรคภูมิใจทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายเงินต่างๆเต็มไปหมดนะครับผู้ช่วยสสเป็นคนจ่ายเงินผู้ช่วยสสเป็นคนจัดที่พักพาผู้สมัครสวไปที่ต่างๆเนี่ยมันหลักฐานพวกนี้มันวนรอบพรรคภูมิใจไทยอยู่หมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอนุทินจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเนี่ยตัวเองก็ต้องทำอะไรบางอย่างกับลูกพรรคที่มีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นท่านทำอะไรครับผม
0: มาไม่ใช่ว่าท่านไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนรอบข้างท่านรัฐมนตรีของท่านเนี่ยดูแนวโน้มลีลาท่าทางเส้นสายแล้วมันเกี่ยวเนี่ยท่านก็จะปฏิเสธไม่ได้นะว่างั้นเนี่ยนะถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้
1: ใครรู้จักกันหมดอ่ะคนรู้จักของท่านทั้งนั้นเลย
2: แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการนำเสนอหลักฐานในมุมมองของภาคประชาชนใช่ไหมคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการของกกต.แล้วก็ส่งคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลอะไรต่างๆเนาะใช่ไหมคะ
0: มั่นใจไหมว่าคราวนี้เนี่ยไอ้รอจับให้มั่นคันให้ตายไหมสำหรับเส้นทางการเงินสำหรับหลักฐานที่จะมัดพยานอะไรต่างๆเหล่านี้นะคราวนี้ไอ้รอหรือคุณยิ่งชีพเนี่ยมั่นใจไหมว่าสามารถละ
1: ก็เรียกว่าเรามีเยอะนะครับแต่เราไม่ได้มีอำนาจอะไรตามกฎหมายนะครับอำนาจตามกฎหมายทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่กกต.นะครับถ้าเรามีอำนาจจริงเนี่ยไม่ต้องจับให้มั่นคันให้ตายขนาดนี้หรอกครับตั้งแต่วันเลือกสว.เมื่อปี67เห็นความผิดปกติทั้งหมดเนี่ยต้องไม่รับรองผลแล้วนะครับมันรับรองผลจนมาถึงขนาดนี้ไม่ได้หรอก
0: สองปีแล้ว
1: ใช่ครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราดูหลักฐานเนี่ยเราก็เรียกว่ามีเยอะ

0: เยอะนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะครับถ้าท่านกกต.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่สั่งคดีนี้โดยการส่งฟ้องทั้งหมดไปที่ศาลฎีกานะครับผมว่าคิดว่าหน้าที่ของเราก็จบครับเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปติดตามการพิจารณาคดีในชั้นศาลกันนะครับศาลก็พิจารณาคดีโดยเปิดเผยทุกคนไปดูได้ครับพยานมีกี่ร้อยปากก็ไปเบิกความกันเต็มที่นะครับใครบอกตัวเองไม่ได้ผิดก็มาแก้ตัวนำเสนอกันเต็มที่นะครับแต่ถ้าหากว่ากกต.บอกว่าไม่ฟ้องเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอำนาจจะไปเปลี่ยนใจกกต.นะครับแต่ถ้าคดีจบแล้วถึงที่สุดเมื่อไหร่แล้วก็คิดว่าข้อมูลที่เรารู้ทั้งหมดเนี่ยเราก็คงจะทนรู้คนเดียวไม่ได้นะครับเราก็คงจะต้องบอกให้คนอื่นรู้ไปด้วยกันครับ
1: เดินมาถึงพอเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยคิดว่ากกต.จะออกมาในรูปแบบไหนคะ
2: วัดใจไหม
1: วัดใจคุณยิ่งชีพจะฟ้องทั้งหมดหรือฟ้องบางส่วนหรือยกคำร้องหรือว่ายังไงอะคะ
0: คงยากหน้าที่เขาจะสั่งฟ้องทั้งหมดครับดูจากที่ผ่านมาดูจากการตั้งอนุกรรมการชุดที่36มาดูจากการคัดเลือกคนมาอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งพวงเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่าเขาอาจจะอยากยกทั้งหมดคือไม่ฟ้องใครเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักฐาน
2: พอมีแรงกดดันมากขึ้นก็อาจจะแบ่งฟ้องบ้างว่างั้นเลยนะจากที่ว่าเหมือนจะไม่ฟ้องทั้งหมดใช่ไหม
0: ครับครับ
2: ย
0: ากมากจะฟ้องทั้งหมด
2: ถามให้กับท่านผู้ฟังหน่อยเพราะบางท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะทราบแต่บางคนว่าไอ้คำว่าชุด36กับชุด26มันมันจะขัดแย้งกันอีกฝั่งนึงบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปฟ้องแล้วอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะอีกฝั่งนึงบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องจับให้มันใครตายมันต่างกันยังไงไอ้ชุด36 26อะไรเงี้ย
0: ชุด26ที่เป็นไปตามกระบวนการปกติตามกฎหมายนะครับก็คือพอมีคดีใหญ่ๆขึ้นมาจะให้ใครทำคนเดียวก็ไม่ได้เขาก็จะตั้งคณะอนุขึ้นมา
2: อนุ
0: ซึ่งเป็นส่วนผสมกันระหว่างกกต. DSI และฝ่ายอื่นๆนะครับมีรองเลขาธิการกกต.ท่านชนินเนี่ยนั่งหัวโต๊ะนะครับเป็นกระบวนการปกติคือมันมีคำร้องเข้ามามันก็ต้องสืบสวนสอบสวนโดยคนจำนวนเป็นกลุ่มๆมาทำเป็นทีมนะแล้วก็ทำออกมาเนี่ยเขาเจอหลักฐานจำนวนมากเขาก็บอกว่าควรจะสั่งฟ้อง229 229นี่คือคัดมาแล้วนะครับ
2: คัดแล้ว
0: นะคนที่ถูกร้องจริงๆเนี่ยมี 4-500 นะครับแต่ว่าเลือกมา229เนี่ยสั่งฟ้องนะครับเสร็จแล้วเมื่ออนุ26สั่งเสร็จก็จะไปที่เลขากกต.เลขากกต.ก็สั่งคล้ายกับอนุ26ไม่เหมือนซะทีเดียวคล้ายนะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปที่กกต.ใหญ
2: ่
0: ซึ่งกกต.ใหญ่เนี่ยจริงๆถ้าท่านไม่ทำไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะก็คือทีมงานทั้งหมดเนี่ยส่งมาแล้วระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนสั่งการฟ้องเรียบร้อยมันก็สั่งไปตามที่เจ้าหน้าที่สั่งมาท่านก็ส่งฟ้องไปเลย
2: สั่งมาแล้วก็ส่งผ่านไปเลยว่างั้นนะ
0: ใช่มันส่วนใหญ่เขาคงทำแค่
2: เป็นออโตเมติก
0: คือกกต.ทุกท่านคงไม่ได้มีเวลาอ่านทุกเรื่องตลอดเวลาแล้วเรื่องไหนเจ้าหน้าที่ทำเสร็จมีความเห็นส่งมาท่านดูว่ามันไม่ได้แย่มากท่านก็ส่ง
2: เลย
0: เนี่ยนะครับแต่ท่านเนี่ยดันไปใช้เวลาเพิ่มโดยการไปตั้งอนุกรรมการเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับที่ว่าชุด36ไปพิจารณาใหม่จากที่26ทำมาแล้ว
2: เหมือนไปกรอง26อีกทีนึงว่างั้น
0: ใช่แล้ว36เนี่ยดันสั่งว่าไม่ฟ้องใครเลยนะครับตรงกันข้ามกับที่ทำมาก่อนหน้านี
2: ้
0: คร
2: ับ
0: แล้วก็มาสู่มือกกต.ใหญ่ว่าจะเชื่อ26หรือจะเชื่อ36ครับ
2: เพราะว่า26ได้เข้ามาแล้วอย่างไรก็ต้องฟ้องเพราะมีหลักฐานนี่นั่นว่างั้นนะแต่ท่านก็คือกกต.เนี่ยก็คือท่านก็มาตั้งศาล26เพื่อที่เหมือนกับว่าจะเชื่อ26ได้ไหมว่างั้นนะ
0: ใช่คร
2: ับ สุดท้ายแล้วก็คือ36ก็ไม่สั่งฟ้องใช่มั้ยฮะครั้งนี้ตัวกกต.ก็ต้องเลือกแล้วจะเชื่อ26หรือ36ถูกไหมดูทรงนี้ผมว่าเขาเชื่อ36นั่นแน่เพราะไม่เชื่อเขาจะตั้ง36ขึ้นมา
1: คุณยิ่งชีพคะถ้าหากกกต.ส่งฟ้องกับไม่ส่งฟ้องเนี่ยมันจะมีผลแตกต่างกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ถ้าส่งฟ้องก็จริงๆก็การเมืองก็ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าสสก็สสรัฐมนตรีอะไรก็ทำหน้าที่ของท่านไปนะครับไม่ถูกตัดสินอะไรก็ไปว่ากันคดีที่ศาลนะครับแต่สว.เนี่ยถ้าศาลเห็นว่าใครที่มีมูลอยู่บ้างก็จะรับฟ้องนะครับใครไม่มีมูลเลยก็จะไม่รับฟ้องนะครับถ้าสว.เนี่ยเมื่อศาลรับฟ้องเนี่ยสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่
0: นะครับแต่ว่าคดีนี้เนี่ยคงไม่มีทางเร็วนะครับก็พยานหลายร้อยปากก็คงสืบไปหลายปี
2: กันหลายปีนะ
0: ดีไม่ดีก็ตลอดอายุเทอมนี้ทั้งเทอมนะฮะของทั้งสสและสว
2: สสและสวเนาะ
0: เอาจนเต็มเลยนะฮะก็อยู่จบอะอยู่จบนะครับว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมา
2: และถึงแม้ศาลจะมีคำพิพากษาออกมาวิธีการหรือกระบวนการได้มาซึ่งสวก็ยังคงเหมือนเดิม
0: ยังไม่เปลี่ยนใช่ก็ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญกันเพื่อให้เรามีระบบการเลือกสวที่ดีกว่านี้
2: เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องจ่าย 2,000 เพื่อที่อันนี้ภาษาบ้านนะจ่าย 2,000 เพื่อที่จะแกเลือกฉันเลือกแกนะจะประชาชนก็ไม่ได้เลือกถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยถ้านะคะอันนี้ถ้านะสมมติถ้ากกต.ไม่

0: ส่งฟ้องเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนสังคมเราจะเดินหน้าต่อยังไงบ้างคะ
1: ตามใจไอ้เราเนี่ย
0: ก็เราก็ชนมาแบบว่าเปิดมาแบบเออ
2: เราก็จะครับเราคงไม่มีอำนาจอะไรที่ไปสั่งฟ้องคดีนี้ได้ด้วยมือของประชาชนเราก็มีแค่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่อยู่ในมือเนี่ยวางอยู่ข้างๆโต๊ะผมตอนเนี้ยนั่งอ่านทุกวันนะครับก็เราก็จะนำเสนอสู่สาธารณะครับ
1: ก็คือ
2: ว่าคดีจบไปแล้วก็เปิดส่วนนั้นครับ
1: สามารถที่จะเอาไปให้สาธารณะดูได้บ้างเนี่ยนะ
2: ครับ
1: คราวนี้มันอีกทางนึงอันนี้ก็ต้องถามแทนด้วยเพราะว่าเขาบางคนเขาบอกว่าเอ้ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอรอเนี่ยก็เนื้อเดียวกันกับสีส้มหรือก็ทั้งพรรคประชาชนเนี่ยแหละคุณยิ่งชีพจะว่าไง
2: ก็คนละเนื้อครับผมทำมาก่
1: อ
2: นตอนปี67เราก็ติดตามสังเกตการทุกระดับชั้นสังเกตการตั้งแต่การรับสมัครเก็บข้อมูลมาหลังปี67เอาจริงนั้นตอนนั้นท่านผลิตก็ไม่ได้ทำอะไร
1: อ
2: ๋
1: อใช่ตอนนั้นเขายังไม่ได้นั่นอะไรนี่ใช่ไหม
2: ครับผมก
1: ็ได้มีการ
2: เขาอยู่บ่อยๆว่าเขาไม่ได้ช่วยกันพูดเรื่องสวเลยเน
1: า
2: ะ
1: ไอ้เราเคยวิจารณ์นะผลิตเนี่ยใช่ไหม
2: ครับใช่ผมก็วิจารณ์คุณผลิตอยู่บ่อยๆจริงๆครับจนมาตอนนี้ท่านนั่นจะขยันก็โอเคก็ดีครับเขาก็เปิดของเขาผมก็เปิดของผมครับ
1: เพราะฉะนั้นคนละเนื้อกันนะไม่ใช่ว่าจะมาหาว่าเพราะว่าบางทีพอถ้าเขาเข้าใจหรือคนเข้าใจว่าไอ้รอกับพรรคส้มเนี่ยเขาเนื้อเดียวกันน่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกดิสเครดิตอะไรลงมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องถาม
2: ผมทำมาก่อนเรื่องนี้ผมทำมาก่อนทุกเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องเรื่องนี้ผมทำมาก่อน
1: เรื่องนี้ทำมาก่อน
0: ค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆสำนวนอะไรต่างๆที่มันออกมาค่ะแล้วก็เริ่มที่จะมีการพูดถึงว่าจะมีการตรวจสอบว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงหลุดจากหน่วยงานไหนตรงนี้กังวลไหมคะคุณยิ่งชีพ
1: มีอะไรเป็นข้อกังวลไหม
2: ไม่มีอะไรกังวลครับก็ยิ่งชัดเจนว่าเป็นเอกสารของจริงของสำนวนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยิ่งชัดเจนว่าเรื่องที่เราพูดนั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนมีมูลนะครับเราไม่ได้ดีๆไปยกเมฆอะไรขึ้นมาลอยๆเราก็เอามาจากการที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐสืบสวนสอบสวนแล้วก็เก็บรวบรวมไว้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชงฉางไม่ใช่ว่ามาเท่าไหร่เราแฉหมดเราก็ยังพยายามเคารพกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังเดินไปนะครับเราก็แค่จะเปิดให้สังคมรับทราบเพียงเล็กน้อยมากๆเท่าที่พอจะให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเพียงพอแล้วให้กกต.สามารถสั่งฟ้องคดีนี้ได้ไม่ใช่ไม่มีนะครับไม่ใช่สูญแบบอยู่ดีๆเป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอยเป็นการกันแกล้งกันทางการเมืองทั้งหมดไม่ใช่หรอกมันมีอะไรเยอะ
1: ไอ้ที่เราเอามาให้โชว์หรือให้ดูประชาชนทั่วไปดูเนี่ยมันแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมจริงๆแล้วมันอยู่ข้างใต้อีกเยอะใช่ไหม
2: ถ้าเป็นภูถ้าเปลี่ยนเป็นภูเขาคงเป็นต้นไม้ทั้งสองสามต้นนะคร
1: ับ แต่แ
2: ม่ยอดด้วยไม่ยอดเลยอ่ะบอกเลยยอดมีเยอะครับ
1: คราวนี้ตอนนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่มันจะคล้ายๆกันสองอันนะเรื่องของสวอันนึงแล้วก็คือของเรื่องของดูสิผมสมองสตันไปนิดนึงแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าแทนที่จะไปดูว่าไอ้หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยจะเอาคนผิดกลายปรากฏว่าคนที่เผยแพร่หลักฐานกลายบอกว่าเอาหลักฐานมาจากไหนมาเอาผิดกับทางด้านของผู้ที่ให้หลักฐานมาอะไรต่างมันยังไงคุณยิ่งชีพไล่ฟังหน่อยเพราะเขาพูดกันอยู่ตอนเนี้ย
2: ก็ผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องแก้เกอร์นะครับก
1: ็คือการแก้เกอร
2: ์ก็คือเขาก็ออกมาทำเป็นเหมือนว่าจะไปเอาผิดว่าใครถอยเอกสารถูกขังนะครับเพื่อหวังว่าจะขู่ให้คนกลัวหวังว่าจะขู่ให้คนที่มีเอกสารไม่กล้าเปิดหรือขู่ให้คนข้างในไม่กล้าเอาข้อมูลออกมาบอกคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดาครับผมแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วมันก็ไม่ได้มีความผิดอะไร
1: นะ
2: ครับที่เราศึกษาแล้วก็ก็นี่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรครับ
1: อ๋อเพราะคนบางคนก็ชักเริ่มกลัวไงว่าเอ๊ะถ้าอีรอบนี้เดี๋ยวฉันจะไปแฉนู่นบ้างนี่บ้างหรือว่าเอาหลักฐานไปเปิดทั้งๆหลักฐานนี่มันก็ชัดเจนแล้วว่าเอามาจากหน่วยงานของท่านเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะโดนย้อนกลับหรือบุมแรงมันย้อนกลับบ้างแต่ถ้าคุณยิ่งคิดพูดอย่างเงี้ยก็ทำให้คนที่เขามีความหวังดีต่อบ้านเมืองเขาก็จะเดินหน้าต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่งั้นแล้วมันก็น่ากลัวนะถ้าสมมติเราไปได้หลักฐานอะไรมาแล้วเราไปเปิดเผยต่อสาธารณะปรากฏว่าดีคือร้ายเราคนเปิดเผย ปรากฏว่าต้องโดนข้อกฎหมายกลับอีกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นห่วงของสังคมเหมือนกันนะถูกไหม
2: ใช่มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเนาะแล้วจริงๆตามกฎหมายก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
1: อ๋อเหรอ
2: ครับตามกฎหมายการออกมาเปิดโปงการทุจริตเนี่ยต้องได้รับการคุ้มครองนะครับไม่ใช่จะโดนความผิดเพียงแต่ว่าโอเคในทางการเมืองรัฐบาลก็ต้องแข็งขันหน่อยทำถึงครั้งหน่อยครับ
1: อ๋อต้องแยกกันระหว่างทางการเมืองกับทางกฎหมายถูกไหมคุณยิ่งชีพ
2: ใช่
1: เพราะทางการเมืองเนี่ยบางทีเราดูแล้วมันขึงขังน่ากลัวไปไม่อยากจะไปแฉแต่จริงๆในทางกฎหมายเขาคุ้มครองถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับการที่บอกแต่การทุจริตนี้ได้รับการคุ้มครองทั้งตามพรบ.ปปช.นะครับทั้งตามรัฐธรรมนูญทั้งตามระเบียบปฏิญญาประธานสันติการล่าสุดที่ออกมาบอกว่าคดีที่ฟ้องผู้เปิดโปงการทุจริตเนี่ยถือเป็นคดีปิดปากต้องไม่รับฟ้องนะครับ
1: อ๋อเรียกคดีปิดปาก
2: เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้กลัวอะไรเรื่องการฟ้องคดีอะไรอยู่แล้วครับ
0: ค่ะค่ะคุณยิ่งชีพคะทั้งหมดทั้งมวลที่เราเคลื่อนไหวมาโดยตลอดเนี่ยค่ะถือว่าประเด็นเรื่องของหัวสวนี้ถือว่าจุดติดไหมคะ
2: ก็พอสมควรนะ
0: ที่เราตั้งคำถามมีการตั้งคำถามเนาะ
2: ครับผมจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องที่คนสนใจอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
2: คือมันเป็นเรื่องใหญ่สำคัญกับประเทศชาติมากสวก็มีอำนาจมากทั้งออกกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มาเลือกคนเป็นศาลเป็นอะไรเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนควรสนใจอยู่แล้วนะครับเราก็ดีใจที่ประชาชนสนใจนะครับถ้าไม่มีเราผมก็เชื่อว่าประชาชนก็สนใจนะครับพอมีเราก็มีเรื่องพูดเยอะหน่อยก็โอเคคนก็จะได้สนใจแบบมีทิศทางว่าโอเคเรามาเรียกร้องกันไปทางนี้นะครับตอนนี้เราเรียกร้องสั่งฟ้องเรียกร้องให้สั่งฟ้องให้หมด229คนเท่านี้แหละครับ
1: ครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยิ่งชีพมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรารอติดตามนะคะ
1: มีอะไรจะฝากมาเผยแพร่มาได้เรื่อยๆนะบอกกล่าวกันมา
2: ครับผม
1: ยินดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณยิ่งชีพครับ
0: คุณยิ่งชีพนะคะอาชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะคะแล้วก็หรือไอลอนั่นเองนะคะส่วนวันนี้เราสองคนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุ่งคณีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่1-3เป็นเวลา2 ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: เรียกว่านำบทเพลงที่หายากทั้งที่ท่านฟังขอมารวมทั้งเรื่องราวที่น่ารู้ต่างๆเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการเพลงทั้งดนตรีไทยและก็ไทยสากลด้วยนะครับในคืนวันนี้ก็นำความรักมาฝากท่านฟังในบทเพลงรักมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงที่มีคำว่ารักผสมผสานอยู่ด้วยแล้วก็มีหัวใจเพลงซึ่งมีความรักอยู่เต็มหัวใจทีเดียวในส่วนของเพลงไทยเดิมในวันนี้ในชั่วโมงแรกยังนำเสนอในเพลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่าแขกมอญเพราะผมพูดอยู่เสมอนะครับเวลาที่นำเสนอเพลงแขกมอญบอกว่าเพลงแขกมอญที่เด่นๆที่รู้จักกันดีเนี่ยรู้จักกันอยู่แค่3เพลงเท่านั้นเองคือเพลงแขกมอญแขกมอญบางขุนพรหมแล้วก็แขกมอญบางช้างที่มีชื่อเสียงนะครับที่มีขึ้นต้นในคำว่าแขกมอญมีอยู่3เพลงแต่ก็ไม่เคยนำเสนอให้ฟังเต็มๆสักครั้งหนึ่งนะครับคือถ้าจะนำเสนอในเพลงเต็มๆอย่างเช่นแขกมอญเถาแขกมอญบางช้างแขกมอญบางพรหมเถาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลายาวมากอาจจะต้องถึงเกือบ2 ชั่วโมงเลยนะครับในรายการวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่วันนี้เนื่องจากเป็นลำนำสยามร่วมสมัยเราผสมผสานกันด้วยเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเลยขอนำเสนอด้วยรูปแบบของการบรรเลงบ้างร้องบ้างสั้นๆนะครับวันนี้จะนำเสนอในชั่วโมงแรกทั้งแขกมอญบางขุนพรหมแขกมอญบางช้างแล้วก็แขกมอญ3สุดยอดเลยนะครับของเพลงแขกมอญท่านฟังสงสัยว่าทำไมถึงต้องแขกมอญในเพลงภาษาเนี่ยมีเพลงไทยสำเนียงแขกเพลงไทยสำเนียงมอญไทยสำเนียงจีนไทยสำเนียงยวนไทยสำเนียงลาวไทยสำเนียงเขมรไทยสำ

หนึ่งฝรั่งแต่พอไทยสำเนียงแขกมอญนี่งงท่านผู้ฟังมางงจะแขกก็ไม่แขกจะมอญก็ไม่มอญสำเนียงเพลงแขกมอญนี่มันจริงมันมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแต่เท่าที่มามีชื่อเสียงก็สมัยต้นรัชกาลที่1 นะครับมันเป็นเรื่องราวเล่ากันมา2ในเอาทีละในแล้วกันนะครับทีละเรื่องราวคือถ้าเราพูดถึงเพลงแขกมอญเนี่ยก็จะเป็นนักร้องนักดนตรีที่อยู่ในฝ่ายไทยเดิมเนี่ยน้อยคนที่จะมารู้จักเพลงแขกมอญนะครับก็จะเป็นแขกมอญแขกมอญบางช้างแขกมอญบางกรมซึ่งบางคนก็สงสัยนะครับท่านฟังสงสัยมานานแล้วในเรื่องของชื่อเพลงเนี่ยทำไมถึงบอกภาษาถึง2ภาษาคือแขกมอญเพลงนี้มีชื่อว่าแขกมอญมีการ3เพลงนะครับที่ผมเล่าอยู่บ่อยๆคือเพลงแขกมอญแขกมอญบางช้างและแขกมอญบางกรมในสมัยโบราณเนี่ยนักดนตรีปี่พาทย์ได้เรียกเพลงจำพวก2ไม้แล้วก็เพลงเร็วที่บรรเลงต่อจากเพลงช้าว่าแขกทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าหน้าทับที่ตีตะโพดนี่นะครับทั้งที่เป็น2ไม้แล้วก็เพลงเร็วเนี่ยคล้ายๆกับการตีกลองของแขกจริงๆเพลงแขกเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักชื่อก็ใช้เรียกว่าแขกอย่างเช่นเพลงที่ต่อท้ายเพลงพระรามเดินดงก็เรียกว่าแขกพระรามเดินดงออกต่อท้ายเพลงมอญแปลงก็เรียกว่าแขกมอญแปลงส่วนเพลงแขกมอญที่พูดถึงเนี่ยเป็นเพลงเร็วของเพลงใดเพลงหนึ่งแล้วก็คงจะมีสำเนียงมอญครั้นต่อมามีนิยมการแต่งเพลงโดยขยายอัตราเดิมขึ้นไปอีกเท่าตัวผู้แต่งก็ได้นำเพลงนั้นมาแต่งเสียจึงเรียกว่าเพลงแขกมอญตามเดิมคือขึ้นต้นขึ้นมาก็เรียกว่าแขกมอญแต่พอขยายทำนองออกไปก็ไปเป็นแขกมอญบางช้างแขกมอญบางพรมนะครับแต่ในเรื่องของคำว่าแขกมอญก็มีชื่อเสียงมาในสมัยต้นรัชกาลที่หนึ่งเรียกว่าต้นรัชกาลที่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็มีความผูกพันมากับเจ้าราชวงศ์จักรีแล้วก็ในสกุลวงศ์สกุลหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากของเมืองไทยนั่นคือนามสกุลบุญนาคนะครับนามสกุลบุญนาคเรารู้จักกันดีว่ามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปลายยุทธยาต่อรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมากับต้นราชวงศ์จักรีเลยนะครับเป็นตระกูลขุนนางที่มีชื่อเสียงตลอดมานะครับตระกูลบุญนาคนี่ในสมัยรัชกาลที่5ก็ยังได้เป็นผู้สำเร็จราชการด้วยนะครับเชื้อสายบุญนาคนี่มีอยู่ทั่วประเทศทีเดียวเราจะพบนามตระกูลบุญนาคเยอะมากบุญนาคมาเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าแขกมอญคือบุญนาคเนี่ยมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยยุทธยาเพราะว่าสายตระกูลบุญนาคนี่มาจากแขกครับก็จะเป็นแขกเปอร์เซียนะครับเป็นเชื้อแขกแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยกันนานแล้วจนกลายเป็นผสมไทยไปนะครับเหมือนกับชาวจีนเชื้อสายไทยเนี่ยนะครับในสมัยอยุธยาจนปลายสมัยอยุธยาต่อรัตนโกสินทร์นะครับที่ร่วมรบกันมากับเจ้าพญาจักรีหรือต้นราชวงศ์จักรีของเราเนี่ยก็คือเจ้าพญามหาเสนาบุญนาคเจ้าพญามหาเสนานี่ภายหลังท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพญาอัครมหาเสนาบุญนาคแล้วก็เป็นต้นสกุลบุญนาคมาจนทุกวันนี้แหละครับที่มีความผูกพันจะมาถือว่าแขกมอญเพราะว่าองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นสามัญชนนะครับยังไม่ได้ปราบนาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ตอนนั้นนี่ก็ท่านยังเป็นแม่ทัพอยู่นะครับท่านก็ไปได้แต่งงานกับคุณนาคนะครับคุณนาคมีเป็นชาวบ้านบางช้างตำบลอัมพวานะครับสมัยนี้ก็รู้จักกันในนามอัมพวาจังหวัดสุพรรณสงครามนี่แหละครับเป็นเชื้อสายมอญเชื้อสายมอญนะบางช้างนี่นะครับแล้วก็ภายหลังเมื่อปราบนายพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วคุณนาคก็คือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่1นั่นเองครับคุณนาคมีน้องสาวชื่อคุณนวลคุณนวลนี่แหละครับได้สมรสกับเจ้าพญามหาเสนานะครับหรือสมเด็จหรือเจ้าพญาอัครมหาเสนาบุญนาคนี่เองครับคุณนวลเป็นเชื้อสายมอญส่วนคุณบุญนาคหรือเจ้าพญาอัครมหาเสนานี่ก็เป็นเชื้อสายแขกเลยมีชื่อฉายากันมาว่าแขกมอญนับแต่บัดนั้นนะครับความจริงก็มีเรื่องเล่ามาอีกเยอะในเรื่องราวของคุณนาคคุณนวลแล้วก็คุณบุญนาคอะไรนี่นะครับเป็นเรื่องเล่าถ้าอยากอ่านเรื่องนี้หรืออยากรู้เรื่องละเอียดนะไปหาอ่านหนังสือโครงกระดูกในตู้ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเขียนเอาไว้ที่จะรู้รายละเอียดดีนะครับก็เป็นต้นแบบของชื่อแขกมอญเหมือนกันนั่นเรื่องของแขกมอญวันนี้เราจะนำเสนอ3เพลงนะครับแต่นำเสนอในช่วงต้นชั่วโมงกลางชั่วโมงและท้ายชั่วโมงนะครับขอนำเสนอเพลงแขกมอญบุญพรมเถาก่อนเลยเพราะว่าค่อนข้างยาวหน่อยเพราะถ้าแขกมอญ2ชั้นนี่เก่ากว่าเพื่อนแต่ว่าสั้นกว่าเพื่อนนะครับแขกมอญบุญพรมเถานี่เดิมทีเดียวเนี่ยขยายมาจากเพลงแขกมอญบุญพรม2ชั้นนะครับซึ่งทำนองเก่ามีชื่อว่าเพลงมอญตัดแตงนะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับกรอบไก่มี3ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี4จังหวะและท่อน3มี6จังหวะนิยมใช้บรรเลงต่อจากเพลงกราวในและก็เพลงพระมหาท่อนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรวินิตทรงนำทำนองเพลงนี้มานิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นและก็นิพนธ์ตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเม
ื่อปีพ.ศ.2453ขณะที่ประทับอยู่ณพระราชวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็นับว่าเป็นเพลงแรกของพระองค์ทีเดียวเพลงนี้ทรงนิพนธ์ท่านรองให้วงโยธวาทิตย์บรรเลงส่วนทางร้องทรงมอบให้นางเจริญภาทยกุศลแต่งและก็มอบให้จังวางทั่วภาทยกุศลปรับแนวทำนองเป็นทางสำหรับวงปีพาทเพลงนี้ทรงประทานชื่อว่าเพลงแขกมอญมหงพรมเพื่อเป็นอนุสรณ์ตามชื่อตำบลและวังที่ประทับลักษณะพิเศษที่ทรงยึดเป็นแนวสำหรับทรงนิพนธ์ตามแบบแผนของเพลงแขกมอญก็คือ 1. มีลักษณะเป็นเพลง3ท่อน 2. ทำนองของเพลงสอดแทรกสำเนียงมอญ 3. ในจังหวะสุดท้ายของแต่ละท่อนมีทำนองซ้ำกันนี่คือแนวของเพลงแขกมอญนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงแขกมอญมหงพรมเถาจากการบรรเลงของวงปีพาทย์แม่นวมเป็นเพลงแรกเลยครับ

บทเพลงแขกมอญมังคุพรหมเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงแรกที่นําเสนอในคืนวันนี้ท่านผู้ฟังคุณนึกแหมไม่เอาที่มีเสียงร้องมาเสนอให้ฟังถ้ามีเสียงร้องด้วยมีการขับร้องด้วยนี่ต้องยาวเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับยาวมากต้องเก็บไว้ฟังเสาร์อาทิตย์นะครับนี่ผมกลับต้นนะครับกลับต้นเหมือนผมนึกถึงเมื่อวันก่อนนี้ที่มีการเดี่ยวระนาดเอกนะครับมีการเดี่ยวระนาดเอก2รางแต่ว่าพอถึงตอนเถานี่ย้อนมาตั้งแต่ชั้นเดียวก่อนชั้นเดียวไปหา2ชั้นไปหา3ชั้นนี่ก็เหมือนกันเลยกับผมกลับซะที่กลับที่บอกว่ากลับเพราะว่าเพลงแขกมอญมี3เพลงคือแขกมอญ2ชั้นแขกมอญบางช้างและแขกมอญบางพรหมทีนี้แขกมอญบางพรหมเนี่ยกำเนิดหลังสุดเลยกำเนิดในสมัยรัชกาลที่6นะครับแขกมอญบางช้างนี่กำเนิดในประมาณสมัยรัชกาลที่3ส่วนแขกมอญ2ชั้นนี่มีมาตั้งแต่ต้นอยุธยามีแต่ปลายอยุธยาต่อต้นรัตนโกสินทร์ครับทีนี้ผมนำที่ใหม่สุดมาเสนอให้ฟังเดี๋ยวสักครู่จะได้ฟังแขกมอญบางช้างแล้วก็แขกมอญ2ชั้นนะครับทีนี้เรามาฟังเรื่องราวกับบทเพลงที่มีความรักกันก่อนนะครับคือวันนี้นึกอยากจะรักท่านผู้ฟังขึ้นมาเพราะว่าหยิบเพลงนะครับหยิบแผ่นเสียงหยิบทีดีแผ่นนู้นแผ่นนี้มากองๆไว้แล้วพยายามจะเลือกเพลงเพื่อจะจัดนำเสนอให้ฟังในคืนวันนี้ว่าจะนำเสนอเพลงแนวไหนดีหยิบมา 4-5 เพลงปรากฏว่าไปหยิบเอารักมีกรรมยอดรักยอดขวัญปลูกรักสมมุติว่าเขารักหยิบเพลงในกลุ่มสุนทราภรณ์มาหมดเลยปรากฏว่าหยิบแต่เพลงรักมาทั้งนั้นไปหยิบของคุณสุเทพคุณมาก็ไปหยิบรักสุดหัวใจรักเอ่ยของคุณธานินเอ๊ะพักนี้ผมคงจะมีความรักท่านผู้ฟังเป็นพิเศษก็เลยไหนๆก็หยิบเพลงรักมาแล้วจัดเพลงรักให้นำเสนอซะเลย2เพลงแน่จะนำเสนอในคืนวันนี้ชื่อว่าเพลงหวงรักและห่วงรักทั้ง2เพลงนี้โดยเนื้อในทำนองในผู้ร้องในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ในชื่อเพลงนี้ผิดกันนิดเดียวเท่านั้นเองคือหวงรักไม่มีพระเอกแต่ห่วงรักมีแม่เอกอยู่ข้างบนเพลงหวงรักนี่ครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้เป็นเพลงที่นำทำนองเพลงชาเดิมมาปรุงแต่งนะครับครูเอื้อนำทำนองเพลงไทยสำเนียงลาวที่มีชื่อเสียงจากเรื่องพระลอนะครับชื่อว่าลาวเจ้าสู่เพลงนี้เพราะมากทีเดียวคุณชายถนัดศรีเป็นผู้ขับร้องไว้เป็นท่านแรกเลยนะครับส่วนเพลงที่สองห่วงรักเพลงนี้ออกแนวเศร้านะครับครูเอื้อเป็นผู้นำทำนองเพลงห่วงอะไรหรือว่าแขกปัตตานี2ชั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ให้ครูแก้วอัจฉริยคุณบรรจุเนื้อเข้าไปนะครับตั้งชื่อว่าเพลงห่วงรักเพลงที่2นี่คุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังบท

พลงรักทั้งสองแนวเลยนะครับสองเวอร์ชันนี้เป็นสองอารมณ์นะครับเพลงแรกนั้นในอารมณ์แห่งความรักเพลงที่สองในอารมณ์ของความอาลัยนะครับหวงรักครับเพลงแรกนำทำนองเพลงลาวเจ้าสู่มาปรุงแต่งครับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองหวงรักจากทำนองเพลงหวงอาลัยหรือแขกปัตตานีสองชั้นคุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องครับ

ท่านผู้ฟังก็ผ่านบทเพลงแห่งความรักไป2แนวแล้วนะครับหวงรักและห่วงรัก2อารมณ์เลยนะครับหวงรักนั้นแน่นอนไม่ว่าใครต้องมีความหวงห่วงใยในสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของดังนั้นโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเป็นความรักแล้วยิ่งหวงมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเงินทองพอให้กันได้ข้าวของสิ่งอื่นพอให้กันได้แต่ความรักหรือคนรักนี่ให้กันไม่ได้นะครับเกิดเรื่องเกิดราวเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงขนาดต้องฆ่าแกงกันก็เพราะความรักเกิดเป็นเรื่องระดับชาติขึ้นมาก็เพราะความรักนี่แหละครับส่วนห่วงรักนั้นแน่นอนทุกคนมีความห่วงแล้วห่วงแล้วก็ยังมีความอาลัยหาอีกด้วยนะครับต่อไปสองเพลงครับในความรักนี้ชื่อว่าเพลงพี่ปองรักและหนาวลมห่มรักนะครับทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นสองเพลงซึ่งน่าจะเป็นเพลงขับร้องคู่ทั้งสองเพลงเพราะว่าทั้งสองเพลงนี้มีแนวที่จะน่าจะเรื่องราวของความสุขสมในความรักนะครับพี่ปองรักนี่ครูเพชรเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานให้คุณวินัยจูรบุษปะกับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ส่วนเพลงที่สองหนาวลมห่มรักโอ้โหคนมีความรักนี่ไม่ต้องใช้ผ้าห่มไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นนะครับเอาความรักเข้ามาห่มก็อบอุ่นแล้วนะครับนั่งอิงแอบแนบชิดกันขนาดว่าลมหนาวมากรูเกลียวยังไม่รู้สึกเลยนะครับหนาวลมห่มรักนี่ครูสมพงษ์ทิพย์กลิ่นแต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเช่นกันเพลงนี้ครูเอื้อขับร้องเองครับขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์เรียกว่า2เพลงหนึ่งคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นนางเอกขั้นเดียวเลยนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงแห่งความรักทั้ง2เพลงครับพี่ปองรักคุณวินัยและคุณชวลีนะครับส่วนเพลงที่2หนาวลมห่มรักครูเอื้อกับคุณชวลีเช่นเดียวกันครับ

บทเพลงแห่งความรักก็ผ่านไปแล้วทั้ง4เพลงนั้นนะครับหวงรักห่วงรักพี่ปองรักและหนาวลมห่มรักส่วนเพลงไทยเดิมในคืนวันนี้ในชั่วโมงแรกนั้นขอนำเสนอเพลงในแนวแขกมอญนะครับแขกมอญนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นต้นแบบแห่งความรักเหมือนกันนะครับ

ในสมัยโบราณเนี่ยเอาง่ายๆนะครับเอาแค่ช่วงในสมัยประมาณผมว่าไม่เกิน100ปีช่วงสมัยปลายรัชกาลที่5ขึ้นมาเนี่ยเวลาที่จะมีความรักข้ามชาติเนี่ยยากเย็นจริงๆนะครับยากเย็นเมื่อก่อนนี้เชื้อชาติสัญชาติถือว่า

ร่วมหอร่วมโรงกับใครง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเพลงแขกมอญหรือต้นแบบของแขกมอญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นี่ถือว่าเป็นเรื่องราวเขาเล่าว่านะครับผมอ่านในโครงกระดูกในตู้ของท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนักวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เขียนเอาไว้เล่าเรื่องสมัยต้นรัตนโกสินทร์เรื่อยมานะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรในเรื่องของราวของต้นราชวงศ์ก็ปรากฏว่าแขกมอญเนี่ยคือเรื่องราวที่เขาบอกว่ามีชื่อเสียงมากในยุคนั้นคำว่ามีชื่อเสียงในตรงนี้คือหมายความว่าเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ลองนึกดูนะครับสมัยนั้นเนี่ยผู้คนไม่ได้มีเป็น 6-70 ล้านเหมือนสมัยนี้นะครับคำว่าล้านสมัยนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มีเป็นแสนๆคนเท่านั้นเองแล้วก็ประชาชนนี่ไม่ได้มีทั่วประเทศอย่างนี้ถ้านับนะครับก็เหมือนว่ากรุงเทพก็คือแค่รอบกำแพงเมืองกรุงเทพนี่เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยจะรู้จักกันไปหมดรู้กันไปหมดเป็นข่าวดังนะถ้าว่าสมัยนั้นมีหนังสือพิมพ์คงจะพาดหัวข่าวตัวโตเลยทีเดียวในการที่แขกมอญมาเป็นคู่ครองกันแล้วก็เป็นคู่ครองที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่ามอญนั้นก็คือน้องสาวของผู้ที่ปะต่อมาภายหลังเป็นพระบรมราชินีในรัชกาลที่1ส่วนแขกนั้นก็คือเจ้าพระยาอัครมหาเสนาที่เป็นต้นตระกูลบุญนาคในภายหลังนี่เองนะครับเพราะนั้นเพลงแขกมอญผมก็ถือว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับแล้วก็เพลงแขกมอญทุกเพลงนั้นมีความไพเราะงดงามทุกเพลงอย่างเช่นแขกมอญมังพรมเถาที่นำเสนอเป็นเพลงแรกขนาดไม่มีเนื้อร้องนะครับมีเฉพาะทำนองยังอ่อนหวานไพเราะแล้วแขกมอญมังพรม2ชั้นท่านผู้ฟังก็รู้จักกันดีที่มาปรากฏในเพลงพรพรมของวงสุนทราภรณ์นะครับต่อไปนี้เป็นเพลงแขกมอญบางช้าง2ชั้นนะครับนำเสนอแขกมอญบางช้างเป็นเพลงที่2สาเหตุว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเป็นเพลงที่2แขกมอญ2ชั้นเกิดก่อนในสมัยปลายอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์แขกมอญบางช้างเกิดมาในสมัยรัชกาลที่3แขกมอญบางพรมเกิดในสมัยรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6นะครับนี่เราพูดถึงแขกมอญบางช้างกันครับแขกมอญบางช้าง2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี3ท่อนท่อน1มี3จังหวะท่อน2กับท่อน3มี3จังหวะคุณนายนักดนตรีบ้านปากงามคลองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นครูดนตรีในสมัยรัชกาลที่3ได้ต่อเพลงทางบางช้างกับลูกศิษย์2เพลงคือเพลงใบ้ข้างบางช้างแล้วก็เพลงแขกมอญบางช้างนี่แหละครับต่อมาภายหลังท่านครูพระปริพระครูมีดุริยางคูลนำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นจากนั้นก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดในอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับวันนี้เรานำเสนอในอัตราจังหวะ2ชั้นของเดิมนะครับซึ่งเกิดมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เป็นช่วงสมัยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยแขกมอญกำลังมีชื่อเสียงแล้วก็มีอำนาจอยู่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แขกมอญบางช้างวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีของคณะดุริยพันธ์นี่นะครับผู้ที่ขับร้องคือครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแขกมอญบางช้าง2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับคุณดวงเนตรดุริยพันธ์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บันทึกเสียงไว้ประมาณสัก40กว่าปีมาแล้วนะครับในยุคนั้นผู้ที่บรรเลงระนาดเอกน่าจะเป็นครูสุพจน์โตสง่านะครับในยุคนั้นก็ถือว่าแขกมอญผ่านไปแล้ว2เพลงนะครับแขกมอญมึงพรมและแขกมอญบางช้างนะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบของเพลงแขกมอญซึ่งมีอยู่3เพลงเท่านั้นเองต่อไปมาฟังเพลงรักอีก2เพลงครับที่ว่ารักเพียงใจและรักมีกรรมรัก2เพลงนี้ค่อนข้างจะออกแนวรักคุดนะครับมีแต่ความผิดหวังมีแต่ความเศร้าใจนะครับรักเพียงใจนี่โกจุอุ่มปัจจพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์ก็เป็นดาวรุ่งของวงสุนทราภรณ์ในยุคนั้นนะครับเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่2รักมีกรรมเพลงนี้ครูเวสสุนทรจามอน

เป็นผู้แต่งนะครับเพลงนี้ผมจำได้ผมก็ไปอ่านข้อเขียนของเก่าๆนะมีเขียนว่าเพลงนี้เนื้อร้องเนี่ยคุณมันธนาเป็นผู้เขียนเนื้อร้องและครูเวศแต่งทํานองนะครับแต่ไงไม่ชัดเจนถ้าใครทราบเรื่องราวของเพลงนี้แจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษบะเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังบทเพลงรักอีก2เพลงครับรักเพียงใจและรักมีกรรมครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังคุ้มค่าทีเดียวนะครับสำหรับบทเพลงรักทั้งหลายที่นำมาเสนอให้ฟังส่วนใหญ่เพลงรักในคืนวันนี้จะเป็นเพลงรักจากแนวของวงสุนทราภรณ์นะครับทุกเพลงมีคำว่ารักแล้วก็มีหัวใจแห่งความรักซ่อนอยู่ด้วยส่วนเพลงที่เดิมนั้นวันนี้เป็นเพลง2แนวในชั่วโมงแรกนั้นเป็นเพลงแขกมอญทั้งหมดนั่นคือเพลงแขกมอญ2ชั้นแขกมอญบางช้างและแขกมอญบางพรหมนะครับในชั่วโมงที่2นี้ให้สมกับเป็นเพลงรักเพราะนั้นในเพลงที่เดิมจะเป็นเพลงออกแนวรักหวานไม่ว่าจะเป็นลาวดำเนินทรายลาวดวงเดือนและนกขมิ้นซึ่งล้วนแล้วจะเป็นเพลงซึ่งเต็มไปด้วยความรักทั้งนั้นเลยนะครับขอเริ่มต้นด้วยเพลงแรกลาวดำเนินทรายปกติจะนำเสนอเพลงลาวดำเนินทรายสองชั้นอยู่บ่อยๆนะครับหรือบางทีก็นำเสนอในลักษณะต่างๆแต่วันนี้ขอนำเสนอลาวดำเนินทรายทางเปลี่ยนนะครับลาวดำเนินทรายทางเปลี่ยนนี่เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าจะมีลีลาซึ่งสลับซับซ้อนในเรื่องราวของการบรรเลงมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นการแปรทางอย่างสุดยอดฝีมือเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิยมกันมากด้วยเราพูดถึงเพลงลาวดำเนินทรายสองชั้นก่อนเพลงลาวดำเนินทรายสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีมาตั้งสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นเพลงหน้าทับสองไม้สำเนียงลาวมีสองท่อนเกิดขึ้นมาโดยจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือชื่อเดิมท่านคือจ่าโคมนะครับท่านแต่งเป็นทำนองร้องเพลงสักกวาเพื่อให้เหมือนกับเพลงลาวคำหอมท่านได้แต่งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับต่อมาท่านพยาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ท่านได้นำเพลงลาวดำเนินสายทางร้องนี่แหละครับไปแต่งเป็นทำนองทางดนตรีใช้บรรเลงกันนิยมทั้งวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีและก็ทำนองเพลงนี้เป็นต้นทำให้เกิดเพลงลาวดวงเดือนด้วยต่อมาในสมัยประมาณปี2480กว่าๆได้ครับคุณครูหลวงประเดชไพเราะครูสอนศิลปะบรรเลงได้นำทำนองเพลงลาวดำเนินทรายสองชั้นของท่านพยาประสานรุยศัพท์นี่แหละครับมาทำเป็นทางเปลี่ยนไพเราะมากเลยแล้วก็นิยมกันมากด้วยนะครับบทเพลงลาวดำเนินทรายทางเปลี่ยนทางของคุณครูหลวงประเดชไพเราะสอนศิลปะบรรเลงในวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมขิมนะครับบันทึกเสียงเมื่อจากงานไหว้ครูของคณะครุศาสตร์จุฬานะครับเป็นการบรรเลงของนิสิตสาขาดนตรีไทยเอกดนตรีไทยนะครับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอเชิญรับฟังครับลาวดำเนินทรายทางเปลี่ยนครับ

บทเพลงลาดมันสายทางเปลี่ยนก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้เวลาที่นำไปประพันธ์เป็นเพลงไทยสากล นั้นเพราะมากเลยทีเดียวนะครับผมเคยนำเสนอหลายเพลงจะมีทำนองซึ่งมีสำนวนละเอียดละออมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงแห่งความรักกันนะครับสองเพลงต่อไปนี้เป็นผลงานของดาวรุ่งจากวงสุนทราภรณ์แล้วก็เป็นเพลงถือว่าดังมากในยุคนั้นเลยนะครับฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละเพลงครับแล้วก็เป็นสุดยอดของดาวรุ่งทั้งสองท่านเลยนั่นคือคุณยันยงเสลานนท์และคุณโฉมฉายอรุณชาญในกลุ่มของดาวรุ่งชายของวงสุนทราภรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณยันยงเสลานนท์คุณนพดลชาวแหล่งเงินคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์คุณธรรมรัตน์นวมรัตน์แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะครับร่วม20ท่านเลยทีเดียวคุณยันยงถือว่าตอนนั้นท่านดังมากเพราะว่าถูกแต่งเพลงให้บันทึกเสียงมากที่สุดเลยครับส่วนฝ่ายหญิงตอนนั้นนี่คุณโฉมฉายอรุณฉาญถือว่าท่านดังมากแล้วก็ท่านก็ดังติดต่อกันมาเป็นเวลาถึงเกือบ40กว่าปีเลยทีเดียวนะครับเพราะในตอนที่คุณโฉมฉายเกิดขึ้นมาในวงการเพลงในกลุ่มของดาวรุ่งเนี่ยตอนนั้นประมาณปี2500กว่าๆประมาณ2507ถึง2509นะครับจนทุกวันนี้คุณโฉมฉายยังยืนยงอย่างมั่นคงอยู่ในวงการเพลงนะครับยังร้องเพลงยังออกจัดรายการยังนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ชมกันอยู่ในโอกาสต่างๆนะครับสองเพลงต่อไปนี้ในยุคสมัยที่ทั้งสองท่านนี้ยังเป็นดาวรุ่งวัยหนุ่มเลยนะครับอายุประมาณ20ราวๆนั้นอาจจะยังไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับกรรมรักและสมมติว่าเขารักกรรมรักนี่ครูเทิดวัฒนาเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อถึงตอนสนานเป็นผู้บรรจุทำนองให้คุณยันยงเสลานนท์เป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่สองสมมติว่าเขารักเพลงนี้ครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อแต่งทำนองคุณโฉมฉายอรุณฉาญเป็นผู้ขับร้องครับสองเพลงได้ถือว่าเป็นเพลงที่สุดยอดแล้วก็ดังมากของกลุ่มดาวรุ่งในยุคนั้นเลยครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกรรมรักและสมมติว่าเขารักครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงรักจากดาวรุ่งสุนทราภรณ์ทั้งสองท่านไปแล้วนะครับกรรมรักและสมมติว่าเขารักนะครับจากคุณยันยงเสรานนท์และคุณโฉมฉายอรุณฉานนะครับดีนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นนักร้องที่ไม่มีเปลี่ยนนะครับเวลาท่านจะอายุเท่าไหร่สมัยไหนก็ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งสุนทราภรณ์คือสุนทราภรณ์เนี่ยเขาถือว่ามีดาวรุ่งรุ่นเดียวกันนั่นเองพอหลังจากนั้นจะเป็นนักเรียนโรงเรียนดนตรีสุนทราภรณ์กันแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่เรียกว่าดาวรุ่งดาวรุ่งถือว่ามีอยู่รุ่นเดียวนะครับจนทั้งแม้ถึงสมัยนี้นี่แต่ละท่านอายุก็60กว่าแล้วทั้งนั้นก็ถึงถือเป็นดาวรุ่งอยู่เก๋ดีนะครับฟังการขับร้องจากดาวรุ่งสุนทราภรณ์ไปแล้วเรามาฟังรุ่นแรกรุ่นที่ดังที่สุดของวงสุนทราภรณ์คงไม่ต้องตอบนะครับว่าใครดังที่สุดในวงสุนทราภรณ์นะครับคนที่ดังสุดคือครูเอื้อหรือสุนทราภรณ์นั่นเองนะครับทั้ง2เพลงนี้ครูเอื้อจะขับร้องนะครับเพลงแรกครูเอื้อร้องเดี่ยวเพลง2ครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณชวรีช่วงวิทย์2เพลงนี้ชื่อว่าปลูกรักและบึงนำรักนะครับเป็นเพลงที่แพ้ทั้ง2เพลงเลยทั้ง2เพลงนี้ผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริกุลนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ขับร้องเองด้วยครับปลูกรักนี่ครูเอื้อขับร้องแต่เพียงผู้เดียวนะครับปลูกรักนี่ขับร้องโดยสุนทราภรณ์นะครับคือเวลาเขาประกาศเวลาออกรายการทีวีหรือเวลามีตามเวทีเวลามีงานแสดงในสมัยนั้นเนี่ยเวลาเขาประกาศ

ครับผมประกาศชื่อผู้แต่งนะครับครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานประจุทํานองแต่ว่าผู้ร้องเขาบอกว่าสุนทราภรณ์เวลาเราไปเห็นในปกเทปสมัยก่อนเหมือนกันนะครับแต่สมมติว่าเพลงครูกลักได้เขียนว่าขับร้องโดยสุนทราภรณ์แล้วก็ผู้ประพันธ์คือเอื้อแก้วครูเอื้อแต่งทํานองครูแก้วแต่งเนื้อร้องนะครับครูกลักนี่ครูเอื้อขับร้องนะครับส่วนเพลงที่2บึงนํารักนี่ครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ครับขอเชิญรับฟังบทเพลงรักทั้ง2เพลงเลยครับ

ปลูกรักและบึงน้ำรักก็จบลงไปแล้วนะครับฟังเสียงของรุ่นแรกแล้วมาเทียบกับดาวรุ่งแล้วเป็นยังไงครับเทียบไม่ได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าเทียบไม่ได้เพราะว่าเพราะทุกรุ่นเพลงจากวงสุนทรภรณ์นี่ต้องเรียนให้ทราบว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองการเรียบเรียงเสียงประสานการบรรเลงของดนตรีเลยครับเป็นวงบิ๊กแบนด์วงใหญ่ดังนั้นมันจะมีความแน่นเป๊ะของทำนองเพลงและการบรรเลงการเรียบเรียงเสียงประสานด้วยก็การขับร้องนี่เราจะได้รับฟังการขับร้องแบบทุกรสชาติเพราะว่าวงสุนทรภรณ์ในรุ่นแรกมีประมาณ10กว่าท่านพอรุ่น2ขึ้นดาวรุ่งมาอีก 4-50 ท่านรวมแล้วก็ค่อนน้อยก็ไปแล้วทุกท่านจะมีแนวเสียงเกือบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างมากก็คล้ายกันนั้นเองเป็นเรื่องที่น่าแปลกครูเรื่องเนี่ยท่านจะมีหลักท่านอยู่ว่าท่านจะไม่ชอบปั้นใครขึ้นมาอยู่ในแนวเสียงซ้ำกันนี่ข้อแรกข้อ2มักท่านมักจะไม่นำผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมาปั้นเป็นนักร้องในวงท่านท่านจะปั้นคนขึ้นมาใหม่เลยนี่คือวิธีทางท่านนะครับเพราะนั้นเวลาฟังเพลงจากวงสุนทรภรณ์เนี่ยสังเกตได้ว่าจะอิ่มอกอิ่มใจครบทุกรสชาตินะครับก็แล้วแต่เลือกเพลงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบางท่านก็ชื่นชอบเพลงแนวเก่าๆอย่างยุคสมยศยุคคุณตูนทองใจยุคคุณชาญเย็นแขคุณปรีชาบุญเกียรติบางท่านไม่เอาทั้งเก่าทั้งใหม่ชอบอยู่แต่สุเทพกำแหงชลินนันธนากรธนงศักดิ์ภักดีเทวาธานินทรเทพชอบอยู่กลุ่มนี้นะครับที่ผมพูดเฉพาะนักร้องชายถ้าพูดถึงนักร้องหญิงก็มีอีกมากก็แล้วแต่ว่าครับลังเนื้อชอบลังยาใครก็เลือกแล้วแต่เลือกชอบกันได้ทั้งสิ้นส่วนผมนี่เป็นคนที่ชอบเพลงชอบดนตรีผมชอบทุกเพลงชอบทุกวงชอบนักร้องทุกท่านทีนี้มาพูดถึงเพลงที่เป็นเพลงเทเดิมในคืนวันนี้ในเพลงที่2นะครับในคืนวันนี้เป็นเรื่องราวของความรักเพราะฉะนั้นเพลงไทยเดิมในวันนี้นี่จะเป็นเพลงที่ออกแนวหวานๆหรือจะหวานเย็นๆหวานเศร้าๆนะครับจะไม่ออกแนวคึกคักโลดโผนมากมายนักนะครับอย่างเช่นในช่วงที่2นี่จะเริ่มต้นในราวดำเนินสายทางเปลี่ยนไปแล้วเพลงที่2นี่ขอนำเสนอด้วยเพลงนกขมิ้นเพลงนี้หวานก็หวานเศร้าก็เศร้านะครับฟังดูให้ว้าวเวก็ได้นะครับเพลงนกขมิ้น2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่นะครับมี3ท่อนท่อน1มี3จังหวะท่อน2กับท่อน3มีท่อนละ2จังหวะเพลงนกขมิ้นทำนองเก่านี่มี2ทำนองนะครับคือเพลงนกขมิ้นตัวผู้กับเพลงนกขมิ้นตัวเมียในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครูเพลงซึ่งเป็นครูดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับแล้วว่ากันว่าท่านเนี่ยเป็นน้องชายของท่านครูพระปริภเคราะห์ผู้มีดุริยางคูณด้วยนะครับครูเพลงได้นำทำนองเพลงนกขมิ้นตัวผู้2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นนะครับลักษณะพิเศษคือทำนองท่อนที่3นี่ครูเพลงได้แต่งทำนองให้มีว่าดอกโดยใช้ปี่เป่าเรียกชื่อเพลงว่าเพลงนกขมิ้นครับทำนองเพลงนกขมิ้นทางครูเพลงมีดนตรีนำไปแต่งทำนองเป็นทางเดียวเครื่องดนตรีหลายทางแล้วก็หลายเครื่องมือด้วยกันเลยครับบทเพลงนกขมิ้นวันนี้เป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงมโหรีคณะดุริยพันธ์นะครับขับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงนกขมิ้นกระจบลงไปแล้วนะครับบรรเลงในวงมโหรีคณะดุริยปณีตครับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์เพลงนี้เป็นเพลงที่จับแนวได้ทั้งแนวหวานทั้งแนวเศร้านะครับผู้ที่กำลังมีความรักในมักจะชอบเพลงในแนวของนกขมิ้นนี่นะครับต่อไปฟังบทเพลงในแนวแห่งความรักอีก2เพลงนะครับคราวนี้2เพลงนี้จากวงสุนทราภรณ์เช่นเดิมนะครับในคืนวันนี้จะเป็นแนวจากวงสุนทราภรณ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นเพลงรักแต่

เปลี่ยนแนวไปฟังแนวลูกกรุงนอกวงสุนทราภรณ์นะครับสองเพลงตอนนี้เป็นเพลงคู่นะครับชื่อว่าปองใจรักและยอดรักยอดขวัญสองเพลงนี้เป็นเพลงฮิตสำหรับเพลงคู่เลยทีเดียวปองใจรักนี่ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับเพลงนี้สุนทราภรณ์หรือครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเรียกว่าเพลงนี้ศิลปินเอกของโลกขับร้องคู่กับศิลปินแห่งชาติทีเดียวครับส่วนเพลงที่สองยอดรักยอดขวัญเพลงนี้ครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองเช่นเดียวกันนะครับแต่เพลงนี้ฝ่ายชายคือคุณวินัยจุลบุษปะครับส่วนฝ่ายหญิงคุณรวงทองทองลั่นถมศิลปินแห่งชาติขอเชิญรับฟังบทเพลงรักอีก2เพลงนะครับแล้วก็น่าจะเป็น2เพลงรักสุดท้ายสำหรับเพลงไทยสากลในคืนวันนี้ปองใจรักและยอดรักยอดขวัญครับ

ฟองใจรักและยอดรักยอดขวัญก็ผ่านไปแล้วนะครับเป็นการขับร้องคู่ทั้งสองเพลงเพลงแรกนั้นครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณมันธนาโมราคุณเพลงที่สองคุณวินัยขับร้องคู่กับคุณรวงทองนะครับเป็นเพลงรักหวานในสองเพลงเลยนะครับก็มาจบด้วยบทเพลงแห่งความรักที่มีความสุขสมนะครับยอดรักยอดขวัญเลยทีเดียวต่อไปมาฟังบทเพลงเทเดิมกันอีกสักเพลงนะครับอันนี้เป็นเพลงสั้นๆนั่นคือลาวดวงเดือนนะครับผมคงจะไม่เล่าประวัติเดี๋ยวจะไม่ทันฟังเพราะว่าเวลามีน้อยเอาเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยพระองค์เจ้าเพ็ญพัดพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทรดมเป็นผู้ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นมาแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่คนเกิดมาจากความรักความผิดหวังของพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านต้องตรอมพระทัยเพราะความรักกำเนิดในเพลงลาวดวงเดือนนี่แหละครับเรียกว่าเป็นเพลงที่มีความรักความหลังสุดซึ้งใจเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามุขคดีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: นาหิปปัชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหตยันโตตีอนุสนธิภาสธรรมเทศนามีบุคภาพภาระสืบเนื่องเป็นลำดับมาวาระนี้จะพรรณนาความในโอวาทปาติโมกกึ่งหลังแห่งพระคาถาต้นเพื่อให้เกิดอานิสงส์ผลแห่งการฟังธรรมของผู้ใกล้ในการในธรรมะปฏิบัติเป็นลำดับไปดำเนินความว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรรเสริญตีติกถาขันติขันตีว่าเป็นตปธรรมเครื่องเผาผลาญบาปและเป็นนิพพานธรรมเครื่องดับเครื่องเย็นซึ่งเป็นธรรมาธิฐานคือแสดงแต่ข้อธรรมะล้วนๆแล้วเพื่อจะทรงแสดงผลแห่งขันติธรรมนั้นโดยบุคลาธิฐานอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเหตุทำบุคคลผู้ปฏิบัติดีโดยถูกต้องบริบูรณ์แล้วให้เป็นสมณะการเป็นสมณะนั้นมิใช่เป็นเพราะเหตุสักว่าเพศที่เป็นบรรพชิตหรือการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจึงได้ตรัสกึ่งที่สองแห่งพระคาถายกบุคคลคือบรรพชิตผู้เป็นนักบวชอันแสดงเพศเป็นนักบวชเป็นนักธรรมะขึ้นมาปฏิเสธว่านาหิปปัชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหตยันโตแปลความว่าบรรพชิตผู้เข้าไปฆ่าไปเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นหาเป็นสมณะไม่ดังนี้บรรพชิตนั้นได้แก่นักบวชแต่นักบวชนั้นมีมากตามลัทธิและศาสนานั้นๆแต่เมื่อกล่าวสั้นก็มีสามชนิดคือเป็นอเจละกะเพราะไม่มีท่อนผ้าปกปิดร่างกายซึ่งเรียกกันว่าทีคำพรผู้นุ่งฟ้าชนิดหนึ่งเป็นชดินเพราะไว้หนวดเคราก้าวผมเป็นเชิงนุ่งห่มหนังสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นปริพาชกมีบริขารตามลัทธิของตนชนิดหนึ่งนักบวชเหล่านี้ย่อมประพฤติตัวนักบวชเหล่านี้ย่อมประพฤติวัดตามลัทธิของตนของตนแต่วัดนั้นมีอยู่สองอย่างคือหนักไปในทางคลุกคลีด้วยกามซึ่งเรียกกันว่ากามสุขัลลิกานุโยคโคอย่างหนึ่งหนักไปทางทรมานร่างกายซึ่งเรียกว่าอดอาหารทำทุกขกิริยาย่างกิเลสซึ่งเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคโคอย่างหนึ่ง

อันเป็นที่นิยมอย่างสูงในครั้งนั้นข้อปฏิบัติทั้งสองประการนี้เป็นเหตุข้อปฏิบัติทั้งสองประการนี้เป็นทางไรสามัญยผลเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงยกขึ้นปฏิเสธในเบื้องต้นแห่งปฐมเทศนาว่าอุโพอันตาบพชิเตนะนะเสวิตบาส่วนสุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพดังนี้บรรพชิตเหล่านั้นย่อมเข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใหญ่อยู่ภายนอกสถิตอยู่บนสวงสวรรค์คอยประสิทธิ์ประสาทพรให้ตามปรารถนาบางพวกก็ถือว่าไฟเป็นทูตแห่งสวรรค์มีหน้าที่นำความประสงค์ของตนไปแจ้งแก่พระเป็นเจ้าเมื่อพระเป็นเจ้าทราบแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทพรให้ตามความประสงค์ส่วนผู้ที่มีความเชื่อถืออย่างแรงกล้าก็ฆ่าสัตว์หรือถือฆ่ามนุษย์บูชายันบางพวกก็เข้าใจว่าการปราบปรามล้างผลาญชีวิตศัตรูที่เป็นข้าศึกของพระเป็นเจ้าได้บุญเพราะพระเป็นเจ้าโปรดบางพวกก็ถือว่าการฆ่าสัตว์เป็นอาหารไม่เป็นบาปเพราะพระเป็นเจ้าสร้างมาสำหรับให้เป็นอาหารของมนุษย์บางพวกไม่ได้มุ่งอาสาพระเจ้าเช่นนั้นแต่ยกเอาความทุกข์ยากในปัจจุบันของสัตว์ขึ้นมาปรารภว่าการฆ่าสัตว์ได้บุญเพราะช่วยให้พ้นทุกข์หรือพ้นจากความเป็นสัตว์เป็นการกรุณาแล้วและสั่งสอนผู้อื่นให้ประพฤติปฏิบัติตามบางพวกก็ตั้งการบูชาปรารถนาสมบัติกามคุณในทิพโลกเป็นต้นบรรพชิตเหล่านี้แม้จะเป็นผู้มีเพศเป็นนักบวชออกห่างจากเคหสถานแล้วก็ตามแต่ส่วนจิตใจยังหนาแน่นปกคลุมชุ่มเปียกไปด้วยราคะโทสะโมหะผู้ที่ยอมตนเป็นผู้อาสาสมัครรับใช้พระเป็นเจ้าก็คือยอมตนเป็นทาสของกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะนั่นเองกิเลสเข้าไปเบียดเบียนค่าคุณธรรมของเขาเสียหมดแล้วก็สิงเป็นพระเจ้าอยู่ภายในทั้งบังคับให้กายวาจาของเขากระทำและพูดตามด้วยพูดเช่นนี้ท่านเปรียบว่าเหมือนไม้สดที่ชุ่มไปด้วยยางแม้บุคคลจะยกขึ้นจากน้ำตั้งอยู่บนฝั่งก็ยังไม่ควรจะเป็นเชื้อเพลิงได้ฉะนั้นเพศของความเป็นบรรพชิตผู้ห่างไกลจากกามารมณ์แต่ส่วนจิตใจอุดมสมบูรณ์ไปด้วยบาปธรรมเหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ข้างในเป็นโพรงมีไส้เน่าหรือตัวฉนวนซึ่งอาศัยเปลือกห้อยอยู่บรรพชิตเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติผิดธรรมะแม้เพียงหลักยุติธรรมซึ่งเป็นขั้นต่ำก็ห่างไกลหันหลังให้กับพระอริยมรรคหันหน้าเข้าสู่บาปอกุศลทำตนให้พอกพูนไปด้วยอิจฉาโลภะดังคำพระตถาคตไว้ว่าอิจฉาโลภะสมาปันโนสมโนกิงภวิสติบรรพชิตพูดถึงพร้อมด้วยอิจฉาและโลภะจากเป็นสมณะใดอย่างไรดังนี้เพศของเขาเท่านั้นเป็นสมณะแต่ความประพฤติปฏิบัติเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนดังบุคคลที่ไม่ใช่นักเรียนแต่สวมเครื่องแบบนักเรียนไม่ใช่เจ้าหน้าที่สวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่แล้วเที่ยวอวดอ้างว่าเป็นนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ฉะนั้นสมณะนั้นได้แก่ผู้สงบจากบาปธรรมสมดังคำพระพุทธภาษิตว่าโยจะสเมติปานานิอนุงกุรานิสัพโซสมิตตาหิปาปานังสมโนติปวุจติส่วนบุคคลใดย่อมยังบาปทั้งหลายทั้งละเอียดและหยาบให้ระงับโดยประการทั้งปวง

ที่บาประงับไปนั่นแลท่านจึงกล่าวว่าเป็นสมณะดังนี้พระคาถานี้ระบุชี้สมณะอย่างอุกฤษคือผู้สงบบาปธรรมได้ทุกอย่างทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางทั้งอย่างละเอียดบาปธรรมอย่างหยาบนั้นได้แก่ชั้นวิติกมะคือกิเลสที่ล่วงไหลออกจากกายและวาจาทางกายให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทางวาจาได้แก่พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบซึ่งเป็นอนะลิยะโวหารคือถ้อยคำไม่ประเสริฐถ้อยคำที่ไม่เป็นอริยะอย่างกลางได้แก่ปริยุทธฐานะคือกิเลสที่ฟุ้งขึ้นกลุ่มรุมจิตซึ่งได้แก่นิวรณ์ 5คือกามฉันทะพยาบาททินมินทะอุทจจะกุกุจจะวิกิจิจฉาอย่างละเอียดได้แก่อาสวะที่หนักที่หมักหมมอยู่ภายในซึ่งเรียกกันว่ากามาสวะอาสวะสายกามบ้างภาวาสวะอาสวะสายภพบ้างอวิชชาสวะอาสวะสายอวิชชาบ้างบาปธรรมเหล่านี้ยอมอำนวยผลให้เป็นอภิชฌาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายและยอมเป็นเครื่องผูกบุคคลให้คล้องอยู่ในภพในชาติจึงเรียกว่าสังโยชน์ทางที่จะบรรเทาระงับขจัดและปราบปรามบาปธรรมเหล่านี้ก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นยอมขจัดข้าศึกของตนได้ดังนี้คือสัมมาทิฏฐิขจัดอวิชชาสัมมาสังกัปปะขจัดกามขจัดภพสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะขจัดปริยุทธฐานกิเลสสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะขจัดวิติกมะกิเลสเมื่อบรรพชิตผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินตามองค์อริยมรรคเหล่านี้ก็สงบขึ้นไปเป็นลำดับคือเมื่อเจริญสัมมาวาจาก็เป็นสันตาวาจาก็เป็นสันตาวาโจผู้มีวาจาสงบเมื่อเจริญสัมมากัมมันตะก็เป็นสันตากาโยมีกายสงบเป็นนิหิตะทันโทนิหิตะสัทโธผู้ที่มีท่อนไม้และสัตราอันวางเสียแล้วเมื่อเจริญสัมมาชีวะก็เป็นอาชีวะสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยอาชีวะตรงกันข้ามกับอาชีวะวิปันโนผู้มีอาชีวะวิบัติเมื่อเจริญสัมมาสมาธิก็เป็นสันตามาโนสุสะมาหิโตเป็นผู้มีใจสงบมีจิตตั้งมั่นด้วยดีเมื่อเจริญสัมมาสมาธิก็เป็นทิฏฐิสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิตรงกันข้ามกับทิฏฐิวิปันโนผู้มีทิฏฐิวิบัติองค์แห่งภริยมรรคเหล่านี้มีสัมมาสติและสัมมาวายามะเป็นเครื่องอุปการะทุกข้อกล่าวคือบรรพชิตผู้ปฏิบัติเจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็ต้องเป็นผู้มีสัมมาสติสัมมาวายามะเป็นอุปการะเจริญสัมมาสมาธิก็ต้องมีสัมมาสติสัมมาวายามะประดับประคองเช่นกันเจริญสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีสัมมาสติสัมมาวายามะอุดหนุนไม่เช่นนั้นสัมมาทิฏฐิก็จะไม่เกิดหรือตั้งอยู่ได้และการที่จะเจริญอริยมรรคก็ต้องอาศัยขันติถ้าไม่มีขันติคือความอดทนเช่นเขาตีมาก็ตีตอบเขาด่ามาก็ด่าตอบเขาหนักมาก็หนักไปดังนี้แล้วความสงบแม้เพียงกายวาจาก็ไม่มีขึ้นได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงความสงบใจสงบจิตสมดังพุทธภาษิติว่าศีลสมาธิคุณานังขันติประธานการณังขันติเป็นประธานขันติเป็นประธานเป็นเหตุแห่งคุณธรรมทั้งหลายคือศีลและสมาธิดังนี้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกขันติธรรมว่าเป็นอุปการะใหญ่
ในการเจริญอริยมรรคดังพระคาถาประพันธ์พุทธภาษิตในเบื้องต้นแห่งโอวาทปาติโมกว่าขันติปรมังตโปติติฆานิบานังปรมังวดันติพุทธาพอพุทธบุคคลทั้งหลายกล่าวว่าตีติฆาขันติเป็นตบะธรรมและนิพพานธรรมอย่างยิ่งดังนี้ข้อนี้ย่อมเป็นความจริงเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติได้ดีได้เมื่อผู้ปฏิบัติใช้ตีติฆาขันติแผดเผากิเลสให้หมดให้หมดดับไปแล้วแผดเผากิเลสให้หมดดับไปแล้วนั่นก็คือนิพพานเมื่อนิพพานเกิดขึ้นดับกิเลสแล้วเมื่อนิพพานเกิดขึ้นดับกิเลสแล้วธรรมะก็เป็นสันติบุคคลผู้ประพฤติธรรมก็เป็นสมณะผู้สงบระงับตามความดับของกิเลสนั้นๆกล่าวคือถ้าเป็นนิพพานนั้นก็เป็นแต่ทางขั้นนิพพานถ้าดับกิเลสเพียงชั่วครู่ชั่วขณะธรรมะก็ตกเป็นแต่ทางขั้นสันติบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นก็เป็นแต่ทางขั้นสมโนหรือสมมุติสมณะถ้าเป็นนิพพานนั้นก็เป็นสะอุปาทิเสสะสาอุปาทิเสสานิพานดับกิเลสได้เด็ดขาดเพราะเฉพาะอย่างเช่นดับสังโยชน์ได้3คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลัพพตปรมาสธรรมะก็เป็นสาอุปาทิเสสสันติบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นสมณะที่1คือพระโสดาบันถ้าพระนิพพานดับราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงได้อีกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ได้เป็นสมณะที่2คือพระสกทาคามีถ้าพระนิพพานนั้นดับสังโยชน์เบื้องต่ำได้ทั้ง5คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามราคะและปฏิฆะบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นก็เป็นสมณะที่3คือพระอนาคามีถ้านิพพานนั้นเป็นอนุปาทิเสสนิพพานดับสังโยชน์เบื้องสูงได้อีก5คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาไม่มีสังโยชน์เป็นเศษเหลืออยู่ธรรมะนั้นก็เป็นอนุปาทิเสสสันติบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นก็เป็นสมณะทั้ง4คือพระอรหันตขีณาสพดังนี้สมณะทั้ง4เช่นนี้สมณะทั้ง4ชั้นนี้เป็นชั้นอุกฤษเรียกกันว่าพระอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกเป็นบูชาวาทบุคคลแยกออกตามมรรคาผลอย่างละ4มีพระบาลีสำหรับสาธยายว่าจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลา4คู่8บุคคลเป็นอาหุเนยะบุคคลควรแก่การคำนับปาหุเนยะควรแก่ของต้อนรับทักขิเนยะควรแก่การทักขินาทานอัญชลีกรณียะควรแก่อัญชลีกรรมอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยิ่งเพราะท่านเหล่านี้ที่เป็นสมณะทั้ง4ก็เป็นผู้หมดอาสวะกิเลสไม่มีกิเลสตัณหาที่จะมาบังมาแย่งมาแอบแฝงเกียรติกันกินอานิสงส์แห่งทานของผู้บริจาคส่วนสมณะที่3ที่2และที่1แม้จะมีสังโยชน์เหลืออยู่บ้างสังโยชน์เหล่านั้นก็ไม่เจริญมีแต่หมดสิ้นไปเมื่อทายกบริจาคทานหรือว่าสักการะท่านก็ชื่อว่าได้บูชาธรรมให้กำลังให้ความอุดหนุนแก่ท่านผู้ปราบปรามกิเลสร่วมใจกันสังหารอธรรมส่วนกิเลสที่ท่านละได้แล้วก็เป็นสมุจเฉทประหาร
ไม่กลับมาเกิด

ึ้นได้อีกท่านจึงได้ชื่อว่าวิชิตสังคาโมผู้มีสงครามอันชนะแล้วและจะชนะต่อไปตามขั้นของท่านดังนี้สมณะผู้เช่นนี้เป็นอเวรีไม่มีเวรกับใครๆเมื่อคนทั้งหลายมีเวรกันท่านย่อมภาคภูมิใจเปล่งอุทานได้ว่าสุขังวัตชีวาเมวัตชีวามะเวริเนสุอเวริโนเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรกันเราเป็นผู้ไม่มีเวรย่อมอยู่เป็นสุขหนอและชื่อว่าเป็นอนาตโรไม่มีความเดือดร้อนอนาตุโรไม่มีความเดือดร้อนเมื่อบุคคลทั้งหลายมีความเดือดร้อนด้วยทุกข์เพราะการยึดถือท่านย่อมภูมิใจเปล่งอุทานว่าสุขังวัตชีวามะอตุเรสุอนาตุราเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เดือดร้อนเพราะความยึดถือเราย่อมไม่ต้องเดือดร้อนอยู่เป็นสุขหนอและท่านชื่อว่าเป็นอนุสุโกผู้ไม่มีความทะยานขวนขวายท่านย่อมภูมิใจเปล่งอุทานได้ว่าสุขังวัตชีวามะอุดสุขเกสุอนุสุกาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายต้องวุ่นวายเราไม่ต้องวุ่นวายอยู่เป็นสุขหนอดังนี้อันความสุขทั้งหลายจะมีได้ก็เพราะความสงบไม่จำเป็นต้องไปปรารภพิสูจน์ค้นหาที่อื่นที่ไกลเพียงแต่ในร่างกายหรือจิตใจของเรานี่เองก็เป็นพยานพออยู่แล้วเวลาใดร่างกายนี้ถ้าธาตุสี่กำเริบไม่สงบเวลานั้นร่างกายก็หมดความผาสุกในทางจิตใจเวลาใดกิเลสเข้ารบกวนเวลานั้นจิตใจก็ปั่นป่วนหาความสุขมิได้ไม่ต้องกล่าวถึงการที่จะได้ปัญญาพิจารณาเห็นธรรมะแต่ถ้าตรงกันข้ามก็คือความสงบเกิดขึ้นร่างกายไม่มีความสุขจิตใจก็ปลอดโปร่งรู้อัดรู้ธรรมได้แจ่มแจ้งธรรมะข้อใดซึ่งยังไม่รู้ไม่เห็นก็ปรากฏให้เกิดรู้เกิดเห็นส่วนที่เคยเห็นแล้วก็แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพยากรณ์ตอบคำถามของสังขารวะพราหมณ์ว่าบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบจากนิวรณ์แล้วย่อมเป็นเหตุให้ท่องมนต์ได้แม่นยำมนต์ที่ท่องไว้แล้วก็ไม่หลงลืมมนต์ที่ท่องใหม่ก็แจ่มแจ้งเหมือนน้ำที่ใสสะอาดบุคคลย่อมสามารถส่องดูเงาหน้าได้ฉะนั้นและมีพระบาลีพุทธภาษิตตรัสสรรเสริญว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วยอมรู้สภาวะธรรมตามเป็นจริงเพราะเหตุฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขนอกจากความสงบไม่มีดังนี้ท่านผู้มีสันติธรรมอันได้นามว่าสมณะผู้สงบระงับจึงเป็นคลังใหญ่ของความสุขมีสุขเป็นสมบัติซึ่งพอที่จะแจกจ่ายแก่บุคคลอื่นได้ทั่วโลกเพราะความสุขของท่านนั้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนเที่ยงแท้เยือกเย็นใช้ไม่หมดจ่ายไม่สิ้นจำเริญอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลได้เห็นท่านก็ดีได้อยู่ร่วมกับท่านก็ดีที่สุดเพียงแต่มีใจระลึกถึงท่านก็ดีก็ได้บุญเพราะย่อมได้รับความสุขอันแผ่มาจากท่านเหตุนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสสรรเสริญว่าสาหุมาริยาณทัศนังสันนิวาโซสดาสุโคการได้เห็นพระอริยเจ้าเป็นคุณให้สำเร็จประโยชน์การอยู่ร่วมกับท่านเป็นเหตุให้เกิดสุขทุกเมื่อบังสมนานันจะทัศนังเอตมังคารมุตตมังการได้เห็น

สมณะเป็นอุดมมงคลบ้างเป็นต้นข้อนี้ย่อมเป็นความจริงมีวัตถุนิทานซึ่งจะนำมาสาธกได้เป็นหลายอุทาหรณ์เช่นภาษารีบุตรบุคเช่นภาษารีบุตรเถระเจ้าเป็นต้นก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ผลสาวกบารมีภูมิก็เพราะได้เห็นพระอัจฉริเถระซึ่งเป็นสมณะชั้นต้นผู้มีกายวาจาสงบเป็นเหตุให้ท่านเกิดความเลื่อมใสจนในที่สุดได้ฟังธรรมเทศนาแล้วจึงได้ดวงตาเห็นธรรมและได้นำไปแจ้งแก่พระโมคคัลลานะให้บรรลุธรรมเหมือนกับท่านแล้วพร้อมกันมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นต้นฉะนั้นจึงได้มีนิพนธ์ภาษิตกล่าวว่าคุณโดยชั้นต่ำว่าสมณะสมณีทะอรณาโลเกสมณะทั้งหลายไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้ดังนี้แต่สมณะเหล่านี้ย่อมมีเฉพาะในพระธรรมวินัยซึ่งประกาศอัตถังคีกมรรคไม่ทั่วไปในการในภายนอกเพราะเหตุนี้เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภพระภาคเจ้าทรงพระประชวรหนักบรรทมอยู่บนพระแท่นภายใต้ต้นไม้กะสาระใกล้กรุงศรีนาราสุภัทธปริภาชกเข้าไปทูลถามถึงสมณะในศาสนาอื่นพระองค์จึงตรัสปฏิเสธว่ายัสมิงโคสุภัทธธรรมวินัยเยอริโยอัตถังคิโกมัคโคนะอุปรัพพติสมโนปิตัทธะนะอุปรัพพติดุติโยปิละตติโยปิละจตุโทปิละตัทธะสมโนนะอุปรัพพติแปลโดยความว่าดูก่อนสุปัฏฐะอริยมรรคมีองค์8ยอมหาไม่ได้ในธรรมวินัยใดแลสมณะแม้ที่1ที่2ที่3และที่4อันบุคคลยอมหาไม่ได้ในพระธรรมวินัยนั้นโดยประธานอุปมาเป็นดังฉันทคาถาว่าอากาเสวะปดังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรสมณะย่อมไม่มีในภายนอกเหมือนกับรอยเท้าย่อมไม่มีในอากาศฉะนั้นถ้าอริยมรรคมี8ยังมีอยู่ในโลกเพียงใดโลกก็จะไม่ไร้จากพระอรหันต์เพียงนั้นอันการที่หาสมณะได้อันการที่จะหาสมณะได้ก็ต้องอาศัยในพระธรรมวินัยที่มีอริยมรรคซึ่งเป็นทางสันติคือแสดงข้อปฏิบัติให้เกิดความสงบทางกายวาจาใจไม่ใช่คำสอนที่ลงโทษแก่ผู้ประพฤติซึ่งต้องตีอกชกหัวกรีดเลือดให้ศีรษะของตนลุยไฟในกองเพลิงและฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เป็นต้นเพราะผู้ประพฤติฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ย่อมขาดคุณย่อมขาดหลักยุติธรรมเพียงแต่ความสงบทางกายวาจาซึ่งเป็นชั้นหยาบที่สุดก็หามิได้ไม่จำต้องกล่าวถึงความสงบจิตใจซึ่งเป็นชั้นละเอียดยิ่งชั้นความสงบที่ปราณีตอันเกิดจากมรรคอันห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินนอกจากนี้เขายังเป็นผู้มากไปด้วยภัยด้วยเวรมีศัตรูรอบด้านตนก็เตียนตนได้ผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่สรรเสริญเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีจิตใจสงบได้อย่างไรเพราะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่สงบเสียแล้วด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์ผู้เสวยพระชาติเป็นโคทราชาจึงได้ตรัสตอบแก่พระดาบทผู้เป็นบรรพชิตซึ่งประหารพระองค์ว่าสมณังตังมัญญะมโนอุปคัตชิงอสัญญตังข้าพระเจ้าสำคัญว่าท่านเป็นสมณะจึงได้เข้ามาหาสมณะท่านผู้ไม่สำรวมแล้วโซมังทันเทนะปะห้าสิยะท่าอัสมโนตะท่าท่านประหารข้าพระเจ้าด้วยท่อนไม้ด้วยประการใดท่านย่อมไม่เป็นสมณะด้วยประการนั้นกินเตจดาหิทุมเมทะกินเต

0: เอออาชินะสาติยาท่านจะประโยชน์อะไรเล่าด้วยชดาท่านจะประโยชน์อะไรเล่าด้วยชดาท่านจะครองหนังสือเพื่อประโยชน์อะไรอภันตรันเตข้านางภายดังปริมัชชิภายในของท่านรกชัดแต่ภายนอกเกลี้ยงเกลาดังนี้นี่ปฏิเสธบรรพชิตในภายนอกธรรมวินัยที่ปราศจากอริยมรรคมีองค์8ว่าไม่เป็นสมณะถึงบรรพชิตผู้บวชในพระธรรมวินัยที่นี้ที่มีอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันเรียกว่าพระพุทธศาสนาก็หาชื่อว่าเป็นสมณะทั้งหมดไม่เพราะการบวชของบุคคลมีหลายอย่างเช่นอุปชีวิกาบวชมาใส่ศาสนาเลี้ยงชีพมีเช่นอุปชีวิกาบวชอาศัยศาสนาเลี้ยงชีพก็มีอุปกิริกาบวชเที่ยวหาของเล่นพอเป็นสุขสบายก็มีอุปมุหิกาบวชแล้วเป็นคนหลงงมงายเหมือนควายตาบอดถือตามกันเป็นเถนสองบาทก็มีอุปนิสสนิกาคนก็จะเป็น บรรพชิต4ชนิดแต่จะเป็นบรรพชิตเข้าในลักษณะเป็นสมณะเพียงผู้เดียวเท่านั้นส่วนที่ไม่เข้าลักษณะก็เป็นสมณะมีเพียง3มีถึง3ซึ่งมากกว่าถึง2เท่าตัวเพราะฉะนั้นการที่ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็หาชื่อว่าเป็นสมณะทั้งหมดไม่ข้อนี้ย่อมเป็นความจริงแม้ในครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงบัญญัติสิกขาบทก็เพราะมีบรรพชิตอรัชชีปุถุศีลประพฤติผิดเกิดขึ้นตอนทรงแสดงพระธรรมเทศนาอัคคีขันโธปมสูตรก็เพราะปรารภบรรพชิตผู้ประพฤติชั่วแต่ยังถือเพศเป็นบรรพชิตอยู่ทรงแสดงต้นไม้ใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ข้างทางแต่ข้างในเป็นโพรงถูกไฟไหม้มีเปลวพุ่งออกมาออกทางยอดให้บรรพชิตเหล่านั้นดูแล้วทรงน้อมเข้ามาเปรียบด้วยเพศบรรพชาของนักบวชที่ขาดความสำรวมประพฤติทุจริตทางกายวาจาให้บรรพชิตเหล่านั้นเห็นในที่สุดบรรพชิตเหล่านั้นผู้ที่ทุศีลบางพวกอาเจียนเป็นโลหิตบางพวกศึกเป็นต้นส่วนท่านผู้ที่เป็นรัชชีมีศีลเป็นที่รักมีกายวาจาใจบริสุทธิ์ก็ได้สำเร็จพระมรรคผลอันคนที่เข้ามาถือเพศในพระพุทธศาสนาไม่ชื่อว่าเป็นสมณะทั้งหมดดังแสดงมาชะนี้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสปฏิเสธว่านาหิบพชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหตยันโตบรรพชิตผู้เข้าไปฆ่าเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นหาชื่อว่าเป็นสมณะใหม่ดังอธิบายมาด้วยประการฉะนี้การแสดงพระธรรมเทศนาหมวดที่3มาฆกถากันที่5สมณะกถาว่าในเรื่องของสมณะก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
2: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พวกเราทั้งหลายถึงการถึงเวลาพวกเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับปัญญาเพิ่มพูนบุญบารมีของพวกเราท่านทั้งหลายการที่พวกเราท่านทั้งหลายมีความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายจะรู้จักการดำเนินวิถีชีวิตของตนไปในทางที่ชอบท่านประกอบให้เกิดคุณงามความดีให้ชีวิตของพวกเรานี่มีผลมีประโยชน์มีคุณค่าสูงถ้าหากพวกเรานั้นไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ฝึกหัดหนักแปลงแก้ไขของตนเองเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ได้แค่นั้นชีวิตของบุคคลที่เกิดมานั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ไม่ได้ทำคุณงามความดีก็แปลว่าเรานี้ไม่หาคุณค่าให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนผลก็เรียกว่าชีวิตของตนนั้นเป็นชีวิตที่หยุดระงับอยู่หรือหยุดไม่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกได้แค่ใดก็ได้แค่นั้นเหมือนเขาพากันศึกษาโรงเรียนหาวิชาความรู้แขนงต่างๆถ้าหากพวกทั้งหลายเหล่านั้นถ้าศึกษาไปถึงไหนก็ไม่ได้ศึกษาต่อไปความรู้วิชาของเขาก็ได้เพียงแค่นั้นฉันใดก็ดีบุคคลเดินทางก็เหมือนกันเดินทางไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ถ้าหากเราเดินไปแล้วเราหยุดอยู่เราไม่ก้าวขาเดินไปเราก็เดินทางได้ถึงแค่นั้นเหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายการทำความดีก็เหมือนกันถ้าบุคคลบางคนเพียงแต่ทำบุญเท่านั้นก็ได้เพียงด้านวัตถุเท่านั้นถ้าบุคคลบุพไม่พากันรักษาศีลการรักษาศีลเรารักษาได้เพียงใดได้กี่ข้อได้กี่องค์ของศีลเราก็ได้แค่นั้นถ้าพวกเราพากันพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจก็เหมือนกันถ้าพวกเราปฏิบัติไปแล้วในจิตใจเพียงสงบนิดๆหน่อยยังไม่ได้รับความสุขอะไรแต่เราก็หยุดปฏิบัติเสียไม่ได้พากันตั้งใจปฏิบัติต่อไปการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราก็ได้แค่นั้นแค่สงบนิดๆหน่อยๆยังไม่รับความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเองเราก็ได้แค่นั้นเองถ้าบุคคลมีความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่จิตใจของพวกเรานั้นก็ย่อมก้าวหน้าก้าวหน้าไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบเป็นบุคคลที่เดินทางถ้าเดินทางไปบ้านน้อยเมืองใหญ่หากเขาพากันตั้งใจก้าวขาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปเรื่อยๆเขาก็สามารถที่จะถึงเมืองที่ตนเองต้องการอยากจะไปนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนกันการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรานั้นก็เหมือนกัน

ถ้าพวกเราขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนเช้าสายบ่ายเที่ยงค่ำคืนดึกดื่นก็ดีเราไม่มีความประมาท

ใจของเรานั้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทำให้จิตใจของพวกเรานั้นสงบมากขึ้นความสุขก็มีเกิดขึ้นมามากขึ้นไปตามลำดับที่พวกเรามีความตั้งใจอยู่การที่พวกเราตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นจะพากันไม่ประมาทได้มีความตั้งใจอยู่ทุกค่ำคืนดึกดื่นก็ดีวันไหนวันไหนก็ดีการปฏิบัติมันดีอยู่ทุกวันวันที่ไม่ดีไม่มีดีทุกวันปฏิบัติทุกวันทำให้จิตใจสงบทุกวันมันก็ดีทุกวันการแก้ไขกิเลสของพวกเราที่อยู่ในจิตใจของพวกเรานั้นก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจแก้ไขทุกวันทุกวันจิตใจของพวกเรานั้นก็ลดน้อยถอยเบาบางจากกิเลสนี่ว่าเราละกิเลสไปได้นั่นก็ห่างไกลออกไปเรื่อยๆนั่นก็สบายเหมือนเราไปยืนอยู่ใกล้ๆกองไฟที่มันลุกอยู่นี่แหละเราไปอยู่ใกล้มันก็ร้อนถ้าเรายังอยู่นั่นมันก็ร้อนอยู่เราอยู่ใกล้อยู่ถ้าเราถอยออกไปถอยห่างออกไปความร้อนก็น้อยร้อนน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าถอยออกไปจริงๆความร้อนมันก็หมดไปเพราะมันอยู่ไกลไฟฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจพวกของพวกเรานั้นไม่สะสมกิเลสมีแต่ละกิเลสมีแต่ละคมโลดออกจากจิตใจของพวกเราเราค้นคว้าหาวิธีละความโกรธเมื่อเรากำลังโกรธอยู่จะหาวิธีละหาวิธีปล่อยวางใจของพวกเรามันหลงไหลไปตามกระแสของกิเลสเราพยายามศึกษาหาวิธีตีตัวออกห่างจากกิเลสทั้งหลายเราตีตัวออกห่างเรารู้เราก็จะสบายเพราะไม่มีภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากจิตใจของพวกเราตรงนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยากให้พวกเรานั้นเป็นคนไม่ประมาทจะไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดตำบลใดก็ดีจังหวัดใดที่ไหนในป่าในเขาในถ้ำก็ดีให้หาประพฤติปฏิบัติเราก็มีความตั้งใจอยู่ตลอดไม่ปล่อยปละละเลยการทำความเพียรของตนอยู่คนชนิดนี้ก็ต้องก้าวหน้าไม่ถอยหลังทำเพียรคุณงามความดีก็จะก้าวหน้าไปด้วยดีอันนี้ก็เรียกว่าคนมีความเพียรยันพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเป็นภาษิตไว้ว่าวิริเดลุกขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรคนจะพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรเหมือนเราทำความสะอาดของที่สกปรกเรามีความเพียรล้างอยู่ตลอดเช็ดถูอยู่ตลอดล้างอยู่ตลอดความสกปรกนั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปสิ่งที่เราล่างของสกปรกนั้นก็สะอาดเกิดขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าหากเราหมั่นขยันหมั่นเพียรพินิจพิจารณาให้รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตของตนกิเลสโลดก็ดีโลภะทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาในจิตใจของพวกเราเราจะได้ยับยั้งชั่งเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามีความโกรธความเกลียดมีความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ในใจของพวกเราใจของพวกเราก็ทุกข์เราก็พยายามหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องออกจากจิตใจของพวกเรา

ใจของพวกเราจึงจะไม่ทุกข์เกิดขึ้นตามใดที่พวกเรายังไม่พ้นทุกข์ยังไม่พ้นจากวัฏสงสารเราก็จะพากันมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่มีสิ้นสุดลงได้เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติหาวิธีตัดภพตัดชาติให้ชั้นสั้นเข้าไปก็คือฝึกฝนอบรมจิตใจนี่เองเพื่อให้ใจของเรานั้นได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมใจของพวกเรานั้นได้รับความสุขเพราะจากความเห็นธรรมใจของพวกเรานั้นก็จะมีที่พึ่งเหมือนบางท่านบางบุคคลสมัยข้างพุทธกาลก็แล้วแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็ดีก็มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าพวกเรามีสติปัญญาพอเราก็จะแก้ไขจิตใจของเรานั้นให้บรรลุคุณงามความดีได้เป็นงามความดีในเบื้องต้นพระโสดาบุคคลที่ได้บรรลุก็เรียกว่าเป็นผู้หาวิธีตัดภพตัดชาติในชั้นเข้าไปเรื่อยๆพระโสดาบันจึงมีสามเกศก็เรียกว่าพระโสดาบันเอกภิสีนั้นก็เกิดเพียงอีกชาติเดียวโกลังโกละนั้นก็เกิดแต่สามชาติสี่ชาติขึ้นไปชัตตกตุปรมะพระโสดาบันบุคคลที่สามเกิดถึงเจ็ดชาติเป็นชาติสุดท้ายที่จะบรรลุถึงพระอรหันตมรรคอรหันตผลยกตนในข้ามพ้นจากวัฏสงสารไปไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเขาเรียกว่าเป็นผู้มีความพ้นทุกข์พ้นจากบ่วงแห่งมารทั้งหลายพ้นจากเวรจากกรรมพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะเมื่อได้มารับเอาอีกก็เรียกว่าดับสังขารนี่พวกเรามีความต้องการเราจึงพากันมาบวชในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันเราทุกคนนั้นก็ปรารถนาอยากพ้นทุกข์ไม่อยากมาเกิดให้มันทุกข์อีกเราจึงได้พากันตั้งจิตตั้งใจมานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจฟังเทศน์ฟังธรรมหาสติปัญญาเกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ไขความทุกข์ในจิตใจของตนความทุกข์จิตใจในทุกคนที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนจิตใจเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะโรคคือกิเลสกิเลสเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนจิตใจของพวกเราทำให้จิตใจของพวกเรานั้นมีความทุกข์เพราะเป็นเรื่องของกิเลสแท้ที่จริงแล้วจิตใจของพวกเรายังไม่ฉลาดเราก็เลยหลวมตัวเข้าไปหากิเลสกิเลสก็เลยทุบตีเอากิเลสก็เลยบีบคั้นกิเลสไปผูกจำนองจองจำจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราก็บอบช้ำมีแต่ความทุกข์มาถูกกิเลสมันทุบมันตีถูกกิเลสมันหลอกลวงเหมือนกับคนที่ไปหลอกลวงกันให้หลงทางแล้วไปปล่อยทิ้งให้เกิดทุกข์นี่แหละฉันใดก็ดีกิเลสมันก็มีกุศโลบายมีวิธีจะหลอกลวงพวกเราให้ตกหลุมพรางของเขาเราก็ขึ้นจากหลุมไม่ได้นั้นก็บุคคลที่หลอกลวงให้กันไปตกหล่มตกอยู่ในโคนตมก็ออกจากโคนตมไม่ได้ฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายตกอยู่ในโลกนี้มาเกิดแล้วเราก็ตกอยู่ในกงขังกงขังเราจะทำอย่างไรเราจึงจะออกจากกงขังได้

เราจะใช้วิธีไหนคนที่จะออกจากกรงของขังได้ก็ต้องเป็นผู้มีสติปัญญาเหมือนเขากรงเหล็กมาขังพวกเราไว้นี่แหละไปไหนก็ไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติปัญญาที่จะมีเลื่อยมีเลื่อยตัดเหล็กมาตัดกรงเหล็กนี้ให้มันขาดออกไปเราจึงจะออกจากกรงเหล็กได้ชั้นใดก็ดีเรามาเกิดในโลกนี้เราก็ตกอยู่ในโลกนี้เราไม่พ้นโลกเราอยากพ้นโลกเราก็ต้องมีสติปัญญาที่จะศึกษาให้รู้ว่าโลกนี้เขาอยู่อย่างไรเขาเป็นไปมาอย่างไรพอเราเกิดขึ้นมาเรามาหลงโลกเราหลงโลกเราหนีจากโลกไม่ได้เราข้ามพ้นจากโลกไปไม่ได้ที่เราพากันหลงอยู่ทุกวันนี้เองก็ยังดีที่พวกเราได้มาบวชมาศึกษาแล้วก็หาวิธีจะหนีจากโลกญาติญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันทุกคนนั้นก็ปรารถนาจะพ้นโลกอยากพ้นทุกข์เราก็เลยมาพากันปฏิบัติฝึกหัดหนักเพียงแก้ไขจิตใจของพวกเราเพราะพวกเราจะพ้นก็มาพ้นที่จิตใจไม่ได้พ้นที่ไหนไม่ได้พ้นที่ร่างกายอะไรใจพื้นละมันจะทำให้หลุดพ้นได้ปล่อยวางได้ก็เป็นที่ใจละได้ก็ที่ใจเสียสละของได้ก็เสียสละอยู่ที่ใจไม่ได้ไปเสียสละที่ร่างกายร่างกายของพวกเรานี่มันอยู่กับโลกมันเป็นสมบัติของโลกเรามีร่างกายของพวกเรานี่เมื่อมันอยู่กับโลกมันก็เป็นสมบัติของโลกที่จะพังทลายอยู่กับโลกแต่จิตใจของพวกเรานั้นไม่จะอยู่ในโลกก็ตามแต่มันพ้นโลกมันก็ต้องรู้เข้าใจโลกจึงจะพ้นโลกตามใดที่พวกเราไม่รู้โลกหรือว่าเข้าใจในโลกนี้เขาอยู่กันยังไงของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นโลกนี้ไปได้เราจึงได้พากันมาเกิดอยู่นี้เองเพราะเราไม่พ้นนั่นเองเราจะทำกันอย่างไรด้วยกันทุกคนพระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเราจึงจะพ้นโลกโลกกับวิถีลูกแข่งโลกได้แล้วก็เลยมาพากันศึกษามานั่งเจริญเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนาเนื้อน้อมนำไปแก้ไขจิตใจของพวกเราแก้ไขจิตใจของพวกเราที่มีความทุกข์อยู่ทำไมจิตใจของพวกเราจึงทุกข์เพราะมันแบกหามโลกเอาไว้แบ่งหามโลกนี่มันหนักมันก็เลยเป็นภาระเห็นไหมเขาทำรูปใส่ปกสมุดก็ดีบางอย่างเขาเห็นคนหนึ่งไม่นุ่งผ้าแล้วก็แบ่งโลกอยู่เขาทับคอทับหลังมันไว้มันก็ทุกข์สิมันแบกหนักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะเอาเป็นของมันหมดเพราะมันเอามาหมดมันก็ต้องเป็นภาระมันแบกโลกเห็นพวกเราคิดอยากให้โลกนี้ได้สมหวังนี่แหละให้อยากคนทุกคนได้สมหวังพวกเราอย่างเราไปแบกไปหามคนทั้งโลกเราก็ทุกข์สิทุกจิตทุกใจมันบุคคลเนี่ยจะไปแบกใครแบกไปหลายคนเนื้อยิ่งทุกข์หนักมันหนักมาเรียกว่าจิตใจของพวกเราแบกหามแบ่งหามโลกไว้โลกเลยทับหลังทับคออยู่ไปไหนก็ไปไม่ได้ติดอยู่ในห่วงของโลกแล้วก็ติดบ่วงแห่งมารเป็นธรรมดาถ้าหากเรารู้เราก็คงพ้นไปแล้วเราไม่รู้เราก็ยังไม่พ้นเราจึงได้มาเกิดอีกเมื่อมันมาเกิดอีกแล้วต้องศึกษาเราเรียนต่อศึกษาเรียนเพื่อให้รู้ให้รู้โลกต่อไปก็เราอยู่กับโลกเราต้องเรียนเราหลงก็หลงของที่มีอยู่ในโลกมันเลยของอยู่เนื้อ

โลกเราหลงอยู่อย่างนี้เราหลงอันใดแล้วก็แก้ไขอันนั้นเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานั้นไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นตรงนี้แหละถ้าเราทำอะไรทุกอย่างถ้าเราเมื่อเราพักแล้วเราก็ตัดออกไปเราอยู่เหมือนไม่มีได้ทำอะไรเหมือนเราอยู่ที่ใดเราออกไปแล้วก็เหมือนไม่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราตัดทิ้งไปเลยอย่างก็เรียกว่าเราวางได้เหตุฉะนั้นการละการปล่อยการวางนั้นก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นทำให้เขาเกิดทุกข์ก่อนเขาจึงจะวางได้ถ้าเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั้นมันเป็นทุกข์เราก็ไม่สามารถที่จะละปล่อยวางสิ่งนั้นได้จิตใจของพวกเราก็ยึดในสิ่งนั้นอยู่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระองค์ทรงตรัสสอนให้ศึกษาให้ทำความเข้าใจให้รู้สภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานั้นเข้าใจในสิ่งนั้นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่ทำไมเราจึงไปหลงของเขาเขาอยู่ของเขาเองเหมือนกับต้นไม้ภูเขาก็ดีเพชรพลอยเงินทองสิ่งของอะไรอันนั้นแหละของเขาก็อยู่ของเขาเองแต่เราก็ไปหลงมันธรรมดาเราเกิดอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าหลงที่ดินที่นอนหลงประเทศชาติบ้านเมืองต่างๆเขาหลงปักเกียรติแดนยุ่งเหยิงกันแตกสามัคคีกันวุ่นวายอยู่แย่งไรนาเรื่องสวนกันแย่งที่สวนแย่งที่นาแย่งที่บ้านที่ทำมาหากินสารพัดมันแย่งกันอยู่อย่างนั้นแหละจะแจกแบ่งกันให้เหมาะสมก็ไม่เป็นธรรมดาที่เราจะไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้เราก็ศึกษาเพื่อรู้แล้วเราจะได้สบายใจโอ้สิ่งนี้เขาก็อยู่ของเขาเองทำไมเราจึงไปหลงสิ่งนี้ได้นี่ตรงนี้เป็นหน้าคิดของพวกเราจะคิดกันคิดให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็ติดอยู่ที่นี่เราแก้ไขไม่ออกจริงทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็อยู่ของเขามันก็ภูเขานี่เราไปยึดกับภูเขานี่นะภูเขามันก็อยู่อย่างนั้นแต่ตนเองยังไม่เกิดมันนะถ้าอยู่ของเขาเองเหมือนพวกเราอยู่พื้นที่เดี๋ยวนี้แหละในวัดนึงเนี่ยวัดพื้นที่นี่เขาไม่รู้เขาตั้งอยู่ทั้งในร้อยในพันได้หมื่นปีแล้วเราก็อยู่ถ้าเราไปยึดเป็นของเราจริงๆนี่ใครแตะต้องก็ไม่ได้ก็แปลว่าเราหลงถ้าเรามาอยู่เฉยๆเราศึกษารู้เรื่องการความเป็นมันมาของมันมันอยู่อย่างนี้ของมันเรามาอยู่กับมันทีหลังเราก็ศึกษาเวลาเราหนีไปมันก็อยู่ของมันเองพื้นโลกวันนี้แต่เราไปที่ไหนมันก็มีพื้นที่ดินมีโลกนี้ถ้าจะทำยังไงเราจะเข้าใจดีไปประเทศใดเมืองใดที่ไหนเราจึงจะไม่หลงแผ่นดินนี้เหตุฉะนั้นเราศึกษาแผ่นดินทางนอกเราไม่ได้ศึกษาแผ่นดินภายในเข้ามาก็มาศึกษารูปร่างกายของพวกเราอะไรมันเป็นธาตุดินอะไรมันเป็นธาตุน้ำอะไรเป็นธาตุไฟอะไรเป็นธาตุลมที่ผสมกันอยู่แบกหามกันอยู่ด้วยกันแล้วเขาอยู่กันอย่างไรทางกายของพวกเราทุกคนเขาอยู่กันอย่างไรให้อยู่ตามธรรมชาติเขาอย่างไรบ้างเมื่อมันมีอย่างนี้มันเป็นตามธรรมชาติฉันจะเก็บจะป่วยแล้วก็ห้ามมันไม่ฟังเจ็บนั้นเจ็บนี้เป็นนั้นเป็นนี้มันก็เป็น

มันเองมันเราบอกไม่ฟังเอารูปร่างกายทั้งเราหวงเห็นมันมากมายเลยทีเดียวแต่เมื่อมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ก็แก้ไขอันอยู่หายาแก้ไขแก้ไขไปแก้ไขมาอยู่นั่นแหละมันเจ็บมันปวดที่นี่มันหายมันไปเจ็บไปปวดที่อื่นมันเป็นโรคนี้หายก็เกิดโรคอื่นขึ้นมาอีกแหละนี่มันเป็นอย่างนี้แหละใครจะไม่รับรองว่ามันเป็นทุกข์หรอเกิดขึ้นมาแล้วมาแบกมาหามันอยู่ของมันละโลกเนี่ยมันอยู่ของมันเองแต่เรามาแบกมาหามมายึดมั่นถือมั่นเขาเหตุฉะนั้นพวกเราก็จะเห็นบางบุคคลเป็นว่าผีบ้าแบกก้อนหินผีบ้าแบกก้อนหินก้อนหินมันหนักมันเอาเชือกผูกแล้วมันกำแดกไปนั่นเอาใส่บ่าบ้างเอาผ้าบ่าบ้างหุ้มไปบ้างนักปันไหนมันก็ไม่ทิ้งผีบ้ามันอุ้มก้อนหินไปนั่งเฝ้าก้อนหินอยู่ลุกไปก็ต้องแบกไปอีกอยู่งั้นเขาเรียกว่าคนไม่มีปัญญาจึงเรียกว่าเป็นคนบ้าก็เหมือนพวกเราก็เหมือนกันที่เรายังไม่มีสติปัญญาเราก็แบกโลกอยู่แบกทุกแบกยากในโลกอะไรก็เป็นของเราหมดเราก็จะเอาหมดก็จะแบกเอาโลกไม่หมดยึดมั่นถือมั่นหมดเห็นไหมพอยึดมั่นถือมั่นชายแดนแต่ละประเทศเราใส่ทหารใส่ปืนใส่อาวุธต่างๆให้ล่วงเกิดไม่ได้ยิงกันตายเลยทำลายกันน่าสงสารเหมือนกันเพราะเขาหลงแผ่นดินของเขานี่มันเป็นตามธรรมดาถึงเราต้องแบกโลกแบกพื้นดินอยู่แบกก้อนหินมันก็หนักสินั่นแหละมันไม่ยอมวางสักทีพวกเราก็เหมือนกันมันไม่ยอมวางภพวางชาติมันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์มันถือว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นสุขโอ้ยมันสุขเกิดเป็นมนุษย์ออกจากมนุษย์เราจะไปเป็นเทวดามันจะสุขอยู่สบายเป็นเทวดาถ้าปฏิบัติไปได้ถึงพรหมโลกก็จะสุขอยู่มันกลับขึ้นมาเมื่อมนุษย์มันก็จะสุขอยู่เราคิดอย่างนี้แหละมันติดอยู่นี่เราเกิดขึ้นมาเราก็เลยมาติดความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของตนเพราะมันยึดมันแบกมันหามเอาไว้มันไม่ละมันไม่ปล่อยไม่วางมันกำเอาไว้เหมือนกับที่บ้าแบกก้อนหินเนี่ยมันจะทิ้งมันก็ไม่ทิ้งมันหนักจะตายมันไม่รู้มันจะเอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะจิตใจของพวกเราที่มันแบกมันหามภาระอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียกว่าปัญหาลาวีปัญจขันธาขันห้าเป็นภาระหนักที่เราแบกขันห้าของพวกเราแบกรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้งห้าแล้วก็แบกกันแบกหลายเท่าไรยิ่งทุกข์หลายเหมือนคนมีบริวารญาติโยมนี่แหละเอาคนใช้ไปไว้ในบ้านเขาไปไหว้หลายคนเท่าไรก็ยิ่งทุกข์กับมันมากขึ้นอยู่นั่นเองนะหลายคนก็หลายที่อยู่ที่นอนหลายที่อยู่ที่กินหลายที่อยู่ที่ใช้หลายเก็บหลายป่วยขึ้นมาเอาแล้วมันยุ่งแล้วมันนี่นั่นแหละสิ่งของทั้งหลายทุกอย่างมันเกินกำลังมันก็ทุกข์เราก็ไปบ่นเรื่องมันทุกข์ว่าใครแล้วเอามาให้ก็ตนเองมันหามาทุกข์มาเองเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาหามาแล้วมาทับถมมาหมักหมมจิตใจของตนเองภาระปล่อยวางไม่ได้เราก็หารูปร่างกายของพวกเรานี่แหละมาปรารถนามาเกิดให้สมบูรณ์

เกิดให้สมบูรณ์มีตามีแข้งมีขามีอวัยวะต่างๆสมบูรณ์เป็นหญิงเป็นชายที่สมบูรณ์เราปรารถนามาแล้วนะเราทำกันมาเมื่อมาเกิดสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วเราก็ยังทุกข์อยู่ต้องดูแลรักษาพยาบาลมันเป็นทุกข์กับรูปร่างกายอยู่มันจริงอย่างนี้บ้างไหมแล้วก็ควรศึกษาที่จะให้เข้าใจว่ารูปกายของเราแต่ละบุคคลแต่ละภิกษุสามเณรแต่ละคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนเราทุกข์กับมันไหมจิตใจของพวกเราทุกข์กับร่างกายของพวกเราไหมทุกวันนี้มันจะทุกข์ไปทางหน้าอยู่เนี่ยมันจะทุกข์ไปอีกมันทุกข์เป็นภาระที่จะแบกจะหามันไปอีกจะดูแลมันไปอีกอยู่นี่จนถึงเท่าถึงแก่เราจะดูแลมันอยู่นี่แหละมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองจนเฒ่าจนแก่80 ปี90 ปีต้องดูแลอยู่มันยังไม่ตายดูไปอย่างนี้นะบางคนที่ไม่มีสติปัญญา70-80 ปีเลยเมื่อไรท่านผมจะแข็งแรงเมื่อไรฉันจะแข็งแรงมันอิดมันเหนื่อยได้เกินมันเฒ่ามันแก่เมื่อไรจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไรจะจูสบายสบายน่าสงสารอายุ80 ปีแล้ว80 กว่าปีแล้วมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ศึกษาของจริงไม่ศึกษารูปร่างกายของตนเองแบกหามมันอยู่ทำไมไม่ดูมันไม่ดูมันร่างกายนี่แหละจึงเป็นอย่างนี้แหละถ้าแบกคัมภีร์รอบโลกอยู่ก็คือรูปร่างกายของพวกเรานี่เองเราไม่ดูคัมภีร์ธรรมะก็รูปร่างกายเป็นก้อนธรรมะทั้งแท่งทั้งคัมภีร์เลยอันนี้แหละทำให้เกิดทุกข์มันจะเรียนให้รู้จักทุกข์สิถ้ามันรู้จักทุกข์มันอยากมาเกิดอีกไหมอยากมาแบกคัมภีร์อันนี้ไหมถ้าจะมาแบกก้อนหินก้อนดินอันนี้อีกไหมนี่เป็นเรื่องที่เราจะศึกษากันและนักปฏิบัติไม่ท้อถอยละเราเป็นนักปฏิบัติเขาเรียกเป็นนักรบนักรบรบฆ่าศึกภายในคือกิเลสเราไม่ได้รบฆ่าศึกภายนอกมันอย่างเขาใส่มีดใส่ขวานใส่ปืนใส่ระเบิดใส่ฉลวดถล่มซึ่งกันและกันเราไม่พากันรบเช่นนั้นเราพากันรบคิดฆ่าศึกคือกิเลสภายในอยู่ในจิตใจของพวกเราเพราะกิเลสมันทำให้จิตใจของพวกเราทุกข์เราก็ต้องมาแก้ไขกิเลสที่มันเกิดทุกข์ทำให้เกิดทุกข์อยู่นี้แหละเราลบข้าศึกตัวนี้การที่พวกเรารบกับข้าศึกอยู่เราก็ต้องหาวิธีสร้างสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ต้องหาอาวุธของพวกเราเรายังไม่มีอาวุธยังไม่มีสมาธิหนักแน่นมั่นคงเราก็ต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นหาอาวุธที่จะต่อสู้กับกิเลสเราไม่มีสติปัญญาเราขาดสติปัญญาเราขาดอาวุธเราก็ต้องสร้างสรรสติปัญญาของพวกเรานั้นเพื่อจะให้มีอาวุธเพื่อจะแก้ไขถ้าเรามีดาบ2 เล่มมีสมาธิวุฒิปัญญาวุฒิกรรมอยู่ในมือของเราทั้ง2 ข้างแล้วเราก็รับดาบของพวกเราให้คมเราจะกลัวข้าศึกไหมถ้าเขาก็มีดาบมา2 ดาบเหมือนกันเราก็มี2คนมีดาบทั้ง2 เล่มย่อมไม่กลัวข้าศึกเพราะเขามีอาวุธเต็มมือของเขาถ้ามีปืน2 กระบอกอยู่ในมือทั้ง2 ข้างก็ไม่กลัวใครตรงนี้แหละก็จะต่อสู้ได้อันนี้พวกเราไม่มีอาวุธเนี่ยอาวุธของเราไม่ดีทำสมาธิบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบถ้าเหมือนดาบไม่มีรุดมือออกไปบางวันก็มีดาบถือบางวันก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีแก้ไขไม่ได้ยอมแพ้กิเลสแล้วก็พยายามโอ้เราไม่มีดาบจริงๆเราแพ้แล้วตรงนี้แหละเราไม่ชนะ

เหตุฉะนั้นการที่เราจะละกิเลสความโลภความโกรธความหลงเพื่อเอาใจชนะเราก็ต้องแสวงหาอาวุธของพวกเราได้อาวุธเราต้องพยายามรับด้วยหินคำว่ารับดาบด้วยหินนั่นคืออะไรก็คือมีความเพียรนั่นเองความเพียรพยายามไม่ปล่อยปละละเลยมีความตั้งใจอยู่ตลอดเราเรียกว่าคนรับดาบดาบของตนฝนดาบของตนด้วยหินด้วยหินเพชรด้วยหินเพชรนั่นคืออะไรที่จะรับดาบก็คือความเพียรนั่นเองเขาฝนดาบก็มีความเพียรไหมก็ต้องใส่น้ำก็ต้องจับถูอยู่นั่นนะถูดาบมันจึงจะคมมันจะรับมันจะคมท่านคนมีความเพียรก็เหมือนกันไม่จะทำยากแค่ไหนเขาก็ทำเดินจงกรมนั่งภาวนานั่งพิจารณาอยู่ยืนเดินนั่งนอนอาบน้ำอยู่ทำอะไรอยู่ก็ดูสรุปแล้วทำการทำงานแล้วก็ดูอะไรมันเป็นอย่างไรแล้วก็ดูว่าเออมันมีร่างกายมันทุกข์อย่างนี้แหละมันจังมีที่อยู่พักพาอาศัยมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บปัจจัยสี่เนี่ยแล้วมันทุกข์กับร่างกายหมดทุกอย่างจึงแสวงหากันจนทุกข์จนร้อนจนจิตใจจะวุ่นวายไปหมดเลยหาไม่เป็นก็จะลบลาฆ่าฟันกันว่ามันจะสบายมันไปเอาทางนอกคนมันไม่ดูภายในจิตของตนเองเหตุฉะนั้นเราค้นมาทุกที่อย่างทุกสิ่งทุกอย่างค้นมากันไปมาทับเจ้าของเหมือนเรานอนอยู่นี่แหละค้นของมาทับหน้าอกของพวกเราเนี่ยค้นมาอะไรก็ค้นมากอดเอาไว้หมดทันเข้าไปมาก็หายใจก็ได้มันก็จะตายท่านน่ะมันหนักลองดูอย่างได้เงินมากๆนอนหงายอยู่แบกกระสอบสตางค์มาวางใส่หน้าอกมันทับมันลองดูถามมันพอไหมเราใส่5กระสอบ10กระสอบมันพอไหมมันเอาทับตัวมันหมดมันจะพอไหมเดี๋ยวมันหายใจไม่ได้มันก็ตายมันจะพอสักทีไหมมันไม่พอมันทำไมไม่พอสักทีอย่างนี้ให้มารู้จักพอดีสักทีอย่างนี้มันก็ทุกข์สิมันเอาละตรงนี้แหละเราจะทำยังไงกันนักปฏิบัติจึงได้ฝึกขัดหาวิธีรู้จักความเหมาะสมรู้จักแบกหามของพอดีกับกำลังของตนการที่บุคคลถือสิ่งถือของก็มันกันถือพอดีกับกำลังของตนมันสบายแบกของก็แบกเบาๆพอแบกได้ก็สบายพระเจ้าองค์จึงทรงสั่งสอนภิกษุสามเณรให้ถือผ้าน้อยๆเครื่องนุ่งห่มไปที่ไหนจะได้บินไปเหมือนอย่างนกก็จะนะพระเจ้าองค์สอนอย่างนี้มันเป็นธรรมะสอนให้คนฝึกฝนอบรมจิตใจให้มันเบาบางจากกิเลสนั่นเองไม่ให้กิเลสมาเหยียบย่ำจิตใจนั่นเองเขาจึงสอนให้ว่ามีน้อยๆไปสะดวกสบายไปเมืองนั่นเมืองนี้ประเทศนั่นประเทศนี้องคนมีน้อยคนไปสบายสบายเหมือนนกมันอาศัยปีกมันบินไปบนฟ้ามันก็สบายสบายคุณสอนธรรมะจริงๆพระพุทธองค์สอนได้ให้คนพ้นทุกข์จริงๆหนึ่งไม่มีสองเลยพุทธองค์สอนจริงเป็นสัจธรรมที่มั่นคงที่สุดพวกเราก็คิดดูสิตั้งแต่พุทธองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานมา 2,543 ปีนี่นะยังเต็มเปี่ยมอยู่คำสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนยังดีอยู่อย่างเดิมธรรมะมันเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ของเก่าทั้งนั้นวันนี้เราก็เลยลืมของเก่าที่เราเฝ้าอยู่เราดูอยู่ร่างกายสมบัติอันนี้รูปร่างกายใครจะว่าเป็นของใหม่ถ้าเรามาคิดดูสิคนเกิดขึ้นมาแล้วมันมีขันหกขันเจ็ดไหมมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่อย่างเดิมเกิดชาติใดก็ดีโอ้อันนี้เป็นของเก่าธรรมะมันเป็นของเก่ามันอยู่นี่กิเลสมันกิเลสเกิดของเก่า

0: ความอยากเราอยากอย่างเก่าถ้าเราพูดกับมันเราอยากกินข้าวนี่แหละมันก็อยากกินอย่างเก่านี่แหละวะนะกินอาหารแล้วมันก็กินลงไปในท้องอย่างเก่านี่นะโอ้เป็นนี่ธรรมะเป็นของเก่าหลงก็เลยมาหลงของเก่าของใหม่มันก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาก็ดีหินก็ดีเพชรพลอยก็ดีเงินทองก็ดีมันก็เลยหลงอยู่อย่างนี้เอ้ามันหลงแล้ววันนี้พวกเราก็มาแก้ไขแก้ไขอีกตัวใครตัวมันนะไม่มีใครจะแก้ไขให้ใครได้แล้วมาศึกษาเพื่อให้รู้แล้วมันก็จะเข้าใจวิธีละปล่อยวางของมันเองโดยไม่ต้องบอกมันหรอกว่างเสียวางเสียมันไม่ต้องบอกหรอกถ้ามันเห็นทุกข์จริงๆนะเห็นทุกข์ชัดจริงๆนะมันดิ้นรนมันอยากหนีพระพุทธองค์จึงสอนว่าคนอยากพ้นทุกข์ให้เหมือนกับเรานี่ไปสุ่มปลาเราไปสัตว์ปลาสุ่มปลาเลยเพราะว่ามันปลาอยู่ในสุ่มที่เขาไปคุมเหมือนกันนะเครื่องคุมไก่ตีนี่นะเป็นสุ่มที่ก็ไปสักปลาในหนองน้ำเราก็ไม่เป็นปลาเราก็จกลงไปแล้วเอามือสอดลงไปแล้วไปกำมือไปหาว่าปลาอยู่ในสุ่มไปกำคองูสิบัดนี้พอไปกำคองูเห่าขึ้นมาแล้วโอ้ยมันไม่ใช่ปลาวะเนี่ยจะทำยังไงละบัดนี้มันก็กลัวเลยมันกลัวมันก็เอางูกำไม่วางไม่ได้มันจะกัดบางไม่ได้มันจะกัดเอาขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเรากำคองูเห่าขึ้นมาเราก็ต้องกำไม่วางให้ก่อนกำไม่วางเราจะทำยังไงมันจะทำลายเราพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไหมคนที่มีความฉลาดก็เลยจับรูปตัวของงูไปจับหางงูจับหางงูได้ดีแล้วก็วางที่คองูแล้วก็แหว่งเวียงคว่ำหัวเลยจับงูนั่นเนี่ยเวียงอยู่ตลอดจนดูงูมันดังมันลั่นนะมันก็พอตัวอ่อนแล้วก็เลยคว่ำงูนั่นทิ้งไปไกลๆไม่เอาแล้วฉันใดก็ดีบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วเห็นทุกข์ในวัฏสงสารในชีวิตก็อยากหาวิธีนั้นพ้นจากภัยอันตรายแค่เหมือนผู้ที่จับงูข่วงไปให้ไก่ไก่ให้แม่ปานธนาที่อย่างได้ก็รูปร่างกายมันเกิดอีกจะทุกข์อีกก็ฉะนั้นเหมือนกันนี่พวกเราท่านทั้งหลายได้เป็นนักปฏิบัติก็พากันตั้งจิตตั้งใจมันยังทำไม่ได้ก็อย่าไปใจอ่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่นี่แหละเอาใจเย็นๆแบบนักรบที่ไปอย่างเลือดเย็นไปอย่างสุขุมจะเหมือนตำรวจตามจับผู้ไล่ต้องสอบสวนไปอย่างละเอียดค่อยเป็นค่อยไปอยู่เรื่อยอยู่อย่างนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยรู้ไปด้วยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยคลายค่อยวางไปมันวางไม่ได้ก็ค่อยพิจารณาต่อไปอีกเรื่อยๆอันนี้สติปัญญาของเราก็จะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเรานี่ฉลาดในการปฏิบัติวิธีสลัดความทุกข์ออกจากจิตใจของตนตนเองก็จะพ้นไปที่เล็กน้อยเรื่อยๆก็จะทำให้พวกเรานี้เกิดมีความสุขขึ้นเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาแต่เบื้องต้นจนนวสานนี้เรื่องการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราศึกษาให้มีวิชาความรู้ให้มีบุญบารมีให้มีสติปัญญาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องสำลักกิเลสออกจากจิตใจของตนไว้เพียงแค่นี้เองหวังก็ไม่ด้วยประการฉะนั้น
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลญาณหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เมื่อสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากถ้าเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงไม่เห็นความสำคัญ

ากไปกว่าสติสัมปชัญญะเรียกว่าฝึกสติสติคือระลึกรู้รู้พร้อมสัมปชัญญะก็คือรู้พร้อมรู้พร้อมอยู่ตลอดระลึกรู้รู้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาคือลักษณะของสติสัมปชัญญะที่กล่าวว่ามีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากเป็นอุปการะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะความรู้ตัวถูกพร้อมของสติสัมปชัญญะเมื่ออำนาจของสติสัมปชัญญะพร้อมแล้วอย่างอื่นก็ดูว่าจะไม่ยากไม่เย็นอย่างอื่นก็ดูว่าจะไม่ลำบากไม่ยากเย็นอะไรไม่ลำบากยากเย็นอะไรที่กล่าวว่าสติสัมปชัญญะคือรู้พร้อมพร้อมที่จะรู้รู้พร้อมพร้อมที่จะรู้นี่กล่าวว่าสติสัมปชัญญะก่อนพูดทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าจะรักษาผลประโยชน์หมู่มากไว้ได้ไหมหากรักษาผลประโยชน์หมู่มากไว้ได้นั่นคอยพูดสติสัมปชัญญะนั้นจะต้องกำหนดอยู่อย่างนี้สติสัมปชัญญะจะต้องกำหนดอยู่อย่างนี้กล่าวว่าสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนทำก็พยายามทบทวนก่อนชั่งน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาผลได้ผลเสียประโยชน์โทษคุณพยายามทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าจะได้อะไรจากการทำอันจะพึงรักษาผลประโยชน์หมู่มากไว้ได้ว่าจะได้อะไรจากการทำอันจะพึงรักษาผลประโยชน์หมู่มากไว้ได้พยายามทบทวนแล้วทบทวนอีกยิ่งเรื่องของการบุกเบิกไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรเป็นการบุกเบิกหรือว่านำทางเป็นเบื้องต้นยิ่งเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาทบทวนแล้วทบทวนอีกปัจจุบันอาจจะให้โทษแต่จะมองระยะการไกลแล้วอาจจะให้คุณในปัจจุบันอาจจะให้โทษให้คุณไปอนาคตอาจจะให้โทษยิ่งมีความจำเป็นจะต้องทบทวนแล้วทบทวนอีกหากการพิจารณาสองแง่สองมุมว่าปัจจุบันให้คุณอนาคตให้โทษปัจจุบันให้โทษอนาคตให้อนาคตให้คุณนั่นจะเป็นสิ่งที่ชั่งน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาการฝึกให้ได้มาซึ่งสติสัมปชัญญะจำเป็นจะต้องฝึกเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจอย่างถ่องแท้อันจะรักษาประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้

หากไม่มีความตั้งใจแน่วแน่จริงๆก็ยากยิ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้ด้วยอำนาจของการมีสติสัมปชัญญะซึ่งกล่าวว่าเป็นคุณธรรมที่รักษาประโยชน์ส่วนมากไว้ได้เมื่อตั้งใจทบทวนกึกกรองอันจะได้มาซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะจึงทำลงไปสิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นศีลเป็นธรรมความจริงทำทุกสิ่งทุกอย่างก็มีประโยชน์ทำทุกสิ่งทุกอย่างก็มีประโยชน์ตามการตามเวลาตามฐานะของบุคคลชุมชนนั้นๆไม่ได้หมายความว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ฐานะแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ชุมชนมีประโยชน์แต่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเน้นในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกล่าวกันว่าสังฆทานทานที่ให้กับหมู่คณะสังฆะคือหมู่ทานะคือให้การให้สังฆทานจึงถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์หมู่มากไว้ได้เกื้อกูลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้สงเคราะห์สัตว์โลกไว้ได้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่กล่าวว่ามีประโยชน์มากแม้กระนั้นการให้ทานที่กล่าวว่าสังฆทานท่านก็กล่าวว่ามีประโยชน์มากอยู่ถ้าจะให้มากขึ้นกว่านั้นก็ต้องรักษาศีลซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกท่านทุกคนจะพึงพิจารณาว่าศีลจะกำหนดให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขศีลจะยังหมู่คณะให้อยู่เย็นเป็นสุขศีลจะนำมาซึ่งความผาสุกในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั่วไปซึ่งกล่าวกันว่าอำนาจของศีลจะยังหมู่ยังคณะให้มีความสุขได้ตลอดโดยความหมายจึงรู้ว่าศีลมีอำนาจมีวาสนามีบารมีศีลมีความดีพอที่จะยังหมู่คณะให้เกิดขึ้นศีลนั้นเป็นอำนาจที่มีฐานที่แน่นศีลนั้นเป็นอำนาจที่มีฐานแน่นเรียกว่าศีลไม่มีอำนาจอื่นนอกจากอำนาจของศีลศีลจะยังความงามของหมู่คณะให้เกิดขึ้นเมื่อทานมีศีลเกิดจะเห็นว่าศีลนี่จะยังรักษาทุกสิ่งทุกอย่างให้ไว้ได้ซึ่งความเป็นปกติศีลนั้นจึงกำหนดได้ด้วยตัวเองอกเราอย่างไรอกเขาก็อย่างนั้นโดยส่วนมากใจเราก็อย่างไรใจเขาก็อย่างนั้นก็เป็นกลางกลางก็คือเกลียดสุขรักทุกข์ไม่ชอบความทุกข์ชอบแต่ความสุขความสบายเมื่อสัจธรรมในความหมายมีลักษณะเป็นอย่างนี้จะพึงเข้าใจได้ว่ารักสุขเกลียดทุกข์เมื่อรักสุขเกลียดทุกข์แสดงถึงอำนาจของศีลนั้นมีบาดฐานที่มั่นคงเหมือนกันหมดผู้ที่มีสติสัมปชัญญะได้ดีรักษาดีจะดูว่ามีศีลโดยปกติจะเป็นไปโดยปกติเพราะความรู้สึกที่มีอยู่ตลอดเวลาว่ารักสุขเกลียดทุกข์นั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารักสุขเกลียดทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

เมื่อรักสุขเกลียดทุกข์มีอยู่ตลอดเวลาจึงมีความจำเป็นยิ่งมีความจำเป็นที่จะพึงมองพิจารณาทำความเข้าใจโดยแยบคายโดยความหมายนี้ก็พึงเข้าใจได้ว่าอำนาจศีลนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อศีลเกิดขึ้นที่ใจของผู้ใดผู้หนึ่งจะมีความรู้สึกตัวเองว่าเรานั้นปลอดเวรปลอดภัยเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเราไม่สร้างกรรมสร้างเวรสร้างภัยกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเราจะพยายามสร้างแต่คุณงามความดีที่กล่าวว่าศีลธรรมอันจะนำไปสู่ความสุขความร่มเย็นในมวลหมู่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปพึงพิจารณาพึงทบทวนพึงทำความเข้าใจได้ในเนื้อหาสาระของความมีศีลพึงรู้ได้พึงเข้าใจได้ในเรื่องความมีศีล

ศีลจะมีลักษณะเย็นอยู่ทุกคนทุกแห่งกายเป็นปกติวาจาเป็นปกติจิตใจเราก็ควบคุมการกระทำคำพูดของเราได้อยู่ตลอดเวลาศีลก็นำพาสู่ความร่มเย็นอยู่ทุกคนทุกแห่งนี่คืออำนาจของศีลไม่ใช่อำนาจอื่นใดซึ่งเราทั้งหลายก็รู้อยู่แก่ใจบางเรื่องบางอย่างบางโอกาสมันก็ทำได้ยากเพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันมีอยู่มันแทรกอยู่ตลอดที่กล่าวว่าราคะโนคินาโทสะคินาโมหคินาที่ว่าราคะนุสัยโทสะนุสัยโมหนุสัยสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่กับใจของมนุษย์และสัตว์มีอยู่ตลอดเวลาเกิดอยู่ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลาจึงได้ชื่อว่าศีลเป็นบาทเป็นฐานที่จะรักษาความเย็นความสงบภายในภายนอกไว้ได้คืออำนาจของศีลไม่ใช่อำนาจอย่างอื่นไม่ใช่อำนาจอย่างอื่นศีลนั้นจึงเป็นที่พึ่งของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปอำนาจของธรรมธรรมนั้นเป็นลักษณะที่ประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีอำนาจอะไรเหนือกับธรรมไม่มีรถอะไรเท่ากับรถแห่งอรรถแห่งธรรมที่จะชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างของรถไม่มีการชนะอะไรชนะได้เท่ากับอำนาจของศีลของธรรมโดยสภาพธรรมนั้นเราก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของจะเห็นความเป็นธรรมอยู่กับใจเจ้าของไม่ไปเห็นความเป็นธรรมอยู่ที่อื่นนอกจากใจเราเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเห็นความเป็นธรรมในสิ่งนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงก็เห็นความเป็นธรรมในสิ่งนั้นไม่มีอะไรจะยืนหยัดอยู่ได้มากเกินกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่เห็นความเป็นธรรมโดยทั่วไป

ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ต้องกลับแพ้เป็นความเห็นที่ไม่ต้องกลับแพ้คือไม่มีวันแพ้แม้แต่การให้ทำเป็นทานให้โอกาสกับคนอื่นหูตาสว่างสวยถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดในการให้ทั้งหลายทั้งปวงธรรมจึงเป็นยอดของทุกสิ่งทุกอย่างโดยวิสัยของสัจธรรมส่วนหนึ่งที่กล่าวว่าโลกสมมุติก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะอยู่ภายในภายนอกก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามฐานะนั้นๆเพราะมนุษย์เป็นผู้กำหนดส่วนตัวเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจแม้แต่เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มอาหารการอยู่กินยารักษาโรคที่อยู่อาศัยก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือส่วนตัวเรานี่คือส่วนตัวเราส่วนที่นอกเหนือจากตัวเราที่กล่าวว่าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นโลกก็จะมีมนุษย์กำหนดเกิดขึ้นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ตลอดมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ตลอดนี้ไม่พ้นจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งโลกนี้ถ้าไม่เกิดศึกสงครามก็จะมีแผ่นดินไหวมีพายุโดยธรรมชาติมีอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสัจธรรมโดยปรมัตถ์คือธรรมชาติซึ่งไม่มีอินพรหมยมยักษ์หรือมนุษย์ท่านผู้ใดจะเป็นคนกำหนดได้ว่าจงอย่าเกิดจงอย่าเป็นถ้าเป็นเรื่องของสมมุติสัจจะก็เป็นเรื่องกิเลสของคนถ้าเป็นปรมัตถสัจจะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่โดยทั่วไปการที่มนุษย์เข้าใจในเรื่องของความเป็นธรรมชาติหนึ่งในเรื่องของที่กิเลสมนุษย์กำหนดหนึ่งที่กล่าวว่าสัจจะโดยสมมุติหนึ่งสัจจะโดยที่ไม่ต้องสมมุติหนึ่งซึ่งเป็นความจริงที่ปรากฏในโลกของความเป็นจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปจะเห็นได้ในลักษณะอย่างนี้ก็คือเห็นความเป็นธรรมในสิ่งที่มีอยู่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้ประจำโลกไม่ได้กำหนดว่ายศเงินค่าทาสบริวารไม่ได้กำหนดว่าอะไรทั้งนั้นจะมีลักษณะหูกว้างตาไกลจะมีลักษณะใจถึงกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปที่กล่าวกันว่าเป็นลักษณะของธรรมเป็นลักษณะของศีลเป็นลักษณะของธรรมเป็นลักษณะของศีลเมื่อศีลธรรมนั้นมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็จะฟ้องถึงความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปฟ้องถึงความเป็นธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปว่านี่คือลักษณะของอำนาจศีลธรรมอำนาจของจริงที่ปรากฏในโลกรู้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ในหมู่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปบนบกในน้ำอากาศหากยังมีที่ว่างอยู่ที่ใดเมื่อไรสัจธรรมจะเห็นความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแม้แต่ตัวเราเองวันหนึ่งก็ดูสภาพของกายก็เสื่อมลงทุกวันจิตใจก็ดูเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันหายใจเข้าบอกถึงลักษณะเสื่อมหายใจออกบอกลักษณะเสื่อมความเสื่อมถอยลงมีอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเราตลอดเวลาอย่าได้ปฏิเสธที่ส่วนจริงที่ตัวเราเองจะมีลักษณะตั้งแต่ต้นถึงเหี่ยวย่นในที่สุดมีสภาวะที่เสื่อมสึกหรออยู่ตามเหตุปัจจัยนั้นๆใครเล่าจะปฏิเสธเมื่อร่างกายนี้มีสถานะเป็นอย่างนี้เป็นรังของโรคเป็นของผุพังบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังถึงซึ่งขยะคือความสิ้นวายะคือความเสื่อมไปขยะวายะทำ

มาสร้างข้าราสภาพทั้งหมดที่มีอยู่เป็นธรรมสิ้นเสื่อมตามเหตุปัจจัยนั้นๆได้ในลักษณะอย่างนี้เข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้

เรียกว่าจะกำจัดตัวเราให้หมดไปจากสภาพเช่นนี้อย่างนี้เห็นอยู่ทุกวันแก่อยู่ทุกวันเสื่อมอยู่ทุกวันจากเด็กหนุ่มสาวปานกลางแก่ชราในที่สุดค่อมลงซึ่งเราเองก็ไม่ต้องการลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แต่สัจธรรมก็หนีไม่พ้นมัจจราชคือความตายนะไม่เคยยกเว้นแม้จะแตกต่างในวันเวลาสถานที่สิ่งแวดล้อมแต่ก็รู้เถิดว่านั่นคือสิ่งที่ยกเว้นไม่ได้เมื่อยกเว้นไม่ได้แล้วก็ยอมจะเห็นความเป็นสัจธรรมในใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความมีสัจธรรมในใจทุกสิ่งทุกอย่างรวงรู้รู้ได้เข้าใจได้ว่ามนุษย์จังมีความเป็นจริงอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามนุษย์จังมีความจริงเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะปฏิเสธไม่ได้จะปฏิเสธไม่ได้ยิ่งพิจารณายิ่งวิเคราะห์ยิ่งวิจารณ์ยิ่งทำความเข้าใจเท่าไหร่ยิ่งเห็นกิเลสแห่งความจริงของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปทุกวันทุกวันยิ่งเห็นความเป็นธรรมอยู่ทุกวันทุกวันธรรมนั้นจึงปรากฏขึ้นมาในลักษณะของมนุษย์ผู้ที่มีความช่างสังเกตอยู่มีลักษณะสังเกตอยู่รู้ได้ในเหตุนั้นๆเข้าใจได้ในเหตุนั้นๆปลูกฝังไว้ในเหตุนั้นๆอันจะเป็นธรรมอยู่ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ไหนที่มาราบเรียบไม่มีที่ไหนที่มาราบรื่นเกินกว่าความมีเหตุมีผลบนพื้นชีวิตบนพื้นดินบนพื้นหญ้าบนพื้นอากาศมีธรรมชาติที่สอนให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าอย่างนี้คือสัจธรรมซึ่งเราเข้าใจก็ดูว่าเราอยู่ได้อย่างสบายโคตรเคี้ยวสูงต่ำมีสภาพดูอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีฐานะเป็นอย่างนี้ใจมนุษย์ที่เห็นความเป็นธรรมแล้วจะรู้อยู่แก่ใจอย่างนี้ใจมนุษย์ที่เห็นความเป็นธรรมแล้วจะรู้อยู่แก่ใจอย่างนี้จะรู้อยู่แก่ใจอย่างนี้ธรรมะเป็นส่วนที่ละเอียดธรรมะเป็นส่วนที่ละเอียดลึกซึ้งเมื่อการให้ธรรมเป็นทานจึงเป็นยอดของธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอานิสงส์มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสอนในคนฉลาดกว้างไกลไพศาลเห็นในส่วนที่สมมติเห็นที่ในส่วนที่ไม่ต้องสมมติสัจธรรมที่ฟ้องอยู่ที่ตัวเราจึงปรากฏเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยเมื่อกำหนดระลึกรู้รู้ตัวรู้ตัวพร้อมอยู่จะดูเห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจังมีความราบเรียบมันจังมีความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างมันจังมีสัจธรรมฟ้องอยู่ในตัวของมันทุกอย่างมนุษย์สัตว์จึงมีความเกินกันในลักษณะของอำนาจทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญามนุษย์สัตว์จึงมีอำนาจเกินกว่ากันด้วยอำนาจของธรรมดังที่กล่าวมาที่ได้ฝึกที่ได้ฝนที่ได้คัดได้กล่าวจึงเห็นความแตกต่างกันมาโขว่าทำไมจิตใจของคนเราจึงมีลักษณะแตกต่างกันมากแท้ทำไมพื้นฐานทางด้านจิตใจของคนเราจึงมีความไกลกันสุดที่จะขนานนับพอระดับของจิตใจฟ้องให้รู้ฟ้องให้เข้าใจฟ้องให้สัจธรรมเนี่ยเบ่งบานอยู่ในใจของมนุษย์และสัตว์ความจริงในใจนั้นจึงจะปรากฏในลักษณะอย่างนี้ฟ้องให้โลกรู้ให้สัตว์ตัวไปรู้ให้มนุษย์ตัวไปรู้ความเข้าใจนั้นมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ค
ความเป็นธรรมนั้นมีอยู่ในลักษณะ

จำต้องรู้จำต้องเข้าใจจำต้องรู้จำต้องเข้าใจเมื่อจำต้องรู้จำต้องเข้าใจแล้วธรรมก็จะปรากฏเป็นลักษณะอย่างเดียวกันจะเห็นความแตกต่างของอำนาจวาสนาบารมีของมนุษย์และสัตว์อยู่ที่การได้อบรมได้ฝึกฝนได้ขัดเกลาด้วยอำนาจของทานของศีลของธรรมอย่างท่องแท้เห็นความอยู่เย็นเป็นสุขแตกต่างกันโขนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้มีความเป็นธรรมอย่างนี้พอฝึกฝนพอปฏิบัติพอที่จะขัดเกลาจิตใจของทุกคนได้ด้วยอำนาจของธรรมด้วยอำนาจของศีลด้วยอำนาจของคุณความดีที่มีอยู่โดยทั่วไปการฝึกสติสัมปชัญญะจึงเป็นบาทฐานของใจของผู้ที่ตั้งใจที่จะพยายามทำให้เกิดมีขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตัวก่อนพูดรู้ตัวก่อนทำรู้ตัวก่อนคิดว่าเพื่ออะไรทำไมจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นแล้วความรู้สึกรับผิดชอบก็จะวางได้ง่ายละได้ง่ายวางได้ง่ายเมื่อละได้ง่ายวางได้ง่ายอะไรดูว่าสะดวกสบายไปหมดอะไรว่าดูว่าง่ายสะดวกสบายไปหมดเมื่อละวางได้ง่ายความรู้สึกว่าสะดวกสบายไปหมดทำโดยความหมายจะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้ทำโดยความเข้าใจจะรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้จึงบอกว่าพร้อมนะพร้อมทุกเมื่ออย่าให้ขาดอย่าให้เกินสติสัมปชัญญะนั้นจะต้องรู้ตัวตัวพร้อมอยู่ตลอดทำหน้าที่ในสิ่งที่สมมุติให้พร้อมอยู่ทุกอย่างเมื่อความพร้อมอยู่ในหน้าที่นั้นๆจะเห็นความเป็นธรรมอยู่ในหน้าที่นั้นๆที่กล่าวว่าพร้อมอยู่ทุกเมื่อพร้อมอยู่ทุกเรื่องพร้อมอยู่ทุกอย่างความพร้อมนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญจำเป็นต้องพร้อมจำเป็นต้องพร้อมเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นที่ใจแล้วทุกอย่างก็พร้อมได้ทุกเห็นทุกปัจจัยนั้นโดยส่วนที่กล่าวว่าธรรมะปฏิบัติยังเหตุแห่งความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นยังเหตุแห่งความจริงให้ปรากฏขึ้นโดยส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติยังเหตุแห่งความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นส่งเสริมข้อวัดปฏิบัติของทุกเราจะมีกำลังใจเอาของทบทวนได้ตลอดเวลาจะกี่เดือนจะกี่ปีจะอีกกี่มาน้อยกี่ยกเราจะต้องอยู่เราจะอยู่ได้อีกกี่ยกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องสละเมื่อเรารู้แก่ใจอย่างนี้เราจึงรีบทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันทำอะไรเป็นหลักเป็นฐานทำอะไรให้มันมีหลักมีฐานเป็นพื้นฐานเป็นตัวอย่างของหมู่ของคณะหากทุกคนมีความตั้งใจเสมอว่าจะพยายามสร้างอนุสรณ์ชีวิตของตนไว้ได้ความเย็นความสงบในหมู่คณะย่อมเกิดขึ้นหากพอทำได้มีโอกาสมีจังหวะมีเวลามีสถานที่พึงกำหนดสร้างอนุสรณ์ชีวิตให้กับตัวเองพึงกำหนดสร้างอนุสรณ์ชีวิตให้กับตัวเองซึ่งกำหนดสร้างอนุสรณ์ชีวิตให้กับตัวเองโดยธาตุแท้โดยเนื้อแท้หากพยายามที่จะสร้างอนุสรณ์ชีวิตให้กับตัวเองนั้นเป็นลักษณะยังชาติยังศาสนายังสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ได้ยังความอยู่เย็นเป็นสุขใน

ชาตินี้อยู่ได้กล่าวว่าพยายามรักษาผลประโยชน์ส่วนมากให้อยู่ได้พยายามจะให้มีหลักถ้าหลักไม่ดีแล้วทุกอย่างมันก็จะเสียหลักกันหมดต้องมีหลักดีมีหลักยึดโดยเหตุและผลในโลกของความสมมุติจึงกล่าวว่าให้มีสติสัมปชัญญะอย่าพึงด่วนตัดสินใจว่าผิดถูกจะพึงด่วนตัดสินใจว่าชั่วดีพึงใช้เวลาอาศัยความตั้งใจวันเวลาและความตั้งใจนั้นจะให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่านั่นแหละคือสัจธรรมซึ่งไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะไปกดเกณฑ์ลงไปว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นความจริงแล้วจะปรากฏโดยหลักฐานและเหตุผลเพียงพอคือความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปความเป็นธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปพึงรู้ได้พึงเข้าใจได้พึงรู้อยู่พึงเข้าใจอยู่แล้วจะรู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมและให้ความเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมสัจธรรมขันติธรรมเมตตาธรรมเมื่อนำไปสู่เหตุสู่ผลจะทำให้ผู้ฝึกผู้ปฏิบัตินั้นระลึกรู้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาระยะทางพิสูจน์แรงมากวันเวลาพิสูจน์ความจริงของใจมนุษย์และสัตว์จะเห็นสัจธรรมอยู่ในตัวเองในลักษณะอย่างนั้นยิ่งอยู่นานยิ่งเห็นนานยิ่งอยู่นานยิ่งรู้มากยิ่งได้ข้อวิเคราะห์วิจารณ์ได้มากยิ่งได้ข้อวิเคราะห์วิจารณ์ได้มากยิ่งรู้ว่าโลกของความเป็นจริงเป็นลักษณะอย่างไรหากเราไม่ขาดสติสัมปชัญญะเราจะเป็นผู้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดพร้อมอยู่ทุกเมื่อไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรเราเองก็เตรียมพร้อมอยู่ทุกเมื่อเปิดจนใจมันละเอียดและสุขุมจนใจมันเยือกเย็นกับการที่จะรับรู้และรับทราบและพิจารณาสิ่งเหล่านั้นแล้วจะได้เนื้อแท้ธาตุแท้ของสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์สอนให้รู้แล้วเตือนให้รู้แล้วระยะทางเวลาสถานที่โอกาสสอนเตือนให้รู้แล้วทุกอย่างถ้าเห็นเพียงกินกระตายเกิดกระตายก็ดูเป็นธรรมดาไปหมดนะความหมายก็คือกรรมดีกรรมชั่วจึงฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจะรักษาประโยชน์หมู่มากไว้ได้จึงย่นย่อลงมาตรงสติสัมปชัญญะตรงนี้เพื่อใจรู้ชัดเข้าใจชัดเห็นชัดรู้ชัดชี้ชัดลงไปในใจของตนเองเราจะได้หลักธรรมะปฏิบัติที่แท้จริงยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติยิ่งกำหนดเท่าไหร่ยิ่งเห็นความเป็นธรรมเท่านั้นยิ่งเห็นความเป็นกลางเท่านั้นยิ่งเห็นความมีเหตุมีผลเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติตั้งใจลดตั้งใจละตั้งใจเลิกตั้งใจเพิกถอนพยายามคลายออกซึ่งทิฏฐิมนะของใจเฉยได้วางได้เฉยได้วางได้ขึ้นกิโลชั่งใจจะคล้องอยู่ตลอดพอถือได้ก็ถือถือไม่ได้ก็วางไว้พอยืดได้ก็ยืดยืดไม่ได้ก็วางไว้ในส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมเป็นศีลในใจจะคล้องในภาคปฏิบัติก็จะเห็นความเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเย็นอยู่ในใจของทุกสิ่งทุกอย่างมีความพร้อมมีความสะดวกอยู่ในใจของตนทุกสิ่งทุกอย่างธาตุแท้เนื้อแท้ของผู้บริสุทธิ์จึงมีลักษณะเป็นอย่างนั้นพอจะวางก็วางพอ

จะละก็ละพอจะเลิกจะเพิกถอนก็ละก็เลิกก็เพิกถอนให้เห็นความเป็นธรรมในใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาให้เห็นความเป็นสัจธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลาบางอย่างบางโอกาสจึงบอกว่าใช้เวลาใช้ความตั้งใจหากมีเวลามีโอกาสมีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องยอมรักษาผลประโยชน์ตนและหมู่ประโยชน์หมู่คณะไว้ได้ปัญญาซึ่งกล่าวว่ารักษาใจอยู่ตลอดปัญญานั้นซึ่งกล่าวว่ารักษาใจอยู่ตลอดจะได้ชั่วเป็นธรรมอยู่ตลอดเป็นกลางอยู่ตลอดที่พึงกำหนดได้รู้ได้ที่พึงกำหนดอยู่รู้อยู่ว่าเป็นธรรมอยู่ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดสุขุมเยือกเย็นดูลักษณะของใจเจ้าของรู้ลักษณะของใจเจ้าของถึงว่าจุดหมายปลายทางนั้นหวังพ้นหวังหลุดหวังหลุดหวังพ้นเมื่อหวังหลุดหวังพ้นจึงทำเหตุทำผลให้มันพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าไปพร้อมเสร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างมีพื้นฐานที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นจึงมีลักษณะเป็นกลางอย่างนี้ใช้ใจฝึกใจปฏิบัติให้ขัดเกลาใจต่อเนื่องจึงรู้อยากตื่นลึกหนาบางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นสัจธรรมอย่างไรว่ามีความเป็นสัจธรรมอย่างไรจึงรู้ได้จึงเข้าใจได้จึงรู้ชัดจึงเข้าใจชัดการจะทำภาคปฏิบัติให้ถึงพร้อมให้รู้พร้อมให้เข้าใจพร้อมจะต้องอาศัยความจริงในใจที่มีอยู่โดยทั่วไปจะเห็นการฝึกการปฏิบัติมีอยู่โดยทั่วไปไวหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรตื่นลึกหนาบางอย่างไรธรรมนั้นจึงปรากฏขึ้นที่ใจธรรมนั้นจึงปรากฏเด่นชัดขึ้นที่ใจพึงรู้ได้พึงเข้าใจได้พึงรู้ชัดพึงเข้าใจชัดพึงเห็นธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่ในใจของตนเองในส่วนลึกจึงบอกว่าความเป็นครูเป็นอาจารย์มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นครูเป็นอาจารย์จึงมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างสติสัมปชัญญะเมื่อกำหนดรู้ได้อย่างนี้จึงทำให้เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติง่ายสะดวกสบายต่อการดำรงอยู่ของชีวิตประจำวันมีลักษณะคล่องตัวมีลักษณะสะดวกสบายมีลักษณะไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากหากตาดูหูฟังก็พิจารณาวางได้ตาดูหูฟังแล้วทำความเข้าใจได้สิ่งที่นำมาซึ่งประโยชน์ซึ่งกล่าวว่าทานศีลภาวนาหรือว่าให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเป็นหลักอันจะขัดเกลาจิตใจนั้นให้ละเอียดขึ้นทุกวันทุกวันวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าความรู้สึกตื่นลึกหนาบางในส่วนลึกของใจก็จะมีอยู่การเห็นสัจธรรมหนึ่งสมมุติการเห็นสัจธรรมสองไม่ต้องสมมุติก็จะเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งตัวเราตัวเขาและในบ้านเราเมืองเราและในโลกจะเห็นความเป็นสัจธรรมมีอยู่อย่างนี้จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างพอกับการรับรู้รับทราบรับฟังแล้วไม่โอนเอียงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่จะเห็นเป็นสัจธรรมโดยธรรมดาธรรมดา

0: อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์โทร02-201-6373

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่26สิงหาคม2528สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำแล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับอรุณสวัสดิ
3: ์สวัสดีค่ะคุณภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะแหมคุณภูเบศไม่อยากได้เงินเดือนในวันนี้หรอ
2: ได้ไปแล้วไง คือวันนี้เนี่ยถึงว่ามันพระจันทร์ดวงกลมโตมากคือ15ค่ำ
3: ใช่ค่ะ15ค่ำวันพระนะคะ
2: เนี่ยผมนั่งขับรถมาเนี่ยวันนี้ฟ้าเปิดได้เห็นพระจันทร์ดวงกลมโตสวยมากคุณผู้ฟังท่านไหนที่เข้ามาฟังอยู่ตื่นแล้วนะครับลองชะโงกหน้าออกไปดูพระจันทร์ข้างบนวันนี้สวยเป็นพิเศษ
3: ค่ะพระจันทร์เต็มดวงนะคะขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนแล้วเรา2คนก็รวบรวมข่าวตลอด24ชั่วโมงมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านไหนเข้ามาพูดคุยกับเราก็ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ก็ได้หรือว่าทาง LINE @นะคะ @mcotnews ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับผมดูหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้แล้วก็โอ้โหค่อนข้างหนักอยู่นะฮะคุณผู้ฟังไปเริ่มต้นข่าวแรกกันครับเชือด 1,767 ผู้สมัครสว.โทษอาญา10ปีอนุทินปัดเอี่ยวคดีหัวเชื่อพรรคร่วมไม่เสียงแตกยิ่งชีพอัดยับกกต.ล้มเหลวกกต.เชือด 1,767 คนขาดคุณสมบัติลงสว.ตั้งแต่ยังสมัครโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์20ปีเป๋าชี้จำนวนเยอะขนาดนี้ประจานกกต.ประมาทครับ
3: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นภาพข่าวภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอุตภเปาไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรกลางอ่าวไทยเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการและก็รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์พร้อมชมสาธิตการยิงสนับสนุนเข้าฝั่งด้วยยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะสำหรับพาดหัวของหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวใหญ่วันนี้คือมติกกต.ชี้ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติฟันอาญา 1,767 คนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์แต่จงใจยื่นอนุทินหนุนเอาผิดข้อมูลรั่ววัดใจเพื่อไทยซักฟอกคดีหัวศาลรัฐธรรมนูญลุยสืบปมกับ

0: บาร์โค้ดแสวงมั่นใจไม่ขัดกฎหมายค่ะ
1: ครับภาพข่าวของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เช้านี้นะครับก็เป็นสภาพความเสียหายยับเยินครับบริเวณเมืองชายแดนประเทศเนปาลทิเบตใกล้กับเทือกเขาหิมาลัยหลังจากมวลน้ำป่าขนาดยักษ์ครับถาโถมลงมาถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากเร่งระดมผู้ช่วยผู้ที่เป็นกู้ภัยไปช่วยเหลือผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่นะครับทานน้ำแข็งหิมาลัยถล่มเนปาลทิเบตอ่วมดับสูญหายนับพันเร่งระดมกู้ภัยช่วยนักวิชาการเชื่อเป็นไปได้สูงทานน้ำแข็งจากบนเทือกเขาหิมาลัยถล่มเมืองชายแดนเนปาลทิเบตจนเกิดวิปโยคยอดสังเวยพุ่ง273รายสูญหายนับพันรวมนักท่องเที่ยวนานาชาติชาวสหรัฐมากถึง47คนออสเตรเลีย34ด้านอินเดียสั่งเตือนภัยด่วนพร้อมอพยพบ้านพร้อมอพยพชาวบ้านในรัฐพิหารรัฐอุตรประเทศซึ่งอยู่เส้นทางปลายน้ำขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยสั่งเกาะติดตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ในมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะโคลนถล่มท่วมเนปาลทิเบตดับกว่า289สูญหาย 1,500 คนค่าต้นเหตุทานน้ำแข็งถล่มช็อกโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันทิเบตเนปาลดับแล้ว289รายสูญหายเกือบ 1,500 คนเขตซารุซาราซาเขตราชุวาหนักสุดค่ะ
1: ครับก็ไปต่ออีกหนึ่งภาพข่าวนะครับก็เป็นการบุกจับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วครับรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอายุ62ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเรียกรับเงิน 6.5 แสนบาทนะครับอ้างมีโควต้าช่วยให้สอบผ่านเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่คอนโดกลางกรุงครับก็มีภาพของนางณวพรปรือปรังอายุ35ปีเจ้าหน้าที่เทศบาลละอ่ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษผู้ร่วมขบวนการถูกจับกุมได้ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงอีกคนด้วยนะครับก็มีพาดหัวข่าวนะครับจับนายกเฮงเจ้าหน้าที่สาวหลอก 650,000 เข้าราชการปฏิเสธข้ออ้างโดนปลอมลายท้าตรวจเส้นเงินนายกเฮงคนดังศรีสะเกษปัดข้อหาร่วมกับนางณวพรเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลละอ่อเรียกรับเงิน 650,000 บาทซื้อโควต้าช่วยให้สอบผ่านเป็นข้าราชการครับ
0: ค่ะในหนังสือพิมพ์มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะจับนายยกเฮงค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลค่ะหรือว่านายยกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3หลังถูกกล่าวหาเรียกรับเงินสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางโพนะคะสำหรับพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องคือเรียก 650,000 บาทสอบข้าราชการจับนายยกเฮงเครือข่ายเหยื่อแจ้งตำรวจที่ศรีสะเกษอ้างโควต้าบรรจุท้องถิ่นรัฐบาลลั่นเอาจริงปราบโกงสงขลาสั่งให้ออก73รายค่ะ
1: ป้าดาแฉพิรุธตั้งเจ้าอาวาสเดินหน้าแจ้งปอชาวบ้านจวกทายาทหวังผลที่ดินพันล้านเย้ยขอดูหลักฐานเด็ดอ้างพิรุธตั้งเจ้าอาวาสก่อนประกาศตั้งวัดป้าดาทายาทตาเฮียงครับหิ้วอดีตผู้ตรวจการสำนักพุทธตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามแย้มจ่อแจ้งความกองปราบเอาผิดเอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมายชี้ปมพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกรับทราบข้อหาบุกรุกวัดให้สื่อไปถามตำรวจเองครับ
0: ไทยขาดดุลทะลุ 1.2 ล้านล้านนะคะเพื่อทางกระทรวงพาณิชย์ห่วง2ปัจจัยชุดส่งออกรุกเจาะตลาดจีนญี่ปุ่นปลื้มดัชนีอุตสาหกรรมขยายตัว BOI เร่งบูมลงทุน AI กูรูแนะเตรียมพร้อม SMR ค่ะ
1: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับนายกเชียร์เนเน่ลุ้นชนะ AGT 2026ปลื้มโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ใส่ผ้าไทยเล่นดนตรีร็อกรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์เนเน่รอยัลลุ้นคว้ารางวัลครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งคุมเข้มครม.สัญจรตำรวจขอ3วันพิสูจน์ปมยิงจากฮอลค่ะ
1: ครับไปติดตามประเด็นแรกนะครับเป็นประเด็นที่สะเทือนโลกหลังจากมวลน้ำป่ายักษ์ถาโถมเมืองชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของประเทศเนปาลและชายแดน

0: นเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีรายงานนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเนปาลบอกว่าทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารมากกว่า 3,000 นายพร้อมด้วยสุนัขดมกลิ่นเข้าร่วมภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการกู้ภัยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสภาพอากาศเลวร้ายถนนหลายสายถูกตัดขาดและระบบติดต่อสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่เสถียรและก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่น้อยกว่า332รายและช่วยเหลือได้30รายด้านกระทรวงการท่องเที่ยวของเนปาลก็รายงานนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวสูญหายอย่างน้อยๆ579คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อย477คนชาวอินเดีย133ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้แสวงบุญครับที่กำลังเดินทางไปยังเขาไกลาดมานัสโรวาในทิเบตรวมถึงชาวสหรัฐออสเตรเลียสหราชอาณาจักรแคนาดาก็มีพลเมืองสหรัฐสูญหายอย่างน้อย47คนขณะที่ชาวออสเตรเลียสูญหาย34คนครับฝากฝั่งของจีนครับสื่อทางการก็รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและสูญหายเพิ่ม558คนในเขตจีหลงของเขตปกครองตนเองทิเบตหลังจากดินถล่มและมวลน้ำป่าจากฝั่งเนปาลไหลทะลักเข้าท่วมด่านชายแดนส่งผลให้ถนนและระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายด้านสภากาชาดจีนก็จัดส่งน้ำนะครับแล้วก็อาหารมากกว่า 5,500 กล่องพร้อมกับเต็นท์ชุดสุขอนามัยผ้าห่มเตียงและเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับใช้กลางแจ้งรวมกว่า 2,500 ชุดครับส่วนทางด้านของทางการอินเดียก็ยกระดับการเฝ้าระวังบางพื้นที่ของรัฐพิหารและรัฐอุตรประเทศซึ่งอยู่ปลายน้ำครับหลังจากมวลน้ำในเนปาลไหลมุ่งหน้าสู่ชายแดนของอินเดียคณะกรรมการน้ำกลางของอินเดียก็เตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุลีของเนปาลเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนอินเดียราวๆ160กิโลเมตรอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลลงสู่แม่น้ำคันดักไหลผ่านรัฐพิหารก่อนจะไปบรรจบกันกับแม่น้ำคงคาโดยรัฐพิหารก็อพยพประชาชนแล้วกว่า 5,000 คนนะครับแล้วก็เตรียมอพยพเพิ่มเติมประมาณ 10,000 ถึง 12,000 คนส่วนความช่วยเหลือจากนานาชาติก็เริ่มทยอยเข้าสู่พื้นที่โดยกองทัพอากาศของอินเดียส่งเครื่องบินลำเลียง C-130J บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์และเวชภัณฑ์จำเป็น10ตันไปพื้นที่เนปาลพร้อมกับเตรียมส่งเครื่องบินเพิ่มเติมครับจัดเฮลิคอปเตอร์สำหรับภารกิจช่วยเหลืออพยพขณะที่รัฐบาลสหรัฐประกาศมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16ล้านบาทและมีการส่งทีมที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือภัยพิบัติไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับก็มีคุณมีสำนักงานธรณีไม่มีนะสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS นะครับก็อธิบายถึงเรื่องของแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 นะครับที่ตรวจพบทางตอนเหนือของกรุงกาตมันดุช่วงต้นของการเกิดภัยพิบัติบอกว่าไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวนะครับแต่ว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดดินถล่มขนาดใหญ่และรุนแรงเป็นพิเศษมีความรุนแรงเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ขณะที่การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเบื้องต้นนะครับก็ชี้ว่ามวลดินน้ำแข็งและหินที่มันพังถล่มลงสู่แม่น้ำเลนเดโกคาอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแสน้ำที่เต็มไปด้วยเศษซากและก็ไหลทะลักลงสู่พื้นด้านล่างขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเขาก็เชื่อนะครับว่าเหตุน้ำป่าครั้งนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากว่าเนปาลนี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณน้อยที่สุดแต่กลับมีความเปราะบางต่อภาวะโลกร้อนอย่างมากโดยภูมิประเทศสูงชันฝนมรสุมทานน้ำแข็งที่กำลังละลายล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและก็น้ำท่วมนะครับอันนี้ข้อมูลจาก Our World in Data เขาบอกว่าเนปาลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราวๆ 18.8 ล้านตันในปี67หรือประมาณไม่ถึง 0.1% ของการปล่อยทั่วโลกในขณะที่สหรัฐเนี่ยปล่อยราวๆ 4,900 ล้านลูกบาศก4,900 ล้านตันและจีน 12,300 ล้านตันแม้แผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเนปาลสอดคล้องกับเป้าหมายในการจำกัดภูมิอุณหภูมิของโลกไว้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามกรอบความตกลงปารีสนะครับแต่ว่าเนปาลเนี่ยก็ยังมีบทบาทจำกัดมากในการควบคุมวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซของประเทศขนาดใหญ่ทั่วโลกครับ
1: ค่ะ จากเรื่องของที่ทิเบตกับเนปาล นะคะก็มากันที่ประเทศไทยนะคะสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปควบคุมตัวนายยกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นะคะเข้าควบคุมตัวนายประวิตรจารุรัชกุลค่ะหรือว่านายยกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเข้าสอบปากคำหลังจากศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาเป็นคนกลางเรียกรับสินบนและเรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานโดยมีนางนวพรปรือปรังนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดจังหวัดศรีสะเกษถูกออกหมายจับร่วมด้วยในคดีนี้ค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้เสียหายนะคะได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่หลังถูกกล่าวอ้างว่าสามารถที่จะช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้โดยเรียกรับเงิน 650,000 บาทนะคะแต่เมื่อผลสอบออกมาก็ผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงไว้เมื่อทวงถามขอเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอศาลออกหมายจับกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยระหว่างควบคุมตัวนะคะมาที่บก.ปปป.เนี่ยนายประวิตรก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะปกปิดใบหน้าพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการในการทุจริตสอบท้องถิ่นและไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองแม้แต่บาทเดียวค่ะส่วนกรณีข้อความแชทที่ปรากฏในไลน์นะคะมีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยนายประวิตรอ้างว่ามีบุคคลอื่นนำแอปพลิเคชันไลน์จากโทรศัพท์อีกเครื่องเนี่ยไปปลอมแปลงเป็นตนเองเพื่อใช้ติดต่อแล้วก็ขอรับเงินขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาได้เนี่ยจะให้จนกระทั่งศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับขณะนี้ก็ขอชี้แจงในชั้นสืบสวนสอบสวนนะคะทางด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบจนศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2รายเนื่องจากมีพฤติการที่เข้าข่ายเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์ส่วนรายละเอียดในเชิงลึกของคดีก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเนื่องจากคดีมีความละเอียดอ่อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงคดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าเรื่องนี้นะคะก็เหมือนกับว่าทางราชการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำตามกฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะคะเมื่อถามถึงเรื่องของกรณีนายกเฮงที่เรียกรับผลประโยชน์ 650,000 บาทซึ่งในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าทางด้านคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันว่าการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่สอบคะแนนไม่ถึงเกณฑ์จำนวน 5,925 รายจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะนี้การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนะคะหรือว่ากจังหวัดเนี่ยเกือบครบแล้วนะคะทั้ง76จังหวัดนายนิรัตน์ระบุว่าขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างที่อบจ. อบต.แล้วก็เทศบาลดำเนินการเพิกถอนการบรรจุและติดตามสถานการณ์และยังไม่พบปัญหาการดำเนินการนะคะขณะนี้3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากมีเอกสารหลักฐานคะแนนสอบครบถ้วนทำให้กจังหวัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถทำความเห็นได้ตามที่มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยนะคะส่วนที่มีการเพิกถอนการบรรจุขณะนี้ยังไม่มีรายงานการฟ้องกลับค่ะโดยนายนิรัตน์ย้ำว่าการแยกดำเนินคดีแต่ละประเด็นต้องแยกออกจากกันโดยขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.มีหน้าที่ทำบัญชีผู้สอบได้นะคะสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็ต้องนำออกจากบัญชีส่วนผู้ที่สอบได้ตามความถูกต้องก็ดำเนินการบรรจุเป็นข้าราชการค่ะสำหรับประเด็นคดีอาญาการสืบสวนสอบสวนนายนิรัตน์ก็ระบุว่ามีคณะกรรมการปปช.เข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ เมื่อปปช.เข้ามาควบคุมตามกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเคารพการดำเนินการของปปช.หากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็ต้องส่งให้ปปช.ในการตรวจสอบยืนยันว่าจะไม่ถูกละเลยนะคะส่วนข้อเสนอที่ให้กระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือผู้ที่สอบได้ในลำดับต้นให้สามารถเลือกพื้นที่ได้นั้นนะคะนายนิรัตน์ก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการของก.กลางเนี่ยครั้งที่ผ่านมาพยายามไม่ให้มีการกระทบผู้ที่สอบได้หรือว่าบรรจุซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการบรรจุไปก่อนแล้วส่วน

0: แหน่งที่ว่างส่วนผู้ที่ได้รับการสอบได้ในภายหลังสำหรับบัญชีที่ประกาศมาในภายหลังก็ต้องบรรจุตามพื้นที่ที่มีอัตราการว่างอยู่นะคะอย่างไรก็ตามหากว่ามีข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ก็สามารถนำสู่การพิจารณาของกกลางในครั้งถัดไปได้แต่ขณะนี้ยืนยันว่าผู้ที่สอบได้ก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกพื้นที่ก่อนค่ะ
1: ครับมาที่การสอบของเด็กวัยจิ๋วกันบ้างนะครับสปท.กำชับโรงเรียนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยพ.ศ.2562ครับห้ามสอบแข่งขันหรือว่าจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กและก็ย้ำว่ารับอนุบาลและป.1ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.กำชับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ.2562อย่างเคร่งครัดครับโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้และการรับเด็กนักเรียนระดับเด็กเล็กสาระสำคัญก็คือห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือว่าจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กเพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยสำหรับการรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษาหรือว่าเด็กชั้นอายุ3ปีถึง6ปีนะครับรวมถึงการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นป.1 สพท.ก็กำหนดนะครับว่าห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นสำหรับโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษซึ่งสามารถดำเนินการรับเด็กนักเรียนได้โดยใช้รูปแบบการประเมินความพร้อมของนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทั้งนี้การประเมินดังกล่าวครับต้องสอดคล้องกับศักยภาพและการพัฒนาของเด็กและไม่สร้างสภาวะกดดันจากการแข่งขันทางวิชาการตั้งแต่วัยเริ่มต้นสพท.ก็บอกนะครับว่าการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยมุ่งให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กอย่างมีศักยภาพและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นครับ
0: ค่ะจากเรื่องเล็กๆนะคะมากันที่การเตือนโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วคุณภูเบศสำหรับวันที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้วันที่28นะเขาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคมนี้และ28 29 30 31เหลือ4วันสุดท้ายถ้านับรวมวันนี้ด้วยนะคะนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยขอแจ้งเตือนประชาชนในการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะคะแล้วก็ผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะหากว่าต้องการที่จะให้มีการทบทวนตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งเนี่ยนะคะจะต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอเนี่ยยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะโดยจากข้อมูลของกรมการปกครองนะคะระบุว่าผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมทั้งหมดเนี่ย 9,314,253 รายในจำนวนนี้นะคะมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,300รายนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ 51.18 ค่ะขณะที่ผู้ที่ยังไม่ทบทวนไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็มีจำนวน 4,546,952 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 48.82 ค่ะโดยผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยสามารถยื่นได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐนะคะทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการนะคะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันที่31นะคะก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหน่วยงานของรัฐที่จะมีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะไปที่ศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือระดับเขตในของกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่วันที่30กันยายน2569นะคะจากนั้นก็จะมีการประกาศให้มีการใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของงานพืชสวนโลกกันบ้างนะครับคุณฟังคุณสุริยะออกมาชี้แจงนะครับว่าการย้ายพื้นที่จัดงานพืชสวนโลก จากอำเภอคงไป

0: ปากช่องนะครับหลังจากสภาพัฒน์เขาเปรียบเทียบความคุ้มค่าก็บอกว่าปากช่องเนี่ยมีความพร้อมกว่าทั้งด้านการเดินทางโรงพยาบาลและที่พักขณะที่ชาวบ้าน8อำเภอครับก็คัดค้านหวั่นจะเสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้านะครับในการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกบอกว่าสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างพื้นที่เดิมในอำเภอคงกับพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงานจากอำเภอคงไปเป็นอำเภอปากช่องโดยผลการศึกษาก็บอกนะครับว่าอำเภอปากช่องเนี่ยมีศักยภาพและก็ความพร้อมมากกว่าในหลายๆด้านทั้งระบบคมนาคมขนส่งซึ่งมีทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและเส้นทางถนนที่เชื่อมต่อโดยตรงจากกรุงเทพนอกจากนี้ปากช่องเนี่ยก็ยังมีสถานพยาบาลรวมถึงโรงแรมรีสอร์ทจำนวนมากสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ขณะที่พื้นที่อำเภอคงเนี่ยก็ยังคงมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหากยังใช้พื้นที่เดิมจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจำนวนมากเพื่อจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครับส่วนข้อสงสัยที่ว่าการย้ายสถานที่จัดงานไปปากช่องเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวจำนวนมากจะเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้กับกลุ่มทุนในพื้นที่หรือไม่นายสุริยะก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงกับการเมืองนะครับแต่ยอมรับว่าไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่เขาใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานเนื่องจากก็เป็นธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วขณะเดียวกันการเสนอเปลี่ยนพื้นที่จัดงานทำให้ประชาชนและชาวบ้านใน8อำเภอของพื้นที่เดิมเนี่ยออกมาคัดค้านและก็เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนข้อเสนอโดยเห็นว่าการย้ายสถานที่จัดงานอาจจะทำให้พื้นที่เดิมเสียโอกาสด้านเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นสำหรับพื้นที่เดิมคืออำเภอคงนะครับมีการปรับสภาพพื้นที่ไปแล้วบางส่วนนายสุริยะบอกว่าจะมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศทางนี้ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมีกำหนดนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่1กันยายนนี้นะครับเพื่อพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการก่อนนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือว่า AIPH ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่4กันยายนนี้ครับ
1: อืมค่ะปกติเนี่ยคุณภูเบศชอบทานผักกาดขาวไหมคะ
0: ผักกาดขาวมันเป็นยังไงนะ
1: ผักกาดขาวที
0: ่ใช้ทำกิมจิใช่ไหมอันนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่อันที่ทำกิมจิค่ะ
0: ยังไงครับ
1: คือผักกาดขาวตอนนี้มันมีวิกฤตผักกาดขาวที่นำเข้าจากจีนเขามีรายงานข่าวว่ามันอาจจะมีฟอร์มาลีนเข้ามาด้วยนะคะข่าวเรื่องนี้อย.เขาก็ตั้งศูนย์ในการรับมือแล้วก็สกัดเรื่องของผักกาดขาวที่อาจจะมีฟอร์มาลีนเข้ามาจากประเทศจีนก็ปูพรมเข้ม54ด่านทั่วประเทศค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบผักแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศหลังจากมีรายงานข่าวว่ามีการตรวจสอบว่ามีการใช้ยาฟอร์มาลีนแช่ผักกาดขาวในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนค่ะพร้อมสั่งด่านอาหารและก็ยาทั่วประเทศเนี่ยนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาใช้ชุดทดสอบในการกรองเบื้องต้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะคะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสั่งการให้ด่านอาหารและยาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักกาดหรือว่าผักทั่วไปและรวมถึงอาหารอื่นๆด้วยนะคะที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะแหล่งที่มาว่ามาจากที่ไหนนะคะพร้อมให้มีการตรวจสอบกับชุดทดสอบเบื้องต้นเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนอย่างเร่งด่วนนะคะขณะที่นายแพทย์สุภฤทธิ์เฮงคราวิทย์นะคะเลขาธิการอย.เนี่ยก็บอกว่าได้มีการมอบหมายให้ประธานได้มีการมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือว่า EOC เพื่อติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ผักกาดขาวแช่ฟอร์มาลีนที่มาจากมณฑลเหอเป่ยโดยเฉพาะโดยที่ประชุมเนี่ยก็มีการประชุมร่วมกับกองด่านอาหารและยาส่วนกลางและกองด่านอาหารและยาในส่วนภูมิภาค54แห่งค่ะโดยจากรายงานของกองด่านอาหารและยานะคะทั้ง54แห่งยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบผักสดที่ปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย.ก็กำกับด่านอาหารและยาให้มีความเข้มข้นในการตรวจแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจพร้อมกับใช้ชุดตรวจแบบชุดตรวจแบบเร็วนะคะเพื่อตรวจสอบว่าอาหารที่ปนอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศมาเนี่ยปนเปื้อนหรือไม่พร้อมสั่งให้ส่วนกลางเนี่ย

0: มีการจัดเตรียมชุดตรวจสอบฟอร์มาลีนเพื่อให้เพียงพอต่อการตรวจสอบกับบริเวณหน้าด่านค่ะนอกจากนี้อย.ก็กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเนี่ยทุกวันแล้วก็สั่งการให้มีการจัดประชุมศูนย์ EOC เนี่ยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุก2วันนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย.ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าในการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเข้มงวดเพื่อควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่บริเวณหน้าด่านคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภคภายในประเทศค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันอีกเยอะเลยครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมากลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็ยังคงทักทายกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทุกๆช่องทางเลยนะครับคุณคมสารอรุณสวัสดิ์ครับมารายงานตัวนะครับคุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าฟังข่าวเพลินมากครับทานกาแฟไปด้วยที่สภากาแฟนะครับคุณปราโมทสวัสดียามเช้านะครับพี่วรรณาสวัสดีนะครับแล้วก็คุณสังกานะครับก็ทักทายเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับชัดแจ๋วเลยคุณสุภชัยด้วยนะครับก็มาในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มคุณทันชนกนะครับบอกว่าฟังข่าวหน้าหนึ่งอยู่นะครับสัญญาณชัดเจนดีคุณประเสริฐคุณชยุทธนะครับสุราษฎร์ธานีเช้านี้24องศานะครับแล้วก็มีพี่ชุมชนนะครับบอกว่ามาเช็คชื่อนะครับวันนี้ห้ามขาดกันเลยทุกคนนะครับคู่บุญนะฮะคุณวิชุดานะครับสุราษฎร์ธานีฝนตกนะครับคุณนงรักคุณชนวิทย์นะครับแล้วก็ป้าแต๋วนะครับสวัสดีภูเบศแล้วก็ทีมงานคุณขวัญฮะสุขสันต์วันศุกร์ด้วยนะครับคุณอรันบอกว่าเสียง Facebook เบามากเปลี่ยนไปฟังผ่านเว็บไซต์ 100.5 แทนได้ทุกช่องทางนะครับคุณสักกรินนะครับคุณจรุณน้อยนะฮะบอกว่าจริงครับท้องฟ้าแจ่มใสมีเดือนประดับฟ้าสวยงามมากวางทองหลางอากาศดีครับมีความสุขตลอดทั้งวันทั้งสองท่าน นี่ใครยังไม่ได้ไปจ้องมองพระจันทร์น่าจะเห็นอยู่นะช่วงนี
0: ้น่าจะเห็นแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณตาม55เนี่ยส่งมาทางไลน์นะคะเป็นรูปพระจันทร์แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระจันทร์ที่จังหวัดไหนพระจันทร์ดวงเดียวกันใช่ไหมคุณฮูเว
1: ตมันก็ดวงเดียวกันหรือเปล่า ดวงเดียวกันนะครับ
0: ก็นอกจากคุณตา

0: 355นะคะก็มีทักทายกันเข้ามาก็มีพี่สุภชัยที่ดินนะคะสวัสดีคุณขวัญคุณภูเบศมานะคะแล้วก็มีคุณพี่บุญชัยค่ะส่งรูปมาทักทายคุณกรเพชรก็ส่งรูปมาทักทายในเช้านี้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับเอาล่ะเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3 15สัปดาห์เต็มที่จะเจอกันนะครับเริ่มวันที่2กันยายนนี้แล้วยังพอมีเวลาก็มาร่วมเปิดมุมมองใหม่นะครับไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมตัวกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วนะครับหลักสูตรนี้ก็รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะครับที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านนะครับไปสู่ตลาดอาเซียนและก็ไปวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและก็จีนมีท่าทีหรือว่ามีแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทเท่านั้นเองครับเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้สนใจก็โทรได้เลยนะครับที่0944803076 0944803034และ0943966649นะครับจดไม่ทันที่หน้าเพจ Facebook ปักหมดไว้ให้อยู่นะครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมทักทายคุณชัยนรงค์คุณสุบินคุณชนทิชานะคะเข้ามาช่องทางไลน์ทักทายกันเพิ่มเติมค่ะ
1: พี่มังกรแดงมาเพิ่มเติมด้วยนะครับทักทายสวัสดีทุกท่านนะครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวขอแนะนำหม้อหุงข้าวก่อนคุณภูเบศ
1: มีขายหม้อด้วยนะฮะ
0: ค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้หลายเมนูมีดีเนี่ยหลายเมนูนะคะไม่ใช่หุงข้าวได้เท่านั้นสามารถทำเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะแล้วตัวหม้อเนี่ยก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีประกันให้ยาวๆเลยค่ะ1ปีเต็มจากปกติราคาเนี่ยนะคะ 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจนะคะโทรไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
1: ครับไปติดตามเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมกันก่อนนะครับโอลิมปิกไทยเตรียมเข้าพบรองนายกหารือปัญหาการจัดสรรงบกองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับให้กับสมาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรมครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมนำคณะกรรมการโอลิมปิกเข้าพบนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลด้านกีฬาครับในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เพื่อไปหารือปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับให้กับสมาคมกีฬาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลนะครับก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกไทยบอกว่าประเด็นสำคัญที่มีการหารือก็คือการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสมาคมกีฬาโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้กำหนดการแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มตามผลงานและการบริหารจัดการพร้อมจัดสรรงบประมาณลดหลั่นกันครับตั้งแต่สูงสุด32ล้านบาทไปจนถึง2ล้านบาทซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาจำนวนมากเกี่ยวกับกรอบงบประมาณดังกล่าวโดยได้มีการหารือกับรองนายกที่ดูแลด้านกีฬาและรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับรวมถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง3ฝ่ายก็ยืนยันว่าตัวเลขงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกลุ่มเนี่ยเป็นเพียงแค่การประมาณการหากสมาคมกีฬาใดมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเกินกรอบก็สามารถเข้ามาหารือปรับแผนหรือว่าเสนอแผนเพิ่มเติมได้ส่วนการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬานะครับไม่ได้ขัดกับแนวทางดังกล่าวเนื่องจากว่าอย่างน้อยเนี่ยสมาคมกีฬาจะทราบได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณว่าจะได้รับงบประมาณเท่าใดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามโอลิมปิกไทยเนี่ยเขาก็ประเมินว่างบประมาณสำหรับการพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดเอาไว้ 1,300 ล้านบาทยังไม่เพียงพอโดยเห็นว่าควรจะมีงบประมาณสำหรับกีฬาเป็นเลิศประมาณ 2,500 ล้านบาทโดยประธานโอลิมปิกไทยก็ยังพูดถึงโครงการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามจะเสนอให้มีการปรับแก้ระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยในช่วงต้นเดือนกันยายนจะนำประเด็นนี้เข้าหารือกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกซึ่งเป็นการหารืออย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ส่วนกรณีที่นางโปรดปานสมานมิตรที่ผ่านการคัดสรรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลบอกว่าถ้าหากผ่านความเห็นชอบจากครม.ก็คาดว่าจะทำหน้าที่ได้1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้

โอลิมปิกไทยนะครับเตรียมพร้อมในการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่และก็เชิญชวนแฟนๆกีฬาชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภท

0: ่อน
1: เป็นยังไงบ้าง
0: โอ้โหดุเดือดมากนะครับถล่มเกาหลีไป3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ผมต่อข่าวนี้เลยละกันนะครับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเมื่อวานนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้นะครับผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยเราเอาชนะเกาหลีใต้ขาดลอยครับ3-0เซตด้วยคะแนน25-20 25-18และ25-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับเกมนี้ไทยส่งผู้เล่นชุดแรกก็ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมพิมพิชยาก๊กรำนะครับชัชชุออนโมกศรีสัชิภาพรจันทวิสุทธ์นะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับตลอด3เซตเนี่ยนักตบสาวไทยก็ทำผลงานได้เหนือกว่าเกาหลีใต้ก่อนจะคว้าชัยไปด้วยสกอร์3-0เซตนะครับสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยก็คือพิมพิชยาก๊กรำนะครับทำไปได้19คะแนนนะครับซึ่งจากชัยชนะนัดนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันในวันที่29สิงหาคมนี้ก็รอเชียร์กันนะครับ
1: อืม29สิงหาคมใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่วันพรุ่งนี้เนาะ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: พูดเหมือนไกล
1: ใช่ค่ะจากเรื่องกีฬานะคะมากันที่เรื่องการเมืองกันบ้างค่ะกกต.มีมติเอาผิดทางอาญา1767ผู้สมัครสว.นะคะฐานรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังเข้าที่จะสมัครเป็นสว.นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกต.ก็มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภารวม 1,767 รายค่ะหลังตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนะคะแต่ยังคงลงสมัครทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครผู้กระทำผิดนะคะมีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับแล้วก็อาจจะถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง20ปีด้วยค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะมีการเผยแพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสว.นะคะผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติและก็ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจึงเสนอเรื่องให้กกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนะคะกกต.ก็มีมติดำเนินการใน2ครั้งครั้งแรกมีการประชุมในวันที่19พฤษภาคม2569มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัคร 1,605 รายจากนั้นในวันที่4มิถุนายนมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะ162รายรวมทั้งหมดที่ดำเนินคดีไปแล้วนะคะ 1,767 รายค่ะการดำเนินคดีอาญาอาศัยอำนาจตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาพ.ศ. 2561ซึ่งกำหนดโทษสำหรับผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับสมัครหรือว่าลงรับสมัครนะคะโทษก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและสั่งให้ศาลเนี่ยเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเป็นเวลา20ปีค่ะนอกจากนี้ผู้ที่กระทำความผิดเป็นผู้ที่รับสมัครเลือกเป็นสว.เนี่ยศาลก็จะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งในกรณีที่ได้รับเลือกเป็นสว.เข้ามาแล้วนะคะรวมถึงประโยชน์อื่นๆที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะก็ต้องคืนทั้งเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้จากการได้รับเลือกเป็นสว.คืนให้กับทางภาครัฐนะคะถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ย เข้ามาเป็นสว.ได้แล้วแม้ว่าคุณสมบัติจะไม่ครบก็ตามค่ะ
0: ครับมาดูกันต่อที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดคู่ความลงพื้นที่เผชิญสืบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งนะครับตรวจสอบปมบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569กกต.ก็เตรียมยื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนนี้ครับนายวิรุณแสงเทียนและนายณพดลเทพพิทักษ์ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับการลงพื้นที่เผชิญสืบครั้งนี้มีคู่ความในคำร้องเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยก็ประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและก็เจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายผู้ร้องใช้เวลาตรวจสอบประมาณเวลา1ชั่วโมงครับนายแสวงเนี่ยบอกว่าการเผชิญสืบพยานในวันนี้เนี่ยก็เป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่

0: กกต.ได้ให้การเอาไว้กับศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วจากนี้กกต.ก็จะจัดทำคำแถลงปิดคดีและยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่11กันยายนสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็มีการตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบาร์โค้ดและ QR โค้ดที่ปรากฏบนบัตรเลือกตั้งปี69โดยเฉพาะขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลว่าสามารถค้นหาผู้ลงคะแนนและคะแนนที่ลงได้โดยง่ายหรือไม่รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่ทางนี้กกต.ก็ยืนยันนะครับว่าการจัดทำบาร์โค้ดและ QR โค้ดไว้บนบัตรเลือกตั้งปี69มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการภายในครับ
1: ค่ะจากเรื่อง ของการจัดทำบาร์โค้ดนะคะมากันที่เรื่องของพรรคฝ่ายค้านจะมีการจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนตอนแรกเนี่ยจะจัดที่โรงแรมพูลแมนนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยโรงแรมก็ขอยกเลิกการจัดงานนี้แล้วก็ทางพรรคฝ่ายค้านก็จะไปจัดกันที่รัฐสภาแทนนะคะเรื่องนี้ค่ะนายภริศวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็เปิดเผยกรณีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบซึ่งจะจัดในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์เนี่ยแจ้งขอเลื่อนหรือว่ายกเลิกการจัดงานโดยกิจกรรมเนี่ยจะย้ายไปจัดที่อาคารรัฐสภาตามกำหนดเดิมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายภริศวัชรศิลป์นะคะก็ระบุว่าได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาในช่วงเช้าว่าโรงแรมแจ้งขอเลื่อนหรือว่ายกเลิกการจัดงานซึ่งเคารพการตัดสินใจของโรงแรมในฐานะผู้ประกอบการเอกชนพร้อมยืนยันว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประสานรายละเอียดการจัดงานอย่างครบถ้วนและได้รับการยืนยันจากโรงแรมก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ออกไปว่าจะมีการจัดงานนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับการย้ายสถานที่เนี่ยนายภริศก็บอกว่าเป็นมีแผนสำรองไว้อยู่แล้วที่มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นโดยการย้ายเนี่ยจะไปจัดที่อาคารรัฐสภาแทนซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่าเดิมนะคะจึงมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมงานส่วนข้อกังวลว่าการเปลี่ยนสถานที่อาจถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่เนี่ยนะคะนายภริศก็บอกว่าการเลือกโรงแรมพูลแมนเป็นสถานที่ในการจัดงานตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการกล่าวถึงในกรณีการจัดทำโพยหัวเลือกสว.แต่สถานแต่ฝ่ายการจัดงานเนี่ยก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าโรงแรมเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าสามารถจัดงานได้จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตามขั้นตอนปกติพร้อมย้ำนะคะว่าทุกฝ่ายเนี่ยได้มีการประสานกันอย่างละเอียดต่อเนื่องและเคารพการตัดสินใจของทางโรงแรมซึ่งเป็นภาคเอกชนนะคะสำหรับทางด้านโรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์นะคะก็มีหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแจ้งที่จะไม่ดำเนินการจัดงานสัมมนาของพรรคผู้นำฝ่ายค้านนะคะเนื่องจากบอกว่าได้มีการประสานข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีผู้ร่วมเข้างานเนี่ยประมาณ150คนในลักษณะการประชุมภาครัฐตามปกติแต่ในช่วง48ชั่วโมงเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ย้อนไป48ชั่วโมงเนี่ยงานเนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็สาธารณชนจำนวนมากจนทำให้งานเนี่ยถูกเข้าใจว่าเป็นประเด็นทางการเมืองขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวที่จะมีการจัดงานเนี่ยทางโรงแรมก็มีผู้เข้าพักและก็ผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงมีความกังวลว่าจะกระทบต่อผู้เข้าพักหรือว่าผู้ใช้บริการโรงแรมในส่วนอื่นๆทางโรงแรมเนี่ยก็ยินดีนะคะที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธการจัดงานของโรงแรมค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ

0: างเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาราชหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศเป็นไงครับ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็ยังไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ก็ยังคงมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการกระจายก็จะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่จะมีแค่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะตามแนวชายฝั่งที่จะมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างมากกว่าที่อื่นนอกนั้นก็มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นได้ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็คือหลังจากนี้วันนี้วันที่28 29จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
2: ครับก็คือเป็น17จังหวัดใช่ไหมครับที่จะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน29-2 กันยายนนี้
4: ใช่ค่ะ
2: มันมีจังหวัดไหนที่ต้องแบบระวังเป็นพิเศษเลยไหมครับ
4: ส่วนมากก็ยังคงเน้นทางด้านพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือเขาก็ปริมาณของฝนถามว่าเยอะไหมก็คือเยอะเหมือนกันแต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศเขาอาจจะไม่ได้เอื้อต่อการที่มันจะสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้ตามเหมือนกับทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือก็ในหลายๆจังหวัดเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ซ้ำๆเดิมๆค่ะที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้เชียงรายน่านทางโซนเนี้ยค่
3: ะ
4: ก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ตากอันนี้ตากก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าร่องมรสุมจะไม่ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านเขาแต่ว่าเขาเป็นด้านที่รับลมมรสุมเพราะฉะนั้นการกระจายของฝนของเขาจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อันตรายแทบจะทุกจังหวัดเลย
2: โอ้ครับ
4: ค่ะ
2: คุณผู้ฟัง
4: ทางด้านขา
2: ว่าไปก่อนครับ
4: ค่ะส่วนทางด้านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากก็จะเน้นทางด้านตอนบนรวมถึงทางด้านขอบตะวันออกของภาคค่ะก็จังหวัดเดิมๆเช่นเดียวกันหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีค่ะ
3: ค่ะ
2: ฮะคุณผู้ฟังถามว่าเสาร์นี้เนี่ยจะไปแคมป์ที่สระบุรีจะเจอฝนหนักไหม
4: เสาร์นี้ก็คือวันที่29ใช่ไหมคะวันที่29ฝนหนักมีได้ไหมเลื่อนมาเป็นวันนี้ได้ไหม
3: วันนี้ยังต้องทำงานต่อไง
4: 29จะเริ่มมีฝนแต่ว่าก็จะเน้นทางด้านอีสานตอนบนมากกว่าอีสานตอนบนรวมถึงทางด้านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทางชายฝั่งมากกว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าสระบุรีเนี่ยมันมีภูเขาอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นลักษณะภูมิประเทศของเขามันจะเอื้อต่อการเกิดฝน
3: ค
4: ่ะก็น่าจะมีโอกาสได้แต่จะเป็นในช่วงบ่ายค่ำเป็นต้นไปค่ะแต่โอกาสยังน้อยอยู่จะเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นในช่วงวันที่1วันที่2ค่ะ
2: รัฐนครราชสีมานะครับมีโอกาสได้ฝนกับเขาไหมครับรอบนี
4: ้รอบนี้ก็มีโอกาสได้ค่ะเพราะว่าลักษณะของแนวร่องมรสุมน่าจะเลื่อนลงมาค่อนข้างต่ำอยู่เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนรวมถึงปริมาณน้ำที่ได้ก็น่าจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจแล้วเพราะว่าน้ำตรงโซนตรงกลางเขายังค่อนข้างน้ำน้อยอยู่ลงมาเติมคือถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงไปแต่น้ำมันก็ยังไม่พอสักทีค่ะรอบนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นได้ค่ะ
2: กรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝนน่าจะมาในช่วงบ่ายเป็นต้นไปฝนฟ้าคะนองการกระจายก็ยังให้ค่อนข้างน้อยอยู่ค่ะร้อยละ40ของพื้นที่แต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเย็นค่ำวันนี้มันน่าจะมีฝนฟ้าคะนองที่แรงขึ้นกว่าเมื่อวานอยู่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนค่อนข้างน้อยเลยสำหรับวันนี้คือถ้าแบบว่ามีแดดจัดขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิน่าจะมีทิศทางที่สูงขึ้นกว่าเมื่อวานน่าจะเป็นในช่วงเย็นและค่ำมีโอกาสที่มีฝนฟ้าคะนองได้ค่ะ

0: หมายความว่ายิ่งร้อนก็จะยิ่งตกหนักใช่ไหมครับวันนี้
1: ใช่ค่ะยิ่งร้อนการยกตัวมันก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเขามันจะมีส่วนที่ค่อนข้างที่จะเสริมกันแต่ด้วยความที่เป็นกรุงเทพลักษณะของเมืองลักษณะของเมืองมันจะมีผลต่อการพยากรณ์อากาศค่อนข้างมากเพราะมันเป็นความเป็นเมืองมันจะมีความร้อนแฝงของเขาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยลักษณะความโดยการพยากรณ์อากาศโดยรวมเนี่ยส่วนมากมันก็จะมีโอกาสมากกว่าในช่วงบ่ายละค่ำเป็นต้นไปค
2: ่ะตลอดกลางวันของกรุงเทพวันนี้อากาศจะอบอ้าวหรือเปล่าคะคุณ
1: อบอ้าวไหมช่วงนี้ลมมันค่อนข้างแรงอะค่ะแต่ว่ามันจะไปแรงเยอะๆในช่วงเย็นๆเพราะฉะนั้นในความอบอ้าวอ่ะมันมีได้บ้างแต่คิดว่ามันไม่ได้เยอะมากค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าลมมันค่อนข้างแรงในช่วงนี้เพราะว่าพายุที่อยู่ในระบบเดียวกันกับของเราแต่ว่ามันไกลนะคะประเทศจีนเลยคือประเทศจีนไม่ได้เป็นจีนตอนใต้จีนตอนทางด้านตะวันออกกลางๆมันจะทำให้ระบบลมของเราเนี่ยค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเรื่องความอบอ้าวเนี่ยมันมีได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนอย่างในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วงต้นฤดูฝน
0: ค่ะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมีลมแบบเหมือนลมหนาวอ่ะมาปะทะบ้างนิดหน่อย
2: ตอนเช้าๆหรือเปล่า
0: ใช่มั้ยฮะ
1: มันเพราะว่ามันมีฝนตรงทางด้านบริเวณพื้นที่ราชบุรีเพชรบุรีแล้วลมมันแรงมากมันจะนำความเย็นแบบเย็นๆเข้ามามันก็เลยเหมือนลมหนาวแต่จริงๆแล้วยังไม่มาค่ะยังไม่มายังไม่เห็นสัญญาณ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ลงใต้กันไปบ้างค่ะภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ภาคใต้การกระจายของฝนก็ค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนหนักได้เพราะว่าเขาเป็นด้านรับลมมรสุมเนาะเป็นฤดูฝนของเขาก็คือระนองพังงานี้คือฝนเขาก็ตกปกติอยู่แล้วแต่ว่าการกระจายของฝนภาพรวมก็ค่อนข้างน้อยค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ระดับ30ถึง40ของพื้นที่ทั้ง2ฝั่งเลย
2: ค่ะคลื่นลมในทะเลล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: คลื่นลมเตือนเรื่องของเรือในบริเวณพื้นที่ทะเลน้ำมันก็ต่อเนื่องเลยเพราะว่าอย่างที่บอกระบบลมของประเทศไทยทั้งทั่วทุกภาคเลยโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกเนี่ยลมจะแรงมากรวมถึงคลื่นลมทะเลอันดามัน 2-3 เมตรเราก็ยังคงเตือนเรือควรงดออกจากฝั่งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันส่วนทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยถ้ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมในทะเลค่อนข้างใหญ่เนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแต่ว่าชาวเรือเขาค่อนข้างเก่งค่ะเรื่องสภาพอากาศเนี่ยชาวเรือเขาค่อนข้างเก่งอยู่แล้ว
2: ค่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณพนิภานะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาสั้นๆนะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับการเจรจาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นะครับกับทางบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากสกพอ.นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าออกขอแพ้ครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังไม่ได้ข้อยุติในประเด็นการเดินรถ Airport Rail Link นะครับทางรฟท.ก็เสนอให้บริษัทเอเชียเอราวัณเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อไปอีก1ปีหลังข้อตกลงเดิมหรือว่า MOU จะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางเอเชียเอราวัณก็ยังไม่ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแต่ว่าจะจัดทำแผนเสนอรฟท.ว่าจะดำเนินการเดินรถอย่างไรต่อไปนะครับเป็นระยะเวลาเท่าใดรวมถึงข้อเสนอในการบริหารการเดินรถหลังจากวันที่30กันยายนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดกันต่อไปนะครับนัดหารืออีกทีนึงเนี่ยวันที่7กันยายนนี้ก่อนเส้นตาย30กันยายนครับ
2: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094 480 3076 094 480 3034

0: และ094-396-6649
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะเช้านี้รับหน้าที่โดยเราสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
4: สารพรนะคะวันนี้เรารับหน้าที่สลับกันวันนี้ผมผ่านซูมนะฮะ
3: ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะแต่เราสองคนก็อยู่กับคุณฟังไปจนถึง 7:30 นในวันนี้นะคะ1ชั่วโมงครึ่งเต็มไปด้วยข่าวสารมากมายที่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
4: ครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึงเวลา 6:40 นะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณชัวก้วนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียนะครับแล้วก็ 7:00 ตรงแน่นอนนะหลังจากที่เราตัดสัญญาณไปทั่วประเทศนะครับเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร. อภิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะวันนี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยวงเล็บตัวใหม่นะคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ
3: ค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะก็เช่นเคยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live คลื่นข่าว MCOT News Line Official ของเรานะคะ @MCOT News หรือเบอร์ SMS 4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางที่สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันแล้วก็ติดตามได้ในเช้านี้ค่ะ
4: ครับหลากหลายช่องทางอย่างที่คุณลิซ่าบอกนะครับห้ามพลาดเลยนะครับมาเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจแต่ว่าผมขออนุญาตติดตามข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นนะฮะทางฝั่งของชายแดนเนปาลทิเบตนะฮะซึ่งหลายคนเห็นภาพแล้วโหตกใจว่ามันเหมือนสึนามิเลยนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากทั่วโลกจริงๆเพราะว่าปรากฏการณ์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ปกติแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยมันน่ากลัวมากถ้าเราได้เห็นฟุตเทจหรือว่าตัวคลิปที่มีการส่งต่อหรือว่าแชร์กันในโซเชียลมีเดียมันน่ากลัวจริงๆนะคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าที่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อวานยังเป็นหลักร้อยอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าความน่าเป็นห่วงคือ คนที่สูญหายเนี่ย

0: จำนวนมากนะครับอย่างล่าสุดนะครับ NPR นะฮะ .org นะเป็นสำนักข่าวของทางอเมริกานะก็บอกว่า Nearly 1,000 are missing in Nepal and Tibet after floods caused by a glacial collapse นะอันนี้ก็พูดถึงสาเหตุไปด้วยเลยนะครับก็คือตอนนี้คาดการว่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายร้อยคนอันนี้ก็สอดคล้องกับ NHK ของญี่ปุ่นนะครับโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันในวงกว้างซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้นะครับยังอยู่ที่160คนนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคาดว่าจะมีมากกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าฝั่งของแต่ละฝั่งเองเนี่ยก็บอกว่ามีผู้เสียหายผู้สูญหายนะครับที่จำนวนมากนะรวมกันแล้วเนี่ยจะมีทั้งฝั่งของเนปาลฝั่งของจีนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากหลายชาตินะอเมริกันบอกว่าน่าจะมีชาวอเมริกันเนี่ย47คนชาวออสเตรเลียเนี่ย34คนเกาหลีก็มีนะครับญี่ปุ่นก็มีนะดังนั้นเนี่ยเมื่อรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าผู้ที่สูญหายเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลักพันเลยฮะคุณลิซ่าโอ้โหฟังแล้วดูน่าตกใจมากทีนี้อีกเรื่องนึงที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาพูดกันนะครับอย่างมากเลยก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะเรื่องนี้ก็มีความพยายามที่จะออกมาอธิบายโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะของ The New York Times บอกว่า Deadly Nepal flood may have been caused by ice snapping off glacier scientists says นะหรือว่าอีกคำหนึ่งเดี๋ยวคุณลิซ่าออกเสียงว่ายังไงฮะเขาบอกว่าอันนี้นะจากของ New York Times บอกว่า an initial assessment of satellite imagery suggests thatan ice avalanche ใช่มั้ยออกเสียงถูกมั้ย
1: avalanche
0: avalanche ไม่มีเชเนาะ
1: นะคะไม่เชค่ะ avalanche
0: avalanche นะฮะ from a high altitude glacier sent a giant cascade into the valley below คำนี้นะครับก็เป็นคำที่น่าสนใจคือคำ avalanche นะฮะถึงแม้ว่ามันจะออกเสียง CHE ตอนท้ายแต่ว่ามันมีแต่มันไม่ออกเสียงเนาะ AVALANCHE คำนี้แปลว่าอะไรครับ
1: เป็นเวลาที่หิมะมันตกลงมาเยอะๆอะค่ะถล่ม
0: จากหิมะถล่ม
1: หิมะถล่มก็คือ avalanche
0: ก็คือโดยสรุปนะฮะผมก็ลองดูหลายบทความเขาบอกว่าคือตอนแรกนี้ก่อนตอนแรกเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวหรือเปล่านะฮะแล้วเขื่อนแตกเขาบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพอไปดูเนี่ยพบว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดแต่ว่าตัวของความสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่เกิดจากเนี่ยฮะพายุเกิดจากการถล่มลงมาของหิมะแล้วก็น้ำแข็งทางตอนเหนือทางตอนเหนือของแม่น้ำเนี่ยนะฮะแล้วพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้จำนวนน้ำมวลมหาศาลเนี่ยเหมือนเอาง่ายคุณฟังน้องถึงการทดลองวิทยาศาสตร์เนา
1: ะ
0: เราเอาของแข็งหรือก้อนหินเนี่ยใส่ลงไปในแก้วน้ำขนาดใหญ่มันก็ทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันน้ำเนี่ยมันก็
1: ทะลักออกจ
0: าก แก้วถูกต้องมันทะลักออกจากแก้วถูกไหมฮะเช่นเดียวกันแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าเจ้าจำนวนปริมาณหรือว่าขนาดของตัวน้ำแข็งเนี่ยมันใหญ่มากๆมันมหาศาลมากๆครับมันก็เลยทำให้เกิดปริมาณน้ำมวลน้ำขนาดเนี้ยออกมาแบบกระเพื่อมออกมาทะลักออกมาลงมาด้านล่างอะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้บอกไว้นะครับ
1: นะคะก็อธิบายได้ว่าทำไมที่เราเห็นภาพเนี่ยน้ำมาอย่างรวดเร็วมากถึงขั้นบอกว่าถึงวิ่งก็วิ่งไม่ทัน
0: ไม่ทันใช่น่ากลัวมากครับ
1: นะคะก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่น่ากังวลอยู่นะคะแล้วก็จำนวนคนที่สูญหายไปตอนนี้เนี่ยโอ้ก็เป็นเกือบจะพันละนะคะก็เป็นจำนวนมหาศาลอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็ส่งกำลังใจไปแถบทิเบตเนปาลด้วยนะคะจะขยับจากเรื่องของนะสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะจะพามาดูเรื่องคดีของเมตานะคะก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันสุดท้ายนะคะบริษัทเมตานะคะที่เป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Instagram นะคะก็ตกลงที่จะจ่ายเงินสูงสุดกว่า 550,000 ล้านบาทนะคะหรือ18ล้านบิลเลียนดอลลาร์นะคะเพื่อที่จะมีการยุติการฟ้องร้องจากทั้งหมด29รัฐในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีการประกาศออกมาว่าจะมีการปรับฟีเจอร์สำคัญบน Facebook และ Instagram ด้วยนะคะซึ่ง29รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเนี่ย

0: ได้มีการกล่าวหาว่าบริษัทเมตาเนี่ยค่ะออกแบบแพลตฟอร์มทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสพติดนะคะแล้วก็มีการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริการแล้วก็จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่เหมาะสมนะคะคราวนี้เนี่ยข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็จะยุติคดีสำคัญที่บริษัทเคยเจอโดยเมตาเนี่ยค่ะก็จะกำหนดข้อจำกัดด้านระยะเวลาการใช้งานในแต่ละวันนะคะรวมถึงการจำกัดการใช้งานในช่วงเวลากลางคืนสำหรับเด็กที่ใช้ Facebook และ Instagram นะคะพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาที่จำกัดตามอายุนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางเมตาเขาก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดตามข้อกล่าวหาใดๆนะรวมถึงปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอย่างไม่เหมาะสมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวคดีดังกล่าวเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องร้องที่ขยายวงกว้างขึ้นโดยมีทั้งรัฐบาลระดับรัฐแล้วก็ท้องถิ่นนะคะเขตการศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปยื่นฟ้องเมตารวมถึงบริษัทโซเชียลมีเดียรายอื่นๆอีกด้วยนะคะโดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมีส่วนทำให้เกิดวิกฤตสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็ละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในหลายรัฐนะคะรวมถึงแคลิฟอร์เนียโคโลราโดคันทักกี้แล้วก็นิวเจอร์ซีย์ด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการดำเนินคดียังครอบคลุมข้อกล่าวหาจาก29รัฐว่าเมตาละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กของรัฐบาลกลางนะคะหรือคอปป้าด้วยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ใช้บริการนะผู้ใช้ที่บริษัททราบว่าเป็นเด็กโดยไม่ได้แจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะคะเมตาก็มีการโต้แย้งออกมาโดยตลอดเลยนะว่าบริษัทไม่ได้บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของบริการต่อผู้ใช้นะแล้วก็ระบุว่าการเสพติดโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ใช่ภาวะทางจิตเวชที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่เมตาอย่างเดียวนะแต่ก็มีบริษัทอื่นนะอย่างเช่น Snap นะคะที่เป็นบริษัทแม่ของ Snapchat นะคะ Alphabet นะคะบริษัทแม่ของ Google ก็ยังเจอกับการฟ้องร้องอีกหลายพันคดีในศาลรัฐบาลกลางแล้วก็ศาลระดับรัฐด้วยนะคะโดยโจทก์เนี่ยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้จงใจออกแบบแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดแล้วก็กระตุ้นการใช้งานของเด็กจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเยาวชนนะคะ mm-hmm. อ่ะก็ถือว่ายอมจ่ายตังค์เพื่อที่จะให้จบจบคดีไปนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้คือไม่ได้หมายความว่าคดีทั้งหมดจะจบสิ้นลงนะนี่คือหนึ่งในหลายคดีที่เมตาแล้วก็โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆเจอกันนะคะข่าวนี้ลิซ่านำมาจากรอยเตอร์สค่ะ Meta agrees to pay $18 billion to settle U.S. lawsuits over children's social media addiction ค่ะ
1: ก็ยังมีอีกหลายลอสูตรนะที่เขาเจอยังมีการฟ้องร้องกันอีกเยอะ
0: แล้วจากอีกหลายประเทศด้วยนะไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาย
1: ุโรปก็มี
0: คร
1: ับมาดูกันที่ทรัมป์นิดนึงแล้วกันนะฮะเมื่อวานนี้เราฟังไปแล้วนะมีแนวคิดนะว่าจะเปลี่ยนชื่อเทรซับออนแทริโอนะให้เป็นเทรซับอเมริกาใช่ไหมครับล่าสุดเอาจริงนะฮะลงนามไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ไม่พูดเล่นนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ลงคำสั่งฝ่ายบริหารของสหรัฐนะครับให้เปลี่ยนชื่อเทรซับออนแทริโอซึ่งอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยนะครับให้กลายเป็นชื่อทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางความขัดแย้งนะฮะระหว่างแคนาดากับสหรัฐที่ตึงเครียดขึ้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีมาร์คเคอร์นีของแคนาดาครับก็ยืนยันว่าแคนาดาจะยังคงเรียกทะเลสาบนี้เหมือนเดิมว่าออนแทริโอนะโดยระบุว่าชื่อนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีและมีมาก่อนการตั้งสหพันธรัฐแคนาดาซะด้วยซ้ำนะแล้วก็ก่อนการประกาศเอกราชของสหรัฐอีกคืออายุมาก่อนที่จะเกิดสหรัฐอีกนะดังนั้นทำไมถึงมาเรียกว่าทะเลสาบอเมริกานะครับก็เลยทางแคนาดาไม่ได้สนถึงแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะลงนามไปแล้วก็ตามทีครับ
0: นะคะถึงแม้ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าสหรัฐอาจจะสามารถเปลี่ยนชื่อนั้นในการใช้ในฝั่งรัฐบาลสหรัฐได้แต่ว่าไม่สามารถบังคับให้ประเทศอื
1: ่น
0: ๆมาใช้ชื่อนี้ได้นะคะก็ฝั่งแคนาดาไม่ยอมอยู่ละนะก็เป็นเลคออนแทริโอต่อไปนะคะยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะสำหรับใครที่กำลังคิดจะขอวีซ่านะคะไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวีซ่าย้ายถิ่นฐาน immigrant visa นะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะ U.S. Department of State นะคะก็มีการประกาศ

0: ระงับนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าถาวรหรือว่าวีซ่าย้ายถิ่นฐาน Immigrant Visa สำหรับผู้สมัครทั่วโลกนะคะอย่างกระทันหันโดยคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเป็นการดำเนินการระดับทั่วโลกหรือ globally เลยนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สมัครในประเทศไทยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นที่สถานทูตในกรุงเทพหรือกงสุลใหญ่ในเชียงใหม่นะคะก็ได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะคะโดยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อที่จะปรับตารางเวลาการให้บริการแล้วก็เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ของกงสุลทั่วโลกนะคะเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึกซึ่งเป้าหมายหลักก็คือการฝึกอบรมในเรื่องของการยกระดับเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าถาวรให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ได้รับวีซ่าเนี่ยเดินทางเข้ามาเป็นภาระพึ่งพิงสวัสดิการของรัฐบาลสหรัฐนะคะในอนาคตทางนี้เองเนี่ยผู้สมัครจำนวนมากก็ได้เริ่มมีทยอยรับอีเมลได้มีการรับอีเมลกันเป็นการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนนัดหมายออกไปอย่างไม่มีกำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการสั่งระงับนัดหมายสัมภาษณ์ทั่วโลกเนี่ยเพื่อที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนทางกฎหมายด้านนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นไม่เพียงไม่กี่วันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางศาลผู้พิพากษาไต่สวนแห่งสหรัฐนะคะเพิ่งจะมีคำตัดสินยกเลิกคำสั่งเดิมของรัฐบาลที่เคยสั่งระงับการออกวีซ่าถาวรกับพลเมืองจาก75ประเทศนะคะซึ่งใน75ประเทศเนี่ยก็รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยศาลชี้ว่าการปฏิเสธวีซ่าโดยอิงจากสัญชาติเพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการประกาศหยุดชะงักนัดหมายเพื่อที่จะจัดฝึกอบรมทั่วโลกเนี่ยก็ส่งผลกระทบในกระบวนการพิจารณาวีซ่าถาวรเราก็ทำให้ต้องหยุดลงชั่วคราวนะคะในทางปฏิบัติอยู่ดีนอกจากมาตรการเกี่ยวกับวีซ่าย้ายถิ่นฐานแล้วนะคะทางสหรัฐเขาก็ยังได้ประกาศยกระดับความเข้มงวดกับวีซ่าประเภทอื่นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นการเสนอปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าทำงานประเภทผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษหรือ H-1B วีซ่านะคะสูงถึง 133,265 ดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่เงินบาทนะดอลลาร์สหรัฐนะคะรวมทั้งเตรียมแผนเพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจตัว B1 B2 วีซ่าย้อนหลังสำหรับผู้ที่เคยเดินเข้าประเทศแล้วยื่นขอศูนย์พักพิงหรือลี้ภัยนะคะซึ่งคาดว่าจะกระทบผู้ถือวีซ่าจำนวนมากทั่วโลกเลยนะคะสำหรับผู้ที่สมัครวีซ่าคนไทยนะที่กำลังขอวีซ่าถาวรที่ไม่ใช่วีซ่าแต่งงานวีซ่าติดตามครอบครัวหรือวีซ่าผ่านนายจ้างเนี่ยควรจะติดตามการประกาศแล้วก็การแจ้งเตือนผ่านอีเมลจากทางสถานทูตอย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะได้รับหรือเปล่านะคะแต่ในส่วนของผู้ที่จะยื่นวีซ่าชั่วคราวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเขายังเปิดให้ดำเนินการตามปกติแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะความผูกพันกับประเทศไทยวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการสัมภาษณ์แล้วก็คัดกรองด้วยนะคะก็ถือว่าใครที่กำลังจะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปเรียนหรือย้ายถิ่นฐานไปเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเรื่องวีซ่าไปอเมริกาก็อาจจะต้องคอยติดตามดูอัปเดตต่างๆนะคะ
1: ครับนะต้องคอยดูให้ดีๆเพราะว่านโยบายด้านวีซ่านี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเลยนะฮะมาดูอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับทรัมป์นะครับแล้วก็ช่องแคบฮอร์มูสนะฮะคือทรัมป์เนี่ยอ้างว่านะครับทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยเก็บกู้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านเองก็กำลังหารือกับโอมานอยู่ด้วยนะครับอันนี้มาจากหลายสำนักข่าวนะจาก International Business Times บอกว่า Trump claimed all mines were removed from the Hormuz Strait allied are reportedly not so sure นะก็คือบอกว่าทรัมป์เนี่ยประกาศว่าตอนนี้นะครับทุ่นระเบิดที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มูซที่อิหร่านวางไว้เนี่ยเก็บกู้ไปหมดแล้วนะนะครับ ไม่มีแล้วนะแต่พอไปถามประเทศพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่ใจนะ not so sure แล้วก็จากตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าคาดว่าอิหร่านเนี่ยวางทุ่นระเบิดเอาไว้เนี่ยในช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยประมาณ80ถึง150ลูกด้วยกันซึ่งก็ไม่รู้ว่า

0: ใครจะการันตีได้อะว่าเอาออกไปหมดแล้วจริงๆนะครับซึ่งทางฝั่งของอิหร่านเองก็บอกว่าขณะนี้กำลังหารือกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงกระบวนการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบดังกล่าวด้วยแต่ว่าทรัมป์นะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าประกาศไปแล้วว่าเก็บฟู่ไปหมดแล้วนะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกับโอมานหารือกันนะแล้วก็ออกแถลงการร่วมด้วยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการการหารือร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้นะครับที่มีอาณาเขตติดกับน่านน้ำนะครับของอ่าวเปอร์เซียซึ่งก็ดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังมุ่งเป้าจะกำหนดระเบียบการเดินเรือใหม่ในช่องแคบนี้นะครับโดยจะกีดกันสหรัฐออกไปก็คือทางฝั่งของอิหร่านนั้นเน้นว่าคนที่จะมาคุยได้คือคนที่อยู่ในช่องแคบนะเท่านั้นคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือสหรัฐเนี่ยไม่เกี่ยวสินะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์เองก็โพสต์ข้อความบนโซเชียลทูตโซเชียลเนาะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เดียวกันบอกว่าได้รับรายงานว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดในน่านน้ำสากลของช่องแคบฮอร์มูซนั้นถูกเก็บกู้หรือว่าทำลายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เสริมว่าอิหร่านได้รับแจ้งแล้วว่าหากมีเรือในหากมีเรือใดวางทุ่นระเบิดใหม่นะครับคือถ้าอิหร่านมาวางอีกนะฮะทางสหรัฐเนี่ยแจ้งอิหร่านไปแล้วว่าจะถูกทำลายทันทีถ้ามีเรือมาวางอีกนะนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายนะฮะกรณีของทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูซครับ
1: นะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะประเทศอื่นบอกยังไม่แน่ใจนะว่าหมดหรือเปล่านะคะ
0: not so sure
1: not so sure นะคะก็มีความน่ากลัวอยู่น่ากังวลอยู่นะคะณขณะนี้ขยับมาที่สิงคโปร์กันค่ะมาดูมาตรการที่จะพยายามกระตุ้นให้คนมีลูกมากขึ้นนะคะจาก The Straits Times ค่ะ Each Singaporean child to get almost $70,000 from birth to 17นะคะตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์ก็พยายามแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่เหมือนกันนะคะมีการเพิ่มมาตรการช่วยเหลือครอบครัวโดยเด็กสิงคโปร์ทุกคนนะคะจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลรวมเกือบ $70,000 หรือประมาณ 1.8 ล้านบาทนะคะตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ17ปีเลยโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่นะคะโดยมาตรการใหม่นี้นะคะมีชื่อว่า SG Child Support Package นะคะก็มีการประกาศโดยนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนะคะในการแถลงนโยบาย National Day Rally นะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะโดยแพ็กเกจใหม่นี้เนี่ยมีมูลค่าสูงสุด62,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 1.6 ล้านบาทและเมื่อรวมกับสิทธิประโยชน์เดิมนะคะทำให้เด็กแต่ละคนเนี่ยได้รับการสนับสนุนทางการเงินรวมเกือบ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐขออภัยค่ะดอลลาร์สิงคโปร์นะคะหรือประมาณ 1.8 ล้านบาทตลอดช่วงวัยเด็กนะคะสำหรับเงินสนับสนุนในแพ็กเกจใหม่นี้นะคะก็จะแบ่งเป็นเงินก้อนสำหรับหลายส่วนเริ่มจากเบบี้กิฟต์นะคะเงินสด 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 260,000 บาทซึ่งก็จะจ่าย2ครั้งภายใน12เดือนหลังจากเด็กเกิดนะคะเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในช่วงแรกของการมีลูกนะคะจากนั้นเนี่ยเด็กก็จะได้รับchild credits นะคะรวม 32,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 800,000 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดปีละ 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะตั้งแต่อายุ1ปีไปจนถึงปีที่ครบ16ปีนะคะทำให้ความช่วยเหลือไม่ได้หยุดอยู่แค่ช่วงแรกเกิดแต่ว่าต่อเนื่องไปตลอดช่วงวัยเติบโตนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ยังมอบเงินตั้งต้นนะคะ Child Development Account นะคะพร้อมสมทบเงินในบัญชีแบบสูงสุดก็คืออยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 120,000 บาทแล้วก็เมื่อเด็กอายุ17ปีรัฐบาลก็จะเติมเงินเข้าไปในบัญชีนี้นะคะเพื่อที่จะไปสนับสนุนเรื่องของการศึกษาหลังมัธยมนะคะเพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อค่ะจุดสำคัญของมาตรการครั้งนี้นะคะคือเด็กทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลูกคนที่1 2หรือ3เป็นต้นไปนะคะต่างจากระบบเดิมที่ให้เงินสนับสนุนแตกต่างกันตามลำดับการเกิดนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้การช่วยเหลือให้คือมีการต่อเนื่องแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะช่วยเด็กสิงคโปร์มากกว่า 610,000 คนจากประมาณ 380,000 ครัวเรือนนะคะโดยจะเริ่มจ่ายภายใต้ระบบใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2027เป็นต้นไปนะคะซึ่งการเพิ่มการมาตรการช่วยเหลือครอบครัวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ประชากรที่น่ากังวลมากของสิงคโปร์นะคะโดยในปี2025ค่ะสิงคโปร์มีเด็กเกิดใหม่ทั้งหมดเพียง 30,000 กับ 4 คนนะคะลดลง 11% จากปีก่อนขณะที่

0: อัตราเจริญพันธุ์รวมนะคะหรือ total fertility rate เนี่ยค่ะลดลงเหลือเพียง 0.87 คนต่อผู้หญิง1คนจาก 0.97 นะคะในปี2024ก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการของประเทศสิงคโปร์นะคะตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนว่าผู้หญิงสิงคโปร์มีแนวโน้มมีลูกน้อยลงนะคะขณะที่หลายคนแต่งงานและสร้างครอบครัวช้าลงนะคะก็ส่งผลให้จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องและในระยะยาวเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหาประชากรวัยทำงานที่ลดลงขณะที่สังคมสูงวัยเพิ่มขึ้นนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งอยู่ละนะคะเศรษฐกิจของเขาสามารถทำได้ก็เลยเป็นที่มาว่าตอนนี้เนี่ยโอ้นะคะมีความช่วยเหลือที่ไม่ได้ช่วยเหลือแค่ตอนเกิดอย่างเดียวนะแต่เป็นระยะยาวไปจนถึงเด็กอายุ17ปีค่ะ
1: โอ้ก็คือแบบช่วยเหลือทุกมิติเลยเนาะคือเอาง่ายๆถ้ามีลูกรัฐบาลช่วยเลี้ยง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นนโยบายที่ดีนะคือถ้าเราบอกว่าอยากให้คนมีลูกแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเราไม่ได้มีสวัสดิการอะไรเลยอาจจะให้แค่เงินตอนเกิดแค่นั้นแล้วจบ
0: ก็จะไม่เพียงพอนะ
1: ใช่เขาก็รู้สึกว่ามีลูกไม่ได้มีแค่ตอนเกิดนี่รายจ่ายมันก็มาอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนา
0: ะ
1: ดังนั้นการศึกษาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยชาลแคร์เซ็นเตอร์อะไรทั้งหลายแหล่ส่วนเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเนี่ยก็ต้องดูอย่างสิงคโปร์เป็นตัวอย่างคือถ้าไม่เห็นนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์มากๆแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการเกิดน้อยเนี่ยอันนี้เป็นสิงคโปร์ถือเป็นปัญหาใหญ่ของเขาเลยเพราะเขาถือว่าคนเป็นต้นทุนสำคัญของประเทศดังนั้นเนี่ยการจะทำให้มีเด็กที่เกิดมาแล้วมีคุณภาพด้วยก็ต้องแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสนะเพราะก็แถลงหมดเลยเนาะว่าทำอะไรยังไงใช้งบอะไรเงี้ยคือนอกจากมีคุณภาพแล้วยังโปร่งใสด้วยนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเสมอนะของสิงคโปร์เวลาเขาทำอะไรแบบนี้นะครับพูดถึงเรื่องของเงินและ GDP ไปที่สปป.ลาวกันบ้างครับสปป.ลาวก็มีการประกาศนะฮะตัวเลข GDP ออกมา The Laotian Times ครับบอกว่า Laos economy grows 5% in years first half government holds to 6% target นะครับก็คือตอนนี้ก็มีการประกาศออกมานะครับว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปีนี้นะครับเศรษฐกิจของประเทศนั้นเติบโตอยู่ GDP เนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับซึ่งก็ถือว่าพึงพอใจนะครับเขาบอกว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มาช่วยก็คือภาคของการท่องเที่ยวเขาบอกว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยโตขึ้นอย่างมากนะฮะก็เลยทำให้ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างออกมาดีดังนั้นเนี่ยนะครับในควอเตอร์ที่2อันนี้คือควอเตอร์ที่1ควอเตอร์ที่1ก่อนนะก็คือไตรมาสแรกเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาดีมากแต่พอมาในควอเตอร์ที่2คือไตรมาสที่2เนี่ยนะครับก็ทําให้ตัวเลขเนี่ยอาจจะดรอปลงไปนิดนึงคือความร้อนแรงเนี่ยของการท่องเที่ยวเนี่ยมันลดลงไปแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยรัฐบาลจะพยายามทําให้โอเวอร์ออลนะคือภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจนั้นเติบโตอยู่ที่นะครับ 6% ให้ได้โดยรวมเขาบอกว่าในไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่ 5.5 นะครับพอมาไตรมาสที่2เนี่ยอยู่ที่ 4.6 นะแต่โดยภาพรวมเนี่ยอยากจะให้อยู่ที่6นะต่อปีเขาบอกว่าในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นถือว่าทำได้ดีมากนะครับมีตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามานะครับภาคของการบริการนะเซอร์วิสเซกเตอร์เองนะครับก็ถือว่าเติบโตได้ดี 7.1% นะครับภาคที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยคือภาคของเกษตรกรรมอยู่ที่ 4.1% นะที่มีการเติบโตนะครับทีนี้มาเจาะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะเขาบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นที่ทำได้ดีนะก็เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้นเดินทางเข้ามาค่อนข้างมากกันนะฮะก็ถือว่ามากกว่าตัวเลขที่ได้คาดการเอาไว้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเองนะก็สามารถที่จะเก็บภาษีและรายได้ต่างๆเนี่ยได้ดีในครึ่งปีแรกนะทีนี้เขาก็พูดด้วยนะครับบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวนั้นก็ยังถือว่าตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอยู่เพราะว่าอย่างเวียดนามนั้นร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคแล้วก็ว่าได้นะฮะคาดการว่าจะเติบโตอยู่ที่ 8.2% นะครับในขณะที่สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะครับคาดว่านะจะอยู่ที่ 6.1% 5.7% แล้วก็ 5.5% ตามลำดับนะคะในขณะที่ไทยกับฟิลิปปินส์นะครับก็จะอยู่ที่ 2.4% แล้วก็ 2.6% ซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าสปป.ลาวนะในเชิงของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการคาด ดการณ์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับของสปป.ลาวครับ
0: ค่ะก็เป็นข่าวที่ถือว่ายินดีนะคะสำหรับสปป.ลาวนะคะ
1: ยังได้อยู่ยังได้อยู่
0: นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณฉัวกวนเฉิงจากมาเลเซียค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะจากคุณผู้ฟังกันนะคะทาง LINE Official และ Facebook Live นะคะเดี๋ยวลิซ่าดูข้อความทาง LINE Official @mcotnews นะคะในเช้านี
1: ้
0: ทักทายคุณ Tiger Good นะคะก็มีการส่งคุณไทเกอร์กู๊ดส่งภาพเข้ามาในเช้านี้คุณสนิทนะคะคุณณัฐวรานะคะคุณเอวสนะคะคุณนายหัวนะคะคมวิเลิศนะคะทักทายเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณสุภชัยคุณวิบุญชัยด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาค่ะ
1: ครับมาดูทางด้านของ Facebook Live กันบ้างนะครับคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะบอกฟังในรถนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ฟังเราขณะเดินทางกันอยู่นะเมื่อวานนี้ผมไปงานนิทรรศการงานนึงก็เจอลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าคือจบไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าอุ๊ยทุกวันนี้หนูยังฟังอยู่เลยนะคะเพราะว่าพ่อยังฟังอยู่นะจากในรถนะฮะขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีน้องธาราเทพนะครับก็ส่งเข้ามานะบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูหนัง Spider-Man สุดสัปดาห์นี้นะครับหลายๆคนก็ไปดูกันเหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับคุณเช้าๆนะคุณสุประชัยคุณสมบัตินะครับคุณชวรีบอกว่าทักทายจากตลาดยุนนานเชียงใหม่นะครับคุณยุทธพงศ์เชียงคำพะเยา25องศาเซลเซียสขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายครับ
0: นะคะทักทายคุณวิโรจน์ด้วยนะคะแล้วก็นี่ทาง LINE คุณ A วสเนี่ยค่ะบอกว่าเนี่ยชุดน้องเนเน่สุดยอดทั้งเท
1: ่
0: แล้วก็มีมนต์ขลังด้วยนะคะส่งภาพให้ดูชุด
1: เ
0: ท่จริงๆ
1: มีดีเทลมีดีเทลคุณจิตสิรินะครับบอกว่าชอบการอ่านข่าวของเราทั้ง2คนมากนะครับขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะครับที่ติดตามนะครับ
0: ค่ะนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณชัวกวนเฉิงจากมาเลเซียนะคะลิซ่าจะพาไปดูการจัดอันดับ นะคะ Asian Cities Internationality Index นะคะหรือว่า ACII นะคะก็เป็นการจัดทำขึ้นมาโดยหอการค้าฮ่องกงนะคะ Hong Kong General Chamber of Commerce นะคะเขาได้มีการเปิดเผยผลการจัดอันดับ

0: ดัชนีความเป็นนานาชาติของเมืองในเอเชียนะคะ Asian Cities Internationality Index หรือว่า ACII นะคะประจำปี2026ค่ะโดยผลประเมินนะคะก็ชี้ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยค่ะก็ยังคงรั้งอันดับ6นะคะจากทั้งหมด11เมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชียด้วยคะแนนรวม 62.9 คะแนนนะคะซึ่งเป็นลำดับเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาผลการสำรวจก็สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพเนี่ยค่ะมีศักยภาพที่โดดเด่นในด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะการส่งเสริมนวัตกรรมนะคะแล้วก็กิจกรรมทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลับร่วงลงอย่างน่ากังวลนะคะแล้วก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่เมืองหลวงของไทยเนี่ยต้องเร่งแก้ไขนะคะแต่ดัชนีดังกล่าวเนี่ยค่ะใช้เกณฑ์การประเมินช่วงคะแนนตั้งแต่0ถึง100คะแนนนะคะเพื่อที่จะวัดระดับความเป็นสากลแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละเมืองครอบคลุมทั้งหมด7มิติสำคัญนะคะก็มีด้านธุรกิจและเศรษฐกิจนะคะคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงนะคะนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นะคะความหลากหลายของทุนมนุษย์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรวมถึงระบบราชการและก็กฎหมายสำหรับภาคธุรกิจนะคะมาดูอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับภาพรวมในกลุ่มเมืองผู้นำในครั้งนี้นะคะฮ่องกงนะคะได้อันดับที่1ไปนะคะแล้วก็สิงคโปร์มาในอันดับที่2กรุงโซค่ะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3สลับตำแหน่งกับโตเกียวนะที่หล่นไปอยู่อันดับที่4นะคะส่วนเซี่ยงไฮ้นะคะยังคงรักษา อันดับไว้ที่อันดับ5นะคะแล้วก็เมืองอื่นๆนะคะก็จะมีกัวลาลัมเปอร์นะคะอยู่ในอันดับที่7ใต้ไทเปไต้หวันนะคะอยู่อันดับ8มุมไบอันดับ9จาการ์ตาอันดับ10แล้วก็โฮจิมินห์อันดับที่11นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายเมืองนะคะแล้วก็มีหลากหลายมิติแหละที่ทำให้แต่ละพื้นที่เนี่ยได้อันดับไปอีกอย่างหนึ่งของกรุงเทพนะที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่ามิติหนึ่งที่ทำให้คะแนนเนี่ยคืออยู่ที่เดิมเพราะว่าบางส่วนเนี่ยดีขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่คะแนนลดลงอ่ะคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมการปล่อยก๊าซคาร์บอนของกรุงเทพเนี่ย per capita ต่อหัวเนี่ยค่ะสูงก็ยังคงเป็นปัญหาของกรุงเทพที่ทำให้ปีนี้เนี่ยคะแนนในส่วนนี้ก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะ
1: นะดังนั้นอย่างที่บอกไปนะว่าน่าเที่ยวน่ามาพำนักแต่ว่าก็ต้องน่าอยู่คืออยู่แบบอยู่ยาวๆอยู่ในฐานะของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ด้วยนะครับตอนนี้คุณโฉบก้นเฉิงนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเรื่องราวอัปเดตนะครับจากมาเลเซียครับ
0: ค่ะ Good morning world Good morning Shua
1: Good morning
2: Good morning Jess Good morning Lisa
1: Okay so how's the weather rainy
2: Oh, I happen to not be in Malaysia at the moment, actually.
0: Oh, where are you at the moment?
2: I'm in Japan, actually.
1: Oh, then how's the weather in Japan? Still hot or rainy?
2: Oh, actually, it was rainy, and the weather, despite being in the summer, yesterday was actually quite cold, actually.
1: Oh, really? So it's really extreme?
2: Yeah, I was like, one day before it was like 34-35 degrees and yesterday it was like 22-23 degrees.
1: I see. Okay, so which part of Japan are you in now?
2: I'm actually in Nagano. I'm not sure if our listeners know where it is.
1: In the central part of Japan. So
2: yeah, it's sort of
1: because there are news that there are lots of areas in Japan flooded
2: actually but it just happened that this place that I'm at, it's just so peaceful, actually.
1: That's good.
2: Nothing actually happens. You know?
0: That's good. Okay, well, even though you're in Japan, but today you still have news updates from Malaysia for us.
2: Yes, exactly. And the first news that I'm bringing to you guys is, something related to Thailand as well, because mostly related to Thailand, because the Malaysian Defense Minister said that Malaysia will not allow any part of its territory, any part of Malaysia, to be used as a hiding place or safe haven by groups resorting to violence and rejecting peace process in southern Thailand. Okay, now I think we all know that in southern Thailand there's always been clashes between the government and the militant forces, the Muslim militant forces actually, and Malaysia has been trying to broker a peace process

0: bring, you know, like former prime ministers, mm-hmm. you know.
1: Yes, exactly.
0: Under the lawsuit like this, so because it would be worse than this if they corrupted and we couldn't do anything with them. That's the worst. Right.
1: Like for example, you know, being able to get a pardon.
0: Right. Exactly.
1: Just saying, you know.
0: No, I know. Just like what we said that, like we you know, like brother, sister, you know, like reflection. Okay. Thank you so much for your time and enjoy your trip in Japan.
1: Thank you very much.
2: Yes, enjoy Japan. Have a nice day.
1: Same to all our listeners as well.
0: Okay. Right. Okay. Bye.
2: นะคะคุณชัวกุนเชิงนะคะตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็รายงานสภาพอากาศมาว่าค่อนข้างแปรปรวนนะคะเมื่อวันก่อนก็ร้อนนะแล้วก็กลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่ญี่ปุ่นก็จะมีทั้งเรื่องของฝนเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็น้ำท่วมอีกด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวัง
0: ครับญี่ปุ่นตอนนี้น้ำท่วมหนักนะครับอันนี้ขอออกไปนอกเรื่องญี่ปุ่นนิดนึงเพราะไหนๆคุณชัวก็พูดเรื่องนี้แล้วนะฮ
2: ะ
0: มีน้ำท่วมหนักนะครับประกาศอยู่ในระดับสูงสุดเลยเนี่ยนะครับทางแถบจังหวัดอิชิกาวะนะครับเมืองหลักๆก็คือคานาซาวะแล้วก็โทยามะนะครับทางตะวันทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือของเขานะดังนั้นก็ใครไปญี่ปุ่นพื้นที่นั้นระมัดระวังด้วยทีนี้มาดูข่าวสารนะที่คุณชัวพูดถึงกันนะครับข่าวแรกนะครับจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับไทยด้วยนะเพราะว่าในช่วงหลังนี้ที่เราทราบกันดีว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนนะครับของประเทศไทยนะครับชายแดนใต้ของประเทศไทยเนี่ยมาเลเซียเองก็ออกมานะยืนยันว่า1ก็คือว่าจะไม่ยอมให้มีการใช้พื้นที่หรือดินแดนของมาเลเซียนั้นนะครับในการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับก็ทางมาเลเซียก็พยายามมาตลอดว่าจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหรือว่าเป็นเมดิเตอร์นะทำให้เกิดความสงบในพื้นที่ชายแดนใต้ของเรานะครับซึ่งเขาก็ทำมาตลอดแต่ว่าตอนนี้อาจจะมาถึงจุดที่สำคัญเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับคนที่จะมาเป็นผู้นำนะในการพูดคุยหรือว่าการหารือนะกระบวนการสันติภาพต่างๆทางฝั่งของมาเลเซียนะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางมาเลเซียครับ
2: ใช่แล้วค่ะนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทางภาคใต้เราเนี่ยนราธิวาสเนี่ยค่ะเพิ่งที่จะเจอกับเหตุรุนแรงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะจนกระทั่งเนี่ยคือต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 22:15 นจนถึง 17:00 นะคะก็เป็นความพยายามของมาเลเซียเนี่ยแหละที่จะมาเป็นตัวกลางแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็บอกว่าจะไม่ยอมนะว่าให้คนกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยค่ะเข้ามาหลบในมาเลเซียอีกด้วยนะคะข่าวที่2ค่ะที่คุณชวนนำมาฝากกันนะคะก็เป็นข่าวที่คุณชวนบอกก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะมีอดีตนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึง3คนค่ะขึ้นศาลในวันเดียวกันแต่คนละคดีกันนะคะคนละคดีแต่ขึ้นศาลวันเดียวกันนะคะก็คนแรกนะคะก็จะเป็นทางด้านของอิสมาอิลซาบรียาคอบนะคะเขาเนี่ยค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างปี2021ถึง2022นะคะแล้วก็ถูกตั้งข้อหาไม่แจ้งทรัพย์สินนะคะตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตนะคะโดยทรัพย์สินที่เป็นประเด็นเนี่ยรวมถึงเงินมูลค่าเกือบ40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีทองคำแท่งอีกด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยจริงๆอ่ะถูกเรียกสอบสวนไปหลายครั้งละนะคะและจริงๆเนี่ยเขามีกำหนดขึ้นศาลวันที่7สิงหาคมแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปหลังจากที่ได้มีการรับการรักษาตัวนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอีกด้วยนะคะคนที่2ค่ะนาจิปราซักนะคะอันนี้ก็คดีโด่งดังนะ
0: คุ
2: ณจนกระทั่งคุณชัวบอกว่าโอ้คดี 1MDB เนี่ยคือเกิดขึ้นนานเท่ากับรู้จักอาจารย์เจตเลยนะคะก
0: ็
2: เลยเห็นภาพได้เลยว่าหลายปีละนะคะคดีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่นะที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็คนที่3ค่ะมูยดินยัสซินนะคะก็เป็นโครงการในช่วงของโควิด-19เนี้ยแหละค่ะที่มีการได้รับผลประโยชน์นะคะเงินประมาณ 232.5 ล้านริงกิตหรือว่า 1,900 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการเรื่องของการฟอกเงินนะคะรวมประมาณ200ล้านริงกิตหรือว่า 1.63 พันล้านบาทอีกด้วยค่ะ
0: คือฟังตัวเลขเนี่ยผมก็บอกคุณชัวบอกว่าเอาตัวเลขมารวมกันนี่มันเยอะมากเลยนะ
2: มหาศาลมากเลย
0: มหาศาลเลยนะเอาตัวเลขของทั้ง3คนเนี่ยมารวมกันเนี่ยทีนี้คุณชัว

0: ผมก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าคือเป็นการมาเจอกันของอดีตนายกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจเท่าไหร่แต่เราก็คุยกันว่าอย่างน้อยๆก็ดีนะอย่างน้อยๆเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคุณยังสามารถเอาผิดนะครับกับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันแม้จะเป็นระดับนายกรัฐมนตรีได้คือคุณยังสามารถเอาผิดได้ดีกว่าไม่สามารถจะเอาผิดได้เลยอันนี้จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยโกงก็โกงไปอย่างงี้เหรอนะดังนั้นเนี่ยก็นะก็ถือว่าเป็นไม่not too bad อ่ะนะ
1: ก็หวังว่านะคือในเมื่อคนระดับนี้ยังสามารถขึ้นศาลนะมีขึ้นศาลได้ก็อาจจะส่งผลต่อระบบเรื่องของกฎหมายต่างๆนะในทั่วประเทศค่ะ
0: หวังว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมขอมาที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย2ข่าวนะฮะข่าวที่1นะหลายๆคนอาจจะเห็นกันแล้วนะก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินนะ USS Abraham Lincoln ของกองทัพสหรัฐนะครับเตรียมที่จะเดินทางเข้ามาเทียบท่าในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็คือต้นเดือนกันยายนเนี่ยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางนะแล้วก็ออกจากพื้นที่ก็คือในตะวันออกกลางเนี่ยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาคือเรือลำนี้ใหญ่มากนะครับคุณลิซ่าคุณผู้ฟังจะมีนาวิกโยธินนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยคาดว่ารวมแล้วเนี่ยประมาณ 5,000 คนเนี่ยนะฮะแล้วก็ถือเป็นการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ยาวนานเป็นประวัติการของเรือลำนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยออกจากซานดิเอโกนะที่สหรัฐเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568อ่ะคุณลิซ่า
1: โ
0: อ้นานมากนะแล้วก็บอกว่าคือก็มีข่าวมาว่าบรรดากำลังพลบนเรือเนี่ยก็รู้สึกขวัญและกำลังใจสุขภาพจิตนะฮะอาหารอะไรต่างๆก็รู้สึกไม่ดีแล้วดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางกลับมาตุภูมินะครับเราก็จะมีเรือที่ชื่อว่า USS George Washington เนี่ยจะเข้ามารับไม้ต่อแทนก็เลยสามารถที่จะเดินทางกลับมาได้แต่ว่าแน่นอนนะว่าระหว่างทางเนี่ยก็ขอแวะพักนะครับที่ประเทศไทยด้วยนะฮะคาดว่าจะมาแถวๆพัทยานะครับและก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องออกมายืนยันนะฮะว่าทางกองทัพเรือไทยก็ออกมายืนยันว่าแวะพักเฉยๆไม่มีการฝึกร่วมรบนะนะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงไม่ใช่การฝึกซ้อมกับทหารไทยเดี๋ยวมีประเด็นเดี๋ยวมีประเด็นนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงนะว่าเดี๋ยวเราจะได้การต้อนรับทำการต้อนรับนะครับทหารสหรัฐถึง 5,000 คนนะฮะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจยาวนานกว่า250วันโหยาวนานมากนะครับอ่ะอีกข่าวนึงนะครับไปดูตัวแทนของประเทศไทยนะที่จะไปชิงออสการ์ปีนี้นะครับก
1: ็
0: มีชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าอาจจะเป็นหนังที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะเป็นหนังนอกกระแสอยู่เหมือนกันนะครับชื่อว่า9วัดสู่สวรรค์ Nine Temples to Heaven นะครับก็เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับว่าได้มีการเลือกตัวแทนภาพยนตร์ไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่99นะครับในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศนะหรือว่าภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะฮะได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์ไทยเข้าชิงออสการ์ครั้งที่99นะในแคตตากรีที่ชื่อว่า Best International Feature Film นะฮะโดยผู้ที่เข้ารอบเนี่ยเดี๋ยวผมพูดชื่อที่เข้ารอบนิดนึงเผื่อท่านไหนเคยดูนะฮ
1: ะ
0: ก็มี9วัดสู่สวรรค์โกฮังหัวใจโกโฮม
1: ชอบมาก
0: ครัวสาวหนังของคุณเป็นเอกนะครับพนักงานใหม่โปรดรับไปพิจารณานี่ของคุณเต๋อนวพลสับปะเลอ2สับปะเลอ2อันนี้แหละคนอาจจะคุ้นนะครับแล้วก็มีเสืออรุณการแล้วก็อัศจรรย์วันทองอันนี้ยังไม่เข้านะฮะยังไม่ฉายนะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่เลือกนะครับคือเขาบอกว่ากรรมการเนี่ยตัดสินใจยากมากนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจเลือก9วัดสู่สวรรค์ผลงานกำกับของคุณสมพศชิดเกศรพงษ์นะฮะเป็นตัวแทนนะเพราะว่าตัวของหนังเนี่ยนะครับได้ออกไปปรากฏต่อสายตาชาวโลกนะครับผ่านเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่79มาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะฮะมีเอกลักษณ์ครบทุกองค์ประกอบทั้งด้านคุณภาพเนื้อหาที่สร้างสรรค์แล้วก็ความลึกซึ้งนะก็ทำให้นักวิจารณ์แล้วก็ผู้ชมในระดับนานาชาตินั้นชื่นชอบก็เลยมองว่าน่าจะเป็นตัวแทนของไทยได้ดีในเวทีออสการ์ครับอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันนะฮะสำหรับ9วัดสู่สวรรค์ Nine Temples to Heaven ครับ
1: ค่ะน่าจะไปชิงออสการ์ในปี2027ใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้เนี่ย2026ผ่านไปแล้วเนาะก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะคะ2027
0: ปีหน้าคนถ้าอีกยาวไกลนะต้องมาดูว่าจะสามารถเข้ารอบลึกๆได้หรือเปล่าตอนนี้ สูงสุดที่หนังไทยเคย

0: ทำได้ก็คือหลานมากแต่ก็ยังไม่เข้าไฟนอลลิสต์อยู่ดีนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าเรื่องนี้จะสามารถไปได้ไกลขนาดไหนครับปีที่แล้วเสียดายผีใช้ได้ค่ะนะฮะก็เป็นความหวังเหมือนกันแล้วก็ปีนี้ก็กวาดรางวัลไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ส่งเนี่ยเอกสารส่งไม่ทันคุณลิซ่าเสียดายมากปีที่แล้วเสียดายมากนะครับเรื่องนี้ก็ไปถึงเรื่องผีใช้ได้ค่ะเนี่ยนะพอตอนหลังนี้ก็กวาดรางวัลในประเทศและต่างประเทศเยอะมากครับแต่ว่าส่งออสการ์ไม่ทันเสียดาย
1: งั้นมาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับออสการ์ปีหน้าอยากจะเห็นหนังไทยนะคะเข้าไปร่วมออสการ์นะคะมาปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะเรื่องของหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์จากประเทศจีนนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฮิวแมนอยด์เกมส์ด้วยนะที่มีการแข่งขันกันนะคะแล้วก็มีการสร้างประวัติศาสตร์เรื่องของฮิวแมนอยด์นะหรือหุ่นยนต์ที่เหมือนคนเนี่ยค่ะมากขึ้นอีกด้วยนะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์จากประเทศจีนนะคะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยการวิ่งทำลายสถิติโลกการแข่งขันวิ่ง100เมตรนะคะโดยทำเวลาเพียง 8.86 วินาทีนะคะเป็นการโค่นสถิติเดิมเมื่อ3วันก่อนที่ 9.39 วินาทีซึ่ง
0: เป็น3วันเองเหรอสถิติมีอายุแค่3วันเองเหรอ
1: ก็คือเขาทำลายของตัวเองเนี่ยแหละค่ะ3วันเองนะคะเป็นการแต่ว่าคือเป็นการทำลายสถิติโลกของมนุษย์ด้วยนะเรารู้จักอูเซนโบลต์ไหมที่โอ้โหเป็นนักกีฬาวิ่งเร็วมากคือเขาเนี่ยทำสถิติมาที่ 9.58 วินาทีนะคะแต่หุ่นยนต์นี้เร็วกว่านะคะด้วยในการแข่งขัน World Humanoid Robot Games นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่กรุงปักกิ่งล่าสุดเนี่ยค่ะหุ่นยนต์จีนตัวนี้เนี่ยค่ะก็ได้มีการพิสูจน์ได้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะคะด้วยการเร่งสปีดทำลายสถิติตัวเองลงไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยช็อตเด็ดนะคะหลังจากที่เขาเข้าเส้นชัยเนี่ยก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมไม่น้อยเมื่อหุ่นยนต์แชมป์โลกตัวนี้เนี่ยพุ่งชนเข้ากับเบาะกันกระแทกอย่างแรงจนล้มลงไปพร้อมกับประกายไฟเล็กน้อยนะก็คืออาจจะแบบพังนิดนึงนะคะ
0: ตุยนิดนึง
1: นะแต่ว่าเพื่อความคือมันก็ได้แลกเปลี่ยนกับชัยชนะแล้วก็สถิติโลกที่ได้มานะคะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีนะคะของจีนท่ามกลางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับโลกนะคะแล้วก็แข่งกันกับสหรัฐอย่างมากมายงานนี้เนี่ยมีหุ่นยนต์เข้าร่วมมากกว่า 2,000 ตัวชิงชัยใน51รายการแล้วก็เป็นกีฬาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวิ่งแข่งนะคะปิงปองลีลาดไปจนถึงการแข่งขันจำลองสถานการณ์อย่างเช่นงานบ้านงานบริการโรงแรมอีกด้วยนะอ่ะก็ World Humanoid Robot Games นะคะก็ได้สร้างสถิติเรื่องของการวิ่งอย่างรวดเร็วเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในหัวอัดครับ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: แล้วผมเจษดาสารทองนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับในหัวอัดนะเขาบอกว่ามีตัวชี้วัดนะเรื่องของสุขภาพนะครับตัวใหม่นะผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยนะคืออะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก
1: ับ
2: ในหัวอัดกัน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับในหัวอัดนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าจะปิดการรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการนะคะหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะคะคุณจะได้เปิดมุมมองใหม่นะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิง